0: มันมีมาแล้วมันก็ต้องไปไม่เหยียดแค่อยู่ทำฟ้าแล้วก็ผลที่สร้างไว้มันก็จะไปลงมันก็จะไปตามเราหน่อยปัญหาที่สร้างไว้นั่นแหละ
1: ค่ะ
0: คือเวลาผมดูข่าวอดีตประธานาธิบดีอเมริกาเวลาเขาไปเจอกันในงานนั้นงานนี้อะไรเกิดเนี่ยก็จะเห็นเขาก็จะนั่งยังเป็นแถวนะพร้อมกับเฟิร์สเลดี
1: ้ค่ะ
0: ถ้าใครเห็นเสืออยู่ใครไม่ดีอะไรเนี่ยเขาก็จะเรียงกันตามลำดับคือความไม่มีมารยาทของโดนัลด์ทรัมป์ชัดเจนนะฮะอย่างกรณีบารักโอบามาเวลาเขาเห็นจอร์จดับเบิลยูบุชเดินมาเป
1: ็
0: นเขาที่เหนียกว่าใช่ไหมฮะถ้าเขาที่เหนียกว่าบารักโอบามาเขาจะลุกขึ้นยืนแล้วก็เปิดทางให้เดินเข้าไป
1: เออมีมารยาทไหมคะ
0: ที่นั่งแล้วก็แสดงความนอบน้อมแม้กระทั่งภรรยาของบุชภรรยาของบุชสวยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นางอะไรนางลอร่าน
1: างลอร่าใช่ค่ะลอร่าบุช
0: ท
1: ุ
0: กวันนี้ก็ยังเขื่อนนะฮะในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์กับเมียไม่อยากจะเรียกว่าเฟิร์สเลดี้นั่งมองเขาเฉยไม่ลุกขึ้นยืนไม่แสดงอะไรเลยนะในขนาดว่าอยู่ภาคีภาคีกันเลย
1: ค่ะ
0: นั่นแสดงว่ามันมีนัยยะสำคัญอยู่ก็คือว่าไม่มีใครชอบโดนัลด์ทรัมป์แต่ทำไมต้องเลือกโดนัลด์ทรัมป์ให้มาเป็นตัวแทนพรรคในการซื้อในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะฮะสาเหตุที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าคุณอเมริกันเองนั่นแหละมันทำให้กระแสของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันสูงขึ้นก็เพราะอะไรฮะ Make America Great Again คือวันนี้ก็มีตัวย่อแล้วใช่ไหมมาแก
2: ้โอ้
0: มาเป็นมาแก้แล้วนะ
1: มาแก้ค่ะ M A G A ค่ะ
0: ภาษาตอนนี้ภาษาลาวเขากำลังจะบอกว่ามาบอกกล้าคำว่ากล้าเนี่ยแกจะกล้าหาญชาญชัยก็คนมันกระแสมันก็ไปพอกระแสมันไปอย่างนั้นเสร็จปุ๊บการที่พรรคจินพบุรีแกจะไปขวางจะไปขวางกระแสแบบนี้มันก็คือการเลือกขาดที่จะเอกจะแพ้หรือตัดใช่ไหม
1: คร
0: ับนี่แหละเขาเรียกว่าจัดพอการเมืองเป็นอย่างนี้แล้วพอกระแสมันไปอย่างนั้นมันก็จะไปโทษโดนัลด์ทรัมป์คนเดียวก็ไม่ได้ต้องไปโทษคนที่เลือกเขาด้วย
1: ค
0: ่ะเขียนกันไปเขียนกันมาจะสังเกตไหมนะว่าทำไมในช่วงเวลาที่สู้กับนางฮิลลารี่คลินตันปรากฏว่าคะแนนนิยมฮิลลารี่คลินตันสูงกว่าแม้กระทั่งคะแนนโหวตก็สูงกว่า
1: ถ้าเอาม
0: าเทียบกันแต่ของอเมริกาเนี่ยเขารักใครรักมัน
1: ก็มี electoral vote
0: ใช่ก็คือต้องเปรียบเทียบให้เข้าใจแบบง่ายๆอย่างนี้นะครับก็คือในแต่ละรัฐเนี่ยก็จะมีคะแนนเขาเรียกว่า electoral vote หมายความว่าถ้าใครชนะในรัฐไหนก็จะกวาดที่เล็กในระบบของแต่ละนั่นเลยจะไม่เอาคะแนนของแต่ละรัฐมาตรวจกัน
1: เขาไม่รวมป๊อปปูล่าโหวตเนาะอาจารย์เนาะ
0: ไม่รวมครับไม่รวม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือรัฐของใครรัฐของมันก็เพราะว่าโดยรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ว่าคุณจะรัฐเล็กหรือรัฐน้อยนะครับความสำคัญเท่าเทียมกันแต่ว่าคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นไปตามประชากรในแต่ละรัฐนะครับที่ไหนประชากรเยอะก็จะมีอิเล็กทรอนิกส์บวกมากกว่านะฮะแต่ในยะสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ตรงที่ว่าด้วยเหตุที่ว่าจะชนะมากหรือชนะน้อยในรัฐใดรัฐหนึ่งนั้น นะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นรัฐวอชิงตันนะครับไม่ใช่วอชิงตันดีซีนะครับถ้าเป็นรัฐวอชิงตันก็เรียกว่ารัฐไกลเตียง
1: ค่ะ
0: ครับคะแนนถ้าเป็นคู่แข่งในยุคแรกๆแต่ระหว่างฮิลลารี คลินตันกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์แม้เขาจะชนะฮิลลารี คลินตันเพียง1คะแนนในคะแนนโหวตนะครับเขาก็กวาดทันทีในขณะที่นิวยอร์กเนี่ยฮิลลารี คลินตันนะฮะชนะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย2ล้านคะแนนที่มีเป็นคะแนนต่างก็มีค่าเท่ากันก็คือกวาดทางรัฐเป็นเด็กไอ้ตรงนี้แหละฮะก็ลองเอาคะแนนถ้ามันเป็นผลรวมทั้งประเทศฮิลลารีคลินตันมันก็เลยทำให้ในการเลือกตั้งมาระแรกที่โดนัลด์ทรัมป์มาเนี่ยแค่ท่านทุกท่านจำได้นะครับแล้วเราจะเห็นฉากแอนิเมชันผมเชื่อว่าคุณดิลันจะสังเกตเห็นนะฮะฉากนั้นเนี่ยก็คือว่าช่วงปลายนะครับของโอบามาแต่ภรรยากำลังสร้างบ้านต้นไม้อยู่แล้วพอสร้างเสร็จแล้วก็กำลังจะให้ลูกสาวนะซึ่งในหนังท่านเนี่ยลูกสาวนั้นก็คือฮิลลารี คลินตันเปรียบเสมือนว่ากำลังจะเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งนั่นแหละนะแต่ตอนก่อนจะจบก่อนที่ฮิลลารี คลินตันจะก้าวย่างเข้าไปในบ้านไม้หลังนั้นนะบ้านต้นไม้หลังนั้นมันมีอันเซเชียนตัวหนึ่งมาแดง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันเซเชียนตัวหนึ่งหัวแดงแปลงมาฮะไปเอาก้นไปแฝงฮิลลารี คลินตันล้มหงายสุดแล้วตัวเองเข้าไปในบ้านต้นไม้นั้นแทนนะครับไปค้นดูนะ
1: วาดภาพนั่นคือ
2: ลองค้นดูครับ
1: เปรียบเทียบได้ดีมากเลยเห็นภาพเลยอาจารย์คะ
0: ก็คือสร้างบ้านในคนอยู่ต้นไม้ได้อยู่แทนเห็นไหมฮะลึกแล้วเนี่ยมันมีการวิเคราะห์นะมีการวิเคราะห์ว่าทำไมฮิลลารี คลินตันถึงแพ้ถึงแล้วอย่างอื่นครับสังคมอเมริกามันคือสังคมของคาวบอยซึ่งคือผู้ชาย
1: ผู้ชายเป็นใหญ่ยังผู้ชายยังเป็นใหญ่อยู่เหรอคะอาจารย์เหรอ
0: เป็นครับเป็นนะครับแต่พอมาวาระที่สองทำไมแพ้โจไบเดนโจไบเดนก็ไม่ได้เป็นคนที่โดดเด่นอะไรมากนะเป็นไหมครับโจไบเดนเนี่ยก็เป็นรองของบารักโอบามานะครับก็อยู่แล้วทำไมในวันที่เป็นรองของบารักโอบามาโจไบเดนไม่ได้มาแข่งกับคุณสมบัติถูกไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เพราะว่าโจไบเดนการโหวตภายในพรรคก็แพ้คุณสมบัติใช่ไหมนั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นที่มานะครับแต่พอโจไบเดนมาลงแข่งมันได้ชนะไปไหนล่ะก็ชนะโดนัลด์ทรัมป์ได้แหละนะครับในวาระที่สามโดนัลด์ทรัมป์แข่งกับกัมมาลา
1: ก็กัมมาลาแฮร์ริสค่ะ
0: ก็คือผู้หญิงอีกอย่างเห็นไหมครับจริงๆเนี่ยก็คือเดโมแครตที่สุดท้ายที่ชาติที่เอาตัวเลือกผู้หญิงมาแข่งทั้งที่น่าจะคนอเมริกันน่าจะเข้าใจดีว่าถึงยังไงก็แล้วแต่สังคมนี้ผู้ชายก็เป็นผู้นำครับแม้ว่าจะไปบอกว่าในโลกนี้มันมีความเท่าเทียมกันแต่ไม่จริงหรอกครับในทางการเมืองนะครับในทางที่มันอยู่ลึกๆนะฮะฮิลลารี คลินตันเป็นผู้หญิงแต่ถ้าฮิลลารีได้เป็นเนี่ยมันจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของอเมริกานี่นะก็คือหนึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้เป็นประธานาธิบดีจริงๆแล้วก็แล้วจะเป็นเฟิร์สเลดี้คนแรกที่ได้เป็นประธานาธิบดีด้วย
1: ใช
0: ่ค่ะแล้วก็บิลคลินตันก็จะได้เป็นเฟิร์สนะครับสมมติว่าฮิลลารีได้เป็นประธานาธิบดีมันจะเกิดประวัติศาสตร์อะไรอีกหลายเรื่องอยู่นะถ้ามันเกิดกรณีแบบนี้มาบ้างนะฮะนั่นก็มาลาก็เช่นเดียวกันแต่นั่นแหละครับมาร์ก้าก็ยังมาอยู่นะฮะแต่ก็ ต้องใช้ภาษาเกาหลีว่าโสนาน่า
1: โส
0: นาน่านะฮะได้ยินคำหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะครับเรียกโดนัลด์ทรัมป์ให้สามครั้งที่เขาลงสมัครครับซึ่งก็คือชนะสองครั้งเป็นบัตรไปหนึ่งนะฮะแล้วผู้หญิงคนนี้นั่นหมายความว่าเลือกโดนัลด์ทรัมป์ทั้งสามครั้งเนี่ยเขาก็ต้องเป็นแฟนพันธุ์แท้ของพรรคสีพรรคสุดกันแล้วก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของโดนัลด์ทรัมป
1: ์
0: เพราะโดนัลด์ทรัมป์เวลาเขาพูดเนี่ยเขามันคือโปรโมเตอร์มวยซ้ำมาก่อนนะ
1: คร
0: ับเคยดูมวยซ้ำไหม
1: เคยเคยเห็น
0: นั่นแหละมันก็คือการแสดงโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผมว่าแกก็อย่างที่เราจะแสดงถึงมาเป็นประธานาธิบดีนะครับพูดมาวันนี้อีกวันหนึ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรสารพัดเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: มันก็เลยทำให้มาตรฐานของการเป็นผู้นำโลกเสื่อมไปด้วยนะครับนี่แหละเป็นที่มาของคำว่าโซนนาน่า
1: แต่ตอนนี้ขนาดนิยมเขาก็ลดไปเยอะเลยนะคะคนอเมริกันไม่ได้ชื่นชอบเลยมีหลายคนบอกว่าเนี่ยไม่น่าจะเลือกเขาอย่างที่อาจารย์บอกนะไม่น่าจะเลือกเลยแล้วเขาบอกจะ make American great again ก็ไม่เห็นมันจะทำอะไรให้มัน great again กับถอยถดถอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์แล้วก็ประกาศชัยชนะทุกวันเหมือนเมื่อซ้ำเลยเมื่อซ้ำบันเนี่ยมันมีหลายคู่อยู่นะครับกระโดดจากเชือกขอเวทีนะฮะเอาโต๊ะฟาดหัวกันเนี่ยผมเห็นพวกเมื่อซ้ำมีหัวมันต้องแข็งแน่นอนนะครับเอาเก้าอี้เอาโต๊ะเอาอะไรฟาดกันเนี่ยมันเลือดไม่ออกไม่ไหลเลยนะร่างกายหุ่นร่ำด้วยไปกันแต่ละครั้งเนี่ยนะครับปากไม่มีแตกนะฮะฟันไม่มีร่วง
1: ก็เนี่ยตอนนี้อเมริกาค่ะอาจารย์ขอโทษค่ะอาจารย์คะก็อย่างที่บอกเดี๋ยวที่อาจารย์พูดถึงท่านทำเนี่ยนะปรากฏว่าตอนนี้เห็นไหมสหรัฐก็เล็งมาทางอาเซียนแล้วนะเออมามีอิทธิพลแล้วนะเห็นไหมนะเดือนที่แล้วก็ส่งเนี่ยรองประธานในพิธีมาเวียดนามไอ้มาพม่าเลยนะอาจารย์เมียนมาเนาะค่ะ
0: มันอันนี้แหละฮะเขาเรียกว่ามันเป็นผลกรรม
1: ค่ะ
0: ผลกรรมเพราะอะไรเพราะสร้างสงครามการค้าจากจีนในขณะที่ตัวเองยังต้องขึ้นแทนจีนในหลายเรื่อง
1: ค่ะ
0: ไม่พร้อมนะครับไปบีบบังคับให้บริษัทของอเมริกาถอนออกจากจีนแล้วกลับไปอเมริกาแทนที่เขาจะกลับไปอเมริกาเขาก็ย้ายไปที่เวียดนามทำไมล่ะฮะทำไมไม่ย้ายไปอเมริกาครับตัวเลขที่ยกก่อนจะเบรกเนี่ยนะฮะยกให้เข้าใจง่ายที่สุดก็คือบริษัทของอเมริกาที่ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนเราไม่เห็นเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: 200ดอลลาร์จ้างแรงงานได้1คนต่อ1เดือนนี่คือค่าเนี่ยที่จีนโดยเฉลี่ย200ดอลลาร์ถึง250ดอลลาร์จ้างแรงงานคนจีนได้1คนต่อ1เดือนแต่ถ้าย้ายไปอยู่อเมริกาครับย้ายโรงงานไปอยู่อเมริกา200ดอลลาร์ถึง250ดอลลาร์จ้างแรงงานคนอเมริกันได้1คนครับแต่เท่ากับ1วัน
1: โอ้โหเปรียบกันไม่ได้เลยนะ1วันกับ1เดือนนะอาจารย์นะค่ะ
0: นั่นแหละแล้วใครจะบ้าครับใครนั่นแหละครับแล้วไปเบรก
1: เราจะพักกันสักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ทาง meeting.imf.org
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ชงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัตศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรุธแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาเรื่อยๆเลยนะนะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ชงฤทธิ์คะค่ะเรามาต่อกันเลยค่ะ
0: ครับก็ถ้าขยายกับอเมริกาค่าจ้างมันเพิ่มขึ้นเดือนสมมติว่าไม่สมมติเฉลี่ยเดือนหนึ่งมัน20มัน30บาทนะคร
1: ับ ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าจ้างงานที่จีนหรือในอาเซียนส่วนใหญ่นะครับตัวเงินเท่ากันมันเทียบได้กับ1เดือนแต่ถ้าไปอยู่อเมริกามันเทียบได้แค่1วัน
1: ค่ะ
0: สำหรับค่าจ้างนั่นหมายความว่าการไปจ้างงานที่อเมริกามันก็คือเพิ่มขึ้นเพิ่มต้นทุนเนี่ยนะฮะของการผลิตที่เป็นค่าแรงเพิ่มขึ้น29เท่าแต่รู้มันเยอะไหมล่ะ29เท่า มันเยอะมากนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วใครที่รวยอยู่แล้วจากส่วนต่างของการจ้างงานในราคาถูกจากสินค้าส่งไปขายในราคาแพงได้นะครับมันไม่มีใครกลับไปนะครับนี่แหละฮะในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ได้ก่อสงครามทางการค้าเอาภาษีไปฟาดหัวชาวบ้านเขาแต่จะลืมนึกไปการดีบังคับนั้นเนี่ยตัวเองจะได้ไปด้วยนะครับแต่มันไม่ใช่ครับกรรมมันตามทันก็เพราะว่ายุคนี้นะครับเทคโนโลยีมันไปไกลมากนะครับไอ้พวกปัญญาประดิษฐ์อะไรทั้งหลายแม้กระทั่งเทคโนโลยีการป้องกันประเทศส่วนอาวุธสงครามอะไรพวกนี้นะครับมันต้องใช้ทรัพยากรที่หายากที่เขาเรียกว่าแร่เอิร์ธนะฮะมันหายากนี่แหละ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็การที่จะสกัดมันออกมาใช้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเหมือนทั่วไปได้นะฮะมันต้องใช้หลักของการแยกแร่ธาตุที่ละเอียดมากนะฮะเพราะแร่เอิร์ธเนี่ยมันจะมีประเภทแร่ที่มันอยู่ด้วยกันนะฮะ17-18อย่างอยู่ที่นั่นแล้วแต่ละอย่างเนี่ยมันก็สรรพคุณมันก็ไม่เหมือนกันแล้วส่วนใหญ่มันก็จะเอาไปใช้เนี่ยแหละครับในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์แล้วอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมยานยนต์รุ่นใหม่รถไฟฟ้าการขับเคลื่อนพลังงานการสายแสงลำแสงอะไรต่างๆนานามันล้วนแต่ใช้แหวกเดินทางพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแกถนัดในสร้างแหวกพอแกเอาภาษีไปสร้างมาสมบูรณ์นะฮะแกเลยมารู้ทีหลังครับว่าอเมริกาเนี่ยใช้แร่เอิร์ธเป็นอันดับ2ของอันดับ3ของโลกถ้าเอาตามอุตสาหกรรมที่มีนะครับแต่ถ้าคิดเป็นมูลค่าของอุตสาหกรรมนั้นๆนะครับส่วนประกอบของแร่เอิร์ธที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมของอเมริกามีมูลค่าสูงที่สุดแต่คนที่มีแร่เอิร์ธมากที่สุดในโลกเป็นจีนครับเป็นจีนนะครับสมมติว่าโลกนี้ใช้แร่เอิร์ธอยู่100ส่วนนะครับจีนมีผลผลิตเฉพาะจีนเองเนี่ยนะครับ70ส่วนเยอะไหม
1: เยอะ
0: 70ส่วนนะครับในขณะที่สมมติอเมริกาใช้อยู่15ส่วนนะครับสมมติว่าใช้อยู่15ส่วนอเมริกาเนี่ยครึ่งตัวเองได้แค่1ส่วนเท่านั้นนั่นหมายความว่าอีก14ส่วนเนี่ยต้องซื้อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอต้องซื้อเนี่ยนะฮะแล้วมันมาบวกกับอะไรอีกฮะมาบวกก็อย่างที่ผมไล่เรียงสักครู่นั่นแหละก็คือว่าแร่เอิร์ธเนี่ยมันไม่ใช่อุตสาหกรรมที่ทำง่ายเหมือนที่พวกแร่โลหะชนิดอื่นนะครับเพราะมันต้องมีความละเอียดสูงในการแยกสายแร่ออกจากกันแยกแร่ธาตุ17-18ชนิดนี้ออกจากกันนะครับและกระบวนการผลิตเนี่ยมันก็จะมีความซับซ้อนมากเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะประกอบเหมือนรถยนต์ได้แน่นอนนะฮะไหนคุณจะต้องสำรวจหาแหล่งที่มันคุ้มค่าสองนะครับไอ้เหมืองที่คุณต้องไปสร้างนั้นมันต้องใช้ทุนสูงและใช้เวลาเยอะและเทคโนโลยีคุณก็ต้องใช้เทคโนโลยีมากๆคุณถึงจะทำคนได
1: ้
0: มันถึงไม่สามารถที่จะขุดโรงงานขึ้นมาได้ภายในหนึ่งปีฮะไม่มีครับถ้าใครจะพัฒนาเพื่อที่จะทำให้ตัวเองขึ้นตัวเองในเรื่องของแร่เอิร์ธให้ได
1: ้
0: อย่างน้อยที่สุดต้องใช้เวลา5ปีนะครับนั่นหมายความว่าเทคโนโลยีคุณพร้อมแล้วนะนะฮะแต่ถ้าคุณไม่พร้อมคุณก็ต้อง

0: ซื้อของคนอื่นด้วยไปแล้วทีนี้นั่นแหละครับที่ผมบอกก็คือใน15ส่วนที่อเมริกาใช้เนี่ยอเมริกามีของตัวเองแค่ส่วนเดียว
1: แค่ส่วนเดียว
0: อีก14ส่วนเนี่ยต้องพึ่งจากข้างนอกพอ14ส่วนต้องพึ่งจากข้างนอกนะครับในข้างนอกนั้น70ส่วนคือของจีนนะครับจีนเนี่ยไม่ใช่มีแค่70นะครับ70นี่คือของจีนเฉพาะแต่จีนยังไปครอบครองที่ไม่ใช่ของตัวเองอีก20ส่วน
1: โอ้โหรวมแล้ว90เข้าไปแล้ว
0: นั่นแหละครับนั่นแหละครับก็คือท่านที่ไปทำในตาวทำในพม่าทำในแอฟริกาทำในประเทศต่างๆเนี่ยนะครับ
1: ภายใต้ Road and Belt In ค่ะภายใต้ Road and Belt Initiative ด้วยเนี่ยนะคะค่ะ
0: นั่นนะครับเพราะมันเป็น90ส่วนนะครับอ้าวแล้วฉันจะต้องไปเอาของจีนมาได้ยังไงจำได้ไหมโดนัลด์ทรัมป์นะครับตอนไปเมืองจีนเนี่ยเอาระดับท็อปที่สุดของประเทศรวยที่สุดในโลก
1: ใช่ใช่ค่ะจำได้เลย
0: เดินกันเป็นแถ
1: บเดินฮะไปจีนกันเลยแหละไอ้พวกที่ AI ไอ้บิ๊กเทคคอมพานีไปกันนะ
0: นั่นแหละเห็นไหมครับหรือแม้กระทั่งสีจิ้นผิงไปเยือนไปเร็วๆนี้นะครับก็เอาแถวเดิมนั่นแหละครับมานั่งกินแถวเลย
1: อาจารย์เราจะพูดอย่างนี้ได้ไหมคะขอโทษได้เราจะพูดงี้ได้ไหมครับว่าตอนนี้จีนก็เป็นฝ่ายได้เปรียบนะมาสหรัฐถึงต้องงอจีนแล้วนะใช่ไหมคะพูดได้ไหม
0: แต่ไม่ได้หมายความว่าจีนไม่ได้ขึ้นสหรัฐนะครับม
1: ัน
0: มีสิ่งที่อเมริกายังต้องการนะครับเพราะว่าพวกไมโครชิปมันคือสิ่งที่จีนยังพัฒนาไม่เท่าทันนะครับไอ้พวก AI พวกสมองปัญญาประดิษฐ์อะไรในระดับที่มันเขายังพัฒนาไม่ถึงขนาดนั้นนะฮ
1: ะ
0: เขาก็เลยต้องการเห็นไหมครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ดักถามบอกว่านี่นะก็จะควบคุมตรงนั้นควบคุมตรงนี้แต่ฉันจะปล่อยผ่อนคลายให้ตรงนั้นตรงนี้แล้วตัวเองก็ต้องให้แรงเงินไปด้วยนะอะไรพวกนี้เห็นไหมครับมันก็แลกกันไปแลกกันไปแต่ทีนี้เนี่ยที่พูดมาอย่างยาวนานเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะทำให้เห็นว่าไอ้ผลกรรมเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นนะครับเพราะว่า70ส่วนที่โลกนี้มีมันเป็นของจีนในส่วนของรายเอิร์ธนะครับอีก20ส่วนที่โลกนี้ผลิตได้มันอยู่ในมาร์เก็ตแค่ที่อเมริกาที่จีนเข้าไปควบคุมนะครับในสายผ่านไอ้พวกซัพพลายเชนทั้งหลายเนี่ยอยู่ภายใต้จีนแหละมันก็เหลือแค่10ส่วนเท่านั้นนะครับแล้วมันก็มีโอกาสที่จะบุกเบิกได้นะครับไอ้10ส่วนนั้นนี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมมีการดีลลับๆกับพม่าในกรณีโดนัลด์ทรัมป์ชงช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศไปคุยกับมินอองหลานหลังบ้านนะฮะแต่จริงๆที่มันลึกไปกว่านั้นก็เพราะว่าประธานหอการค้าอเมริกาประจำพม่านะครับถูกจับเพราะได้ถูกข้อกล่าวหาว่าเป็นสายลับในคราบของนักธุรกิจนะครับถูกจับที่ย่างกุ้งแล้วก็ไปกักตัวอยู่ที่เม็กซิโกนะครับอเมริกาปิดแถวนี้มานานมากแล้วก็ปรากฏว่าปิดไม่อยู่ครับพอปิดไม่อยู่เนี่ยก็เลยต้องส่งคณะทูตเนี่ยนะครับไปเจรจาขนาดประทูตอเมริกาเจรจาแล้วก็ไม่นะแต่โดนัลด์ทรัมป์ถึงขนาดจะต้องให้ระดับรัฐมนตรีนะผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศไปเจรจาด้วยตัวเองใช้เวลาเจรจาครับก็คือนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าโลกนี้นะฮะเขาจึงมีศัพท์คำว่าหมูไปไก่มาหมูไปไก่มาอยากได้หรือฉันปล่อยได้นะแต่อย่าใช้มาตรการแข็งกร้าวกับฉัน
1: อย่ามาคว่ำบาตรฉันเยอะแยะไปหมด
0: อย่ามาคว่ำบาตรฉันหาทางเปิดยังไงก็ได
1: ้
0: มาเจอกันครึ่งทาง
1: คร
0: ับแล้วอยากจะได้อะไรที่บ้านฉันก็บอกครับนั่นแหละครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ทานอ้าวแร่เอฟนี
1: ่
0: แต่เพราะพม่าเนี่ยเป็นประเทศที่มีการผลิตแร่เอฟนะครับในโลกนี้นะครับเป็นอันดับ4ของโลก
1: ก็เยอะอยู่นะอันดับ4

0: แต่อันดับ4ของโลกทุกวันนี้มันอยู่ภายใต้จีนทั้งหมดครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีศักยภาพที่จะเพิ่มการผลิตนะครับขอให้คุณมีเทคโนโลยีนั่นแหละครับอเมริกาก็เลยบอกว่าถ้าฉันจะเข้าไปพม่าโอเคไหมแต่จริงๆแล้วนะครับในเรื่องของพลังงานด้วยในเรื่องของแก๊สด้วยน้ำมันด้วยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในพม่ายังมีอีกเยอะครับเพียงแต่ว่าในสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนไปมองเรื่องปัญหาทางการเมืองเป็นหลักก็เลยมองข้ามทรัพยากรเหล่านี้ซะนะครับหรือยังไม่มองข้ามแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะเอามาผลิตเพราะอะไรเพราะไม่สามารถที่จะกลุ่มสภาพใหม่ทำมาได
1: ้
0: นั่นแหละครับนั่นแหละคือประเด็นและก็ไม่แปลกนะครับที่อาเซียนเราตอนนี้จะมีการขยับเห็นไหมครับอันดับอิบราฮิมก็ขยับแล้วต
1: ่
0: อไปในผมบอกได้เลยฟิลิปปินส์ก็กำลังจะขยับติดตามด้วยสิงคโปร์ก็จะขยับ
1: ก็จะขยับการโอ้
0: นั่นแหละมิติใหม่ของอาเซียนนะครับก็คือมันไม่ได้แตกลายหมดครับแต่ว่ามันรังไข่รังมันแล้วเอามาต่อกันนะครับเอารังมาต่อแล้วทำยังไงอย่างเอารังที่มาต่อกันแล้วมันใหญ่ขึ้นนะครับและมันจะมีสายพานลำเลียงอันเดียวกันได้หรือไม
1: ่ไม่โอ้น่าสนใจจริง
0: ในทุกมิตินะครับก็คือเศรษฐกิจการเงินสังคมและความมั่นคงอาเซียนมีครบครับแต่ยังทำได้ไม่ครบ
1: นะคะโอ้น่าสนใจมากๆเลยต้องชวนติดตามเลยนะคะอย่างตามไม่กระเพิบอาจารย์คะอาจารย์ทิ้งตรงนี้ไว้น่าสนใจมากเลยเราต้องติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์คะพบกันใหม่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะแล้วก็เราก็ต้องลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้เช่นกันนะดิฉันวีรวรรณรอรุษแล้วก็คุณวิรัตศรีพงศ์ก็ต้องลาไปแล้วแล้วก็พบกับดิฉันใหม่ในวันเสาร์หน้านะคุณวิรัตก็พบกับวิรัตในวันอาทิตย์นะคะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการติดตามแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะคะอยู่กับเรา2คนค่ะพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลนะคะมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์กันเช่นเคยค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์นะคะ Mcord News FM 100.5 ตอนนี้ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนสภาพอากาศหน้าอสมทช่อง9ของเราวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะน่าจะอีกไม่นานฝนจะตกก็เป็นไปตามที่กรมอุตุบอกเลยนะคะว่าช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมจะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยเดี๋ยวไว้เราจะมาอัปเดตกันนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะขอเริ่มต้นกันที่ประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะในทุกฉบับนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและพระราชทานโลกเกียรติคุณแก่คณะกรรมการอิสลามและอิหม่ามที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นค่ะพาดหัวข่าวนะคะในหลวงพระราชินีเสด็จมัสยิดกลางปัตตานีพระราชทานโลกเกียรติคุณพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าปิติในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนอกจากนี้พระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ค่ะ
0: สถานการณ์น้ำนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้ครับเตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักโดยที่โรงแรม CS ปัตตานีจังหวัดปัตตานีเมื่อวานนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าบกปพช.เพื่อติดตามสถานการณ์และก็ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ครับโดยนายกบอกว่าวันนี้เรามาปฏิบัติภารกิจที่ปัตตานีจึงใช้โอกาสนี้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เพราะจากพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแสดงให้เห็นว่าตอนนี้หลายจังหวัดยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่จะตกชุกครอบคลุมแทบทุกจังหวัดภาคใต้โดยเริ่มมาจากจังหวัดเพชรบุรีถึงประเทศมาเลเซียตั้งแต่ห่วงเวลานี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมเลยครับจึงต้องมีการประชุมซักซ้อมความพร้อมเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยขอย้ำว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วพวกเราจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรเพราะดูแล้วยังไม่มีวี่แววจะลดลงการเตรียมพร้อมคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทำได้ในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมในการดูแลประชาชนด้วยการคาดการณ์สถานการณ์ได้ล่วงหน้าและมีการเตรียมการศูนย์พักพิงเพื่ออพยพผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุโดยจำแนกตามอาการป่วยไปยังสถานพยาบาลต่างๆเพื่อให้เขาเหล่านั้นปลอดภัยหลักการคือต้องไม่มีพื้นที่ไหนถูกละเลยการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งด้วยการสื่อสารที่ทั่วถึงเข้าใจง่ายใช้ถ้อยคำภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจทันทีเป็นภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจไม่ต้องอธิบายทางเทคนิคหรือว่าเหตุผลอะไรที่ไม่จำเป็นต้องย้ายออกเมื่อไหร่กลับเข้ามาได้ตอนไหนทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5ให้ชัดเจนไปเลยนายกรัฐมนตรีย้ำแบบนั้นนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ครับก็เป็นพาดหัวข่าวแล้วก็มีรายละเอียดในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับขอเริ่มต้นหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์กันก่อนครับไทยโพสต์เนี่ยมีภาพของนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวานนี้ประชุมที่ปัตตานีนะครับพาดหัวอย่างนี้ครับงานท่วมนายกลงใต้น้ำลดแต่งงานยังท่วมอนุทินกำชับบริหารสถานการณ์รอบคอบลดความขัดแย้งในพื้นที่หลีกเลี่ยงปะทะคารมเผยมท.สรุปยอดโอนเงินแล้ว 48,600 ครัวเรือนย้ำเข้าช่วยปราจีนฉะเชิงเทราต่อเนื่องประชุมร่วมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักกำชับสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายฟังแล้วสามารถปฏิบัติได้ทันทีส่วนข่าวสดก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพ ยังอ่วมครับเป็นภาพชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวคลองกลางอำเภอเมืองฉะเชิงเทรานำลูกหลานนั่งห่วงยางเดินเข้าออกชุมชนหลังถูกน้ำท่วมขังสูงเกือบเมตรนาน20วันแล้วนะครับขณะที่สวนมะพร้าวสวนมะม่วงพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายไปเป็นจำนวนมากพาดหัวข่าวของข่าวสดประเด็นนี้นะครับบอกว่าสงขลาตั้งเจ็บ10ศูนย์พักพิงฝนจอดถล่ม10จังหวัดใต้ระวังเสี่ยงน้ำท่วมหนักหนูถกรับ IMF เชื่อไม่กระทบสั่งกำชับอุตุเตือนให้แม่นครับ
1: ขณะที่ทางปภ.เองนะคะก็มีการรายงานการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยค่ะโอนเงินไปเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแล้ว 36,000 กว่าครัวเรือนนะคะรวมเป็นเงิน302ล้านบาทค่ะมีครัวเรือนละ 9,000 บาทใน8จังหวัดในกรุงเทพสระบุรีระยองเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยา 29,000 กว่าครัวเรือนครัวเรือนละ 5,000 บาทใน5จังหวัดกรุงเทพระยองนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยา7,000 กว่าครัวเรือนรวมที่เงินเยียวยานะคะรวมโอนเงินเยียวยาตามมติครม.ทั้งสิ้น3ครั้ง 48,000 กว่าครัวเรือนค่ะเป็นเงินกว่า409ล้านบาทนะคะส่วนกรณีของผู้เสียชีวิต5รายได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ2ล้านบาทเป็นเงิน10ล้านบาทแล้วบางครัวเรือนที่โอนเงินไม่สำเร็จพบว่ายังไม่ได้ผูกบัญชีกับพร้อมเพย์กับบัตรประจำตัวประชาชนค่ะซึ่งทางปภ.ธนาคารออมสินประสานกลับไปยังจังหวัดเพื่อแจ้งให้กับผู้ประสบภัยเพื่อดำเนินการโดยเร็วนะคะมากันที่พาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะพร้อมกับภาพนะคะมีภาพเกี่ยวกับมวลน้ำด้วยค่ะชาวบ้านก็นำเครื่องสูบน้ำพญานาคเครื่องมาสนับสนุนที่สถานีสูบน้ำบ้านใหม่ตำบลท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราเสริมกำลังระบายน้ำให้มากขึ้นหลังจากที่มวลน้ำปล่อยมาจากอำเภอคลองเขื่อนค่ะปภ.ออมสินโอนแล้วเยียวยาน้ำท่วมนายกย้ำห้ามประมาทสั่งผู้ว่าพร้อมเผชิญอุทกภัยประชาธิปัตย์อัดล่าช้าแนะสีมาตรการเงินเยียวยาเข้าแล้วเช้านี้ปภ.และออมสินโอนเงิน 36,899 ครัวเรือน302ล้านบาทรวม3ครั้ง 48,601 ครัวเรือนกว่า409ล้านบาทเผยกทม.และ21จังหวัดยังผจญกับน้ำท่วมขังกระทบ1ล้านกว่าครัวเรือน3ล้านกว่าคนประชาธิปัตย์ลงพื้นที่แฟลตคลองจันต์ตอกรัฐบาลช่วยประชาชนล่าช้าไม่ชัดเจนเสนอ4มาตรการเยียวยาลดภาระค่าครองชีพวันผู้ประสบอุทกภัยเป็นเหยื่อนี่นอกระบบซ้ำเติมทุกหลังน้ำลดกระบี่หนุนเดินหน้าเมกะโปรเจกต์คลองชัยนาทป่าสักอ่าวไทยผ่านน้ำออกทะเลกุญแจสำคัญลดความเสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้งยั่งยืนนายกภวะอุทกภัยรอบใหม่เรียกผู้ว่าภาคใต้ตอนล่างถกที่ปัตตานีเตรียมแผนเผชิญเหตุด้านบก.ปช.ด้านบก.ปภช.ค่ะย้ำผู้ว่าปราจีนฉะเชิงเทราระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนน้ำท่วมพร้อมเฝ้าระวังเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์เศรษฐวุฒิฉุนเตือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน88ท้องที่บ้านสร้างไม่หยุดร่วมมือกันทำร้ายขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายส่วนในมติชนเองค่ะก็มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพยังอ่วมค่ะระดับน้ำเจ้าพระยาที่ตำบลพระประแดงขออภัยค่ะตำบลบางประแดงอำเภอบางปะอินพระนครศรีอยุธยายังสูง 1-2 เมตรชาวบ้านก็ต้องสัญจรด้วยเรือบางคนก็ต้องลุยน้ำไปทำงานนะคะโดยที่มีกลุ่มคนเช่าหอพักตัดเพาะกังวลว่ายื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาอาจจะตกหล่นเพราะว่าต้องจ่ายค่าเช่าและค่าใช้จ่ายต่างๆในทุกวันค่ะ
0: เมื่อวานนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ครับพร้อมคณะลงพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงไปติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภายใต้ภารกิจร่วมแรงฟื้นกรุงโดยตรวจเยี่ยมการออกหน่วยพาดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวรวมถึงการบริหารจัดการขยะหลังน้ำลดพร้อมเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมกทม.ครับว่าภาพรวมนี้เริ่มคลี่คลายโดยยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบอยู่6เขตครับก็คือมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงลาดกระบังและบึงกลุ่มรวม97ชุมชนส่วนใหญ่เป็นชุมชนริมคลองทางฝั่งตะวันออกสาเหตุที่ทำให้น้ำลดช้าก็เนื่องจากกรุงเทพมีมวลน้ำล้อม3ร่านเด้อครับด้านจับทุมธานีด้านนครนายกและฉะเชิงเทราสมุทรปราการทำให้มีน้ำไหลมาเติมคลองต่อเนื่องกทม.จึงเร่งตั้งเรือผลักดันน้ำตามคลองต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำลงคลองประเวศพร้อมประสานกรมชลประทานช่วยผลักดันลงทางใต้ผ่านคลองพระองค์เจ้าชายานุชิตออกสู่ปากน้ำแล้วก็อ่าวไทยส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งยังอยู่ในระดับที่ระบบป้องกันน้ำท่วมรองรับได้โดยรองรับได้กว่า า 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับสำหรับพยากรณ์อากาศที่คาดว่าจะมีฝนตกตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้ปริมาณ 40-50 มมแม้คาดว่าจะไม่รุนแรงเท่าช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าทางกทม.เองก็บอกว่าก็เตรียมความพร้อมรับมือขณะนี้เริ่มเข้าสู่ภารกิจฟื้นฟูเมืองก็จะมีการเร่งจัดเก็บขยะเป็นลำดับแรกนะครับมีภาพประกอบด้วยนะครับ2ภาพด้วยกันจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับภาพแรกเป็นภาพถกรายวันเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับหารือกับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยระหว่างเป็นประธานประชุมกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนลงพื้นที่วางแผนรับมือฝนถล่มใต้อีกภาพนึงครับเป็นภาพตรวจสุขภาพเป็นภาพของนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่ากทม.นำแพทย์หน่วยเคลื่อนที่เดินให้บริการประชาชนในเขตลาดกระบังอย่างใกล้ชิดแบบเคาะประตูบ้านครับเพื่อถามความต้องการด้านเครื่องมือยารักษาโรคให้คำแนะนำจัดเก็บข้อมูลคัดกรองกลุ่มเปราะบางตรวจรักษาสุขภาพเชิงลึกพร้อมออกใบรับรองแพทย์ใช้เป็นหลักฐานในการขอรับเงินช่วยเหลือนะครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับบ้านสร้างยังอ่วม8ริ้วไม่แพ้กันชัดชาตินำเคลียร์ขยะนายกลงใต้วางแผนเตรียมรับมือฝนถล่มชาวอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรียังทุกระทมน้ำท่วมลดช้าหลายพื้นที่ท่วมสูงเฉียด2เมตรซึ่งต้องอาศัยศูนย์พักพิงเป็นที่ซุกหัวนอนฉะเชิงเทราอ่วม

0: แรงมีลูกเห็บตกแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งรวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้นะคะช่วง11ตุลาคมค่ะจะได้รับผลกระทบในภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้12และ13ตุลาคมจะได้รับผลกระทบในภาคใต้นะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะรวมไปถึงฝนที่จะตกหนักด้วยในขณะที่ถ้าไปดูค่ะรายจังหวัดนะคะสำหรับวันนี้ก็จะพบว่าในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบฝนตกหนักมากที่คาดการไว้นะคะก็จะมีภาคกลางคือที่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามส่วนภาคใต้ค่ะเพชรบุรีกับประจวบคีรีขันธ์ส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะก็จะมีทั้งภาคเหนือกำแพงเพชรตราดภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกค่ะก็มีนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลก็ทุกจังหวัดเลยนะคะขณะที่ถ้าหากวันพรุ่งนี้ค่ะ12และ13ตุลาคมก็จะเป็นภาคใต้นะคะตั้งแต่ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีลงไปค่ะ
1: 7ตุลา44นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้าดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันบ้างครับโดยเฉพาะศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกยังมั่นใจว่าเสียงพรรคร่วมสู้ศึกนี้ได้ครับ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมทัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: ตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
0: ช่วงที่2ของก้าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นการเมืองกันบ้างค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องการกำหนดวันเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าตอนนี้ยังไม่ทราบต้องรอวิพหารือกันแล้วก็แจ้งมายังรัฐบาลค่ะแต่ยอมรับว่ารัฐบาลกังวลแล้วก็ต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมแต่มั่นใจว่าเสียงพรรคร่วมรัฐบาลนะคะว่ารัฐมนตรีทุกคนจะชี้แจงข้อสักถามได้แล้วก็ยืนยันว่ายังไม่ได้พูดคุยข้อตกลงกับพรรคกล้าทำตามที่มีกระแสข่าวจากเสียงของพรรคกล้าทำว่าจะมาช่วยสนับสนุนรัฐบาลด้วยแต่หากว่าพรรคกล้าทำจะช่วยสนับสนุนรัฐบาลนายกบอกว่าสาธุครับนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะเชื่อเพื่อไทยมีมารยาทโหวตซักฟอกอนุทินมั่นใจเสียงปึกสาธุถ้ากล้าทำร่วมยกมือให้เอกนิติยานแจงได้ไร้กังวลโรมลั่นพุ่งเป้า18รัฐมนตรีภูมิใจไทยเจาะหัวใจระบอบสีน้ำเงินพรรคประชาชนขู่กรีดแผลมีหมัดเด็ดมะกันคงเทียสองค้ามนุษย์อนุทินมั่นใจศึกซักพ่อพักร่วมไม่แตกแถวอยู่ด้วยกันมีมารยาทห่วงข้อมูลฝ่ายค้านแจงให้แฟร์เกมสาธุกล้าทำยกมือหนุนเอกนิติไร้กังวลโรมชี้พุ่งเป้า18รัฐมนตรีเจาะหัวใจระบอบน้ำเงินพักประชาชนและประชาธิปัตย์โต้อย่าสบประมาทโวมีหลักฐานเด็ดค่ะ
1: นายธนกรวังบุญคงชนะสสบัญชีรายชื่อภูมิใจไทยและก็อดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรมครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครั้งนี้ควรจะได้เวลาอภิปรายอย่างน้อย5วันเพราะมีรัฐมนตรีถูกอภิปรายเยอะว่าหากเป็นการอภิปรายด้วยข้อเท็จจริงนั้นคงไม่มีปัญหาครับแต่เท่าที่ผ่านมาเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็คงเห็นตรงกันว่าส่วนใหญ่ฝ่ายค้านเน้นการอภิปรายแบบกล่าวหามากกว่าการแจกแจงข้อเท็จจริงเน้นการสัตว์โคลนเสียดสีมากกว่ารอฟังคำตอบและคำชี้แจงจากรัฐมนตรีครั้งนี้ก็เช่นกันที่เน้นจำนวนรัฐมนตรีมากถึง18คนเหมือนเขียนให้เป็นข้อกล่าวหาเยอะๆไว้ก่อนข้อที่จริงค่อยไปหักล้างเอาข้างหน้าบ่อยครั้งโหมโรงเป็นเดือนๆว่ามีหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการทุจริตหรือว่าบริหารล้มเหลวแต่พอเอาเข้าจริงกลับเป็นข่าวตัดแปะในหน้าสื่อหรือข้อความในโซเชียลมีเดียต่างๆที่ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลและแหล่งที่มาซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับขณะที่นายรังสิมันต์โรมส

0: ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีส.ส.ภูมิใจไทยหลายคนออกมาตอบโต้การยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านว่าเป็นบันเทิงที่ปัตไตคุณรวมบอกว่าการหยิบยืมคำของนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าก็ควรหยิบยืมให้หมดดังนั้นช่วยนิยามตัวเองว่าเป็นระบอบน้ำเงินหรืออธิบายคำว่าใบอนุญาต2ใบตามที่นายปิยบุตรเคยพูดไว้ด้วยแต่แล้วก็ตามเรื่องนี้เป็นการพูดนำคำพูดของนายปิยบุตรมาทำให้ภาพของพรรคประชาชนถูกดิสเครดิตจากเรื่องนี้เรารู้เจตนาของคนในเครือข่ายน้ำเงินอยู่แล้วเขากล่าวต่อว่าเรื่องของการกล่าวหาต่างๆครับเราต้องพิจารณาจากข้อที่จริงที่เกิดขึ้นการทำบ้านเมืองแบบนี้ไม่ใช่ใบเสร็จที่สมบูรณ์แบบแล้วหรือนะครับประเทศไทยเต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นคดีโกงสอบท้องถิ่นหรือว่าคดีโกงสว.ยังไม่ชัดเจนอีกหรือว่าวันนี้ระบบนิติรัฐนิติธรรมถูกทำลายไปจากประเทศไทยแล้วรวมถึงหลายวิกฤตที่เกิดขึ้นเช่นเหตุการณ์น้ำท่วมยังไม่ชัดหรือว่าการบริหารราชการแผ่นดินที่นำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลที่เต็มไปด้วยการเอื้อพวกพ้องทำให้หน้าที่เพื่อตอบแทนผู้มีพระคุณน่าจะเพียงพอที่เราเห็นว่าควรจะอภิปรายไม่ไว้วางใจครับพาดหัวข่าวจากไทยโพสต์ประเด็นนี้ครับอนุทินยันผ่านฉลุยมั่นใจในเสียงรัฐบาลไม่คิดปรับครม.ไร้ดิวกล้าทำอนุทินมั่นใจเสียงพรรคร่วมรัฐบาลแต่ถ้ากล้าทำยกมือให้ก็สาธุเผยยังไม่คิดปรับครม.หลังจบอภิปรายหยอกพลพีกลัวโดนปรับคือคนรอดซักฟอกโวรัฐมนตรีทุกคนแจงสภาได้โรมโต้ภูมิใจไทยหลังเย้ยซักฟอกเป็นบันเทิงที่ปฏายแค่ดิสเครดิตยันหลักฐานพร้อมสูงสุดไม่ใช่ฉายหนังซ้ำแจงเหตุพุ่งเป้า18รัฐมนตรีหวังเจาะหัวใจระบอบสีน้ำเงินอุบตอบผู้มีพระคุณหมายถึงใครนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับสำหรับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีอีกประเด็นหนึ่งครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันครับพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวม 296,898.17 บาทแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีครับไม่ว่าจะเป็นค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายเป็นเงิน 40,736,114.50 บาทหลักประกันปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาและจำเลย597รายเป็นเงิน 237,618,660.67 บาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายเป็นเงิน1,485,702 บาทและให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการ 17,530 บาทมีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายครับกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะช่วงนี้ค่ะประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพการจัดงาน IMF World Bank นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็จะเปิดฉากขึ้นในวันที่12ก็คือวันพรุ่งนี้จนถึง18ตุลาคมนะคะก็ถือว่าเป็นวาระใหญ่ของประเทศไทยมีผู้เข้าร่วมการประชุมค่ะถึงเกือบ 20,000 คนนะคะแน่นอนค่ะว่าเจ้าภาพไม่ได้เพียงแค่เรื่องของการจัดงานเท่านั้นแต่เป็นโอกาสที่ไทยเราจะได้สปอตไลท์จากทั่วโลกนำเสนอศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจโครงสร้าง พื้นฐานการท่องเที่ยวการแพทย์สาธารณสุขนะคะภาพลักษณ์ที่ดีก็จะช่วยสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวก็ต้องขอความร่วมมือประชาชนทุกคนค่ะในการช่วยกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุมในครั้งนี้ส่วนเรื่องของการประชุมนะคะไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าและเบื้องหลังผลการประชุมและสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยรวมไปถึงประชาชนสามารถติดตามกันได้ในทุกช่องทางของสำนักข่าวไทยทั้งทางออนไลน์ทางวิทยุทางโทรทัศน์นะคะเราก็จะมีนำเสนอตลอดทั้งวันค่ะส่วนในพาดหัวข่าวของมติชนนะคะได้ว่ามติชนนั้นลงวันที่12ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะคะก็พูดถึงการเปิดเวที World Bank ไปด้วยเลยค่ะเปิดเวที World Bank วันนี้ชูขอบฟ้าใหม่ของไทยรัฐบาลติดตามหัวข้อ AI หอการค้าชี้ปลุกบูมการลงทุน THA ค้านเก็บภาษีเหยียบแผ่นดินบินนอกเปิดฉาก IMF World Bank รัฐบาลชวนติดตามกิจกรรมทางออนไลน์พร้อมโชว์เงินดิจิทัลไทยหอการค้าเชียงใหม่ที่โอกาสดีสร้างความเชื่อมั่นยกระดับภาพลักษณ์ในสายตานักลงทุนต่างชาติ THA ค้านเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน450บาทค่ะ
0: เมื่อวานนี้ครับมีคำสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามแล้วนะครับหลังจากกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสิงห์เผด็จศึกบุกจับผับเถื่อนย่านถนนข้าวสารอยู่ใกล้ๆโรงพักสน.ชนะสงครามเลยนะครับซึ่งมีเยาวชนไปมั่วสุมมีการอัพยาจนถึงเช้าครับก็เลยมีคำสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามเรียบร้อยแล้วเป็นภาพและพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดครับถ้าภาพเนี่ยเป็นภาพของนายพลพีสุวรรณชวีมท.2ครับนำชุดปฏิบัติการกรมการปกครองเข้าตรวจสอบโอเคบาร์ผับเถื่อนย่านถนนข้าวสารกทม.ลักลอบเปิดเกินเวลาพบนักท่องเที่ยวฉี่ม่วง31รายและบันทึกจ่ายสวยเดือนละ1 7 7 0 0 0 0บาทผบชน.สั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามทันทีครับพาดหัวข่าวผับเถื่อนข้าวสารสวยเดือนละ107พลพีนำทีมบุกทลายเด้ง5เสือชนะสงครามมท.2นำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสิงห์เผด็จศึกบุกทลายผับเถื่อนย่านข้าวสารพบไร้ใบอนุญาตขายเหล้าเกินเวลาปล่อยเยาวชนเข้าใช้บริการพบนักเที่ยว102คนเป็นเยาวชนต่ำกว่า20ปี30คนมีเด็กอายุ15ด้วยตรวจพบฉี่ม่วง31คนยึดอาวุธปืนเครื่องกระสุนอุปกรณ์เสพยาผงสีขาวต้องสงสัยและลูกโป่งหัวเราะเบื้องต้นผู้จัดการร้านแจ้งถูกแจ้ง8ข้อหาพบบันทึกจ่ายสวยเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเดือนละกว่า 170,000 บาทครับผบชน.เลยสั่งปิดร้านและเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามทันทีครับ
1: พลตำรวจเอกสำราญล้วนมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมพลตำรวจโทนุพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสตม.ค่ะส่วนที่กำลังร่วมกันตรวจค้น17จุดและคฤหาสน์หรู4แห่งย่านชานเมืองใช้คนไทยเป็นนอมินีในการเปิดบริษัทนะคะเป็นพาดหัวข่าวพร้อมภาพใน Daily News ค่ะทลายเครือข่ายนอมินีจีนบิ๊กรานหัวหอกค้น11จุดในกทม.หมู่บ้านหรู4แห่งบิ๊กรานและนพสินเปิดปฏิบัติการเฟส8ลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวส่วนที่กำลังหลายหน่วยงานลุยค้น17จุดเมืองกรุงศรีโครงการหมู่บ้านหรูย่านพระราม9ศรีนครินทร์กรุงเทพกรีฑาและบางนาจับกุม10ชาวจีนและมากัน1คนใช้คนไทยเป็นนอมินีบางนาตั้ง95บริษัทตะลึงถือครองคฤหาสน์หรู94หลังเร่งขยายผลออกหมายจับ86รายเล็งยึดทรัพย์อีกกว่า 6,000 ล้านผบตร.ยืนยันปฏิบัติการปราบนอมินีมาแล้ว7เฟสในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศตรวจสอบ297บริษัทที่ดิน309แปลงรวม217ไร่จับกุมได้118คนศาลพิพากษาแล้ว20คดีเป้าหมายป้องกันกลุ่มทุนต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีทำความผิดย้ำไม่ใช่การปิดกั้นการลงทุนค่ะ
0: มีความคืบหน้าคดีคนร้ายไปบุกปล้นบ้านพักหรูของนักธุรกิจชาวตุรกีในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบารามุงจังหวัดชลบุรีกวาดทรัพย์สินทั้งเงินดิจิตอลเงินสดนาฬิกาหรูโทรศัพท์มือถือรวมมูลค่าความเสียหายกว่า37ล้านบาทนะครับตอนนี้ออกหมายจับ5ชายชาวจีนแล้วก็เร่งประสานตำรวจสากลติดตามตัวแล้วแหละครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยรัฐครับล่าแก๊งมังกรบุกปล้น37ล้านนักธุรกิจตุรกีประสานตำรวจสากลออกหมายแดงล่ามีคนใกล้ชิดเอี่ยวปล้นเหนือเมฆตำรวจชลบุรีเปิดโปงแก๊งมังกรจีนวางแผนสุดแยบยลพาพวก5คนบินจากแผ่นดินบ้านเกิดมาเช่าบ้านหรูในพื้นที่ตำบลหนองปลือ เฝ้าดูพฤติกรรมเหยื่อร่วม1เดือนก่อนบุกปล้นบ้านนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อนร่วมชาติกลางดึกจับล็อกกุญแจมือปืนขู่ฆ่าสั่งโอนเงินคริปโตพร้อมกวาดทรัพย์สินมีค่าเงินสดนาฬิกาแบรนด์เนมรวมกว่า37ล้านบาทใช้เวลาเพียง6ชั่วโมงเพ่นหนีออกนอกประเทศยกแก๊งเร่งประสานตำรวจสากลออกหมายแดงอินเตอร์โพลล่าตัวแล้วครับ
1: ในไทยโพสต์ค่ะคนกรุงเตรียมเฮค่ารถไฟ45บาทนะคะพิพัฒน์กางแผนลดค่าครองชีพคนกรุง1มกราคม70รถไฟฟ้าแรกเข้า17บาทสูงสุด45บาทต่อขาเปลี่ยนสายไม่เสียซ้ำเปลี่ยนขอสมกครั้งใหญ่ดันรถเมย์ EV 2320กันเชื่อมตัวเดียวน้ำล้อรางรถร้อน0พันนะคะในขณะที่เรื่องของกินเจค่ะมีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยนะคะอย่างในเดลี่นิวส์ค่ะเป็นภาพมังกรสวยงามเลยค่ะบรรยากาศขบวนแห่มังกรสิงโตในพิธีเปิดงานถือศีลกินเจเยาวราชเริ่ม9ถึง18ตุลาคมนะคะสืบสานประเพณีความเชื่อเป็นรากฐานชุมชนมีกิจกรรมมากมายปรุงอาหารกระทะใหญ่เมนูผัดหมี่มังกรสัมพันธ์จากวัตถุดิบมงคลที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติถนนเยาวราชนะคะส่วนอีกภาพหนึ่งค่ะเป็นภาพจากมติชนนะคะประชาชนก็ออกมาจับจ่ายซื้ออาหารเจที่ตลาดเก่าเยาวราชในเทศกาลถือศีลกินเจวันแรกกันอย่างคึกคักพ่อค้าแม่ค้าก็นำอาหารเจปรุงสุกมาจำหน่ายปักธงเจสีเหลืองไว้เป็นสัญลักษณ์ที่ซอยเยาวราช6เขตสัมพันธวงศ์ค่ะ
0: ส่วนข่าวสดเองก็มีภาพประชาชนจำนวนมากครับกำลังเลือกซื้ออาหารเจเนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจที่ตลาดเก่าเยาวราชขณะที่สภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับสภากรุงเทพมหานครเขตสัมพันธวงศ์และภาคีเครือข่ายครับจัดงานยิ่งใหญ่มีร้านสตรีทฟู้ดมาร่วมออกร้านมากถึง140ล้านค้าด้วยกันครับ
1: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะส่วนเราสองคนลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามทุกข้อความที่ส่งมาดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวMCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy
1: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห
3: ์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่เจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์นะครับวันนี้อาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ครับอยู่กับผมอภิชลัมเจกและคุณพัทรดนัยเทศสุวรรณครับ
4: สวัสดีพี่โอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
3: สวัสดีครับสัปดาห์ที่แล้วเป็นสู้ประสบภัยใช่ไหม
4: อันนิดหนึ่ง
3: นิดหนึ่งใช่ไหม
4: โอ้โห
3: แต่จังหวัดที่คุณอยู่นครนายกใช่ไหม
4: ใช่ใช่ใช
3: ่ยังหนักอยู่นะ
4: ยังหนักอยู่ครับที่องค์เรา
3: ใช่นครนายก
4: ปาจีน
3: ปาจีน
4: เนี่ยติดกันหมดเลยอ่ะ
3: นี่สามจังหวัดนี้ ดูภาพถ่ายดาวเทียมแล้วตกใจนะน
4: ้
3: ำเยอะมากนะครับ
4: น่าเห็นใจมากจริงๆ
3: ณเวลานี้ก็ยังหนักอยู
4: ่หนักอยู่ครับ
3: มันเป็นน้ำท่วมขัง
4: โดยเฉพาะที่บ้านสร้าง
3: บ้านสร้าง
4: โอ้บ้านสร้างยังหนักอยู่เลยอะพี
3: ่หนักเพราะอะไร
4: นายอำเภอโดนย้ายเฮ้ยคุณ
3: อย่าไปหัวเราะสิน
4: ี
3: ่มันเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเขาบอกว่าเป็นความทุกข์ซ้ำสองเพราะอะไรน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้ว
4: ครับ
3: แต่ว่าขวัญกำลังใจของพี่น้องที่ในอำเภอท่านนี้เนี่ยเวลาลงพื้นที่แล้วไลฟ์สดลงเอาของไปช่วยอะไรต่างๆชาวบ้านเขาเห็นตัว
4: ครับ
3: ชาวบ้านเขาเห็นตัวแล้วเราก็เห็นการทำงานผ่านโลกโซเชียลแต่บางท่านเนี่ยอาจจะมองว่าไม่ใช่หน้าที่ในการลงไปแจกของเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่นายอำเภอ
4: ครับ
3: ให้นายอำเภอเนี่ยจะต้องมานั่งอยู่ในศูนย์บัญชาการคอยประสานงานคอยเป็นแม่ทัพหน้างานไม่ใช่หน้าที่จะต้องลงไปแจกของเองเขาว่าอย่างนั้นนะท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดที่ลงนามที่ปาจีนอะที่ลงนาม
4: ถ้าคนที่เซ็นสั่งย้ายเนี่ยมันมีต้นทุนทางสังคมที่สูงเนี่ย ไอ้คำสั่งตัวเนี้ยอันนี้ด้วยความเคารพนะคุณผู้ฟัง อันนี้ผมพูดตามหน้าเนื้อผ้าตามเนื้อผ้าจริง
3: คุณเปิดมาอย่างนี้ผมถึงกับกั้นขำไว้ไม่อยู
4: ่ถ้าต้นทุนทางสังคมสูงเนี่ยไอ้การเซ็นคำสั่งย้ายตรงนี้เนี่ยมันจะมีความชอบธรร
3: ม
4: มันจะไม่มีคำถามตามมาใดๆทั้งสิ้นและจะไม่มีคำต่อว่าด่าทอผ่านห้องประชุมของท่านนายกรัฐมนตรีอย่าลืมว่าข่าวของอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีคนนี้เนี่ยท่านเคยมีข่าวว่าเคยตั้งคนที่เป็นชาวจีนมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแล้วมันก็มีเรื่องต่างๆมากมายเนี่ยภายในจังหวัดปราจีนบุรีเยอะ
3: ถ้ายังจำมันได้นะ
4: มันมีข้อคอรหากันเยอะแล้วอย่าลืมนะในสมัยรัฐบาลเพื่อไทย
3: ครับ
4: เคยสั่งย้ายมาแล้วนะครับ
3: แล้วครับ
4: ใช่ฮะ
3: ท่านอดีตผู้ว่าวีรพันธ์ดีอ่อนเนี่ยนะ
4: ใช่แล้วก็พอเป็นรัฐบาลของคุณอนุทินก็ย้ายกลับเข้ามาเป
3: ็
4: นผู้ว่าอีกรอบหนึ่ง
3: โอ้เหนียวแน่น
4: อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเหนียวหรือว่าใส่พระอะไรยังไงอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าไอ้คำสั่งตรงนี้มันก็แปลกๆตั้งแต่เซ็นก่อนที่จะเกษียณอายุ1วันนะพี่โอ
3: เซ็นวันที่30
4: กันยา
3: คือเกษียณวันที่30เซ็นคำสั่งนี้ออกมาวันที่30เลย
4: เออมัน
3: แล้ววันที่30เนี่ยยังเป็นช่วงที่สถานการณ์มันกำลังพีคเลยนะ30กันยาที่ผ่านมาเนี่ย
4: ใช่ๆ
3: ฝนเนี่ยกำลังกระหน่ำเลยนะน้ำก็ยังท่วมเลยนะนี่เขาเรียกว่าเซ็นย้ายเนี่ยเปลี่ยนม้าการศึกหรือเปล่า
4: เออ
3: ชาวบ้านก็ถามมา
4: อันนี้มันกลายเป็นประเด็นร้อนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มันพอจะ
3: ร้อนจริง
4: ๆมันพอจะแหวกเรื่องของความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนเนี่ยมาอยู่ในหน้าสื่อได้อยู่เป็นเกือบสัปดาห
3: ์
4: เลย
3: ข่าวนี้จริงๆเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในการนำเสนอข่าวต้องมาก่อนแต่ว่าข่าวนี้มันอุตส่าห์แหวกประเด็นขึ้นมาแหวกประเด็นขึ้นมามันเป็นข่าวคึกโครมจริงๆอะฮะ
4: แหวกเขื่อนพระราม6แหวกเขื่อนเจ้าพยา
3: คือหลายช่องหลายสื่อเข้าไปสัมภาษณ์ผมเห็นไปสัมภาษณ์หรือคนที่บอกว่าโอ้ยนายอำเภอคนนี้ไม่ดีหรอกไม่ได้ลงมาช่วยเลยไม่ได้ปล่อยเสียงมาไม่รู้คือสัมภาษณ์ใครต่อใครเนี่ยก็ออกมาในทิศทางเดียวกัน
4: ประชาชนนะถ้าเป็นประชาชนนะ
3: ประชาชนนะ
4: ประชาชนจะไปในทิศทางเดียวกัน
3: ไปในทิศทางเดียวกัน
4: ว่าเออก็
3: ไปย้ายทำไม
4: ก็เห็นเขาลงพื้นที่มาอยู่นะก็คนทำงานอยู่นะก็ถือว่าดีใช้ได
3: ้
4: ลงมาทำงานทำการอยู่บ้างอะไรอย่างนี้
3: ใช่
4: แต่ว่า
3: อย่างที่บอกฮะก็เป็นมุมมองแล้วกันนะเพราะว่าการลงพื้นที่อย่างท่านอดีตนายอำเภอบ้านสร้างตอนนี้ไปย้ายไปอยู่ที่ลพบุรีใช่ไหม
4: ใช่ท่านไปอยู่ลพบุรี
3: ย้ายไปอยู่ลพบุรีท่านนายอำเภอเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิเนี่ยนะครับก็คือสมัยนี้การทำงานสมัยนี้โลกมันก็เปลี่ยนไปเนอะเวลาทำงานเนี่ยแล้วไลฟ์สดบอกให้ประชาชนรู้ว่าทำอะไรอยู่จะเรียกว่าสร้างยอดไลฟ์สร้างเอ็นเกจหรืออะไรก็สุดแต่การลงไปทำอย่างเงี้ยใช้ตัวแสดงแทนไม่ได
4: ้ถูก
3: ผมบอกได้เลยว่าใช้ตัวแสดงแทนไม่ได้
4: ใช่ใช่
3: จะเป็นแค่ภาพนิ่งถ่ายมามอบของและเป็นภาพนิ่งก็แล้วพอถ่ายเสร็จแล้วกลับก็ทำได
4: ้
3: แต่นี่มันเป็นคลิปวิดีโ
4: อ
3: คลิปวิดีโอเนี่ยถ้าไม่ลงไปจริงๆทำอย่างนี้ไม่ได้นะทำอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของท่านผู้ว่าวีรพันธ์ที่ท่านบอกอ่ะไม่ใช่หน้าที่ที่จะลงไปแจกของเองแต่ชาวบ้านเขาบอกว่านี่สิในอำเภอท่านลงมาดูแลท่านลงมาถามสาธุสุขดิบ ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับพี่น้องประชาชนลงเรือไปลุยน้ำไปฝ่าน้ำไปเพื่อเอาของไปมอบให้อันนี้คือในอำเภอที่ประชาชนเขาต้องการ
4: ครับ
3: ที่ประชาชนเขาต้องการแต่ว่าผู้บังคับบัญชาอาจจะมองดูแล้วอาจจะไม่ทิศทางการทำงานอาจจะต่างกัน
4: ม
3: ุมมองอาจจะต่างกันและการไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยในปัจจุบันเนี้ยเราก็เห็นท่านผู้ว่าชาติชาติเนี่ยเรารู้จักท่านเนี่ยเพราะว่าท่านก็ไลฟ์สดทำงาน
4: ครับ
3: แต่ว่าถามว่าท่านทำงานไหมก็ดูจากคะแนนเสียงที่เลือกมา2ครั้งก็เป็นล้าน
4: อ
3: ่ะคนกรุงเทพคิดว่าโอเคไหมล่ะกับวิธีการทำงานของท่านชาติชาติอ่ะท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอท่านนี
4: ้
3: ก็เหมือนกันก็เหมือนกันแต่ว่าท่านผู้ว่าวีรพันธ์เนี่ยท่านอดีตผู้ว่าวีรพันธ์ท่านมองว่าสร้างคอนเทนต์
4: make picture แกใช้คำนี้นะ
3: สร้างภาพ
4: อันนี้เราไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะแก
3: make picture
4: แกเป็นคนใช้คำนี้กับเวลาสัมภาษณ์สื่อมวลชน
3: สร้างภาพแล้วก็แต่ไม่รู้สิคือในผมเนี่ยก็เข้าไปดูในเฟซบุ๊กของท่านเศรษฐวุฒิไปดูคลิปเก่าๆอ่ะหลายสื่อนะก็เขาก็เอามาลงสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยท่านพูดเรื่องโรงงานขยะท่านต่อต้าน
4: นี่คือประเด็นสำคัญนะ
3: ที่ประเด็นสำคัญ
4: ที่ทุกคนเนี่ยหยิบเอาเรื่องนี้มาคุยค้นหาถึงสาเหตุว่าเอ๊ะอาจจะเป็นส่วนหนึ่ง
3: หรือ
4: ไม
3: ่หรือเปล่า
4: ใช่หรือไม
3: ่คือในเหตุผลที่ท่านผู้ว่าบอกเนี่ยเรื่องการประสานงานส่งเรือไปหรือมีหน่วยงานที่จะเข้าไปบอกว่ารอก่อนไม่ได้ร้องขอมา
4: ติดต่อไม่ได้
3: ติดต่อไม่ได้
4: โทรศัพท์ไปไม่ยอมรับแต่เห็น
3: สองชั่วโมงไลฟ์กลับสองชั่วโมงค่อยโทรกลับ
4: ครับ
3: ตัดสายทิ้งอีกสองชั่วโมงโทรกลับนี่ผู้บังคับบัญชาโทรไปตัดสายทิ้งและอีกสองชั่วโมงถึงโทรกลับแล้วถ้าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องด่วนล่ะในแง่การบังคับบัญชาก็ถูกของท่าน
4: อันนี้
3: ก็ถูกของท่านคือในอำเภอซึ่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หน้างานเนี่ยก็จะ

0: ้องคือต้องประสานเร็วอะโทรศัพท์เนี่ยยิ่งเห็นเป็นเบอร์ผู้ว่าเนี่ยจริง
1: ๆยังไงต้องรับ
0: คงจะต้องเมมไว้ไหม
1: โอ้ถูก
0: ถ้าดีเมมเบอร์หัวหน้าไว้ไหมในมือถืออะ
1: เมมสิครับ
0: ควรจะเมมใช่ไหม
1: ต้องเมมสิครับคือ
0: ปกติเบอร์แปลกๆเราอาจจะไม่รับโอเคแต่ถ้าเบอร์หัวหน้าเราถือว่าเบอร์แปลกเหรอ
1: คือต่อให้ติดธุระจริงๆพอเสร็จปั๊บก็ต้องรีบโทรกลับ
0: ก็ต้องรีบโทรกลับ
1: ก็ต้องรีบโทรกลับเลย
0: จริงก็ต้องรีบโทรกลับแต่นี่ท่านผู้ว่าท่านให้ข้อมูลว่า2ชั่วโมงเนี่ยกว่าจะโทรกลับแล้วถ้าเป็นเรื่องด่วนเรื่องสำคัญเรื่องเร่งด่วนล่ะ
1: อ
0: ันนี้ในแง่ของการบังคับบัญชาก็ถูกของท่าน
1: แล้วเหตุการณ์นี้ไม่ได้เพิ่งเกิดนะอดีตท่านผู้ว่าท่านบอกว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าโอ้โหมีความทุกข์ทรมานแสนสาหัสใจจากการทำหน้าที่ของท่านนายอำเภอบ้านสร้างคำสั่งย้ายของผมน่าจะทำให้ประชาชนเนี่ยสบายใจมากยิ่งขึ้น
0: ดีขึ้น
1: เขาว่าอย่างนั้นนะ
0: เพราะว่าท่านนายอำเภอท่านนี้อยู่ประมาณ 4-5 ปีแล้ว
1: 4-5 ปีอ
0: ยู่ในพื้นที่มา 4-5 ปีแล้วนะ
1: 4-5
0: ปีแล้วท่านบอกว่าโอ้โหไม่ใช่เพิ่งเกิดนะไม่ใช่เพราะเหตุการณ์น้ำท่วมเป็นฟางเส้นสุดท้ายหรืออาจจะใช่ไม่รู้นะฟางเส้นสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่เส้นวันสุดท้ายอ่ะ
1: ครับ
0: เส้นวันสุดท้ายอ่ะทีนี้ก็คลิปเก่าอย่างที่บอกแล้วครับท่านนายอำเภอท่านนี้เนี่ยท่านเคยไปพูดหลายทีว่าท่านให้นโยบายบอกว่าไอ้เรื่องขยะโรงงานขยะที่จะมาในพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะบ้านสร้างเนี่ยท่านบอกว่าท่านบอกว่าถ้าเอามาทิ้งแล้วเราจะเหนื่อยเราจะลำบากเราจะต้องไปดูแลเราจะต้องไปเดี๋ยวจะมีสารพิษอะไรมาสู่พี่น้องประชาชนท่านหัวชนฝาว่าคัดค้านไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลนี้หรือเปล่าเพราะว่าท่านผู้ว่าไปเปิดโรงงานนี่
1: ใช่
0: เปิดโรงงานขยะนี
1: ่
0: อาจจะคนละพื้นที่กับโรงงานที่อาจจะไม่ใช่ที่บ้านสร้างก็ได้นะ
1: อาจจะเป็นพื้นที่อื่น
0: อาจจะเป็นพื้นที่อื่น แต่ในจังหวัดปราจีนบุรี
1: ใช่
0: แต่ที่บ้านสร้างเนี่ยท่านนายอำเภอท่านนี้บอกว่าท่านไม่ค่อยคือจะลงไปในพื้นที่เนี่ยนายพื้นที่จะต้องได้รับการอนุมัตินะไม่ใช่แค่ผู้ว่าเซ็นแก๊กเดียวแล้วได้เลยนะต้องถามในพื้นที่ด้วยนะถูกไหมเวลาจะลงสร้างโรงงานขยะเนี่ยมันต้องโอ้ตรวจสอบกันใหญ่โตอ่ะเนาะไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลนี้หรือเปล่าเพราะว่าแนวทางในการทำงานอาจจะต่างกันในเรื่องขยะในพื้นที่ใช่ไหมล่ะแต่สุดท้ายแล้วที่ถูกย้ายเนี่ยก็เพราะเรื่องการทำงานก็เหตุผลก็มี2มุมแต่ว่าท่านนายอำเภอเศรษฐวุฒิท่านก็บอกว่าท่านก็ยอมรับในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาใช่ไหมล่ะก็ต้อง นายเซ็นมาย้ายก็คือต้องย้ายอ่ะแต่ว่าล่าสุดเห็นบอกว่ามีถ้ามีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ออกมาให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นเชิงลบเนี่ยก็อาจจะใช้สิทธิ์ฟ้องนะ
1: อ
0: ันว่าอย่างนั้นนะนี่แทรกมาในข่าวน้ำท่วมนะใช้เวลาเยอะเลยทีเดียว
1: ข่าว
0: เราเนี่ย
1: โอ้ใช่คือถ้าดูข้อกล่าวหานะของท่านอดีตนายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยคือข้อหาค่อนข้างจะร้ายแรงพอสมควรนะขาดความกระตือรือร้นไม่ให้ความร่วมมือกับการประสานงานอพยพช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที
0: ่
1: ขาดศักยภาพในการประสานงานร่วมกับทางจังหวัดอยู่ในพื้นที่เดิมมา5ปีเกินกว่าวาระที่กำหนดแล้วก็ถูกเด้งไปอยู่วิทยาลัยการปกครองแล้วถ้าฟังจากคำให้สัมภาษณ์ของท่านนายกรวมทั้งอธิบดีกรมการปกครองก็คือจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการ
0: สอบ
1: สวนทั้งทางวินัยเองทั้งเรื่องของทัศนคติด้วยแต่เราก็ไม่รู้คือฟังแบบนี้ปั๊บเนี่ยโอ้โหนายกก็ด่าไม่ใช่คนแค่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยนี่นายกด่าด่าแบบด่าเสียผู้เสียคนแบบนี้เนี่ย มันอยู่ไม่ได้แล้วเป็นข้าราชการแบบนี้ในภาพเป็นผมเนี่ยโอ้โหผมลาออกไปแล้วไปปลูกกล้วยปลูกอะไรไปหมดแล้วแต่ปรากฏว่าพอกระแสสังคมมันตีกลับอ่ะพี่โอ
0: ครับ
1: โดนสั่งไปอยู่ที่ไอเนี้ยที่วิทยาลัยการปกครองเนี่ยได้ไม่ถึง48ชั่วโมง
0: เอ้
1: าสรุ
0: ป
1: คุณสมบัติที่คุณว่ามาเนี่ยเฮ้ยมันยังโอเคอยู่ใช่ไหม
0: ใช่สิ
1: แล้วอีก24ชั่วโมงถัดมาเอ้าไปเป็นนายอำเภอที่ลพบุรีเฉยเลยอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เออเนี่ยมันก็เป็นคำถามตามมาอีกว่าสรุปแล้วมันยังไงกันแน่
0: มันย้อนแย้ง
1: มันดูย้อนแย้งอ่ะมัน
0: ดูย้อนแย้ง
1: เออมันประหลาดดีอ่ะพี่โอนี่แหละมันก็เป็นคำถามนะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้ก็น่าจะถูกพูดถึงอีกไม่มากก็น้อยแหละในสังคมเนี่ยเรื่องประเด็นการย้ายนี่ขนาดนายอำเภอนะถ้าเป็นผู้ว่าปลัดอื้อหือน่าจะบันเทิงมากกว่าน
0: ี้แต่เรื่องนี้ก็มีอดีตปลัดก็ดีแล้วก็มีอดีตผู้ว่าบางจังหวัด
1: ใช่
0: อดีตผู้ว่าบางจังหวัดออกมาโพสต
1: ์ออกมาโพสต
0: ์คุณเห็นแล้วใช่ไหม
1: เห็นแล้ว
0: เอี้ยกลายเป็นหงหงกลายเป็นเอี้ยเอี้ยคือหอหีบนะครับผมเวละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจได้นะครับ
1: ถูกต้อง
0: ก็ไม่รู้ว่าท่านโพสต์เนี่ยนัยยะของข้อความนี้คืออะไร
1: อดีตปลัดมหา
0: จะเรื่องนี้หรือเปล่าไม่รู
1: ้อดีตปลัดมหาไทยเห็นก็โพสต์หนึ่งน้ำลดตอผุด
0: น้ำอดีตปลัดเก่ง
1: อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเข้าหมายถึงน้ำท่วมหรือว่า
0: อดีตผู้ว่าปาจีนท่านก็มีการพาดพิงไปถึงกันการโฆษกรัฐบาลก็ออกมาเปิดคลิปให้ผู้สื่อข่าวดูเลย
1: ดูเดือดนะ
0: คลิปที่ท่านอดีตปลัดเก่งท่านพูดในที่ประชุมด้วยคำพูดที่เรื่องวุฒิการศึกษาอะไรอย่างเงี้ย
1: มันดูเป็นภาวะหรือว่าเป็นสถานะของทางรัฐบาลที่ตอนนี้ขาดความน่าเชื่อถือน่าเชื่อมั่นจากทางพี่น้องประชาชนคือถ้าการเซ็นคำสั่งย้ายปกติทั่วไปเนี่ยไอการย้ายปกติมันเป็นคงเป็นเรื่องตามวัฏจักรของแวดวงราชการอ่ะแต่ว่าไอการย้ายแค่นายอำเภอคนนี้เนี่ยมันนำมาซึ่งคำถามมากมายในสังคมอ่ะมันก็คงสะท้อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการบริหารงานของทางรัฐบาลทางภาครัฐมากจริงๆกับเรื่องนี้อ่ะพี่โอฮะ
0: คือในอำเภอจริงๆก็เป็นตำแหน่งที่ในประเทศเราก็มีเป็นพันคนอ่ะนะ
1: ใช่
0: มีหลายอำเภอ
1: ปกติมันก็มีการย้ายเป็น
0: มันก็ย้ายกันอยู่แล้วแหละแต่ว่า
1: อยู่แล้ว
0: เคสนี้ต้องยอมรับว่ามาถูกที่ถูกเวลาเป็นข่าวในแง่ลบกับรัฐบาลจริง
1: ๆครับ
0: นะครับก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้อาจจะเป็นไปได้ก็ได้ข้อมูลในส่วนที่เขาเคยทำงานกับท่านนายอำเภอท่านนี้แล้วได้เจอมาจริง
1: ๆ
0: อาจจะเป็นไปได้ก็ได้ว่าเออท่านก็ทำงานเหมือนกับข้อกล่าวหาที่ท่านบอกก็คือประสานงานยากการใช้คำพูดอะไรต่างๆผมดูในคลิปแล้วจริงๆแล้วผมมองดูแล้วท่านเป็นคนภาคใต้นะท่านเป็นคนทุ่งสง
1: เป็นคนบ้านเดียวกันกับอดีตผู้ว่า
0: อ๋อเหรอ
1: คนนครศรีธรรมราชเหมือนก
0: ันคนนครเหมือนกันด้วย
1: ทั้งคู่
0: คนบ้านเดียวกัน
1: คนบ้านเดียวกันคืออดีตผู้ว่าก็บอกว่าเนี่ยคือเห็นด้วยความที่เป็นคนมาจากบ้านเดียวกันคนค้อนคนค้อนเหมือนกันนะก็ให้ความเอ็นดูเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันแต่ว่าในเมื่อการทำงานมันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆมันก็ต้องมีคำสั่งนี้เนี่ยแหละฮะเดี๋ยวก็คงต้องรอติดตามกันดู
0: เช้านี้พยากรณ์อากาศนะครับเพราะว่ากรมอุตุเนี่ยก็บอกเอาไว้แล้วรอบนี้11 12 13ที่จะมีฝนอีกครั้งหนึ่งคือตอนนี้เนี่ยคนกรุงเทพต้องยอมรับว่าผวาเห็นฝนตกแล้วต้องยอมรับว่าผวาน
1: ี่เมื่อเช้ายังไม่ทันตกนี่ใจคอไม่ดีเลยนะ
0: ใจคอไม่ดีเลยใช่ไหม
1: เมื่อเช้าตื่น
0: คร
1: ึ
0: ้มครึ้ม
1: เมื่อเช้าตื่นมา6โมงเช้าคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าที่บ้านของคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้าง
0: ครับ
1: แถวช่อง9โห
0: ครึ้มเลย
1: มันมืด
0: ผมออกมาจากบ้านผมแถวรามอินทรา
1: เป็นไงบ้างแถวรามอินทรา พี่โอ
0: ม9นิมิตใหม่แถวนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ครึ้มครับก็ครึ้มแล้วผมเข้าใจได้เลยครับพอเรารู้สึกนี่ขนาดบ้านผมเนี่ยน้ำไม่ได้เข้าบ้านนะแต่ว่าในรอบๆพื้นที่เนี่ยก็มีท่วมขังบ้างมีท่วมขังบ้างแต่ว่าคนที่ลำบากจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยรถเนี่ยที่จมอยู่เนี่ยยังจอดอยู่ที่เดิมเลย
1: ใช่
0: ถูกจมอยู่ตรงไหนณเวลานี้วินาทีนี้ยังจอดอยู่ที่เดิมเพราะอะไรเขาไม่มีเงินไปซ่อมเป็นแสนเขาตีคือซ่อมไม่คุ้มอ่ะ
1: ก่อนจะซ่อมนะมันต้องจ้างรถยก
0: รถยก
1: แล้วรถยกยกทีหนึ่ง 3-4 พันน่ะ
0: รถยกนี่เอาคือเขาก็อาชีพเขาเน
1: า
0: ะเขาก็เอาใบปลิวเนี่ยไปเสียบไว้ที่รถที่มันจอดอยู่ตรงแถวน้ำท่วมอ่ะเผื่อเขาจะโทรมาใช้บริการซึ่งผมโทรไปแน่แหละถ้ามีมาบอกเบอร์ผมถึงหน้ารถขนาดเนี้ยแต่เราไม่มีเงิน
1: ใช่
0: ตอนนี้เนี่ยเงินเราต้องเอาไปทำส่วนอื่นก่อนที่จำเป็นขนาดคุณคิดดูขนาดรถที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสำคัญในชีวิตเขายังยอมทิ้งเนี่ยหมายความว่าสุดๆจริงๆคืออยากจะเอามาซ่อมอยากจะเอามาดูแลจากจะเอากลับมาใช้แต่มันไม่ไหวนี่มันสะท้อนว่าคนเนี่ยเงินทั้งชีวิตเงินทั้งก้อนของเงินก้อนของเขาเนี่ยลงไปอยู่กับรถคันนี้แล้วมันจมน้ำแล้วมันท่วมนี่คือความทุกข์และตอนนี้เห็นฟ้าเห็นฝนฝนยังไม่ตกแค่คืมเนี่ยใจก็ไม่ดีแล้ว
1: ไม่ดีแล้วใช
0: ่ใจก็ไม่ดีแล้วเช้านี้เนี่ยผมดูเรดาร์ล่าสุดนะเมื่อวาน8โมงกรมอุตุเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเร็วแล้วนะก็ดูจากเรดาร์แล้วเนี่ยฟ้าฝนเนี่ยมีฝนปานกลางบริเวณราชบุรีนครปฐมนนทบุรีเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนเนี่ยส่วนใหญ่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแนวโน้มฝนก็คือคงที
1: ่
0: ก็ยังมีฝนบ้างนะครับในอย่างที่บอกนะครับราชบุรีนครปฐมนนทบุรีในกรุงเทพตอนนี้ก็ยังคึมๆอยู่ยังคุ้มอยู่นะครับแล้วก็คำเตือนของกรมอุตุอย่างที่ประกาศเตือนล่วงหน้าว่าเอาไว้หลายวันจริงๆเนี่ยกรมอุตุเนี่ยดีมก็อยู่กับกรมอุตุมานาน
1: ครับ
0: จริงๆเขาเตือนล่วงหน้านะ อยู่ที่ว่าเราจะสนใจไหม
1: เพียงแต่ว่าก่อนนั้นนี่ก็ต้องยอมรับว่าไอ้ชุดคำที่เขาใช้เนี่ยโอ้โหมันฟังเข้าใจยาก
0: ภาษาเขาก็เป็นภาษาที่แบบภาษาอุตุอ่ะภาษาวิชาการอ่ะ
1: วิชาการวิชาการมันก็เลยทำให้บางทีเราก็อยากจะรู้แหละว่าเออสภาพอากาศบ้านเราเป็นไงแต่พอไปอ่านปั๊บอะไรวะ
0: ม
1: ันยังไงวะสรุปบ้านฉันจะโดนไหมบ้านเธอจะโดนหรือเปล่า

0: เขาปรับแล้วปรับแล้วปรับเยอะด้วยนะครับ
1: สังคมเราก็ต้องยอมรับ
0: ต้องตามต้องปรับ
2: ขับเคลื่อนด้วยการวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบ
0: ท่าน
2: ผมจะเรียกคำว่าคำด่า
0: ท่านผอ.สมควรต้นจานที่วันก่อนผมสัมภาษณ์ในรายการไปเนี่ยท่านก็บอกว่าเออเราก็ต้องรับฟังนะเพราะว่าเราก็ต้องมีเด็กรุ่นใหม่ที่มาทำงานเดี๋ยวนี้ในแอดมินเพจของกรมอุตุก็ภาษาเขาก็เริ่มเป็นภาษาที่แบบว่าดูดีขึ้นดูดีขึ้นนะคนมาพรีเซนต์อะไรก็ดูน่าดูน่าฟังขึ้น
1: เขารู้จุดอ่อนเราพี่โ
0: อ ดีเปิดให้ผมดูอยู่นะเป็นคลิปที่เจ้าหน้าที่อุตุเข้ามา รายงานนะก็ทำให้น่าสนใจขึ้นเนื้อหาใจความวันนี้เนี่ยฝนจะตกหนักมากที่เขาบอกเนี่ยนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและก็ประจวบคีรีขันธ์ฝนตกหนักบางแห่งนะครับภาคเหนือตอนล่างนะครับกำแพงเพชรตากภาคกลางอ่ะหลายจังหวัดเลยนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครก็กรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกก็มีนครนายกฉะเชิงเทราโอ้ชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนครนายกฉะเชิงเทรายังมีฝนนะ
1: ใช่
0: โอ้ซ้ำนะครับพี่น้องที่เดิมก็ยังน้ำยังขังอยู่เลยภาคใต้มีที่ไหนบ้างภาคใต้หลายจังหวัดครับ
1: ชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล
0: โอ้ค่อนภาคเลยนะ
1: เรียกว่าแทบจะหมดจังหวัดแล้วอ่ะ
0: น
1: ี่
0: คือวันนี้นะ
1: นี่คือวันนี้นะครับวันนี้นะครับ11นะครับ
0: 12อ่ะ
1: คือมันเป็นไปตามที่คาดการเลยว่าวันนี้จะเป็นวันที่น่าจะหนักที่สุดแหละในพื้นที่ของตอนบนของบ้านเรา
0: ดูจากแผนที่
1: แล้วหลังจากวันที่11ก็คือ12 13พรุ่งนี้
0: จะ
1: มาหรือนี่เป็นต้น
0: ไปภาคใต้
1: มันจะลงมาภาคใต้แล้ว
0: ก็ตามฤดูกาล
1: ใช่
0: ตามฤดูกาลของฝนนะครับวันนี้ก็จะหนักสุดก็จับตาดูเพราะว่าอย่างที่บอกครับท่านผู้ว่าชัชชาติเมื่อวานให้สัมภาษณ์อยู่ก็ยังมีพื้นที่ที่หนักอยู่ก็แถวๆตะวันออกของกรุงเทพนี่แหละหนองจอกมีนบุรีแถวๆบ้านผมนี่แหละแต่ว่าบ้านผมเนี่ยอย
1: ู
0: ่ในโซนที่ยังไม่ท่วมเยอะนะครับโอ้ลาดกระบังถนนฉลองกรุงของมอลาดกระบังอ่ะข้างหน้าเนี่ยนักศึกษายังลำบากนะ
1: รถเล็ก
0: ณเวลานี้ผมไม่แน่ใจว่ารถเล็กไปได้ยังนะ
1: ครับ
0: ข้างหน้าลาดกระบังนะครับฉลองกรุงนะครับนี่นานเลยนะครับ
1: ใช่แล้วไอ้จุดที่มันเริ่มเบาบางลงก็มีกองขยะมาคือมา
0: โอ้โหขยะนี่ก็ต้องฟื้นฟูกันอย่างหนักหน่วง
1: โอ้โหมันสำคัญที่สุดเนี่ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยคือมันห้ามไม่ได้หรอกเรื่องของฟ้าฝนการคาดการณ์มันคงจะลำบากแน่นอนว่าถ้าน้ำมันท่วมปั๊บมันลำบากแน่นอนมันขึ้นอยู่กับว่าการบริหารจัดการของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรุงเทพหรือว่าจังหวัดต่างๆรวมทั้งรัฐบาลเนี่ยหลังน้ำท่วมเสร็จจะบริหารจัดการเพื่อที่จะเรียกความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนกลับมาได้อย่างไรสำคัญมากๆ
0: กองขยะ การระบายน้ำที่รวดเร็ว
1: ใช่
0: นะครับขยะอะไรต่างๆแล้วก็การช่วยเหลือเยียวยานี่ล่าสุดนี่รัฐบาลก็โอนไป 40,000 กว่าครัวเรือนแล้วนะ
1: ครับ
0: 400กว่าล้านเนี่ยโอนไปล็อตแรกไปแล้วนะก็คือการลงทะเบียนเยียวยาก็ได้2ทางครับจากแอปทางรัฐแล้วก็ทางในพื้นที่เองนะครับอย่างกทม.เขาก็มีเว็บไซต์เฉพาะของกทม.เองนะครับทางรัฐเนี่ยก็คือมีอยู่2เลทราคานะครับ2เลทที่เยียวยากันก็คือประชาชนในกรุงเทพเนี่ยมติครม. 9,000 นะครับก็ 9,000 นี่สำหรับน้ำเข้าบ้านแต่ว่าถ้าน้ำล้อมเนี่ยก็ 5,000 บาททีนี้เรื่องน้ำล้อมเนี่ยก็มีหลักเกณฑ์อะไรที่กทม.เขาก็จะไปผลักดันอยู
1: ่
0: ถ้าไม่ถึง7วันหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะไม่ได้ตอนแรกก็ตกใจกันกลายเป็นการสื่อสารที่คาดเคลื่อนหรอ
1: คาดเคลื่อน
0: ท่านอธิบดีตอนแรกบอกว่าไม่ถึง7วันชาวเคหะคลองจันทน์ไม่ได้นี
1: ่
0: อ๋อเพราะมันไม่ถึง7วัน
1: ก็ต้องเป็นคุณเจเศษ
0: คุณเจเศษออกมาแก้ข่าวบอกว่าจริงๆแล้วก็ได้
1: ม
0: ัน
1: ได
0: ้
1: มันดูหน้างานเถอะด
0: ู
1: หน้างานคือมันเดือดร้อนกันหมดจริงๆนะพี่โอนะ
0: ใช่
1: คือลำพังแค่ไอ้เงินเนี่ย 9,000 เนี่ยมันไม่ได้เยอะอะไรเลยอ่ะ
0: คือผมเข้าใจได้ในทางราชการเนี่ยคือ7วันก็คือ7วันคือเป็นตัวเลขราชการแหละอันนี้เราเข้าใจได้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ถึง7วันจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาก็จะดูจากประกาศของทางราชการเป็นหลักว่าเขาประกาศที่เขาประกาศปภ.เขาประกาศกทม.เขาประกาศให้เขตนี้เป็นเขตบรรเทาสาธารณภัยเป็นเขตภัยพิบัติอะไรต่างๆไอ้ตรงนี้แหละเขาถือเป็นเกณฑ์ในการที่เวลาคุณไปเยียวยาคุณจะได้รู้ว่าเขตคุณเนี่ยอยู่จะได้หรือเปล่าเพราะว่ากกทมเขาประกาศเป็นเขตภัยพิบัติหรือเปล่า
1: ครับ
0: แต่ละของกทมเนี่ยเหมือนกับทุกเขตเลยนะแล้วเขามาปรับที่หลัง
1: ใช่ปรับที่หลัง
0: ปรับที่หลังเป็นเหลือเป็นเพียงบางเขตแต่ก็อยู่ในจำนวนเยอะอยู
1: ่ครับสิบกว่าเขตอ่ะ
0: ใช่ใช่อันนี้ก็คือเขาก็มีเกณฑ์ของเขาอยู
1: ่
0: ก็คือจะให้ดีเนี่ยรัฐบาลก็ต้อง อะไรที่มันช้าในระบบราชการเนี่ยถ้าจะช่วยเยียวยาหลังเหตุการณ์แล้วเนี่ยสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือช่วยอำนวยความสะดวก
1: ใช่
0: อะไรที่มันตึงเกินไปเป็นราชการเกินไปเนี่ยประชาชนเขาไม่ทำใจ
1: ปรับได้ไหม
0: ต้อง
1: เปลี่ยนได้ไหม
0: ต้องปรับต้องปรับเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยโอ้ผลกระทบทางเศรษฐกิจมันเยอะมากชาวกรุงเทพคือท่วมเหนือท่วมใต้ชาวคอนโทรลหัวใจจริงๆหาดใหญ่เนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วถูกไหม
1: ยังได้ไม่ครบเลยมั้งจนป่านี้เนี่ย
0: ใช่
1: จะครบปีแล้วนะพฤศจิกายนครบปีแล้วนะคุณผู้ฟัง
0: กำลังจะบอกอยู่ว่าบางท่านยังไม่ได้
1: ใช่ไงที่ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปถามอะไรเงี้ยจุดที่มันเคยน้ำท่วมอ่ะ
0: แต่ว่าถ้าได้แล้วก็โอเคขอบคุณนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าบางท่านยังไม่ได้ก็เร่งให้หน่อยนะ
1: ใช
0: ่ราชการถ้าเสียงเราจะไปถึงบ้างก็ขอความเห็นใจ
1: ใ
0: เพราะคือจริงๆข้าราชการจริงๆอีกหมวกนึงก็เป็นผู้ประสบภัยนะ
1: อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมต้องเห็นใจด้วยใช่
0: เป็นเจ้าหน้าที่แต่อีกหมวกนึงบ้านเขาก็ท่วมเหมือนกันนะ
1: ถูกก็ต้องมาทำงานอะไร
0: ใจขาวใจเรานะ
1: ใช่
0: ใจขาวใจเรานะช่วงหน้ามีเรื่องเกี่ยวกับสนามบินการรับฟังความคิดเห็นจริงๆคำนี้เราก็ได้ยินบ่อยเนาะรับฟังความคิดเห็นมีเรื่องสถานีมีเรื่องเงินอะไรที่จะเกี่ยวข้องกับกองทุนใหญ่ๆ
1: ใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวช่วงหน้าเรามาคุยกัน
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคนกรุงยกให้มูลนิธิกู้ภัยจิตอาสาเป็นฮีโร่ในเหตุการณ์น้ำท่วมกทมศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลการสำรวจเรื่องน้ำท่วมกทมใครน่าชื่นชมจากการสำรวจเมื่อถามถึงการเผชิญกับเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในกรุงเทพเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 36.41 ระบุว่าปลอดภัยดีทุกอย่างเราลงมาร้อยละ 36.11 น้ำท่วมรอบที่พักอาศัยแต่สามารถออกจากที่พักอาศัยได้ร้อยละ 18.93 น้ำท่วมเส้นทางที่จะไปสถานที่ทำงานสถานประกอบการร้านค้าที่ตนทำงานอยู่ร้อยละ 17.94 น้ำท่วมเข้าไปภายในที่พักอาศัยของตนเองร้อยละ 16.34 น้ำท่วมยานพาหนะแต่สามารถเคลื่อนย้ายได้เป็นต้นด้านความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครต่อบุคคลองค์กรหรือกลุ่มที่น่าชื่นชมจากการให้ความช่วยเหลือในช่วงเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่พบว่าร้อยละ 45.95 ระบุว่ามูลนิธิกู้ภัยองค์กรจิตอาสาต่างๆเราลงมาร้อยละ 30.23 ไม่มีใครน่าชื่นชมร้อยละ 16.41 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรองลงมาอาทิทีมงานผู้ว่ากทมเว็บเพจโซเชียลมีเดียที่รายงานสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นทหารข้าราชการเจ้าหน้าที่กทมที่เกี่ยวข้องสสในพื้นที่สื่อมวลชนสกในพื้นที่ตำรวจนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลรัฐมนตรีและทีมงานที่ลงพื้นที่ประสบภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยในสัดส่วนที่ลดหลั่นกันลงมาท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของคนกรุงเทพต่อบทเรียนที่บุคคลหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมควรได้รับจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่พบว่าตัวอย่างร้อยละ 38.55 ระบุว่าได้รับบทเรียนแต่จะไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ในอนาคตเราลงมาระบุว่าได้รับบทเรียนและจะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ในอนาคตเราลงมาคือได้รับบทเรียนแต่จะไม่สนใจป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคตและสุดท้ายไม่ได้รับบทเรียนและจะไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ในอนาคตพาณิชย์เปิดจุดไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการจำหน่ายสินค้าตามโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมณโครงการอาคารเช่าปากบึงเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยระบุว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและประชาชนทยอยกลับเข้าพักอาศัยซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนกรมการค้าภายในจึงเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและเอกชนนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมสำหรับกรุงเทพมหานครกรมจัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำหนดจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569เวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกาเพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยมีสินค้าจำหน่าย10หมวดรวมกว่า30รายการครอบคลุมทั้งอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันตลอดจนอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือนโดยสินค้าราคาประหยัดที่นำมาจำหน่ายอาทิข้าวหอมมะลิไข่ไก่น้ำตาลทรายน้ำมันปาล์มเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดเช่นแปรงขัดพื้นไม้ถูพื้นและไม้กวาดด้วยนายวัฒนศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วกรมยังเตรียมขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม2569รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศโดยจะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคมนี้แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร30ครั้งและภูมิภาค76จังหวัดรวม 2,736 ครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐบาลปลื้มฟิกอิตเซ็นเตอร์ซ่อมทะลุพันชิ้นกู้เครื่องใช้คืนอาชีพเซฟเงินในกระเป๋าอาชีวะช่วยประชาชนตั้งหลักหลังน้ำท่วมร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งระหว่างประสบภัยและการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเร่งนำกำลังบุคลากรและทักษะวิชาชีพของอาชีวศึกษาเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยผ่านศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center และกิจกรรม Fix It จิตอาสาระดมครูบุคลากรนักเรียนและนักศึกษาลงพื้นที่ซ่อมแซมสิ่งของจำเป็นและเครื่องมือประกอบอาชีพมุ่งลดภาระรายจ่ายฟื้นฟูการมาหากินและช่วยให้ประชาชนกลับมาตั้งหลักได้เร็วขึ้นการให้บริการครอบคลุมงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าตรวจสอบและซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้านซ่อมรถจักรยานยนต์และรถยนต์เครื่องมือทางการเกษตรปั๊มน้ำและงานซ่อมแซมบ้านเรือนตามศักยภาพของแต่ละหน่วยบริการพร้อมจัดทีมช่างอาชีวะจิตอาสาเข้าช่วยเหลือในชุมชนเพื่อให้การฟื้นฟูตอบโจทย์ความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่โดยข้อมูลณวันที่3ตุลาคม2569ระบุว่ามีจุดให้บริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม59จุดครอบคลุม6จังหวัดได้แก่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครขณะที่ผลงานในจังหวัดระยองเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมโดยศูนย์อำนวยการฟิกอิจิตอาสาสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองรายงานผลสะสมระหว่างวันที่28กันยายนถึง8ตุลาคม2569รวม11วันมีการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1,059 ชิ้นรถจักรยานยนต์510คันเครื่องมือทางการเกษตร120ชิ้นและปั๊มน้ำ71เครื่องพร้อมช่วยซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน26หลังคาเรือนควบคู่กับการช่วยขนย้ายประชาชนจัดที่พักและประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยประชาชนที่ต้องการรับความช่วยเหลือในทุกจังหวัดสามารถติดต่อสอบถามศูนย์ฟิกอิกเซ็นเตอร์ได้ที่สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือวิทยาลัยการอาชีพใกล้บ้านทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mcord News FM 100.5ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห
4: ์8นาฬิกา41นาทีนะครับกลับมาเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์ช่วงที่2ช่วงที่แล้วเราคุยค้างกันเอาไว้ในเรื่องของน้ำท่วมใช่ไหมพี่โอ
5: น้ำมีอะไรเติมประเด็น
4: แล้วเมื่อตอนเมื่อกี้ข่าวกลางชั่วโมงน่าสนใจตรงที่ว่านิดาโพทำผลสำรวจออกมา
5: เห็นว่าน่าสนใจก็เลยต่อนิดนึง
4: ก็เลยต่อนิดนึงเผื่อว่าอาจจะใครฟังไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยน้ำท่วมกทม.ใครน่าชื่นชมผมจะเอาแค่ประเด็นเรื่องของบุคคลองค์กรหรือว่ากลุ่มที่ประชาชนชื่นชมดีกว่าในสถานการณ์อุทกภัย
5: อันนี้เขาถามแค่กทม.ใช่ไหม
4: เอาแค่เฉพาะกรุงเทพ
5: เขาไม่ได้ถามแถวบ้านสร้างด้วยใช่ไหมไม่เกี่ยว
4: ไม่ได้ถามบ้านสร้างไม่มีองคลักษณ์ไม่มีบ้านสร้างไม่มีทั้งนั้น
5: ไม่มี
4: เอาเฉพาะที่กรุงเทพมหานครถามว่าในความคิดเห็นของคนกรุงเทพบุคคลองค์กรหรือว่ากลุ่มหน่วยงานไหนที่ให้ความช่วยเหลือมีความสำคัญต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาอันดับหนึ่งคือมูลนิธิกู้ภัยองค์กรจิตอาสา 45.95% พี่โอ
5: เกือบครึ่งอ่ะ
4: เกือบครึ่งหนึ่งอันดับสองคือ
5: หมดแล
4: ้
5: ว
4: ไม่มีใครน่าชื่นชมเลย
5: ไม่ชม
4: ไม่มีเลย 30.2%
5: อันดับ3
4: อันดับ3ผู้ว่ากทม.
5: อันดับ4
4: อาจารย์ชัดชาติอันดับ4ทีมงานผู้ว่ากทม. อัน

0: ชาชนคนกรุงเทพไป 1.7% ต่อจากท่านนายกก็คือรัฐบาลเอาไปอีก 1.7%
1: โอ้ท่านนายกวันนั้นลงพื้นที
0: ่โอ้โห
1: แรกๆเลยที่เคหะคลองจันทน
0: ์โอ้โห
1: โอ้โหเสียงในคลิปนี่ก็โอ้โหฟังแล้วก็
0: มันก็
1: สะดุ้งอ่ะ
0: มันก็มีตัวแทนหมู่บ้าน
1: อ
0: ่ะเป็นคนที่
1: คนอยู่ในอารมณ์โกรธอ่ะช่วงนั้นนะครับช่วงนั้นโกรธก็ใครมาผมเชื่อว่าถ้าท่านนายกไม่ได้ลงถ้าเป็นหน่วยงานราชการ
0: อ
1: ่ะโดนหมดนะครับโดนหมดแต่ว่าท่านนายกลงไปโดนแล้วเนี่ยวันลุ่งขึ้นก็ไปอีกนะไป3ครั้งมั้ง
0: อันนี้ก็ต้องนับถือใจท่านนายก
1: อันนี้ถือว่าท่านก็ท่านไปเนี่ยท่านรู้อยู่แล้ว
0: อันนี้ต้องให้อันนี้ต่อให้คุณจะชอบหรือไม่ชอบยังไงนะคุณต้องมองตัวหน้างานเป็นหลักนะคือ
1: ครับ
0: คนมันรู้อยู่แล้วว่าคือคนเป็นระดับนายกอ่ะลงไปเนี่ย
1: โดนด่าย
0: ังไงก็โดน
1: แล้วด่าหนักด้วย
0: แล้วแกก็ยังลงไปนะ
1: อันนี้ต้อง
0: ให้ความเป็นธรรมทั้งอาคนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ตัวท่านนายกรัฐมนตรีด้วยคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งไอ้การลงไปของนายกเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันทำให้มันต้องใช้คำโบราณเลยถ้าหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกอ่ะ
1: ครับ
0: คืออย่างน้อยข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆก็อ่ะเฮโลกันเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจุดนั้นใช่
1: ถ้าลงไปเนี่ยอย่างท่อทรงท่อซิ่งอะไรต่างๆนี่ไม่มีเหรอไม่มีชื่นชมท่อซิ่งเลยเหรอ
0: ยังไม่มี
1: อ๋อหรือว่า
0: ท่อซิ่งมันมาหลังช่วงกันยามันมาช่วงต้นตุลา
1: ท่อซิ่งนี่ช่วยไม่ได้เยอะนะส่วนใครจะโทรก่อนโทรหลังไม่เป็นไร
0: คือถ้าสำรวจหลังวันที่1ตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปอันดับ1น่าจะเป็นท่อซิ่งอ่ะผมว่า
1: ท่อซิ่งเนี่ยเป็นฮีโร่เลยก็ช่วยกันครับ
0: คือ
1: เราก็ต้องลำบากไปด้วยกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เงินเยียวยาท่านก็ไปลงนะแอปทางรัฐท่านก็ไปลงเอาไว้นะครับแล้วก็ทางกทม.ก็ไปลงเอาไว้แล้วก็ทางเขตอะไรต่างๆนี่เขาเปิดวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะกทม.เนี่ยทำงานเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับสำหรับการเปิดรับเยียวยานะครับแล้วก็วันนี้แจ้งเพื่อทราบก็มีการเลือกตั้งใช่ไหม
0: โอ้อันนี้เรื่องใหญ่คุณผู้ฟังใครที่มี
1: ประกันสังคมครับ
0: วันนี
1: ้เลือกบอร์ดประกันสังคม
0: เลือกบอร์ดประกันสังคมนะครับจริงๆคือเดิมทีเนี่ยมันถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนแต่ว่าเจอน้ำท่วม
1: เลื่อนมาเป็นวันนี
0: ้
1: นะครับอยากได้บอร์ดประกันสังคมชุดไหนก็ไปหาดูว่าชุดไหนมีนโยบายอย่างไรอยากได้ปฏิทินไหมปฏิทินยังต้องการอยู่ไหมก็เลือกชุดนี้หรือว่าคิดว่าปฏิทินเอาไปทำอย่างอื่นดีไหมก็เลือกชุดนึงก็สุดแท้แต่ว่า
0: เงื่อนไขเป็นไงบ้างครับพี่โอครับ
1: เงื่อนไขคุณต้องลงทะเบียนครับไม่ได้อยู่ดีคุณจะไปเลือกได้ครับ
0: ไม่ได้เหมือนเลือกตั้งพวก
1: ไม่ใช่
0: สสนายผู้ว่าอะไรนี้ไม่ใช่อ่ะ
1: ใช่ครับคุณต้องลงทะเบียนเอาไว้เป็นผู้เลือกครับถึงจะมีสิทธิ์ไปเลือกครับแล้วก็ทางประกันสังคมเขาแจ้งเปลี่ยนสถานที่ถึง32แห่งเขาบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยมีผลต่อสถานที่เลือกตั้งก็เลยต้องปรับเปลี่ยน32แห่งนะครับในวันอาทิตย์นี้เนี่ย32แห่งผมคงบอกไม่หมดนะครับผมบอกเป็นจังหวัดละกันนะครับมีที่ตราดชลบุรีนะครับชลบุรีนี่มีหลายจุดอยู่นะครับมีจันทบุรีนครพนมปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานะครับอันนี้ผมยังพอเข้าใจได้นะครับเซตแรกที่ผมพูดไปเนี่ยน้ำท่วมเราเห็นอยู่นะฮะนครพนมผมไม่แน่ใจว่าสถานที่มีน้ำท่วมหรือเปล่าแต่เขาก็มีแจ้งเลื่อนบางจุดนะครับสุรินทร์อำนาจเจริญนะครับแจ้งเลื่อนนะครับมีภาคใต้ด้วยครับนะครับพัทลุงสงขลานครศรีธรรมราชตรังปัตตานีพังงาแล้วก็นราธิวาสนะครับทั้งหมด32แห่งนะครับปทุมธานีก็มีสมุทรสงครามนครนายกโอเคกำแพงเพชรนะครับกรุงเทพมหานครก็มีนะครับนี่ที่เลื่อนนะลำปางเชียงใหม่มีนะครับก็ลองดูนะครับมีเลื่อนด้วยลองไปดูตามเว็บไซต์ต่างๆครับเซิร์ชว่าเลื่อน32จุดนะครับท่านอยู่ในพื้นที่ไหนที่ผมบอกหรือเปล่าถ้าท่านอยู่ลองเซิร์ชหน่อยนะครับบางจุดไปแล้วจะเกอร์นะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนนะครับก็ลองดูเอาแบบเร็วๆนะครับจริงๆมีหลายเรื่องนะสัปดาห์นี้เรื่องใหญ่ๆก็น่าคุยหลายเรื่องนะครับ
0: เรื่องเยอะมากจริงๆ
1: แจ้งเพื่อทราบสำหรับคดีโกงแล้วกันผมสัญญาเอาไว้ว่าถ้ามีความคืบหน้าผมจะมาบอกเรื่อย
0: ๆเรื่องใหญ่
1: ความคืบหน้า
0: เรื่องใหญ่ใหญ่ใหญ่
1: จริงเรื่องนี้คุยได้เป็นชั่วโมงเลยนะครับ
0: ใช่เรื่องนี้คุยมันมีหลายแง่หลายมุมหลายประเด็นที่จะต้องมาแสดงความเห็นกันพอสมควรทีเดียว
1: คือล่าสุดเนี่ยทางปปช.เนี่ยส่งฟ้องไม่ทันนะภาษาชาวบ้านง่ายๆเลยนะครับเพราะว่ากำหนดฝากขังเนี่ยเขาฝากขังทั้งหมดได้7ผัดนะฮะผัดละ12วันก็รวมไปจน84วันครับสำหรับ3ผู้ต้องหานะครับมีจ่าสิบตีดร.พิชิตทั้งพรมนะครับหรือว่าจ่าพิชิตอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์นะฮะตามที่เป็นข่าวนายวินฮะธนพัชระโพคินหรือว่าดร.วินนะครับแล้วก็มีนางสาวสัตตพรธน พัชระโพคินก็เป็นน้องสาวในวินเนี่ยแหละครับก็ถูกปล่อยตัวถูกปล่อยตัวนะครับเพราะว่า

0: เรามีตามอำนาจที่จะฝากขังได้เนี่ยมี7ผัดครับผัดละ12วันครับใช้เต็มเลยครับ84วัน
1: แต่สุดท้าย
0: ยังไม่สามารถจะส่งฟ้องได้เข้าใจว่าผู้เสียหายเยอะปปช.อาจจะต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูลเยอะส่งฟ้องไม่ทันตอนนี้3ผู้ต้องหานี้ถูกปล่อยออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอสำนวนพร้อมส่งฟ้องถึงจะสามารถนำตัวทั้ง3คนจะเรียกว่านำตัวเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่กับเราถูกไห
2: ม
0: เขาไม่ได้ขังอยู่กับเราเขาถูกปล่อยไปก่อน
2: ครับ
0: ก็จะต้องเรียกตัวมาเพื่อนำตัวไปส่งฟ้องทีนี้ปัญหาคือ3คนเนี้ยตอนจับเนี่ยหลบหนี
2: ใช่
0: มีพฤติกรรมหลบหนี
2: ใช
0: ่แล้วถ้าเราจะส่งฟ้องแล้ว3คนนี้จะอยู่ให้เรานำตัวส่งฟ้องหรือเปล่าต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
2: เพราะถูกปล่อยออกมาโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรใดๆเลยนะคร
0: ับ ก็มันครบกำหนดแล้วอันนี้ตามกฎหมายเราฝากขังเขาได้7ผัดเป็นที่84วันก็คุณส่งฟ้องไม่ทันเองนี
2: ่ได้แต่ทำ
0: ส่งฟ้องไม่ทัน
2: เบิร์ดคำซิว่าวเลยครับผม
0: คุณโรมออกมาบอกว่าเอ๊ะตอนแรกที่ออกมีข้อข้อหาตัดตอนตัดตอนไปถึงตัวการใหญ่เพราะมีผู้ต้องหา3คนทำไมมีแค่นี้หรอแล้วตัวการใหญ่ล่ะเบื้องหลังล่ะมีใครหรือเปล่า
2: ก็ก่อนหน้านี
0: ้ไม่รู้สิ
2: มีข้อมูลบอกว่าจะสาวไปให้ถึงสูงสุดแต่สูงสุดก็น่าจะได้แค่ข้าราชการระดับสูงอธิบดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: สูงสุดได้ถึงชั้น15ไหมได้แค่ชั้น10ชั้น3หรือไงเนาะสูงสุด
2: โอ้ยแล้วมีผู้สื่อข่าวไปสอบถามท่านสำราญนวลมาด้วยนะท่านผบ.ตร.ว่าคดีนี้เนี่ยทางตำรวจได้มีการทำสำนวนเอกสารหลักฐานอะไรใดๆเนี่ยไปถึงปปช.มันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่อย่างไรถึงให้ทำให้ไม่สามารถที่จะส่งฟ้องได้ทันท่านสำราญนวลมาตอบอย่างเดียวเลยคำตอบเดียวในทุกคำถาม
0: ครับ
2: เราทำตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้เราทำตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้
0: แค่นั้น
2: แค่นั้นเลย
0: อ
2: ่อนไหมสำนวนอ่อนไหมหลักฐานอ่อนไหมเราทำตามกรอบสำนวนระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้แค่นั้นเอง
0: ก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาผิดใครได้อย่างในทางกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่า
2: เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะพี่โอ
0: เป็นเรื่องใหญ่
2: เป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นไม่ใช่แค่คนในประเทศนะต่างชาติมองมาเนี่ยเฮ้ยเพราะว่ามันต้องมาติดต่อทำงานการลงทุนต่างๆมันต้องมาติดต่อข้าราชการในเมืองไทยอ่ะ
0: ใช่เป็นเรื่องใหญ่ในหน้าบริษัท
2: พอมันพิสูจน์ไม่ได้อ่ะว่าแบบคุณโกงเข้ามาหรือเปล่าคุณเข้ามาเนี่ยมันโปร่งใสสะอาด 100% คลีนแท้ๆมั้ยมันเกิดคำถามเยอะครับเรื่องนี้ส่งผลกระทบ
0: เยอะเราก็ติดตามดูนะครับเพราะว่ายังจำกันได้นะฮะเรื่องนี้รัฐบาลโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกเนี่ยก็ขึงขังแล้วครับเราจะจัดการให้เด็ดขาดเอาผิดคนที่ทำความผิด
2: ท่านเคยบอกว่าท่านเคยบอกว่าเหมือนไอ้พวกนี้เหมือนมาโกงบนหัวผมเลยอ
0: ่ะแต่ว่าในเรื่องของการถอดถอนรายชื่อผู้ที่โกงไปแล้วออกมาเนี่ยมาไทยเขาก็ทำแล้วเดี๋ยวจะบรรจุคนใหม่เข้าไปเนี่ยเห็นทางท่านมท.4เนี่ยนะท่านวรสิทธิ์เนี่ยก็บอกว่าสักไม่ในเดือนตุลาเนี่ยแหละก็จะบรรจุคนใหม่แล้วไอ้เรื่องคนเก่าก็ถูกถอดออกไปเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะ
2: ครับ
0: แต่ว่าจะเอาผิดได้ยังไงเห็นบอกว่ามีคนเปลี่ยนใจมาเป็นพยานเยอะเลยครับเปลี่ยนใจมาเป็นพยานเยอะเลยครับว่ากลัวอะไรครับกลัวจะถูกเอาผิด
2: ใช่กลัวครับกลัวฮะ
0: กลัวครับครับก็นี่เรื่องใหญ่แล้วอัปเดตให้ทราบนะครับเรามีเวลาไม่เยอะแล้วเรื่องสนามบินก็สำคัญ
2: โอ้อันนี้ก็เมื่อกี้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์เรื่องนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันการท่องเที่ยวของประเทศไทยเหมือนกันเพราะว่ามันมีข่าวว่ากรมสรรพากรเนี่ยตอนนี้กำลังเปิดรับฟังความเห็นช่องทางออนไลน์นะเรื่องที่จะเก็บค่าธรรมเนียมการเดินทางเป็นภาษีการเดินทางออกนอกประเทศสมมติพี่โอจะเดินทางไปต่างประเทศพี่โอจะต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับ
0: คนที่จะเดินทางออกนอกประเทศไม่ว่าเป็นชาวไทย
2: ชาว
0: ต่างชาติที่อยู่ในประเทศเราจะเดินทางออกจะถูกเก็บ
2: ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามพี่โออาจจะไปเรียนหนังสือต่อพี่โออาจจะไปทำงานพี่โอไปดูงานหรือแม้แต่ไปท่องเที่ยวก็ตามจะต้องจ่ายเงินค่าเดินทางออกนอกประเทศเพิ่มเป็นภาษีเดินทางออกนอกประเทศแต่ย้ำก่อนนะครับว่าเรื่องนี้ยังไม่เก็บในเร็ววันนี้ตอนนี้อยู่ระหว่างการทำความคิดเห็นอยู่นะ
0: คือมันจะต้องออกเป็นกฎหมายก็อยู่ในเรื่องการรับฟังความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นกันนะครับว่าเรื่องนี้โอเคหรือเปล่าเพราะว่ามีผลกระทบกับเราโดยตรงเลยนะครับแต่ว่าที่กรอบที่เขาทำเอาไว้เนี่ยเห็นหลายสื่อโพสต์นะว่าโอ้โหเก็บเพิ่ม 5,000 เลยเหรอคือกรอบ 5,000 ที่เขาทำไว้คือกรอบสูงสุดจะเก็บ 5,000 แต่ตามข่าวเนี่ยเริ่มต้นเท่าไหร่ 1,000
2: บาท
0: 1,000 บาท
2: อัตรา 1,000 บาทต่อครั้ง

0: ในระยะแรกนะครับ
1: ในระยะแรก
0: ในระยะแรก
1: นั่นหมายความว่าอนาคตก็อาจจะ
0: มีการขยับปรับขึ้น
1: แต่ไม่เกินไปกว่า 5,000 ที่เขาทำกรอบเอาไว้
0: สูงสุดก็คือ 5,000 บาทต่อ1ครั้ง
1: อ
0: ตอนนี้ถ้าคุณผู้ฟังที่เป็นคนที่ชอบเดินทางออกไปเปิดประสบการณ์ต่างแดนต่างประเทศพาครอบครัวไปเที่ยวพาลูกพาหลานไปศึกษาหาความรู้อะไรก็ต่างถ้ารู้สึกว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้นะครับที่เว็บไซต์ law.go.th เกี่ยวกับร่างพรบ.ภาษีการเดินทางออกนอกประเทศถึงวันที่29ตุลาคม
1: การเดินทางออกนอกประเทศจริงๆเขาจะเก็บทั้งหมด3ทางทางบกทางน้ำทางอากาศ
0: อ
1: ันนี้เขาจะเริ่มจากทางน้ำก่อนตัวนี้นะเขาจะเริ่มจากทางน้ำก่อนจะบอกว่าประเทศเราเคยเก็บและยกเลิกไปเมื่อปี34
0: ครับ
1: เคยเก็บตอนนั้นไม่รู้สิก็ยกเลิกไปเมื่อปี34อ่ะแล้วนี่ก็จะกลับมาเก็บอีกครั้งหนึ่งถ้ากฎหมายผ่านความคิดเห็นผ่านอะไรบ้างต้องผ่านมีขั้นตอนแต่ว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เขาบอกว่าเขาจะเก็บนะครับหลายเสียงก็แน่นอนล่ะครับโอ้โหแค่ค่าตั๋วก็แพงอยู่แล้วหร
0: ือ
1: ว่าอยากให้เที่ยวในประเทศ
0: ก็มันมีเหตุผลต่างๆเยอะนะครับเพราะว่าล่าสุดทางสมาคมโรงแรมไทยเขาออกหนังสือคัดค้านเลยนะคือเรื่องนี้เนี่ยมันแน่นอนว่ามันเป็นการซ้ำเติมภาวะการท่องเที่ยวของประเทศที่มันยังเปราะบางอยู
1: ่หรืออยากให้เที่ยวในประเทศไงเที่ยวในประเทศไม่เก็บไงถ้าไปต่างประเทศถึงเก็บหรือเขาบอกว่าเพราะว่าการไปต่างประเทศกับเที่ยวในประเทศราคามันก็ใกล้เคียงกันราคามันก็ใกล้เคียงกันเขาก็เลยอยากไปต่างประเทศมากกว่าแต่เท่านี้ถ้าไปอาจจะต้องจ่ายเพิ่
0: ม
1: หรือไม่อย่างไรอันนี้จากประเทศไทยเดินทางออกแต่ว่าจากทั่วโลกถ้าจะเข้ามาประเทศไทยอันไอตัวกฎหมายภาษาชาวบ้านนะเขาใช้คำว่าค่าเหยียบแผ่นดินภาษาชาวบ้านนะแต่จริงๆแล้วทางการเขาอยากให้ใช้คำว่า
0: ค่าธรรมเนียม
1: นักท่องเที่ยวถ
0: ้
1: าเข้ามาจะต้องเสียเท่าไหร่450ต่อคน
0: มันเรื่องนี้มันพูดกันมานานตั้งแต่สมัยคุณพิพัฒน์เป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะคือตอนนั้นมีการเสนอไว้ประมาณสัก300แต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันด้วยความที่เวลามันเปลี่ยนสถานการณ์ทุกอย่างมันเปลี่ยนมีการเสนออยู่ที่ประมาณ450บาท
1: 450บาท
0: 450บาทต่อคนซึ่งหลังจากทำความคิดเห็นไปเรียบร้อยก็ 80% ก็เห็นด้วย
1: แต่อันนี้เนี่ยมีเงื่อนไขเฉพาะนักท่องเที่ยวใช่ไหม
0: ต่างชาตินะ
1: ต่างชาติ
0: ที่จะเดินทางเข้ามาในบ้านเรา450บาทใช่ถูกต้องแต่อย่าลืมนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเสียค่าบริการสนามบินขาออกเนี่ยเพิ่มไปแล้ว
1: เราเพิ่มไปแล้ว
0: เมื่อตอนเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเดิมทีในเวลาสมมติเราเดินทางไปต่างประเทศใช่ไหมมันต้องมีค่าบริการ
1: ค่าสนามบิน
0: อยู่ที่ประมาณสัก730บาท
1: ก็บวกไปกับตัวเลย
0: บวกไปล่าสุดเนี่ยเป็น 1,120 บาทเมื่อตอนมิถุนายนที่ผ่านมานะ
1: อันนี้คือสำหรับสนามบิน
0: อันนี้คือขยักแรกนะ
1: ทอเขาก็เอาไปปรับปรุงสนามบินอะไรต่างอันนี้ก็พอสมเหตุสมผล
0: อันนี้พอฟังเข้าใจได
1: ้ด้วยตามอัตราเงินเฟ้
0: อ
1: เ
0: ก็บ
1: อัตราเงินนี้มานานก็เพิ่มเอาไปพัฒนาสนามบินให้มันดีขึ้นก็พอฟังเข้าใจได
0: ้ฟังเข้าใจได้ส่วนไอ้เรื่องของค่าเหยียบแผ่นดินที่ว่าเนี่ย450บาทอันนี้ถ้าฟังด้วยเหตุแล้วก็ผลที่เขาต้องเก็บเนี่ยอ
1: ัน
0: นี้เราก็พอเข้าใจได้ว่า
1: คือ
0: เอามาทำประกันให้กับนักท่องเที่ยวเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยก
1: ็
0: จะเอาเงินส่วนนี้แหละไปจัดการไม่ต้องมาเบียดบังเงินภาษีของพวกเราเนี่ย
1: อันนี้พอเข้าใจได้แล้วก็อีกเกี่ยวกับเรื่องสนามบินนะครับสำหรับใครที่เดินทางวันที่16วันศุกร์หน้าที่จะถึงเนี่ยเขาจะออกกฎใหม่แล้วนะครับสำหรับคนที่จะโหลดกระเป๋าเดินทางใต้เครื่องโหลดกระเป๋าเดินทางใต้เครื่องปกติเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่จะมาเช็คกระเป๋าเนี่ยเขาจะต้องให้เจ้าของกระเป๋ามาอยู่ด้วย
0: ถูก
1: มาเปิดต่อหน้
0: า
1: แต่กฎใหม่วันที่16เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะมีสิทธิ์ตรวจกระเป๋าคุณถ้าต้องกระเป๋าคุณต้องสงสัยว่าจะมีสิ่งผิดปกติมี power bank มีพลุมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะดูแล้วมันจะผิดกฎเจ้าหน้าที่เขาจะมีสิทธิ์ตรวจกระเป๋าคุณโดยที่คุณไม่ต้องมาอยู่กระเป๋าเขาจะตรวจคุณได้เลย
0: เขาต้องบอกเราล่วงหน้าไหมอ่ะ
1: เขาไม่ต้องบอกคุณล่วงหน้า
0: เอ้าก
1: ฎวันที่16นี่กฎใหม่ก็คือเขาสามารถจะเปิดกระเป๋าคุณตรวจได้เลยปัญหาคือท่านี้กระเป๋าคุณจะเปิดได้ยังไงถ้าคุณใช้ TSA lock คุณเคยใช้ TSA lock ไหม TSA lock มันก็คือไอตัวเลขที่มัน
0: เป็นรหัส
1: เป็นรหัสหมุนๆน่ะ
0: เออแล้วเขาจะทำไง
1: ตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีกุญแจส่วนกลางกุญแจนิรภัยอ่ะสำหรับไขก็เปิดพอเปิดเสร็จตรวจเสร็จเขาจะมีเอกสารใส่เข้ามาให้คุณว่ากระเป๋าใบนี้ได้ผ่านการตรวจนะครับไม่ต้องตกใจจะมีเอกสารอยู่ให้เขาเปิดมาแล้วไม่ใช่มิจฉาชีพมาเปิดนะเจ้าหน้าที่แหละเปิดตรวจ TSA lock ปัญหาคือถ้าคุณไม่ใช้ TSA lock คุณใช้กุญแจกระเป๋าเดินทางปกติเขาสามารถที่จะตัดกุญแจคุณเพื่อเปิดตรวจแล้วไม่สามารถเรียกร้องคืนได
0: ้เฮ้ย
1: ค่ากุญแจที่เขาตัดเนี่ย ุณจะไปเรียกร้องไม่ได้เขาถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที
0: ่เฮ้ย
1: อันนี้กฎใหม่วันที่16จะเริ่มใช้นะครับโหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่องเท่านั้นนะฮะแจ้งเพื่อทราบนะครับ
0: เร็วๆ
1: เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคุณก็อย่าเอาอะไรที่มันผิดปกติใส่ไปในกระเป๋าคุณ
0: แล้วเขาก็ไม่ได้ยืนยันนี่สมมติถ้าผมทุกอย่างคลีนปลอดภัยอ่ะแต่ว่าหน้าตาผมอาจจะดูผิดระเบียบเงี้ยเขาก็จ้องผมเงี้ยเหรอเขาจะไปตรวจเขาไปตัดกุญแจกระเป๋าผมเสียหายนะพี่วัน
1: ถ้าคุณไม่มี TSA lock ปกติกระเป๋าปัจจุบันเขาใช้ TSA lock กันหมดหรือเปล่าที่เป็น
0: ผมไม่มี
1: รหัส
0: ผมไม่มีผมคนจน
1: ถ้าคุณใช้กุญแจปกติ
0: ผมคนจนผม
1: หรือคุณไม่ล็อกเลย
0: ผมปกติของผมอะไรเงี้ย
1: คุณล็อกป่ะ
0: กุญแจปกติเลย
1: หมดเวลาแล้วจริงๆมีเรื่องใหญ่เรื่องรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ4กองทุนมีเรื่องไทย BPS ด้วย
0: โอ้เยอะแยะมากมายเดี๋ยวมาต่อกัน
1: มีเวลาหน้าแล้วกันนะครับ
0: สัปดาห์หน้าเดี๋ยวว่ากัน
1: วันนี้หมดเวลาแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรอยเตอร์ชี้เศรษฐกิจไทยแกร่งกว่ายุควิกฤตปี40รับมือแรงกดดันโลกได้ดีขึ้นนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานเมื่อวันที่9ตุลาคม2569ในหัวข้อเกือบ30ปีหลังการช่วยเหลือจาก IMF ไทยเผชิญบททดสอบเศรษฐกิจครั้งใหม่โดยสะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจไทยยังเผชิญแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกแต่มีความสามารถในการรับมือกับความท้าทายและมีเสถียรภาพแตกต่างจากช่วงวิกฤตการเงินปี2540ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมใช้เวทีการประชุม IMF World Bank Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ชูบทบาทไทยเป็น Trust Connector หรือผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือเพื่อดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตรายงานของรอยเตอร์อ้างถึงการประเมินของ Fitch Ratingเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งระบุว่าเศรษฐกิจไทยรับมือผลกระทบจากราคาพลังงานโลกได้ดีกว่าที่คาดแรงกดดันด้านเงินฝืดลดลงและทิศทางนโยบายมีความชัดเจนมากขึ้นส่งผลให้ Fitch ปรับแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของไทยจากลบเป็นมีเสถียรภาพขณะเดียวกันรอยเตอร์ยังรายงานผลสัมภาษณ์นายเอกนิติซึ่งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ศูนย์ข้อมูลการผลิตขั้นสูงและยานยนต์ไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนโครงข่ายไฟฟ้าและบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงนางสาวลลิดากล่าวว่าท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และความตึงเครียดทางการค้าไทยเตรียมนำเสนอศักยภาพในฐานะจุดหมายการลงทุนที่เป็นกลางและปลอดภัยพร้อมผลักดันบทบาท Trust Connector เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศโดยใช้จุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งฐานการผลิตและความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาคเป็นปัจจัยสนับสนุนท่านี้รายงานของรอยเตอร์ยังระบุถึงความท้าทายของเศรษฐกิจไทยทั้งการเติบโตที่ชะลอตัวภาระหนี้ครัวเรือนและความจำเป็นในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรัฐบาลเตรียมใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank สื่อสารทิศทางเศรษฐกิจไทยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั่วโลกและผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนรัฐบาลเดินหน้ามาตรการเชิงรุกสกัดพนันออนไลน์เว็บไซต์ผิดกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ2569ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงกันยายน2569มีคำสั่งศาลเพื่อปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์แล้วรวม 835,000 รายการนอกจากนี้ข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติพบสถิติคดีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมมีคดีที่รับแจ้งเข้ามาผ่านทางไทยโพลิสออนไลน์จำนวน 5,279 คดีมูลค่าความเสียหาย252ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงวันที่20ถึง26กันยายนคดีที่รับแจ้งความมีจำนวนลดลง95คดีเช่นเดียวกับมูลค่าความเสียหายที่ลดลงกว่า1ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาพนันออนไลน์รวมทั้ง URL ที่ผิดกฎหมายต่างๆอย่างต่อเนื่องผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะจากประชาชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งข้อมูลและเบาะแสขณะที่ภาครัฐจะนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาเป็นระบบเฝ้าระวังและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาพนันออนไลน์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริน่า
1: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรวบเอเย่นรายใหญ่จ้างคนวิ่งยาลำเลียงยาบ้าทะลุ 690,000 เมตรกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำกำลังร่วมกันจับกลุ่มตัวนายจิรพงษ์หรือปาล์มอายุ34ปีชาวจังหวัดกระบี่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสืบเนื่องจากเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สกัดจับรถยนต์ต้องสงสัยคาด่านตรวจโดยมีหญิงผู้ต้องหาเป็นผู้ขับขี่เพียงคนเดียวจากการตรวจค้นรถพบยาบ้าของกลางจำนวน 291,800 เม็ดซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดยาบ้าดังกล่าวเป็นของกลางพร้อมทั้งตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ต้องหาซึ่งผลการตรวจปรากฏว่าพบสารเสพติดในปัสสาวะด้วยเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมรถยนต์และของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจากการสืบสวนขยายผลเกี่ยวกับที่มาของยาเสพติดและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงยาเสพติดในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ทราบข้อมูลว่านายจิรพงษ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการว่าจ้างให้หญิงผู้ต้องหาลำเลียงยาเสพติดดังกล่าวไปส่งมอบให้แก่ลูกค้าโดยมีลักษณะเป็นการจัดหาบุคคลให้ทำหน้าที่ขนส่งยาเสพติดตามที่ได้รับมอบหมายเจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องนำไปประกอบการสืบสวนสอบสวนนอกจากนี้ในช่วงเดือนกันยายน2569ยังมีคดีลักลอบลำเลียงยาเสพติดในลักษณะคล้ายคลึงกันอีกคดีหนึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจพบยาเสพติดจำนวน 399,800 เม็ดโดยผู้ที่ถูกจับกุมในคดีดังกล่าวให้การรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากนายจิรพงษ์ให้นำยาเสพติดไปส่งมอบให้แก่ลูกค้าเช่นเดียวกันจากการตรวจสอบประวัติของนายจิรพงษ์เพิ่มเติมยังพบข้อมูลว่าเมื่อปี2562เคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและศาลจังหวัดกระบี่มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกเป็นเวลา2ปี6เดือนเนื่องจากให้การรับสารภาพในคดีดังกล่าวล่าสุดต่อมาเจ้าหน้าที่คอมมานโดได้สืบสวนว่านายจิรพงษ์หลบหนีอยู่ที่จังหวัดกระบี่และกำลังเดินทางมายังกรุงเทพมหานครจึงนำกำลังเข้าจับกุมตัวพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาจากนั้นได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ขานุวรลักษณ์บุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวMCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @MCOT Academyอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวร้ายกลายเป็นดีประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับดร.ตรีมินเกษมวิรัติพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทัศนคติและบุคลิกภาพค่ะและดำเนินรายการโดยดิฉันกมลพรร่มทองคำนะคะวันนี้อยู่กับ FM 100.5 ตั้งแต่ช่วง 9:00 นจนถึงเวลา 10:00 นโดยประมาณนะคะกับรายการข่าวร้ายกลายเป็นดีท่านสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านเพจของเราได้นะคะเพจ Mcot News FM 100.5 กับหัวข้อที่เรานำเสนอในวันนี้เตียงกงเหล็กจะยังมีอีกกี่เตียงอาจารย์มอสค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณขวัญสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผม
5: ค่ะก็สะเทือนใจพอสมควรนะสำหรับขวัญคือสะเทือนใจมาก
6: คือคุณขวัญอยู่ใกล้ชิดคุณแม่มากๆแล้วก็ดูแลคุณแม่อยู่ด้วยถูกไหมครับ
5: ใช่ค่ะแล้วก็คือพอเห็นข่าวอันนี้ซึ่งขวัญบอกอาจารย์มอสอัปเดตกันนิดนึงเพราะว่าขวัญก่อนหน้านี้เคยปรึกษาอาจารย์มอสเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุเวลาเราอาจจะมีปัญหาหรือว่ามีความเหมือนเขาเรียกอะไรอาจารย์เหมือนกับว่าเราเผชิญกับเรื่องเดิมๆซ้ำๆเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นอัลไซเมอร์ด้วยวิธีการรับมืออะไรอย่างเงี้ยขวัญก็ปรึกษาอาจารย์มอสอยู่หลังไมค์เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะใช่ค่ะแล้วก็พอถึงสถานการณ์นี้พอเห็นข่าวนี้เนี่ยส่วนตัวยอมรับเลยค่ะว่าสะเทือนใจมากโดยเฉพาะกรณีที่เห็นเตียงอะค่ะที่เป็นเตียงคล้ายๆเตียงผู้ป่วยหรือว่าเตียงประมาณขนาด3ฟุตครึ่งเลยนะคะอาจารย์มอส
6: ก็ใช่ครับใช่
5: ด้านบนเนี่ยคือมีกรงเหล็กแบบเหมือนว่าเหมือนปิดเปิดด้วยแม่กุญแจจากด้านนอกอ่ะนะคะก็เหมือนกักขังผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลอันเนี้ยเจ้าของสถานดูแลคือป้าแมวแล้วกันเนาะเขาก็บอกว่าก็คือไม่อยากที่จะให้รัดข้อมือผู้สูงอายุเพราะว่าถ้ารัดไปนานๆมันอาจจะเกิดแผลกดทับหรือว่าอาการบาดเจ็บได้ก็เลยต้องดูแลด้วยวิธีนี้แต่ว่าโอเคปัญหาเบื้องต้นตอนแรกคือกรณีของแม่พัดกับลูกชายครอบครัวเนี่ยนะคะก็แม่พัดก็เหมือนกับว่าลูกชายกล่าวอ้างว่าแม่พัดเนี่ยมีอารมณ์รุนแรงมีสภาวะทางจิตไม่ปกติก็เลยต้องพาไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลซึ่งลูกสาวหรือว่าคุณบีมเนี่ยนะคะก็เข้าใจอีกอย่างนึงว่าคุณแม่จะไปรับการดูแลที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่เหมือนกับทางด้านดูแลทางสภาวะจิตใจแต่ว่าเรื่องราวมันก็มีมากมายซับซ้อนเหลือเกินสำหรับครอบครัวนี้แต่ว่าวันนี้ที่เราอยากจะมาพูดคุยกรณีนี้เนี่ยไม่ได้แบบโทษใครหรือว่าเอาเรื่องมาชี้ชัดว่าเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้ก็ขอให้เป็นกระบวนการการสืบสวนสอบสวนในส่วนของคดีความที่แม่พัดแจ้งความกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยก็ขอให้เป็นเรื่องของการดำเนินคดีไปแต่ว่าตรงนี้เราอยากจะมาพูดคุยกันว่าให้เป็นกรณีตัวอย่างแล้วกันอาจารย์มอสว่าสำหรับเรื่องนี้เรื่องของครอบครัวเนี่ยเราจะดูแลกันอย่างไรถ้าหากว่าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวและเรามีกำลังไม่เพียงพอที่จะดูแลท่านให้ได้คุณภาพชีวิตที่ดีอันนี้ค่ะอาจารย์มอสจะหยิบยกมาคุยกันในมุมนี้ดีกว่านะคะ
6: ใช่ใช่แล้วก็อีกมุมนึงที่อยากจะบอกคุณผู้ฟังก็คือว่าการที่มีข่าวนี้ออกมานะครับข
5: ่
6: าวของคุณแม่พัดกับลูกๆมันทำให้เราเห็นว่ามันมีสถานบริการที่ดูแลผู้สูงวัยที่อาจจะไม่ได้มาตรฐานนะหรือมีความที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขนะครับหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเน
5: ี่
6: ยอีกมากแค่ไหนวันนี้มันเป็นการเปิดอีกมุมนึงให้เราเห็นเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วถ้าเกิดคนเราเนี่ยในฐานะที่เราอาจจะไปฝากคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือผู้สูงวัยเนี่ยอยู่ในศูนย์ต่างๆนะครับวันนี้เขาต้องตรวจสอบมากขึ้นเขาต้องตรวจเช็คมากขึ้นเพราะเขาบอกว่านนทบุรีก็มีเหมือนกันใช่ไหมฮะ
5: ใช่
6: นนทบุรีก็มีแล้วก็อาจจะมีหลายๆศูนย์ที่เราไม่รู้มาก่อนเลยว่าเขาดูแลพ่อแม่เราดีจริงหรือเปล่า
5: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วการที่จะพาผู้สูงอายุไปรับบริการจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าสถานที่พักพิงต่างๆเนี่ยฮะอาจารย์มอสคือลูกหรือว่าคนที่ดูแลผู้สูงอายุคนนั้นเนี่ยน่าจะต้องเข้าไปดูสถานที่จริงอ่ะก่อนว่ามันเป็นอย่างไรไม่ใช่เพียงแค่เซิร์ชดูจากเว็บไซต์หรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆรูปภาพต่างๆเพราะว่าท่านควรที่จะไปสถานที่จริงด้วยว่ามันเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าอันนี้
6: ใช่ครับใช่
5: คือรูปเพื่อการโฆษณาก็มีอยู่จริงใช่ไหมอาจารย์มอสอันเนี้ย
6: แน่นอนนะไม่เหมือนโรงแรมที่เราจองโรงแรมกัน
5: ไม่ตรงปก
6: เราดูไม่ต้องปกใช่ครับแต่จริงๆแล้วอันนี้เนี่ยทางผู้ทางเจ้าของสถานที่เนี่ยเขาก็ต้องโชว์ภาพสวยงามอย่างตอนที่เราเอาคนของเราไปส่งไว้ที่ตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องเจอแต่ตรงรีเซพชันที่มันดูดีผมเชื่อว่าถ้าเกิดญาติพี่น้องใครญาติผู้ใหญ่ของใครก็ตามคนในครอบครัวเราไปที่ไหนที่ใดที่หนึ่งเราไปส่งอ่ะเราก็ต้องดูว่ามันดีเพราะเราไม่ได้ไปอยู่ฟรีด้วยคุณขวัญเราเสียตังค์ด้วยนะ
5: ใช่ค่ะ
6: เราเสียเงินด้วย
5: เป็นการไปรับบริการ
6: ใช่เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกๆครอบครัวเนี่ยต้องดูอย่างดีอยู่แล้วล่
5: ะ
6: ถึงจะมั่นใจว่าจะปล่อยคนของเราไว้อยู่กับเขาแต่พอหลังจากที่เราหลังกลับมาแล้วเนี่ยการดูแลมันเป็นยังไงมากกว่าเนี่ยต้องคิดนะต้องขอบคุณเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นทำให้เราอะได้เห็นภาพว่าเฮ้ยสิ่งที่เรารับรู้ว่ามันดีตอนที่เราไปส่งเนี่ยรับหลังมันอาจจะไม่ดีก็ได้ไง
5: ใช่ค่ะซึ่งการเข้าไปติดตามสถานการณ์หรือว่าสถานที่นั้นๆอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยคือเหมือนกับว่าไม่วางใจว่าเออเนี่ยเราจะให้บริการแบบไหนก็ได้คือการที่ญาติเข้าไปเยี่ยมบ่อยๆอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการคือเหมือนกับว่าไม่ให้เขาแบบ
6: ตรวจสอบเหรอตรวจสอบไกลๆไปสอบไกลๆ
5: เหมือนกับว่าไม่ให้เขาแบบเหมือนกับดูแลแบบเหมือนยังไงก็ได
6: ้ทิ้งๆคว่างๆ
5: ใช่ครับ
6: นะเพราะว่ามีหลายครอบครัวมากที่พอหลังเป็นหลังจากที่โสธรช
5: ั
6: ย
5: ใช
6: ่ฮะผมออกชื่อไหมออกชื่อถูกไหมคร
5: ับ
6: โสธรชัยครับเป็นข่าวปุ๊บเนี่ยก็มีหลายครอบครัวมากกลับไปรับบุตรหลานแล้วก็หรือญาติผู้ใหญ่ของตัวเองเนี่ยแล้วก็บอกว่าโอ้โหสถานที่นี้ไม่น่าเชื่อเลยตอนที่มาส่งเนี่ยดูดีมากแต่พอมีข่าวปุ๊บตกใจแล้วพอยิ่งมาเห็นสภาพลูกของตัวเองหรือว่าสภาพของคนในครอบครัวที่ฝากไว้เนี่ยคือโอ้มันไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่เขาตั้งใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อย่าชะล่าใจนะทุกครอบครัวที่ตอนนี้ฝากไว้ศูนย์ไหนก็ตามเราไม่รู้นะว่าศูนย์อื่นจะมีหรือเปล่าแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับต้องตรวจสอบกันแล้วก็เป็นหูเป็นตาแล้วก็พูดคุยกันอย่างละเอียดนิดนึงนะครับน
5: ี่
6: เป็นตัวอย่างนึงเลยล่ะของเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมเรานะครับ
5: ค่ะอาจารย์มอสกลับมาที่เรื่องของครอบครัวกันก่อนคือเหมือนกับว่าหลายๆคนนะอาจารย์มอสค่ะคือเวลาที่มันถึงจุดบีบคั้นเข้ามาในชีวิตแล้วก็มีผู้สูงอายุหรือว่าบุคคลที่ต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษเนี่ยนะคะแต่ว่าคือบางทีการที่เขาก็ต้องออกไปทำงานนอกบ้านเหมือนกันแล้วมันมาถึงจุดที่จะต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะต้องอาศัยหรือว่าพึ่งพิงการใช้บริการของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษเนี่ยนะคะอาจารย์มอสอันเนี้ยคนที่เป็นลูกเองหรือว่าคนที่ดูแลผู้ที่ได้รับความบกพร่องตรงเนี้ยบางคนเขาก็รู้สึกผิดรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะเหมือนกับเราทิ้งพ่อแม่หรือเปล่าอาจารย์มองทัศนคติตรงนี้อย่างไรแล้วก็ถ้าหากว่าเขารู้สึกผิดตรงเนี้ยแต่ว่ามันมีความจำเป็นจริงๆอะไรทำนองนี้อาจารย์ให้มุมมองเรื่องนี้ยังไงดีคะ
6: โอเคต้องถามกับตัวเองแบบนี้ก่อนครับว่าเราเองเนี่ยไม่อยากดูแลหรือเรามีความจำเป็นที่ต้องเลือกผมใช้คำนี้คุณขวัญถ้าวันนี้เราเองเราต้องอยู่กับเขาและดูแลเขาเราไม่ได้ไปทำมาหากิน
5: ค่ะ
6: เราต้องเลือกมันอยู่ในการเลือกของเราถ้าวันนี้เราเลือกการทำมาหากินและเราก็ต้องการรายได้เพื่อเอาเงินเนี่ยไปให้พ่อแม่ดูแลพ่อแม่ให้ดีขึ้นมันเป็นช้อยส์ที่เราต้องเลือกแค่นั้นเองครับมันไม่ได้บอกว่าเราอ่ะเป็นคนไม่ดีมันเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการเลี้ยงดูแต่ถ้าเกิดสมมติเราบอกเฮ้ยเราเลือกจะดูแลพ่อแม่แล้วเราก็ไม่มีเงินไม่มีงาน
5: ค่ะ
6: อันไหนจะ

0: ทำให้เรามีชีวิตรอดมากกว่ากันนะคุณกวน
1: เราต้องคือเราต้องมีงานทำมีเงิน
0: มีงาน
1: ถูกไหมซึ่งเราจะนำไปซื้อข้าวและอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ยารักษาโรคเพื่อมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะอันเนี้ย
0: ผมจะบอกว่าการดูแลถูกต้องอ่ะการดูแลมันไม่ได้แปลว่าเราต้องนั่งอยู่กับท่านทั้งวัน
1: ค่ะ
0: ถูกไหมมันมีวิธีดูแลอื่นๆที่เราดูแลได้
1: ใช่
0: แล้ววันนี้ถ้าเกิดสมมติลูกคนไหนก็ตามเลือกวิธีที่จะดูแลโดยการให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ที่ศูนย์ดูแลแล้วตัวเองก็มีหน้าที่ในการไปเยี่ยมบ้างหรือส่งเงินค่าดูแลเป็นแลหลายเดือนเพื่อให้พ่อแม่อยู่สบายขึ้นคือต้องนั่งสารตะกับตัวเองแล้วก็บอกเหตุผลนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยทุกคนก็จะมีข้อจำกัดของตัวเองถูกไหมครับว
1: ่
0: าวันนี้เราอยู่คนเดียวหรือเปล่าเรามีญาติพี่น้องดูแลไหมบ้านเราเครื่องอำนวยความสะดวกพอไหมคือทุกอย่างมันอยู่ที่เหตุปัจจัยรอบแวดล้อมด้วยอย่ากล่าวโทษตัวเองโดยที่เราบอกว่าการที่เราไม่ได้อยู่กับท่านเท่ากับเราไม่ดูแลไม่ใช
1: ่
0: การที่เราไม่อยู่กับท่านไม่ได้แปลว่าไม่ดูแลไม่อยู่กับท่านด้วยเหตุผลอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
1: ใช่อันนี้เข้าใจอาจารย์มอสแต่อาจารย์มอสเคยแบบมีไหมคนข้างบ้านเธอต้องออกมาจากงานสิมาต้องดูแลพ่อแม่เสียงจากสังคมแวดล้อมเหมือนกับว่าถ้าเธอไม่ออกจากงานนี้เธอเป็นคนอกตัญญูอะไรไม่ดีอะไรทำนองเนี้ยซึ่งเรื่องนี้อยากจะให้อาจารย์มองว่าเรื่องของคนข้างบ้านปรับทัศนคติอย่างไรดีแล้วก็คนที่รับแรงกระแทกตรงนี้คุณต้องมีภูมิคุ้มกันต่อเสียงแรงกระแทกจากคนข้างบ้านยังไงดีคะ
0: คือกับฟังให้ได้ยินก่อนฟ
1: ัง
0: ให้ได้ยินนะได้ยินเขามีความเห็นแบบนี้แต่ไม่ได้แปลว่าต้องทำตามเขา
1: ค่ะ
0: เราหันกลับมาถามตัวเราและคนในครอบครัวเราว่ามันใช่สิ่งที่ถูกต้องไหมในถูกต้องหมายความว่ามันถูกต้องจริงๆไหมม
1: ัน
0: ถูกต้องแปลว่ามันตอบสนองเป้าหมายในชีวิตของเราจริงๆไหมคุณขวัญวันนี้ถ้าเราออกมาแล้วเราไม่มีเงินไม่มีรายได้เลยเราก็ไม่มีสตางค์ไปซื้อข้าวเลี้ยงดูให้พ่อแม่อยู่สบายอยู่ดีถูกป่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้แปลว่าถูกต้องไหมถ้าผลลัพธ์มันเป็นเชิงลบ
1: มันก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าเราขับเคลื่อนชีวิตต่อไปไม่ได้ไง
0: ถูกต้องครับทีนี้พอเราแต่ถ้าเราเลือกกับการไปทำงานเราบอกเราออกจากงานไม่ได้หรอกเพราะว่าตรงนี้มันมีรายได้ของเราอยู่เนา
1: ะ
0: แต่เราก็ต้องการรายได้เนี้ยมาดูแลพ่อแม่เรานะดังนั้นเราทำอะไรได้บ้างครับเราก็ต้องมีรายได้เราก็จะดูแลพ่อแม่ยังไงให้มันดีแล้วก็นั่นแหละคือข้อตกลงในครอบครัวเราเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับคนข้างบ้านก็เป็นความเห็นของเขาเนา
1: ะ
0: ผมไม่ได้รู้ว่าภายในครอบครัวเรามันจะมีเหตุปัจจัยอะไรหรือมีรายละเอียดอะไรบ้างคุณขวัญ
1: อ
0: ยากให้แข็งแรงกันเองในครอบครัวนะครับ
1: ค่ะเสียงคนข้างบ้านฟังให้ได้ยินแล้วก็วางเฉยวางปล่อยไว้ตรงนั้นนะคะ
0: ก็เป็นเรื่องความเห็นเขาเหมือนวันเนี้ยเขามาถามทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำนี้อันนั้นมันเป็นมุมมองของเขา
1: ค่ะ
0: เป็นความคิดของเขาซึ่งเรื่องมันไม่ได้เกิดกับเขาอะ
1: ค่ะ
0: แต่วันนี้เรื่องทั้งหมดมันเกิดกับเรากับบ้านเราดังนั้นเราเองต่างหากที่ต้องเป็นคนตัดสินใจว่าอะไรดีที่สุดสำหรับบ้านเรา
1: ค่ะ
0: ความเห็นก็คือความเห็นเนอะ
1: ใช่ถูกต้องอาจารย์มอสแล้วก็อีกมุมนึงผู้สูงอายุเวลาเห็นข่าวนี้เหมือนกันแล้วก็พอเห็นก็กลัวว่าลูกหลานจะพาตัวเองไปอยู่ศูนย์แบบศูนย์ผู้สูงอายุต่างๆแล้วก็กลัวภาพนั้นจะเกิดอาจารย์แต่ว่าคือมันเหมือนกับว่าสิ่งที่ท่านกลัวหรือกังวลไปก่อนเนี่ยมันปรับทัศนคติยังไงดีแต่ว่าถ้าหากว่าถึงวันนึงเนี่ยเราอ่ะหรือว่าคนคนนั้นเนี่ยบุตรหลานเนี่ยจะต้องพาท่านอ่ะไปอยู่ในสถานที่นั้นจริงมีวิธีการสื่อสารอย่างไรเพื่อที่จะให้ท่านรู้สึกว่าท่านไม่ได้ถูกทอดทิ้งนะแต่มันเป็นอีกทางเลือกนึงของสังคมยุคใหม่หรือว่าสังคมที่มีการให้บริการลักษณะศูนย์ดูแลแบบนี้ค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็มีทัศนคติเชิงลบมากๆกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอะค่ะอาจารย์คะ
0: แน่นอนก็คืออันแรกก่อนเลยครับถ้าเกิดสมมติว่ามันมีผู้ใหญ่ในบ้านแล้วท่านเห็นว่าก็ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นอย่างไรนะครับคุณขวัญมันต้องอยู่ที่ความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยครับว่าวันนี้ท่านผู้สูงวัยกับสมาชิกในครอบครัวเนี่ยพูดคุยกันยังไงบ้างในแต่ละวันอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็มันมีการขู่กันอยู่ไหมสมมติน
1: ะ
0: อย่าวุ่นวายวุ่นวายมากจะส่งไปออกไปอยู่ศูนย์นะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมถ้ามันมีการขู่กันเหมือนที่ผู้ใหญ่ชอบขู่เด็กอ่ะ
1: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าอย่าดื้อนะเดี๋ยวไปแจ้งตำรวจเลยนะอันน
0: ี้อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยนั่นเราห้ามขู่เล่นกันแบบนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ห้ามพูดอะไรกันแบบนี้

0: ผู้ใหญ่เนี่ยพอถึงวันหนึ่งเขาก็เหมือนเด็กแล้วว่าคุณขวัญพอเขาอายุเยอะเขาก็เหมือนเด็กอ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราไปขู่เขาเราไปแกล้งเขาหรือว่าทำอะไรให้เขารู้สึกวิตกกังวลเนี่ยเขาก็จะคิดได้ครับแต่ถ้าเราไม่เคยทำให้เขารู้สึกอย่างนั้นเลยเราก็บอกโอ๊ยไม่มีทางหรอกยังไงก็ต้องดูแลกันไปสร้างความมั่นใจให้เขาก็จะไม่มีการวิตกจริตหรอกครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: ก็อยู่ที่เรา
1: อยู่ที่การสื่อสารอยู่ที่การพูดคุยกันในครอบครัวด้วยนะอาจารย์หมอเพราะว่า
0: ใช่ๆ
1: บางคนพูดแล้วก็แบบเหมือนกับว่าพูดเฉยๆชีวิตนี้ไม่ค่อยได้กอดไม่ได้ค่อยสัมผัสไม่ได้ค่อย
0: พ้นไม
1: ่ๆมันคือเหมือนกับว่าเวลาทั้งเรื่องของภาษาอวัจนภาษาด้วยนะเวลาการแสดงกับผู้ใหญ่อะค่ะเขาจะสัมผัสได้นะมันมีเขาเรียกอะไรพลังงานบางอย่างว่ามันอบอุ่นจริงๆนะอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้อาจารย์คือสำหรับข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยมีคุณผู้ฟังบอกว่ากรณีนี้เนี่ยเหมือนกับเขาเหมือนมีความตั้งใจหรือเปล่าสำหรับที่จะให้คุณแม่ออกไปจากวงจรครอบครัวเพราะว่ามีเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยอยากที่จะเหมือนผลักคุณแม่ออกไปจากตรงนี้เพราะว่ามีเรื่องเงินมีเรื่องของผลประโยชน์อันนี้อาจารย์คะ
0: โอเค
1: เรื่องนี้ยังไงดีคะ
0: คือถ้าถามว่าตั้งใจไหมที่จะให้ออกคิดว่าตั้งใจนะฮะให้ออกจากครอบครัวตั้งใจเพราะว่าถึงขนาดจ้างคนมารับนะ
1: ใช่ค่ะ
0: จ้างคนมารับแต่ว่าตั้งใจแต่ด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยตอบไม่ได้
1: ค่ะ
0: ถ้าจะตอบว่าเอ้ยเพราะว่าเรื่องเงินทองเราก็ไม่รู้จริงๆแต่เพราะว่าในมุมตอนที่เขาจ้างรถมารับคุณแม่เขาเนี่ยมาจ้างมาตอนที่เขาบอกคุณแม่เนี่ยทำลายร่างกายเขาแล้วก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัวอันนี้ก็เป็นเหตุผลของเขาเราตอบไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของเขาเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวกลายเป็นหมิ่นประมาทเนาะ
1: ถูกต้อง
0: เป็นว่าแต่ถามว่าตั้งใจไหมตั้งใจแน่ๆเพราะมันมีการจ้างคนมาพาไป
1: อ
0: ันนี้เรียกว่าตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจจะไม่จ้างคนมาถูกไหม
1: ครับมันมีกระบวนการในการจัดเตรียม
0: มีกระบวนการถูกต้องครับถูกต้องก็จะด้วยเหตุผลใดไม่รู้นะไม่รู้เหตุผลจริงๆนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะตอนนี้เหตุผลเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะเหตุผลคุณแม่ก็บอกแบบนึงเหตุผลลูกก็บอกแบบนึงลูกสาวก็แบบนึงลูกชายก็แบบนึงอะไรอย่างเงี้ยครับไม่รู้เลยเหตุผลอะไรนะครับ
1: พอเรื่องนี้มาสู่ความรุนแรงในครอบครัวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่มันก็มีอีกมุมนึงเหมือนกันนะอาจารย์มอสว่าเรื่องของการที่เขาอาจจะไม่ได้รับรู้ข้อมูลของศูนย์ดูแลทั้งหมดว่าอาจจะดูแค่ภาพโฆษณาแต่หลายๆคนก็บอกว่าจริงๆแล้วก็ควรจะใส่ใจมากกว่านี้ใช่ไหมคะวิธีการไปเยี่ยมอะไรทำนองนี้มันก็น่าจะเป็นเรื่องของการหาคำตอบได้ว่าเราส่งท่านไปดูแลดีหรือเปล่าใช่ไหมคะ
0: ตอบยากมากครับคุณขวัญอันนี้ผมต้องบอกงี้เนาะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าวันนึงที่เราไปสมมติว่าเราไปเยี่ยมแล้วเนาะเราพาคนของเราไปอยู่ในศูนย์แล้วเนี่ยพอเราไปเยี่ยมเนี่ยเราอาจจะเห็นภาพภายนอกคือถ้าเกิดศูนย์เขารู้ว่าสิ่งที่มันไม่ดี
1: ค่ะ
0: ถ้าเห็นเราไม่ดีเนี่ยเขาก็จะเห็นไหมอ่ะ
1: ก็ไม่ได้เห็นอยู่แล้ว
0: ถูกไหมเขาต้องพยายามปกป้องอยู่แล้วถูกไหมคร
1: ับ
0: อันเนี้ยมันก็เหนือความอำนาจของเราในการที่จะไปตรวจสอบได้ขนาดสบส.ไปตรวจสอบยังไม่เห็นเลยอ่ะ
1: ใช่
0: ป่ะ
1: คือ
0: คนมีอำนาจยังตรวจสอบไม่เจอเลยอ่ะได้ตามข่าวนะครับตามข่าวนะแต่ถ้าเป็นเราไปเยี่ยมคนของเราอ่ะวิธีการก็คือเราต้องสังเกตอาการกริยาของคนของเราสีหน้าแววตาคำพูดเขาเป็นยังไงบ้างเขาสดชื่นไหมเขาเอนจอยไหมเขาถามคำตอบคำหลบตาไม่ค่อยคุยพูดจาแบบไม่มีความสุขอันเนี้ยเราต้องสงสัยแหละ
1: ค่ะ
0: ต้องสงสัยแล้วก็ต้องรีบจะเอาออกไหมถามว่าอยากกลับไหมอะไรอย่างนี้เลยน
1: ะ
0: ครับเพื่อที่จะได้ทำให้คนของเราเขากล้าพูดออกมานะครับถ้าเขาเจออะไรไม่ดีเนี่ยเขาจะได้หลบบอกเราได
1: ้ค่ะ
0: แต่ทีเนี้ยมันมีกระบวนการข่มขู่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไง
1: ใช่ค่ะเพราะว่าคือของคุณแม่พัดนี่คือเหมือนกับว่าเขาบอกว่าในกรณีที่ถ้ามีกรณีที่ลูกสาวไปติดตามหาเนี่ยเขาก็จะถูกลงโทษแบบเหมือนกับว่าให้มีเข้าไปอยู่ในกรงขังรับประทานอาหารแบบมีน้ำแค่เหยือกเดียวอะไรทำนองนี้อาจารย์มันก็ดูหดหู่พอสมควรนะคะ
0: สำหรับ
1: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์มอสในฐานะที่สังคมไทยเราเนี่ยคือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วแหละอาจารย์มองเรื่องของมาตรฐานในการดูแลผู้สูงอายุในสังคมไทยตอนนี้เนี่ยมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนหรือว่าตัวของประชาชนทั่วไปเนี่ยกับสังคมผู้สูงอายุเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนอะคะ

0: ผมว่าคือเหตุผลที่เราจะต้องทำผู้สูงวัยเนา
1: ะ
0: ไปอยู่ในศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรบ้างคุณขวัญหนึ่งเราจะไม่มีคนดูแลที่บ้านเพียงพอสองผู้ใหญ่คนนั้นต้องการการดูแลใกล้ชิดในเชิงของอาจจะเป็นเรื่องของอาหารการกินหรือเรื่องการรักษาพยาบาลไหมนะครับหรือสิ่งที่เราไม่อยู่เมื่อเราไม่ดูแลเรากังวลว่าท่านอยู่คนเดียวไม่ได้อันนี้มันต้องมีเหตุผลว่าก่อนจะพาท่านไปตรงนั้นเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรบ้างเนาะหรือท่านไม่สบายท่านเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องไปให้มันถูกที่ถูกทางครับคุณหวานสมมุติว่าท่านอาจจะไม่สบายหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือก็ตามที่หลายๆท่านบอกไว้เนี่ยมันก็จะมีสถานที่เฉพาะทางของเขาอยู่ใช่ไหมฮ
1: ะ
0: เราก็ต้องตรวจสอบไม่ใช่แค่ศูนย์ฝากเอาผู้สูงวัยไปฝากไว้เฉยๆอย่างเงี้ยมันก็แปลกไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมตอบไม่ได้เหมือนกันว่าการตัดสินใจตอนนั้นของหลายๆท่านที่นำผู้สูงวัยไปอยู่ในศูนย์เนี่ยด้วยเหตุผลอะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อืมค่ะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยคือทางเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเบรกหน้าดีกว่าอาจารย์ว่าถ้าในลักษณะของตัวสังคมเองพ่อแม่ที่ต้องพึ่งพาลูกหลานเนี่ยคือวิธีการสื่อสารกันในสังคมในครอบครัวเนี่ยมันต้องมีวิธีการแบบไหนอย่างไรบ้างแล้วก็ถ้าปรับมุมมองเรื่องนี้ให้เข้ากับธีมรายการของเราข่าวร้ายกลายเป็นดีเนี่ยเราจะมีมุมมองการคิดเรื่องนี้อย่างไรเพื่อที่จะต่อยอดเหมือนกับว่าอย่างน้อยอ่ะเราหยิบยกประเด็นนี้มาคุยกันเพื่อที่จะหลายหลายคนเขาอาจจะมีผู้สูงอายุในครอบครัวแล้วก็จะได้ไปปรับประยุกต์ใช้กันถูกเนาะ
0: จริงผมว่าถึงช่วงเวลานั้นแล้วก็หลายๆแล้วตรงนี้ภาครัฐหน่วยงานรัฐเองเนี่ยต้องตื่นตัวแล้วแหละและยิ่งถ้าเกิดสังคมเราในอนาคตมันเป็นเอจจิ้งป๊อปปูเลชันนะเป็นสังคมผู้สูงวัยแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมว่าสำคัญอย่างผมอย่างคนโสดเนี่ย
1: ค
0: นโสดเองก็ในอนาคตที่ต้องแก่ลงเรื่อยๆอ่ะก็ต้องการที่ดูแลถูกป่ะ
1: ถูกต้องอะค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดที่ดูแลมันไม่ดีมันไม่มาตรฐานเนี้ยเราเสียเงินไปแล้วอะเราต้องไปอยู่ในสถานกลายเป็นสถานกักกันไปเลยเหรอคุณขวัญมันไม่ใช่ไง
1: ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงวันที่คุณแม่พัดกลับไปที่ศูนย์ดูแลที่กาญจนบุรีเนี่ยนะคะไปเห็นห้องเดิมๆท่านก็ร้องไห้ออกมาเดี๋ยวอยากให้อาจารย์อธิบายเรื่องนี้ด้วยว่าบาดแผลทางจิตใจเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มันรักษาได้ไหมเยียวยากันอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวร้ายกลายเป็นดีนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์มอสค่ะอาจารย์มอสมองเห็นคอมเมนต์ใน Facebook Live มั้ยคะ
0: ไม่เห็นครับไม่เห็นผมไม่ได้วันนี้ไม่ได้เปิด Facebook แล้วคุณขวัญ
1: ได้เลยค่ะถ้างั้นขอ
0: ดูให้ผมหน่อย
1: ไล่เรียงไปจากช่องทาง LINE ก่อนเลยแล้วกันนะคะอาจารย
0: ์ได้ครับได้
1: คุณแดงศิรวัฒน์นะคะบอกว่าในความเห็นของผมลูกอกตัญญูเนี่ยเป็นแบบเหมือนว่าลูกเนี่ยอกตัญญูนะคะสำหรับกรณีนี้ท่านมองว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกได้หลายคนแม่คนเดียวเลี้ยงไม่ได้กรณีนี้อย่างน้อยไปเยี่ยมท่านบ้างอย่าเอาไปแล้วทิ้งเลยอันนี้ส่วนตัวคือรับไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็คืออันนี
0: ้ค
1: ืออาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าในกรณีนี้เนี่ยคือเขาก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจขวัญรู้สึกจะไปเยี่ยมครั้งนึงหรือเปล่าคะอาจารย์
0: ทราบว่าไปเยี่ยมประมาณ1คน
1: ค่ะอันเนี้ยมันก็เป็นมุมมองความคิดเห็นนะคะแล้วก็เราก็ อาจจะต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณเบนด้วยว่าเขาอาจจะมีวิธีการอื่นๆหรือเปล่าในการสื่อสารกับศูนย์ว่าคุณแล้วก็ในขณะเดียวกันศูนย์ก็อาจจะบอกว่าคุณแม่สบายดีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะคุณสวานบอกว่าถ้าบอกว่ามีความจำเป็นต้องพาไปพาแม่ไปอยู่ที่ศูนย์อันนี้เข้าใจได้แต่เวลาเกือบ2ปีเนี่ยไม่ได้ไปดูเขาเลยอันนี้ไม่เข้าใจจะให้แบบเหมือนว่าพูดคุยถึงปัญหานี้ว่าเราเนี่ยต้องดูแลเขาอย่างไรอันนี้คือคุณสวานอันนี้ก่อนอ่านถูกหรือเปล่า
0: ไม่ถูกเข้าใจได้เลยครับว่าถ้าวันนี้เราต้องส่งคุณพ่อคุณแม่เราไปอยู่มันต้องไปเยี่ยมอ่ะคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: นะฮะเราต้องเขาอยู่ไม่ได้อยู่บ้านเขาอยู่ต่างที่ต่างถิ่นเนาะเขาอยู่กับคนแปลกหน้าเขาอยู่กับใครก็ไม่รู้อะที่เราไปไว้ใจเขาให้เขาดูแลพ่อแม่เราอะเราจะมั่นใจได้ไงว่าเขาจะดูแลพ่อแม่เราดีถูกไหม
1: ค่ะ
0: เพราะเราต้องไปเยี่ยมบ่อยๆเพื่อทำให้ท่านอุ่นใจแล้วถ้าท่านมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องเราก็จะได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือได้อันนี้ก็นิดนึงอะครับกับการที่ไม่ดูแลท่านนะครับไม่ไปเยี่ยมเยียนไม่ไปเยี่ยม
1: ไม่ไปเยี่ยมเยียนเนาะคือจริงๆไปเยี่ยมเยียนบ่อยๆเนี่ยท่านก็อุ่นใจนะว่าเราไม่ได้ทอดทิ้ง
0: ครับครับ
1: ค่ะอันนี้คุณประกอบนะคะใน Facebook Live ค่ะมากันที่คุณประกอบบอกว่าฟังอาจารย์มอสทุกอาทิตย์ครับเนื้อหาสาระดีมากครับพี่ศศิมาบอกว่า
0: ขอบคุณครับ
1: รายการข่าวร้ายกลายเป็นดีวันอาทิตย์สวัสดีอาจารย์ตรีมินนะคะกับคุณกมลพรนะคะคุณสุภชัยทักทายกันเข้ามาค่ะก็
0: สวัสดีครับผมทุกท่านเลย
1: ค่ะคุณเกตค่ะบอกว่าอันนี้น่าจะเล่าเรื่องส่วนตัวมาแต่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องหัวข้อของเราในวันนี้นะคะบอกว่าก่อนที่แม่จะป่วยติดเตียงท่านจะพูดเสมอว่าอย่าไปก่อนแม่นะท่านกลัวว่าถ้าเราไปก่อนจะไม่มีใครดูแลท่านยามเจ็บป่วยแล้วเราก็ได้ดูแลท่าน1ปีท่านป่วยติดเตียงก่อนจะเสีย1ปีที่เราทั้งเหนื่อยกายและเหนื่อยใจแต่ก็มีความสุขที่ได้ทำกับท่านอย่างดีที่สุดที่เราจะทำได้การดูแลผู้ป่วยติดเตียงต้องใช้ความอดทนสูงขนาดเราเป็นลูกเราก็ต้องเก็บทุกอย่างไว้ในใจมีรอยยิ้มตลอดเวลาที่ดูแลท่านนะคะอย่าหวังว่าคนอื่นเนี่ยจะดูแลพ่อแม่ดีกว่าลูกเลยค่ะอันนี้หลายๆคนนะคะก็
0: จริงครับ
1: นับถือมากเลยสำหรับคนที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงขวัญแบบพอเจอสถานการณ์ของตัวเองแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้ป่วยติดเตียงนะคะก็ไปดูตามเพจต่างๆที่เขาดูแลคุณแม่เนี่ยคือสำหรับผู้ป่วยติดเตียงแล้วดูแลเองโดยที่ไม่พึ่งพาศูนย์ต่างๆเนี่ยโอ้โหอาจารย์มันเหนื่อยจริงๆนะขวัญดูแล้วเขาเก่งมากค่ะคุณเกศ
0: สุดยอดผมก็นับถือน้ำใจแล้วก็นับถือในความกตัญญูเลยนะ
1: ค่ะ
0: ก็การผู้ป่วยติดเตียงก็คือเหมือนเด็กทารกหนึ่งคนนะคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: เพราะท่านลุกไม่ได้เดินไม่ได้ก็เหมือนเด็กที่เดินเหมือนกันเลยนั่นคือเราดูแลเด็กแบบไหนก็ดูแลผู้ใหญ่แบบนั้นเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันต้องอาศัยความอดทนสูงมาเพราะว่ามันเป็นภารกิจที่มันเกือบ24ชั่วโมงยกเว้นตอนท่านหลับอะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะมันก็จะเหนื่อยมากๆแล้วก็ถ้าเรามีภารกิจอื่นที่ต้องทำงานต่างๆด้วยมันก็ยิ่งเหมือนคูณ2ของภารกิจของเราเข้าไปครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ชื่นชมคุณเกศด้วยนะครับดูแลคุณไม่ใช่แต่คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อหรือคุณแม่นะครับที่คุณเกศเชื่อว่า
1: คุณแม่ค่ะคุณแม
0: ่ครับก็นะชื่นชมคุณเกศมากๆเลยที่ดูแลจนถึงช่วงสุดท้ายของท่านเลยนะคร
1: ับ ค่ะคุณนินนะคะบอกว่าที่พูดหลักการมันเป็นเคสปกติแต่เคสเนี้ยไม่ปกติมันถึงเป็นแบบนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ก็ถึงบอกนะครับว่าเหตุผลเราเลยไม่รู้ไง
1: ค่ะ
0: คุณขวัญว่าจริงๆแล้วเขาส่งแม่เขาไปเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรแต่ยังไงก็ตามเนี่ยวันนี้การที่คุณแม่ออกมาพูดถึงศูนย์นี้มันทำให้เราตื่นตัวเราก็ตื่นรู
1: ้
0: ว่ามันมีศูนย์แบบนี้อยู่ในเมืองไทยเยอะแค่ไหนอ่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่มีข่าวนี้เราไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าหลังบ้านของศูนย์เนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: ใช่
0: แล้วต้องขอบคุณข่าวนี้เลยนะครับ
1: ค่ะเพราะว่าคือวิธีการดูแลผู้ป่วยที่มีอารมณ์ไม่คงที่เนี่ยนะคะก็อาจจะมีหลากหลายวิธีซึ่งช่วงที่เกิดข่าวนี้เกิดขึ้นมานะอาจารย์มอสขวัญไปเห็นคลิปของลูกคนนึงที่ดูแลคุณพ่อที่มีอาการป่วยแบบนี้ล่ะค่ะแล้วก็ตอนกลางคืนน่ะท่านจะลงจากเตียงอยู่เสมอก็เลยแบบมันใช่ค่ะท่านจะลงจากเตียงอยู่เสมอแล้วก็คือน้องเขาเนี่ยเหมือนกับว่าต้องหาวิธีการต่างๆเนี่ยมาช่วยเพื่อที่จะ ให้ท่านเนี่ยอยู่ในเตียงอยู่ในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยนะคะ
0: น้
1: อง
0: ใช้
1: น้องใช้เป็นวิธีใช้ผ้าเป็นลักษณะคล้ายๆแข็งแรงนิดนึงนะคะอาจารย์มอสเป็นลักษณะคล้ายๆเชือกผ้าค่ะเหมือนเทควันโดที่เขาเป็นผูกเอวอาจารย์มอสลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นมาเย็บเชื่อมต่อเป็นตารางที่มองเห็นเป็นเหมือน

0: แต่ว่าเป็นตะข่ายอ่ะลักษณะแบบนั้นขนาดเท่าเตียงแล้วก็ผูกไว้กับเตียงเพื่อที่จะไม่ให้ท่านอ่ะเหมือนกับว่าปีนเตียงออกมาตอนกลางคืนซึ่งน้องก็บอกว่ามีความเข้าใจนะคะเรื่องของการที่ใช้ตัวกรงเหล็กตรงนั้นสำหรับสถานดูแลแต่มันมีวิธีการอื่นนะอย่างเช่นตัวเองเนี่ยใช้เป็นลักษณะผ้าเย็บเป็นตะข่ายแล้วก็เหมือนกับผูกขึงไว้ก็จะขึงไว้ในช่วงเวลาที่ท่านนอนหลับก็คือก่อนที่ท่านจะหลับแบบหลับลึกเนี่ยคือก่อนหลับลึกเนี่ยก็คือไม่ได้ผูกตะข่ายนะแล้วก็พอท่านหลับลึกก็ใช้วิธีการผูกตะข่ายนี้แล้วคือตอนกลางคืนน้องคนเนี้ยที่ดูแลคุณพ่อเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ได้นอนหลับแบบเต็มที่เหมือนกันไม่ต้องแบบตื่นผวาในตอนช่วงกลางคืนอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางออกในการแก้ปัญหานะคะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตจริงกับผู้ป่วยที่มีสถานการณ์ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษแบบนี้ค่ะอาจารย์มอส
1: ก็เนี่ยค่ะคุณขวัญเพราะเขาคิดว่าถ้าเกิดการที่เขาเลือกใช้ผ้าเพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าถ้าเป็นเหล็กพ่อจะเจ็บ
0: ค่ะคืออย่างน้อยเวลาพ่อดึงขึ้นมาเนี่ยเหล็กยังไงก็เจ็บมืออยู่ดี
1: แน่นอนนะครับถ้าเหล็กมันก็แล้วความเป็นเหล็กกับความเป็นผ้าเนี่ยความรู้สึกมันต่างกันเนาะ
0: ค่ะ
1: พอเป็นเหล็กมันดูเป็นกรงขังนะอันนี้พูดตรงๆนะครับดูเป็นห้องขังดูเป็นแบบว่าอย่างที่ทุกคนพูดนะครับเตียงกรงเหล็กก็ใช้ชื่อว่ากรงเลยก็กรงมันก็ไม่ใช่สำหรับมนุษย์อยู่แล้วอะถูกไหมฮะ
0: ค่ะ
1: นั้นพอน้องเขาใช้ผ้าเนี่ยมันคือการที่เขาห่วงพ่อเขากลัวพ่อเขาเจ็บแล้วก็เอาใช้ผ้าแล้วก็โอ้โหมันเป็นวิธีคิดที่มันเป็นความรักความใส่ใจคุณขวัญ
0: อืมค่ะ
1: อันนี้เขาทำให้พ่อเขาแต่อันนั้นเขาทำให้ลูกค้า
0: ค่ะ
1: คนละวิธีคิดไง
0: คนละวิธีคิดกันนะคะก็คุณกฤษรัตน์ค่ะอันนี้ให้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งชื่อหัวข้อของเรามาอาจารย์มอสบอกว่าคำว่าเตียงกรงเหล็กคำนี้ส่วนตัวของคุณกฤษรัตน์เนี่ยนะคะบอกว่าไม่ชอบคำนี้เพราะว่าผมว่ามันรู้สึกโหดร้ายเกินไปคือการที่ต้องเอาเตียงไปเพื่อต้องการดูแลผู้ป่วยหรือว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคแบบที่ไม่สามารถไปไหนได้เนี่ยผมคิดว่าเตียงมันเป็นประโยชน์สำหรับการนอนรักษาโรคต่างๆเพื่อการรักษาให้หายจากอาการไวๆอยากที่จะถ้าเปลี่ยนจากคำว่าเตียงกรงเหล็กเนี่ยเป็นเตียงรักษามากกว่าจะดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนะคะให้ทัศนคติเกี่ยวกับการตั้งชื่อคือการตั้งชื่อหัวข้อนี่คือเหมือนถ้าแรงเปรี้ยงอ่ะเหมือนว่าฟาดนะให้หันมามองค่ะ
1: จริงๆเราบอกว่าที่สื่อในสื่อทั้งหมดตอนนี้ที่เราพูดถึงโสธรชัยเนี่ยครับเตียงกรงเหล็กตัวเนี้ยเป็นไฮไลท์เลยนะครับที่ทำให้รู้ว่าศูนย์ในการดูแลที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่ได้ห่วงใยผู้ป่วยอย่างจริงจังอย่างจริงใจอย่างนี้แหละอย
0: ่
1: างจริงใจอ่ะก็จะเนี่ยตอนอยากให้ตรวจสอบสิ่งนี้กับหลายศูนย์เลยอ่
0: ะ
1: ว่าศูนย์อื่นๆมีอีกไหมอ่ะเพราะว่าผมเห็นด้วยกับทางคุณอะไรนะฮะ
0: คุณกฤษรัตน์ค่ะ
1: คุณกฤษรัตน์ที่เขียนมาถูกต้องเลยครับว่าเตียงกรงเหล็กมันไม่ควรจะมีอยู่ในโลกใบนี้
0: ค่ะ
1: เพราะนี่ไม่ใช่สิ่งที่มันถูกต้องสำหรับการดูแลคนนะครับ
0: ค่ะเนี่ยแหละมาสู่คำถามที
1: ่
0: ที่ขวัญจะถามอาจารย์มอสเลยว่าตอนที่คุณแม่พัดเนี่ยนะคะได้เดินทางไปที่ศูนย์ดูแลที่จังหวัดกาญจนบุรีอีกครั้งหนึ่งที่ตรงศูนย์ผู้สูงอายุโสธรชัยใช่ไหมคะไปเห็นสถานที่เดิมๆท่านเหมือนมีความอัดอั้นมาจากข้างในอ่ะอาจารย์มอสเรื่องที่คือลักษณะทางจิตวิทยาคนที่ไปเจอสถานที่เดิมๆกับความรุนแรงแบบเดิมแม้ว่าตอนที่ไปอ่ะไม่ได้มีความรุนแรงอะไรท่านก็ไปเดินดูตามห้องปกติเรื่องสภาวะจิตใจตรงนี้อาจารย์มอสอธิบายตรงนี้ให้คุณผู้ฟังนิดนึงค่ะ
1: มันเป็นแผลคุณขวัญมันเป็นแผลเหมือนคนที่เพราะไอ้นี่มันเป็นการความตกใจหรือความหวาดกลัวอย่างรุนแรงที่มันบันทึกไปในจิตใต้สำนึกแล้วเรียบร้อยนะครับเหมือนคนที่เคยกลัวงูอย่างรุนแรง
0: ค่ะ
1: แค่เขาเห็นอะไรที่มันเป็นแบบเส้นๆเหมือนงูเขาก็จะกลัวมากอ่ะ
0: ค่ะ
1: หรือคนที่กลัวที่แคบคุณขวัญเคยได้ยินไหมครับ
0: เคยได้ยินค่ะ
1: คนกลัวที่แคบคนกลัวที่แคบเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับตอนเด็กอาจจะมีประวัติในการถูกขังในห้องเล็กๆตอนเด็กๆนะอาจจะมีประวัติของการถูกทำโทษโดยการขังในห้องเล็กๆเป็นไปได้ซึ่งพวกเนี้ยบาดแผลระดับลึกเนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่เขากลัวอย่างรุนแรงแล้วก็รู้สึกได้รับความทุกข์ใจอย่างรุนแรงกับเรื่องราวนั้นๆแล้วมันก็บันทึกเป็นบาดแผลไปในจิตใต้สำนึกพอไปเจอเหตุการณ์เก่าๆเหตุพอไปเจอบรรยากาศเดิมๆหรือสิ่งที่คล้ายๆกับบริบทในช่วงเวลานั้น

0: ความทรงจำพวกนี้มันถูกดึงกลับมาได้ครับนะเช่นกันครับความทรงจำของคุณแม่พัดที่เขาเจ็บปวดกับบริเวณนั้นเนี่ยพอมันไปเจอปุ๊บภาพเดิมมันก็วนกลับมานะฮะก็ถ้าจะหายก็ถ้าไม่ได้กลับไปก็ไม่รบกวนถูกไหม
1: ถูกต้องก็คือไม่
0: กลับไปก็จะรบกวน
1: ค่ะ
0: ครับถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไร
1: ค่ะแล้วคือเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยเหมือนกับว่าในลักษณะที่พอพูดถึงก็อาจจะมีการแบบ
0: มีน้ำตาเลย
1: มีน้ำตามีความสะอื้นขึ้นมาอะไรทำนองเนี้ยคือคนที่อยู่รอบๆหรือว่าคนที่อยู่ให้กำลังใจเนี่ยคือสามารถพูดได้ในทิศทางไหนบ้างที่จะแบบให้บรรเทาอาการลงไปอะค่ะอาจารย์มอสเพราะว่าให้เขาเหมือนสามารถรับมือกับสถานการณ์นั้นได้ดีขึ้นนะคะ
0: โอ้ผมคนทั่วไปช่วยอะไรไม่ได้เท่าไหร่ครับคุณขวัญ
1: ได้น้อยมากเลย
0: ต้องมีต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างพวกผมที่เข้าไปนั่งคุยแล้วก็ทำการเรียกว่าบำบัดก็ได้ครับเรียกภาษาเข้าใจง่ายคือบำบัดบำบัดโดยการต้องไปเข้ากระบวนการที่จะเปลี่ยนภาพในสมองของเขาแล้วก็เปลี่ยนภาพความทรงจำนั้นให้ใหม่ๆคนรอบข้างก็ทำได้แค่เอาเคปล่อยให้เขาดำดิ่งไปกับสิ่งนั้นก่อนเนาะปล่อยเขาเจ็บปวดแล้วบอกว่าโอเคตอนนี้เรากลับมาแล้วนะเรื่องนั้นมันจบไปแล้วนะเรื่องนั้นจบไปแล้วอาจจะบอกได้แค่นี้ให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเอง
1: ค่ะ
0: คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันเกิดในอดีตและความเจ็บปวดมันยังมาแต่เรื่องทั้งหมดมันจบไปแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็บอกเขาว่าวันนี้เราปลอดภัยแล้วนะเรารอดมาแล้วเรากลับมาแล้วนะตั้งสตินะอยู่กับปัจจุบันนะอันนี้ช่วยได้แต
1: ่
0: ถ้าจะช่วยในเชิงของการลบภาพไปเลยอ่ะไม่ได
1: ้ค่ะนะก็คือให้กำลังใจว่ามีเราอยู่ข้างๆแล้วก็เราเป็นแบบยืนอยู่ตรงนี้เสมอไม่ไปไหนทำนองนี้นะคะ
0: และเรื่องร้ายๆทั้งหมดกลับไปแล้วนะจบไปแล้ว
1: จบไปแล้วนะคะ
0: จบไปแล้ว
1: ค่ะเมื่อกี้ขออภัยนะคะที่อ่านความเห็นเนี่ยชื่อคุณกฤษฤทธิ์ค่ะดิฉันอ่านกฤษฤทธ
0: ิ์โอเค
1: ขออภัยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะคุณกฤษฤทธิ์ก็บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยควรที่จะสนใจดูแลผู
0: ้
1: รักษาที่มีผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเนี่ยงบประมาณที่ต้องจัดการซื้อเตียงให้แบบให้ได้ด้วยนะคะก็คือให้รักษาผู้ป่วยติดเตียงมารักษาโรคแล้วก็รักษาอาการมากกว่าแต่ว่าอันนี้มันเป็นเชิงธุรกิจไงเรื่องของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมันไม่ใช่เป็นศูนย์ของในสังกัดของหน่วยงานรัฐนะคะอันเนี้ยหน่วยงานรัฐเนี่ยขวัญแทบจะมีข้อมูลน้อยมากเลยอาจารย์มอสว่าเขามีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุด้วยหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
0: ผมไม่แน่ใจเลยครับแต่ว่าศูนย์แบบเนี้ยเป็นเอกชนเยอะมากนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยทุกคนในสังคมรับรู้ว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงของผู้สูงวัยสังคมผู้สูงวัยนะเพราะว่าอัตราการเกิดน้อยลงแต่การเกิดน้อยลงผู้สูงวัยก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแหล่งที่หลายคนมองว่ามันเป็นอาจจะเป็นแหล่งธุรกิจได้ในอนาคตธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงวัยนั้น Wellness Center ศูนย์ดูแลเนี่ยก็สำคัญมากนะครับศูนย์ก็หลายๆคนก็พยายามจะทำศูนย์ดูแลนี้แล้วก็อยากจะทำธุรกิจกับเรื่องผู้สูงวัยนะครับก็นะแล้วก็เลยถ้ารัฐบาลได้ยินเรื่องนี้แล้วเนี่ยสิ่งรัฐบาลควรจะทำเลยคืออาจจะต้องมีหน่วยงานอย่างจริงจังครับที่เข้าไปตรวจสอบเลยอ่ะแล้วก็ตรวจสอบทุกตารางนิ้วจริงๆนะเพราะว่าอันเนี้ยเขาบอกเขาตรวจสอบโสธรชัยแล้วเนี่ยตรวจสอบได้แค่1,600ตามที่ยื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมี 4,000 ตารางเมตรแล้วอีก 3,000 กว่ามันหายไปไหน
1: คืออ
0: ีก 2,000 กว่า 3,000 กว่า
1: เหมือนยื่นจดทะเบียนไว้แค่นั้นเลยอย่างเงี้ยอาจารย์ตอนแรกอ่ะมันก็เป็นในลักษณะนั้นซึ่ง
0: มันต้องเห็นความผิดปกติตอนไปตรวจอ่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคุณขวัญคนเรามันไปถึงที่หนึ่งก็ต้องดูรู้ว่า1,600มันขนาดไหนเนาะแต่ว่าถ้าเกิดที่มันใหญ่กว่านั้นต้องถามละข้างหลังคืออะไรมันต้องจริงจังกับการตรวจอ่ะครับอันเนี้ยก็เนี่ยกลายเป็นว่าท่านหัวหน้าศูนย์มั้งหรือผู้อำนวยการเขตหรือผู้อำนวยการศูนย์ไม่รู้ว่าโดนย้ายไปแล้วกลายเป็นมีความผิดไปเลย
1: ค่ะก็คือถ้าในเรื่องของการดูแลแบบนี้เนี่ยต้องมีความละเอียดถี่ถ้วนไม่ว่าแบบไหนแหละเวลาเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปตรวจเนี่ยต้องละเอียดถี่ถ้วนมากกว่านี้นะคะ
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นภาครัฐเองต้องทีมงานที่ดูแลอย่างจริงจังแล้วครับกับเรื่องราวของศูนย์ผู้สูงวัยไม่เช่นนั้นก็จะเป็นอย่างเงี้ยประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแน่นอน
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: เพราะ
0: มีเยอะมากเขาบอกว่าในประเทศไทยมีเป็นพันศูนย์เลยนะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์มีเยอะมากแล้วก็คือพอมีเยอะมากแล้วเนี่ยคือเหมือนกับว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าทุกศูนย์มีมาตรฐานเดียวกับที่ได้ตั้งแต่ยื่นคำขอหรือเปล่านะคะเออแต่ว่า
0: ถูก
1: คือเรื่องนี้เนี่ยคือคนที่เป็นญาติเนี่ยก็อาจจะมีข้อมูลรับรู้ได้น้อยเพราะ

0: ว่าเวลาไปเยี่ยมเขาก็จะจัดให้เป็นโซนด้านนอกที่เป็นโซนเยี่ยมโซนรีเซพชันโซนรับแขกใช่ไหมคะเรื่องสถานที่อยู่จริงเนี่ยคืออาจจะน้อยมากที่จะได้รับการรับรู้แต่ว่าถ้าหากว่าเป็นสถานที่ที่มีมาตรฐานหรือว่าถูกต้องแล้วก็เขามีความจริงใจในการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยเนี่ยนะคะอาจารย์เขาก็จะมีภาพมีคลิปส่งให้ในกลุ่มไลน์เพราะว่าเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายขึ้นใกล้ชิดแล้วก็จับต้องได้ง่ายขึ้นอันนี้คือหลายๆศูนย์ที่ขวัญเข้าไปหาข้อมูลเลยทำนองนี้อาจารย์ก็ตอนช่วงเช้าเขาจะมีการส่งข้อมูลว่าผู้ป่วยผู้สูงอายุเนี่ยมีชีพจรเท่าไรอุณหภูมิร่างกายเป็นยังไงความดันเป็นยังไงอาหารแต่ละมื้อรับประทานอย่างไรด้วยอะไรบ้างหมดไหมไม่หมดกายภาพทำอะไรบ้างอันนี้หลายๆพื้นที่เราต้องให้ความเป็นธรรมกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอื่นๆด้วยนะคะว่าแต่หลายๆศูนย์ก็มีมาตรฐาน
1: ที
0: ่
1: ด
0: ี
1: ก็มีเยอะครับ
0: ใช่ครับ
1: ที่ดีก็เยอะแต่เราเนี่ยมันทุกอย่างมันถ้ามันโปร่งใสอ่
0: ะ
1: มันจะคุยได้หมดเราจะเดินเข้าถึงห้องนอนเขายังได้เลย
0: ใช่ไหมครับใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: อันนี้ก็คือ
1: เราไปโรงพยาบาลเราก็ยังเยี่ยมได้จนถึงห้องนอนเพราะตรงนั้นเขาโปร่งใส
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับอืม
0: หลายๆคนอาจารย์มอสสำหรับในมุมมองของผู้สูงอายุเองเนี่ยคือเหมือนกับว่าเวลาที่เจอปัญหาเกิดขึ้นบางครอบครัวนะอาจจะมีปัญหาของผู้สูงอายุที่ป่วยแต่ว่าคือมันยังไม่ถึงขั้นที่แบบป่วยเยอะป่วยติดเตียงหรือเหมือนไร้ศักยภาพแล้วหรืออะไรทำนองเนี้ยวิธีการสื่อสารในให้เขาเข้าใจถึงภาวะความจำเป็นในเรื่องของการที่หนึ่งคืออาจจะพาไปศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสองเรื่องของทรัพย์สินคือบางบ้านเนี่ยคือแทบจะไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้แล้วการแบ่งทรัพย์สินในบรรดาของผู้รับมรดกเนี่ยก็จะเป็นปัญหาต่อไปหรือบางคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ เรื่องของการพิทักษ์ทรัพย์หรือว่าผู้อนุบาลผู้ดูแลอย่างนี้อาจารย์คือการที่จะทำการสื่อสารกับผู้สูงอายุที่จะต้องจัดการในกรณีทรัพย์สินเนี่ยเราจะต้องสื่อสารยังไงเพราะว่าเพื่อที่จะไม่ให้เขาเข้าใจว่าเราจะมาฮุบสมบัติเขาอะ
1: โอ้อันนี้ตอบยากครับ
0: เอายากใช่ไหม
1: ยากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเป็นความคิดส่วนตัวของแต่ละท่าน
0: ค่ะ
1: ทีนี้แต่ละท่านเนี่ยคุณขวัญลองนึกภาพผู้สูงวัยนะที่ท่านก็มีความคิดที่แข็งแรงของท่านอยู่แล้วอะ
0: ค่ะ
1: คุณขวัญทำอะไรท่านไม่ได้เลยนะฮะยกเว้นถ้าเราจะไปหาคนที่มีอิทธิพลกับความคิดของท่านเช่นหลานคนโปรดลูกคนโปรดที่เขาฟังที่เขายอมฟังอันนั้นน่ะอาจจะช่วยได้แต่ถ้าเขาไม่มีลูกคนโปรดหลานคนโปรดหรือคนที่เขายอมฟังเลยอ่
0: ะ
1: ความคิดของเขาก็จะใหญ่ที่สุดเสมอคุณขวัญโดยเฉพาะอันนี้ผมขอเรียนโดยเฉพาะในสังคมเอเชียที่เราให้เกียรติกับผู้ใหญ่มากๆท่านก็จะมองว่าท่านเติบโตมาด้วยคุณวุฒิวัยวุฒิของท่านแบบเนี้ยท่านก็เชื่อความคิดของท่านเป็นหลัก
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวครับแล้วทีเนี้ยพอสมมุติท่านเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วท่านก็ไม่ลงรอยกับคนในบ้าน
0: ค่ะ
1: มาแต่ไหนแต่ไรแล้วด้วยความเป็นผู้ใหญ่ที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงคุณขวัญว่าการอยู่ร่วมกันการรับมือกันกับความคิดท่านจะยากแค่ไหนอ่ะ
0: ยากมากอาจารย์มอส
1: ใช่ป่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่มีมันทฤษฎีอาจจะอ้าไปเนอะแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่ได้อ่
0: ะ
1: เพราะว่าท่านเองท่านก็บอกว่าไม่ท่านไม่ทำจะมาฮุบฉันเหรอนะเหมือนในละครเคยเห็นไหมคร
0: ับใช่ใช่
1: มันไม่ได้ง่ายเลยมันไม่ได้ง่ายครับเพราะว่านี่แหละครับแต่ถ้าวันนี้ท่านผู้ใหญ่ท่านไหนก็ตามที่ยังไม่ไปถึงจุดนั้นถึงจุดที่แบบยังดูแลตัวเองก็ลองพิจารณาดูว่าการทำพินัยกรรมการทำเรื่องราวต่างๆอ่ะมันไม่ได้มันไม่ใช่การสาปแช่งตัวเองเน
0: า
1: ะ
0: ใช่หลายคนเชื่อแบบนั้น
1: แต่ความสะดวกสบายของมันคือความสะดวกสบายของลูกหลานที่จะไม่ต้องมาทะเลาะกันถ้าท่านรักลูกหลานรักคนในครอบครัวพินัยกรรมคือสิ่งที่ท่านจะทำให้คนที่ท่านรักได้เลยนะ
0: อืมใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: เพราะว่าจริงๆแล้วทัศนคติของคนเอเชียแล้วกันนะคะขวัญไม่แน่ใจว่าชาวตะวันตกเนี่ยเขาคิดหรือเปล่าว่าในเรื่องของการทำพินัยกรรมเนี่ยเป็นการเหมือนกับว่าสาปแช่งตัวเองอะไรทำนองนี้แต่ว่าอยากบอกว่ามันคือความง่ายสำหรับคนที่อยู่ข้างหลังแล้วกันนะ
1: ถูกครับถูกแล้วก็ถ้าท่านรักลูกหลานจริงๆแล้วอยากให้ลูกหลานอยู่อย่างสงบสุขอะพินัยกรรมคือสิ่งที่ต้องทำก่อนเลยถ้าท่านเป็นคนมี

0: มีทรัพย์สินนะเป็นคนมีทรัพย์สินมีทรัพย์สมบัติเนี่ยแบ่งเถอะครับทำให้เรียบร้อยจะทำไว้แบบลับๆก็ได
1: ้
0: นะแล้วก็ไม่ต้องให้ใครรู้ก็ได้ครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอันเนี้ยเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือถ้าเกิดเราต้องเขาต้องส่งเราไปอยู่ในสถานดูแลเราก็จริงๆลูกหลานก็ต้องถามก่อนนะว่าท่านอยากไปไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะบางท่านก็อยากไปนะคุณขวัญ
1: บางท่านขวัญเคยมีเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนี่แหละค่ะเล่าให้ขวัญฟังว่ามีท่านหนึ่งนะมาอยู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนี่แหละค่ะอยู่ประมาณ6เดือนแล้วก็มีพัฒนาการทางกายภาพที่ดีขึ้นแล้วทางศูนย์ก็บอกกับครอบครัวว่าช่วยมารับคุณตากลับไปบ้านได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้คุณตาดูแลตัวเองได้แล้วเคลื่อนตัวได้ดีแล้วสามารถดูแลตัวเองได้คุณตากลับไปอยู่บ้านได้2เดือนแล้วก็บอกกับลูกหลานว่าขอกลับมาที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งเนี้ยอีกแล้วก
0: ็คิดถึง
1: เพื่อนๆที่นั่นอันนี้คือ
0: ใช่ครับ
1: เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหากว่าศูนย์ดูแลตรงนั้นเนี่ยให้ความสบายใจให้ความอบอุ่นกับเขาได้จริงเพราะว่าคุณตาบอกว่าถ้ากลับไปอยู่บ้านก็อยู่คนเดียวเพราะลูกหลานออกไปทำงานกันหมด
0: ถูกนี่เลยครับคือเหตุผลถูกต้องครับเพราะว่าถ้าเราเจอศูนย์ที่ดีแล้วเราเจอศูนย์ที่เขาน่ารักเนี่ยเราจะสบายใจเลยล่ะในฐานะที่เราก็จะได้อิสระในการทำงานเนา
1: ะ
0: เราก็จะได้มีแรงทำงานอย่างเต็มที่มีจิตใจที่แจ่มใสแล้วก็กลับไปเยี่ยมท่านได้ส่งเงินให้ท่านได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันถ้าเราเจอศูนย์ดีเราก็จะทุกอย่างก็ลงตัว
1: ค่ะอันนี้ขวัญมีเรื่องหนึ่งมาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังกับอาจารย์มอสนะคะมีคุณแม่ขวัญเองนี่แหละมีเพื่อนนะบอกว่าคุณแม่คะขวัญเนี่ยขอเงินในบัญชีเนี่ยให้ขวัญได้ไหมให้มาดูแลคุณแม่เนี่ยได้ไหมแม่บอกขวัญแม่บอกว่าแม่มีเงินน้อยมากเลยไม่ให้ไม่ได้หรอกอย่างนั้นอย่างนี้จนกระทั่งมีครั้งหนึ่งคือคุณหมอที่โรงพยาบาลก็ถามถึงขวัญ นะคะว่าเหนื่อยไหมยากไหมสำหรับสถานการณ์การเงินตอนนี้อะไรเงี้ยคุณหมอก็บอกคุณหมอไปว่าค่อนข้างยากคุณหมอก็หลังจากนั้นก็พาคุณแม่เข้ามาในห้องคุณหมอใช้คำว่าคุณแม่ครับน้องขวัญเหนื่อยมากเลยตอนนี้ที่ต้องใช้เงินดูแลคุณแม่คุณแม่สะดวกให้น้องขวัญยืมเงินก่อนได้ไหมคุณหมอใช้คำว่ายืมนะคะไม่ใช่คำว่าขอคุณแม่ก็เลยถามว่าแล้วจะยืมเยอะไหมล่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าก็อาจจะต้องเยอะนะครับคุณแม่อะไรเงี้ยแม่ก็บอกให้ยืมอ่ะได้แล้วเมื่อไหร่คืนดีล่ะคือมีกระบวนการตรงนี้อาจารย์มอสคือเหมือนว่าเวลาการใช้คำพูดเนี่ยอย่างเพื่อนขวัญเนี่ยใช้คำว่าขอเงินจากคุณแม่เนี่ยคุณแม่จะมีความหวงแหนรู้ได้เลยค่ะว่าท่านหวงแหนของท่านซึ่งเป็นปกติท่านควรหวงแหนทรัพย์สินของท่านถูกต้องแล้วแต่พอคุณหมอใช้คำว่ายืมเนี่ยคุณแม่เริ่มเปิดใจอาจารย์มอสอันนี้อาจารย์มอสมองเรื่องของการใช้คำพูดการสื่อสารตรงนี้ยังไงบ้างคะ
0: ถูกต้องเลยครับก็เราต้องรู้ใจเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: ต้องรู้ใจเขาต้องรู้ใจเขาว่าเราเขาเป็นคนแบบไหนนะครับแล้วก็ในสภาวะของแต่ละคนอย่างคุณแม่ของขวัญที่เล่าให้ฟังก็คือมีความอัลไซเมอร์แล้ว
1: ถู
0: กไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยท่านก็จะมีความทรงจำอะไรบางอย่างของท่านที่มันแข่งขันบนอย่างคุณหมอรู้ไง
1: ค
0: ุณหมอจะรู้อาการก็เลยใช้เลือกใช้คำถูกเพราะฉะนั้นเราเองเราถ้าเป็นผู้ใกล้ชิดเราก็ต้องรู้ว่าตอนนี้ท่านอยู่ในสภาวะแบบไหนต้องพูดกับท่านยังไงท่านถึงจะยอมนะครับซึ่งทำให้ท่านต้องเปลี่ยนคำพูดแบบไหนเพื่อทำให้ท่านยอมมันไม่ใช่การโกหกนะคุณขวัญแต่มันเป็นการทำให้ถูกต้องถูกใจท่านและท่านยินยอมทำตามมากกว่า
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะวันนี้เราวัตถุประสงค์เราคือต้องการที่จะทำให้ท่านเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขที่สุดนะ
1: ใช
0: ่อะไรที่เราสามารถที่จะทำให้ท่านมีความสุขได้ก็ทำมันไม่ใช่การโกหกมันไม่ใช่แต่เราจะไปขัดใจท่านแล้วทำให้เกิดเรื่องราวเพื่ออะไรก่อน
1: ค่ะ
0: ผมจะบอกเสมอว่าผู้สูงวัยเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะยอมอะไรได้และทำให้ท่านมีความสุขได้ทำเถอะนะครับและให้เรื่องทุกอย่างมันง่ายสุดแล้วก็ผ่านไปได้อย่างราบรื่นดีที่สุดครับอย่าทำให้ยากเลยเพราะเมื่อยากปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความขัดแย้งในครอบครัวเปล่า
1: ค่ะเหลืออีกประมาณสัก30วินาทีเรื่องนี้อาจารย์สรุปได้ว่าอย่างไรบ้างคะ
0: สรุปว่าการดูแลผู้สูงวัยเนี่ยนะครับมันเป็นช้อยส์ของแต่ละครอบครัวจริงๆนะฮะก็ขอให้ไต่ตรองให้ดีแล้วกันแล้วก็เลือกเมื่อเลือกแล้วเนี่ยก็จงบอกกับตัวเองว่าเราเจตนาดีเสมอนะครับแล้วก็ทำตามเจตนาดีของเราว่าเราจะเลือกดูแลเองหรือเราจะเลือกส่งท่านไปที่ ศูนย์ใดๆก็ตามแต่เมื่อถึงตรงนั้นแล้วก็ขอให้ดูแลท่านให้ดีที่สุดตามกำลังที่เราจะทำได้ในรูปแบบของเรานะครับในรูปแบบของเราแล้วก็ถ้าแต่ละศูนย์เนี่ยก็คงต้องตรวจสอบอย่างดีเพราะตอนนี้มีข่าวมาแล้วเนา
1: ะ
0: ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งที่มันมีข่าวนี้ขึ้นมาทำให้เราต้องระมัดระวังกันมากขึ้นครับคุณขวัญ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวร้ายกลายเป็นดีแล้วนะคะขวัญกับอาจารย์มอสลาคุณฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับ

นี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลเปิดมุมใหม่การเข้าถึงเงินทุนธุรกิจใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสุภจีส่งผู้แทนพาณิชย์ร่วมเวที IMF World Bank หารือแนวทางสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม13ตุลาคมนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมเวทีหารือแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยเวทีดังกล่าวมุ่งหารือการนำมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นมาต่อยอดเป็นโอกาสทางการเงินและการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมนางสาวลลิดากล่าวว่าประเด็นสำคัญของการหารือคือปัจจุบันธุรกิจจำนวนหนึ่งมีทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมที่สามารถสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแต่ทรัพย์สินเหล่านี้อาจยังไม่ได้รับการประเมินมูลค่าหรือยอมรับจึงเป็นโจทย์สำคัญว่าระบบการเงินจะสามารถนำมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามาประกอบการสนับสนุนเงินทุนแก่ธุรกิจได้อย่างไรการหารือครั้งนี้เป็นโอกาสให้ประเทศไทยแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนและแนวทางพัฒนาระบบการเงินให้รองรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของการเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนนอกเหนือจากการใช้หลักประกันแบบดั้งเดิมรัฐบาลสั่งการคุมเข้มสถานดูแลผู้สูงอายุ 1,203 แห่งทั่วประเทศครอบคลุมสถานที่ความปลอดภัยและบริการนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการร้องเรียนสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงเกี่ยวกับการกักขังและทำร้ายผู้รับบริการรัฐบาลได้มอบหมายกระทรวงสาธารณสุขควบคุมกำกับและส่งเสริมมาตรฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดซึ่งปัจจุบันมีสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจำนวน 1,203 แห่งทั่วประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในสังกัดทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการกำกับติดตามและตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ.ศ. 2559และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเน้นคุมเข้ม3ด้านได้แก่มาตรฐานด้านสถานที่ต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสะอาดปลอดภัยมีทางเข้าออกและพื้นที่ให้บริการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุรวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยต้องมีระบบป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินอุปกรณ์ที่จำเป็นตลอดจนมาตรการดูแลความปลอดภัยของผู้รับบริการและมาตรฐานด้านการให้บริการต้องจัดระบบการดูแลที่เหมาะสมมีบุคลากรและผู้ให้บริการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงต้องให้บริการอยู่ภายในขอบเขตของกิจการที่ได้รับอนุญาตโดยสั่งการลงพื้นที่ตรวจสอบดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีสภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนหากผู้ประกอบการฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้

0: หากมีการรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารักษาซึ่งถือเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับปานามาประกาศฉุกเฉินรับมือแผ่นดินไหวทางการปานามาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเร่งรัดการฟื้นฟูความเสียหายและการจะส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด 7.7 และ aftershock หลายระลอกตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาทางการปานามายืนยันว่าเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตมีเพียงผู้ได้รับบาดเจ็บ20กว่าคนและล่าสุดในวันเสาร์ได้เกิดแผ่นดินไหวตามมาขนาด 5.5 ซ้ำอีกครั้งแต่ไม่มีรายงานความเสียหายเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะอุตุเตือนอากาศแปรปรวนถึงวันที่13ตุลาคมนี้ระวังฝนฟ้าคะนองลมแรงและลูกเห็บตกกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยระบุว่าในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ถึง13ตุลาคมภาคใต้จะได้รับผลกระทบทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวMCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @MCOT Academy ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
7: ตอนนี้10:10 ของวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ครับก็เช่นเดิมครับกินเที่ยวทั่วไทยอยู่กับผมหนุ่มสุทนรุ่งธัญรัตน์และสาวสวยของเราน้องแอนครับเชิญครับ
8: ค่ะวันนี้ได้เจอพี่หนุ่มตัวจริงเสียงจริงแล้วนะคะ2สัปดาห์ที่ผ่านมาแอบหนีน้ำท่วมไปนะคะวันนี้กลับมาอยู่ในภาวะปกติแล้ว บ้านคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะกินเที่ยวทั่วไทยเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเราได้เราก็จะพากินพาเที่ยวกันเช่นเคยนะคะแม้ว่าฝนอาจจะยังตกอยู
7: ่
8: แต่ว่าช่วงนี
7: ้
8: ดีหน่อยว่าอาจจะไม่ได้ตกแบบเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาเนาะพี่หนุ่มช่วงที่ผ่านมาโอ้ตกกันทั่วฟ้าเลยล่ะแต่ตอนนี้เนี่ยภาคใต้เป็นห่วงนะคะส
7: ั
8: ปดาห์ที่ผ่านมาพี่หนุ่มแอนเดินทางไปสงขลาโอ้โหเป็นการเดินทางลงภาคใต้ครั้งแรกของแอน อยากจะบอกเลยว่า
7: เป็นไงฮะ
8: แอบเข็ดกับการนั่งรถ ด้วยความที่นั่งไปทำงานไงพี่หนุ่มเราก็ต้องมีระยะเวลาใช่ไหมคะว่าเราจะต้องไปถึงกี่โมงอะไรยังไงเดินทางจากกรุงเทพไปนอนที่สุราษฎร์ธานีก่อนแล้วก็จากสุราษฎร์เนี่ยไปทำงานต่อที่สงขลาเพราะฉะนั้นในการเดินทาง3วันเนี่ยหมดไปกับคือวันเวลาหมดไปกับการเดินทางแล้วก็เลยทำให้แทบจะไม่ได้แวะไหนเลยค่ะพี่หนุ่มอาจจะได้ไปสักการะศาลหลักเมืองที่สุราษฎร์ธานีแป๊บนึงประมาณ5นาที
7: เอาเหรอ
8: แวะซื้อกาแฟอีกประมาณ5นาที
7: เออเป็น10
8: แล้วทั้งหมดก็คือเดินทางค่ะ
7: อันนี้เขาบอกอย่างงี้น้องแอนขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมถ้าคราวหน้าถ้าน้องแอนเนี่ยหมายถึงว่าถ้าจะไปทำงานที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่ว่าต้องไปที่ตัวสงขลาก
8: ่
7: อนแนะนำอย่างนี้เผื่อท่านผู้ฟังอาจจะเดินทางนะครับก็กรุงเทพเนี่ยพี่หนุ่มแนะนำให้ไปเส้นทางทุ่งสง
8: อืมใช่ค่ะ
7: คือหนึ่งทุ่งสงเนี่ยคุณแวะพักที่อำเภอทุ่งสงสักหนึ่งคืนอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเสร็จแล้วตอนเช้าเนี่ยให้เข้าเส้นทางพัทลุงพัทลุงที่ไปข้ามสะพานข้ามทะเลทะเลสาบสงขลาเนี่ยแล้วก็จะไปออกนู่นละฮะไปออกไอ้ที่อำเภอสงขลาตัวเมืองได้เลย
8: อันนี้ด้วยความไปหาดใหญ่ครับหน
7: ูไม่ก็เมื่อกี้หนูบอกว่าจะไปที่สงขลาก่อนใช่ไหมแต่ถ้าไปหาดใหญ่เลยก็ไม่ต้องเข้าก
8: ็
7: คือผ่านพัทลุงแล้วก็ไปที่หาดใหญ่เลยอันนี้จะสะดวกกว่าเพราะว่าถ้าเผื่อเข้านอนในสุราษฎร์เนี่ยใครๆมันจะอ้
8: อ
7: มมันจะอ้อมเพราะว่าเข้าสุราษฎร์ปุ๊บเนี่ยแอนก็จะต้องไปอีกเส้นทางสายเดิมก็คือไปผ่านนครศรีธรรมราชอ
8: ัน
7: นี้มันจะอ้อม
8: นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เนาะเขาพาเราไป เพราะว่าคนขับรถสำคัญที่สุดนะคะการข
7: ับ
8: รถเส้นทางไกลๆแบบนี้เราก็ต้องเป็นห่วงเขามากที่สุดเลยนะขนาดคนนั่งยังเหนื่อยเลยแล้วคนขับนี่เก่งมากจริงนะคะต้องบอกเลยว่าคนขับเนี่ยพี่ๆที่อสมทเนี่ยขับรถกันเก่งมากนี่ยกนิ้วให้เลยนะยอมเลยค่ะซึ่งแอนเนี่ยพอไปที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ผ่านนครศรีธรรมราชนะคะเข้าหาดใหญ่แอนว่าช่วงนี้มันค่อนข้างที่จะมีความคึกคักมากเป็นพิเศษเพราะว่ามี2เทศกาลใหญ่ๆเกิดขึ้นนะคะก็คือทั้งบุญเดือน10นะคะตอนนี้คนก็เตรียมข้าวเตรียมของวันนี้แล้วแหละที่เขาจะไปทำบุญไหว้บรรพบุรุษกันนะคะก็มีทั้งเรื่องของขนมลานะคะจริงๆเขามีขนมหลายๆอย่างที่ทำเป็นชุดเพื่อที่จะเอาไว้ไหว้บรรพบุรุษกันใช่ไหมคะแล้วก็รวมไปถึงเทศกาลกินเจแอนก็ขับรถผ่านเนี่ยก็เห็นบรรยากาศเทศกาลกินเจตั้งแต่เช้าเลยนะพี่หนุ่มเพราะวันที่แอนเนี่ยกำลังจะเดินทางกลับเป็นช่วงเช้าของวันศุกร
7: ์
8: ซึ่งเป็นวันล้างท้องหลายคนเนี่ยตามศาลเจ้า ต่างๆอย่างสุราษฎร์เขามีศาลเจ้าเยอะนะคะเขาก็เตรียมการตั้งแต่ตอนกลางคืนเลยแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยก็จะมีทั้งการทำบุญนะคะก็เริ่มมีร้านรวงเกี่ยวกับอาหารเจเนี่ยเต็มไปหมดตามริมทางนะคะแล้วก็เตรียมศาลเจ้าเพื่อให้คนเข้าไปสักการะถือศีลกินเจในตลอด10วัน10คืนนะคะแล้วก็มีการปิดถนนโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยเขาก็จะมีประเพณีถือศีลกินผักด้วยนะ

0: คะอันนี้ก็บรรยากาศทำให้คึกคักอย่างเยาวราชเองก็คงไม่พูดถึงไม่ได้เน
1: า
0: ะพี่นุ
1: ่น
0: เพราะว่าเยาวราชเนี่ยก็เหมือนกับเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะในกรุงเทพมหานครที่จัดงานเทศกาลกินเจกันตลอดทุกปีเลยนะคะอย่างที่บริเวณวงเวียนโอเดียนหรือว่าซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาค่ะเขาก็มีคนมาสักการะทำบุญนะคะต
1: ั้
0: งแต่วันที่9ถึง18ตุลาคมแล้วก็มีการประดับตกแต่งถนนเยาวราชนะคะมีขบวนแห่เกี้ยวเทพเจ้าจาก22ศาลเจ้าในเยาวราชเขาก็จะแวะเวียนกันไปในตลอดทั้ง10วันนะคะเปิดงานไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้10ตุลาคมนะคะแล้วก็จะมีอาหารเจร้านรวงต่างๆมาตลอดเส้นทางเลยเผื่อว่าใครสนใจนะคะก็แวะนั่ง MRT รถไฟฟ้าใต้ดินไปลงสถานีวัดมังกรแล้วก็เดินนิดเดียวค่ะก็มาถึงแล้วเยอะนะคะมีอาหารเจเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลกินเจที่ได้ทั้งอิ่มท้องอิ่มใจแล้วก็อิ่มบุญด้วย
1: สุขใจด้วยนะครับก
0: ็
1: แน่นอนก็ขอบคุณหลายท่านนะน้องแอนฮะที่หนุ่มไม่มา2อาทิตย
0: ์มีแต่คนคิดถึงใช่ไหม
1: หนึ่งมีแต่คนคิดถึงใช่แต่2เนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงพี่อย่างเดียวนะ
0: ทำไมคะ
1: เนี่ยทำไมปล่อยน้องแอนเหงาอยู
0: ่อยู่คนเดียว
1: 2อาทิตย์แล้วพ
0: ี่
1: หนุ่มทำอย่างนี้ไม่ถูกนะอะไรเนี่ยแต่เราก็ไม่ตอบอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยก็มีเหตุผล
0: ใน
1: ส่วนตัวแต่ว่าถามว่าเราอยากทิ้งน้องแอนไหมเราไม่อยากทิ้งเหมือนถ้าเผื่อเราไม่มา2อาทิตย์เนี่ยเหมือนมันขาดอะไรไปอย่างนึง
0: ใครจะไปทิ้งลง
1: อย่างนั้นท่านผู้ฟังครับก็ติดตามเราแล้วนะครับถ้าเผื่อไม่มีสถานการณ์ในเรื่องของน้ำทุ่งน้ำท่วมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมจะไม่ขาดเลยนะฮะ
0: ใช่ใช
1: ่
0: ค่ะก็ไม่เป็นไร2สัปดาห์นะคะ
1: ค
0: เพราะว่า1ปีเราเจอกันหลายครั้ง2สัปดาห์นี้อาจจะด้วยความจำเป็นนะคะช่วงนี้อีก1งานใหญ่ค่ะพี่หนุ่มนอกจากเทศกาลนะคะก็คือเรื่องของการประชุม IMF World Bank 2026ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพที่เรามาพูดถึงวันนี้ก็คือว่าด้วยว่าอย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็มีการประกาศให้ Work From Home นะคะบวกกับบางกิจการเนี่ยก็มีช่วงของวันหยุดพิเศษนะคะแต่ก็เอกชนบางท่านเองก็อาจจะให้ work from home หรืออาจจะยังมาทำงานอยู่แต่เราต้องรู้ไว้ว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026นะคะเราก็จะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เพราะว่ามีทั้งผู้นำระดับโลกนะคะ
1: ใน
0: ด้านของการเงินการธนาคารรวมไปถึงสื่อมวลชนจากต่างประเทศเนี่ยมาเข้าร่วมทั้งหมดเนี่ยเกือบ 20,000 คนเลยทีเดียวนะคะที
1: ่
0: เข้ามาในประเทศไทยที่ในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการอยากจะให้เขาเห็นว่าเมืองไทยมีดีอะไรบ้างแน่นอน Thailand Land of Smile นะคะเราก็ต้องยิ้มสยามนี่คือความประทับใจอย่างแรกใครเจอคนไทยเห็นคนต่างชาติเราก็ยิ้มคอยดูแลอำนวยความสะดวกเนาะส่วนเรื่องสถานที่เองเราก็มีการจัดเตรียมสถานที่เอาไว้เรียบร้อยแล้วอย่างในศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์ในสถานที่จัดการประชุมเนี่ยเขาไม่ได้ให้คนภายนอกเข้านะคะเพียงแต่ว่าด้านในมีอะไรบ้างสิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงเนี่ยก็คือพาวิเลียนไทยแลนด
1: ์
0: นะคะอันนี้ไทยแลนด์พาวิเลียนก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจเพราะว่าเราก็มีการนำเสนอนวัตกรรมนำเสนอสิ่งต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์ของไทยเรานะคะซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆเนี่ยในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะเราเอาทั้งอัตลักษณ์ของความเป็นไทยมาประดับตกแต่งไม่ว่าจะเป็นในไทยแลนด์พาวิเลียนรวมไปถึงในสถานที่ด้วยเน
1: า
0: ะพี่หนุ่ม
1: เ
0: ดิมที่ในศูนย์การประชุมไม่ว่าจะเป็นพื้นถ้าเราก้มลองมองที่พื้นเราจะเห็นอยู่แล้วว่าพื้นพรมเนี่ยเป็นพลายผ้าไทย
1: ครับ
0: นะคะหรือการประดับตกแต่งอะไรต่างๆซึ่งเนี่ยค่ะเอาอัตลักษณ์ผ้าไทย40ลายจาก21จังหวัด28ชุมชนนำเสนอในการประชุมครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าทอตีนจกไทยลื้อผ้าขาวม้าลายช้างผ้าบาติกพิมพ์ลายปุบผาบรมราชินีนาถนะคะมีกล้วยไม้แคทเธอรียาควีนสิริกิติ์มาจัดแสดงมีผลงานประติมากรรมด้วยนะคะที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติภูมิปัญญาท้องถิ่นถักทอมาเป็นชิ้นงานประติมากรรมเลยค่ะสะท้อนความร่วมมือแล้วก็การพัฒนาสู่อนาคตมีบริการอาหารเครื่องดื่มอันนี้สำคัญมากๆเข้ามาในเมืองไทยเราต้องการที่จะเป็นครัวโลกแล้วเนาะพี่หนุ่มเราก็ต้องเอาสินค้า GI หรือว่าสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะจากแต่ละสถานที่จากแต่ละจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยเอามารังสรรค์แล้วก็คัดสรรอย่างพิถีพิถันให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ได้มีโอกาสได้สัมผัสรสชาติความเป็น เอกลักษณ์ของไทยเราเราจะเสิร์ฟอะไรบ้างคะมีเมนูที่ทำขึ้นมาเป็นพิเศษนะอย่างเช่นกาแฟแอมบริว
1: ครับ
0: คัดสรรเมล็ดพันธุ์ไทยชั้นเลิศมาเลยนะคะแล้วก็มีชาไทยที่ทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยละเมียดละไม
1: ครับ
0: ด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูงเลยถ้ามีโอกาสแอนได้ไปงานนี้ด้วยเด
1: ี๋
0: ยวเอาไว้จะไปชิมมาให้ถ้าหากว่ามีโอกาสนะคะต้องดูว่ายังมีโอกาสให้ได้ลองชิมดูหรือเปล่านะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการขับเคลื่อนเราเนี่ยไม่เพียงแค่จัดการประชุมครั้งนี้ในเรื่องของการเงินการธนาคารโลกเท่านั้นนะคะ
1: เ
0: รายังนำเสนอแล้วก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของ Green Meeting หรือว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมรักสิ่งแวดล้อมอย่างรถเนี่ยค่ะรถที่เราใช้ในการจัดการประชุมครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นรับส่งผู้นำระดับธนาคารโลกต่าง
1: ๆ
0: เราใช้รถไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะ
1: โอ้ดีจัง
0: ทำทั้งหมด320คันพี่หนุ่มคะเพื่อที่จะเป็นการรักโลกใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมากขึ้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะดูแลเรื่องของการบริหารจัดการขยะต่างๆแล้วก็รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆให้เราเป็นรักโลกมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆค่ะพี่หนุ่มว่าเราเนี่ยการประชุมครั้งเนี้ยนะคะเราก็เลือกคัดสรรสิ่งต่างๆมาเพื่อให้ทุกคนที่มาเข้าร่วมการประชุมครั้งเนี้ยเขาประทับใจในประเทศไทยมากที่สุดค่ะ
1: คืออย่างนี้ครับต้องแอนฮะคือการประชุมครั้งนี้ก็ต้องยอมรับแล้วว่าเป็นสิ่งสำคัญของประเทศเราเนี่ยก็คือประเทศไทยดังนั้นเรื่องของอาหารเนี่ยนะครับไหนๆก็มีผู้ที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะ
0: ก็
1: ถือว่าเยอะมากดังนั้นผู้ที่เข้ามาประชุมแต่ละประเทศเนี่ยเมื่อทานอาหารจะเป็นอาหารเที่ยงอาหารเย็นอะไรก็สุดแล้วแต่เนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยเอาละคุณจะทำอาหารอื่นๆให้มันเป็นเมนูต่างชาติอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เป็นของประเทศไทยเนี่ยอันนี้ผมขออนุญาตแนะนำนะฮะผัดไทยคุณต้องมีต้มยำกุ้งคุณต้องมี
0: มีต้มยำกุ้งมี
1: ส้มตำคุณต้องมี
0: มี
1: คืออย่างนี้แล้วก่อนที่จะพักในการรับประทานอาหารฮะประธานในที่ประชุมเนี่ยครับถ้าเป็นคนไทยหมายถึงว่าถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เป็นพักทานอาหารแต่ที่สำคัญเนี่ยเรานำเสนอว่าผัดไทยส้มตำต้มยำกุ้งอันนี้เรานำเสนอเลยคุณต้องทานในฐานะที่คุณมาเยี่ยมประเทศไทยแล้ว
0: พี่หนุ่ม
1: เพราะว่าคำว่าผัดไทยเนี่ยมาจากคำว่าสยามประเทศแล้วก็มาเป็นประเทศไทย
0: อันนี้เป็นอัตลักษณ์อย่างนึงของไทยเรา
1: เราต้องขายประเทศเราของเรื่องวัฒนธรรมในการกินนี่เรื่องที่หนึ่งฮะเรื่องที่สองขอแนะนำไปทางภาครัฐนะครับถ้าเผื่อเขามีสื่อมวลชนมาถ้าเผื่อเขามีนะฮะถ้าเขามีสื่อมวลชนต่างประเทศมาเนี่ยคุณต้องจัดทริปแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพจะเป็นตรงไหนก็แล้วแต่ฮะวัดอรุณวัดโพหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เขาดูแล้วเขาก็สามารถจะนำเรื่องราวต่างๆเนี่ยไปเผยแพร่ในประเทศของเขาว่าประเทศไทยเนี่ยน่ามานะสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองหลวงเนี่ย1 2 3 4 5สุดยอดขนาดนี
0: ้
1: เรื่องของวัฒนธรรมแต่ว่ามันมีหลายที่อันนี้ขอยกเป็นแค่ตัวอย่างหรือถ้าจะไปด้านปริมณฑลอันนี้ก็ได้พระนครศรีอยุธยาอะไรตรงนี้อะไรนะครับอันนี้คุณไม่ควรปล่อยโอกาสพลาดเหตุผลเพราะว่าเข้ามาแล้ว
0: ใช่
1: เราลงทุนอีกนิดหน่อยอย่าลืมนะครับการประชาสัมพันธ์เนี่ยได้สูงกว่า
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะว่าเขากลับไปต่างประเทศเขาต้อง PR แน่นอนฮะสื่อมวลชนเนี่ยเขาจะเขียนเขาจะอะไรกับสุดแล้วแต่นะครับประเทศไทยได้แน่นอนอันนี้หนุ่มสุคนขอฝากไว้เป็นการส่วนตัวนะฮะ
0: พี่หนุ่มค่ะแต่เราเหนือชั้นไปมากกว่านั้น
1: อ๋อหรือคืออะไร
0: เพราะว่าเมนูอาหารที่เราจะนำเสนอบ้านเมืองเขามีแซลมอนใช่ไหมคะเขามีแซลมอนมีปลาหิมะมีอะไรต่าง
1: ๆ
0: ของเราค่ะนำเสนอปลาที่อร่อยไม่แพ้กัน
1: คือ
0: ปลานิล
1: อ๋อแน่นอน
0: นี่เราค่ะได้นำปลานิลมาโดยเชฟทรงพลนะคะเอาวัตถุดิบของการเอามาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ที่จะมาโชว์ผู้นำระดับธนาคารโลกการเงินโลกเนี่ยนะคะเราเนี่ยนำเสนอผลิตภัณฑ์และอาหารวัตถุดิบที่มาจากชุมชนในประเทศไทยและในท้องถิ่นนะคะแต่ละวันเอาข้าวก่อนอย่างข้าวเนี่ยนะคะแต่ละวันจะหมุนเวียนสายพันธุ์จากพื้นที่ต่างๆเลยค่ะ
1: ดีครับ
0: อย่างเช่นข้าวหอมมะลิ จากพะเยาข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้
1: ยิ่งดีใหญ่เลย
0: ข้าวสังหยดจากพัทลุง
1: ว้าวสุดยอด
0: อาหารหลักพร้อมเสิร์ฟ

0: ทุกมื้ออาหารแล้วเนี่ยนะคะยังมีนี่ด้วยค่ะข้าวยำหัวใจไทยเอาข้าวยำเนี่ยเอามาเป็นวัตถุดิบนะคะขึ้นชื่อของไทยเราเอาข้าวมารังสรรค์เมนูที่แบบรับประทานง่ายๆแฝงเรื่องราวของแผ่นดินไทยท้องทะเลไทย
1: อันนี้ถูกต้อง
0: นะคะมีจิตวิญญาณของเราเกษตรกรไทยแฝงอยู่ในนั้นด้วยและอย่างที่บอกค่ะปลานิลนะคะเป็นปลานิลจากอำเภอบ้านโพฉะเชิงเซาน
1: ี่
0: ถ
1: ือ
0: ว่าเป็นวัตถุดิบ GI เลยค่ะพัฒนาการเลี้ยงปลานิลจนกลายเป็นศูนย์กลางเพาะพันธุ์เลี้ยงปลานิลนะคะอย่างครบวงจรคุณภาพน้ำก็ดีสภาพแวดล้อมก็เหมาะสมทำให้ได้ปลานิลที่เป็นแหล่งคุณภาพสูงเลยเนื้อแน่นด้วยนะคะเข้าไปทำอะไรพี่หนุ่มคะ
1: ก็
0: จะเอาปลานิลไปดรายเอทลนไฟดรายเอทคือการวางเอาไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะเพื่อที่ให้มันเป็นการเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคงคุณภาพเขาเรียกว่าคงเป็นการถนอมอาหารถนอมอาหารอย่างนึงนะคะเอาไปเสิร์ฟคู่อะไรคะสู้กับคู่กับซอสมิโซะแต่ไม่ใช่มิโซะจากญี่ปุ่นนะจากเขาใหญ่ค่ะ
1: อ๋อดีจัง
0: อ๋อยกระดับปลานิลที่คนไทยคุ้นเคยกลายเป็นเมนูที่พรีเมียมและอย่างหนึ่งค่ะปลานิลเป็นปลาของพ่อด้วยนะคะจำได้ไหมคะปี2509ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานลูกปลานิลให้กับกรมประมงนำไปขยายพันธ
1: ุ์
0: แจกจ่ายให้กับราษฎรและก็เป็นแหล่งโปรตีนที่ราคาถูกคนไทยเข้าถึงง่ายทุกคนด้วยนะคะไม่เพียงเท่านั้นมีอะไรอีกบ้างเขายังรังสรรค์ขนมของหวานสอดแทรกรสชาติวัตถุดิบของไทยให้มีความเป็น
1: อ
0: ินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้น มีทั้งแซนด์วิชแต่แซนด์วิชของเราไก่เนี่ยนะคะ
1: ค
0: เป็นไก่ย่างเบตงส่วนซอสมาโยค่ะใส่น้ำมันตะไคร้ลงไปด้วยมีเฮิร์บมีสมุนไพรลงไปนะคะทาร์ตค่ะเป็นทาร์ตรากูเนื้อวากิวมาจากสกลนคร
1: โอ้ของดีทั้งนั้น
0: ทาร์ตช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตของเราไม่ได้มาจากฝรั่งเศสหรือมาจากประเทศอื่นใดแต่มาจากนครศรีธรรมราชใส่ถั่วแมคคาเดเมียมีครีมวานิลาซึ่งมาจากโครงการหลวงนะคะส่วนข้าวเหนียวมะม่วงแน่นอนค่ะเมนูนี้ฝรั่งชอบมากคนต่างชาติชอบเหลือเกินนะคะเราก็เอามาเหมือนกันเพราะมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในตำนานเลยนะคะที่ทั่วโลกหลงรักเราก็จะเอามาเสิร์ฟเช่นเดียวกันเพราะว่าเราก็ต้องคงคุณมาออริจินอลและเวลคัมทูไทยแลนด
1: ์
0: มาถึงประเทศไทยแล้วคุณก็ต้องมาลองชิมรสชาติออริจินอลแบบไทยๆนะคะ
1: ส่วนเรื่องกาแฟนะถ้าส่งเสิร์ฟกาแฟในที่ประชุมเนี่ยนะครับก็กาแฟเมืองน่านหรือจะเป็นกาแฟทางเชียงรายหรือจะเป็นกาแฟทางปักใต
0: ้ค่ะ
1: คุณก็เสิร์ฟแต่เสิร์ฟเนี่ยคือเจ้าภาพแน่นอนว่าเราเนี่ยก็ต้องพูดเดี๋ยวจะมีการเสิร์ฟกับพุ่งกาแฟเนี่ยชุดนี้เริ่มจากปากใต้สมมุตินะฮะพูดไปเลยฮะชุดนี้เป็นกาแฟซึ่งมาจากเมืองน่าน
0: เพราะว่า
1: เม
0: ื
1: องน่านของเรานะครับมีบนดอยต่างๆชาวเขาปลูกกาแฟเยอะอ่ะสมมุติอย่างนี้นะฮะถ้ามาทานอาหารไอศกรีมไอศกรีมที่ผสมมะพร้าวเนี่ยก็ต้องบอกเลยฮะก็หายากฮะฝรั่งบางค่าก็อาจจะไม่รู้แล้วก็จะเสิร์ฟด้วยน้ำมะพร้าวหรือเนื้อมะพร้าวน้ำหอม
0: อ้า
1: วคือเราต้องบอกเลยนะครับว่าเวลานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยนะครับมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะทานมะพร้าวน้ำหอมเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามีหลายสายพันธุ์บางสายพันธุ์เนี่ยขออภัยนะครับเขาเรียกอีเตี้ย
0: อ
1: ันนี้ชื่อนะฮะเขาเรียกอีเตี้ยเหตุผลเขามีนะน้องแอนยังไม่เคยเห็นใช
0: ่ไหมอะคะ
1: คือน้องแอนเดินไปปุ๊บเนี่ยมะพร้าวมันออกเต็มเลยฮะมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยแต่มันติดดินเลยฮะ
0: โอ
1: ้ชาวบ้านเขาเรียกว่าอีเตี้ยอีเตี้ย
0: ก็ปรับสายพันธุ์ให้มันเตี้ยไม่ต้องปีนขึ้นไปสูงเลย
1: ใช่งั้นแต่ละที่เนี่ยนะฮะบอกแล้วว่าฟังรายการเราเนี่ยคุณไม่ผิดหวังฮะงั้นในแต่ละที่เนี่ยท่านผู้ฟังครับถ้าเผื่อเราได้เดินทางไปแต่มีอะไรเนี่ยจำได้ไหมสัปดาห์ก่อนนู้นน่ะที่น้องแอนพูดถึงเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ราชบุรีก็คือสวนคุณลุงชะเอมเนี่ยนะครับที่นี่ต้องบอกเลยนะครับว่าผมบอกไว้ก่อนว่าที่นี่สุดยอดมากแต่ว่าขอสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะคุยให้ฟังแล้วกันน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: อันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ฝากไปภาครัฐบาลในการประชุมครั้งนี้นะครับเรื่องสิ่งต่างๆเนี่ยอย่าเอามาให้เขาทานอย่างเดียว
0: มันต้อง
1: ม
0: ี
1: คนพูดด้วยประธานในที่ประชุมเนี่ยสำคัญที่สุดก่อนที่จะเสิร์ฟอะไรก็แล้วแต่เอาเป็นไงตอนนี้จะเสิร์ฟกาแฟใช่ไหมก็ต้องส่งให้ท่านประธานทราบก่อนว่าก าแฟชุดที่เรากำลังจะเสิร์ฟให้ท่านผู้มีเกียรติกำลังประชุมเนี่ยมาจากที่ไหน
0: ถ้าไม่มีเวลาเขียนไว้ให้อ่านก็ได
1: ้โอ้ไม่รู้ละไม่รู้คือพูดนิดหน่อยก็พอแล้วเขาจะได้รู้ว่าโอ้ความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยเนี่ยมิใช่ธรรมดา
0: ใช่ใช
1: ่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจะทำให้ผู้คนชาวต่างชาติหรือในโลกนี้ที่เข้ามาประชุมเนี่ยรู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นเนี่ยเวลาฉันกลับไปเนี่ยก็จะบอกอู้นี่เธอฉันไปประชุมครั้งนี้ที่ประเทศไทยนะเธอเชื่อไหมมันมี1 2 3 4 5เนี่ยอู้เธอเดี๋ยวว่างๆฉันลาพักร้อนนะเราไปเที่ยวประเทศไทยกันดีกว่าเห็นไหมนี่คือส่วนหนึ่งที่การประชาสัมพันธ์ละมันได้นะถ้ามา 5,000 คนเนี่ยคุณเอา 5,000 คูณไปอีก 5,000 แล้วกัน
0: ค
1: ่ะนะครับอันนี้ในส่วนหนึ่งก็มาเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังแต่ขอบคุณนะฮะพระองค์หนาบอกวันนี้น้องแอนของเราไม่เหงาแล้ว
0: ไม่เหงาแล้วค่ะค่ะแต่ช่วงนี้ด้วยการที่มีการประชุมระดับโลกเนาะพี่หนุ่มการจะเดินทางไปในโซนนั้นนะคะอย่างเช่นแถวศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะพระรามสี่คลองเตยนะคะรวมไปถึงแถวสุขุมวิทเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการจราจรที่อาจจะต้องดูนิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยความที่ผู้นำโลกเนาะผู้นำจากการเงินการธนาคารส่วนใหญ่ก็จะพักอยู่ในโซนนั้นนะคะอาจจะทำให้เรื่องของรถราอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้รับความสะดวกเหมือนในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องเตรียมวางแผนการเดินทางให้ดีๆแล้วก็ติดตามข่าวสารทั้งจากสำนักข่าวไทยจากทาง FM 100.5 อยู่ตลอดนะคะเราจะได้รู้ว่าการเดินทางช่วงนี้มันเป็นยังไงกันบ้างนะคะในสัปดาห์นี้เพราะว่าเขาประชุมกันเริ่ม12คือวันพรุ่งนี้ค่ะพี่หนุ่มยาวไปจนถึง18ก็คือวันอาทิตย์เลย1สัปดาห์เต็มๆนะคะพักกันครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้าพี่หนุ่มจะพาเราไปเที่ยวกันต่อค่ะ
1: ครับ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
1: สิบนาฬิกา32นาทีนะครับกินเที่ยวทั่วไทยช่วงที่2ครับเชิญครับน้องแอนฮะ
0: หลังไมค์กำลังคุยกันว่าไปสุราษฎร์เนี่ยตอนช่วงไปนอนเนี่ยแอบแวบนิดหนึ่งเราไหนๆเราเป็นคนจัดรายการเนาะพี่หนุ่มและความที่เราเป็นเด็กโซนอย่างเงี้ยค่ะการที่เราไปสถานที่ใดก็ตามเนี่ยแม้เราจะไม่มีเวลาแต่ขอสักนิดนึงแอนก็ไปแวะนั่งตุกๆเขาค่ะคือตุกๆบ้านเขาคล้ายๆซูบารุของในกรุงเทพที่เราเรียกกันหรือว่าจะเรียกอะไรรถสามล้อสามล้อแต่มันไม่ได้เป็นสามล้อเครื่องตุกๆอย่างที่ในกรุงเทพนะคะก็โบกรถวัฒนธรรมของเขาคือการโบกรถนึกย้อนไปถึงเมื่อก่อนสมัยตอนแอนเด็กๆอะค่ะมันก็มีรถแบบเนี้ยนะในกรุงเทพที่จะไปโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วก็ต้องโบกแต่เขาอะจะเป็นทางเดียวกันไปด้วยกัน
1: ค
0: ือลักษณะว่าติดป้ายเอาไว้ว่าคันนี้จะไปตรงนั้นตรงนี้ผ่านอะไรบ้างใช่ไหมคะสีนี้จะไปเส้นนี้สีนั้นไปเส้นนั้นแต่ว่าที่สุราษฎร์เนี่ยตอนที่แอนไปที่อำเภอเมืองแอนไม่แน่ใจนะว่าสายอื่นมีหรือเปล่านะแต่ที่แอนไปแอนก็ถามคือคนน่ารักมากด้วยความที่เราเป็นนักท่องเที่ยวเนาะพี่หนุ่มก็ถามว่าอยากนั่งอันนี้ค่ะหนูต้องทำยังไงแล้วบอกได้เลยบอกเลยแล้วก็บอกเขาว่าจะไปไหนแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าคือเราบอกได้ไหมตอนที่มีคนนั่งอยู่ได้เดี๋ยวเขาก็ไปส่งแอนก็บอกรถนะคะแล้วก็บอกเขาว่าจะไปศาลหลักเมืองมีคุณป้าท่านหนึ่งก็นั่งอยู่ข้างหลังเขาก็บอกว่าเดี๋ยวไปส่งคุณป้าฝั่งนี้ก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปส่งแอนเข้าใจว่ามันเป็นทางผ่านไม่ค่ะเขาส่งป้าด้านซ้ายก่อนแล้วค่อยอ้อมกลับมาส่งแอนอีกด้านขวา อะไรแบบนี้
1: เ
0: ราก็ได้หนึ่งวัฒนธรรมของการเดินทางนะคะเป็นรถสาธารณะอย่างหนึ่งในเมืองสุราษฎร์ธานีสนุกดีค่ะไหนๆเราไปแล้วก็ต้องไปชิมบรรยากาศสักนิดสักหน่อยนะคะ
1: แต่แน่นอนนะครับน้องแอนไปสุราษฎร์ธานีเนี่ยถ้าไม่แวะศาลหลักเมืองเนี่ยถือว่าไปไม่ถึง
0: ดีใจที่ได้
1: เพราะว่าต้องบอกเนี่ยนะครับว่าศาลหลักเมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาอยู่ติดกับแม่น้ำตาปีหรือเดิมทีเรียกว่าแม่น้ำหลวงเนี่ยตรงนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นศาลหลักเมืองซึ่งเขามีเทพสถิตอยู
0: ่
1: ตั้งแต่สมัยนู้นนะฮะในสมัยอาณาจักรศรีวิชัยฮะเอ้าเดี๋ยวยาวฮะน้องแอนเชิญเลยนะ
0: ค่ะมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมานะคะคุณสุภชัยส่งสติกเกอร์มาหลายเลยค่ะ
1: ขอบคุณ
0: คุณน้ำตาเต่าคุณกฎชมนนะคะน้องแวนก็ทักทายมาด้วยบอกว่าเมื่อวานไปบุญศาสตร์เดือน10มาที่สมาคมชาวปักใต้อาชัยที่สมาคมชาวปักใต้เขาก็จัดงานนะคะ 2-11 ตุลาคมวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ว
1: ค
0: ุณเทศยาจากญี่ปุ่นสวัสดีค่ะคุณ NG นะคะบอกว่าทุกรายการที่เสิร์ฟเนี่ย เป็นโชว์เคสของเชฟเนี่ยแนะนำว่าน่าจะใช้อาหารกินง่ายในท้องตลาดไทยแต่บางทีอ่ะด้วยความอย่างนี้ค่ะด้วยความที่นักคนที่มาประชุมเนี่ยเขาเป็นต่างชาติเนาะถ้าหากอาหารไทยจ๋าเลยเนี่ยเขาอาจจะ
1: ไม่
0: ค่อยคุ้นชินกับวัตถุดิบแบบนั้นอาจจะต้องมีความผสมผสานนิดนึงแซนด์วิชก็ยังมีแต่เอาเคเนื้ออาจจะเป็นเนื้อแบบไทยๆอาจจะต้องมีความผสมผสานระหว่างอาหารต่างชาติกับอาหารไทยเพื่อให้เขาทานได้นะคะจะให้ไปไทยจ๋าเนี่ยเขาอาจจะงงเหมือนกันนะแล้วรสชาติเราอาจจะแตกต่างกัน
1: คืออย่างนี้ฮะน้องแอนที่เราบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยคือหมายถึงว่าอาหารทุกอย่างของต่างชาติเนี่ยมีหมดแต่ว่าส่วนอาหารของไทยอยู่กลุ่มหนึ่งแต่ก็ไม่ต้องเยอะเพียงแต่บอกว่าเมื่อคุณมาประเทศไทยแล้วคุณต้องชิมอันนี้ถือว่าเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของเราอย่างเงี้ยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มีเพราะว่าโต๊ะเสิร์ฟอาหารนายกรัฐมนตรีค่ะมีเลยเตรียมไว้เลยอาหารไทยแบบไทยแท้ๆเลยนะคะคุณอีซี่แคมบอกว่าที่บ้านเรียกรถกระป๋ออาใช่รถกระป๋อแถวบ้านแอนก็เรียกกระป๋อเหมือนกันนะคะแต่ละถนนแต่ละชุมชนเรียกไม่เหมือนกันแต่ว่ารถหน้าตาเหมือนกันมีคุณเอวอสอค่ะมีเมนูให้เขาดูทุกคนมีประวัติอาหารที่เสิร์ฟด้วยใช่เลยค่ะ
1: ขอบคุณ
0: นะอามนะคะเขาบอกว่าปิดเทอมหยุดแค่ไม่กี่วันงั้นหยุดที่เธอละกันจะได้มีกันและกันตลอดไป
1: ว้าว
0: ชัวร์เปล่าจริงหรือเปล่าตลอดไปจริงหรือเปล่าคุณเทียนท่านฉลอมค่ะกินเที่ยวทั่วไทยไปไกลได้ทุกที่มีสิ่งดีมีน้องแอนแสนสดใสส้มตำต้มยำกุ้งมุ่งผัดไทยพี่หนุ่มนั้นชอบใจไม่ไกลกันขอบคุณทุกท่านเลยนะคะแล้วก็มีคุณกรคุณสุทินแล้วก็คุณสุภชัยคุณในหัวส่งข้อความมาด้วยค่ะ
1: ครับขอบคุณทุกท่านนะฮะก็ท่านผู้ฟังครับที่เราคุยกันถึงเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้วแล้วก็จะไปเชื่อมที่จังหวัดปราจีนบุรีก็แน่นอนตอนนี้ข่าวเรื่องของปราจีนบุรีเนี่ยก็ที่อำเภอบ้านสร้างนะฮะน้ำก็ยังมีอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ให้ท่านเป็นข้อมูลเผื่อวันไหนถ้าน้ำเนิ่มหมดแล้วเนี่ยท่านก็สามารถจะเดินทางท่องเที่ยวดังนั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยน้องแอนถ้าจำได้เนี่ยผมก็ยังอยู่ที่เมืองเก่าก็คือสีมโหสถหรือเรียกกันว่าสระมรกตเนี่ยนะครับก็แน่นอนผมจะต่อให้ท่านฟังอยู่ที่อำเภอสีมโหสถของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็อย่างที่บอกนะครับท่านฟังครับว่าบริเวณนี้เนี่ยเป็นดินแดนที่อายุเนี่ยเกิน 2,000 ปีเกิน 2,000 ปีก็คือในสมัยเขาเรียกว่าในสมัยปลายทวารวดีแล้วก็เข้ามาในสมัยที่เราเรียกกันว่าขอมเรืองอำนาจในยุคของขอมเรืองอำนาจก็คือเริ่มตั้งแต่ที่นี่เขาบันทึกว่าในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่2นะครับก็ขอมเนี่ยหมดอำนาจในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับดังนั้นดินแดนเมืองสีมโหสถแห่งนี้เนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยเขาก็เชื่อว่าอยู่ไม่ไกลจากริมทะเลหรือชายทะเลนั่นเองนะครับดังนั้นเมืองนี้ก็ต้องมีการติดต่อค้าขายกับชาวโพ้นทะเลหรือเราจะเรียกว่าจีนแผ่นดินใหญ่ก็ได้ที่สำคัญก็คือติดต่อกับชาวอินเดียในสมัยโบราณนะครับส่วนบริเวณที่เขาพบเนี่ยนะครับก็แน่นอนเมื่อหมดยุคของขอมแล้วบริเวณนี้มันก็กลายเป็นเมืองร้างไปแต่สถานที่ที่เป็นเมืองเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่ที่เขาประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูและทางพระพุทธศาสนานะครับเมื่อหมดยุคไปแล้วเนี่ยเมืองตรงนี้ก็เป็นเมืองร้างไปอย่างที่บอกท่านผู้ฟังนะครับว่าชาวบ้านเขาพบเห็นลักษณะคล้ายดวงดาวอะพุ่งลงมาตอนเย็นๆค่ำๆเนี่ยเป็นสีเขียวเข้
0: ม
1: เขียวเขาเรียกเขียวอมฟ้างั้นเขียวอมฟ้าเนี่ยมันก็คล้ายๆกับมรกตเขาจึงเรียกว่าสระมรกตก็คืออยู่ในเขตของเมืองสีมโหสถแห่งนี้นะครับดังนั้นท่านผู้ฟังถ้าเผื่อท่านไปเที่ยวปัจจุบันเนี่ยนะครับก็แน่นอนทางกรมศิลปากรเขาก็บูรณะทำถ้าดีเลยนะฮะก็ดูสะอาดสะอ้านแต่เขียวขจีดีมากเลยดังนั้นบริเวณสิ่งสำคัญที่ผู้คนเข้าไปตอนนี้เนี่ยพี่หนุ่มไปยืนดูสังเกตเนี่ยหนึ่งมีรอยพระพุทธบาทที่แกะสลักด้วยหินแต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นหินทรายเป็นหินแดงหินเขียวอะไรก็แล้วแต่ว่าน่าจะแกะสลักด้วยหินหรือศิลาใหญ่นะรอยพระพุทธบาทจำลองเนี่ยครับทางกรมศิลปากรเขาก็ทำรอยพระพุทธบาทเล็กๆเอาไว้ก็มีผู้คนก็ไปปิดทองกันเยอะมากแต่ที่สำคัญใกล้ๆกันเนี่ยครับก็มีบ่อน้ำใต้บาดาล ดังนั้นคนในสมัยพระโบราณเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางพิธีพราหมณ์ฮินดูหรือว่าศาสนาพุทธในสมัยนั้นเนี่ยน้องแอนน่ะถ้าเขาจะใช้น้ำมาประกอบเป็นน้ำพระพุทธมนต์เนี่ยเขาต้องขุดลงไปขุดลงไปเมื่อน้ำมันอยู่ใต้บาดาลเนี่ยเขาก็เชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าน้ำที่อยู่ใต้บาดาล นั่นคือเป็นน้ำบริสุทธิ
0: ์
1: เขาจึงเชื่อถึงว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นบ่อน้ำเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกับรอยพระพุทธบาทจำลองปัจจุบันผู้คนที่เดินทางไปพี่หนุ่มก็สังเกตเห็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มๆสาวๆนะเขาไปนั่งสมาธิน
0: ะ
1: ไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุนะพี่หนุ่มก็สังเกตดูเดี๋ยวนี้มันโลกมันก็เปลี่ยนไปนะฮะบางกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาก็ไปนั่งสมาธิเหมือนกันนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยพี่หนุ่มก็สังเกตดูก็จะมีชาวบ้านเนี่ยเขาก็มาตักน้ำกันนะมาตักน้ำเราก็สงสัยว่าตักไปทำไมเขาไม่ได้ห้ามใช่ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวจะนำไปทำน้ำพระพุทธมนต์ก็คือทางบ้านอาจจะมีงานเรื่องของงานแต่งงานบวชอะไรก็สุดแล้วแต่เพราะว่าเขาเชื่อน้ำตรงนี้คือเป็นบ่อน้ำบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นน้องแอนฮะถ้าไปเที่ยวอำเภอศรีมโหสถของจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยเขาบอกต้องเที่ยว2ที่แต่มันอยู่ห่างกันก็ประมาณสักไม่ถึง2กิโลเมตรนั่นคือตอนนี้มันเป็นวัดนะเมื่อก่อนนี้ยังไม่ได้เป็นวัดก็คือวัดต้นโพศรีมหาโพก็อยู่ที่บ้านนี่แหละโคกปิดที่ว่านะครับทำไมถึงบอกว่าให้เที่ยว2ที่เพราะว่าที่วัดต้นโพศรีมหาโพเนี่ยอยู่คนละฝั่งของต้นพระศรีมหาโพเหตุผลท่านผู้ฟังครับต้นพระศรีมหาโพต้นนี้นะครับอายุเกิน 2,000 ปีเพราะว่าน่าจะมาในยุคเดียวกับเมืองศรีมโหสถเหตุผลอันนี้แปลกมากนะแอนอาจจะไม่เคยไปฮะวัดอยู่ด้านหนึ่งเพราะวัดมาทีหลังด้านหนึ่งเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกชาวบ้านเรียกว่าดงต้นโพเขาเรียกดงต้นโพนะแต่ว่าถ้าเรียกให้ถูกก็คือต้นพระศรีมหาโพต้นพระศรีมหาโพทำไมมาปลูกอยู่ที่บริเวณนี้ได้อย่างที่บอกท่านผู้ฟังไปแล้วว่าในสมัยยุคขอมเรืองอำนาจก็คือในสมัยเมืองศรีมโหสถนั่นเองในสมัยนั้นเนี่ยครับเรามีการติดต่อกับประเทศอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองพุทธคยาใช่ไหมครับ
0: พุทธคยา
1: พุทธคยาขอไปพุทธคยานะครับเขาเชื่อว่าเจ้าเมืองศรีมโหสถเนี่ยน่าจะเดินทางไปติดต่อค้าขายกับพุทธคยานะครับที่ประเทศอินเดียนะครับแล้วก็คืออัญเชิญกิ่งต้นพระศรีมหาโพมาด้วยแล้วก็มาปลูกที่บริเวณนี้พอปลูกปุ๊บเนี่ยต้นศรีมหาโพก็แต่ขยายโตใหญ่เลยปัจจุบันในกิ่งก้านสาขาเนี่ยก็เยอะมากเลยดังนั้นอายุต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้จึงเกิน 2,000 ปีครับน่าสนใจมากท่านผู้ฟังครับท่านจะเห็นว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ตำบลโคกปีบเนี่ยท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นเพราะว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยก็จะมีรากมีค้ำยันเนี่ยเยอะมากคือต้นใหญ่มากครับเกิน 2,000 ปีแล้วยังอยู่ฮะท่านผู้ฟังครับเราจะเห็นว่าถ้าเผื่อเราศึกษาเรื่องของทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะเห็นว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยถือว่าเป็นต้นไม้สำคัญตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงประทับใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์และตรัสรู้ด้วยพระองค์เองนะครับเมื่อหมดไปแล้วหมายถึงว่าหมดยุคของในสมัยพุทธกาลไปแล้วปัจจุบันตามวัดวาอารามต่างๆเนี่ยก็จะปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์แต่เราจะเรียกกันว่าต้นโพธิ์ก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่ออะไรฮะก็เพื่อรำลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมครับเพราะพระองค์ท่านทรงประทับสมาธินะครับสองก็คือต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธใช่ไหมครับดังนั้นที่นี่ครับท่านไปเที่ยวสองที่ก็คือสระมรกตหรือร่องรอยเมืองเก่าศรีมโหสถแล้วก็มาที่วัดต้นโพศรีมหาโพแห่งนี้ก็ไปที่ต้นพระศรีมหาโพเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ข้ามไปบริเวณของวัดต้นโพศรีมหาโพเนี่ยเขาสร้างขึ้นใหม่นะคนละยุคกันเลยนะฮะต้นพระศรีมหาโพน่าจะอยู่ในหมดในสมัยยุคขอมแล้วก็เข้ามาอะไรกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ปัจจุบันนี้ส่วนวัดสร้างขึ้นในสมัยแผ่นดินรัชกาลรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ผมบอกให้ไปที่วัดอยู่ฝั่งตรงข้ามกันแล้วเพราะว่าที่วัดเนี่ยเขาได้ขุดพบเจ จอสิ่งของต่างๆในยุคสมัยขอมที่ทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในสมัยนั้นถือว่าเป็นมงคลยิ่ง1

0: จะมีร้านเอาเป็นร้านอาหารตามสั่งแล้วกันร้านชาวบ้านเล็กๆเนี่ยพี่หนุ่มก็ไปทดสอบดูอะไรทราบไหม
1: อะไรคะ
0: เย็นตาโฟชามยักษ์ใหญ
1: ่ค่ะ
0: คือสั่งมาแล้วเห็นแล้วตกใจเลยอุ้ยใหญ่มากเลย
1: กินทั้งหมู่บ้าน
0: เราจะกินหมดอ่ะคิดในใจนะ
1: ค่ะ
0: เอ๊ะเราจะกินหมดเหรอเพราะว่าเห็นคนเยอะมากเลยเป็นร้านเล็กๆของชาวบ้านเนี่ยคนเราก็สั่งมาแล้วเย็นตาโฟขายดีมากเลยเห็นคนที่ทำเย็นตาโฟเนี่ยนะคือรูปร่างใหญ่ๆนิดนึงเป็นสาวเลยนะพอยกมาตั้งปุ๊บโอ้โหจนหมดเลยเนี่ยแต
1: ่
0: อร่อยครับหมดครับอร่อยครับดังนั้นถ้าเผื่อท่านไปถ้าเผื่อท่านไปที่ร่องรอยเมืองเก่าสีมโหสถหรือว่าสระมรกตเนี่ยตรงข้ามกับทางเข้านะฮะจะมีร้านอยู่หน้าวัดเขาเรียกว่าวัดสะคอยฮะ อยู่หน้าวัดอยู่ทางเข้าวัดเลยเป็นร้านเล็กๆของชาวบ้านเนี่ยแต่คนเยอะจริงๆฮะไม่ใช่มีจำเพาะเย็นตาโฟอย่างเดียวเพราะว่าเย็นตาโฟเขาเนี่ยเหมือนเขาชูประเด็นว่ามันเป็นชามยักษ์ใหญ่จริงๆแต่ว่าอาหารตามสั่งอื่นๆก็มีอีกหลายอย่างก๋วยตุ๋นก๋วยเตี๋ยวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็มีให้ท่านสั่งอีกหลายอย่างอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เลยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังว่าชุมชนบ้านโคกปีบของอำเภอสีมโหสถของจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่พี่หนุ่มเล่าให้ฟังว่าเป็นเส้นทางที่เชื่อมมาจากอุทยานแห่งชาติปางสีดาแล้วก็มาที่นี่แหละครับก็คืออำเภอสีมโหสถแห่งนี้เสร็จแล้วพี่หนุ่มก็เดินทางต่อจากอำเภอสีมโหสถเนี่ยเข้าตัวเมืองปราจีนบุรีน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก35กิโลเมตรต้องบอกเลยน้องแอนนะเส้นทางดีมากเดี๋ยวนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าคุณไปไหนถ้าผ่านไป10ปีคุณยังไม่เคยไปจังหวัดที่จังหวัดนี้เนี่ยคุณลองไปใหม่เถอะถนนหนทางมันตัดใหม่หมดเลยและเป็นเส้นทางใหญ่มากเลยดังนั้นปราจีนบุรีนะครับผมแนะนำท่องเที่ยวเนี่ย3ที่แล้วกันนะครับเมื่อเข้าเขตจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ย1เนี่ยพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือตึกท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหรือชุ่มอภัยวงศ์นะครับตึกนี้เนี่ยครับน้องแอนฮะท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยตอนที่ท่านเดินทางกลับมาจากเขมรในสมัยนั้นเนี่ยก็จะกลับกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยท่านก็เห็นว่าบริเวณนี้ทำเลดีมีแม่น้ำผ่านด้วยเนี่ยนะครับก็เลยให้สร้างตึกขึ้นมาตรงกับในสมัยรัชกาลที่5ก็คือในปี2452ตามเหตุผลที่บันทึกไว้เนี่ยน่าจะรอรับเสด็จรัชกาลรัชกาลที่5ในสมัยนั้นแต่ว่าแน่นอนฮะรัชกาลรัชกาลที่5พระองค์ท่านก็ไม่ได้เสด็จเมืองปราจีนบุรีแต่ว่าตึกหลังเนี้ยที่ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นเขาเรียกสถาปัตยกรรมแบบชาวยุโรป2ชั้นต้องแอนเคยไปไหมฮะสองชั้น2ชั้นแต่ที่สำคัญเขาบอกตึกนี้เนี่ยเคยโดนน้ำท่วมหลายครั้งแต่ตึกไม่เป็นอะไรเลยเหตุผลอะไรทราบไหมเขาบอกตึกเนี่ยปักเสาเข็มเนี่ยเกิน200ต้นคือตึกไม่สุดแน่นอนนะอันนี้เขาว่านะพี่หนุ่มก็ไม่เห็นเนี่ยแต่ว่าตึกเนี่ยเป็น2ชั้นเป็นสถาปัตยกรรมแบบชาวยุโรปว่างั้นเถิดนะครับก็เป็นตึก2ชั้นด้านในถ้าเผื่อใครชอบเรื่องของสมุนไพรอันนี้ไปได้ศึกษาความรู้ได้หรือจะไปชมความสวยงามของตึกเนี่ยครับแต่ที่สำคัญนะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าในสมัยโบราณที่ท่านเจ้าพระยาภัยภูเบศรที่ท่านสร้างตึกนี้มาเนี่ยไม่ทราบว่าท่านชอบไก่หรือเปล่าแต่ว่าบนหลังคาตึกเนี่ยจะเป็นรูปไก
1: ่
0: ที่มันหมุนหันไปหันมาได้แต่เขาบอกว่ารูปไก่เนี่ยดวงตาของไก่เนี่ยน่าจะเป็นพลอยแท้มันจะเป็นสีแดงใช่ไหมพอในช่วงแสงตะวันกลางคืนเนี่ยมันก็ตอกแวบๆอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนั้นน่ะสูญสลายไปแล้วเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยตึกนี้พอยามค่ำคืนก็ไม่น่าจะมีคนดูแลหรืออะไรก็แล้วแต่ขโมยมันก็เลยขึ้นไปแค่เอากระตาของลูกตาของไก่ออกไปแต่ปัจจุบันเนี่ยพี่หนุ่มก็ถามนะว่ายังมีก็อาจจะเป็นของปลอมแล้วนะครับอันนี้ในส่วนหนึ่งนะครับจุดที่หนึ่งถ้าเผื่อคุณไปเที่ยวเส้นทางจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยอันนี้ต้องแวะดังนั้นส่วนที่2แต่ว่าเรื่องราวของตึกเนี่ยคุณไปศึกษาความรู้ตอนนั้นพี่หนุ่มไปเนี่ยแน่นอนเราเป็นสื่อมวลชนก็จะมีเจ้าหน้าที่บรรยายให้ฟังว่าในสมัยรุ่นเก้ารัชกาลที่6พระองค์ท่านเสด็จประทับเมืองปราจีนบุรีก็ทรงประทับแรมณตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรแห่งนี้ดังนั้นบันได2ด้านเนี่ยจะไม่เหมือนกันอันนี้ผมไม่พูดละกันก็เดี๋ยวถ้าเผื่อท่านมีโอกาสไปเนี่ยก็ถามเจ้าหน้าที่เขาก็จะเล่าให้ฟังเองนะครับในส่วนหนึ่งเสร็จแล้วพอมาปุ๊บเนี่ยคุณก็ข้ามสะพานแม่น้ำปราจีนบุรีคุณก็จะเห็นว่าวัดแก้วพิจิตร

0: วัดแก้วพิจิตรเนี่ยเป็นวัดหนึ่งที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ก็มีท่านป้าหรือท่านยายละกันท่านก็มีจิตศรัทธาเรื่องของทางพระพุทธศาสนาก็สร้างวัดนี้ขึ้นมาแต่เมื่อท่านเจ้าพญาอภัยภูเบศท่านได้สร้างตึกแล้วเนี่ยท่านก็เห็นว่าตระกูลของท่านเนี่ยควรจะมีวัดด้วยก็เลยมาบูรณะวัดแก้วพิจิตรเนี่ยขึ้นมาใหม่โดยการสร้างพระอุโบสถหรืออุโบสถเนี่ยสร้างอุโบสถเนี่ยอันนี้ท่านผู้ฟังครับท่านจำให้ดีนะครับเผื่อท่านไปเที่ยวเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยการบันทึกเขาบันทึกว่าในสมัยที่จันเจ้าพระยาภัยภูเบศรหรือชุ่มอภัยวงศ์เนี่ยสร้างอุโบสถหลังนี้เนี่ยเป็นศิลปะสี่ชาติเดี๋ยวท่านไปปุ๊บเนี่ยเอ๊ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าศิลปะสี่ชาติเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: ผมบอกท่านผู้ฟังเลยนะครับจะจดไว้ก็ได้พอท่านเห็นพระอุโบสถก็ต้องเห็นกำแพงใช่ไหมท่านจะเข้าซุ้มประตูกำแพงอันนี้นะฮะมองเลยฮะจะถ่ายรูปอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นศิลปะของเขมรหรือปัจจุบันเราเรียกว่ากัมพูชาอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ซุ้มประตูพอเข้าไปเป็นซุ้มใบเสมาก็เป็นศิลปะของเขมรเหมือนกันเสร็จแล้วเนี่ยมองไปที่พระอุโบสถคุณก็จะเห็นเสารอบพระอุโบสถเลยที่ค้ำยันตัวอะไรฮะหลังคาอันนั้นเป็นศิลปะของชาวยุโรปเขาบอกเสาเนี่ยก็จะเป็นของวิหารหนึ่งของชาวยุโรป
1: โรมัน
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยนะคะเสาโรมัน
0: ใช่ใช่ฮะก็รอบพระอุโบสถเลยทีนี้พี่หนุ่มก็ไปอ่านบรรดานักเขียนทั้งหลายเนี่ยเขาก็ใช้ว่าศิลปะของไทยหมดจริงๆถ้าเปิดเป็นยุคของในสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6เนี่ยตอนนั้นเราไม่ได้เรียกประเทศไทยนะฮะดังนั้นหน้าต่างเป็นเรื่องของรามเกียรติ
1: ์
0: รามเกียรติ์ในยุคนั้นต้องเป็นศิลปะของชาวสยาม
1: ค่ะ
0: งั้นคนที่เขียนเนี่ยถ้าเขียนในโลกสมัยนะฮะต้องเป็นศิลปะของชาวสยามหรือขีดถึงชาวไทยก็ได้นะครับก็มีเรื่องของรามเกียรติ์แล้วก็ดูนะฮะซุ้มหน้าต่างอันนี้นะครับก็แน่นอนนะครับส่วนหลังคาบนสุดถ้าเผื่อท่านมองไม่ออกก็คิดว่าเป็นพญานาคราชแต่จริงๆก็คือเป็นวัฒนธรรมของชาวจีนชาวจีนนับถืออะไรฮะ
1: มังกร
0: ถูกต้อง
1: มีขาถ้ามังกรจะมีขาถ้าเป็นพญานาคจะไม่มีขา
0: ถูกต้องอันนี้ในส่วนหนึ่งนะท่านผู้บังคับดังนั้นท่านเจ้าพญาอภัยภูเบศรนะครับก่อนแน่นอนนะฮะท่านสร้างก็คือจิตเป็นเรื่องของวัฒนธรรมในการสร้างสี่ชาติเรื่องของศิลปะนะถามว่าอุโบสถหลังนี้ของวัดแก้วพิจิตรที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยน่าชมไหมน่าชมมากน้องแอนฮะพี่หนุ่มไปดูเนี่ยคือพี่หนุ่มไปที่เนี่ยเป็น10ครั้งว่างานเถอะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะไปบรรยายนะครับให้นักท่องเที่ยวที่หรือบริษัทนำเที่ยวเขาก็เชิญพี่หนุ่มไปนะครับดังนั้นเนี่ยเวลานักท่องเที่ยวไปกับพี่หนุ่มเนี่ยเงียบหมดเลยฮะอาจจะชอบเราหรือไม่ชอบก็ไม่รู้แต่ว่าเงียบหมดแล้วฟัง40 50คนเนี่ยนะโอ้เงียบแบบตั้งใจฟังกันมากเลยนะฮะส่วนด้านในแน่นอนฮะก็มีพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยหล่อด้วยคล้ายทองผสมสำริดฮะเป็นองค์พระประธานภายในอุโบสถหรือพระอุโบสถของวัดแก้วพิจิตรฮะลักษณะการสร้างเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยเป็นผู้ออกแบบคือคล้ายๆจำลองมาจากประเทศอินเดียฮะเป็นการเมื่อรอแล้วเนี่ยชาวบ้านก็เรียกว่าหลวงพ่ออภัยหลวงพ่ออภัยภูเบศรแต่จริงๆองค์พระพุทธรูปเนี่ยเขาเรียกปางอภัยทานปางอภัยทานนะครับเป็นพระพุทธรูปที่เราเข้าไปดูแล้วก็จะแปลกตานิดนึงเพราะว่าพระหัตถ์ท่านเนี่ยจะยกใช่ไหมฮะทั้งสองด้านเนี่ยนะครับอันนี้ชาวบ้านก็เชื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นท่านผู้ชมครับไปเที่ยวจังหวัดพิจิตรอันนี้แน่นอนฮะท่านชมพระอุโบสถของวัดแก้วของวัดแก้วพิจิตรแล้วเนี่ยเป็น4ชาติแต่น้องแอนครับน้องแอนเชื่อไหมครับว่าที่จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดเขาเรียกว่าจังหวัดภาคตะวันออกใช่ไหมครับแต่จังหวัดภาคตะวันออกเนี่ยนะครับมีวัดหนึ่งชื่อว่าวัดแจ้งก็คือเลยวัดพิจิตรไปนิดหนึ่งวัดนี้เขาสร้างศิลปะเนี่ยคือผสมผสานกันระหว่างชาวปราจีนบุรีกับศิลปะของบ้านน้องแอนฮะที่ไหนฮะจังหวัดนครพนมก็คือองค์พระธาตุพนมอยู่กลางบึงน้ำแต่พี่หนุ่มไปอ่านนักเขียนเขาบอกสระน้ำเนี่ยมันเล็กนะแต่นี่บึงน้ำมันใหญ่น่าจะเป็นบึงน้ำธรรมชาติอันนี้เป็นศิลปะของ ชาวภาคอีสานหรือชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือถัดมานิดนึงเป็นวิหารศิลปะของชาวล้านนาเห็นไหมครับดังนั้นพอเลยวัดแก้วพิจิตรไปเนี่ยไม่ถึงกิโลเมตรนะครับชื่อวัดแจ้งวัดนี้นะครับนอกจากเขาจะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าหลวงพ่อเพชรแล้วนะครับผมแนะนำท่านผู้ฟังอย่างนี้ฮะท่านไปชมเรื่องของศิลปะศิลปะสามชาติขออภัยศิลปะสามเขาเรียกสามภาคสามภาคก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานก็คือองค์พระธาตุพนมใช่ไหมครับสองก็คือศิลปะจากล้านนาสามก็คือเป็นศิลปะของชาวป่าจินบุรีก็คือภาคตะวันออกท่านผู้ฟังครับไม่ทราบว่าท่านเคยไปเที่ยวที่วัดพระธาตุพนมน้องแอนเคยไปใช่ไหมฮะที่อำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมและน้องแอนทราบไหมครับว่าองค์พระธาตุพนมเนี่ยในการสร้างเนี่ยเป็นศิลปะของอะไร
1: ของอะไรคะ
0: ของล้านช้างครับล้านช้างนี้ถ้าเราบอกว่าล้านช้างเนี่ยหลายท่านอาจจะนึกไม่ออกเพราะว่าล้านช้างมาก่อนแล้วถึงมาเป็นสปป.ลาวก็คือกรุงเวียงจันทน์ดังนั้นในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเนี่ยล้านช้างกับเรานะครับผูกสัมพันธ์สมัยตรีกันก็คือในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิของกรุงศรีอยุธยาส่วนล้านช้างก็คือสมเด็จพระชัยเศรษฐาธิราชที่ร่วมพลังกันมาสร้างเป็นพระธาตุศรีสองรักนะฮะเห็นไหมฮะเริ่มนึกออกแล้วใช่ไหมครับคือในยุคนั้นเขาเรียกว่าอาณาจักรของล้านช้างเช่นเดียวกันครับท่านผู้ฟังครับองค์พระธาตุพนมองค์พระธาตุพนมเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าถ้าเผื่อเราจะพูดว่าเป็นศิลปะของชาวสปป.ลาวก็ได้นะครับเพราะว่าแน่นอนล้านช้างก็มาเป็นสปป.ลาวใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งท่านผู้ฟังครับถ้าเผื่อท่านไม่มีเวลาที่จะเดินทางไปเที่ยวจังหวัดนครพนมงั้นไปที่วัดแจ้งของป่าจีนบุรีนะครับองค์พระธาตุซึ่งเขาจำลองคล้ายๆองค์พระธาตุพนมเนี่ยอยู่กลางบึงน้ำขนาดใหญ่ก็ดูแล้วสวยงามฮะด้านในก็ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปเก่าแก่นะครับมีเยอะมากเดี๋ยวเวลาไม่พอนะครับเสร็จแล้วอีกด้านหนึ่งวิหารเป็นศิลปะของล้านนาเห็นไหมล้านช้างล้านนาเห็นไหมล้านนาก็คือภาคเหนือใช่ไหมครับภาคเหนือทำไมถึงสร้างเป็นศิลปะล้านนาเพราะว่าองค์หลวงพ่อเพชรเนี่ยครับในการพบเนี่ยเขาสันนิษฐานว่าเป็นศิลปะในยุคสมัยเชียงแสนเป็นพระพุทธรูปที่หล่อด้วยทองผสมสำริดนะครับในยุคเชียงแสนดังนั้นในยุคเชียงแสนปัจจุบันก็คือล้านนาใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อเขาสร้างวัดแจ้งขึ้นมาแล้วก็อัญเชิญองค์หลวงพ่อเพชรเนี่ยขึ้นประดิษฐานเนี่ยผมเล่าย่อๆนะฮะเพราะเรื่องของหลวงพ่อเพชรในยานะครับมาประดิษฐานทางวัดก็เลยสร้างเป็นวิหารเป็นศิลปะของล้านนาแล้วก็ศิลปะของล้านนาที่เป็นวิหารเป็นดิสตันองค์หลวงพ่อเพชรเนี่ยสวยมากส่วนองค์หลวงพ่อเพชรนะครับนอกจากจะหล่อด้วยทองผสมสำริดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าพระเนตรของหลวงพ่อเพชรเนี่ยน่าจะเป็นเพชรแท้อันนี้เขาบันทึกเอาไว้นะครับแต่พี่หนุ่มก็พยายามไปดูใกล้ๆนะครับเพราะองค์ท่านไม่ใหญ่มากนักนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าเวลาของเราหมดเสียดาย
1: หมดแล้วค่ะเวลาหมดเร็วเหลือเกินนะคะสงสัยต่อไปต้องต่อสัก 2-3 ชั่วโมงก็ให้คุณผู้ฟังนะคะก็เก็บข้อมูลไปเผื่อว่าเนี่ยหลังจากน้ำท่วมเสร็จแล้วเราก็ไปช่วยกันนะคะไปท่องเที่ยวที่จังหวัดปราจีนบุรีฟื้นฟูเรื่องของการท่องเที่ยวจะได้เป็นกำลังใจให้กับชาวปราจีนบุรีนะคะอย่างที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็น้ำท่วมเหมือนกันนะคะก็อยู่ระหว่างการฟื้นฟูบูรณะนะคะให้กลับมาให้บริการได้ก็คิดว่าช่วงนี้ก็ต้องให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะหมดเวลากินเที่ยวทั่วไทยค่ะสัปดาห์หน้า10:00 น.ถึง 11:00 น.แบบนี้พบกันใหม่นะคะส่วนเรา2คนลาไปแล้วขอให้ทุกท่านเที่ยวอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทยหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไทยพร้อมเปิดฉาก IMF World Bank 2026 เอกนิตินำทีมขึ้น4เวทีเปลี่ยนเวทีการเงินโลกเป็นโอกาสเศรษฐกิจไทยรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่านายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมแสดงบทบาทนำของประเทศไทยบนเวทีการเงินระดับสากลผ่านการเข้าร่วมเสวนาบนเวทีสำคัญใน4เวทีร่วมกับผู้นำองค์กรการเงินระดับโลกรัฐมนตรีคลังและนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลกควบคู่ไปกับการเดินหน้าเจรจาทวิภาคีถึง30นัดหมายกับผู้นำเศรษฐกิจและผู้แทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะตัว Trust Connector ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมโลกนอกเหนือจากเวทีเสวนาหลักแล้วอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือการเข้าร่วมประชุมทวิภาคีรวม30นัดหมายร่วมกับผู้นำทางเศรษฐกิจและตัวแทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อกระชับความร่วมมือเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนนโยบายรับมือวิกฤตตลอดจนเปิดช่องทางต่อยอดโอกาสด้านการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจอันจะเป็นการใช้โอกาสจากเวทีระดับนานาชาติต่างๆในการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนรองปกรณ์เผยใกล้ไฟนอลเกณฑ์ข้าราชการเออร์ลี่รีไทร์ได้มากกว่า12เท่าเริ่มอายุ50ปีผ่อนคลายคน40ปีถ้ามีเหตุจำเป็นนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญว่าตอนนี้รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำรายละเอียดก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งเหลือข้อสรุปอยู่เพียงประเด็นเดียวคือเรื่องค่าตอบแทนควรให้กี่เท่าเพราะมองว่าอยากให้ได้มากกว่า12เท่าส่วนจะเท่าใดนั้นต้องรอหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อสรุปเกณฑ์ส่วนกลุ่มผู้เข้าเกณฑ์เบื้องต้นจะเริ่มที่อายุ50ปีขึ้นไปแต่ถ้าผู้ที่อายุ40ปีขึ้นสนใจเข้าร่วมต้องมีเหตุจำเป็นเช่นลาออกเพื่อไปดูแลบิดามารดาหรือมีอาการป่วยโดยหัวหน้าหน่วยงานจะเป็นผู้พิจารณาคาดว่ามาตรการนี้จะสามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ 2,570 ซึ่งตั้งเป้าว่าจะสามารถลดอัตราจำนวนลงได้ 5% ต่อปีจากจำนวนข้าราชการทั้งหมดโดยเฟสแรกตั้งเป้าไว้ที่ 5% จะใช้งบประมาณ 7,000 ล้านบาทเบื้องต้นอาจใช้งบกลางจากนั้นปีถัดไปเชื่อว่างบจะดำเนินโครงการจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆพายุอีไซยัสถล่มฟลอริดาแอลาบามาเสียชีวิต4คนเจ้าหน้าที่เร่งเข้าเคลียร์พื้นที่เก็บกวาดซากความเสียหายในตอนเหนือของรัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเฮอริเคนอีไซยัสซึ่งเป็นเฮอริเคนลูกแรกของฤดูพายุในมหาสมุทรแอตแลนติกปีนี้ซัดกระหน่ำขณะเป็นเฮอริเคนระดับ2ทำให้อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายยานพาหนะถูกซากต้นไม้ทับและระบบสาธารณูปโภคหยุดชะงักรอนเดอแซนติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดายืนยันพบผู้เสียชีวิตในรัฐฟลอริดาแล้วอย่างน้อย2คนขณะที่รัฐอลาบามาซึ่งอยู่ติดกันมีรายงานผู้เสียชีวิตอีก2คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานฤบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะภูเก็ตเริ่มแห่พระวันแรกประชาชนตั้งโต๊ะรับพระคึกคัก วันนี้เป็นวันแรกของการประกอบพิธีแห่พระรอบเมืองหรืออิ้วเก้งในประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเป็นขบวนแห่พระของศาลเจ้านาคาเพื่อไปประกอบพิธีอัญเชิญขวัญธูปควันเทียนณบริเวณปลายแหลมสะพานหินก่อนเคลื่อนขบวนแห่ไปตามเส้นทางต่างๆในตัวเมืองภูเก็ตและกลับสู่ศาลเจ้าท่ามกลางสภาพอากาศแจ่มใสไม่มีฝนตกทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่แต่งกายด้วยชุดขาวออกมาร่วมชมขบวนอย่างต่อเนื่องภายในขบวนแห่จะมีเหล่าม้าทรงทั้งชายและหญิงที่ร่วมประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อใช้อาวุธและของมีคมแทงบริเวณกระพุ้งแก้มรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆตามธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาด้วยความเชื่อว่าเป็นการรับเคราะห์แทนผู้ถือศีลกินผักและประชาชนสะท้อนพลังแห่งความศรัทธาที่อย่างรากลึกในวิถีชีวิตของชาวภูเก็ตตลอดเส้นทางที่ขบวนแห่เคลื่อนผ่านจะมีประชาชนชาวภูเก็ตต่างตั้งโต๊ะหน้าบ้านและอาคารสำนักงานจุดธูปสักการะรอรับองค์พระด้วยความศรัทธาขณะที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมเฝ้าชมขบวนอย่างสนใจโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักภายใต้ท้องฟ้าที่แจ่มใสสำหรับในวันพรุ่งนี้จะเป็นขบวนแห่พระของศาลเจ้ากวนเต้กุนสปัมและศาลเจ้าบางคูทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว Mcot Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2-4 ทุ่มทาง Mcot News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพบกันค่ะในรายการช่วยกันคิดทิศทางข่าวประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลา 11:00 นถึง 12:00 นโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 วันนี้ดำเนินรายการโดยคุณนพฤทธิ์กมลสุวรรณและดิฉันมาลินีวันทองสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยค่ะ
6: สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุแล้วก็ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทาง Facebook Live นะครับก็สวัสดีคุณสุภชัยด้วยเห็นทักมาทุกช่วงรายการเลยแล้วก็คุณโดยส่งความห่วงใยมานะครับช่วงนี้เห็นส่งมาบอกว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยถามท่านผู้ชมหน่อยแล้วกันว่าพื้นที่ของท่านผู้ชมตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วหรือยังนะครับแต่เมื่อคืนผมสังเกตว่าเฮ้ยช่วงนี้ฟ้าเริ่มมืดเร็วกว่าปกติละแปลว่าเราใกล้สู่ช่วงฤดูหนาวแล้วฤดูหนาวที่อาจจะหนาวน้อยหน่อย
5: ค่ะ
6: นะครับ
5: วันนี้วันที่11ตุลาคมก่อนที่เราจะไปชวนคุยในประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยวันนี้วันที่11อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ของตัวเองนะคะวันนี้เป็นวันเลือกตั้งบอร์ดผู้ประกันสังคม
6: เลือกตั้งประกันสังคมครับก็ที่เราขับเคลื่อนกันมาเนาะก็วันนี้เราก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกนะครับในเสียงของเราว่าปีนี้เราจะได้ทำปฏิทินเราจะได้ทำหมวกหรือเปล่านะครับ
5: ค่ะ
6: ก็ต้องไปใช้สิทธิ์กันนะครับ
5: ไปใช้สิทธิ์นะคะวิธีการตรวจสอบก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ
6: ประกันสังคม
5: ประกันสังคมได้เลยนะคะพิมพ์รายชื่อพิมพ์เลขประจำตัวประชาชนของตัวเองเข้าไปเนี่ยดิฉันก็พิมพ์เข้าไปแล้วก็ขึ้นมาเลยสถานที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งที่48อยู่ที่โรงเรียนปทุมคงคาเดี๋ยวจัดรายการเสร็จก็จะไปใช้สิท

0: ปิดนะคะวันนี
1: ้ครับก็อย่าลืมไป
0: อย่าลืมนะคะ
1: ใช้สิทธิ
0: ์ปิดหีบ
1: กี่โมงคร
0: ับ16นาฬิกา
1: 4โมงเย็น
0: แต่ถ้าเกิดไม่รู้ว่าตัวเองลำดับที่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปดูที่ข้างหน้างานได้
1: แต่อย่าลืมเช็คก่อนนะครับว่าเราต้องไปออกเสียงที่ไหนเดี๋ยวไปเกอร
0: ์ใช่แล้วค่ะวันนี้ประเด็นที่กำลังถูกพูดถึงวิพากษ์วิจารณ์โหในสื่อออนไลน์นี
1: ่
0: เยอะมากเลยเรื่องของเมล็ดพันธ
1: ุ์
0: เมล็ดพันธุ์วันนี้อยากชวนคุยนะคะเรื่องของ UPOV 1991กับอนาคตเมล็ดพันธุ์พืชและเกษตรกรไทย
1: ครับซึ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอย่างของผมเนี่ยเล่น Instagram เราก็จะเห็นเหล่าผู้ใช้ IG ใช้ตัวฟิลเตอร์ตัวเทมเพลตของ IG ในการแสดงจุดยืนเรื่อง UPOV 1991อันนี้นะครับก็สำหรับใครที่เพิ่งอาจจะเพิ่งเคยได้ยินเรื่องนี้นะครับก็อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆก่อนนะครับก็คือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรากำลังพูดคุยและกำลังตกลงกับทางด้านของสหภาพยุโรปอยู่ว่าเราเองเนี่ยจะเข้าร่วมกับตัวภาคี UPOV นี้ไหมนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลต่อเกษตรกรไทยรวมถึงส่งผลต่ออนาคตของคนบริโภคสินค้าที่มาจากการเกษตรเช่นข้าวยาอาหารต่างๆของคนไทยด้วย
0: ค่ะเมล็ดพันธุ์หนึ่งเมล็ดเนี่ยอาจดูเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเพาะปลูกแต่ว่าสำหรับเกษตรกรเนี่ยเมล็ดพันธุ์เขาเป็นจุดเริ่มต้นของรายได้เป็นต้นทุนการผลิตเป็นความมั่นคงในการดำเนินชีวิตเลยคำถามก็คือว่าเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรปลูกเก็บรักษาและคัดเลือกต่อเนื่องมาหลายชั่วอายุคนเนี่ยเมื่อมีการพัฒนาพันธุ์ใหม่และมีกฎหมายเข้ามาคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยใครควรมีสิทธิ์ในการจัดการเมล็ดพันธุ์เหล่านี้และเกษตรกรยังมีทางเลือกอีกมากน้อยแค่ไหนวันนี้ชวนคุยกันประเด็นเรื่องของอนุสัญญา OP
1: UPOV 1991
0: UPOV 1991 นะคะวันนี้ชวนคุยกับคุณสุจิตเมืองสุข
1: ซึ่งเป็นอดีต
0: บรรณาธิการเทคโนโลยีชาวบ้านแล้วก็อดีตกรรมการสมาคมสื่อมวลชนเกษตรกรแห่งประเทศไทยอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: พี่สุจิตสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ประเด็น
2: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะประเด็นเรื่องของ UPOV 1991เนี่ยอยากให้ช่วยเล่าให้ฟังว่าอยู่ดีๆเรื่องนี้
1: จุดเริ่มต้นก่อนเลยพี่ทำไมอยู่ดีเราถึงผุดเรื่องนี้ขึ้นมาในช่วงนี้
0: มันเกี่ยวข้องกับไทยยังไง
2: คือตอนนี้ต้องอธิบายนิดนึงก่อนค่ะว่า UPOV ต้องให้คนเข้าใจก่อนว่า UPOV คืออะไร
1: คร
2: ับคือ UPOV เนี่ยค่ะเป็นอนุสัญญาหรือว่าเป็นเรื่องของสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม
1: ่
2: เหมือนเป็นระบบความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะมีการวางหลักให้กับประเทศที่เป็นภาคีเป็นสมาชิกเนี่ยค่ะมีการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ที่ปรับปรุงพันธุ์พืชก็เน้นนะคะในเรื่องของพันธุ์พืชใหม่ทีนี้ตัว1991อะค่ะก็คือพ.ศ.ปีพ.ศ.ที่มีการแก้ไขปรับปรุงคืออนุสัญญาตัวนี้ก็เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี1961มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาเรื่อยๆอะค่ะจนล่าสุดคือปี1991ก็เลยเรียกตัวนี้ว่า UPOV 1991ทีนี้มาเกี่ยวข้องกับประเทศไทยได้ยังไงทำไมเราถึงต้องมาพูดกันถึงอนุสัญญาตัวนี้นะคะก็เพราะว่าตอนนี้รัฐบาลมีการเจรจาเพื่อที่จะมีการขยายโอกาสทางการค้าแล้วก็การลงทุนคือตัว FTA เนี่ยค่ะที่ผ่านมาเนาะรอบที่10ที่ผ่านไปจบไปเมื่อสักวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาคือจริงๆ FTA มีประเด็นหลายๆประเด็นที่หยิบเข้ามาเจรจากันแต่ว่าก็จะมีหนึ่งในเงื่อนไขของที่สหภาพยุโรปที่พ่วงมากับ FTA ค่ะก็คือว่าไทยจะต้องมีการปรับในเรื่องของการขอความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาตัว UPOV 1991เนี่ยค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คร
2: ับ ก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดจะมีการซื้อขายกันให้มีความคล่องตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยในเรื่องของพันธุ์พืชใหม่ก็อยากจะเหมือนกันเป็นการยกระดับการคุ้มครองพันธุ์พืชให้ได้ตามมาตรฐานของ UPOV ไกลๆว่าเราอาจจะต้องมีการแก้กฎหมายซึ่งกฎหมายในเรื่องของการคุ้มครองพันธุ์พืชในไทยเราอะค่ะเราใช้ตัวพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชปีพ.ศ. 2542อยู่แล้วค่ะ
1: ครับแล้วข้อดีข้อควรระวังหรือข้อจำกัดของเจ้า UPOV 1991นี่มันคืออะไรฮะ
2: คือถ้าเกิดว่า

0: ว่าเราหมายถึงว่าเรารับข้อเสนอหรือว่าเรารับเงื่อนไขตรงนี้เพื่อที่จะค่ะเข้าไปเป็นภาคีสัญญาภาคีอนุสัญญาตัว UPOV 1991กับทางสหภาพยุโรปอะค่ะมันก็จะมีประเด็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกติกาพันธุ์พืชแล้วก็เมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์นะคะของเกษตรกรที่ใช้อยู่ที่มันจะมีความแตกต่างมันจะมีความเรียกว่าจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายเลยก็ได
1: ้
0: คือสิ่งที่จะตามมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรก็คือเรื่องของสิทธิ์ของเกษตรกรในการที่เขาจะเก็บแล้วก็แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ตามกฎหมายไทยคือเกษตรกรไทยอะค่ะจะมีสิทธิ์ในการเก็บผลผลิตหรือว่าส่วนที่นำไปใช้ขยายพันธุ์เช่นเมล็ดพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมุติเราปลูกพืช1แปลง
2: ค่ะ
0: ค่ะเราสามารถที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกในฤดูกาลถัดไปได้อันนี้คือระบบของไทยเนี่ยสามารถที่จะให้สิทธิ์ตรงนี้เกษตรกรทำได
2: ้ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ถ้าเราเข้าร่วมกับอนุสัญญา UPOV ตัวนี้เขามีการกำหนดในอนุสัญญานะคะบอกว่าการเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับความคุ้มครองเช่นเราซื้อมาสมมติว่าซื้อจากบริษัทเอกชนอันหนึ่งบอกว่าเมล็ดพันธุ์อันเนี้ยเป็นพริกที่มีความปลูกแล้วจะเก็บเกี่ยวในช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยวสั้นมีความแดงซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดสูงได้เม็ดเขียวน้อยอะไรประมาณนี้นะคะ
1: อ
0: ันนี้คือเราไปซื้อมาแสดงว่าอันนี้คือมีสิทธิ์บริษัทเขาจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วถ้าเกษตรกรซื้อมาเพาะปลูกในแปลงแล้วเราจะเอาไปแบ่งปันเพื่อนบ้านหรือเราจะเก็บเมล็ดพริกเพื่อที่จะปลูก
1: ในฤดูกาลถัด
0: ไปไม่ได้จะเป็นความผิดจะถือเป็นความผิดหรือค่ะหรือว่าจะมีการแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรเพื่อนบ้านใดๆก็ตามก็จะถือเป็นความผิดเหมือนกันยกเว้นแต่ว่าเกษตรกรนั้นๆเขาเป็นผู้ที่พัฒนาพันธุ์ขึ้นมาเอง
1: คร
0: ับ ค่ะก็จะถือเป็นสิทธิ์ของคนนั้นๆซึ่งในไทยเราเองเนี่ยค่ะข้อเขาเรียกว่ามันมีช่องว่างเนาะ
1: ครับ
2: ค่ะ
0: เกษตรกรรายย่อยทั่วไปอะค่ะจะไม่มีทุนในเรื่องของการวิจัยคิดค้นพัฒนา
1: ครับ
0: ค่ะก็จะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสิทธิ์ของกลุ่มทุนเสียมากกว่าหรือบริษัทเอกชนที่มีกำลังทรัพย์หรือมีทรัพยากรมากพอที่จะทำการวิจัยแล้วก็ได้พันธุ์พืชใหม่ออกมา
2: ค่ะทีนี้จากการวิเคราะห์ผลดีผลกระทบต่างๆแล้วเนี่ยอันไหนมันจะคุ้มค่ากว่ากันคือเราจำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมเป็นภาคีกับเขาหรือเปล่าคะ
0: ถ้าเราไม่เข้าร่วมถามว่าเข้าร่วมได้ไหมมีหลายๆประเทศที่อยู่ในแถบอาเซียนซึ่งก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเยอะอย่างเช่นจีนคือจีนก็เข้าร่วมภาคีอนุสัญญานะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าร่วมในอนุสัญญาฉบับ1991เพราะว่าเขามีการแก้ไขปรับปรุงมาประมาณ 2-3 ครั้งก่อนหน้านี้จีนเข้าร่วมภาคีอนุสัญญาเป็นสมาชิกเนี่ยค่ะในปีก่อนหน้านั้นในการแก้ไขฉบับเพิ่มเติมก่อนหน้านั้นที่ไม่ใช่ปี1991ซึ่งก็อาจจะไม่มีในเรื่องของข้อกำหนดตัวนี
1: ้ครับ
0: ถ้าเราไม่เข้าร่วมถามว่าเราไม่เข้าร่วมแล้วเราจะมีปัญหาหรือว่าจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนอื่นกับทางสหภาพยุโรปไหม
2: ค่ะ
0: จริงๆแล้วเราสามารถทำได้ที่จะไม่เข้าร่วม
1: ครับ
0: โดยมันอยู่ที่การเจรจาค่ะอยู่ที่การเจรจาของรัฐบาลมากกว่าว่าจะมีข้อตกลงอย่างอื่นหรืออื่นใดในการที่จะแลกเปลี่ยนหรือถ้าไม่เข้าร่วมแล้วเราเองอยู่ในช่วงที่เราจะมีการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองพืช2542อยู่แล้วเราอาจจะมาปรับแก้ไขกฎหมายของไทยเราที่ใช้เองเนี่ยให้มีความสอดคล้องแบบใกล้เคียงที่สุดค่ะก็ได้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาในส่วนของ UPOV 1991เลย
1: อ
0: ันนี้ได้ทำได้ค่ะ
1: ครับว่าง่ายก็คือตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยกันอยู่ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปว่าเอ๊ะเราจะ FTA เรื่องอะไรกันบ้างยุโรปเขาก็ชนเรื่องนี้มาเราก็ต้องชนเรื่องนี้ไปเพื่อจะให้ใช้คำว่าวินวินกันทั้งสองฝ่ายแบบนี้ใช่ไหม
0: ใช่คือเขาต้องการให้เราเนี่ยยกระดับ ขึ้นไปให้ได้มาตรฐานในเรื่องของการคุ้มครองพันธุ์พืช

0: ืดเขาก็เลยอยากให้เราเนี่ยเข้าไปเป็นภาคีสัญญาตัว UPOV 1991ตัวนี
1: ้
0: ซึ่งไทยซึ่งหากว่าสมมติว่าเราจำเป็นที่จะต้องเข้าสมมติรัฐบาลมีการตัดสินใจที่จะต้องเข้าร่วมกับ UPOV 1991ไทยก็ควรที่จะมาพิจารณาในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายตัวพรบคุ้มครองพันธุ์พืชของไทยที่ใช้อยู่เนี่ยให้มีความสอดคล้องและเกษตรกรต้องได้ประโยชน์มากที่สุดคือไม่ต้องไปยึดตาม1 2 3 4ของตามตัว UPOV 1991ก็ได
1: ้อแดปต์ให้เข้ากับเรา
0: ใช่ๆค่ะเพราะว่าพื้นที่ของไทยเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรกรแล้วจริงๆเกษตรกรที่พูดถึงเนี่ยคือเกษตรกรรายย่อยเสียส่วนใหญ่ 70-80% ของประเทศเป็นเกษตรกรรายย่อยซึ่งไม่สามารถที่จะไม่ได้อยู่ในเรื่องของผู้ที่จะไม่ได้ถูกจดสิทธิ์ที่บัตรเป็นผู้ปรับปรุงพันธุ์พืชอะค่ะพันธุ์พืชใหม่ต้องเป็นผู้ที่มีทรัพยากรพร้อมเท่านั้นมีงบประมาณมีบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทกลุ่มทุนเนาะแล้วอาจจะเป็นกลุ่มทุนข้ามชาติมาก็ได
1: ้
2: อยากให้สะท้อนให้ฟังหน่อยว่าถ้าเกิดว่าจะเข้าร่วมเนี่ยผลกระทบหรือว่าสิ่งที่เกษตรกรไทยน่าเป็นห่วงน่ากังวลที่เขาต้องรับทราบผลกระทบที่จะตามมาเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนอกเหนือจากการที่ต้นทุนการซื้อเมล็ดพันธุ์อาจจะสูงขึ้นรวมถึงลิขสิทธิ์เงื่อนไขต่างๆอยากให้แชร์ตรงนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ
0: งั้นเราจะพูดถึงข้อดีนิดนึงก่อน
1: ค
2: ่ะ
0: ค่ะข้อดีถ้าสมมติว่าเราเข้าร่วม UPOV 1991ค่ะก็คือว่าจะมีคนที่ต้องการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชเนี่ยกล้าที่จะลงทุนในประเทศเรามากขึ้น
1: อ
0: ันนี้มองในเรื่องของการลงทุนนะคะอาจจะเป็นต่างชาติหรืออาจจะเป็นในประเทศก็ได้แล้วก็จะมีการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ที่ปรับปรุงพันธุ์คือจะเป็นตัวบุคคลหรือเป็นบริษัทมีการคุ้มครองที่แบบมีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ผู้ที่มีต้องบอกว่าถ้าจะพูดถึงข้อดีอีกอันนึงก็คือว่านักปรับปรุงพันธุ์พืชของไทยเนี่ยค่ะจะได้ประโยชน์จากการคุ้มครองสิทธิ์ในระดับสากลก็คือจะช่วยป้องกันไม่ให้ต่างชาติเนี่ยนำสายพันธุ์ที่ไทยเรามีการจดสิทธิบัตรไปขยายพันธุ์โดยไม่ได้รับอนุญาตคล้ายๆลิขสิทธิ์เองอันนี้คือข้อดีนะคะแต่ความเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็คือว่ากลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วม UPOV 1991ก็น่าจะเป็นกลุ่มทุนขนาดใหญ
1: ่
0: หรือบริษัทเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติเพราะว่าจะได้สิทธิ์ในการผูกขาดทางกฎหมายทั้งการผลิตการขยายพันธุ์รวมไปถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะการจดทะเบียนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ตาม UPOV 1991ตัวนี้เขามีระยะเวลาคุ้มครองที่แตกต่างจากไทยคือของไทยเนี่ยจะกำหนดอยู่ที่12ปี17ปี27ปีแล้วแต่ประเภทของพืชนะคะแต่พอถ้าเข้าไปอยู่ใน UPOV ปุ๊บจะกลายเป็นว่าความคุ้มครองในพืชนั้นของผู้ที่ถือสิทธิบัตรนั้น20ปีเป็นอย่างน้อยค
1: ือ
0: ยาวนานมากค่ะ20ปีเป็นอย่างน้อยแล้วก็ถ้าเป็นพืชที่เป็นพืชถาวรนะคะเป็นพืชถาวรนี่ก็จะอยู่ที่25ปี
1: โอ้
0: ค่ะซึ่งยาวนานมากเป็นการถือที่ยาวนานมากและทีนี้ระหว่างนั้นถ้าใครต้องการที่จะเมล็ดพันธุ์นี้ถูกพัฒนาเรียบร้อยแล้วจดไว้แล้วมีระยะเวลาคุ้มครองในไทยสมมติ12ปี
1: ครับ
0: จบ12ปีปีที่13ก็สามารถที่จะนำเมล็ดพันธุ์ที่พัฒนาตัวนั้นนะคะนำไปปรับปรุงพันธุ์ได้อีกแต่ในขณะที่ถ้าอยู่ใน UPOV ปุ๊บเนี่ยเขาคุ้มครองไปถึง20ปีอย่างน้อยโอ้20ปีอย่างน้อยนี่ต้อง
1: อ
0: คนที่มี
1: 1ใน3ชีวิตคนน่ะ
0: ค่ะมันมีพลังมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาก็ต้องไปหยิบตัวอื่นละ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็แบบซึ่งถ้าเปรียบเทียบก็คือสมมติผมเป็นในทุนใหญ่พัฒนาข้าวสายพันธุ์1 2 3แล้วกันนะครับสมมุติเป็นพัฒนาสายพันธุ์ข้าว1 2 3เนี่ยทนทานอร่อยเม็ดใหญ่เม็ดเต็มเม็ดหอมนะครับแล้วพอเกษตรกรอยากจะปลูกคนกินก็อยากจะกินผมก็สามารถที่จะควบคุมราคาได้แล้วก็ถ้าเกษตรกรอยากนำไปปลูก1ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์จากผมแหละถ้าจะเอาไปปลูกในฤดูกาลหน้าก็แล้วคุณยังมีเมล็ดพันธุ์อยู่คุณต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าลิขสิทธิ์อะไรต่างๆให้ผม
0: ใช่
1: ซึ่งใน
0: เหมือนการ

0: ผูกขาดเนาะ
1: ดู
0: เหมือนการผูกขาดค่ะไปซื้อได้ที่เจ้าเดียวอ่ะเจ้าเนี้ยเจ้าเดียวถ้าเราต้องการซื้อข้าวชนิดนี้ที่ตลาดต้องการอ่ะแบบเป็นข้าวหอมมะลิที่นิ่มมากหอมมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไปซื้อแค่เจ้านี้เจ้าเดียวมันเหมือนเป็นการผูกขาดสิทธิ
1: ์ครับ
0: ค่ะเกษตรกรรายย่อยไม่น่าจะไม่เปอร์เซ็นต์ที่จะมีความสามารถในการทำในลักษณะนั้นนะคะมันน้อยมากสำหรับประเทศไทยนะคะ
1: เพราะ
0: ค่ะ
2: อันนี้ประเด็นนี้คืออนุสัญญานี้เนี่ยคือหมายถึงครอบคลุมพันธุ์พืชใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมคะอันเดิมไม่เกี่ยว
0: อันเดิมไม่เกี่ยวแต่อย่าลืมว่าอันเดิมไม่เกี่ยวในที่นี้คืออย่างในไทยเนี่ยค่ะเขาจะมีข้อหนึ่งคือเรื่องของระยะเวลาคุ้มครองที่บอกว่า12ปี17ปี27ปีแล้วแต่ประเภทพืชอย่างที่บอกสมมติว่าคุ้มครองมา12ปีพอปีที่13เนี่ยค่ะสามารถที่จะหยิบไปพัฒนาใหม่ได
2: ้มันก็จะต่อเนื่องไปเรื่อยๆ
1: แปลว่าการพัฒนาเรา
0: สามารถทำได้
1: เราอาจจะถูกฟรีไป20ปีสมมติแบบน
0: ี้ใช่ค่ะก็คือเป็นระยะเวลายาวนานเกินไปแล้วก
1: ็
0: ผลที่ตามมาพอเราจะต้องเหมือนผูกขาดกับในทุนหรือบริษัทที่มีการพัฒนาวิจัยพันธุ์พืชใหม่ตัวนี้ขึ้นมาค่ะก็จะอาจจะทำให้ในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ที่บอกว่าราคาสูงขึ้นเท่ากับต้นทุนการผลิตของเกษตรกรจะสูงขึ้นแน่นอนแล้วอาจจะเป็นผลตามมานะมันเป็นเรื่องของห่วงโซ่อาหารที่พอเป็นวัตถุดิบราคาสูงขึ้นนะคะต้นทุนการผลิตสูงขึ้นราคาวัตถุดิบก็จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นการบริโภคของไทยเรื่องของอาหารเรื่องของพืชต่างๆที่เราจะใช้ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับพืชปลูกพืชกินต่างๆก็เราก็น่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเช่นกัน
2: ค่ะแล้วตามกฎหมายตอนนี้ประเทศไทยใช้เงื่อนไขอะไรอยู่อะคะในการคุ้มครองผู้พัฒนาหรือผู้ที่เป็นเจ้าของเมล็ดพันธุ์ถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องของ
0: UPOV
2: ใช
0: ่ค่ะเราใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช2542มีตัวเดียวซึ่งถ้าผู้ใดก็ตามมีการปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ได้สายพันธุ์ใหม่ออกมาก็จะไปมีการขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร
1: คร
0: ับ ค่ะแต่ถ้าเป็นข้าวเนี่ยค่ะก็ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรก่อนแล้วก็ต้องรับรองพันธุ์ข้าวโดยกรมการข้าวด้วยถึงจะเป็นพันธุ์ข้าวที่ถูกได้รับการรับรองแล้วก็ออกมาสู่ท้องตลาดค่ะอันนี้มีแค่ตัวเดียวกฎหมายตัวนี้มีแค่ตัวเดียวมันก็จะมีการมองกันว่าถึงยังไงก็ตามเนี่ยไม่ว่าเราจะเข้าร่วมกับเป็นภาคีอนุสัญญากับ UPOV หรือไม่ก็ตามค่ะ
1: ครับ
0: เราน่าจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายตัวนี้ด้วยค่ะค่ะซึ่งก็มีการเหมือนปี2566มีการหยิบยกตัวพรบตัวนี้ขึ้นมาพูดเพื่อที่จะเข้าร่วมกับ UPOV 1991ปี2566นะคะแต่ว่าก็ตกไปเนี่ยไปตกไปก่อนหน้านี้นี่ก็ผ่านมา3ปีค่ะ
1: เหมือนผมจำได้ว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็มีการพูดคุยกันว่าแบบถ้าเราไปลงนามในอนุสัญญาตัวนี้จะทำให้ข้าวเราแพงขึ้นการใช้ชีวิตเราแพงขึ้นก็คือตัวเดียวกัน
0: ตัวเดียวกันใช่ค่ะคือทุกอย่างที่เป็นพันธุ์พืชเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ
1: ์
0: มันจะคลุมทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นมันคือต้นทุนของการบริโภคภายในประเทศเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะมันจะสูงขึ้นอย่างอันนี้ต้องบอกว่าสูงขึ้นอย่างแน่นอนสูงขึ้น 2-6 เท่า
1: 2-6 เท่า
0: ใช
2: ่แล้วแนวโน้มของเรื่องนี้มันไปเป็นไปในทิศทางไหนคะคืบหน้าถึงไหนแล้วคือ
0: ตอนนี้ถ้าพูดถึงความคืบหน้าก็คือตัวนี้เป็นรายละเอียดปลีกย่อยลึกลงมาในส่วนของการเจรจา FTA ที่ภูเก็ตนะคะเมื่อ28กันยายนถึง6ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งมีท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณสุภจิตสุธรรมพันธ์ก็เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยที่ไปเจรจาเรื่องนี
1: ้
0: ทีนี้เขาพูดกันในหลายๆประเด็นแต่ว่าหลังจากที่การเจรจาตัวนี้จบลงทางมีการออกมาพูดในส่วนของฝ่ายรัฐบาลแค่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะที่มาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะเดินหน้าขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนผ่านการเจรจา FTA แล้วก็ธงที่จะสรุปในทุกๆเรื่องเนี่ยจะต้องจบภายในสิ้นปีนี้แต่ไม่ได้ออกมาพูดถึงรายละเอียดในตัวบทกฎหมายหรือว่าการเข้าร่วม UPOV 1991เลย

0: คือยังไม่มีในส่วนของภาครัฐบาลออกมาพูดในเรื่องนี้ค่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลก็น่าจะต้องอาศัยต้องเรียกว่ามีหลายๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรหลอกมาแถลงเงินเช่นสภาผู้บริโภคสภาเกษตรกรแห่งชาติที่เขาก็มองเห็นแล้วว่าเรื่องนี้เกษตรกรรายย่อยน่าจะได้ประโยชน์น้อยที่สุดหรืออาจจะเรียกว่าเสียประโยชน์เลยก็ได้ได้ประโยชน์แค่กลุ่มทุนก็ออกมาเปิดให้ทางประชาชนทั่วไปแล้วก็เกษตรกรเข้าร่วมลงชื่อแสดงความคิดเห็นซึ่งก็มีมากถึงประมาณ150องค์กรที่แสดงความเห็นคัดค้าน
1: คร
0: ับค่ะแล้วก็มีการลงชื่อตอนนี้อยู่ที่3,200,000นะคะประมาณ320,000ได้ที่ไม่เห็นด้วยคือคัดค้านไม่อยากให้ไทยที่เข้าร่วมภาคีอนุสัญญาตัวนี
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้อยากชวนพี่สุจิตคิดต่อนิดเดียวครับก็คือว่าแล้วสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังเรื่องนี้อยู่เนี่ยเราควรจะตั้งคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการรักษาอนาคตเกษตรกรไทยแบบนี้ครับ
2: เราจะมีส่วนช่วยยังไงได้บ้างหรือเปล่า
1: เราจะมีส่วน
2: หรือถ้าเราไม่เห็นด้วยต้องไปลงคัดค้านไหมคะหรือยังไงดี
1: ครับ
0: ในส่วนของการในส่วนของจำนวนตัวเลขผู้คัดค้านที่จะมีผลตัวบทกฎหมายที่ไม่ได้ให้เข้าร่วมเลยค่ะไม่แน่ใจว่าต้องจำนวนเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ถึงจะเรียกว่าคัดค้านได้อย่างโดยที่รัฐบาลไม่สามารถที่จะไปเข้าร่วมภาคีอนุสัญญาแต่ใดๆก็ตามค่ะอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ว่ารัฐบาลสามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าจะไม่เข้าร่วม
1: ค
0: ่ะคือในเมื่อเขายื่นข้อเสนอมาเราก็ควรมีข้อเสนอที่ดีกลับไปไม่ใช่ว่าไม่ปฏิบัติตามเพื่อที่จะให้การซื้อขายในเรื่องของ FTA คล่องนะคะการค้าเสรีคล่องมันไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามแต่เราสามารถที่จะมีข้อเสนอกลับไปก็ได้ว่าถ้าเราไม่เข้าร่วมแต่เราจะแก้ไขตัวพรบ.พันธุ์พืชคุ้มครองพันธุ์พืชของเราซึ่งใช้ในประเทศของเราอยู่ให้มีความสอดคล้องและใกล้เคียงที่สุดโดยจะต้องยึดเกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นรากฐานของประเทศเป็นหลักให้เขาได้ประโยชน์มากที่สุดก่อน
1: คือ
0: เราสามารถทำได้
1: อันนี้
0: น่าจะต้องบอกกับทางรัฐบาลหรือว่าทางผู้แทนคณะผู้แทนของไทยที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอันนี
1: ้เขาชนมาเราชนกลับได
0: ้ใช่ค่ะคือไม่จำเป็นว่าจะต้องเชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามเสมอไปเพราะว่าอันนี้คือการเจรจาไม่ใช่เราไม่ได้เป็นผู้ขอแต่ว่ามันคือการเจรจาเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเสนอเงื่อนไขของเรากลับไปได้ด้วย
2: วันนี้ขอบคุณพี่สุจิตเมืองสุขมากๆเลยนะคะที่มาแลกเปลี่ยนประเด็นเรื่องของ UPOV 1991กับอนาคตเมล็ดพันธุ์พืชแล้วก็เกษตรกรไทยเดี๋ยวมีโอกาสชวนคุยเรื่องนี้อีกน่าจะอีกยาวนาน
0: ค่ะน่าจะมีการอภิปรายหรือว่าการพูดถึงในอันนี้แค่มองนะคะว่าที่จะมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลช่วงปลายเดือนตุลาคมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็อาจจะมีเรื่องนี้เป็นหนึ่งในการอภิปรายก็ได้ซึ่งถ้าเรายังไม่ทราบว่าหัวข้อของการอภิปรายเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรแต่ว่าเชื่อว่าน่าจะมีเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนแล้วก็ค่อยไปฟังคำอธิบายของรัฐบาลถามว่ามีคงยังไงในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรไทยเนาะ
2: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพี่สุจิต
0: ค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะสวัสดี
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ค่ะพี่สุจิตเมืองสุขนะคะก็เป็นอดีตบรรณาธิการเทคโนโลยีชาวบ้านและอดีตกรรมการสมาคมสื่อมวลชนเกษตร
1: แห่งประเทศไทยนะครับ
2: วันนี้ก็มาแลกเปลี่ยนมุมมองที่แบบร้อนแรงมากที่กำลังถูกพูดถึงขณะนี้เต็มโซเชียลเลยเพราะว่าหลายฝ่ายก็มีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ฝ่ายที่คัดค้านในข้อกังวลต่างๆที่เป็นห่วงที่จะส่งผลต่อเกษตรกรโดยตรงนะคะ
1: คร
2: ับอ่ะนั่งนานๆรู้สึกปวดเมื่อยแล้ว ใครที่รู้สึกปวดเมื่อยนะคะปวดเมื่อยขอแนะนำสินค้าดีๆจากช็อปมาเนียนะคะสุกายะค่ะเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพเลยนะสามารถที่จะนำไปนวดต้นคอบ่าไหล่ยืดเส้นที่มันตึงเนี่ยค่ะ

0: ว่าจะเรานั่งนานหรือดูจอนานๆขับรถทางไกลนะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรเป็นสมุนไพรสดสกัดแบบเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนามาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยผ่อนคลายหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะท่านใดที่สนใจค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะคะวันนี้999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดนะคะเพียง999บาทรับไปเลย8ขวดแล้วแถมให้อีกแถม3กรัมให้อีก6ขวดนะคะโหได้เยอะมาก
1: เยอะมากเลยฮะ
0: 18ขวดเลยสนใจโทรไปที่เบอร์021143990นะคะ021143990นะคะมีค่าจัดส่งแล้วก็รับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีเรื่องของทั้งสื่อสาธารณะแล้วก็เงินภาษีบาปที่กำลังเป็นที่พูดถึงอยู่ในตอนนี้ว่าเอ๊ะแล้วในอนาคตทิศทางมันจะเป็นอย่างไรแล้วข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงหน้าติดตามชมกันติดตามฟังกันครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
2: ๆมูเตออนทัวร
3: ์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
1: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
5: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการช่วยกันคิดทิศทางข่าวนะครับก็สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่รับชมผ่านทาง Facebook Live ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านใดที่มี LINE OA อยู่แล้วก็สามารถที่จะร่วมพูดคุยกับพวกเราได้นะครับก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องสื่อสาธารณะครับอยากจะชวนทุกคนที่กำลังมองหาบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หรืออาคารพาณิชย์นะครับทำเลดีๆนะในราคาที่คุ้มค่าครับต้องไม่พลาดแคมเปญนี้ครับจากแบมครับก็คือบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟครับอันนี้เป็นชื่อแคมเปญนะครับเพียงแค่คุณซื้อซับประเภทที่อยู่อาศัยและโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันครับจะรับสิทธิพิเศษ2ต่อครับต่อแรกก็คือฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์สูงสุดถึง 900,000 บาทครับส่วนต่อที่2ก็คือรับของสัมมนาคุณมูลค่าตามราคาทรัพย์นะครับโดยทรัพย์ตั้งแต่มูลค่า 100,000 บาทขึ้นไปรับอันนี้ครับเครื่องฟอกอากาศเพราะเดี๋ยวจะฤดูหนาวละแล้วก็ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปครับรับสมาร์ททีวีขนาด55นิ้วและทรัพย์ราคาตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปครับรับตู้เย็นไซส์บายไซส์หรือเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์เริ่มตั้งแต่วันนี้ครับจนถึง31ตุลานี้เท่านั้นตัวอย่างทรัพย์ที่น่าสนใจครับมีอะไรบ้างอาคารพาณิชย์3ชั้นในเมืองเชียงใหม่ครับที่อำเภอเมืองเลยจังหวัดเชียงใหม่ราคาพิเศษครับ6ล้านบาทหรืออีกทรัพย์นึงที่น่าสนใจคือทาวน์เฮาส์โครงการเดอะเทอร์เรสรามินทาครับเขตบางเขนกรุงเทพราคาพิเศษครับ4,500,000 บาทและอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือคอนโดมิเนียมโครงการลุมพินีวิวนครอินทร์ริเวอร์วิวครับอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีราคาพิเศษ1,195,000 บาทครับสำหรับใครที่สนใจเนาะก็เข้าไปเลือกชมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยทุกทำเลทั่วประเทศได้ครับคลิกที่เว็บไซต์ bam.co.th นะครับหรือโทร026300700นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนดนะครับ
6: ค่ะใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยนะคะอ่ะมาต่อกันที่ช่วงที่2ของรายการช่วยกันคิดทิศทางข่าวค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยากชวนคุยวันนี้เรื่องของเกี่ยวกับการใช้เงินภาษี
5: ครับ
6: นะคะภาษีบาปคืนอะไรให้สังคมชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแลกเปลี่ยนมุมมองประเด็นนี้กันเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเหมือนกันเรื่องของการใช้เงินภาษีอ่ะถ้าพูดถึงคำว่าภาษีบาปหลายคนอาจจะนึกถึงภาษีที่เก็บจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าบุหรี่นะคะแต่ทราบหรือเปล่าว่าเงินที่สามารถจัดเก็บได้จากสินค้า ประเภทนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นเงินรายได้ของรัฐเข้ารัฐแล้วยังมีส่วนที่ถูกจัดสรรไปสนับสนุนองค์กรและกองทุนที่ทำงานเพื่อสังคมโดยเฉพาะต
5: ั้
6: งแต่การสร้างเสริมสุขภาพการพัฒนานักกีฬาการช่วยเหลือผู้สูงอายุไปจนถึงการผลิตข่าวสารและรายการเพื่อประโยชน์สาธารณะนะคะ
5: ครับสสส.นั่นเอง
6: แต่วันนี้กำลังเกิดคำถามสำคัญว่าเงินที่จัดเก็บจากภาษีส่วนนี้มีความเหมาะสมหรือไม่ใช้จ่ายคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนและประชาชนสามารถตรวจสอบได้อย่างไรนะคะก็เป็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ถูกพูดถึงว่าอย่างกรณีของไทย PBS กำลังเผชิญกับข้อเสนอที่ให้เปลี่ยนแหล่งที่มาของรายได้จากการจัดเก็บโดยตรงตามกฎหมายมาเป็นการรับเงินงบประมาณผ่านระบบงบประมาณแผ่นดินนะคะ
5: เรื่องนี
6: ้ไม่ใช่เพียงคำถามที่ว่าองค์กรใดควรได้เงินเท่าไหร
5: ่
6: แต่ว่าเกี่ยวข้องกับหลักการใช้งบประมาณเรื่องของความโปร่งใสความรับผิดชอบและความเป็นอิสระต่อการทำหน้าที่ด้วยนะคะวันนี้ชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหาคำตอบว่าแล้วภาษีบาปเนี่ยคืนอะไรให้กับสังคมนะคะ
5: คือเรื่องนี้จุดเริ่มต้นมันมาจากที่นายสุภชัยใจสมุทรเขาเสนอเรื่องว่าเอ้ยไอ้เจ้าเงินก้อนนี้ที่เราได้รับจากภาษีบาปแล้วส่งตรงให้กับกองทุนทั้งสสส.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกองทุนผู้สูงอายุและไทย PBS เนี่ยมันควรจะถูกจัดสรรอย่างเป็นระบบนะครับเขายกตัวพรบวินัยทางการเงินภาครัฐก็คือว่าของเดิมเนี่ยก่อนที่จะมีพรบตัวนี้เราสามารถที่จะจัดเก็บภาษีอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ในกองทุนสักอันหนึ่งแล้วก็ส่งตรงให้กับหน่วยงานต่างๆได้นะครับซึ่งพอหลังจากมีตัวพรบเนี้ยกลับกลายเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องมาถูกจัดสรรโดยส่วนกลางก่อนยกเว้นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เวลาเขาสร้างรายได้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะสามารถใช้จ่ายในส่วนท้องถิ่นได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทีนี้ปัญหาก็คือว่าพอเงินมันถูกพาสตรงเข้าสู่4กองทุน4หน่วยงานเนี้ยมันเลยในมุมมองของคุณสุภชัยนะครับก็เลยมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้วก็ทำให้วินัยทางการเงินเราเสียเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าโอเคงั้นเราเปลี่ยนจากส่งตรงจากกองจากเงินภาษีสรรพสามิตภาษีบาปที่เราเก็บได้เนี่ยจากส่งตรงให้หน่วยงานก็กลับมาที่ส่วนกลางก่อนเพื่อพิจารณาทีเนี้ยในส่วนของไทย PBS เนี่ยก็

0: นี้แล้วก็จากการทำงานร่วมกับภาคีหลายๆส่วนนะครับจะพบว่าตัวกองทุนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เองเนี่ยก็พยายามที่จะทำ KPI ที่เป็นเชิงปริมาณมากขึ้นคำว่าเชิงปริมาณมากขึ้นคืออะไรเช่นอบรมคนที่มีความรู้ให้รู้เท่าทันโรค NCD ก็คือโรคเบาหวานโรคความดันโรคอะไรพวกนี้ครับจำนวน 20,000 คนต่อปีนึกภาพออกไหมครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะสื่อสารเชิงนโยบายมากขึ้นเอ้ยพวกคุณมาขยับร่างกายกัน30นาทีพวกคุณลุกขึ้นมานะเป็นเชิงนโยบายแต่ว่าในแง่การพิสูจน์เชิงรายงานเนี่ยไอการสื่อสารเชิงนโยบายเหล่านี้มันพิสูจน์เชิงตัวเลขได้ยากซึ่งกับกลายเป็นว่าหลังจากนี้เราจะได้เห็นหลายๆโครงการที่จะเน้นเชิงตัวเลขเช่นผู้เข้าร่วมผู้รับข้อมูลต่างๆเนี่ยเป็นเชิงตัวเลขมากยิ่งขึ้นเพราะพวกเขาเองก็พยายามต้องดีเฟนซ์สิ่งเหล่านี้ครับ
1: อธิบายก่อนว่าเงินที่ถูกจัดสรรนำไปสนับสนุนมี4แห่งด้วยกันนั่นก็คือกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะคะ 2% นะคะเพื่อสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็ลดพฤติกรรมเสี่ยงให้กับคนไทย
0: 4,000 ล้านบาทต่อปี
1: องค์กรองค์การกระจายเสียงนะคะและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือว่าไทย PBS จะเก็บให้ 1.5% นะคะซึ่งก็ไม่เกิน 2,000 ล้านบาทต่อปีเป็นทุนดำเนินงานด้านสื่อสาธารณะแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยก็คือกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอันนี้ 2% เพื่อสนับสนุนและพัฒนานักกีฬาและวงการกีฬาไทยแล้วก็ส่วนที่4ก็คือกองทุนผู้สูงอายุนะคะ 2% เหมือนกันไม่เกินเพดานไม่เกิน 4,000 ล้านบาทต่อปีเป็นเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่รายได้น้อย
0: ครับถ้าเปรียบเทียบเอา3องค์กรแรกก่อนก็จะอยู่ที่ประมาณสักองค์กรละ 4,000 ล้านบาท432ตอนนี้ 12,000 ล้านละแล้วก็ของไทย PBS เองอีกประมาณสัก 2,000 ล้านนิดๆนะครับก็จะเป็น 14,000 ล้านซึ่งนึกภาพนะครับอันนี้เป็นเมื่อกี้เราเห็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันเป็นตัวเลขหลักหน่วยเองเท่านั้นแปลว่าจริงๆแล้วงบในส่วนอื่นๆเนี่ยก็มีเยอะมากกว่านี้อีกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายฝ่ายกังวลกันนะครับในแง่สุขภาพก็เรื่องหนึ่งนะครับในแง่การสื่อสารก็อีกเรื่องหนึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีคนเข้าไปหาข้อมูลหาเอกสารต่างๆของไทย PBS มากมายครับว่าเขาจัดซื้อจัดจ้างยังไงมีตั้งแต่เรื่องเอาค่าตัวพิธีกรเท่านี้เหมาะสมหรือเปล่าหรือค่ารายการเท่านี้ต่อตอนเหมาะสมหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ไทย PBS เนี่ยเขานำเอกสารเหล่านี้มาเผยแพร่เป็นปกติอยู่แล้วนะครับซึ่งเราทุกคนก็สามารถหาข้อมูลกันได้ทีนี้ถามชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคิดกันต่อหน่อยแล้วกันครับว่าเอ๊แล้วถ้าหากสมมุติตัวเงินส่วนนี้มาจากงบประมาณส่วนกลางสื่อสาธารณะเราจะไปในทิศทางไหนนะครับเพราะว่าของ
1: จะมีอิสระหรือเปล่า
0: จะมีอิสระหรือเปล่า
1: ตรวจสอบการทำงานของรัฐ
0: ซึ่งมูฟอิสระเนี้ยก็เป็นอันนึงที่เราควรมีนะครับเพราะย้อนกลับไปในช่วงประมาณสักตอนผมเด็กๆเลยอะตอน ITV TITV เนี่ยตอนนั้นก็มีข้อถกเถียงกันเยอะพอสมควรแล้วเราก็เห็นหลากหลายโมเดลตั้งแต่ทีวีสาธารณะหารายได้เองจนออกมาเป็นเมื่อกี้เห็นพาดหัวครับบอกว่าไอ้การนำภาษีบาปมาทำสื่อสาธารณะเนี่ยเป็น innovation ต่างชาติเรียก innovation เพราะว่าถ้าหากเปรียบเทียบอย่างของต่างประเทศเองเนี่ย NHK เนี่ยส่งคนมาเคาะประตูบ้านเลยนะครับว่าเฮ้ยบ้านคุณมีทีวีป่ะถ้ามีทีวีจ่ายตังค์มาก่อน NHK BBC แบบเนี้ยครับก็อันนั้นเขาเป็นโมเดลของต่างประเทศซึ่งของเราเนี่ยเราจ่ายโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็เป็นสิ่งที่สะท้อนกลับมาโอเคยอดวิวมันอาจจะไม่ได้หวือหวาแบบช่องแบบช่องใหญ่ๆที่มีดาราดังๆอ่ะนะครับแต่ว่าถ้ามองในมุมมองของส่วนกลางที่ทำหลากหลายเรื่องเช่นเรื่องของสังคมเรื่องของชนกลุ่มน้อยเรื่องของสื่อที่ไม่ได้เป็นสื่อกระแสหลักที่อิงกับเทรนด์ต่างๆเนี่ยครับผมว่าจริงๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ควรจะยังมีอยู่แต่ก็อีกแล้วครับเราก็ควรย้อนกลับมาดูว่าเอ๊ะแล้ววันนี้มันควรจะต้องปรับปรุงอะไรหรือเปล่าให้มันดีมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เขาเองก็มีแพลตฟอร์มหลายๆอันมีทำละครนะครับมีการสนับสนุนผู้ผลิตสัญชาติไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับ
1: ค่ะอย่างนี้ต้องย้ำให้กับ

0: ชมคุณผู้ฟังได้เข้าใจก่อนว่า
1: ครับ
0: เรื่องที่เรานำมาคุยกันในวันนี้เนี่ยคือเขาจะมีเปลี่ยนที่มาของรายได้ใช่ไหม
1: ครับอันนี้ก็คือเปลี่ยนที่มาของรายได้ทั้ง4องค์กรที่เราบอกไปนะครับก็คือเอาเป็นรายได้จากเงินงบประมาณส่วนกลางซึ่งทีเนี้ยเวลางบประมาณส่วนกลางทุกคนนึกภาพตามนะครับว่าเราเป็นเจ้าของกับสมมติเราเป็นรัฐบาลเนาะเราเป็นเจ้าของเงินปุ๊บโอ้ยอันนี้พูดไม่ค่อยเข้าหูฉันเท่าไหร่วะ ฉันจะให้กระดีไหม
0: ค่ะจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มาจากการเปิดโปงว่าหน่วยงานใดใช้ภาษีผิดปกตินะคะแต่เกิดจากข้อเสนอแก้กฎหมายให้ไทย PBS เนี่ยเปลี่ยนแหล่งรายได้จากเงินบำรุงที่จะเก็บจากภาษีสุราและยาสูบมาเป็นงบประมาณรายปีจากรัฐบาลแทนนะคะข้อเสนอนี้ก็เลยตั้งคำถามต่อว่าเงินภาษีบาปที่สนับสนุนองค์กรหลายแห่งเนี่ยควรจัดสรรยังไงใครตรวจสอบแล้วก็จะทำยังไงให้เงินทุกบาททุกสตางค์คุ้มค่าโดยที่ไม่กระทบภารกิจขององค์กรเหล่านั้นแต่ว่าก็มีข้อกังวลหรือข้อหน้าเป็นห่วงเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าต้องเปลี่ยนที่มาของแหล่งเงินเนี่ยแล้วความเป็นอิสระของไทย PBS หากจะต้องเปลี่ยนจริงๆมารับเป็นงบประมาณรายปีอาจจะต้องพึ่งพาการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากรัฐมากขึ้นจึงเกิดความกังวลว่าอาจถูกกดดันผ่านการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะเมื่อมีการรายงานข่าวที่ต้องตรวจสอบรัฐบาลนะคะนี่ก็คือความเสี่ยงของผู้ที่คัดค้านมีข้อกังวลนะคะแล้วก็รวมถึงงบประมาณอาจจะไม่ต่อเนื่องหรือเปล่าประชาชนจะได้รับผลกระทบหรือเปล่านะคะแล้วก็เรื่องของความคุ้มค่าด้วยนะ
1: ก็คือถ้ามองในมุมมองรัฐบาลก็คือสุดท้ายแล้วครับถ้าแหล่งรายได้ของไทยพีบีเอสมาอยู่กับรัฐบาลรัฐบาลอาจจะเอาเรื่องอื่นที่มองว่าน่าสนใจหรือเร่งด่วนมากกว่ามาตัดงบส่วนนี้ก็ได้ทั้งที่จริงๆแล้วอาจจะเป็นแค่แบบไทยพีบีเอสไปตรวจสอบนายทุนแล้วนายทุนไม่ชอบแล้วมาพูดคุยกับนักการเมืองสักหนึ่งคนซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อกังวลหนึ่งที่หลายๆฝ่ายกังวล นะครับ
0: ค่ะแต่สิ่งที่ชื่นชมมากๆคือสารคดีหรือข่าวของไทยพีบีเอสแต่ละอย่างนี่สุดยอดนะคะโดยเฉพาะสารคดีโหดิฉันก็เป็นหนึ่งในแฟนรายการของทางไทยพีบีเอสเหมือนกันนะคะ
1: ครับซึ่งถ้ามองในมุมมองของอย่างของผมได้เคยเป็นผู้จัดรายการโทรทัศน์นะครับแล้วในแต่ละตอนเนี่ยมันมีขั้นตอนรายได้ในการผลิตเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วเมื่อเทียบกับสิ่งที่เรานำเสนอผมนำเสนอ niche market ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากเราเอามุมมองของความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าของงบประมาณที่จัดสรรไปเนี่ยไอสิ่งเหล่านี้ที่เป็น niche market หรือแม้กระทั่งเรื่องราวของชนกลุ่มน้อยเรื่องราวของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในยอดวิวมันไม่ได้หวือหวาเหมือนถ้าย้อนกลับไปเมื่อสัก 7-8 ปีที่แล้วเรื่องข้าวเหนียวไก่หรือว่าเรื่องที่เป็นกระแสอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคนอาจจะไม่ได้สนใจประเด็นเหล่านี้มากนะครับมันก็เลยกลายเป็นมุมมองที่สำหรับคนให้เงินแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องน่าพิจารณาครับแต่ว่าถ้าเป็นเงินที่มาจากตัวภาษีสรรพสามิตโดยตรงหรือภาษีบาปโดยตรงเนี่ยมันก็จะมีเหตุผลมากเพียงพอที่เราจะต้องนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้มากกว่าแค่เรื่องกระแสประเด็นรายวันครับ
0: ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อนะคะว่าเรื่องนี้สุดท้ายแล้วจะยังไงเพราะว่ามันก็คือด้านหนึ่งเงินภาษีที่จัดเก็บจากประชาชนก็ต้องใช้ให้คุ้มค่าแล้วก็ต้องตรวจสอบได้แต่อีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนระบบจัดสรรเงินเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อความต่อเนื่องแล้วก็ความเป็นอิสระขององค์กรสาธารณะด้วยเหมือนกันคำถามคือไม่ใช่แค่ควรตัดงบหรือคงเงินไว้แต่คือเราจะออกแบบระบบยังไงให้ตรวจสอบได้จริงๆโดยที่ไม่ทำให้ประโยชน์ที่ประชาชนควรได้รับเนี่ยลดลงนะคะ
1: ให้ทุกฝ่ายวินวินครับไม่งั้นเดี๋ยวแบบบ้านเรามีทีวีแล้วทุกคนมาเคาะหมดเลยว่าเฮ้ยคุณมีทีวีคุณจ่ายค่าธรรมเนียมเรามาด้วย
0: แต่อย่างที่ทราบก็คืองานผลงานดีๆผลงานคุณภาพในการผลิตสารคดีหรือรายการที่มีคุณภาพเนี่ยมีต้นทุนค่อนข้างสูงอยู่แล้ว
1: สูงมากนะครับ
0: สูงมาก
1: ทีนี้เดี๋ยวเป็นข่าวกิจกรรมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับก็คือว่าสมาคมนักข่าวครับจับมือกับ Air Orchids นะครับ อบรมการเลี้ยงกล้วยไม้ให้กับสมาชิกไปต่อยอดสู่อาชีพเสริมอื่นๆครับวันนี้เราเห็นความท้าทายในโลกของการสื่อสารนะครับสมาคมก็เลยไปจับมือกับ Air Orchids นะครับในการสร้างแล้วก็อบรมสมาชิกในการเลี้ยงกล้วยไม้เพื่อให้รอดและออกดอกครับการเลี้ยงกล้วยไม้นี่ไม่ง่ายเนาะนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมชมฟาร์มนะครับซึ่งนางสาวนรินีเรืองหนูครับนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยระบุนะครับว่าสมาคมเนี่ยมีนโยบายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่องซึ่งครั้งนี้เนี่ยได้ไปร่วมกับ Air Orchid Supermarket กล้วยไม้อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครับเพื่อจัดอบรมในครั้งนี้ก็ถือโอกาสเยี่ยมชมด้วยนะครับซึ่งทางด้านของนายพันธนพัฒน์นะครับขออภัยคุ้มวิเชียนครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศและทายาทรุ่นที่3ของ Air Orchid Supermarket กล้วยไม้เนี่ยแล้วก็ฟาร์มกล้วยไม้ครบวงจรรายใหญ่ของอำเภอบางเลนเนี่ยก็ระบุนะครับว่าอันนี้เนี่ยเขาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2538โอ้เท่าผมเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของคุณสวงและคุณธนิดาคุ้มวิเชียนเนี่ยก็เริ่มต้นทำฟาร์มกล้วยไม้ทำแลบทำการเพาะเลี้ยงเองนะครับแล้วก็รายได้แล้วก็ผลิตได้ถึงปีละ10ล้านต้นอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยทำให้สมาชิกสมาคมนักข่าวเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้หาเลี้ยงชีพในวันที่สถานการณ์สื่อถูกท้าทายอย่างรุนแรงครับครับ
0: ก็วันนี้ก็มีหลายเรื่องนะคะก็คือเรื่องของภาษีบาปคืนอะไรให้กับสังคมแล้วก็เรื่องที่ประเด็นแรกที่เราชวนคุย
1: UPOB
0: เร
1: ื่อง
0: ของเมล็ดพันธุ์ใช่ค่ะย้ำอีกรอบนึงนะคะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ด้วยเลือกตั้งประกันสังคม2569
1: คร
0: ับ เราอยากให้มันเป็นไปในทิศทางไหนเนี่ยเปิดดูได้เลยว่าเอ๊ะ
1: เลือกใครดี
0: ใช่รายชื่อผู้สมัครแต่ละกลุ่มแต่ละทีมนะคะมีหลายทีมเลยนะคะน่าสนใจก็เข้าไปดูว่าเอ๊ะทีมไหนที่จะเป็นตัวแทนให้กับเราได
1: ้หีบปิด4โมงนะครับ
0: ใช่4โมงเย็นวันนี
1: ้
0: ก่อนที่จะไปเลือกคุณพี่ก็เข้าไปดูก่อนว่าเรามีสิทธิ์อยู่ที่เขตไหนแล้วก็ไปใช้สิทธิ์นะ
1: จำหลายเบอร์ด้วยนะครับมีเลือกหลายเบอร์ด้วย
0: เพราะถ้าเราไม่ไปใช้สิทธิ์แล้วสุดท้ายออกมาเป็นแบบเดิมต้องได้ปฏิทินต้องได้อันนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วเพราะคุณนอนหลับทับสิทธิ์นะคะวันนี้ก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านเลยเดี๋ยวพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าในรายการช่วยกันคิดทิศทางข่าววันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าวไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

้อมเปิดฉาก IMF World Bank 2026เอกนิตินำทีมขึ้นเวทีใหญ่ระดับโลกนำประเทศไทยถกทวิภาคี30นัดหมายกับคีย์แมนการเงินการคลังระดับโลกเปลี่ยนเวทีการเงินโลกเป็นโอกาสเศรษฐกิจไทยรอยเตอร์ชี้เศรษฐกิจไทยแกร่งกว่ายุควิกฤตปี40รับมือ

0: แรงกดดันโลกได้ดีน้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างน่าห่วงบางบานอยุธยาน้ำท่วมสูงถึงชั้น2ชาวบ้านหอบลูกหลานนอนริมถนนห้องน้ำใช้ไม่ได้ต้องพายเรือเข้าห้องน้ำสังกะสีนิดาโพเผยผลการสำรวจเรื่องน้ำท่วมกทม.ใครน่าชื่นชมคนกรุงชมมูลนิธิกู้ภัยองค์กรจิตอาสาต่างๆให้การช่วยเหลือรอปกรณ์เผยใกล้ไฟนอลเกณฑ์ข้าราชการเออร์ลี่รีไทร์ได้มากกว่า12เท่าเริ่มอายุ50ปีผ่อนคลายคน40ปีถ้ามีเหตุจำเป็นโยกเจ้าหน้าที่ทดแทนเผย6เดือนรับตำแหน่งทำครบนโยบายรัฐบาลด้านกฎหมายแล้วเกิดเหตุโจมตีด้วยขีปนาวุธที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายบาดเจ็บกว่า300คนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะพบกันเป็นประจำทุกๆวันค่ะเที่ยงนะคะทางสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้พบกันในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะคะอยู่กับคุณพจนาธนธนากุลดิฉันเยมินแหวนเครือค่ะ
1: วันนี้นะคะขอเริ่มต้นกันที่งานใหญ่ของประเทศไทยค่ะเพราะว่าไทยเรากำลังจัดงาน IMF World Bank 2026นะคะที่จะมีขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะซึ่งไทยเราก็พร้อมเปิดฉากแล้วนะคะซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสได้นำทีมขึ้น4เวทีใหญ่ระดับโลกนำประเทศไทยถกทวิภาคี30นัดหมายกับคีย์แมนทางด้านการเงินและการคลังระดับโลกค่ะโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เตรียมแสดงบทบาทนำของประเทศไทยบนเวทีการเงินระดับสากลผ่านการเข้าร่วมเสวนาบนเวทีสำคัญใน4เวทีร่วมกันกับผู้นำองค์การเงินระดับโลกนะคะรัฐมนตรีคลังรวมไปถึงนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลกคู่ไปกับการเดินหน้าเจรจาทวิภาคี30นัดหมายกับผู้นำเศรษฐกิจผู้แทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะเป็นทรัสต์นะคะทรัสต์คอนเนคเตอร์ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมโลกสำหรับการขึ้นเวทีเสวนาวันแรกของการประชุม13ตุลาคมค่ะในช่วงเวลา 13:30 นาทีถึง 14:30 นาทีท่านรองนายกเอกนิตินะคะก็จะเข้าร่วมเวทีไทยมอฟแฟลกชิพอีเวนต์ Building Resilience in the Fragmentworld นะคะซึ่งก็เป็นเวทีหลักของกระทรวงการคลังของไทยในการที่มีผู้เข้าร่วมเสวนาระดับบิ๊กเนมของโลกค่ะเข้าร่วมด้วยทั้งผู้จัดการของ IMF นะคะรวมไปถึงประธานธนาคารโลกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศฟินแลนด์ด้วยค่ะเวทีนี้มีความสำคัญร่วมกำหนดทิศทางแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆท่ามกลางความขัดแย้งความไม่แน่นอนและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันในวันเดียวกันค่ะเวลา 15:00 นถึง 16:00 นนายเอกนิติยังเตรียมขึ้นเวทีเสวนาต่อไปบนเวที IMF APD Thailand Special Seminar Bangkok 1991ถึง2026นะคะร่วมกันกับผู้จัดการ IMF ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก IMF รวมไปถึงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยประธานมูลนิธิสถาบันนโยบายยุทธศาสตร์นะคะและยังมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการย้อนมองเส้นทางเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ที่เคยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank ครั้งแรกเมื่อปี2534มาจนถึงปัจจุบันนี้พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นจากนักเศรษฐศาสตร์ค่ะเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทะยานไปพร้อมกับการรับมืออุตสาหกรรมยุคใหม่ส่วนวันที่15ตุลาคมค่ะในช่วง 15:30 นาทีถึง 16:30 นาทีนะคะนายเอกนิติจะเข้าร่วมการเสวนาบนเวทีดีเบตระดับโลก IMF Flagship Global Debate ค่ะเปิดวงถกโจทย์ใหญ่อนาคตเศรษฐกิจโลกร่วมกันกับผู้จัดการ IMF รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการคลังแห่งกรีซประธานกลุ่มยูโรกรุ๊ปนะคะแล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารค่ะรวมไปถึงศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคะในต่างประเทศซึ่งก็ถือเป็นระดับ Flagship ในการเปิดวงถกประเด็นท้าทายสำคัญระดับโลกทั้งปัญหาหนี้สาธารณะความผันผวนทางด้านพลังงานรวมไปถึงการ disruption ทางเทคโนโลยีจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ส่วน17ตุลาคมค่ะเวลา 14:30 นาทีถึง 15:30 นาทีรองนาย

0: ยกเองนิติจะขึ้นประชุมในการสรุปแบงคอกนะคะ Dialogue Note ประชุมจบแต่แนวคิดต้องไปต่อค่ะโดยวิธีนี้มีความสำคัญในการนำเสนอบทสรุปสาระสำคัญของประเทศไทยในการสื่อสารต่อประชาคมโลกตลอดการประชุมพร้อมทั้งผลักดันประเด็นเชิงนโยบายเพื่อชวนนานาประเทศสานต่อในฐานะที่ไทยทำหน้าที่เป็นทรัสต์คอนเนคเตอร์หรือว่าตัวเชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจของนานาชาติต่อไปในอนาคตค่ะซึ่งนอกเหนือจากเวทีเสวนาหลักแล้วนะคะอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรองนายกเอกนิติค่ะก็คือการร่วมประชุมทวิภาคีรวม30นัดหมายร่วมกันกับผู้นำทางเศรษฐกิจและตัวแทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อกระชับความร่วมมือเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนนโยบายรับมือวิกฤตตลอดจนเปิดช่องทางการต่อยอดโอกาสด้านการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นโอกาสจากเวทีระดับนานาชาติต่างๆที่สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะรอยเตอร์ก็ออกมาชี้ถึงเศรษฐกิจไทยนะคะว่าแกร่งกว่ายุควิกฤตปี40รับมือแรงกดดันโลกได้ดีขึ้นนะคะโดยนายเอกนิติเองก็เตรียมชูว่าไทยเป็น Trust Connector บนเวที IMF และ World Bank ค่ะวันนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะถึงกรณีสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาในหัวข้อ Nearly 30 Years After IMF Rescues Thailand Face New Economic Test หรือเกือบ30ปีหลังการช่วยเหลือจาก IMF ไทยเผชิญผลทดสอบบททดสอบเศรษฐกิจครั้งใหม่สะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจไทยเผชิญแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกแต่ความสามารถในการรับมือความท้าทายและมีเสถียรภาพนั้นแตกต่างจากช่วงวิกฤตการเงินปี40ซึ่งตัวนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังเองก็เตรียมจะใช้เวทีนี้ประชุม IMF นะคะก็คือเวทีประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่ะใกล้จะถึงแล้วนะคะ 12-18 ตุลาคมนี้ชูบทบาทไทยเป็น Trusted Connector หรือเชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตรายงานรอยเตอร์นะคะอ้างการประเมินฟิตเรตติ้งเมื่อเดือนกันยายนที่บอกว่าเศรษฐกิจไทยรับมือผลกระทบจากราคาพลังงานโลกได้ดีกว่าที่คาดนะคะโดยแรงกดดันด้านเงินฝืดนั้นลดลงทิศทางนโยบายมีความชัดเจนส่งผลให้ฟิตนั้นปรับแนวโน้มอัดดับความน่าเชื่อถือไทยจากลบกลายเป็นมีเสถียรภาพขณะเดียวกันรอยเตอร์ยังรายงานบทสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีคลังก็คือนายเอกนิติที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ศูนย์ข้อมูลการผลิตขั้นสูงยานยนต์ไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนโครงข่ายไฟฟ้าบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะทั้งนี้ค่ะท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ความตึงเครียดการค้าไทยก็เตรียมนำศักยภาพในฐานะจุดหมายการลงทุนเป็นกลางแล้วก็ปลอดภัยค่ะผลักดันบทบาทไทยเชื่อมโยงความร่วมมือเศรษฐกิจรายงานของรอยเตอร์ยังระบุถึงความท้าทายเศรษฐกิจทั้งการเติบโตที่ชะลอตัวภาระหนี้ครัวเรือนความจำเป็นในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรัฐบาลเตรียมใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank เนี่ยแหละค่ะสื่อสารทิศทางธุรกิจไทยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั่วโลกค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันค่ะเพราะว่าในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาก็ยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำยังท่วมถึงชั้น2ของบ้านค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะสถานการณ์น้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยายังน่าเป็นห่วงค่ะอย่างที่อำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยานะคะน้ำท่วมสูงถึงชั้น2ของบ้านโดยสถานการณ์น้ำค่ะแม้ว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำเหลือ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำก็ยังคงวิกฤตหนักโดยเฉพาะในตำบลบางหลวงโดดในอำเภอบางบานค่ะน้ำจากคลองบางหลวงล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนสูงถึง2เมตรถึง2เมตร50 ซนติเมตรนะคะบางบ้านค่ะน้ำสูงมิดชั้น2ของบ้านระบบน้ำประปาของชุมชนใช้การไม่ได้เครื่องกดน้ำดื่มก็เสียสภาพอากาศที่ร้อนจัดค่ะพอแดดส่องไปกระทบรอบบ้านก็ทำให้ไม่สามารถอยู่ในบ้านได้ก็ต้องใช้เรือในการพายออกมายังพื้นที่ชุมชนชาวบ้านหลายครอบครัวค่ะพาลูกหลานมาตั้งเต็นท์อาศัยริมถนนเพื่อคลายร้อนจอดรถหนีน้ำส่วนเรื่องสุขอนามัยก็ลำบากค่ะเพราะว่าต้องพายเรือมาเข้าห้องน้ำสังกะสีชั่วคราวที่หน่วยงานมาตั้งเอาไว้ริมถนนแม้ในยามค่ำคืนที่มืดค่ำก็ต้องเสี่ยงพายเรือออกมาชาวบ้านก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะอยากให้เร่งมาดูแลเรื่องน้ำสะอาดนะคะระบบสุขาภิบาลเนื่องจากว่าน้ำมาทีเดียวจนเก็บข้าวของไม่ทันก็ต้องเผชิญความยากลำบากมาเป็นเดือนแล้วค่ะส่วนที่ชัยนาทล่าสุดสัญญาณเริ่มดีขึ้นปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์ลดเหลือ 1,885 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อคืนค่ะเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทก็มีการปรับลดอัตราการระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็ช่วยทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนตั้งแต่อำเภอสัพยาลดลงประมาณ15เซนติเมตรแม้ว่าระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ชาวบ้านที่ตำบลตะลุกอำเภอสัพยาก็ยังคงอาศัยอยู่บนถนนคลองมหาราชยังไม่มีใครขนย้ายเข้าของกลับเข้าบ้านเพราะว่ายังกังวลค่ะเนื่องจากมีการประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักในช่วง2ถึง3วันนี้ก็กลัวว่าถ้าฝนตกลงมาซ้ำเขื่อนอาจจะต้องเพิ่มการระบายน้ำและน้ำจะทะลักเข้าบ้านเรือนซ้ำเป็นรอบที่2ส่วนเงินเยียวยาผู้ประสบภัย 9,000 บาทจากรัฐบาลชาวบ้านยอมรับนะคะว่าแม้ยอมรับในเงินจำนวนนี้แต่อยากให้รัฐบาลช่วยเพิ่มเป็น 10,000 บาทถึง 15,000 บาทเนื่องจากว่าน้ำลดจะมีภาระค่าใช้จ่ายสูงทั้งค่าจ้างล้างทำความสะอาดบ้านค่าขนย้ายสิ่งของซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้ที่เสียหายด้วยส่วนที่อ่างทองค่ะท่ามกลางวิกฤตก็มีการปรับตัวของคนสู้ชีวิตนะคะอย่างคุณพัชรพลสว่างเดือนช่างตัดผมชาวตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกอ่างทองเดิมค่ะน้ำทะลักเข้าท่วมสูงร้านเกือบมิดหลังคาแต่ไม่ยอมแพ้ค่ะคนย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดมาเปิดร้านตัดผมชั่วคราวที่เต็นท์พักพิงผู้ประสบภัยริมถนนสายผงเพงปางปานแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าการย้ายมาเปิดร้านในเต็นท์อพยพนอกจากจะช่วยให้ครอบครัวพอจะมีรายได้มาหมุนเวียนในช่วงน้ำท่วมแล้วก็ยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนบ้านที่ประสบภัยค่ะสำหรับจังหวัดอ่างทองปัจจุบันมี6อำเภอได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเดือดร้อนกว่า 2,200 ครัวเรือนสถานีชลมาศ C7A หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองระดับน้ำลดจากเมื่อวาน16เซนติเมตรแต่ก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ค่ะ
1: ค่ะส่วนผลสำรวจกรณีน้ำท่วมในกทม.นะคะผลสำรวจจากนิดาโพที่ถามว่าน้ำท่วมกทม.ใครน่าชื่นชมทำการสำรวจช่วง 5-7 ตุลาคมนะคะเมื่อถามถึงการเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในกรุงเทพปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาตัวอย่างร้อยละ 36.41 บอกว่าปลอดภัยดีทุกอย่างรองลงมาร้อยละ 36.11 บอกว่าน้ำท่วมรอบที่พักอาศัยแต่สามารถออกจากที่พักอาศัยได้ร้อยละ 18.93 ระบุว่าน้ำท่วมเส้นทางที่จะไปสถานที่ทำงานสถานที่ประกอบการร้านค้าที่ตนเองทำงานอยู่ร้อยละ 17.94 ระบุว่าน้ำท่วมภายในที่พักอาศัยของตนเองร้อยละ 16.34 ระบุว่าน้ำท่วมยวดยานพาหนะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ขณะที่ร้อยละ 13.59 นะคะบอกว่าน้ำท่วมรอบที่พักอาศัยไม่สามารถออกจากที่พักอาศัยได้เลยร้อยละ 8.40 น้ำท่วมยานพาหนะจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ร้อยละ3ระบุว่าน้ำท่วมเข้าไปในสถานที่ทำงานสถานประกอบการร้านที่ตนเองทำงานอยู่ร้อยละ1น้ำท่วมเส้นทางที่จะไปสถาบันการศึกษานะคะและร้อยละ 0.23 น้ำท่วมสถานศึกษาที่ตนเองเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ค่ะส่วนความคิดเห็นคนกทม.ต่อบุคคลองค์กรหรือกลุ่มที่น่าชื่นชมจากการให้ความช่วยเหลือเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ปลายเดือนกันยายนซึ่งตัวอย่างร้อยละ45ค่ะก็คือมูลนิธิกู้ภัยองค์กรจิตอาสาต่างๆรองลงมาร้อยละ30ไม่มีใครน่าชื่นชมร้อยละ16นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร้อยละ11ทีมงานผู้ว่าราชการกทม.นะคะนอกจากนี้ร้อยละ10ยังบอกว่าเป็นเว็บเพจโซเชียลมีเดียซึ่งร้อยละ9เนี่ยระบุร้อยละ9ระบุว่าทหารร้อยละ 8.85 เป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่กทม.ที่เกี่ยวข้องนะคะมีสื่อมวลชนด้วยนะคะในอัตราส่วนร้อยละ 7.71 ค่ะแล้วก็สก.นะคะรวมไปถึงตำรวจในพื้นที่ก็ตามมาด้วยคะแนนลดหลั่นกันไปก็คือ 3.66 แล้วก็ 1.76 นะคะในที่สุดความเห็นต่อบทเรียนที่บุคคลหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้นะคะที่ ตัวอย่างนะคะร้อยละ38ก็ได้รับบทเรียนแต่ไม่สามารถป้องกันแก้ปัญหาในอนาคตได้ร้อยละ27ได้รับบทเรียนและจะสามารถป้องกันแก้ปัญหาในอนาคต

0: ได้ขณะที่ร้อยละ16ได้บทเรียนแต่ไม่สนใจจะป้องกันค่ะ
1: มากันที่เรื่องของการซ่อมแซมสิ่งของต่างๆที่เสียหายจากน้ำท่วมนะคะโดยทางรัฐบาลค่ะรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณประเสริฐจันทร์รวงทองก็สั่งการให้สำนักงานกรรมการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเร่งนำบุคลากรทักษะวิชาชีพของอาชีวะเข้ามาร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือว่า Fix It Center กิจกรรม Fix It จิตอาสาระดมครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาไปซ่อมแซมให้กับประชาชนนะคะซึ่งก็จะครอบคลุมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าตรวจสอบซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้านรถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือทางการเกษตรปั๊มน้ำซ่อมแซมบ้านเรือนค่ะโดยเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในภารกิจซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมมีรายงานนะคะว่าพื้นที่บริการประชาชนตั้งแต่3ตุลาคมค่ะก็มีจุดบริการทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวม59จุดครอบคลุม6จังหวัดก็คือกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม16แห่งด้วยกันมีหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน24หน่วยงานหน่วยงานอาชีวศึกษา19หน่วยงานมีทั้งบริการซ่อมแซมการแพทย์สาธารณสุขอาหารและเครื่องดื่มรวมไปถึงช่วยเหลือด้านอื่นๆนะคะประชาชนที่ต้องการรับความช่วยเหลือในทุกจังหวัดค่ะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ Fix It Center ที่สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือว่าวิทยาลัยการอาชีพใกล้บ้านนะคะหรือว่าเข้าไปติดต่อผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา www.vec.go.th หรือว่าทางเพจ Facebook ค่ะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ Fix It Center รวมทั้งสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการโทร1579ค่ะ
0: รองปกรณ์พูดถึงเกณฑ์ข้าราชการ Early Retire นะคะตอนนี้ใกล้ไฟนอลแล้วนะคะหลายคนก็อยากจะเห็นว่าเกณฑ์เป็นอย่างไรนะคะเรื่องนี้พูดกันมาสักพักหนึ่งนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายพูดถึงความคืบหน้าดำเนินการโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือ Early Retire ค่ะของข้าราชการพลเรือนสามัญตอนนี้ต้องรอเนาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำรายละเอียดก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วก็เหลือข้อสรุปอยู่เพียงประเด็นเดียวก็คือเรื่องค่าตอบแทนควรให้กี่เท่าเพราะมองว่าอยากให้ได้มากกว่า12เท่าส่วนจะเท่าไหร่ต้องรอหารือกับคลังแล้วก็สรุปเกณฑ์กลุ่มเข้าเกณฑ์เบื้องต้นนะคะก็เริ่มอายุ50ปีขึ้นไปแต่ถ้าอายุ40ปีขึ้นไปสนใจเข้าร่วมตรงนี้มีเหตุจำเป็นเช่นลาออกเพื่อไปดูแลบิดามารดามีอาการป่วยโดยหัวหน้าหน่วยงานก็จะเป็นผู้พิจารณาคาดว่ามาตรการนี้สามารถดำเนินการได้ในปี70ตั้งเป้าสามารถลดอัตราจำนวนลดลง 5% ต่อปีจากจำนวนข้าราชการทั้งหมดเฟสแรกตั้งเป้าไว้ที่ 5% จะใช้งบ 7,000 ล้านเบื้องต้นใช้งบกลางจากนั้นปีถัดไปเชื่อว่างบดำเนินโครงข่ายจะลดลงเรื่อยๆกรณีบริหารทรัพยากรบุคคลมีการประกาศยุบเลิกสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนครม.มีมติโอนบุคลากร48คนไปสังกัดภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติสำนักนายกเนื่องจากมีภารกิจใกล้เคียงกันซึ่งปกติดำเนินงานในบริการรูปแบบ SDU เพื่อดำเนินภารกิจการทำแผนที่การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหากเสร็จสมบูรณ์ค่ะครม.ก็จะให้ความเห็นชอบก่อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้แผนกฎหมายในลำดับท้ายนะคะรอโดยรับรองไม่เกิน90วันผ่านเป็น10ปีวันแมปก็ยังไม่เสร็จนะคะส่วนหน่วยงานทำงานซ้ำซ้อนตามภูมิภาคตรงนี้แหละค่ะทางกพร.นะคะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก็ดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปส่วนความคืบหน้ามาตรการชะลอการลดอัตรากำลังเมื่อวันที่8ตุลาที่ผ่านมาค่ะที่ประชุมร่วมภาคีเพื่อบริหารภาครัฐได้เปิด MSF นะคะเร่งรัดเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็มีการประกาศใช้พรบการอำนวยความสะดวกนำมาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลเรื่องของการร้องทุกข์ร้องเรียนต่างๆในงานต่างๆให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้ค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: I'm not afraid of change.
1: ชาชนมาดูเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุระทึกค่ะเกิดไฟไหม้รถบรรทุกติดตั้งระบบสำหรับพ่นหรือว่าโรยสีตีเส้นบนถนนทำให้เสียหายทั้งคันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายด้วยโดยพนักงานสอบสวนสน.คู่ขนานลอยฟ้าได้รับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้รถบรรทุกติดตั้งระบบสำหรับพ่นหรือโรยสีตีเส้นบนถนนค่ะทำให้รถได้รับความเสียหายไปทั้งคันมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะบนถนนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าอยู่ห่างจากถนนพุทธมณฑลสาย3ประมาณ2กิโลเมตรบนถนนบรมราชชนนีค่ะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบพร้อมมูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะก่อนที่จะประสานรถน้ำจากมพ.ของกรุงเทพค่ะเข้ามาช่วยเหลือเหตุการณ์เกิดขึ้นบนไหล่ทางค่ะพบรถบรรทุก6ล้อซึ่งมีลักษณะด้านท้ายเป็นข้อกรงเหล็กแบบมิดชิดติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับทาสีตีเส้นการจราจรพบว่าแสงเพลิงกำลังลุกไหม้กระหน่ำอย่างรุนแรงจนรถเสียหายไปทั้งคันค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยการระดมฉีดน้ำสกัดจนสามารถคุมเพลิงเอาไว้ได้จากการตรวจสอบผู้ที่บาดเจ็บนะคะก็พบว่าสาเหตุจากการถูกไฟคลอกรวมทั้งหมด5รายด้วยกันสาหัส3รายเจ็บเล็กน้อย2รายเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลสิริราชและโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เพื่อรักษาอาการอย่างเร่งด่วนค่ะโดยทราบว่าขณะที่รถบรรทุกคันนี้กำลังขับไปปฏิบัติหน้าที่จู่ๆเมื่อมาถึงช่วงก่อนเกิดเหตุค่ะคนขับและผู้ช่วยคนขับได้ยินเสียงสัญญาณจากเพื่อนพนักงาน3รายที่อยู่ในคอกว่าเกิดไฟไหม้จากเรื่องตีเส้นพร้อมกับเห็นแสงเพลิงกำลังลุกไหม้ก็รีบหยุดรถก่อนที่ทั้งคู่จะรีบไปเปิดคอกทำการช่วยเหลือพนักงานที่อยู่ด้านหลังแต่ไม่ทันการนะคะเนื่องจากว่าแสงเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วทำให้คนขับและเพื่อนพนักงานที่เหลืออีก4รายถูกไฟคลอกทั้งหมดก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส3รายอีก2รายบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็จะเร่งสอบปากคำพยานเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ
0: ค่ะเทศกาลกินเจนะคะในการที่เทศกาลกินเจวันแรกของการประกอบพิธีรอบแผ่พระรอบเมืองอิ้วเก้งถือเป็นประเพณีถือศีลกินผักประจำปี69ซึ่งที่ภูเก็ตนั้นเริ่มมาแต่เมื่อวานค่ะขบวนแห่ของศาลเจ้าหุ้นจงอ้ามจ้อสู่ก้งหรือศาลเจ้านาคานะคะนำไปกรอบประกอบพิธีอัญเชิญธูปควันเทียนณบริเวณปลายแหลมสะพานหินเคลื่อนขบวนแห่ไปตามเส้นทางต่างๆในตัวเมืองภูเก็ตกลับมาสู่ศาลเจ้าท่ามกลางสภาพอากาศแจ่มใสไม่มีฝนตกนะคะในขบวนแห่มีเหล่าม้าทรงชายหญิงร่วมประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อใช้อาวุธและของมีคมแทงที่บริเวณกระพุ้งแก้มรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆตามธรรมเนียมสืบทอดกันมาด้วยความเชื่อการรับเคราะห์แทนผู้ถือศีลกินผักและประชาชนสะท้อนพลังแห่งศรัทธาอย่างรากลึกในวิถีชีวิตชาวภูเก็ตซึ่งตลอดขบวนแห่ตามเส้นทางมีประชาชนชาวภูเก็ตต่างตั้งโต๊ะหน้าบ้านอาคารสำนักงานจุดธูปสักการะรอรับองค์พระด้วยความศรัทธาขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยต่างชาติร่วมเฝ้าขบวนแห่อย่างสนใจบรรยากาศคึกคักมากทีเดียวค่ะสำหรับพิธีอิ้วเก้งหรือพิธีแห่พระรอบเมืองก็ถือเป็นพิธีสำคัญในพิธีซื้อศีลกินผักเปรียบเหมือนการออกประพาสโปรดสัตว์เยี่ยมเยียนประชาชนขององค์พระขบวนแห่ประกอบด้วยธงป้ายชื่อศาลเจ้าเกี้ยวหามรูปพระที่เรียกว่าไทเปียหรือเสลียงเล็กฉัตรจีนที่เรียกว่านิ้วสิวและพระเกี้ยวใหญ่หรือตัวเลี่ยนซึ่งเป็นเสลียงประดิษฐานกิ๋วอ่องไตเตในการเริ่มต้นอิ้วเก้งวันแรกก็นับเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพลังศรัทธาชาวภูเก็ตที่พร้อมใจกันสืบสานประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นพร้อมเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมความเชื่อและวิถีชีวิตค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขบวนแห่ของพระของศาลเจ้ากวนเต้กุ้นสะปำและศาลเจ้าซำไปก่องหรือว่าศาลเจ้าบางคูค่ะก็จะมีในวันที่11ตุลาคมนี้ค่ะ
1: อีกหนึ่งเทศกาลประเพณีนะคะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ก็คือประเพณีศาสตร์เดือน10ค่ะในจังหวัดตรังชาวบ้านกว่า8หมู่บ้านก็ร่วมกันแห่หมรับวันส่งตายายสืบสานประเพณีศาสตร์เดือน10นะคะที่วัดโคกยางในอำเภอกันตังจังหวัดตรังก็มีการทำบุญประเพณีศาสตร์เดือน10หรือว่าวันส่งตายายวันสุดท้ายของการทำบุญเดือน10ค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วย การที่มีประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวมาร่วมทำบุญนับพันคนนะคะส่วนใหญ่ค่ะก็เดินทางกันมาเป็นครอบครัวเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านจากกว่า8หมู่บ้านร่วมแรงร่วมใจการจัดขบวนแห่หมเข้ารับสู่วัดระยะทางกว่า1กิโลเมตรมีขบวนนางรำคณะกลองยาวชาวบ้านตกแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใสมีหุ่นเปรตนะคะซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของประเพณีศาสตร์เดือน10ก็เป็นการสร้างสีสันตลอดเส้นทางไฮไลท์สำคัญค่ะอยู่ที่ห่มรับจากบ้านนาเหนือหมู่ที่5ตำบลคลองลุอำเภอกันตังจังหวัดตรังซึ่งก็มีแนวคิดสร้างสรรค์ห่มรับแปลกตาแล้วก็มีประเด็นสังคมเข้ามาสอดแทรกนะคะอย่างเช่นเรือดำน้ำผ่านรัฐธรรมนูญ F16 รถถังเสมือนจริงค่ะซึ่งก็มีการล้อเลียนด้านการเมืองด้วยนะคะซึ่งเมื่อมาถึงวัดค่ะก็มีการแห่เวียนรอบโบสถ์3รอบตามธรรมเนียมประเพณีค่ะ
0: ค่ะข่าวต่างประเทศเหตุโจมตีด้วยขีปนาวุธที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยัดประเทศซาอุดิอาระเบียเมื่อวานนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนบาดเจ็บมากกว่า300คนซึ่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติซาอุดิอาระเบียเปิดเผยนะคะขีปนาวุธตกใส่พื้นที่บริเวณอาคารผู้โดยสาร3และ4เป็นอาคารสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศกลุ่มพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียระบุว่าเป็นฝีมือกลุ่มกบฏฮูตีได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12คนเป็นชาวซาอุดิอาระเบีย4คนบังคลาเทศ2คนที่เหลือเป็นชาวอเมริกันซีเรียอียิปต์จอร์แดนปาเลสไตน์ซูดานชาติละ1คนนอกจากนี้ยังมีคนเจ็บอีกกว่า300คนอาการสาหัสหลังเกิดเหตุท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดประกาศระงับการให้บริการทันทีส่งผลเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวนมากเปลี่ยนเส้นทางยกเลิกการเดินทางเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบความเสียหายขณะที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงริยัดรวมถึงสายการบินระหว่างประเทศหลายแห่งออกประกาศเตือนพลเมืองหลีกเลี่ยงการใช้น่านฟ้าซาอุดิอาระเบียที่บริเวณดังกล่าวส่วนกลุ่มพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียประกาศตอบโต้การกระทำกลุ่มฮูตีถือเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นตามหลังเหตุโจมตีสนามบินริยาดและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันในช่วงสัปดาห์ก่อนทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายค่ะและเกิดขึ้นหลังกองทัพรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียเปิดฉากโจมตีบริเวณชายฝั่งทะเลแดงของเยเมนเพื่อยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์คืนสู่กลุ่มฮูตีด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประนามเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมากและยังบอกด้วยว่ากำลังประเมินสถานการณ์จะเข้าร่วมซาอุดิอาระเบียในการโจมตีตอบโต้ฮูตีหรือไม่ค่ะ
1: ทางด้านสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงริยาดก็ประกาศแจ้งเตือนตามที่ปรากฏข่าวโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในช่วง 8-10 ตุลาคมนะคะโดยสถานการณ์ก็ยังคงมีความอ่อนไหวสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยค่ะจึงขอแนะนำหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นถ้ามีความจำเป็นค่ะที่ต้องเดินทางไปขอให้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินรวมไปถึงเวลาการบินกับสายการบินที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนเดินทางไปเพื่อเลี่ยงปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตารางการบินสำหรับคนไทยที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียค่ะขอให้ติดตามการปรับเปลี่ยนรวมไปถึงพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ที่เกิดเหตุโดยไม่จำเป็นค่ะและปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยของทางการซาอุดิอาระเบียอย่างเคร่งครัดหากว่าต้องการขอความช่วยเหลือนะคะสามารถติดต่อไปที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดและสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจด้าค่ะ
0: ค่ะขอปิดท้ายสั้นๆ นะคะเหตุคนร้ายยิงผู้คนในบ้านหลังหนึ่งในเมืองแอเรียรัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐช่วงค่ำวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นตอนนี้มีรายงานเสียชีวิตแล้ว8คนนะคะก่อนที่มือปืนจะยิงตัวตายหนีความผิดค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาของรายการข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณยมินแหวนเกลือดิฉันพจนาถธนกุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้น

0: องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า M-Cord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 7:30 น.นะคะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning อาเซียนทาง M-Cord News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ค่ะเช่นเคยนะคะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนค่ะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขณะนี้ที่คุณขวัญฝนตกไหม
0: ไม่ตกค่ะขวัญไปซื้อข้าวกลางวันอากาศร้อนมาก
1: เหรอฮะ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานบ้านผมร้อนมาก
0: ใช่แต่ว่า
1: ขณะนี
0: ้ฝนตกเหรอคะ
1: ฝนกำลังตกหนัก
0: ค่ะ
1: หนักคำว่าหนักหมายถึงว่าเป็นฝนนิ่งๆไม่เป็นฝนที่มีลมฟ้าไม่ร้องคำราม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่น้ำเยอะครับคุณขวัญครับ
0: ตกมานานเท่าไหร่แล้วคะอาจารย์เนี่ย
1: ตกมาสักประมาณ10กว่านาทีแล้วครับ
0: ค่ะก็
1: คลึ้มมาตั้งแต่เช้าครับ
0: ค่ะ
1: แต่เมื่อวานนะวันไหนฝนไม่ตกนะโอ้โห
0: แสบ
1: ร้อนเลยแดดอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะเมื่อวานแดดร้อนมากในกรุงเทพมหานครนะคะก็ขวัญเนี่ยคือตากผ้าแห้งอาจารย์ตากผ้านวมแห้ง
1: โอ้ดีใจด้วย
0: ก็ต้องช่วยชิงโอกาสแบบนี้ไว้นะคะช่วงนี้อากาศชื้นๆยังไงคุณผู้ฟังหรือว่าอาจารย์นะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะในช่วงนี้ฝนตกบ้างแดดออกแรงบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะถ้ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรนะคะส่งกันมาได้ผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 หรือว่าทาง LINE นะคะ LINE @ค่ะ @mcot news ก็ส่งกันมาได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวในช่วงที่บ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสองโดยประมาณนี้นะคะขวัญจะหยิบยกคำถามของคุณผู้ฟังเนี่ยไปถามอาจารย์บ้วนให้ค่ะแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยในช่วงแรกเนี่ยอาจารย์จะคุยเรื่องอะไรก่อนดีคะเรื่องสถาบันครอบครัวหรือว่าคลองส่งน้ำก่อนดีคะ
1: คืออย่างนี้ครับเอาเรื่องน้ำก่อนเพราะว่าผมเห็นชาวบ้านหลายๆที่จริงแล้วเราก็ไม่อยากจะพูดซ้ำซากนะแต่ว่ามีแฟนรายการจำนวนมากบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ไม่กังวลเหรอเวลาที่อาจารย์พูดถึงว่าให้ทำใจนะให้อย่างนั้นให้อย่างนี้เนี่ยจะทำให้แฟนรายการที่เขาถูกน้ำท่วมเนี่ยเขาจะรู้สึกกระทบกระเทือนใจไหมและสวนที่เขากำลังเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นสวนมะม่วงบางคราหรือจะเป็นสวนทุเรียนที่ระยองที่จันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็ต้องบอกกับท่านว่าผมไม่กังวลว่าท่านจะมองผมอย่างไรนะแต่ผมขอส่งกำลังใจแล้วก็ยังยืนยันในคำพูดนั้นเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยน้ำก็ท่วมหมดครับ
0: อาจารย์ก็ปลูกสวนที่สุพรรณด้วยใช่ไหมคะถ้าแล้วก็ที่มีจังหวัดไหนบ้างคะที่อาจารย์มีสวนอยู่เนี่ยค่ะ
1: คือถ้าที่บ้านที่หลังมหาวิทยาลัยเนี่ย
0: ค่ะ
1: ถ้าท่วมเนี่ยสูบออกวันเดียวก็แห้งแล้ว
0: ค่ะ
1: เพราะอยู่ที่ดอนแล้วดินเป็นดินทรายน้ำมันซึมเร็ว
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าบ้านที่สุพรรณเนี่ยเป็นบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำท่าจีน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: และอยู่นอกคันกั้นน้ำคำว่านอกคันกั้นน้ำหมายถึงว่าจะมีถนนที่เป็นคันกั้นน้ำ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นที่เราแล้วก็เป็นแม่น้ำเพราะฉะนั้นยามปกติเนี่ยเวลาตอนน้ำไม่ท่วมเนี่ยเราก็มีวิวดีมีน้ำใสไหลเย็นฉ่ำแต่ตอนน้ำท่วมเนี่ยเราก็ต้องยอมรับสภาพและก็ผมก็ใช้เวลาในการที่ปรับตัวสู้กับไม่ใช่สู้เลยว่าปรับตัวให้อยู่กับน้ำอย่างเป็นธรรมชาติมาแม้กระทั่งต้นไม้ที่บ้านก็ไม่เป็นไรแล้วเพราะที่อยู่เนี่ยคือสู้ได้หมดแล้วเป็นน้ำไหลผ่านไม่ใช่น้ำนิ่งเพราะถ้าน้ำนิ่งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นน้ำเน่าครับคุณขวัญครับทีนี้พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องชาวสวนมะม่วงบางคราเนี่ยอันนี้ถ้าเผื่อเจ้าหน้าที่รีบไปช่วยได้นะ
0: มันยังทันใช่ไหมอาจารย์มันจมมาหลายวันแล้วนะเนี่ย
1: มันหลายวันแล้วแต่มะม่วงเนี่ยมันก็ถือว่ายังทนกว่าเทียบกับทุเรียนอะไรเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ถามว่าทำไมผมเป็นห่วงมะม่วงบางคร้ามากขอคุยประวัติมะม่วงบางคร้านี
0: ่ได้ค่ะอาจารย
1: ์ตั้งแต่เมื่อครั้งแถวระยองเนี่ยเริ่มปลูกมะม่วงเป็นส่งออก
0: ค่ะ
1: สุพรรณเนี่ย ปลูกมะม่วงตามหัวไร่ปลายคะนาผมเนี่ยตั้งแต่หนุ่มๆเนี่ยไปบรรยายเรื่องมะม่วงที่บางคล้าแล้วก็ไปเรียกว่ามีส่วนในการที่จะบอกถ้าจะปลูกมะม่วงเป็นการค้าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้และที่ฉะเชิงเทราบางคล้าเนี่ยต้องถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมในการที่ปลูกมะม่วงเพื่อเป็นการส่งออกถ้าสวนมันจะต้องล้มหายตายจากไปเนี่ยน่าเสียดาย
0: โอ้ปีหน้าเนี่ยอาจารย์ทั้งมะม่วงทั้งทุเรียนเลยนะคะ
1: ปีนี้ที่จะถึงเนี่ย
0: ค
1: ่ะเขาว่าปีพ.ศ.ที่คุณทุกขวัญว่าปีหน้าหมายถึงปีพ.ศ.ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าฤดูการผลิตปีนี้คือผลไม้เนี่ยจะแพงนะครับเพราะว่าปริมาณต้นที่จะให้ผลผลิตเนี่ยมันถูกมันเสียหายไปมาก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้ถ้ามะม่วงบางคนบอกโอ้ยเป็นเดือนยังไม่ตายไอ้นั่นเป็นมะม่วงเพาะเมล็ดคือถ้าเป็นมะม่วงเพาะเมล็ดเนี่ยมันจะอึดกว่าครับคุณผู้ชมครับ
0: แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยมีต้นมะม่วงเพาะเมล็ดแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ส่วนใหญ่ทาบกิ่งอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับจะเป็นมะม่วงทาบกิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หาทางระบายน้ำให้กับพี่น้องชาวบางคล้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็ขอส่งกำลังใจอีกครั้งหนึ่งทีนี้คุณขวัญครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยนะผมไม่ได้ต่อว่าใครและผมก็ไม่ได้ยกย่องใครต้องทำความเข้าใจเพราะอย่างนี้เพราะว่าผมลองพูดในบางเรื่องใน Facebook ของผมเนี่ยบางท่านก็พยายามบอกว่าไอ้โครงการนั้นน่ะมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนโครงการนี้ผลประโยชน์ทับซ้อนถ้าคิดอย่างนั้นน่ะแปลว่าเขามีประโยชน์ทับซ้อนผมก็ตอบไปบอกว่าบางทีเราก็ต้องไม่มองว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยใครมีประโยชน์สำคัญว่าบ้านเมืองอะได้ประโยชน์ไหมถ้าบ้านเมืองได้ประโยชน์แต่ว่าถ้าคิดโดยไม่มีประโยชน์ซับซ้อนมันก็ดีที่สุดทีนี้ประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ชาวบ้านบอกเอ้ยมันเรื่องอะไรปล่อยน้ำมาบ้านฉันอะฮะปล่อยน้ำมาท่วมบ้านฉันวันนี้ก็เลยอยากจะพูดนะครับก็ขออนุญาตวันหนึ่งก็ได้ฟังท่านผู้รู้กูรูด้านนี้พูดด้วยขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะผมเอ่ยได้เพราะว่าเป็นรุ่นพี่ผมที่เกษตรก็คือท่านปลอดประสบสุรสวัสดีผมว่าทำไมผมลืมคำนี้ไปได้ยังไงท่านพูดคำง่ายๆนะคุณขวัญท่านบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่แยกระหว่างคลองส่งน้ำกับคลองระบายน้ำ
0: มันต่างกันยังไงอาจารย
1: ์มันต่างกันตรงนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยที่เรามีระบบชลประทานเนี่ยนะ
0: ค
1: ือเราทำคลองส่งน้ำเราเก็บน้ำแล้วเราก็ปล่อยน้ำไปตามคลองไส้ไก่ใช่ไหมเพื่อเอาน้ำเนี่ยไปใช้และเรายังทำไม่ได้ 100% บางแห่งก็ยังไม่มีระบบชลประทานนั่นหมายความว่าเราส่งน้ำไปให้ใช้เพื่อทำประโยชน์เราเรียกว่าคลองส่งน้ำ
0: ค่ะ
1: แต่เราไม่เคยมีคลองระบายน้ำที่ผมชอบเรียกว่าผมไปติดกับคำว่าถนนน้ำอ่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: นั้นจะพูดให้ชัดก็คือคลองระบายน้ำยกตัวอย่างที่เขากำลังจะขุดว่าจากชัยนาทไปป่าสักแล้วก็ไปลงทะเลทางบางประกงนู่นอีกด้านหนึ่งก็มาทางท่าจีนทางเจ้าพระยาสองลงมาอะไรเนี่ยนะอย่างนี้เรียกว่าคลองส่งน้ำคลองระบายน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคลองระบายน้ำเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะไม่ปล่อยน้ำไปที่คลองส่งน้ำจนเกินถูกไหม
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเราก็จะคลองปล่อยน้ำไปที่คลองส่งน้ำเท่าที่คลองส่งน้ำเนี่ยจะรับได
0: ้
1: มันก็จะไม่ไปท่วมไร่นาส่วนแก้มลิงนั่นต่างหากนะที่เราเรียกว่าทุ่งรับน้ำหรือว่าแก้มลิงอันนั้นก็เป็นเรื่องต่างหาก ทีนี้คุณขวัญครับไอ้คลองส่งน้ำคลองระบายน้ำเนี่ยมันก็จะรองรับน้ำคือน้ำฝน
0: ค่ะ
1: กับน้ำเหนือถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์แต่ทีนี้เวลานี้ที่เขากำลังแก้ปัญหาแล้วเดือนตุลามันจะเป็นแบบนี้ก็คือน้ำทะเลหนุนคือถ้าน้ำทะเลมันหนุนสูงมันขึ้น
0: ค่ะ
1: เราก็จะระบายน้ำไม่ออก
0: เพราะว่าน้ำมันกั้นอยู่น้ำทะเลหนุนกั้นแบบระบายน้ำไปไหนไม่ได้มันก็กลับเข้ามาไหมล่ะคะอาจารย์คะ
1: ถูกต้องสูบเพื่อกำลังใจเปลืองน้ำมันไปเฉยๆแล้วมันก็หมุนกลับมา
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงโครงการที่ผมบอกว่าสร้างเขื่อนสร้างถนนเชื่อมตะวันออกกับภาคใต้ตอนบนกั้นทะเลและอีกเขื่อนหนึ่งตรงปากอ่าวตัวกอก
0: ็
1: คืออ่าวไทยเพื่อมีทะเลสาบน้ำจืดและเราสามารถที่จะระบายน้ำออกได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลานี้เรามีคลองส่งน้ำเป็นส่วนใหญ่แล้วแต่คลองระบายน้ำเราไม่มี

0: เนเธอร์แลนด์คือเพราะว่ากรุงเทพเราอยู่ต่ำมันจะสูงเมืองมันจะต่ำเราก็พยายามไปกั้นเขื่อนแต่ก็มีหลายคนบอกผมว่าเวลานี้เนเธอร์แลนด์กำลังจะเปลี่ยนความคิดว่าระบบที่จะกันน้ำทะเลเนี่ยเขากำลังจะเปลี่ยนความคิดเพราะเหตุว่าเขามองว่าเทือกเขาหิมาลัยเทือกเขาแอลเทือกเขาหลายเทือกเขาซึ่งเคยมีน้ำแข็งอยู่บนยอดเขามีหิมะอยู่บนยอดเขาต่อไปนี้หิมะจะละลายและเขากำลังคิดว่าจะสร้างเท่าไหร่ก็ไม่น่าจะกันน้ำทะเลได้ใช่หรือไม่ยังไม่รู
1: ้
0: แต่เขากำลังมีแนวคิดว่าจะอยู่กับน้ำอย่างธรรมชาติโดยอาจจะมีบ้านเป็นทุ่นลอยน้ำ
1: ปรับโครงสร้างบ้านใหม่ค่ะ
0: ซึ่งวิธีการนี้นะเป็นวิธีการที่คนไทยดั้งเดิมใช้อยู
1: ่ค่ะ
0: คุณขวัญไปดูประวัติกรุงเทพมหานครสมัยก่อนจะอยู่บ้านเรือนแพทะเลาะกันเมื่อไหร่ฉันถอนแพย้ายบ้านใกล้เรือนเคียงนะทะเลาะเมื่อไหร่ฉันเลิกฉันย้ายไปอยู่ที่ใหม
1: ่ค่ะ
0: และที่ผมใช้คำว่าให้อยู่กับธรรมชาติอย
1: ่
0: างกลมกลืนแล้วจะมีความสุขอะหมายถึงอย่างนี้น้ำท่วมฉันก็อยู่แบบท่วมที่ชอบเอาอำเภอสองพี่น้องบางรีสุพรรณบุรีมายกตัวอย่างเนี่ยนะหน้าน้ำฉันก็ไปขายข้างบนหน้าแล้งฉันก็อยู่ข้างล่างนั่นเป็นสองวิธีคิดว่าจะพยายามป้องกันธรรมชาติหรือจะอยู่อย่างธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: แต่สิ่งก่อสร้างที่เราสร้างเมืองอยู่ณเวลาเนี้ยเราพยายามป้องกันธรรมชาติทีนี้ถ้ามามองอดีตมองอดีตอย่างกำแพงแสนเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทำไมน้ำมันเค็มทำไมดินมันเค็มอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในห้องน้ำเนี่ยถ้าเป็นเหล็กผุหมดอะเพราะน้ำมันเค็มทุกอย่างต้องใช้พลาสติกที่ลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีมีวัดเจดีย์หอยใช่ไหมฮะคุณขวัญเคยได้ยินไหม
1: ไม่เคยอาจารย์ที่ลาดหลุมแก้วไม่เคยไปเลยค่ะ
0: วัดเจดีย์หอยแล้วไปเที่ยวสิเขาเอาเปลือกหอยมาทำเจดีย
1: ์อ๋อค่ะ
0: และเหนือกำแพงแสนขึ้นไปทางสุพรรณบุรีเนี่ยจะมีวัดชื่อวัดทะเลบกวงเล็บสูตบุตรอุปถัมภ์แปลว่าสกุลสูตบุตรเนี่ยไปสร้างวัดนี้ไว
1: ้
0: ก็หมายความว่าไงก็หมายความว่าย่านนี้มันเคยเป็นทะเลที่เราอยู่เนี่ยอย่างที่ผมอยู่เนี่ยมันเคยเป็นทะเลเพราะฉะนั้นชาวอยุธยาน่ะใช่ไหมเราจะเห็นว่าน้ำเนี่ยมันชะเวอร์เข้าไปแล้วก็มันเคยเป็นทะเลและมันก็กลายมาเป็นพื้นดินอย่างกรุงเทพเนี่ยก็เป็นพื้นดินนิ่มๆเพราะมันเกิดจากตะกอนดินที่มาทับถมกันเป็นเวลาช้านานและกรุงเทพก็ทรุดลงตะกอนทรุดเร็วเพราะเราดูดเอาน้ำบาดาลเนี่ยไปใช้บ้านจัดสรรในยุคแรกของบ้านจัดสรรนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สมัยก่อนไม่มีบ้านจัดสรรพอเริ่มมีบ้านจัดสรรก็ตั้งแท้งก็ดูดน้ำก็ซุดตอนหลังเราก็มีระบบว่าเราต้องเอาน้ำเนี่ยพยุงผืนดินเอาไว้เพราะถ้าไม่มีน้ำดินมันก็จะลดต่ำลงไปเรื่อยที่เราเรียกว่ามันซุดนะฮะแม้ว่าเสาเข็มเท่าไหร่มันก็แก้ไม่ได้ไอ้นี่ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่เราควรจะต้องศึกษาและถ้าเทียบวิถีชีวิตณปัจจุบันที่ผมสวนผมอยู่อย่างธรรมชาติคือผมอยู่อย่างคล้อยตามธรรมชาติผมไม่ฝืนปลูกพืชที่น้ำท่ว
1: ม
0: แต่ว่าผมยอมรับ

0: สภาพน้ำท่วมอยู่ได้ฝนแรงอยู่ได้ก็เป็นสองวิธีคิดส่วนว่าบ้านเมืองเรานั้นจะพัฒนาไปถึงไหนก็สุดแท้แต่ทีนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: ผมโชคดีเล็กๆนะ
1: มีอะไรคะ
0: คือเผอิญว่าน้องสาวคนรองจากผมเนี่ยเสียชีวิตทีนี้เธออยู่ที่อำเภอศรีประจันสุพรรณบุรีวันที่ผมไปชาปนกิจน้องสาวเนี่ยผมก็ไปแอบนั่งอยู่แถวหลังๆท่านสสประจำจังหวัดผมท่านก็มาพอมาปั๊บท่านเห็นนามสกุลอรุณรัตน์บ้วนกียาพันธ์ท่านก็เลยถามหาว่าอาจารย์บ้วนมาไห
1: ม
0: แล้วท่านก็ถามหาบอกถ้ามาช่วยไปตามมาให้หน่อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวผมก็ไปพบท่านท่านนั่งแถวหน้านะโต๊ะหน้าก็ปรากฏว่าท่านก็ถามผมบอกว่าเอ้บ้านเราเนี่ยกาแฟปลูกได้ไหม
1: หมายถึงบ้านเราคือสุพรรณบุรีใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเปิดวันนี้ที่ปรึกษาท่านหรือว่าตัวท่านได้ฟังอยู่นะผมก็อึกอักแล้วก็บอกกับท่านว่าถ้าอาราบิก้าเนี่ยไม่น่าจะได้ถ้าโรบัสต้าก็น่าจะได้แต่ต้องมีวิธีการ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผมยังไม่ลงรายละเอียดแล้วก็หยุดคุยเรื่องนี้กับท่านแค่นั้นแต่ว่าขอตอบตรงนี้นิดหนึ่งอย่างนี
1: ้
0: กาแฟนะครับถ้าจะปลูกในที่ลุ่มต่ำต้องยกร่องสูงมากเป็นประการที่หนึ่งสองกาแฟไม่ค่อยชอบดินเหนียวชอบดินระบายน้ำดีและกาแฟต้องมีไม้พี่เลี้ยงนะฮะอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่บางครั้งถ้าปลูกก็ถือว่าฝืนธรรมชาติมากไปถ้าถามความเห็นผมก็รีบเบี่ยงเรื่องนี้แล้วก็บอกกับท่านว่าแทนที่จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยให้ชาวนาทำนาและให้ชาวนาอยู่ได้1โรงสี200ชาวนาและทำระบบเกษตรแบ่งปันท่านก็บอกเฮ้ยมันเป็นยังไงผมก็บอกแหมเสียดายเดี๋ยวผมจะไปค้นคลิปเก่าๆที่ผมพูดไว้และหาทางเอาไปให้ท่านได้ฟังทีหลังเนี่ยและที่ผมก็ฝากกับท่านบอกว่าฝากอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องงบ200,000 ล้านที่ผมเคยพูดกับคุณขวัญ
1: อ๋อค่ะ
0: ที่จะมาทำโซล่ารูปอ่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นไปได้ไหม
1: ตับก่อนค่ะ
0: ท่านช่วยไปบอกว่าเอาโซล่ารูปเอาไปสัก50,000พอมั้งอีก150,000เนี่ยเอามาให้ชาวบ้านกู้ดอกเบี้ยอัตราเป็น0%หรือหลังจากนั้น3 ปีค่อยคิดดอกเบี้ย 3% 5% อะไรก็ว่าไปใครไม่ใช้หนี้ดอกเบี้ยก็ยิ่งขึ้นใครใช้หนี้เพราะว่าเวลานี้ชาวบ้านจะแย่กันหมดแล้วเครื่องมือทำมาหากินเนี่ยมันไปกับน้ำหมด
1: ใช่อาจารย์
0: อันนี้ก็เป็นความโชคดีที่ได้มีโอกาสพบนักการเมืองอาวุโสซึ่งอดีตท่านก็เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสั่งการคลังแล้วก็ถือโอกาสขอบพระคุณท่านในบางเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ท่านได้ตั้งกูรูผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะฮ
1: ะ
0: ของท่านไปทำงานในระดับนานาชาติเพราะฉะนั้นบางทีคุณขวัญผมเนี่ยผมเชื่อเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะแต่ไม่ใช่สายมูนะแต่ว่าคิดไว้ในใจเอ้ยทำไงจะได้เจอใครสักคนวะ
1: มันเหมือนมีแรงดึงดูดเข้าหากันหรือเปล่าอาจารย
0: ์นั่นเพราะทำไงจะได้เจอใครสักคนวะอยากพูดเรื่องนี
1: ้ค่ะ
0: ไม่พูดแล้วมันอั้นในอกและผมก็จะรอฟังข่าวดีว่าหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจ หรือตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยถ้าพรรคฝ่ายค้านจะได้กรุณาเอาเรื่องนี้ไปนำเสนอให้ผมหน่อย
1: มีคล้ายๆกันนะคะอาจารย์เมื่อช่วงเช้าเป็นแนวคิดของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะคุณกรจาติกวนิชค่ะบอกว่าให้รัฐบาลเนี่ยออกเงินกู้ให้ประมาณสัก 200,000 บาทให้กับประชาชนเนี่ยในการใช้กู้เพื่อไปประกอบอาชีพโดยที่ใช้หลักฐานให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แค่พิสูจน์ได้ว่าตัวเองเนี่ยประสบภัยจริงๆอะไรทำนองนี้ค่ะแล้วก็ให้ดอกเบี้ยเป็นอัตราพิเศษแต่เดี๋ยวขวัญกำลังหารายละเอียดอยู่ว่าอัตราพิเศษที่คุณกรเสนอเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะเป็นข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์ออกมาเมื่อเป็นข่าวเมื่อเช้าเนี่ยแหละอาจารย์
0: อ๋อเหรอฮะดีใจมากเลยถ้างั้นเชียร์ท่านกรเต็มที่เลยเพราะว่าผมเคยเจอท่านกรกับท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะถ้าอภิสิทธิ์ที่ผมเจอสองครั้งเคยขึ้นเวทีอภิปรายด้วยกันครั้งหนึ่งแล้วก็เคยคราวหนึ่งท่านไปพบกับสมาคมผู้ประกอบธุรกิจปุ๋ยเคมีและสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะฮ
1: ะ
0: ตอนนั้นท่านนายกเปล่งศักดิ์ท่านป่วยและผมก็ได้รับเชิญไปแล้วก็ได้เจอท่านกับท่านอภิสิทธิ์ไปรับฟังความเห็นนะ
1: ค่ะอ๋อนี่ของคุณกรให้กู้ไม่เกิน 200,000 บาทปลอดดอกเบี้ย6เดือนหลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ7ต่อปีให้ผ่อนชำระอย่างน้อย2ปีพร้อมกับ
0: ร้อยละเท่าไหร่นะ
1: ปลอดดอกเบี้ย6เดือนค่ะจากนั้นเนี่ยให้คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ7ต่อปีค่ะ
0: โอ้ย10ยังเยอะไป
1: อันนี้ก็อันนี
0: ้ผมไม่รู้ท่านกรฟังอยู่หรือเปล่านะ
1: อาจารย์สั้นๆเดี๋ยวขวัญมีขายของนิดนึง
0: ได้นิดเดียวนะคืออัตราดอกเบี้ย 0% 3ปี
1: อันนี้สะท้อนถึงคุณกรจาติกวนิชนะคะค่ะช่วงนี้นะคะขวัญขออ่านข้อความจากช็อปมาเนียนะคะถ้าท่านปวดคอบ่าไหล่นะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะกลิ่นกระสลองก็ช่วยให้ท่านผ่อนคลายหลับสบายมากยิ่งขึ้นค่ะมั่นใจในมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพนำเสนอในราคาเพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะท่านโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดได้ที่021143990 021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

ขณะที่เวลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีควงพระนิยาตร่วมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำชื่นชมชาวเพชรบูรณ์ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569มีนางธนนท์ชาญวีรกูลประธานคณะกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีเจ้าอาวาสวัดสนธิกรประชาธรรมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมในงานณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569วันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญสำหรับชาวเพชรบูรณ์และเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดที่ได้รับการสืบทอดไปอย่างยาวนานประเพณีนี้สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธา

0: ความสามัคคีและความผูกพันของชาวเพชรบูรณ์ที่มีต่อพระพุทธศาสนาพระพุทธมหาธรรมราชาซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวเพชรบูรณ์อีกทั้งยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและความเชื่อของคนในพื้นที่ที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสุดชาติระดมทศ.1เดียวส่งเรือเครื่องสูบน้ำกำลังเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำและช่วยน้ำท่วม3จังหวัดภาคตะวันออกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีภายหลังได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการกำลังภายใต้แนวทางทศ.1เดียวระดมเรือเครื่องสูบน้ำเจ้าหน้าที่และสิ่งของจำเป็นลงพื้นที่ช่วยประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งระบายน้ำและเตรียมฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส่วนหน้าโดยมีนายพเดชลายทองรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้อำนวยการศูนย์เพื่อประสานการทำงานและสนับสนุนเครื่องมือให้ตรงกับความจำเป็นของแต่ละพื้นที่นายสุชาติได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งช่วยเหลือประชาชนให้ทั่วถึงไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุดเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันต่างช่วงเช้าเงียบผู้มาใช้สิทธิ์เพียง4คนชี้ข้อมูลผู้สมัครน้อยตัดสินใจเลือกยากบรรยากาศการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมช่วงเช้าที่ศาลาประชาคมอำเภอกันตังจังหวัดตรังเป็นไปอย่างเงียบเหงาโดยเมื่อเวลาประมาณ 8:35 นาทีที่ผ่านมาหลังเปิดหีบเลือกตั้งพบว่ามีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิ์เพียง4คนเท่านั้นเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะวันนี้ตรงกับวันทำบุญศาสตร์เดือน10ซึ่งประชาชนจำนวนหนึ่งเดินทางไปทำบุญที่วัดจึงอาจจะส่งผลให้การเดินทางมาใช้สิทธิ์ในช่วงเช้ามีไม่มากนักโดยคาดว่าช่วงบ่ายจะมีผู้ประกันตนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันจากการสังเกตผู้ประกันตนรายหนึ่งที่เดินทางมาใช้สิทธิ์พบว่าใช้เวลาตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครค่อนข้างนานหลังลงคะแนนเสร็จจึงสอบถามความคิดเห็นต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้โดยผู้ใช้สิทธิ์ระบุว่าการตัดสินใจเลือกผู้สมัครเป็นเรื่องยากเนื่องจากมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครค่อนข้างน้อยแม้จะพยายามศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ซึ่งมีทั้งประวัติการทำงานและประวัติการศึกษาแล้วก็ตามผู้ใช้สิทธิ์รายดังกล่าวยังบอกเพิ่มเติมด้วยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครรวม102คนแต่สามารถเลือกได้เพียง7คนทำให้ยากต่อการจดจำหมายเลขผู้สมัครที่ต้องนำไปกรอกในบัตรลงคะแนนอีกทั้งมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจไม่มากนักอีกยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ต้องใช้เวลาในการพิจารณาว่าจะเลือกใครเป็นตัวแทนสำหรับบรรยากาศการเลือกตั้งช่วงเช้ายังคงเงียบเหงาโดยเจ้าหน้าที่คาดหวังว่าช่วงบ่ายจะมีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เตรียมตรวจสอบปมซื้อขายที่ดินบึงคูบอนตั้งข้อสังเกตธุรกรรมช่วงทบทวนโครงการเอื้อประโยชน์อดีตที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.หรือไม่ร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แถลงย้ำถึงความจำเป็นในการพัฒนาบึงคูบอนเขตคณะยาวและเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครให้เป็นพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงเนื่องจากหากไม่มีพื้นที่ดังกล่าวรองรับน้ำชาวบ้านและหมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียงจะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมร้อยตำรวจเอกพงศกรกล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อที่จริงเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินในบริเวณดังกล่าวพบว่าโครงการเริ่มมาตั้งแต่ปี2560และเมื่อมีพระราชบัญญัติเวรคืนที่ดินปี2562จึงต้องจัดทำโครงการใหม่ทั้งหมดทั้งที่กระบวนการออกพระราชกฤษฎีกาเวรคืนที่ดินตามปกติต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-5 ปีต ต่อมาในช่วงปี2565ถึง2566โครงการใกล้จะเข้าสู่ขั้นตอนการออกพระราชกฤษฎีกาเวรคืนที่ดินแต่ในปี2566กลับมีคำสั่งให้ทบทวนโครงการโดยพบประเด็นที่น่าสงสัยและควรตรวจสอบหลายประการโดยเฉพาะการเปลี่ยนมือกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งมีการซื้อที่ดินจำนวน41ไร่1งานในช่วงที่โครงการอยู่ระหว่างการทบทวนจากนั้นวันที่2มิถุนายน2567สำนักการระบายน้ำมีความเห็นควรให้ยกเลิกโครงการอย่างไรก็ตามความเห็นดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าโครงการจะต้องยุติลงทันทีเนื่องจากผู้บริหารยังสามารถสั่งให้ทบทวนโครงการได้อีกครั้งแต่ภายหลังความเห็นดังกล่าวกลับพบว่ามีการซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก12ไร่เมื่อวันที่17กรกฎาคม2567และมีธุรกรรมต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมปีเดียวกันก่อนที่โครงการจะถูกยกเลิกในวันที่2มิถุนายน2569ธุรกรรมดังกล่าวเป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเนื่องจากผู้ซื้อขายที่ดินมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์และมีประเด็นเชื่อมโยงกับอดีตที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองจึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองแดงครับ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mcord News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์คะ
6: ครับคุณขวัญครับและสวัสดีคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการทั่วประเทศไทยซึ่งได้รับสัญญาณถ่ายทอดจากสถานีต่างๆนะครับ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: คุณขวัญครับเมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยนะคราวนี้เราจะมองไปข้างหน้าแล้วและเราคิดว่านะคิดว่าฝนน่าจะเป็นช่วงฝนปลายๆแล้วสำหรับภูมิภาคเหนือกลางอีสานตะวันออกนะฮะแต่จากเนี้ยฝนจะลงใต้เพราะฉะนั้นผมฝากคำไว้คำหนึ่งนะต่อไปนี้เหนือระวังไฟใต้ระวังน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยถ้ารัฐบาลไม่ยุ่งเกินนะผมอยากฟังว่าเวลาเนี้ยโครงการที่จะเตรียมการรับเหนือระวังไฟเนี่ยท่านเตรียมอะไรไว้บ้างแล้วก็ใต้ระวังน้ำเนี่ยท่านเตรียมการอะไรบ้างเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็เริ่มฟังข่าวแถวไหนนะพังงาหรือพัทลุงอะไรเนี่ยนะที่น้ำก็เริ่มบุกไปแล้วนะครับแล้วก็ที่แสดงความเห็นใจข้ามโลกไปเลยก็คือที่ชิลีโอ้โหน้ำท่วมมาเนี่ยรถยนต์เนี่ยลอยมาเหมือนอย่างเศษขยะเลยครับคุณขวัญ
5: ค่ะ
6: น่ากลัวมากแล้วล่าสุดที่ปานามาก็ประสบภัยแผ่นดินไหว 7.7 ริกเตอร์ใช่ไหม
5: ค่ะ
6: ในรอบ30กว่าปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นที่ผมพูดเรื่องนี้เนี่ยผมจะบอกว่าวันนี้เรายังไม่สามารถจะหนีจากโลกใบนี้ไปไหนได้ เราก็ต้องอยู่กับโลกใบนี้และเราไม่ตัดหนทางใดหนทางหนึ่งการที่จะป้องกันภัยจากธรรมชาติเราทำเท่าที่เราทำได้และถ้า

0: ถ้ามันทำแล้วมันยังเกิดเหตุขึ้นอีกเราก็ยอมรับที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืนนะฮะผมฝากนิดหนึ่งว่ารายการวันพุธของผม7ตุลาที่ผ่านมาผมพูดหลังน้ำท่วมควรทำอะไรวันที่8สร้างสวนใหม่อย่างไรดีวันที่9ไม้ผลต้นเล็กดูแลยังไงอันนี้ท่านก็ไปฟังเพิ่มเติมนะครับคุณขวัญทีนี้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณขวัญรู้สึกสะเทือนใจกับอะไรมากที่สุด
1: รู้สึกกับสะเทือนใจกับภาพเตียงที่มีเป็นเหล็กกั้นอยู่ด้านบนเตียงอาจารย์สำหรับขวัญ นะ
0: ใช่ไหมอ
1: ะไรนะคะ
0: เขาเรียกปาปิ้งใช่ไหม
1: ขวัญไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรอะคะเตียงเป็นเตียงคนไข้อะ
0: นั่นแหละเขาเรียกเตียงปาปิ้ง
1: อ๋อเหรอคะ
0: คือเราจะไม่พูดในรายละเอียดตรงนั้นนะ
1: ค่ะ
0: แต่ผมจะใช้คำว่าเวลาเราแต่งงานเนี่ยผมมักจะบอกกล่าวคู่บ่าวสาวว่าหนุ่มสาวคู่หนึ่งกำลังสร้างสถาบันครอบครัว
1: ค่ะ
0: และในอดีตสถาบันครอบครัวของประเทศไทยเนี่ยเป็นสถาบันที่แข็งแรงมาก
1: ค่ะ
0: ฝรั่งชอบว่าเขาอยู่กันยังไงนะถึงได้ผูกพันช่วยเหลือเกื้อกูลแต่ณวันนี้เราต้องพูดว่าถ้าเรายอมรับความจริงนะสถาบันครอบครัวกำลังล่มสลายที่ใช้คำว่าล่มสลายเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าอำนาจเงินตราเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันสูงมากหลายครั้งเราจะพบว่าลูกหลานแย่งสมบัติพ่อแม่แต่ก่อนรอให้พ่อแม่ตายแล้วค่อยมาทะเลาะกันเดี๋ยวนี้พ่อแม่ไม่ทันตายเริ่มมองเห็นพ่อแม่เป็นขยะพอเป็นขยะก็เอาไปทิ้งที่ไหนก็ได้ไปให้ไกลไกลหูไกลตาไอ้นี่คือการล่มสลายเพราะว่าอำนาจเงินตราเนี่ยมันมามีอิทธิพลและบทบาทมากกว่าความรักและความเอื้ออาทรเหตุผลเพราะว่าศาสนาของจื้อด้อยลงศาสนาพุทธด้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเรานำเอาพุทธบวกกับของจื้อของจื้อคือมีความกตัญญูต่อพ่อแม่มีความเกื้อกูลกันระหว่างพี่น้องมีการอุทิศให้กันระหว่างเพื่อนนะฮะและมีการเคารพกันและกันในระหว่างหมู่ผู้อาวุโสเพื่อนร่วมงานด้วยกันถ้าบวกกับพุทธอีก5ข้อนะครับสภาพครอบครัวไทยเนี่ยก็จะอยู่ได้ผมเล่าประสบการณ์นิดหนึ่งคุณขวัญวันหนึ่งเนี่ยก็มีญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ยนะก็ปรากฏว่าท่านก็ป่วยทีนี้ลูกท่านเนี่ยก็ต้องไปทำงานทุกคนไม่มีใครอยู่บ้านเลยลูกก็เอาไปฝากไว้กับที่สถานที่ดูแลผู้สูงอายุอ่ะนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ผมก็เข้าไปก็เป็นเตียงนอนเหมือนอย่างเราไปโรงพยาบาลล่ะเรียงกันเป็นแถวๆนะทีนี้ติดกับเตียงของญาติผู้ใหญ่ที่ไปอยู่เนี่ยก็มีอาม่าคนหนึ่งท่านก็ถามผมเป็นภาษาจีนนะ
1: ค่ะ
0: บอกว่าลู่อ้อยต้าตึงอวยบอย
1: แปลว่า
0: พูดมาที่ผมแปลว่าหรือพูดภาษาจีนได้ไหม
1: ค่ะ
0: ผมก็หันไปบอกโอ้ยโอ้ย
1: ได
0: ้ๆพูดได้แล้วแกก็พูดแปลเลยนะว
1: ่
0: าหรือช่วยไปบอกลูกอ้วนหน่อยให้มารับอ้วกลับบ้าน
1: ค่ะ
0: อ้วไม่อยากอยู่ที่นี่อ้วอยู่ที่นี่อ้วอยู่แต่บนเตียง
1: อ้ว
0: อยากเดินในบ้านหรือไปบอกหน่อยได้ไหมลูกอ้วอยู่ตรงนั้นตรงนี้ซึ่งผมก็ไม่ฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกเขาอยู่ที่ไหน
1: ค่ะ
0: พอดีเจ้าหน้าที่เดินผ่านมา

0: จ้าหน้าที่ก็บอกผมบอกว่าคุณอย่าไปคุยกับแกเลยอาม่าคนนี้แกเพี้ยนผมก็ถามว่าเพี้ยนยังไงเหรอครับ
1: ค่ะ
0: แกพูดไม่รู้เรื่องหรอกวันๆแกพูดเพ้อเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้
1: อ๋อเขาฟังภาษาจีนไม่ออกหรือเปล่าคะ
0: ใช่ผมก็เลยบอกเฮ้ยคุณเขาไม่เพี้ยนนะเขาพูดรู้เรื่องทุกอย่างเขามีสติสัมปชัญญะเพียงแต่ว่าเขาพูดภาษาจีนแต่จิ๋ว
1: ค่ะ
0: เนี่ยผมคุยกับเขารู้เรื่องหมดแล้วเขาก็บอกผมว่าเขาอยากกลับบ้านคุณช่วยบอกกับลูกหลานเขาหน่อยว่าแม่เขาอยากกลับบ้าน
1: ค่ะ
0: ตอนที่ผมเยี่ยมญาติผู้ใหญ่เสร็จผมก็คุยกับอาม่าเป็นส่วนใหญ่เลยล่ะ
1: ค่ะ
0: พอผมจะกลับบ้านอาม่าแกก็ทำท่าจะลงจากเตียงมานะบอกลู่เฉียวบวยคือลู่เฉียวบวยคือแปลว่าเฮ้ยลู่อย่าเพิ่งไปลู่อย่าเพิ่งไป
1: ค่ะ
0: ลู่กลับมานี่ก่อนผมเห็นสภาพนั้นแล้วเนี่ยคุณขวานเนี่ยมันยังติดอยู่ในหัวผมจนถึงทุกวันเนี้ย
1: ค่ะ
0: ว่าป่านนี้อาม่าเป็นไงมั่งก็ไม่รู้
1: ค่ะ
0: ผมก็เลยมานั่งคิดบอกว่าเออันนี้ผมฝันไปหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เรามีโรงเรียนเด็กเล็กทุกอบต.ถ้าทุกชุมชนไปเจรจากับหลวงพ่อที่เข้าอกเข้าใจมีการศึกษาหน่อยเนาะและเอาวัดเนี่ยมาเป็นสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุได้เดินได้ร้องได้เล่นได้เต้นได้กินได้อยู่และลูกหลานก็อยู่ใกล้ๆไปมาหาสู่กันหรืออยากกลับไปบ้านบ้างเป็นครั้งคราวก็ไม่ยากเย็นอะไรเนี่ยมันจะดีไหมโอ้รัฐบาลเหนื่อยแล้วผมมีแต่เรื่องฝากถ้าเป็นไปได้วันนี้บ้านพักที่บางแคมันไม่พอหรอกแต่เราอาจจะไม่ต้องทำมาตรฐานสูงระดับเกรด A อย่างบ้านบางแคเนาะผมไม่เคยไปบ้านบางแคเลยไม่ต้องเกรดสูงขนาดนั้นก็ได้แต่เอาเป็นว่าอยู่กันแบบง่ายๆนะเหมือนคนแก่ไม่รู้จะไปไหนคนบ้านผมก็ไปอยู่วัดไปกวาดลานวัดไปอาศัยข้าวก้นบาทพระกินเนี่ยเอาแบบนั้นเนี่ยมันจะดีไหมและน่าจะมีใครคิดระบบแล้วว่าทรัพย์สินของพ่อแม่เนี่ยมันจะไปตกถึงลูกเนี่ยด้วยระบบอะไรที่มันดีที่สุดนะฮะก็อันนี้ผมไม่รู้จริง
1: ๆ
0: แต่ผมขอฝากว่าช่วยกันประคับประคองสถาบันครอบครัวถ้าท่านเลือกเข้าใจเรื่องครอบครัวท่านจะทำการเกษตรได้ดี
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคุณขวัญเป็นครอบครัวร่มทองคำครอบครัวนี่รวยมากขนาดร่มยังเป็นทองคำอย่างครอบครัวผมนี่ก็ครอบครัวบ้วนกียาพันท่านพี่น้องเวลาทำการเกษตรท่านก็ต้องเข้าใจครอบครัวตระกูลถั่วตระกูลแตงตระกูลหญ้าอย่างข้าวกับหญ้าเนี่ยไผ่เนี่ยอ้อยอ้อยอาจจะไม่เกี่ยวเป็นตระกูลเดียวกันนะเนี่ยเขาเรียกตระกูลหญ้าถามว่ามันมีความสำคัญยังไงถ้าคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ยเขาไม่ให้แต่งงานกันใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่ามันจะเกิดปัญหาทางด้านพันธุกรรมอาจารย์แต่ว่า
0: ก็สายเลือดชิด
1: มีในอดีตก็มีนะคะที่มีการแต่งงานภายในครอบครัวเดียวกันนะคะอาจารย์
0: ใช่เขาบอกเรือล่มในหนองหนองจะไปไหนเสียทีนี้คุณขวัญครับไอ้การที่เราต้องรู้เรื่องตระกูลเวลาปลูกพืชต้องรู้ว่าตระกูลไหนเวลาเราปลูกพืชสลับตระกูลเนี้ยโรคแมลงมันจะคนละชนิดและมันจะเป็นการป้องกันโรคแมลงได
1: ้ค่ะ
0: ทีนี้วันนี้ทราบว่าคุณขวัญเนี่ยมีข่าวสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเมล็ดพันธ
1: ุ์เรื่องเมล็ดพันธุ์ใช่ค่ะอาจารย
0: ์ลองเล่าให้เราฟังหน่อยเรื่องนี
1: ้ก็คือก่อนหน้านี้มีกระแสในสังคมในสื่อโซเชียลมีเดียนี่แหละค่ะอาจารย์ว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้นี่เกษตรกรเนี่ยสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ของพืชของตัวเองเนี่ยไว้เพาะปลูกในแบบฤดูการถัดไปได้หรือเปล่ามันมีกระแสข่าวลือว่าตอนนี้ ทางรัฐบาลไทยได้เข้าร่วมอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะคะก็อันนี้มันก็เลยทำให้เกิดข้อกังวลว่าเอ๊ะแล้วที่เราทำกันมาเดิมๆเนี่ยข้าวที่ปลูกกันมาทุกๆปีพืชท้องถิ่นต่างๆที่ปลูกกันมาโดยตลอดเนี่ยเกษตรกรยังเก็บไว้ได้ไหมมันถูกกฎหมายไหมอันนี้นะคะทางกระทรวงเกษตรก็ในเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็เหมือนได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจถึงกระแสข่าวนี้ว่าไม่เป็นความจริงค่ะเกษตรกรสามารถที่จะปลูกพืชเมล็ดพันธุ์เดิมๆที่เก็บไว้ปลูกเองเนี่ยได้ตามกฎหมายนะคะก็คือถือว่าไม่ขัดต่ออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะคะก็คือท่านเคยปลูกข้าวเดิมไว้ว่าอันนี้สายพันธุ์ที่ท่านเคยปลูกทุกๆปีหรือว่าเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์มะละกอเมล็ดมะม่วงอะไรทำนองนี้นะคะก็สามารถที่จะปลูกได้ตามปกติในฤดูการถัดไปของพื้นที่การเกษตรของท่านค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในลักษณะพืชพันธุ์ใหม่ที่มีการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนไว้นะคะอันนี้ก็จะมีข้อรายละเอียดที่ต้องไปศึกษาว่าอันเนี้ยเมล็ดพืชพันธุ์ใหม่อันเนี้ยที่ถ้าไม่ใช่เมล็ดพืชดั้งเดิมหรือว่าเป็นพืชพันธุ์พื้นเมืองหรือพืชท้องถิ่นเนี่ยท่านเนี่ยจะสามารถปลูกได้ไหมต้องขออนุญาตหรือไม่กรณีเดียวเท่านั้นค่ะกรณีที่เป็นพืชพันธุ์ใหม่ถ้าหากว่าอาจารย์ปลูกมะละกอหรือว่าคุณผู้ฟังปลูกข้าวปลูกอะไรที่เป็นพืชพื้นเมืองพืชดั้งเดิมพืชท้องถิ่นเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะท่านสามารถปลูกได้ตามปกติซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี่ก็บอกว่ากระแสข่าวการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเองเนี่ยถือว่าเป็นข่าวที่เป็นข่าวปลอมไม่เป็นความจริงนะคะเกษตรกรมีสิทธิ์ในการเลือกซื้อแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เพาะปลูกตามวิถีเดิมเนื่องจากกฎหมายปัจจุบันเนี่ยของปลูกพืชเนี่ยนะคะก็คือมีกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชปี2542และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ได้ห้ามให้เกษตรกรเนี่ยมีการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชไว้ปลูกในฤดูกาลต่อไปอันนี้คือถ้าพืชดั้งเดิมไม่ผิดเลยค่ะอันนี้ก็คือก่อนหน้านี้เกษตรกรเขาก็แบบสงสัยว่าเอ๊ะแล้วตกลงข้าวที่ปลูกกันมาตลอดเนี่ยเก็บเมล็ดพันธุ์ได้ไหมฉันมันเหมือนพางงอาจารย์ว่าเมล็ดข้าวก็ของฉันอะไรก็ของฉันทำไมฉันถึงจะปลูกแล้วมันผิดกฎหมายทำนองนี้ค่ะอาจารย์
0: ผมย้ำอีกทีนะ
1: ค่ะ
0: สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือการคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพ.ศ. 2542ซึ่งกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ดูแลเนี่ยนะ
1: ค
0: ุ้มครองเฉพาะพันธุ์ใหม่เดี๋ยวผมจะอธิบายคำว่าพันธุ์ใหม
1: ่
0: ที่ได้รับการจดทะเบียนเท่านั้นไม่รวมถึงพันธุ์พืชพื้นเมืองพืชดั้งเดิมและพันธุ์ท้องถิ่นแต่อย่างใดผมเพิ่มเติมให้อีกหน่อยถ้าเป็นพันธุ์พืชที่คิดโดยราชการและราชการส่งเสริมให้ปลูกอันนี้ท่านก็มีมาตรการในการที่จะคงสภาพพันธุ์เดิมเนี่ยแล้วก็เก็บปลูกได
1: ้ค่ะ
0: แต่สมมุติถ้าผมอาจารย์บ้วนไปเจอต้นมะม่วงต้นหนึ่งกับมะม่วงอีกต้นหนึ่งหรือว่าจะเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่แล้วผมก็จับมันผสมกันผสมแล้วได้ลักษณะแปลกๆมาหลายอย่างแล้วผมก็คัดจนกระทั่งได้พันหนึ่งมาเนี่ยรู้สึกว่าดีผมก็เอาอันเนี้ยไปที่กรมวิชาการเกษตรแล้วก็ไปจดสิทธิบัตรนะตั้งชื่อพันว่าพันบ้วนยิ้มสมมตินะชื่อพันบ้วนยิ้มถ้าท่านเอาพันบ้วนยิ้มไปปลูกเนี่ยท่านซื้อผมไปปลูกเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านไปขยายพันธุ์บ้วนยิ้
1: ม
0: แล้วเอาไปขายเนี่ยไม่ได้
1: ค่ะอ
0: ย่างนั้นถ้าเอาพันธุ์บ้วนยิ้มซึ่งผมจดสิทธิบัตรไว้ไปขายต่ออย่างนั้นไม่ได้แต่ถ้าเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองอะไรต่างๆเนี่ยได้ทีนี้คุณขวัญครับเรื่องของพันธุ์พืชเนี่ยนะฮะอันนี้มันเป็นการคุ้มครองเขาเรียกสิทธิทางปัญญานะ
1: ฮะ
0: ไม่งั้นไอ้คนคิดจะตาย
1: ใช่คนเอาไปใช้เอาไปขายเฉยทำการตลาดเก่งกว่าเอาผลประโยชน์ไปหมด
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้มันก็เลยลามไปถึงเรื่องรูปเรื่องภาพอะไรต่ออะไร
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าสมัยหนึ่งเนี่ยผมเขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งเพียงภาพสีรูปในหนังสือผมทั้งหมดเนี่ยบริษัททางด้านการเกษตรแห่งหนึ่งเนี่ยเอาไปใส่ในใบปลิวโฆษณาเขาหมดเลยแต่ว่าพอดีเป็นน้องใกล้ชิดกันก็บอกพี่ ผมขอใช้นะพี่นะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าของพี่บ้วนไงก็ได
1: ้ค่ะอันนี้สอดคล้องพอดีได้จังหวะพอดีเลยอาจารย์มีคุณตะขอมะขามหย่องถามมาว่าเพลงที่เปิดตอนก่อนที่เราจะเข้ารายการนะคะอาจารย์เป็นเพลงที่อาจารย์ร้องเองแต่งเองหรือเปล่าครับ
0: ครับผมเป็นเพลงที่ผมแต่งเองร้องเองครับแล้วก็เพลงนี้แต่งขึ้นด้วยจินตนาการว่าถ้าท่านอยากจะปลูกต้นไม้ก็ควรจะทำอย่างนี้แต่เพลงนี้นะถ้าท่านไปฟังโรงพยาบาลทางจิตเวชนะ
1: ค่ะ
0: ที่อยู่ทางฝั่งทนผมจำชื่อโรงพยาบาลไม่ได้นะฮะ
1: ค่ะ
0: เพลงประจำโรงพยาบาลนั้น
1: อ
0: ่ะจะทำนองเดียวกับเพลงนี
1: ้อ๋อค่ะ
0: สาเหตุเพราะวันหนึ่งคุณหมอท่านได้ฟังเพลงเนี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วท่านก็ติดต่อให้ผมเนี่ยไปบรรยาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และก็บอกกับผมว่าขออนุญาตใช้เพลงนี้มาแปลงเนื้อให้เหมาะสมกับสถานที
1: ่
0: ก็เอ๊ตรงนั้นเขาเรียกโรงพยาบาลอะไรปากคลองสารหรือเปล่า
1: คนไม่แน่ใจ
0: ไม่แน่ใจนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็ขอท่านก็ขอทำนองเพลงนี
1: ้
0: แล้ววันนั้นท่านก็ร้องให้ผมฟังแต่ผมจำเนื้อของทางโรงพยาบาลไม่ได
1: ้ค่ะอันนี้นะพี่ตะขอมะขามหย่องเขาบอกว่าอาจารย์สงวนลิขสิทธิ์หรือเปล่าครับผมอยากจะนำเพลงนี้ไปร้องในชุมชนของผมครับ
0: เชิญเลยครับเพลงอาจารย์บ้วนทุกเพลงเอาไปร้องได้หมดคำว่าทุกเพลงหมายถึงว่า20เพลงเนี่ยเอาไปร้องเลย
1: เพลงเมื่อต้นรายการชื่อเพลงอะไรนะคะอาจารย์
0: ชื่อเพลงบ้านฉัน
1: บ้านฉันนะคะ
0: แต่เดิมเนี่ยพยายามจะตั้งชื่อว่าเพลงบ้านสุขสันต์แต่ว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้มีความสุขกับเราแต่เนื้อเพลงที่สำคัญนะมันอยู่ตรงท่อนสุดท้ายนะมีเธอเคียงคู่ฉันแสนสุขใจคุณสร้างสวนให้สวยขนาดไหนนะถ้าเมียไม่ไปอยู่ด้วยนะจบถ้าคนในบ้านไม่รักกันจบนะฮะเพราะฉะนั้นเพลงผมอนุญาตทุกเพลงเอาไปร้องได้เพลงปากเพลงอยากเพลงกลัวเพลงให้นะเพลงกระแสแต่งว่าตั้งว่าปี39นะ
1: ค่ะ
0: เพลงขยะเนี่ยตอนนี้ลูกหลานเริ่มเห็นพ่อแม่เป็นขยะก็เอาไปทิ้งก่อนเวลากำหนดแต่เวลาเราตายเนี่ยเราเป็นขยะลูกหลานก็เอาไปเผาเอาไปฝังกลบอยู่ก็เหม็นแล้วนะเนี่ยเอาไปร้องได้เลยครับเนี่ยคุณขวัญขออนุญาตเอ่ยชื่อคนหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: พี่ชวนชัยฉิมพวงศ์เป็นนักแต่งเพลงและเป็นนักร้องอดีตในอดีตลูกทุ่ง
1: ค่ะ
0: ไปนอนเฝ้าสถานีมก.นะเฝ้าเพื่ออะไรตอนเขาวอร์มเครื่องไปโปรโมทเพลงเอาแผ่นตัวเองอะไปเปิดเนี่ยคนนี้รู้สึกจะสร้างคุณเอกชัยขึ้นมาด้วยพี่คนนี้ได้มีแต่ฮาเอเนี่ยคุณชวนใจเขียนพวงเป็นผู้แต่ง
1: ค่ะ
0: เขาแต่งเพราะเขาน้อยใจไง
1: ค่ะ
0: เขาบอกเจ้าใช่ไหมไม่เคยให้ผิดให้ความจริงใจให้ความรักที่บ้างสิผมบอกพี่ชวนถ้าพี่แต่งแบบนี้พี่ทุกตายเลยเนี่ย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเขาก็บอกว่าแต่งเพราะน้อยใจแต่งให้นักร้องหลายคนดังแล้วก็ลืมเรานะฮะผมก็เรียกว่าพี่ชวนเพราะว่าผมไปจัดรายการก็เจอกันบ่อย
1: ๆ
0: สมัยก่อนนะเพลงเนี่ยต้องไปขอให้สถานีเปิดเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าแล้วต้องจ้างคนเปิดเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าใครเอามาเปิดฉันจะเก็บตังค์เอาไม่จะแต่งไว้ทำหอกอะไรแล้ว
1: เอาไปร้องเลยครับ
0: ช่วยกันร้องเพลงอาจารย์บ้วนเอาไปร้องเดี๋ยวผมจะบอกลูกหลานบอกถ้าเขาเอาไปร้องไปเล่นไปเต้นไปอะไรได้แต่อย่าผลิตจำหน่ายก็แล้วกันเพราะเพลงผมตอนที่เริ่มทำเพลงนะคุณขวัญผมจะลงทุนเองมีรุ่นพี่ที่ผมนับถือเป็นอาจารย์เนี่ยบอกไม่ได้ต้องเรียกคนอื่นมาหุ้นเขาบอกทำไมอ่ะพี่เดี๋ยวเขาจะเข้าใจว่าเราอยากรวยคนเดียวทั้งที่ทำออกมาเนี่ยเจ๊งแน่ทำไมเจ๊งแน่อ่ะพี่เพราะเรารู้ว่าบ้วนชอบแจกบ้วนไม่ชอบขายสุดท้ายเนี่ยผมต้องอ้อนวอนคืนเงินคนละหมื่นละหมื่นเพลงชุดที่หนึ่งเนี่ยลงทุนไปแสนกว่าบาทแล้วหลายคนก็โกรธผมที่ผมเอาเงินไปคืนว่าไม่อยากให้หุ้นเพราะว่าหุ้นไม่ได้เพราะว่าผมเนี่ยชอบแจก แล้วมันไม่มีรายได้ไงเราก็เกรงใจเขา

0: าจารย
1: ์แต่ถ้าเราทำเองเลยที่เขาบอกตอนนั้นใครมีเพลงถือว่ามีโอกาสขายได้ทีนี้เพลงผมเนี่ยลูกหลานไม่ยอมโปรโมทบอกไม่อยากให้พ่อเป็นนักร้องไม่อยากให้พ่อเบยทำมิวสิกให้พ่อหน่อยเนี่ยตอนนี้ผมกำลังเรียนที่จะทำปีต่อไปเนี่ย3เดือนที่เหลือเนี่ยผมจะทำมิวสิกแต่ละเพลงคนเราเกิดมาจะทุกข์จะยากก็เพราะปากทุกคนเห็นไหมในสภาเนี่ยพูดอะไรกัน
0: ค่ะ
1: แนกกระแดกกระแทกแดกดันจิกหัวกันหู
0: ้อ่ะเดี๋ยวไว้มาว่ากันอีกในเบรกหน้าดีกว่านะคะอาจารย์
1: ค
0: ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวขออภัยค่ะพักฟังโฆษณาสักครู่ค่ะ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเพลงไหมคะ
1: ครับต่อเนื่องนิดเดียวนะ
0: ค่ะ
1: คือท่านเอาไปร้องเอาไปเล่นตามงานตามอะไรตามสบายเลยครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเอาไป cover ผมไม่ค่อยเข้าใจความหมายคำว่า cover นะคือเขา cover หมายความว่า
0: เขาเอาไปร้องใหม่ป่ะคะ
1: ไปร้องใหม่ไปอัดใหม
0: ่
1: แล้วก็ไปขายอย่างนั้นไม่ได้นะครับ อย่างนั้นถ้าจะทำนะต้องมาเจรจาเขาก็เจรจาผมอาจจะไม่ได้เรียกร้องเงินทองท่านหรอกแต่ว่าอาจจะหาทักร้องรุ่นใหม่มาร้องอะไรอย่างเงี้ย
0: ใ
1: ช่อย่างผมตอนเนี้ยไปชอบเสียงร้องของนักร้องสปป.ลาวท่านหนึ่งนะ
0: ชื่ออะไรหรอคะ
1: ชื่อคุณรอนนี่นิรันดรอ่ะ
0: รอนนี่นิรันดร
1: ร้องเพราะมากเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะเนี่ยเขาก็ร้องเพลงคัฟเวอร์เพลงไทยหลายเพลงนะฮะเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกคัฟเวอร์ใช่ไหมหรืออย่างเพลงครูสลาเนี่ยก็มีคนออกมาร้องใหม่หลายเพลงทีนี้พูดถึงเพลงนะครับผมอยากให้ท่านฟังเพลงลูกทุ่งนอกจากเพลงที่ผมเคยร้องย่างเข้าเดือน6ฝนตกพรำพรำเดือน11น้ำหนองเดือน12น้ำจงเดือนอ้ายเดือนยี่น้ำลี่ไหลลงไหลลงย่างเข้าเดือน5น้ำท่าก็แห้งขอดคลองอันนี้เป็นเพลงบอกฤดูกาลเนี่ยที่ผมพูดมันได้4 5เพลงนะที่พูดเนี่ยแต่ว่าเวลาผมไปบรรยายน
0: ะ
1: ผมก็บอกว่านี่คุณมีตังนะคุณไปสร้างสวนให้ผมหน่อยสิแล้วผมก็ร้องเพลงชมปากกาจำปาจำปีกุหลาบราตรีพยอมอังกาบและกันนิกาลำดวนนมแมวส้นกลิ่นยี่โถชงโคมนทาสายหยุดเฟืองฟ้าชบาและสร้อยทองพิษพวงชมพูกระดานเลื่อยเชียงคู่ดูสวยฉลามพลอย
0: เดี๋ยวเฟซบุ๊กมันจะวืดเรานะเราร้องเพลงนาน
1: อ๋อเขาห้ามเหรอ
0: เขาจะดูดออกไป
1: อ๋อเหรอ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อแม่นี่อยากให้แก้กฎหมายจังเลยมันไม่ควรนะถ้าร้องแบบนี้มันไม่ควรจะผิดอะไรเพราะอย่างนี้คุณขวัญผมฝันว่าถ้ามีสักเมืองหนึ่งนะเปิดเพลงนี้เป็นเพลงเบาๆนะคุณวงจันทร์ไพโรจน์ร้องไว้เนี่ยถ้าเป็นคนแก่ก็เปิดสโลโมชั่นถ้าเป็นเด็กหนุ่มก็เปิดเร็วหน่อยแล้วก็เดินดูต้นไม้แต่ละต้นละต้นเนี่ยจำปาจำปีกุหลาบราตรีพยอมอังกาบกันนิกาลำดวนนมแมวส้นกลิ่นยี่โถเนี่ยแล้วถ้าเก็บลิขสิทธิ์นะผมจะบอกผมก็จะเก็บลิขสิทธิ์คุณเอาชื่อต้นไม้ผมไปทำเพลง มันก็ไม่รู้จักจบอ่ะสิ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเวลาผมไปบรรยายชาวสวนนะผมจะยกตัวอย่างอุทยานผลไม้ของครูสุรพลสวัสดิ์เจริญนะฮะ นู่นเนี่ยมะม่วงสุกงอมจนแทบจะร่วงเป็นพวงห้อยย้อยลงมานู่นเงาะนี่เราว่าอะไรเล่าน้ำไปแกว่งทงเทงเดินหลีกเดินได้จังว่ามะขิดนะเองพยายามโดนลมไม่น่าลมถามเนี่ยกระถอนลำไยมะปรางมะคุดมะไฟมะเฟืองสุกเหลืองเต็มต้นไอ้เนี่ยแล้วผมก็บรรยายว่าไอ้ที่ชมพู่มันร่วงกระจายอยู่รายล้อมเนี่ยไอ้ที่บอกส่งกลิ่นอบอวนหอมน่ะความจริงมันเป็นกลิ่นชมพู่เน่านะ
0: อืมใช่
1: เนี่ยแล้วก็ผมก็อธิบายแต่ละพืชละพืชละพืชให้ฟังนะฮะเพราะฉะนั้นเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันเป็นเพลงที่บันทึกจดหมายเหตุสังคมฤดูกาลธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแต่ก็มีหลายเพลงฮะที่แต่งผิดอย่างเช่นถ้าเขาบอกว่าเพลงถ้าพูดถึงทางอีสานแล้วบอกดินแยกแต่กระแหงอย่างไม่ใช่ละเพราะทางอีสานเป็นดินทรายดินไม่แตกระแหงอ่ะ
0: ดินแตกระแหงนี้ต้องเป็นดินเหนียวหรือเปล่าอาจารย์
1: ดินเหนียวภาคกลางเนี่ย
0: ค่ะ
1: เนี่ยหรืออย่างเพลงที่เขาบอกว่าพายเรืออีโปงเก็บดอกสโนคุณขวัญทำไมพายเรืออีโปงเก็บดอกสโนทำไมเขาไม่ขับมอเตอร์ไซค์เก็บดอกสโนซึ่งก็มีบ้างนะ
0: ต้นสโนมอยู่ริมน้ำเหรออาจารย์
1: ใช่สโนมันชอบขึ้นที่ช้ำๆแฉะแฉ
0: ะ
1: ไปดูสิอยุธยาเนี่ยที่ลุ่มต่ำนะเขาปลูกสโนแล้วเขาเก็บดอกเหลืองๆมาขายไงนั่นอ่ะเพราะฉะนั้นหลายคนก็ฟังพายเรืออีโปงเอ้ยเรืออีโปงมันเป็นยังไงคุณขวัญรู้จักไหมเรืออีโปง
0: กำลังจะหาอยู่ใน YouTube เนี่ยเอ้ยใน Google เนี่ยอาจารย์เรืออีโปง
1: เรืออีโปงสุพรรณต้นตาลเยอะสมัยก่อนอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอเขาโค่นต้นตาลใช่ไหมล่ะไอ้ตรงโคนที่มันป่องๆ อ่ะเขาก็ขุด
0: ค่ะ
1: ขุดให้เป็นร่องให้เป็นแอ่งสำหรับเส้นที่นั่ง
0: ค่ะ
1: ทีนี้ถ้าเราจะฆาตกรรมใครสักคนหนึ่งนะถ้าว่ายน้ำไม่เป็นนะพาลงเรืออีโปงพอทำเรือล่มปั๊บเรือมันจมดิ่งเลยตายแต่ถ้าเป็นเรือทั่วไปมันลอย
0: ค่ะ
1: ถ้าเรืออีโปงอะจมฮะเรืออีโปงคือต้นตาลขุดครับคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: เนี่ยเพราะฉะนั้นเพลงเนี่ยนะมันให้ความรู้หลายอย่างนะฮะแต่ก็มีนะหลายเพลงที่แต่งแล้วเอาเฉพาะสัมผัสมาผูกกันแล้วก็สัมผัสไม่ถูก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สัมผัสไม่ถูกมันมีอยู่เพลงหนึ่งผมฟังทีไรแล้วผมน้ำตาไหลทุกทีคุณเอกชัยศรีวิชัยคนบ้านคุณขวัญร้องไว้เนี่ย
0: ค่ะ
1: มันเป็นเพลงลำพึงลำพันของกระแสสังคมชาวอีสานนะเขาร้องไงนะเขาบอกว่าบ้านนาเรานั้นทุกวันนี้หับเงาหนุ่มหนุ่มสาวสาวเข้ากลุ่มกันหมดเหลือไว้คนแก่เฝ้าบ้านทุกวันรันทดโทษทั้งลูกหลังไปหมดอะไรทำนองเนี้ยทำนองว่าเหลือไว้แต่คนแก่กับเด็ก
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นเรื่องที่เศร้ามากเพราะฉะนั้นถ้าเราทำรถไฟความเร็วสูงเราทำให้กรุงเทพหลวมและเรากระจายงานออกไปต่างจังหวัดให้มากๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: กรุงเทพก็ไม่ต้องมีรถกิ้งกือไหลไปไหลมาแบบปัจจุบันนี้หรอกรู้จักรถกิ้งกือไหม
0: ก็รถไฟฟ้าใช่ไหม
1: นั่นแหละเรียนแบบมาจากกิ้งกือ
0: ค่ะอาจารย์ขาเมื่อกี้อาจารย์คุยเรื่องดินใช่ไหมคะบอกว่าที่ดินมันแตกระแหงเนี่ยเป็นดินในพื้นที่ภาคกลางมีคุณผู้ฟังสอบถามมาค่ะอาจารย์ว่าดินเป็นกรดดินเป็นด่างเนี่ยแก้ไขอย่างไรปลูกในรังโฟมอันนี้คือยังไงคะอาจารย์เอารังโฟมมาคือดินเป็นกรดเป็นด่างแก้ไขยังไงก่อนอาจารย
1: ์ดินเป็นกรดคือดินที่มี pH เขียนว่าตัว p แล้วก็ตัว s ห้อยข้างบนนะต่ำกว่า7เขาจะมีหน่วยนับ7นี่คือดินเป็นกลาง 6.5 กรดอ่อน 6.5 เริ่มเป็นกรดแล้วก็กรดเยอะขึ้น 5.5 5.4 3.2 ดินเป็นด่างคือดินที่มี pH วัดแล้วเกินกว่า7 7.58เพราะฉะนั้นดินเป็นกรดจะแก้ได้ก็ต้องเอาพวกหินปูนนะหินปูน หรือว่าที่เราเรียกว่าปูนขาวปูนมานป
0: ู
1: นโดโลไมต์ถ้าโดโลไมต์ก็มีแคลเซียมแมกนีเซียมนะถ้าเป็นปูนทั่วไปก็จะมีแคลเซียมเอามาใส่ตามค่าของความเป็นกรดกรดมากใส่มากกรดน้อยใส่น้อยแต่ว่าที่ผมพูดมาแต่ละชื่อเนี่ยอัตราการใส่จะไม่เท่ากันเพราะว่าคุณสมบัติของแคลเซียมมันจะต่างกัน
0: ค่ะ
1: อันนี้คือดินเป็นกรดแต่ถ้าดินเป็นด่างเนี่ยเราต้องใส่ยิปซัมพื้นที่ดินที่ดินเป็นด่างนะครับก็คือดินที่เกิดจากภูเขาหินปูนอย่างเช่นแถวกาญจนบุรีขึ้นไปถึงวังด้งวังด้งที่จะขึ้นวิ่งจากกาญจนบุรีขึ้นไปน้ำตกไสโยกอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะไอ้อย่างนั้นบางทีเราน้ำมาเนี่ยเขาต้องปล่อยน้ำขังไว้ในบ่อตกตะกอนก่อนนะครับแล้วเขาก็ปรับสภาพน้ำทีนี้ถามว่าสภาพดินสภาพน้ำมันมีผลยังไงกับพืชถ้าดินเป็นกรดมันจะจับธาตุอาหารบางตัวเช่นฟอสฟอรัสมีอยู่ในดินแต่ไม่ให้ออกมาใช้และจะปล่อยธาตุบางตัวเช
0: ่
1: นเหล็กและอลูมิเนียมซึ่งใช้นิดเดียวแต่ปล่อยออกมาเยอะจนเป็นพิษกับพืชดินเป็นด่างก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเขาปลูกพืชเขาจึงต้องการดินที่เป็นกลางเพ
0: ื่
1: อจะได้ปลดปล่อยธาตุอาหารที่มีให้ได้กินหมดมันเปรียบเทียบดินเป็นกรดเป็นด่างเหมือนแม่บ้านทำกับข้าวอาหารไว้ในตู้กับข้าวแต่เรากินไม่ได้เพราะเขาใส่กุญแจไว
0: ้
1: นั่นแหละแบบนั้นล่
0: ะ
1: สุบีแต่กินไม่ได้วันหนึ่งชาวบ้านปลูกข้าวโพดที่อู่ทองใบออกมาเนี่ยเป็นสีม่วงหมดเลยเนี่ย 100.5 เนี่ยวันหนึ่งมีพี่น้องสปป.ลาวฟังอยู่ชายเขตถามมาบอกว่าทำไมข้าวโพดใบแดงหมดคือใบสีม่วงอ่
0: ะ
1: ผมไปบอกกับชาวสวนชาวไร่ที่อู่ทองบอกเฮ้ยนี่ขาดฟอสฟอรัสเขาบอกอาจารย์ผมก็ใส่ผมใส่16-20สูงแล้วใส่ไปตั้ง20เนี่ยบอกใส่แล้วมันไม่ได้ใช้แสดงว่าดินเป็นกรดจัดไปเอาปูนขาวมาใส่ก่อนตอนเตรียมดินแล้วลองใส่ใหม่ตอนหลังเขาหายเขาปลูกแล้วเขาไม่เป็นเพราะฉะนั้นนักเกษตรอย่างผมเนี่ยต้องเรียนเป็นพืชๆเลยนะถ้าพืชแสดงอาการแบบนี้ขาดธาตุอะไรขาดธาตุอะไรซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่กล้าตอบคำถามคุณขวัญหรอกเพราะเขาเรียนเฉพาะจุดแต่ผมเนี่ยยอมให้คนเรียกว่าเป็นเป็ดยอมรู้หลากหลายเรื่องนะฮะแต่ว่าไม่ลึกขนาดเสาเข็มนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นสภาพดินเป็นอย่างนี้ทีนี้การปลูกพืชในกล่องโฟมกล่องโฟมก็เป็นภาชนะชนิดหนึ่งซึ่งเอามาปลูกได้แต่ถ้าปลูกกับดินถ้าใช้ดินนะต้องเจาะรูระบายน้ำให้ดีไม่งั้นน้ำมันจะขังและถ้าดินแน่นนะดินไม่หลวมน้ำจะแฉะต
0: ้
1: นไม้จะตายเพราะความแฉะนะครับก่อนจะเอาดินใส่ลงไปในกระถางในกล่องโฟมก็จะต้องปรุงดินเรียกว่าปรุงดินนะฟอร์มูลเลตดินเนี่ยนะฮะให้มีสภาพความร่วนซุยมีความเป็นกลางแล้วก็มีธาตุอาหารครบเครื่องคือปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กับปุ๋ยเคมีก็จะได้ธาตุอาหารครบแต่กล่องโฟมถ้าปลูกโดยระบบน้ำที
0: ่
1: เราเรียกว่าไฮโดรโปนิกอย
0: ่
1: างนี้เราก็ต้องใช้ระบบตีฟองตีฟองอากาศ
0: ให้มันเกิดออกซิเจนใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับเพราะว่าระบบไฮโดรโปนิกมันมีระบบรางใช่ไหมที่มันไหลไปตามรางอันนั้นน้ำมันไหลไปตามรางมันมีออกซิเจนอยู่แล้วแล้วก
0: ็
1: ปั๊มน้ำขึ้นมาแล้วก็ปล่อยไหลตามรางแต่มันก็มีข้อเสียว่าบางทีรางมันร้อนแต่ถ้าเป็นไฮโดรโปนิก
0: ถ้าเลือกเป็นพลาสติกมันจะร้อนไหมคะ
1: คือแดดเดี๋ยวนี้มันทะลุทะลวงมาก
0: ค่ะ
1: แต่ว่าลองเช็คดูก็แล้วกันแต่ถ้าเป็นไฮโดรโปนิกนะเวลาปลูกเนี่ยไม่จำเป็นอย่าให้ใครที่ไม่รู้จักเข้าไป
0: มันจะนำเชื้อโรคเข้าไปใช่ไหมอาจารย
1: ์คือบางทีเนี่ยเขาเอาด็อปเปอร์รู้จักด็อปเปอร์ไหมไอ้ที่ดูดยาถ้ามันจะทำร้ายเรานะมันไปดูดเชื้อพิษเทียมมาหยดเดียวละ
0: ทั้งสวนเลยใช่ไหม
1: ทั้งสวนเลยเคยมี คยมีคนรู้จักกันเนี่ยไปเข้าหุ้นกับเพื่อนทำไฮโดรโปนิกหมดไปหลายล้าน

0: ถึงกลัวที่สุดเลยวันนี้ชอบพูดถึงจุลินทรีย์ที่ไม่รู้เทือกเขาเหล่ากอพ่อแม่เป็นใครเชื้อตัวไหนเอาไปลดเอาไปเทลงน้ำเอาไปขว้างลงน้ำกันบ้าบอคอแตกกันไปหมดแล้วไปเอาจุลินทรีย์จากประเทศอบอุ่นเข้ามาเมืองไทยทำได้ไงเล่าจุลินทรีย์มันมิวเทชันมันกลายพันธุ์ได
1: ้ค่ะ
0: อย่าเล่นกับจุลินทรีย์นะอันตรายสุดๆท่านต้องเอาจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน
1: ค่ะ
0: ถ้ามันเน่าเหม็นอย่างน้ำเริ่มเน่าเนี่ยไปเอาพอดอ6
1: ค่ะ
0: พอดอ6เขาจะใช้ในคอกสัตว์เขาจะใช้กรณีของที่เอาไปใส่ในท่อน้ำเนี่ยคือกำจัดกลิ่นเหม็นพูดถึงเรื่องนี
1: ้
0: วันก่อนผมก็พูดกับท่านสสเนาะผมบอกว่าไอ้โครงการที่จะกำจัดแมลงวันทองแค่ประเทศไทยประกาศใครเจอผลไม้เน่าเก็บใส่ถุงพลาสติกผูกปากแมลงวันทองก็จะลดตัวไปจำนวนมากผมก็บอกผมเคยทำสำเร็จมาเรื่องหนึ่งนะคือเรื่องหอยเชอรี
1: ่
0: แล้วก็เล่าแล้วก็ฟังแล้วท่านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เห็นมันขายกันตัวหนึ่งตั้งหลายสิบบาทใช่หอยเชอรี่สีทองอะสีเหลืองอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละอันนั้นก็คืออะไรที่มาเป็นอาหารเมื่อไหร่แล้วก็มันจะแก้ปัญหาแล้วผมก็พูดถึงเรื่องผักกินงบท่านก็บอกว่าเฮ้ยสนใจเรื่องนี
1: ้
0: เนี่ยเดี๋ยวผมกำลังจะค้นเทปเก่าๆแล้วก็ใส่ทำได้เอาไปส่งให้ที่บ้านท่านที่ศรีประจันที่จริงผมเคยเสนอไปหลายโครงการนะ
1: ค่ะ
0: ผมบอกว่าท่านรวยๆทำไมไม่ทำโครงการตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำท่าจีนคือจัดการท่องเที่ยวขับรถไปลงสุพรรณศรีประจันน
1: ะ
0: แล้วก็นอนในเรือแดงเรือสองชั้นสมัยก่อนนะแล้วก็ดูทิวทัศน์ริมน้ำมีวิทยากรบรรยายงิ้วลายบางเลนนะบางแม่ไม้บางซอบางสามแล้วก็มาขึ้นที่กรุงเทพเนี่ยเขาเรียกแล้วนอนค้างหนึ่งคืนตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำท่าจีนเอ้าใครเป็นบริษัททัวร์ทำเลย ไม่มีใกล้มาบอกผมเดี๋ยวผมไปบรรยายให
1: ้ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็นตามรอยวัฒนธรรมนะอาจารย์แต่ไม่อาจารย์จัดวิถีเกษตรไหมสักทริป ค่ะ
0: คือตอนหลังที่ไปไม่ไหวอ่ะไม่กล้าไปแบบนั้นเพราะอะไรรู้ไหมคุณขวัญ
1: เพราะว่าคืออาจจะเหนื่อยเกินไปกระทบกับสุขภาพหรืออาจารย์หรือยังไงคะ
0: เหนื่อยไม่กลัวคุณขวัญ
1: กลัวอะไรอ่ะ
0: คือบางครั้งเนี่ยเวลาไปแล้วเนี่ยบางทีก็พอถามเรื่องนี้ก็ตอบไปเรื่องนั้นเรื่องนั้นแล้วมันยาวไปเรื่อยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เหมือนที่ผมไม่กล้าตอบอันทีต้องมีแอดมินไว้ก่อนเนี่ยเพราะไม่งั้นพอถามเรื่องนี้พอส่งคำตอบไปปั๊บคำใหม่มาคำใหม่มาแล้วมันพิมพ์ไม่ไหวอ่ะคุณขวัญ
1: เข้าใจอาจารย์มันต่อเนื่องนะคนถามเขาก็แบบเหมือนว่ามีปัญหาเยอะอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะคาดหวังนิดนึง
0: ก็ถึงว่าปีหน้าตกงานเนี่ยไม่รู้ตรงไหนมีห้องแถวสักห้องว่าจะไปเปิดคลินิก
1: หมอเกษตรนะคะ
0: พบอาจารย์บ้วนอยากคุยเรื่องอะไรก็ได้ทุกเรื่องจะให้ร้องเพลงให้ฟังก็จะร้องคนละครึ่งชั่วโมงคิด5บาท
1: โอ้ย5บาททองคำหรือเปล่า
0: 5บาทธรรมดา
1: ค่ะอ่ะอีกเรื่องนึงอาจารย์ชวนคุยนิดนึงอาจารย์ตอนนี้อาหารเจผักก็ตอนต้นสัปดาห์ช่วงวันแรกกับผักก็ขึ้นไปราคาสูงพอสมควรแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มปรับลงมาบ้างแล้วแต่ว่ามันก็ยังแพงอยู่เรื่องเจกับการเกษตรอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
0: คือผมจะบอกแฟนรายการว่าปีหน้านะบ้านใครนะไม่ท่วมนะ
1: ค่ะ
0: สิงหาคมเนี่ยเว้นที่ไว้ปลูกผักตอนประมาณสิงหาแล้วก็กันยาน้ำมันจะท่วมผักจะแพง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพอตุลากินเจผักมันจะแพง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ตอนที่เขาปลูกผักหน้าหนาวกันนะเราก็ไปเลือกผักที่หน้าหนาวมันไม่ค่อยมีคือทำอะไรเดี๋ยวนี้มันต้องไปทำสวน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปอ่านหนังสือผมนะไปทำสวนคือไม่ไปทำตาม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ตามในเรื่องไม่ควรตามไม่สวนกระแสจนเกิดอันตรายสวนทางสู่ความสุขสงบ ที่สวนมีฝันให้ฝันที่สวนมีหลายอย่างให้

0: ศึกษาที่สวนมีทุกข์มีท้อมีกิเลสมีตัณหาทำสวนคือไม่ไปทำตามนี่อย่างสวนมะม่วงบางคราคุณขวัญไม่แปลกใจอ่
1: ะ
0: นี่เดือนตุลาคมอ่ะ
1: ก็มีมะม่วงปกติมะม่วงต้องเป็นหน้าร้อน
0: ลูกใหญ่ตรงแต่งตรงแต่งนะ
1: ค่ะก็คือ
0: มันเป็นมะม่วงนอกฤดู
1: เขาทำไว้ส่งออกนะบางคราอาจารย
0: ์คือส่งออกหรือไม่ส่งออกเนี่ยมันเป็นมะม่วงนอกฤดู
1: ค่ะ
0: นอกฤดูหมายความว่าไงหมายความว่าพอธันวามกรากุมภาเนี่ยเขาไม่มีดอกหรอกเขามีแต่ใบพอตอนนั้นมะม่วงที่ปลูกหัวไร่ปลายคะนาออกดอกใช่ไหมอันนี้เขาเรียกมะม่วงในฤดูแล้วก็จะเก็บเกี่ยวประมาณกุมภามีนาเมษาเนี่ยเนี่ยนั่นมะม่วงในฤดูแต่ว่าพวกชาวสวนมืออาชีพเนี่ยเขาจะทำนอกฤดูคือตอนที่คนอื่นออกช่อเนี่ยเขาจะลดน้ำก็จะใส่ปุ๋ยมันก็จะแตกใบพอมะม่วงในฤดูเริ่มหมดมะม่วงของเขาก็จะเริ่มออกแต่คนทำมะม่วงนอกฤดูเนี่ยเคยมีคนชวนผมไปบรรยายบอกอาจารย์ทำให้มันออกช่อเนี่ยทำสำเร็จแต่ทำให้มันติดลูกเนี่ยไม่สำเร็จผมบอกอ้าวอันนี้คุณไม่เข้าใจว่ามะม่วงมันออกช่อตอนที่อากาศมันชื้นฝนมันชุกโรคแอนแทรกโนสมันจะทำให้ช่อดอกเนี่ยเน่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำมะม่วงนอกฤดูนะถ้าคุณไม่ฉีดสารป้องกันกำจัดเชื้อราหลังจากที่ช่วงมะม่วงกำลังเป็นดอกตูมคุณต้องฉีดไปก่อนเลยช่วงหนึ่งพอดอกบานเว้นพอดอกเริ่มติดลูกคุณต้องฉีดป้องกันเชื้อราไม่งั้นมะม่วงคุณเน่าเพราะแอนแทรกโนสหมดพูดถึงฉะเชิงเทราแปดริ้วเนี่ยผมภูมิใจมากคราวหนึ่งมีคนบอกว่าอาจารย์มะม่วงผมเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นหางไหม้คุณขวัญเข้าใจว่าหางไหม้ไหม
1: หางไหม้ที่ผลมะม่วงเหรอคะอาจารย
0: ์ช่อมะม่วง
1: อ๋อช่อมะม่วงก็คือดอกมะม่วงนั่นแหละถูกไหมอาจารย
0: ์คือช่อที่มันห้อยลงอะ
1: ค่ะ
0: มันไอ้จนส่วนปลายมันไหม้เสียหมดเลยผมบอกเนี่ยคุณฉีดยาผิดคือคุณฉีดจนโชคใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คุณฉีดจนโชคแล้วน้ำยาเนี่ยมันก็ไหลมากองกันอยู่ตรงปลายช่อเนี่ยและคุณผสมเยอะเกินไปด้วย
1: ค่ะ
0: คุณสารภาพมาซะดีๆเขาบอกทำไมอาจารย์รู้ก็มันเหตุมันต้องเป็นอย่างนี
1: ้
0: เขาบอกขู่กลัวมันไม่ตายอ่ะ
1: ค่ะ
0: ฉีดทำไมอย่าทำแบบนี้ยาก็เปลืองซื้อมาก็แพงเราก็ชอบบ่นยาแพงปุ๋ยแพงแต่ชอบใส่เกินก็เป็นพิษ
1: ค่ะ
0: แล้วฉีดก็เอาแค่ฝอยละอองพอแล้วฉีดเป็นหยดติ๋งๆจนน้ำยาหยดไอ้นี่เขาเรียกโรคไม่มีเชื้
1: อ
0: โรคที่วิชานี้ผมเป็นคนสอน
1: ค่ะ
0: เกิดจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องโอ้ยสมัยหนุ่มๆขายดีบริษัทโน้นบริษัทนี้บริษัทนั้นจัดประชุมมาจองตัวตอนนี้แก่แล้ว
1: ค่ะ
0: เริ่มไม่มีความหมายแล้วยังเหลือที่เดียวนี่แหละคือ FM 100.5 โอ้เดี๋ยวขอแทรกนิดนึงนะคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: คือมีแฟนรายการเนี่ยบางท่านไม่เข้าใจท่านก็ไปกล่าวโทษสถานีโทรทัศน
1: ์
0: ว่าทำไมไม่ให้อาจารย์บ้วนจัดรายการ
1: ค่ะ
0: ผมก็ต้องแก้ตัวให้บอกว่าอันนี้อย่าไปโทษสถานีนะครับต้องโทษตัวผมเองเพราะว่าผมไม่มีปัญญาที่จะไปหาสปอนเซอร์ไม่มีทุนที่จะเช่าเวลามาทำรายการและผมก็ยังไม่มีความสามารถที่จะทำให้สถานีโทรทัศน์ของหลวงหรือของสาธารณะเขาเห็นคุณค่าพอที่จะเอาไปทำรายการโดยผมไม่ต้องซื้อเวลาเรื่องนี้ไม่ต้องคิดเยอะหรอกเพราะแม้แต่สถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยผมเองอ่ะเขายังไม่เชิญผมไปจัดเลยของ 100.5 นี่ไม่ได้เป็นญาติเป็นโยมกันมาก่อนเขาก็ยังเอื้อเฟื้อให้ผมมาจัดโดยไม่คิดตังค์ผมสักบาทนึงเนี่ยก็กราบคุณขวัญไปถึงคุณอ้อไปถึงท่านผอ.อสมท.ด้วย
1: ที
0: ่ยังเปิดโอกาสให้คนแก่ได้ทำงาน
1: มันเป็นเรื่องของคอนเทนต์ค่ะอาจารย์เป็นเรื่องของเนื้อหาสาระมากกว่า
0: แล้วก็ตอนนี้หลายคนก็กำลังบอกว่าอาจารย์อยากดูอาจารย์จัดรายการทีวีอีก
1: ค่ะ
0: ผมบอกผมยึดหลักไว้เลยถ้าไม่มีสปอนเซอร์อย่าทำเพราะว่าทีนี้ถามว่าผมเคยมีสถานีโทรทัศน์หลายแห่งเชิญไปทำแต่3เดือนเลิก6เดือนเลิกเพราะอะไรเพราะผมจุกจิกเพราะว่าสปอนเซอร์ถ้าจะเข้ามาผมต้องร่วมพิจารณาถ้าเป็นสินค้าไม่มีคุณภาพผมขอไม่ทำเอาอย่างนี้สถานีเขาก็ไม่ชอบดิเขาเอาเราไปทำเขาก็หวังว่าเราจะเป็นตัวเงินตัวทอง
1: เป็น
0: ที่จะดูสปอนเซอร์เข้ามาแต่ว่าไอ้บ้วนมันเรื่องมากถ้าไม่ได้ถ้าเป็นสินค้าไม่ดีไม่รับอย่างเงี้ยเป็นสินค้าดีแต่ทับกันสินค้าแบบเดียวกันในรายการเดียวกันมันก็ไม่ควรทำเขาทำ3เดือนพอเรียกคนได้เขาก็คัดเราออกแต่เราไม่โทษเขาหรอกเพราะว่ามันเป็นระบบธุรกิจธุรกิจมันก็ต้องวินวินวินวินทุกคนได้ประโยชน์หมดผมมันเรื่องเยอะก็มี 100.5 นี่แหละไม่รู้ทำบุญกับมาตรชาติปางก่อน ที่อนุญาตให้อาจารย์บ้วนพูดเหมือนคนแก่ได้ระบายทุกข์ในใจ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะ หมดเวลาแล้วล่ะค่ะอาจารย์ชวลิตบอกว่าสวัสดีขวัญกับอาจารย์บ้วนนะคะแล้วก็ขอให้ทั้งสองท่านรักษาสุขภาพนะคะคุณบรรจงก็ทักทายมาเช่นเดียวกันค่ะคุณเกตก็แซวอาจารย์เรื่องของเพลงที่ปลูกดอกไม้เรียงตามชื่อค่ะมาเข้ามาว่าถ้าไม่เรียงตามชื่อคงต้องวิ่งไปดูเพลงของอาจารย์แล้วล่ะอะไรเงี้ยนะคะคุณทัชชัยนะคะทักทายบอกว่าที่แพร่ร้อนอบอ้าวมากเลยนะคะคุณเคนจิโร่หรือเปล่าอันนี้ขวัญอ่านไม่แน่ใจนะคะชื่ อบอกว่าฟังอาจารย์อธิบายเรื่องของการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชแล้วสบายใจขึ้นมากเลยครับอันนี้นะคะ
0: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเมล็ดพันธุ์อีกหน่อย
1: ได้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับเกษตรทั่วไทยขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีมีครอบครัวที่เป็นสุขครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจช่วงการประชุม IMF World Bankนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมการประชุมแนะนำประชาชนที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษมี5เส้นทางได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวโดยมีการกำหนดประตูเข้าออกและจำกัดนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าพื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจจะมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถผู้เข้าร่วมการประชุมรองโฆษกรัฐบาลตอบกรจาติดกาวนิชการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมมีมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินฟื้นฟูอาชีพตั้งแต่26กันยายนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีในกรจาติกาวนิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลเร่งออกมาตรการสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะผู้ค้ารายย่อยและผู้ประกอบอาชีพอิสระว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แต่ขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนเพราะรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินบรรเทาภาระหนี้และฟื้นฟูอาชีพไปแล้วตั้งแต่วันที่26กันยายน2569ไม่ได้รอให้เสร็จสิ้นการประชุม IMF และธนาคารโลกจึงจะเริ่มช่วยเหลือประชาชนนางสาวลนิดากล่าวว่าธนาคารออมสินได้ออกมาตรการตามนโยบายกระทรวงการคลังทั้งการพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนสำหรับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินสูงสุด 20,000 บาทโดยไม่ต้องใช้หลักประกันและสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินสูงสุด 50,000 บาทสินเชื่อทั้ง2ประเภทปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง3เดือนแรกตามเงื่อนไขของธนาคารนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินสูงสุด 300,000 บาทต่อรายเพื่อซ่อมแซมเครื่องมือประกอบอาชีพจัดหาสินค้าและเป็นทุนหมุนเวียนให้กับผู้ค้ารายย่อยสามารถกลับมาเปิดร้านและประกอบอาชีพได้อีกครั้งโดยคิดดอกเบี้ย 0% ในช่วง3เดือนแรกและผ่อนชำระได้สูงสุด7ปีก่อนคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกในอัตรา 15% ต่อปีตั้งแต่4เดือนเป็นต้นไปนางสาวลลิดากล่าวว่ารัฐบาลไม่ได้ปฏิเสธข้อเสนอของนายกรแต่ขอยืนยันว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ได้เพิ่งเริ่มจากข้อเสนอครั้งนี้และไม่ต้องรอให้จบการประชุม IMF ธนาคารโลกเพราะประชาชนที่ร้านค้าถูกน้ำท่วมเครื่องมือทำกินเสียหายหรือขาดเงินทุนหมุนเวียนรอไม่ได้สหรัฐโจมตีเรือสินค้าที่ฝ่าฝืนการปิดล้อมอิหร่านกองทัพสหรัฐโจมตีสกัดเรือสินค้าลำหนึ่งในอ่าวโอมานจนเดินเรือต่อไปไม่ได้หลังจากลูกเรือเพิกเฉยคำเตือนและพยายามฝ่าฝืนการปิดล้อมทางเรือต่ออิหร่านกองบัญชาการส่วนกลางของสหรัฐหรือเซนส์คอมระบุว่าเครื่องบินรบของสหรัฐได้ใช้อาวุธนำวิถีแม่นยำสูงโจมตีบริเวณศูนย์ท้ายของเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติปานามาชื่อว่า MV Ocean Morica หรือเอริกาซุนทำให้ระบบขับเคลื่อนของเรือได้รับความเสียหายอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีลูกเรือได้รับอันตราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ ใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับฝนถล่มราชบุรีตั้งแต่เช้ามืดน้ำป่าทะลักท่วมซ้ำชาวบ้านเร่งขนของหนีน้ำรอบที่2เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดราชบุรีตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาน้ำเข้าท่วมถนนในพื้นที่ตำบลหินกองเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบทต้องนำรถบรรทุก6ล้อขนาดใหญ่มาจอดขวางปิดเส้นทางเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสน้ำที่ไหลผ่านถนนพร้อมให้ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนเบี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทนเนื่องจากเกรงว่าการสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวอาจไม่ปลอดภัยขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ต่างพากันเร่งขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านขึ้นไว้บนที่สูงนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ทางหลวงยังได้นำรถแบ็คโฮเข้ามาดำเนินการขุดเปิดทางระบายน้ำหลังพบว่ามีเศษวัสดุและสิ่งต่างๆที่ไหลมากับกระแสน้ำเข้าไปกีดขวางทางระบายน้ำทำให้น้ำไหลผ่านได้อย่างช้าส่งผลให้มวลน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่โดยรอบเจ้าหน้าที่จึงเร่งแก้ไขเพื่อเปิดทางให้น้ำสามารถระบายออกได้สะดวกขึ้นสถานการณ์น้ำป่าที่กลับมาท่วมซ้ำในครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านพร้อมติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเกรงว่าหากจะมีฝนตกหนักลงมาอีกอาจทำให้มวลน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนซ้ำเติมประชาชนมากยิ่งขึ้นเพราะก่อนหน้านี้เพิ่งถูกน้ำท่วมมา

0: นานด้านปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนเข้าโทรศัพท์มือถือเพื่อให้ชาวบ้านได้เฝ้าระวังด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองแดงครับ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวMCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy
2: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สิบสี่นาฬิกาแปดนาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะวันนี้กลับมาเจอกันนะคะวันอาทิตย์11ตุลาคมนะคะ2569วันนี้อยู่กับติ้งหน่วยจากเพชรกุลทองแล้วก็เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีนะคะทักทายติ้งหน่วยแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณเก๋คุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ติดตามข่าวสารกันในช่วงบ่ายซึ่งวันนี้เองก็ถือว่าเป็นวันสำคัญสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ประกันตนทั้งหลายก็รู้สึกว่าปีนี้มีความตื่นเต้นคึกคักกันในหลายพื้นที่ทีเดียวครับแม้แต่เพื่อนผมเป็นไรเดอร์ยังมาถามเลยว่าเอ๊ะเขาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันที่ไหนนะอาจจะรู้ไหมล่
4: ะ
5: เพราะว่าผมนั้นยังถือบัตรทองไม่ได้ต่อไม่ได้ส่งต่อเลยครับคุณเก๋คุณเก๋เป็นผู้ประกันตนมาตราไหนอยู่
4: แต่ว่าวันนี้ไม่ได้มีโอกาสได้ไปนะคะแต่ว่าก็มีเหตุการณ์เหมือนจะเป็นความวุ่นวายเหมือนกันเนาะเพราะว่าหลายๆที่ก็มีการรายงานนะคะว่ามีความวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไปใช้สิทธิ์แล้วอ้าวอยู่ดีๆกำลังไปใช้สิทธิ์นะคะมีคนไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าหรือบางคนก็บอกว่าอ้าวทำไมถึงใช้สิทธิ์ไม่ได้แล้วก็ลำดับชื่ออะไรต่างๆเนี่ยทำไมข้อมูลมันไม่ตรงกันแล้วก็มีอีกหลากหลายปัญหาเลยนะคะวันนี้มีเข้ามานะคะเรื่องของการรายงานเรื่องของบรรยากาศที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
5: เรียกว่ามีทั้งดราม่าและก็มีความตื่นเต้นคึกคักด้วยใช่ไหมครับสำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันนี้นี่เองนะครับก็เรียกว่าที่เชียงใหม่เนี่ยกลายเป็นจังหวัดที่เรียกว่าคึกคักที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ถือโอกาสอวดบ้านเกิดตัวเองหน่อยครับคุณเก๋คุณผู้ฟังครับเพราะว่าที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นคนมาต่อแถวกันตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบด้วยซ้ำโดยเฉพาะที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็เรียกว่ามีประชาชนคนรุ่นใหม่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็หลายคนนี่อยากจะให้มีการดูแลเงินประกันสังคมให้ดีอย่าให้เงินหายหลายคนที่ออกมาใช้สิทธิ์วันนี้เนี่ย1ออกมาปกป้องสิทธิ์ของตัวเองด้วยอยากจะตรวจสอบว่าเงินประกันสังคมของเรายังอยู่ดีอยู่ครบและบอร์ดประกันชุดใหม่จะยังคงรักษาผลประโยชน์ไม่เอาไปทำปฏิทินอุ้ยไม่เอาไปตัดสูตรไม่ใช่ เรียกว่าเอามาทำประโยชน์เพื่อให้ผู้ประกันตนซึ่งมีทั้งหมดกี่ล้านคนล่ะคุณเก๋ใช่ไห
4: ม
5: ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่คุณสรันธรรมทัตดำรงก็บอกว่าปีนี้คนตื่นตัวเป็นอย่างมากมีผู้ประกันตน 350,000 คนครับสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33วันนี้ตอนเช้าออกมาต่อแถวกันยาวเหยียดก็เลยมีภาพทางโซเชียลให้เห็นว่าชาวเชียงใหม่นั้น ออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้าและอยากให้บอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ช่วยดูแลเงินให้ดีอย่าให้มีการทุจริตครับคุณเก๋ครับ
4: ค่ะแต่ว่าในหลายๆจังหวัดเองก็ดูเหมือนว่าคึกคักไม่แพ้กันนะคะ อย
5: ่
4: างที่โคราชเองนะคะก็คึกคักนะคะผู้ประกันตนก็ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประกันสังคมก็ลักษณะนะคะเรื่องของการฝากการบ้านสำหรับบอร์ดใหม่เนี่ยก็มีหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นอยากให้มีการทบทวนเรื่องของสิทธิ์การรักษาให้คุ้มค่าเงินสมทบเรื่องของสิทธิ์รักษาแล้วก็ขยายวงเงินในเรื่องของการทำฟันด้วยนะคะบรรยากาศเนี่ยก็มีการรายงานจากที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นไปอย่างต่อเนื่องเลยก็มีผู้ประกันตนไม่ว่าจะเป็นมาตรา3339ค่ะทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อที่จะคัดเลือกตัวแทนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารนะคะแล้วก็กำหนดทิศทางในเรื่องของการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารเงินสมทบการพัฒนาสิทธิประโยชน์ตอบโจทย์ผู้ประกันตนให้มากยิ่งขึ้นก็มีหลายท่านที่ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะคือหลายท่านก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าก็มากันตั้งแต่เช้าเลยนะคะ เพื่อที่จะมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองนะคะแล้วก็ฝากนะคะฝากบอร์ดนะคะประกันสังคมเนี่ยช่วยดูแลเงินสมทบที่ผู้ประกันตนเนี่ยจ่ายเข้าระบบแล้วก็อยากให้มีการผลักดันเรื่องของนโยบายอะไรต่างๆนะคะเพื่อที่จะพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยบางท่านนะคะบอกว่าเนี่ยอย่างผู้ประกันตนบางส่วนเนี่ยยังรู้สึกว่าสิทธิ์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ยอาจจะที่เขาได้รับนะปัจจุบันเนี่ยยังมองว่าไม่คุ้มค่ากับเงินสมทบที่จ่ายไปก็มีการฝากการบ้านเอาไว้นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าทำฟันเรื่องของการขยายวงเงินอะไรต่างๆเนี่ยให้สูงขึ้นด้วย
5: โอ้ครับก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่หลายคนคาดหวังส่วนคนดังที่ออกไปใช้สิทธิ์แล้วก็คือคุณพนัทไทยล้วนซึ่งก็เรียกว่าเป็นฝั่งนายจ้างใช่ไหมครับคุณเก๋ที่วันนี้เองก็มีภาพของคุณพนัทนั่งรถเข็นมาใช้เสร็จเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ที่โรงเรียนสมุทรปราการก็ให้สัมภาษณ์ว่าเท่าที่ได้รับรายงานมาว่าการเลือกตั้งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายแน่แต่จะแพ้หรือจะชนะก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่าเท่าที่เดินมาเราก็ไม่รู้จักเขาทั้งนี้สิ่งที่เรารู้จักมี2 อย่างก็คือรู้จักผู้นำกรรมการแต่ไม่รู้จักสมาชิกของเขาซึ่งมีอยู่เป็นพันคนแต่ว่าเท่าที่ได้รับรายงานมาน้องๆเขาก็มาช่วยกันเต็มที
4: ่ค่ะ
5: กำลังใจยังดีเนี่ยสำหรับท่านอินทรีย์พนัทก็เรียกว่าถือว่ายังคงมีกำลังใจดีครับจะแพ้หรือชนะไม่เป็นไรเพราะว่าขับเคลื่อนมา2เดือนก็ต้องยอมรับว่าไม่เหมือนกับการเลือกตั้งเมื่อ2ปีที่ผ่านมาก็อันนี้รอดูครับว่าดุเดือดเพราะว่าฝั่งของคุณไอ้รัชนกสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนเองก็ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับในช่วง4โมงเย็นวันนี้น่าจะเห็นความเคลื่อนไหวของเธอที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะเธอนัดหมายแล้วว่า4โมงเย็นทุกหน่วยที่มีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมต้องเอาถุงดำออกจากกล้องให้หมดนะครับเพื่อให้การนับคะแนนหลังปิดหีบเป็นไปอย่างสุดจริตเที่ยงธรรมอ
4: ัน
5: นี้ต้องรอดูหลัง4โมงเย็นหลังปิดหีบคงจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของคุณไอ้รัชนกแต่ว่าตอนนี้เห็นคุณพนัทไทยล้วนก็ออกมาใช้สิทธิ์ก็เรียกว่าตอนนี้เองก็ถือว่าตัวเองนั้นก็ยังพร้อมที่จะเข้ามาทำหน้าที่นะคุณเก๋น
4: ะ
5: ก็ยังมั่นใจว่าทีมเรามาแน่แต่จะมามากมาน้อยไม่เป็นไรแพ้ชนะไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว50ครั้งแล้ว
4: แต่ว่าดูเหมือนว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าแม้ว่าคนออกไปใช้สิทธิ์ก็จะมีการเรียกร้องในสิทธิ์ที่เราควรจะได้แล้วก็อยากให้มีการเพิ่มตรงนั้นตรงนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยบางเรื่องนะคะก็ต้องบอกว่ามันมีบางอย่างเหมือนกันที่คนที่เขาเข้าไปใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเกิดความสับสนแล้วก็มีจุดที่มีการเรียกร้องแล้วก็มีการโวยออกมานะคะอย่างที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมที่เขตจตุจักรเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยก็มีคนออกไปใช้สิทธิ์นะคะทีนี้เนี่ยมีรายงานข่าวเข้ามานะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบางคนเนี่ยก็ยังสับสนนะเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการเข้าไปใช้สิทธิ์อย่างเช่นสรุปแล้วเนี่ยสามารถจดเลขของผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยเข้าไปได้หรือไม่บางคนก็บอกว่าได้บางคนก็บอกว่าไม่สามารถจดเข้าไปได้ก็ยังมีการถกเถียงกันระหว่างเจ้าหน้าที่แล้วก็คนที่ไปใช้สิทธิ์ด้วยแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ย จ้าหน้าที่ยอมให้จดหมายเลขของผู้ที่ประสงค์จะเลือกเข้าไปเป็นบอร์ดประกันสังคมได้ทีนี้มีคนออกมาตั้งข้อสังเกตนะคะแล้วก็น่าจะเป็นคนออกไปใช้สิทธิ์ด้วยอย่างคุณธีรชาติก่อตระกูลอดีตอนุกรรมการไอทีประกันสังคมเป็นที่ปรึกษาแล้วก็คณะกรรมการศึกษาการจัดทำแล้วก็ติดตามการบริหารงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยอันนี้รายงานเข้ามาบอกว่ามีปัญหานะคะไปเจอรายงานเข้ามาแล้วก็มีปัญหาที่หน่วยที่สีลมคอมเพล็กซ์ชั้น14ค่ะเขาบอกว่านายจ้างเนี่ยมาแล้วลำดับใช้สิทธิ์ในแอปก็ไม่ตรงกับหน่วยลำดับหน้ากระดานก็ไม่ตรงกับลำดับบัญชีรายชื่อข้างในหน่วยห่างกันเนี่ย700กว่าคนคำถามนะคะที่ทางคุณธีรชาติเนี่ยตั้งคำถามว่าอ้าวสรุปแล้วเนี่ยบัตรมันจะกระโดดได้ไหมแถมเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าใช้สิทธิ์ตามลำดับอันดับใดอันดับหนึ่งอ้าวยิ่งงงไปกันหมดเลยสรุปคือบัญชีรายชื่อเขามี3ชุดเป็นอย่างน้อยบนหน้าเว็บแล้วก็อันที่พิมพ์หน้าหน่วยอันไหนในหน่วยไม่ตรงกันเลยนะคะก็มีรายงานเข้ามาแบบนี้ปัญหาที่เจอทีนี้เนี่ยก็บอกว่าเจ้าหน้าที่หน้างานเนี่ยไม่มีใครจัดการเลยสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานแบบนี้เนี่ยคุณจะจัดเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมไหมครับแก้ไขด่วนขอคำตอบด่วนด้วยแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านค่ะอันนี้เนี่ยเป็นคุณจอมขวัญเหล่าเพชรนะผู้ประกาศข่าวดังก็มีการโพสต์ผ่านทางแอปพลิเคชัน X นะคะแล้วก็มีการแท็กไปที่รัฐมนตรีแรงงานเลยนะไปถึงคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์แล้วก็มีการระบุข้อความว่ามาใช้สิทธิ์ #เลือกตั้งประกันสังคมลำดับที่ในออนไลน์หน้าหน่วยในหน่วยสรุปทั้ง3ไม่ตรงกันเลยฉะนั้นเองเนี่ยเรายังไม่ยอมใช้สิทธิ์และเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอันนี้เป็นแค่บางส่วนนะคะที่มีการรายงานเข้ามาจริงๆวันนี้เนี่ยมีอีกเยอะมากนะคะที่ออกมาเหมือนกับบอกว่าพอไปถึงหน่วยแล้วอ้าวกำลังจะเข้าไปใช้สิทธิ์อ้าวไปเจอว่ามีคนนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าใช้สิทธิ์ไปแล้ว
5: อุ้ย
4: มีแบบนี้ด้วย
5: มันเหมือนเป็นอะไรนะคนมาใช้สิทธิ์ก่อนเราใช่ไหม
4: เหมือน
5: มีผีมาเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านอะไรอย่างนั้นใช่ไหม
4: ไม่รู้ว่าไปพลาดอยู่ตรงไหนยังไงนะคะ
5: ส่วนอีกคนหนึ่งครับอันนี้เป็นคนที่ไปใช้สิทธิ์ที่บริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงคุณปรีชาเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ไปถึงแล้วไม่สามารถลงคะแนนได
4: ้
5: เพราะว่าตัวเองนั้นลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าตั้งแต่เดือนที่แล้วแต่เมื่อมาถึงสถานที่เลือกตั้งวันนี้เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่มีคุณสมบัติในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับและให้เหตุผลว่าระบบเขียนไว้เลยว่าสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนด้วยและไม่ได้อยู่ในมาตราที่กำหนดแล้วก็เลยสร้างความงุนงงต่อตัวคุณปรีชาเป็นอย่างมากเพราะว่าเขายืนยันว่าส่งเงินสมทบประกันสังคมตามปกติทุกเดือนและตรวจสอบผ่านระบบก็ยังพบว่ายังมียอดชำระเงินสมทบล่าสุดของเดือนกันยายนที่ผ่านมาด้วยคุณเก๋แต่งงว่าทำไมไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งวันนี้และยังเห็นข้อความในระบบบอกอีกว่าสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนก็เลยได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ว่าหมดโอกาสเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วนะครับโดยไม่มีการช่วยเหลือซัพพอร์ตหรือบอกให้ทำยังไงต่อว่าจะทำยังไงไม่ให้เสียเที่ยวก็เลยจะเอาเรื่องนี้เนี่ยไปตรวจสอบกับสำนักงานประกันสังคมด้วยตัวเองเลยครับว่าทำไมถึงโดนตัดสิทธิ์แล้วก็ฝากไปถึงคนที่จะมาเป็นบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ด้วยนะครับว่าเงินของพวกผมอยู่ในมือคุณถ้าเป็นไปได้อยากให้บริหารให้พวกเราถึง60หรือให้เราเกษียณให้เรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเถิดนะครับ
4: ค่ะไปดูอีกหนึ่งกรณีนะคะอันนี้เนี่ยที่กระทรวงแรงงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานครเลยนะคะอันนี้ก็มีเหตุสับสนในเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเหมือนกันมีหนึ่งท่านนะคะใช้นามสมมุติคุณเอเป็นผู้ประกันตนรายหนึ่งเนี่ยก็เดินทางไปที่สถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมฝั่งลูกจ้างเนี่ยแหละแล้วก็เธอก็บอกว่าเธองงมากเนื่องจากเจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งว่าบัตรของเธอเนี่ยมีการใช้สิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วทั้งที่เจ้าตัวยืนยันว่าเนี่ยเพิ่งจะเดินทางมาถึงยังไม่ได้แบบว่าใช้สิทธิ์อะไรเลยนะคะแล้วก็ทางคุณเอเนี่ยก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งว่าบัตรของเธอมีการมาใช้สิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ภายหลังก็เกิดความสับสนเจ้าหน้าที่ก็เลยขอนำบัตรประชาชนของผู้ประกันตนเนี่ยออกไปตรวจสอบภายนอกประมาณ 2-3 นาทีแล้วก็พอตรวจสอบดูลำดับแล้วก็รายชื่อในระบบพบปรากฏ รายชื่อผู้ประกันตนอยู่จริงและยังไม่มีการลงลายมือชื่อรับบัตรแต่อย่างใดอ้าวทว่าเจ้าหน้าที่ก็กลับแจ้งยืนยันว่าในระบบเนี่ยมันขึ้นสถานะมีการใช้สิทธิ์แล้วแม้จะยังไม่มีการเซ็นชื่อรับบัตรก็ตามอ้าวสรุปแล้วเนี่ยก็เลยมีการสอบถามนะคะถึงสาเหตุเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยบอกว่าเป็นความผิดพลาดน่าจะเกิดจากนะคะคือเจ้าหน้าที่เนี่ย

0: ขาตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้ไหมว่ามันจะเป็นเรื่องของระบบที่แห้งเนี่ยแต่ละคนก็จะเจอไม่เหมือนกันเลยนะคะ
1: โอ้ครับก็ถือว่าอาจจะมีความคึกคักตื่นตัวมากเป็นพิเศษอย่างไรอันนี้ต้องร้องเรียนไปยังกระทรวงแรงงานใช่ไห
0: ม
1: เพราะว่าเขาเป็นคนดูแลจัดตั้งการเลือกบอร์ดประกันสังคมว่าเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับก็นอกเหนือจากจังต่างจังหวัดแล้วในกทมเองที่หน่วยเลือกตั้งศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรีเองก็เห็นว่าคนเพียบเลยเหมือนกันนะครับแถวยาวเหยียดออกมาถึงลานจอดรถถึงถนนหลวงถนนใหญ่เลยทีเดียวนะฮะสำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในพื้นที่ปริมณฑลรวมถึงกรุงเทพมหานครขณะที่เพจประกันสังคมก้าวหน้าก็ยังตอกย้ำว่าคนเชียงใหม่ก็ล้นแถวออกมาไกลแล้วก็ไม่ยอมน้อยหน้าหน่วยอื่นๆครับเพื่อเป็นการชวนเชิญให้คนออกไปใช้สิทธิ์ก่อนที่ช่วงเย็นวันนี้ฟ้าฝนอาจจะตกลงมาด้วยหรือไม่อย่างไรครับคุณเก๋ครับก็เพราะว่าช่วงนี้เองหลายพื้นที่ยังคงจับตาเรื่องของร่องมรสุมร่องความกดอากาศนะครับหลายจังหวัดตอนนี้ก็ยังคงเจอกับน้ำท่วมอยู่โดยเฉพาะที่จังหวัดราชบุรีเห็นว่าที่อำเภอปากท่อยังคงมีฝนตกหนักอยู่ในช่วงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองเห็นว่าช่วงบ่าย2โมงที่ผ่านมาน้ำป่าที่ไหลท่วมอำเภอปากท่อยังคงหลากท่วมอยู่หลายวันบ้านหลายหลังก็จมน้ำนะครับโดยเฉพาะที่หมู่ที่5บ้านเขาฐานดอนทรายที่ปากท่อจมน้ำแล้วจากลำห้วยเข้าท่วมบ้านเรือนอันนี้ช่วงที่ผ่านมาก็มีฝนให้เห็นลงปล่อย
0: ๆ
1: ก็อันนี้คือที่ราชบุรีนะครับแล้วก็ยังมีเหตุระทึกการเข้าไปช่วยเหลือพระกับแม่ชีครับซึ่งมาด้วยกันด้วยรถคันหนึ่งไม่รู้มาด้วยกันยังไงแล้วก็รถนั้นตกลงไปในลำห้วยแถวๆที่อำเภอปากท่อราชบุรีเหมือนกันนะครับกู้ภัยก็เลยเข้าไปช่วยเหลือรถพระกับแม่ชีก็เป็นเหตุจากฝนตกหนักนี่แหละครับก็เลยเกิดน้ำป่าเห็นว่าล่าสุดพระลอยคอออกมาเกาะต้นไม้แล้วนะครับเดี๋ยวรอแม่ชีว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรก็เดี๋ยวรอติดตามครับสถานการณ์ล่าสุดที่ราชบุรีถือว่าที่ปากท่อนี้วิกฤตนะสำหรับวันนี้นะครับคุณกีครับ
0: ค่ะที่ราชบุรีนะคะแล้วก็ที่จังหวัดเพชรบุรีเองเนี่ยวันนี้ทางปภ.ก็มีการส่งข้อความนะคะเป็นเซลบอร์ดแคสต์เนี่ยไปเตือนนะคะในพื้นที่หลายอำเภอเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีฝนตกหนักนะคะเดี๋ยวได้รายงานด้วยนะคะแต่ว่าขอย้อนกลับมาเรื่องของประกันสังคมอีกนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าขอย้อนกลับไปดูที่อำเภอหาดใหญ่ที่จังหวัดสงขลาค่ะอันนี้เนี่ยเป็นนะคะเป็นอาคารโรงยิมเนเซียมที่สุวรรณวงศ์สนามกีฬาจิรนครนะคะก็เกิดปัญหาเหมือนกันนะคือแต่ละพื้นที่เนี่ยจะเจอปัญหาไม่เหมือนกันเลยนะคะ
1: ค
0: ือตรงนี้เนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยเขาไปพบความผิดนะคะผิดปกตินะคะไม่ใช่ผิดปกติขออภัยคุณผู้ฟังคือคนที่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไปใช้สิทธิ์นะคะแต่ก็ต้องผิดหวังแล้วไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่หน่วยเนี่ยมีการแจ้งว่าไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ฟังเพราะเขาไม่มีรายชื่ออยู่ในระบบแต่เขาก็ยืนยันนะว่าเขาอ่ะส่งเงินสมทบทุกเดือนนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็เกิดประเด็นขึ้นมานะคะเขาก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าเนี่ยผู้ประกันตนเนี่ยส่งข้อความเข้าไปร้องเรียนผ่านโลกออนไลน์แล้วก็มีการระบุข้อความแล้วก็ตั้งคำถามนะคะว่าสอบถามค่ะทำไมสำนักงานประกันสังคมถึงประชาสัมพันธ์ว่าไม่ลงทะเบียนก็สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้แต่พอมาหน้าหน่วยเลือกตั้งจริงเจ้าหน้าที่กลับแจ้งว่าไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เพราะไม่มีรายชื่อในระบบตอนนี้เนี่ยสร้างความสับสนความเดือดร้อนให้กับคนที่เขาตั้งใจจะไปใช้สิทธิ์เป็นอย่างมากนะคะอันนี้เป็นหนึ่งกรณีแล้วก็ยังมีทางคุณสรยุทธสุทธนจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังอะค่ะเขาก็เลยเอาเรื่องราวเนี้ยมาโพสต์ใน Facebook นะคะในเพจของคุณสรยุทธเนี่ยสุทธนจินดากรรมกรข่าวเนี่ยก็เหมือนกับเป็นช่วยเป็นเสียงสะท้อนความเดือดร้อนแล้วก็จี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยว่าเหตุใดการประชาสัมพันธ์เชิญชวนของสำนักงานประกันสังคมกับการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยทำไมถึงไม่ตรงกันแล้วก็ทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์ด้วยนะคะทีนี้ก็มีการตั้งคำถามแล้วคนก็เข้าไปโพสต์แบบว่าเม้นเต็มเลยว่าเอ๊ะเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งมวลที่เราพูดมาเนี่ยมันสะท้อนถึงความผิดพลาดและความไม่พร้อมของระบบในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งหรือเปล่าทำไม

0: มีเรื่องของความสับสนแล้วก็ข้อมูลอะไรต่างๆที่มันไม่เหมือนกันไม่ตรงกันก็ทำให้คนที่เข้าไปใช้สิทธิ์เนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงตอนนี้ก็มีการเรียกร้องนะคะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกมาชี้แจงเหตุผลที่แท้จริงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอยากให้มีการเร่งแก้ไขปัญหาแล้วก็เยียวยาคนที่พลาดโอกาสในการใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ด้วยนะ
1: ครับเดี๋ยวรอดูว่าทางกระทรวงแรงงานจะชี้แจงอย่างไรนะครับสำหรับเรื่องของข้อติดขัดอุปสรรคที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีของเราได้ไปใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมกับเขาหรือเปล่านะครับคุณเก๋แต่ล่าสุดเห็นท่านวันนี้เองควงภรรยาคนสวยไปงานอุ้มพระดำนำน้ำที่เพชรบูรณ์ครับอันนี้เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกเลยนะสำหรับประเพณีอุ้มพระดำน้ำที่เพชรบูรณ
0: ์
1: วันนี้เองเห็นภาพของท่านนายกนี่สวมชุดสีเหลืองทองอร่ามสวยงามเป็นอย่างยิ่งครับไปร่วมในพิธีใหญ่ของชาวเพชรบูรณ์ก็เป็นงานอุ้มพระดำน้ำประจำปี69ซึ่งงานในวันนี้ถือว่ายิ่งใหญ่ก็มีประธานฝ่ายสงฆ์นำโดยพระเทพพัชรบัณฑิตครับเจ้าคณะภาค4เจ้าวาดวัดสนธิกรประชารามก็เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ส่วนประธานคณะกรรมการคู่สมรสก็คือคุณจ๋าภรรยาคนสวยของท่านนายกอนุทินนั่นเองนะครับก็เรียกว่าไปร่วมในงานบุญซึ่งมีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากก็ไปจัดการที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นี่ชื่อโบสถ์ก็เรียกว่าสร้างความฮึกเหิมได้แล้วโบสถ์ชนะมารนะคุณเก๋ก็ท่านไปเป็นประธานในการจุดเทียนมหามงคลชัยที่ตู้เทียนชัยนะครับก็ร่วมกราบสักการะพระเทพพัชรบัณฑิตแล้วก็กล่าวเปิดงานประเพณีอุ้มน้ำด้วยก็เห็นว่าท่านก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็เห็นชาวเพชรบูรณ์ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีอย่างยาวนานจนเป็นที่รู้จักกว้างขวางและได้รับการขึ้นทะเบียนขึ้นบัญชีก่อนนะครับเป็นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติก็เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวเพชรบูรณ์ที่จะต้องร่วมกันรักษาและก็ส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังนั่นเองครับก็เป็นประเพณีที่งดงามนะต้องลงไปแช่อยู่ในน้ำด้วยคุณเก
0: ๋
1: อุ้มพระลงไปทุกคนก็แต่งตัวสวยเลยนะคุณเก๋นะ
0: ค่ะส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็มีการแจ้งนะคะอันนี้เป็นเพจ Facebook นะของทาง PRD8 ก็คือสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8นะคะมีการแจ้งผู้ใช้เส้นทางบริเวณทางขึ้นลงมอเตอร์เวย์ M81 นะคะ81นะคะสายบางใหญ่กาญจนบุรีเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยตรงนี้มีเหตุน้ำป่าไหลหลากลงจากภูเขานะคะแล้วก็น้ำเข้าท่วมผิวจราจรด้วยส่งผลให้การเดินทางในจุดดังกล่าวตอนนี้เป็นไปด้วยความยากลำบากแล้วก็เกิดการชะลอตัวด้วยนะคะก็อยู่ระหว่างการรอให้น้ำระบายออกคนที่ใช้เส้นทางก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยลดความเร็วแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะคะก็ใครกำลังจะเดินทางผ่านเส้นนี้เนี่ยต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพจราจรก่อนออกเดินทางด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวติดตามได้ทางเพจของเขาได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีการรายงานติดตามความคืบหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่างทางเพจ Facebook ของ FM91 นะคะอันนี้ก็มีการรายงานเหมือนกันเขาบอกว่าทางออกด่านกาญจนบุรีเนี่ยมุ่งหน้าแยกวังสารพีตรงนี้ก็ยังมีน้ำท่วมค่อนข้างสูงนะคุณผู้ฟังทำให้รถสัญจรด้วยความยากลำบากฉะนั้นเองต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะคะก็จังหวัดราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะคะวันนี้หลายอำเภอเลยเมื่อคืนมีฝนตกหนักก็ทำให้ทางปภ.ต้องประกาศเตือนเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากนะคะก็เนี่ยละค่ะตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะคะมันก็จะไล่ไปทางนั้นแหละเรื่องของฝนตกนะคะส่วนกรุงเทพมหานครตอนนี้เนี่ยทางกทม.เนี่ยเขามีการประกาศนะคะประกาศให้สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่เขต30เขตของกรุงเทพมหานครเนี่ยอันเนี้ยสิ้นสุดลงแล้วนะแต่ทีนี้ก็ยังเหลืออีก8เขตที่อยู่ระหว่างการดำเนินการแล้วก็เฝ้าระวังนะคะ8เขตเนี่ยก็จะมีอะไรคลองสามวาบึงกลุ่มประเวศมีนบุรีลาดกระบังสะพานสูงสายไหมและก็หนองจอกส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยเห็นว่าวันนี้ทางสทนช.เนี่ย

0: ขาก็จะเร่งระบายน้ำนะคะที่อยู่ในโซนของปราจีนฉะเชิงเทรานครนายกแล้วก็เขื่อนเจ้าพระยาก็วันนี้ปรับระดับน้ำลดลงเหลือแค่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้วยค่ะ
1: ก็วันนี้เองถือว่าหลายๆพื้นที่ดูเหมือนจะคลี่คลายกทม.เองก็ฝนร้อยละ70ของพื้นที่เบากว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็ไม่มีแช่นะใช่ไหมตกแป๊บเดียวก็หายไปเลยนะครับก็วันนี้น้อยกว่าเมื่อวานก็น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่หลายๆคนอยากจะพักผ่อนไม่ต้องหวาดผวากับน้ำขังน้ำนองอีกต่อไปครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไทยเราเองเนี่ยจะได้เป็นเจ้าภาพนะคะมามีการจัดประชุมเนาะถือว่าเป็นแบบว่าเป็นเจ้าภาพเนี่ยใหญ่เลยอ่ะสำหรับเรื่องของการประชุม IMF แล้วก็ World Bank 2026นะคะแต่ว่าเวทีเหล่านี้เนี่ยโอกาสที่ไทยนะคะจะผงาดขึ้นมานะคะแล้วเราเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรจากเวทีนี้บ้างนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถือได้ว่าประเทศไทยเนี่ยกลับมาเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเนี่ยในรอบ35ปีเลยนะหลังจากที่เราอ่ะเคยเป็นเจ้าภาพมาเมื่อปีพ.ศ. 2534ตอนนั้นเนี่ยสมัยรัฐบาลคุณอนันต์ปัญญาราชุนนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยกลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเวทีสำคัญเลยที่เราจะได้นะคะดึงเรื่องของเม็ดเงินการลงทุนแล้วก็ได้โชว์เรื่องของศักยภาพของประเทศไทยด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยแล้วก็วิเคราะห์กันนะคะกับอาจารย์สมชายตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: ครับ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
4: ๆมูเต้ on tour glam and glow ปฏิหารล้านนา
2: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: สิบสี่นาฬิกา35นาทีค่ะอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะก็เดี๋ยวได้พูดคุยกันนะคะก็เรียกได้ว่าประเทศไทยกำลังนับถอยหลังและสู่การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเศรษฐกิจระดับโลกครั้งสำคัญเลยนะคะกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะหรือ IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะจัดต่อเนื่องนะคะจัดขึ้น12-18ตุลาคมเลยที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่กรุงเทพมหานครนะคะวันนี้เนี่ยก็ทางรัฐบาลเองนะคะก็มีการขอความร่วมมือด้วยนะเรื่องของเส้นทางการจราจรอะไรต่างๆนะคะคือถ้าใครไม่ได้มีธุระปะปังในเส้นนั้นเนี่ยอาจจะต้องหลีกเลี่ยงหน่อยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่เขาจัดงานฉะนั้นเองอาจจะต้องวางแผนเรื่องของการเดินทางล่วงหน้าเพื่อที่จะเลี่ยงรถติดด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับใครช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโอ้ปวด เมื่อยนะคะตามตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงค่ะจากการนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถเดินทางไกลๆนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วก็มาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.การผลิตเนี่ยรับรองได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทนะคะรับขนาด12กรัมไปเลย8ขวดแล้วก็แถมให้นะคะขนาด3กรัมอีก6ขวดค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทร02-114-3990 02-114-3990มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: ก็เรียกว่าสัปดาห์หน้านี้นะครับนอกเหนือจากประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพประชุม IMF แล้วก็ World Bank แล้วก็ตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปหลายคนหยุดอยู่บ้านแล้วนะครับเพราะว
0: ่
1: ามีประกาศให้หน่วยงานราชการ Work From Home สุวรรณอังคารก็เป็นวันหยุดราชการวันปกติแล้วนะครับเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ส่วนพุธพฤหัสก็ยังเป็นอีก2วันที่หน่วยงานราชการในกทม.และคนที่ทำงานอยู่ใกล้การประชุม IMF แล้วก็ World Bank ต้อง work from home ไม่ต้องออกผ่านไม้ไปมาจะเจอรถติดเจอขบวนของผู้บริหารนักการเงินต่างๆจากทั่วโลกเลยนะครับส่วนวันศุกร์ที่16ตุลาคมก็เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กทม.นะครับรวมถึงสถาบันการเงินแล้วก็ธนาคารด้วยอันนี้สำหรับเฉพาะในกทม.ก็จะเป็นวันหยุดทำการก็เรียกว่าทั้งสัปดาห์เพื่อ IMF แล้วก็ World Bank โดยเฉพาะนะครับก็เรียกว่าเป็นการประชุมภายใต้แนวความคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงก็ไม่รู้ว่ารอบนี้ไทยเราจะได้ประโยชน์และสิ่งที่เราควรจะจับตาดูจากนี้ไปม
0: ัน
1: จะมีเรื่องของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแบบไหนบ้างที่ต้องดูครับไปวิเคราะห์เจาะลึกกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาควิวัฒน์นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์ขาวเรียกได้ว่าไทยเนี่ยย้อนกลับมาเป็นเจ้าภาพในรอบ35ปีเลยนะคะจากเดิมเนี่ยสายอาจารย์ยังอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์สมชายคะใช่เหมือนสายหลุดนะคะ
1: ยังอยู่นะเดี๋ยวรอต่ออีกที
0: เดี๋ยวรอต่ออีกทีนะคะแต่ว่าในเรื่องของความพร้อมเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยทางคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยท่านก็ไปตรวจความพร้อมนะคะแล้วก็ยืนยันนะคะมั่นอกมั่นใจเห็นว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการเข้าร่วมถึง4เวทีด้วยกันเลยนะคะก็จะเป็นแบ่งเป็นแต่ละหัวข้อแต่ละหัวข้อในแต่ละวันนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกับอาจารย์สมชัยอีกรอบนึงอาจารย์สมชัยยังอยู่ในสายไหมคะ
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับ
0: รอแป๊บนึงค่ะ
1: ก็นอกเหนือจากเรื่องของการจะดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแน่นอนเราพูดถึง AI ใช่ไหมคุณเก
0: ๋
1: หรือแม้แต่ Data Center อันนี้ก็น่าจะพูดให้เป็นเรื่องเป็นราวว่าที่ลงทุนมาแล้วในบ้านเราในกลางกรุงเนี่ยต่อไปจะทำยังไงให้มันกลายเป็น Data Centerระดับภูมิภาคได้ก็ต้องวิเคราะห์กับอาจารย์สมชายครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครั้งหนึ่งครับ
0: ค่ะอาจารย์กลับมาแล้วนะคะอาจารย์คะ
6: ค
0: การเป็นเจ้าภาพระดับโลกของเราในครั้งนี้ค่ะไทยจะใช้โอกาสนี้เนี่ยในการสื่อสารทิศทางเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนอย่างไรได้บ้างคะอาจารย
6: ์ทางด้านของ IMF เนี่ยที่เขาจับเมืองไทยเนี่ยนะครับก็เหมือนกับที่35ปีที่แล้วเขารู้ว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงนะครับเขารู้ว่าการท้าทายเปลี่ยนแปลง3เรื่องครับเรื่องหนึ่งภูมิรัฐศาสตร์ตั้งแต่ภาษีทรัมป์กระทั่งผลว่าแล้วสงครามในยูเครนรัสเซียตะวันออกกลาง2โลกกำลังเปลี่ยนแปลงในด้านภูมิอากาศเรื่องของโลกร้อนเรื่องของวัคซีนไป3โลกกำลังเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเรื่องของ AI เพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงเยอะมากในส่วนนี้และยังมีเรื่องไซเบอร์เขาก็มองว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังวางตำแหน่งประเทศเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนละเมื่อตอนปี91ที่เขามาจับอะว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังอยู่ในเหมือนกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกาภิวัตน์โล ปิดเสรีประเทศไทยกำลังวางแผนเป็นเสือตัวที่ห้าประเทศไทยก็มี

0: การเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เราจะเห็นว่าประเทศไทยนะครับทางด้านของมูดดี้นะครับ S&P ฟิตก็มาปรับประเทศไทยเนี่ยจากมุมมองทั้งลบมาเป็นบวกแล้วประเทศไทยมีเสถียรภาพทางการคลังทางการเงินดีนะครับระบบการธนาคารระบบเยี่ยมเป็นทิศทางที่ดีนะครับมีเสถียรภาพนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีการปรับนโยบายนะครับสอดคล้องกับรูปการเปลี่ยนแปลงเน้นด้านเทคโนโลยีคลัสเตอร์เรื่องอย่างที่คุณบอก data center ใครต่อใครแล้วก็ในปี2ปีนี้คนมาลงทุนทำ ROI สูงเป็นประวัติการณ์ในรอบ10กว่าปี6เดือนที่ผ่านมาตัวเลขการขอ ROI สูงถึง 1.4 ล้านล้านนะครับเป็น data center เรื่องของ semiconductor รัฐบาลยังมีการดำเนินนโยบายเขาเรียกอะไร fast ก็คือช่วยทางธุรกิจติดต่อนะให้มันเร็วขึ้นลดระยะเวลามีการทำใกล้ๆกิโลตินนะครับและที่สำคัญก็คือมีเสถียรภาพการทางการเมืองเพราะฉะนั้นในกรณีเขาก็คิดว่าเหมาะสมที่จะเข้ามาจับในประเทศไทยทั้งประเทศไทยก็เลยเป็นในของหัวข้อสำคัญที่เขาจัดนะฮะก็จะออกมาเป็นอันที่พูดไปแรกคือการท้าทายหัวข้อที่เขาจัดอันแรกก็คือเรื่องของอะไรครับ empowerment นะครับก็คืออะไรครับเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของอะไรครับบุคคลเพื่อจะพัฒนาคุณภาพคนนะและพัฒนาคุณภาพคนให้เข้าสู่ยุคของ AI ได
1: ้
0: นะครับได้เกี่ยวข้องกับ2พัฒนาเรื่องของอะไรครับresilience พัฒนาเรื่องของความสามารถขององค์กรในการที่จะรองรับกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งนะครับก็คือพูดถึงเรื่องของอะไรครับเรื่องของประเทศไทยนะครับพอพูดถึง Thailand Horizon คืออะไรครับซากฟ้าใหม่ของไทย
2: ครับ
0: ซึ่งในซากฟ้าใหม่ของไทยเราเนี่ยนะครับก็มาจัดของเราที่นี่พอมาจัดที่นี่ปั๊บเนี่ยในซากฟ้าใหม่ของเราเนี่ยนะครับเราก็มามองว่าเรามีจุดแข็งนะฮะที่จะโชว์กับคนทั่วโลกจุดแข็งของเราเรื่องอะไรครับ
1: ผ้
0: าไหม2อาหารจะมันโชว์จุดแข็งที่2เราจะกลายเป็นผู้นำของประเทศระดับกลางอ่ะเพราะโลกของโลกาภิวัตน์โลกของเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ทำให้โลกระดับพวกโกลบอลเซาท์เนี่ยกำลังเกิดตัวเราจะต้องเป็นผู้นำนะครับแล้วยิ่งเราเป็นสมาชิกอาเซียนอันนี้คือหัวใจสำคัญ
1: ค
0: ำข้อที่4เราจะต้องทำเป็นตัวอย่างให้รู้ว่าเราการบริหารมีเสถียรภาพทำหนึ่งถึงต่างๆอันนี้คือจุดแข็งที่เราบอกพอมาถึงจุดแข็งที่เราบอกปั๊บเราก็มาสู่กลยุทธ์นะครับหนึ่งในนั้นก็คือ Thailand Blueprint เป็นส่วนหนึ่งThailand Blueprint คืออะไรครับให้เขาได้เห็นในการทำเนี่ยเราทำสองเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของปฏิญญากรุงเทพกับเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สองจะเป็นเรื่องของเอาข้อสรุปทั้งหมดแต่ว่าสิ่งที่เขาทำอันเนี้ยเราเองก็ต้องการโชว์ให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นวิธีการโชว์คืออะไรครับให้เขาเห็นถึงตัวอย่างประเทศไทยเนี่ยมาว่าเทคโนโลยีเนี่ยไปสู่ SME นะที่จะยินนี่นะเรื่องของอะไรครับแอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์ก็ดีมีเรื่องของการที่จะเรียกอะไรให
1: ้สัญญาณอาจารย์ขาดหายนะน่าจะหลุดไปแล้วด้วยนะคะ
2: อาจารย์ยังอยู่ไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์ได้ยินเสียงไหมครับเนี่ยน่าจะหลุดไปเดี๋ยวเราสักครู่นะครับสำหรับอาจารย
1: ์เมื่อสักครู่อาจารย์ก็ค้างเอาไว้นะคะแล้วก็กำลังพูดถึงจุดแข็งที่ไทยจะต้องนำเสนอในเวทีนี้นะคะเพื่อที่จะให้ได้มีข้อได้เปรียบในการที่จะมาดึงดูดเงินลงทุนนะคะจากประเทศอื่นๆนั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะ
2: ใช่อาจารย์บอกว่ากำลังจะได้โชว์เรื่องของแอปเป๋าตังค์ให้กับนานาชาติได้เห็นว่าไทยเราก็ได้ใช้แอปให้เป็นประโยชน์แล้วนะสำหรับประเทศไทยของเราไม่ธรรมดาอีกต่อไปและก็พร้อมหรือไม่ที่จะเป็นศูนย์กลางทางด้าน AI เป็นศูนย์กลาง Data Center เป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินนี่เราก็ต้องโชว์ให้เห็นว่าเราพร้อมมากมายขนาดไหนนะครับแต่จะโชว์อย่างไรนี่แหละก็ต้องถามอาจารย์ต่อรวมถึงข้อเสนอต่างๆที่ไทยเราควรจะผลักดันผ่านเวทีดังกล่าวให้เกิดความสอดคล้องกับเรื่องของ SME เมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึง SME ว่าควรจะต้องมีการพัฒนาในเรื่องของคนรวมถึงเทคโนโลยีจะได้เอามาใช้ในภาคธุรกิจ SME ได้อย่างสอดคล้องโดยเฉพาะ AI ใช่ไหมอันนี้หลายคนก็ต้องมีเครดิตเริ่มมี

0: นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทางผู้ประกอบการภาคเอกชนอะไรต่างๆนะคะเขาก็มีการคาดหวังด้วยว่าการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยจะเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการท้องถิ่นธุรกิจที่มีการเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานอะไรต่างๆนะคะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวเราจะได้ผลักดันในหลายๆด้านเลยนะคะที่เป็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะคะก็เนี่ยแหละค่ะแล้วนอกจากนั้นเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการได้สร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยด้วยนะคะเพราะว่าการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นแบบว่าโอ้โหเป็นกิจกรรมที่จะได้เชื่อมโยงนะคะในเรื่องของไทยเองกับทั่วโลกเลย
1: ถูกต้องเป็นการสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยแล้วก็ความเชื่อมั่นที่องค์กรระดับโลกมีต่อบ้านเรานะครับอ
0: ัน
1: นี้เนี่ยจะเป็นเครดิตมหาศาลแล้วก็สร้างภาพลักษณ์สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติความเห็นของรองประธานหอการค้าไทยจังหวัดเชียงใหม่คุณอาคมสุวรรณกันทาครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและก็ขนาดย่อม SME ภาคเหนือท่านก็เชื่อเช่นเดียวกันครับว่านี่แหละคือเครดิตและก็ภาพลักษณ์ที่จะสร้างความเชื่อมั่นและ4ด้านที่ไทยเราควรจะผลักดันผ่านเวทีดังกล่าวก็คือการเปลี่ยนผ่านไปสู่ AI เอา AI มาช่วยปรับโครงสร้างความเหลื่อมล้ำระหว่างกรุงเทพกับภูมิภาคเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอยู่กรุงเทพก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทำมาหากินได้เท่ากับคนกรุงเทพนะ หลายคนก็เลยกลับไปเป็นครีเอเตอร์ไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่ที่บ้านนอกคอกภูธรกันหลายคนเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าอันนี้เองครับเป็นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและที่สำคัญ AI จะเป็นอาวุธที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพธุรกิจบริการสุขภาพและท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เติบโตแบบก้าวกระโดดและก็ยังช่วยเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของรายย่อยอันนี้ก็ถือว่าสำคัญนะครับตอนนี้ไทยเผชิญภาวะขาดดุลการค้ากับจีนสูงกว่า2ล้านล้านบาทแล้วจากปัญหาสินค้าราคาถูกที่เข้ามาสู่ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งอันนี้เองครับจะช่วยคัดกรองได้ด้วยนะถ้าเกิดเรามีอาวุธสำคัญแล้วก็ใช้ถูกวิธีตอนนี้เองมิติเศรษฐกิจทางภาคเหนือก็ถ้าได้รับการเติมเต็มทั้งเรื่องของระบบคมนาคมแหล่งน้ำการสื่อสารที่ดีก็จะช่วยดึงดูดการร่วมทุนจากต่างชาติได้ทันทีก็ตอนนี้เองเชียงใหม่ยังคงมีจุดเด่นในเรื่องของศูนย์กลางการท่องเที่ยวและก็สุขภาพด้วยนะครับลำพูนก็เป็นฐานนิคมอุตสาหกรรมลำปางก็มีเรื่องของพลังงานสะอาดเชียงรายเชียงของโลจิสติกแม่สายค้าชายแดนก็ถือว่ามีจุดเด่นที่เหมือนจะพร้อมเช่นเดียวกันนะสำหรับภาคเหนือคุณเก
0: ๋
1: ที่จะพร้อมรับกับเม็ดเงินของการเข้ามาของนักลงทุนต่างชาติอันนี้ก็เป็นมุมมองของผู้ที่อยู่ในภาคธุรกิจหอการค้าของจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: ค่ะส่วนเวทีสำคัญนะคะที่บอกไปว่าทางคุณเอกนิตินะคะเตรียมจะเข้าร่วมเนี่ยก็มี4เวทีด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่13ตุลาคมก็จะใช้เวทีหลักของกระทรวงการคลังไทยเนี่ยละค่ะในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจในโลกที่แตกแยกนะคะก็จะมีคนร่วมเสวนาเนี่ยระดับโลกเยอะมากเลยทีเดียวนะคะก็จะได้ร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะคะแล้วก็มีทางประธานธนาคารโลกด้วยรวมไปถึงรัฐมนตรีคลังจากฟินแลนด์ด้วยเวทีนี้ก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรื่องของแนวทางในการรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกค้างเอาไว้สำหรับเวทีนี้นะคะกลับไปพูดคุยกับอาจารย์สมชายต่อนะคะอาจารย์สมชายคะ
2: ครับเชิญเลยครับ
0: ค่ะอาจารย์เมื่อสักครู่เราค้างเอาไว้เรื่องของจุดแข็งที่ไทยจะต้องนำเสนอเพื่อเป็นข้อได้เปรียบในการมาดึงดูดให้คนต่างชาติหรือประเทศอื่นๆเนี่ยเข้ามาลงทุนในบ้านเราแต่ทีนี้เนี่ยโจทย์สำคัญค่ะอาจารย์เรื่องของการทำอย่างไรพอถ้าเสร็จสิ้นการประชุมแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับและก็คาดหวังที่จะเกิดเป็นรูปธรรมอาจารย์คิดว่าเราจะได้รับอะไรบ้างคะ
2: อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของรัฐบาลบวกกับฝีมือของเอกชนในการที่ใช้โอกาสตอนนี้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็คือสิ่งที่จะทำได้ก็คือโชว์ให้เห็นถึงศักยภาพของเราเฮ้ยเป็นศักยภาพซึ่งอันนี้ตัวอย่างที่เห็นศักยภาพเราปรากฏว่ามีคนมาลงทุนมาขอ BI ทางด้านเกี่ยวกับ Data Center เรื่องเกี่ยวกับ Cloud เยอะแยะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะขยายผลตัวนี้มันก็จะทำให้จำนวนคนที่เข้ามาเนี่ยมากขึ้น2ทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยประเทศไทยมีฝีมือนะ

0: มากที่จะเอาเครื่องมือเทคโนโลยีเราเนี่ยอยู่ใน Thailand Blueprint ไง Thailand Blueprint ก็คือให้เราได้เห็นยกตัวอย่างเรื่องของอะไรครับกระเป๋าตังค
1: ์
0: ให้เราเห็นว่าตอนนี้เรากำลังใช้ดิจิตอลอ่ะเข้าไปสู่อะไรครับไปสู่ชุมชนเล็กๆ SME อย่างที่เรากำลังทำอยู่ให้ SME เนี่ยสามารถใช้ AI นะครับที่ทำไปใช้ AI ทำเรื่องบัญชีทำเรื่องอะไรต่างอันนี้อยู่ใน Thailand Blueprintอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามจะเสนอแต่อีกด้านหนึ่งก็คือโชว์ศักยภาพที่เรามีอยู
1: ่
0: ทางด้านอาหารซึ่งอันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวหรือการลงทุนในด้านอาหารด้านต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องการทำและอีกอันหนึ่งก็คือว่าที่สำคัญอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเอกชนด้วยว่าสามารถที่จะใช้โอกาสตรงนี้ไปจับคู่นะครับไปหาต่างเพิ่มมากขึ้นขนาดไหนซึ่งถ้าหากว่าทำได้ดีมันไม่ใช่ขยายตัวแค่การท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและการลงทุนอาจจะเป็นสองแบบดึงเข้ามาลงทุนและเขาดึงเราไปลงทุนในต่างประเทศเพราะโลกวันนี้เป็นเรื่องของสองทางนะครับกับทิศทางอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากก็คืออันนี้เป็นตัวสำคัญมากพยายามที่จะช่วยให้แรงงานเราเนี่ยแรงงานไทยได้ประโยชน์นั้นดึงเทคโนโลยีจากต่างประเทศแต่ต้องดึงให้เขาเนี่ยมีการขายทอดเทคโนโลยีเพื่อทำให้บุคลากรเราเนี่ยไปสู่อัพสเกลตามที่รัฐบาลอยากให้เปลี่ยนประเทศไทยเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าอะไรครับหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าถ้าเราสามารถที่จะใช้เรื่องของการพบกันครั้งนี้มีการต่อยอดได
1: ้
0: ก็ถือว่าเป็นส่วนที่ประสบความสำเร็จนะได้ดีแต่ตัวนี้ต้องระวังนิดนึงการต่อยอดไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดปี91นะฮะเราพยายามจะต่อยอดเรื่องการเปิดเสรีแต่ในที่สุดเราจบลงด้วยเกิดวิกฤต IMF เพราะว่าเปิดเสรีเราเตรียมตัวไม่ทันไม่สามารถแข่งกับคู่แข่งเราได้นะครับ CLMB แล้วก็เปิดเสรีปรากฏว่าทิศทางการเงินของเราปรับไม่ทันไปมีอัตราแลกเปลี่ยนฟิกอยู่ที่26บาทท่าน
1: ค
0: ุณอย่าเปิดเสรีเพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นบทเรียนว่าครั้งนั้นเรามีการเตรียมตัวแต่การปรับไม่ทันแต่ครั้งนี้อาจารย์หวังว่ารัฐบาลคงจะได้ปรับปรุงตัวนะครับในลักษณะที่ทันเพราะหวังว่าก็ประเทศไทยนะฮะถ้ามีการปรับเปลี่ยนตัวสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ตามที่รัฐบาลต้องการได้เราก็จะได้ประโยชน์จากการใช้ประโยชน์จากการพบกันครั้งนี้นะครับ 16,000 กว่าคนและมันจะมีสิ่งที่ตามใหม่ทั้งเยอะแยะถ้าเราสามารถใช้โอกาสตัวนี้ผูกพันตัวนี้ได้ดีขึ้นครับ
1: อืมค่ะแต่ว่าอาจารย์ค่ะโจทย์ที่ทางผู้ประกอบการแล้วก็สิ่งที่เขามองอยากจะเป็นรูปธรรมนอกจากเรื่องของการดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาลงทุนในบ้านเราแล้วเนี่ยสิ่งที่หลายคนบอกว่าอยากเห็นก็คือทำอย่างไรให้การลงทุนเนี่ยสามารถสร้างงานเพิ่มรายได้แล้วก็ไม่กระจุกตัวอยู่เฉพาะบางอุตสาหกรรมด้วยเหมือนที่อาจารย์พูดแล้วก็ตั้งข้อสังเกตอาจารย์มองมุมนี้อย่างไรบ้างคะ
0: นั่นแหละครับคือจุดอ่อนของรัฐบาลทุกชุดเลยไม่ใช่รัฐบาลชุดนี
1: ้ค่ะ
0: รัฐบาลชุดพยายามแก้ปัญหาเอสเอ็มอีแก้แล้วแก้อีกปรากฏว่าแก้จะแก้ยังไงช่วยให้เขาเนี่ยเรียกว่าอะไรครับลำบากน้อยลงคือลำบากคือไม่รอด
1: ค
0: ือช่วยนะลดดอกเบี้ยช่วยทำให้เขาเจรจานะครับหนี้สินล้นพ้นลดแต่ไม่รอดที่มันไม่รอดเพราะว่าเขาขายสินค้าไม่ตรงกับโลกบริการเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำก็คืออะไรถือโอกาสตอนนี้นะครับปรับปรุงเป็นรูปธรรมให้เอสเอ็มอีเหล่านี้สามารถผลิตสินค้าและบริการตรงกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆมาใช้การเกษตรมาใช้กับอาหารเพราะการนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นโจทย์ยากที่สุดอาจารย์ยอมรับนะเพราะฉะนั้นการประชุมครั้งนี้ไม่ได้ตอบโจทย์แน่แต่ว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะดึงเอาการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยท
1: ั้
0: งอ้อมนะสามารถที่จะนำไปสู่การถ่ายทอดทรานสเฟอร์ให้บุคลากรของเราเนี่ยกลายเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทำให้ SME มีนวัตกรรมอันนี้เป็นเรื่องที่ยากหน่อยแต่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เหลือบ่าฝ่าแรงถ้ารัฐบาลนะตั้งใจแล้วก็เตรียมทีมบังคับปรับปรุงเรื่องของสินค้าบริการของ SME ให้มันอยู่ในลักษณะที่ไปสู่โลกแห่งการแข่งขันได้อันนี้เป็นโจทย์ที่ยากแต่การประชุมครั้งนี้มันไม่ได้ตอบโจทย์นี้แต่ว่ามันทางอ้อมถ้าขึ้นอยู่รัฐบาลจะดึงเรื่องการลงทุนจากต่างประเทศและเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่สถาบันการศึกษาได้แค่ไหนครับ
1: ค่ะเดี๋ยวต้องรอดูนะคะอาจารย์แต่ว่าถ้าหันกลับมาดูเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเราในปัจจุบันบ้างค่ะอาจารย์สั้นๆนะคะมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีเสถียรภาพแตกต่างจากในอดีตมากน้อยขนาดไหนแล้วที่สำคัญตอนนี้ถือว่าไทยเนี่ยมีความสามารถในการรับมือกับแรงกระแทกจากภายนอกได้บ้างไหมคะอาจารย
0: ์ถ้าเราไปดูตัวเลขมหาภาคบอกในแง่ดีขึ้น
1: ค่ะ
0: แต่ถ้ามองในแง่จุลภาพมันแย่ลงเพราะฉะนั้นเวลาผมพูดเขาบอกเฮ้ยไม่ฟังอย่าไปฟังมันเลยโอ้โหต่างแต่คุณดูสิครับถ้ามองแน่ๆมหาภาคส่งออกของเราครึ่งปีแรกขยาย 17% เดือน7ขยายตัว 24% 2การลงทุนต่างประ

0: เทศพามีวายสูงสุดในรอบ10กว่าปี
1: ค่ะ
0: 3การลงเรือชนนะครับการท่องเที่ยวแม้ว่ามันมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมเรื่องอะไรแต่ไปได้ดีลองเสียงทุกสำนักเลยเวิลด์แบงค์ที่มาจับเปลี่ยนจาก 1.8 เป็น2ของอะไรครับของของสภาพัฒน์หรือทางด้านของแบงค์ชาติเปลี่ยนจากตัวเลข 1.8 ตอนนี้เป็น 2.1 ถึง 2.5
1: ค่ะ
0: พูดกันถึง 2.5 ตัวเลขดีขึ้นมาหมดเลยนะครับฮะแต่ด้านหนึ่งถามคนทั่วไปดิจนลง SME แย่คายต่อคายแย่เพราะยังเป็นลูกตัวเคครับด้านมหาภาคขึ้นแต่ด้านที่เกี่ยวข้องกับคนที่ติดดินแย่ลงแย่ลงเพราะอะไรครับเพราะว่าโลกมันมีการเปลี่ยนแปลง
1: ค
0: ่าพลังงานสูงขึ้นแล้วสิ่งที่สำคัญที่แย่ลงเพราะ SME นั้นผลิตสินค้าไม่ตรงกับโลกแห่งการแข่งขันแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆในเมืองไทยก็ยังไม่เคยตรงเพราะฉะนั้นดูจากตลาดหลักทรัพย์สิครับเคยสูงสุด 1,700 กว่าตั้งแต่ 1,990 กว่าประเทศอื่นก็ขึ้นไปใหม
1: ่
0: ของเราตลาดหลักทรัพย์มันจะเหมือนกับสินค้าตั้งแต่ตอนนี้ในรัฐบาลที่ทุกที่กำลังทำอยู่กำลังส่อทำให้คนมีความรู้สึกให้ชักจะมีโอกาสเหมือนกันเพราะเริ่มมีการปรับปรุงคัสเตอร
1: ์
0: ปรับปรุงเรื่องเทคโนโลยีอาจารย์ก็หวังว่าให้สิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ทำอยู่เนี่ยจะออกมาเป็นรูปธรรมในอนาคตแต่รูปธรรมที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เทคโนโลยีเพราะเทคโนโลยีจะไปอยู่เป็นประโยชน์กับบริษัทใหญ
1: ่
0: ๆแล้วก็ไม่ได้กระจายรายได้เทคโนโลยีไปสู่ตัวเล็กๆ SME
1: ะ
0: นะครับอันนี้ต่างหากครับที่เป็นภารกิจที่รัฐบาลต้องทำเพราะฉะนั้นก็จะออกมาลักษณะช่องว่างสูงขึ้นเป็นลูกตัวเคและที่ยากเย็นที่สุดคือคนตัวเล็ก
1: ๆ
0: ก็ SME ต้องช่วยในเรื่องของนวัตกรรมออกมาเป็นรูปธรรมที่ผ่านมายังไม่ได้ทำตรงนั้นครับ
1: อาจารย์เวลามีจำกัดนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
2: ขอบพระค
1: ุณค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวได้อัปเดตกันต่อนะคะอาจารย์เพราะว่ามีการประชุมอีกหลายวันเลยทีเดียวค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
1: ช่วงนี้เราพักกันสักครู่กันเลยนะคะ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรัฐบาลเตรียมโชว์ระบบหลักประกันสุขภาพทุนหน้าเครือข่ายอสมบนเวที IMF World Bank 2026นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพนิทรรศการ Thailand Pavilion มีกำหนดเปิดวันที่12ตุลาคมนี้แบ่งการเสนอเป็น3โซนหลักนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองอีก1จุดเด่นคือเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนทั้งการให้ความรู้ด้านสุขภาพการเฝ้าระวังและป้องกันโรคการสำรวจข้อมูลสุขภาพครัวเรือนและการประสานการดูแลประชาชนในพื้นที่สะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้นเลขาประกันสังคมเผยเลือกตั้งบอร์ดคึกคักเร่งรับรองผลโดยเร็วนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยว่าวันนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์ค่อนข้างมากและบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักโดยคาดว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญเนื่องจากคณะกรรมการประกันสังคมจะเป็นผู้กำหนดทิศทางการบริหารงานและนโยบายของสำนักงานประกันสังคมทั้งด้านการลงทุนยุทธศาสตร์และสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนโดยคณะกรรมการจะมาจากตัวแทน3ฝ่ายได้แก่นายจ้างลูกจ้างและรัฐบาลส่วนการติดตามผลคะแนนสำนักงานประกันสังคมจะรวบรวมข้อมูลจากแต่ละจังหวัดเข้าสู่ระบบแดชบอร์ดโดยคาดว่าจะเริ่มบันทึกข้อมูลหลังเวลา 16:00 น.และพยายามเปิดเผยผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการให้ประชาชนติดตามผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมได้ภายในเวลาประมาณ 18:00 น.สำหรับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งยังไม่มีกฎหมายกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกี่วันเนื่องจากต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปอย่างถูกต้องอย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดฝ้าเพดานตึกพังถล่มในเกาหลีใต้บาดเจ็บเกือบ40คนเกิดเหตุฝ้าเพดานภายในอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเมืองแทกูทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้พังถล่มเมื่อวันเสาร์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ38คนเหตุเกิดบริเวณชั้น2ของอาคารสูง4ชั้นโดยฝ้าเพดานที่พังยุบตัวลงมาขณะกลุ่มผู้สูงอายุ66คนเข้าร่วมงานกิจกรรมโปรโมทเครื่องครัวส่วนผู้บาดเจ็บทั้ง38คนมีอาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเนื่องจากส่วนของฝ้าเพดานที่พังถล่มลงมาทำจากวัสดุน้ำหนักเบาและยังมีช่องว่างจากเฟอร์นิเจอร์ใต้ซากปรักหักพังกั้นไว้ช่วยให้ผู้ประสบเหตุทยอยออกมาได้เอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับรองผู้ว่าราชบุรีลงพื้นที่ด่วนติดตามสถานการณ์น้ำป่าหลากระหว่างทางเจอลุงถูกน้ำป่าซัดช่วยไว้ได้ทัน นางสาวถิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมอบไปให้นายพุทธพงศ์สุริยะสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยในอำเภอปากท่อและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังลงพื้นที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดหลังจากในพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักมีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วจำนวน5ตำบลได้แก่ตำบลยางหักตำบลทุ่งหลวงตำบลหนองกระทุ่มตำบลห้วยยางโทนและตำบลวังมะนาวขณะเดียวกันคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้ขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วมได้ไปประสบเหตุเจอลุงคนหนึ่งกำลังถูกน้ำป่าที่ไหลลงมาอย่างรุนแรงซัดไปติดกับต้นไม้โดยทางคณะรองผู้ว่าได้ช่วยกันอย่างเร่งด่วนสามารถนำลุงขึ้นมาจากน้ำได้ทางนี้ทางจังหวัดยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงหมอกควันคลุมสิงคโปร์กระทบกิจกรรมกลางแจ้งสิงคโปร์ยังคงถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันหนาแน่นในวันนี้ก่อนหน้าการแข่งขันรอบเมนเรสของศึกฟอร์มูล่าวันกลางปรีเนื่องจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียประเทศเพื่อนบ้านยังไม่สามารถควบคุมได้IQ Air บริษัทผู้ให้บริการตรวจสอบคุณภาพอากาศบันทึกค่าดัชนีคุณภาพอากาศเมื่อช่วงบ่ายในสิงคโปร์ได้ที่183ซึ่งจัดอยู่ในระดับไม่ดีต่อสุขภาพสหพันธ์รถยนต์ระหว่างประเทศระบุว่าการแข่งฟอร์มูล่า1จะไม่ได้รับผลกระทบแต่กิจกรรมกำลังแจ้งอื่นๆเช่นกิจกรรมด้านบันเทิงอาจถูกจำกัดลดเวลาหรือยกเลิกตามสถานการณ์หมอกควันหากเลวร้ายลงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแดงครับ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่น

0: และแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
1: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สิบห้านาฬิกาสิบนาทีครับต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายของวันอาทิตย์วันนี้ครับก็เรียกว่าทักทายท่านผู้ฟังนะครับที่ส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันที่หน้าเพจของเราพี่เล็กนะครับก็ส่งข้อความมาทักทายเราที่หน้าเพจพี่เอื้อมพรกลีบเมฆครับก็ส่งข้อความมาสวัสดีคุณเก๋และก็ผมด้วย
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: พี่อิสระชนครับบอกว่าเลือกตั้งทีไรสยองทุกครั้งเลยก็พี่อิสระชนก็ติดตามทุกการเลือกตั้งทุกหน่วยเลยใช่ไหมพี่ก็รู้สึกว่ามันจะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขทุกครั้งใช่ไหมล่ะครับ
5: ค่ะ
4: พี่มนัสครับก็ส่งข้อความครับบอกว่าฟัง FM 100.5 ของเราตั้งแต่เช้าทั้งวันเลยนะครับขอบคุณไปอย่างยิ่งครับรวมถึงพี่สุภชัยจันนิตครับที่ส่งสติ๊กเกอร์และข้อความรวมถึงดอกไม้มาให้เราสองคนด้วยนะครับ
5: ค่ะพูดถึงเรื่องของบอร์ดประกันสังคมเนี่ยเดี๋ยวเข้าใจว่านะคะน่าจะได้ลุ้นผลกันนะคะอย่างไม่เป็นทางการเพราะว่าเห็นทางเลขาประกันสังคมเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะประมาณสัก2 ทุ่มนะคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่ายอดของคนที่มาใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของผล คะแนนเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ทราบกันด้วยนะคะน่าจะประมาณสัก2ทุ่มเนาะ
4: ใช่ครับ
5: ได้ติดตามกันสำหรับประเด็นนี้ค่ะ
4: ก็เห็นว่าทางด้านคุณจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนะครับก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมเรื่องของการเลือกตั้งที่บริเวณศูนย์เลือกตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตด้วยก็ไปตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับแหมหลายคนบอกว่าน่าจะไปที่แถวแถวเขตดินแดงกระทรวงแรงงานหน่อยนะอย่างน้อยแถวนั้นมี2เคสเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าอันนี้ครับท่านไปตรวจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็คึกคักครับสำหรับการเลือกตั้งที่ธุรกิจบัณฑิตนะครับสำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันนี้ก็จากการประเมินเห็นว่าคนมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากคราวที่แล้วกว่าเท่าตัวแต่จะมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวรอสรุปตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ท่านย้ำว่าการเลือกตั้งครั้งนี้รวมถึงไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งครั้งไหนๆก็ล้วนแต่มีความสำคัญเพราะว่าบอร์ดประกันสังคมมาจากตัวแทน3ฝ่ายก็คือฝ่ายนายจ้างลูกจ้างแล้วก็รัฐบาลนะครับในส่วนของนายจ้างเองลูกจ้างก็มาจากการเลือกตั้งในครั้งนี้เลือกฝ่ายละ7คนใช่ไหมคุณเก๋จะได้เข้ามาบริหารวางนโยบายให้ประกันสังคมเดินต่อไปในทิศทางที่ถูกต้องทั้งเรื่องของการลงทุนยุทธศาสตร์เรื่องของสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนขณะที่สำนักงานประกันสังคมก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามท่านว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งจากการตรวจสอบช่วงเช้าที่ผ่านมาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการออกมาใช้สิทธิ์บ้างนะครับแต่ก็ยังสามารถแก้ไขปัญหาที่หน้างานได้ท่านว่าอย่างนั้นนะคุณเก
5: ๋
4: ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความเข้าใจผิดที่ผู้ประกันตนไม่ได้ดูเมสเซจไม่ได้ดูข้อความแล้วคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งนั้นๆพอไปถึงแล้วกลับไม่มีชื่อซึ่งเจ้าหน้าที่ก็แนะนำให้ไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยที่ท่านมีสิทธิ์ก็ปัญหาอื่นๆก็ยังไม่มีนะอย่างเช่นการฉีกบัตรอันนี้ยังไม่เจอท่านว่านะครับส่วนปัญหาถ้าเกิดขึ้นแล้วถ้าเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งแก้ไขไม่ได้อันนี้ก็จะมีศูนย์อำนวยการเลือกตั้งครับเป็นที่ช่วยแก้ปัญหากรณีเหตุการณ์ใหม่ๆที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นเดี๋ยวต้องรอดู อย่างเช่นคุณเก๋ไล่เลียงให้ฟังใช่ไหมเหตุการณ์ใหม่ๆที่ยังไม่เคยเกิดก็มาเกิดส่วนเรื่องของการจดโพยตอนนี้ก็จะรับการรายงานว่ามีปัญหาที่หน้าหน่วยหรือมีปัญหาเรื่องของความตีความอย่างไรท่านบอกว่าไม่มีเพราะว่าเจ้าหน้าที่ค่อนข้างเข้าใจแล้วการจดโพยจะเป็นโพยที่จดด้วยตัวเองเพื่อการลืมอันนี้ทำได้ไม่ใช่โพยที่ใช้หาเสียงนะครับแล้วก็นักข่าวถามย้ำเรื่องของสัญญาณโพยที่ทำโดยบุคคลอื่นหรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยยังไม่เจอใช่ไหมครับท่านเลขาคุณจิรภาก็ยืนยันว่ายังไม่มีนะครับก็อันนี้คือสิ่งที่เป็นการลงพื้นที่ไปตรวจสอบรวมถึงปัญหาลำดับหมายเลขของผู้สมัครที่ได้ตรงเขาเรียกว่าอะไรมีการแก้ไขด้วยก็อันนี้เองก็ยังมีรายงานจากบางหน่วยเลือกตั้งที่จะต้องมีการเพิ่มถอนก็อันนี้จะต้องดูนะครับว่าเป็นอย่างไรมันมีตั้ง 5,000 กว่าหน่วยด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่า2ทุ่มวันนี้น่าจะพอเห็นคร่าวๆแล้วใช่ไหมคุณเก
5: ๋
4: อย่างไม่เป็นทางการหลังจากที่จะปิดหีบในเวลา 16 นาฬิกาของวันนี้นะครับซึ่งผู้สนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคมหลังปิดหีบก็น่าจะมีตัวเลขที่ทยอยเข้ามาเรื่อยๆให้ได้ทราบกันนะครับคุณเก๋ครับ
5: ใช่ค่ะแล้วก็ส่วนคุณรักชนกศรีนอกนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กจริงๆโพสต์เอาไว้ตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วนะคะก็มีการเชิญชวนให้ออกไปใช้สิทธิ์กันนะคะก็แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะต้องเอาอะไรไปบ้างต้องทำอย่างไรบ้างนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะก็อยากให้มีการออกไปใช้สิทธิ์กันนะคะฉะนั้นเองเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูนะคะเพราะว่า เดี๋ยวเราจะได้เห็นด้วยนะคะเพราะว่าก็วันนี้ก็หลายๆจังหวัดก็คึกคักนะเพราะว่าอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยก็คนก็ออกไปใช้สิทธิ์กันค่อนข้างที่จะเยอะเลย
4: ก็คุณไอซ์รัชนกบอกว่ารอดูตอน 4:00 น.วันนี้นะครับที
5: ่
4: จะต้องติดตามกันวันนี้ปิดคูหา 4:00 น.อาจจะเจอปัญหา4ประการนั่นอาจจะมีความชุลมุนวุ่นวายขอให้ทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมืออีกอึดใจเดียวเธอว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นการออกมาโพสต์ล่าสุดเมื่อช่วงบ่าย 2:45 นาทีที่ผ่านมาของคุณรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคือนอกจาก 4:00 น. ในบางคูหาที่มีคนใช้สิทธิ์เยอะมากอาจจะต่อแถวกันยาวจนถึงเวลาปิดคูหาแต่ผู้ประกันตนและนายจ้างก็ยังใช้สิทธิ์กันไม่ครบตามกฎหมายจะต้องให้คนที่ต่อแถวทั้งหมดได้ใช้สิทธิ์ก่อนคูหาไหนปิดหีบแล้วตัดแถวแจ้งร้องเรียนได้เลยนะคะนี่ช่วยรักษาสิทธิ์ให้กับผู้ประกันตนนะครับที่อยู่ในแถวแต่ยังไม่ได้เข้าคูหาและหลังปิดหีบแล้วกล้องวงจรปิดตัวไหนที่ถูกคลุมด้วยถุงดำต้องเอาถุงดำออกนะคะ5การเอาถุงดำออกเนี่ยก็คือจะได้เห็นการนับคะแนนใช่ไหมคุณเก
5: ๋
4: ที่เป็นอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมส่วนตอนที่เอาใส่เอาคุมไว้เนี่ยเพื่อไม่ให้มีการถ่ายเวลาเราไปลงคะแนนผู้ประกันตนหรือว่านายจ้างไปลงคะแนนอันนี้เป็นความลับนะครับแต่ว่าหลังจากปิดหีบแล้วอันนี้คุณไอซ์บอกว่าต้องเอาถุงดำออกจะได้ให้กล้องบันทึกขณะนับคะแนนการนับและก็การขานคะแนนต้องให้เสียงดังฟังชัดด้วยคุณเก
5: ๋ค่ะ
4: ต้องขีดให้ชัดเจนไม่มุดไม่แอบทำโอ้อันนี้คุ้นๆนะระวังการใช้ดุลยพินิจแล้วบอกว่าเป็นบัตรเสียด้วยสิ่งนี้ต้องใช้คนที่อยู่หน้างานจริงๆค่ะและข้อสุดท้ายหลังจากปิดหีบ4โมงเย็นแล้วกรรมการทั่วประเทศจะนับคะแนนและประกาศคะแนนที่หน่วยนะครับแต่คะแนนส่วนนี้เนี่ยจะไม่รายงานขึ้นหน้าเว็บไซต์ไม่มีการประกาศให้สื่อมวลชนได้รับทราบแต่จะเอาคะแนนไปรวมที่อำเภอเขตจังหวัดและประกาศเป็นรายอำเภอเป็นรายเขตรายจังหวัดทีเดียวเลยดังนั้นต้องให้คนที่อยู่หน้าคูหาช่วยกันถ่ายรูปคะแนนแล้วส่งเข้ามาเพื่อรวบรวมนี่ดูสิเขาจับตาแต่ละหน่วยช่วยกันสอดส่องคะแนนถึงขนาดนี้นะคุณเก
5: ๋
4: ก็ถือว่าเป็นความตั้งใจนะครับมุ่งมั่นของคุณไอรัชนกทีมไม่เอาปฏิทินใช่ไหม ไม่รู้ก็เขาบอกว่าเขาเป็นทีมไม่เอาปฏิทินก็รอดูครับว่าจะเห็นเลขเป็นอย่างไรบ้างในช่วงใกล้2ทุ่มวันนี้ครับคุณเก๋ครับ
5: ค่ะเป็นประเด็นร้อนสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นร้อนที่อยากให้มีการติดตามเหมือนกันนะคะเพราะว่าสำนักงานปปช.เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการแจ้งกำหนดการแถลงข่าวประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตโกงข้อสอบเนี่ยค่ะที่มีการดำเนินการนะคะว่ามันไปถึงไหนอย่างไรแล้วก็เห็นนะคะเห็นมีการแจ้งนะบอกว่าน่าจะเป็นวันจันทร์วันที่12เวลาสักบ่ายโมงครึ่งนะคะก็จะมีการชี้แจงในประเด็นต่างๆโดยเฉพาะประเด็นที่ตอนนี้เนี่ยหลายคนสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงมีการปล่อยตัวไม่ว่าจะเป็นทางดร.พิชิตนะจ่าพิชิตเนี่ยค่ะแล้วก็อีก2คนด้วยกันนะคะก็คือนายวินนะคะอันนี้เนี่ยแล้วก็อีก1คนที่เป็นผู้ต้องหานะคะเกี่ยวกับเรื่องของคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะว่าทำไมนะคะกระบวนการของปปช.เนี่ยทำไมถึงสรุปสำนวนส่งฟ้องอัยการไม่เสร็จภายใน84วันตามระยะเวลาในการควบคุมตัวจนทำให้ทั้ง3คนนะคะไม่ว่าจะเป็นดร.พิชิตนะคะแล้วก็มีทางดร.วินแล้วก็มีอีก1คนนะคะที่เป็นน้องสาวของนายวินนะคะที่ชื่อสัตพรเนี่ยถูกปล่อยตัวไปก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราได้รอนะคะแล้วก็ติดตามกันด้วยวันจันทร์น่าจะได้เห็นนะคะว่าปปช.เนี่ยจะมีการชี้แจงอย่างไรอันนี้เป็นอีก1ประเด็นร้อนเลยนะที่ตอนนี้หลายคนกำลังตั้งคำถามแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหลายคนพอเขาก็กลัวกันเนาะว่ากระบวนการเนี่ยมันเป็นการตัดตอนหรือเปล่าแล้วที่สำคัญเนี่ยพอปล่อยออกมา3คนนี้แล้วเนี่ยก็มีการตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วเขาจะยังอยู่ในประเทศไหมแล้วหลังจากนี้เนี่ยเขาจะเดินทางออกนอกประเทศไหมใช่ไหมคะเดี๋ยวได้ตามกันด้วยประเด็นใหญ่เลยนะอันเนี้ย
4: ก็ทางด้านของปปช.เองเขาก็พยายามจะชี้แจงนะคุณเก
5: ๋
4: ว่าสำนวนคดีเนี่ยมันมีขนาดใหญ่แล้วก็ซับซ้อน
5: คนเยอะ
4: รับคดีต่อมาจากปปป.มีคดีจาก6สพ.รวม81คดีและยังมีเรื่องของผู้ที่เกี่ยวข้องอีก 6,000 กว่าคนก็ทำให้จะต้องมีการขยายผลเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องทั้งการรับเงินส่งต่อในหน้าก็เรียกว่ามันมีเอกสารเยอะทีเดียวนะครับรวมถึงขั้นตอนการไต่สวนที่ไม่แล้วเสร็จนี่แหละครับปปช.ต้องตั้งทีมไต่สวนถึง7ทีมเพื่อเร่งสอบปากคำพยานที่มากกว่า 1,000 ปากก็เลยไม่สามารถสรุปสำนวนทันในกรอบเวลาฝากขัง84วันซึ่งครบกำหนดเมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมาก็3ผู้ต้องหาก็เลยได้กลับไปตั้งหลักกันก่อนใช่ไหม แต่ก็ยังมีการยืนยันอีกนะครับว่าไม่ใช่การยกเลิกข้อกล่าวหานะครับคือการปล่อยตัวออกจากเรือนจำเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผู้ต้องหาพ้นผิดหรือว่าคดีถูกยกเล
5: ิ
4: กซึ่งต้องรอดูมาตรการติดตามของปปช.ต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าปปช.เองยังไม่มีมาตรการป้องกันการหลบหนีอย่างเต็มที่แต่จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาสรุปให้ทันในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ก็เดี๋ยวรอล่าสุดอีกทีว่าปปช.จะมีแนวทางอย่างไรเพิ่มเติมจากผลกระทบแล้วก็สถานะคดีปัจจุบันนี้ครับ
5: ใช่ค่ะแต่ว่าจำได้นะคะว่าเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยอย่างคนที่เขาติดตามสำหรับเรื่องนี้มาโดยตลอดเนี่ยอย่างทางคุณอาสพลนะคะสันตรายภพส.ส.ศรีสะเกษในฐานะประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามเรื่องของการทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยก็มีการออกมานะคะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยแล้วก็พยายามที่จะชี้แจงนะว่ากรณีของผู้ต้องหา3คนที่ได้รับการปล่อยตัวเนี่ยหลังครบกำหนดฝากขังสูงสุดตามกฎหมายเนี่ยทั้งที่คดียังอยู่ระหว่างการดำเนินการของปปช.เนี่ยคือในส่วนของผู้แทนปปช.เนี่ยเขามีการชี้แจงเขาบอกว่าคดีนี้เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากกองบังคับการปปป.ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เนาะทีนี้เนี่ยสามารถฝากขังได้4ผลัดแล้วก็สามารถดำเนินการฝากขังครบแล้วเนี่ยก่อนส่งตัวผู้ต้องหาให้กับปปช.ดำเนินการต่อซึ่งปปช.เนี่ยเขาสามารถฝากขังต่อได้อีก3ผัดรวมเป็น7ผัดนะคะปปช.เขาก็เลยชี้แจงว่าหากเป็นคดีที่มีการเริ่มต้นโดยปปช.เองเนี่ยอาจจะเลือกแนวทางในการไต่สวนโดยไม่ใช่วิธีฝากขังผู้ต้องหาในลักษณะเดียวกันแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการรับสำนวนต่อจากปปป.จึงต้องดำเนินการภายใต้กรอบเวลาที่เหลืออยู่แล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยไม่สามารถจัดทำสำนวนให้ทันก่อนครบกำหนดฝากขังนะคะส่วนข้อกังวลว่าผู้ต้องหา3คนอาจจะหลบหนีหลังได้รับการปล่อยตัวเนี่ยคุณอัศพลก็บอกว่าผู้แทนปปช.เนี่ยเขาก็ยอมรับนะว่าขนาดนี้เนี่ยมันยังไม่ได้มีเรื่องของมาตรการในการควบคุมการหลบหนีโดยเฉพาะแต่ถ้าหากผู้ต้องหาหลบหนีไปต่างประเทศเนี่ยก็เห็นว่าอันเนี้ยจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อไปนะคะแต่ว่าหลายคนก็ตั้งคำถามเนาะเพราะว่าก็มีความกังวลแล้วก็อาจจะไม่ได้เชื่อมันซัดทีเดียวนะคะทีนี้เนี่ยถามว่าความคืบหน้าสำคัญของคดีเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนนะคะถ้าก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าอยู่ที่เรื่องของการเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ย 6,000 รายและปปช.เนี่ยอยู่ระหว่างการจัดทำบันทึกแจ้งข้อกล่าวหานะคะ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาทุกรายเนี่ยได้รับแจ้งข้อกล่าวหาภายใต้มาตรฐานเดียวกันก่อนเสนอให้คณะกรรมการปปช.ปปช.พิจารณาเดิมทีเป้าหมายเนี่ยจะแจ้งข้อกล่าวหาในช่วงปลายตุลาแต่ว่าก็ต้องถูกเลื่อนออกไปนะคะปลายเดือนพฤศจิกาเนื่องจากระหว่างการไต่สวนพบผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนอกเหนือจากกลุ่มนายทุนหลักอีกทั้งก็บอกว่าได้รับข้อมูลพยานหลักฐานเพิ่มขึ้นก็จำเป็นในเรื่องของการตรวจสอบให้ครบถ้วนด้วยคือท่านก็พูดในฐานะที่ติดตามเรื่องของสถานการณ์แล้วก็มีการเรียกคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงเนาะอ่ะก็ประมาณนี้
4: เดี๋ยวรอติดตามนะครับ มาถึงอีกเรื่องนึงครับซึ่งวันนี้นิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิดาออกมาเปิดเผยผลสำรวจเรื่องน้ำท่วมกทม.ใครน่าชื่นชมซึ่งก็ปรากฏว่าครั้งนี้เนี่ยมีเสียงของประชาชนคนกรุงเทพหลังจากที่นิดาโพไปสำรวจประมาณ 1,300 กว่าตัวอย่างซึ่งอยู่ใน50เขตของกรุงเทพมหานครก็ปรากฏว่าสิ่งที่คนกรุงเทพชื่นชมมากที่สุดก็คือมูลนิธิกู้ภัยและก็องค์กรจิตอาสาต่างๆมากถึงร้อยละ 45.95 เลยทีเดียวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอันดับ1ส่วนอันดับ2ไม่มีใครน่าชื่นชมอันดับ3ถึงจะชื่นชมผู้ว่าชัดชาติอยู่เพียงร้อยละ 16.41 เท่านั้นเองครับก็เลยวันนี้จะเชิญชวนเรียนเชิญผู้แทนของมูลนิธิจิตอาสาที่ออกไปช่วยเหลือประชาชนน้ำท่วมทั้งแฟลตคลองจันเคหะร่มเกล้าล่าสุดเห็นว่าบางหน่วยบางมูลนิธิเนี่ยสู้ไปถึงบ้านสร้างปราจีนล่าสุดไปอยู่คลองด่านที่ฉะเชิงเทราแล้วก็มีนะครับไปพูดคุยกับคุณกันจอมพลังครับในฐานะตัวแทนมูลนิธิจิตอาสาที่สู้น้ำท่วมครับสวัสดีครับคุณกันครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: คุณกันรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่วันนี้นิดาโพออกมาเหมือนจะให้กำลังใจสำหรับคนที่เป็นแนวหน้าด่านหน้ามูลนิธิกู้ภัยต่างๆนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำงานช่วยเหลือประชาชนครับ
6: ครับก็อย่างแรกต้องขอบคุณทางพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่เห็นผลงานของจิตอาสาทุกคน จริงๆคนที่ทำหน้างานเนี่ยไม่ได้มีแค่ผมยังมีคนอีกเยอะแยะมากมายมีทั้งอาจารย์เบียร์เห็นร่วมกับตันยูปอตตึงหลายมูลนิธิเลยครับที่ออกมาช่วยเหลือก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่เห็นแล้วก็ต้องขอบคุณอาสาทุกคนนะบางคนทำงานหนักมากเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็เพื่อช่วยพี่น้องประชาชน

0: อยากให้ความทุกข์มันลดลงครับก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ช่วยอาสาครับ
1: ครับอย่างคุณกันเองวันนี้เองก็ยังไม่ได้พักเลยใช่ไหมฮะเนี่ยเพิ่งกลับมาจากการเตรียมข้าวเตรียมของถุงยังชีพข้าวสารบะหมี่ที่จะเอาไปช่วยคนปราจีนคนฉะเชิงเทราล่าสุดเป็นไงบ้างครับที่ไปช่วยเหลือครับ
0: ครับก็ตอนนี้เนี่ยเวลานี้เนี่ยอยู่ที่ฉะเชิงเทราครับวันนี้จริงๆก็จะมีไปช่วยคุณตาคนหนึ่งอายุมาสัก90คือตามองไม่เห็นหูไม่ได้แล้วก็เดินไม่ได้แล้วแล้วก็เหมือนเขาก็ถูกทอดทิ้งนะครับก็อยู่ที่เนี่ยก็น้ำท่วมเราช่วยคุณตาแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราก็ไปช่วยแล้วก็ตัวน้ำท่วมเนี่ยก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างเยอะแต่ก็เริ่มลดลงบ้างแล้วลดลงสักประมาณ10-20 เซนในความรู้สึกของเราเนี่ยอาจจะรู้สึกเยอะแต่ที่นี่เนี่ยน้ำมันสูงถึงระดับบางจุดมิดหัวแล้วก็ระดับคอถึงลงไป20 เซนก็ยังเยอะอยู่ครับก็ชาวบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบเนี่ยเยอะมากแล้วสิ่งที่น่ากังวลเลยคือบางคนเนี่ยหมดตัวหมดตัวก็คือส่วนใหญ่ทำอาชีพก็คือเลี้ยงกุ้งนะครับเลี้ยงปลาแล้วตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมก็คือทุกอย่างเป็นศูนย์บางคนไปเครดิตค่าอาหารตังจะมาซื้อข้าวกินเนี่ยยังไม่มีเลยวันนี้หลายมูลที่หลายคนเนี่ยเข้ามาเอาอาหารมาให้เอาถุงยังชีพมาประคองให้พวกเขาเนี่ยสามารถได้ไปต่อนะครับแต่คนที่ยังยากลำบากเนี่ยยังเยอะแยะมากถ้าวันนี้ใครได้ฟังข้อความนี้ก็อยากให้ความช่วยเหลือเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเองหรือว่าตัวของพี่น้องประชาชนที่มีจิตใจอยากทำบุญนะครับก็มาได้ที่ฉะเชิงเทราตอนนี้หนักเลยครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าเห็นชาวบ้านหลายคนเนี่ยนอนอยู่บนแคร่นอนบนแผ่นโฟมบ้างเนี่ยนะครับก็หน่วยงานหลายหน่วยงานเข้าไปยากมากเลยแต่ว่าจิตอาสามูลนิธิต่างๆอย่างของมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้เนี่ยทำยังไงฮะถึงเข้าไปถึงแต่ละที่ได้และรอบนี้เห็นว่าพาเจ้าหญิงน้องเอวาออกมาช่วยชาวบ้านด้วยอันนี้ช่วยเสริมเรื่องของพลังอินฟูเทียบกับหน่วยงานรัฐอย่างไรบ้างครับในการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ยากลำบากแบบนั้นครับ
0: อย่างแรกเลยคือต้องขอบคุณ FC การจอมพลัง FC เราเนี่ยแข็งแรงมากเราเนี่ยประกาศว่าตอนนี้เราอยู่ที่ฉะเชิงเทราที่ไหนที่ต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนเขาจะพิมพ์มาเลยครับเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ทีมงานเนี่ยโทรหาเขาตามข้อมูลแล้วก็ประสานทางผู้นำชุมชนก็จะแจ้งชาวบ้านนะครับคือเราก็อย่างที่เรามาในพื้นที่เนี่ยชาวบ้านที่ติดริมถนนเนี่ยก็อาจจะได้สิ่งของบ้างแต่คนที่อยู่ด้านในในเนี่ยลึกๆเนี่ยบางทีออกมาไม่ได้บ้านเนี่ยน้ำท่วมมิดชั้นหนึ่งบ้างไม่มีเรือบ้างนะครับเราก็เลยคุยกับทางผู้นำชุมชนเราจะขอไปเจอกันตรงบริเวณที่อยู่ตรงด้านในชุมชนเพื่อให้คนที่เขาอยู่ด้านในลึกๆนะครับเขาจะได้ได้รับของนะครับเราก็เข้าไปบางคนโหดีใจมากเลยไม่คิดว่าแบบจะมีคนเข้ามาช่วยเพราะเขาอยู่ลึกมาก
1: ใช่
0: นะครับนอกจากของจาก FC ของกันจอมพลังของผมแล้วก็ยังมีน้องเอวาน้องเอวาที่บ้านเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับซาร่าทำพวกเกี่ยวกับเรื่องยาสามัญประจำบ้านอะไรพวกนี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็เอาไปซัพพอร์ตนะครับให้กับพี่น้องที่ฉะเชิงเทราเนี่ยประมาณ 2,000 ชุดแล้วสิ่งหนึ่งที่มันดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นน้องเอวาไดมอนด์ตัวผมเองที่ไป มันเป็นการกระจายความเดือดร้อนที่พวกเขากำลังเจออยู่ออกมาสู่คนด้านนอก
1: ครับ
0: พวกเขาบอกช่วยบอกคนหน่อยเถอะว่าตอนนี้ข้างในเนี่ยลำบากมากนะครับก็ทำให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นภาพความเป็นจริงว่าชาวบ้านเนี่ยเขาอยู่กันอย่างไรลำบากกันยังไงนะครับก็ต้องขอบคุณน้องๆอินฟูขอบคุณสื่อมวลชนขอบคุณพี่ๆนะครับที่เนี่ยนำเสนอเรื่องพวกนี้ด้วย
1: ครับ
0: ชาวบ้านได้ประโยชน์ครับ
1: สุดท้ายครับคุณกันครับตอนนี้เนี่ยหลายคนสอบถามมาเยอะมากว่าอยากบริจาคช่วยน้ำท่วมแต่ว่าไม่มั่นใจว่ามูลนิธิไหนดีเพราะว่าขนาดดาราอินฟูยังถูกมั่วบ้านงานเกือบถูกหลอกบางมูลนิธิก็มีครับคุณกันครับอันนี้จะบอกประชาชนยังไงฮะ
0: ครับสำหรับคนที่อยากจะช่วยเหลือสนับสนุนนะครับอย่างแรกนะก็ดูมูลที่ที่เราเห็นผลงานของเขาที่เขาลงไปทำงานที่หน้างานนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทำมันตรงกับเรามันเป็นจุดที่เราอยากจะสนับสนุนนะครับก็อยากจะให้สนับสนุนตรงเข้าไปที่ตัวของมูลนิธิเลยนะครับบัญชีของมูลที่หรือองค์กรต่างๆนะครับอย่าไปผ่านคนกลางอย่าไปฝากอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็โอนเข้าไปแล้วก็ใครที่ทำบุญนะครับมาช่วยเหลือน้ำท่วม หรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยตัวผมเองนะในฐานะที่มาพูดในเป็นตัวแทนของอาสาหรือมูลนิธิต่างๆก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยมูลนิธิหลายมูลนิธินะครับที่ลงมาช่วยก็ขับเคลื่อนด้วยพลังด้วยแรงของพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนศรัทธาเข้ามาเพราะเรื่องนี้มันใหญ่มากใหญ่เกินคนคนหนึ่งที่จะทำเรื่องนี้ได้ถ้าเอาเงินส่วนตัวมาเท่าไหร่ถมก็ไม่หมดแต่ถ้าเป็นพลังพี่น้องประชาชนรวมกันเราอาจจะแก้ปัญหาให้พี่น้องที่เขากำลังเดือดร้อนได้มากขึ้นจากคนคนเดียวที่ทำไม่ได้ได้พลังจากพี่น้องประชาชนที่เข้ามาช่วยต้องขอบคุณทุกคนมากๆครับ
1: ครับผมก็เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็รวมถึงจะได้บอกต่อประชาชนที่อยากจะร่วมบริจาคให้ถูกต้องเงินจะได้ไปสู่ผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะครับก็วันนี้ขอบคุณคุณการไปอย่างสูงนะครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนด้วยครับ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็คุณการก็ยังอยู่ในภาวะที่พักผ่อนอยู่หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยตลอดทั้งคืนนะครับอันนี้ยังไม่ได้ถามว่าจะได้ไปชี้แจง DSI เขาหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดเห็นคุณหนุ่มกันชัยคุณพุทธะอภิวันก็ไปหมดแล้วใช่ไหม
2: ค่ะ
1: ไม่รู้จะเกี่ยวกันหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราค่อยถามกันต่อไปในวันหลัง
2: แต่ว่าจริงๆเรื่องของประเด็นในวงการจิตอาสาแล้วก็การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยวันนี้มันก็มีประเด็นร้อนนะคะเป็นกรณีเรื่องของอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมแล้วก็คุณขวัญอุษามณีอะค่ะ
1: ครับ
2: เขามีการเข้าไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลร่มเกล้าวันนี้นะเพื่อที่จะให้มีการตรวจสอบเรื่องของชายคนหนึ่งที่อ้างตัวเป็นจิตอาสาแล้วก็ทำหน้าที่ประสานงานเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมคือเขาไปเจอข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของเงินบริจาคที่มอบให้นะคะสำหรับเรื่องของการจัดทำอาหารแจกประชาชนเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะอาจจะนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่าคืออาจารย์เบียร์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยคือเราจะเห็นนะช่วงน้ำท่วมเนาะคะอาจารย์เบียร์แล้วก็คุณขวัญอุษามณีหรือว่าในแวดวงของคนที่ลงไปช่วยเหลือเนี่ยแล้วก็จิตอาสาต่างๆเนี่ยก็จะมีหลายหน่วยงานมากๆเลยนะคะที่ลงไปแต่ว่าในส่วนของอาจารย์เบียร์เนี่ยอาจารย์เบียร์เล่าให้ฟังบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่ไปลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยคนจำนวนมากกำลังเดือดร้อนเรื่องของการขาดอาหารแล้วก็มันก็มีชายคนนึงอะค่ะเขาเข้ามาแล้วก็มาแนะนำตัวแล้วก็บอกว่าขอทำหน้าที่เป็นการประสานงานในพื้นที่การจัดเตรียมอาหารแล้วก็จะพยายามหาเรือขนส่งสิ่งของติดต่อกับกลุ่มอาสาสมัครแล้วก็มูลนิธิต่างๆเนี่ยก็พยายามบอกว่าเข้ามาแนะนำนะคะและทีนี้เนี่ยอาจารย์เบียร์บอกว่าก็เห็นว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยเขาก็ดูเหมือนจะมีบทบาทในการประสานในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนนะก็เลยเชื่อใจแล้วโอนเงินให้หลายครั้งมากค่ะตั้งแต่หลักหมื่นบาทไปจนถึงนะคะเป็นหลักแสนเลยรวมแล้วเนี่ยประมาณสัก 200,000 กว่าบาทคือวัตถุประสงค์ที่อาจารย์เบียร์บอกเนี่ยคนอาจารย์เบียร์คนตื่นทำบอกว่าคือต้องการให้ชายคนเนี้ยไปซื้อเนื้อหมูเนื้อไก่วัตถุดิบแล้วก็ไปประกอบอาหารเพื่อที่จะเอาไปแจกจ่ายผู้ประสบภัยนะคะไม่ใช่เป็นเงินค่าจ้างหรือเงินส่วนตัวของผู้ประสานงานแต่อย่างใดนะแต่ว่าพอติดตามการทำงานไปช่วงหนึ่งอาจารย์เดียก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเริ่มจะพบข้อผิดสังเกตโดยเฉพาะการกล่าวอ้างว่าสามารถประกอบอาหารได้วันละประมาณ 4,000 กล่องแต่ว่าปริมาณอาหารที่พบจริงในพื้นที่เนี่ยไม่สอดคล้องกับตัวเลขดังกล่าวแล้วก็ประชาชนเนี่ยบางส่วนเนี่ยก็เข้ามาขอร้องอาหารมาขออาหารแบบนี้ค่ะแต่ว่าอาหารเนี่ยก็ไม่ได้ตามที่คาดหวังเอาไว้นะคะก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเงินบริจาคนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่อาจารย์เบียร์ได้เหมือนบริจาคแล้วก็ช่วยเงินไปต่างๆเนี่ยเป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่านะคะแล้วก็เลยท้ายที่สุดเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยแหละค่ะก็เลยตัดสินใจในการเข้าไปแจ้งความด้วยนะคะ ก็เนี่ยแหละค่ะเป็นกำลังถูกพูดถึงเลยในวงการเรื่องของจิตอาสาอะไรต่างๆนะคะเห็นว่าวันนี้เนี่ยทางคุณบุ๋มปนัดดาเองเนี่ย ก็ออกมานะคะออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันที่เหมือนกับว่าคนที่ไปอ้างตัวเป็นจิตอาสาแล้วก็ไปหลอกเงินของอาจารย์เบียร์แล้วก็คุณขวัญอุษามณีเนี่ยก็จริงๆก็ได้ทักมาขอตั้งโรงครัวกับมูลนิธิของคุณบุ๋มเหมือนกันนะ
1: องค์กรทำดีอย่างคุณบุ๋มเนี่ยก็เคยถูกหลอกมาแล้วใช่ไหม
2: เห็นบอกว่าแต่ว่าโชคดีที่ทีมงานเนี่ยไปจับโป๊ะได้แล้วก็ได้มีการปฏิเสธไปอ่ะนะคะก็เนี่ยแหละค่ะกำลังเป็นประเด็นอยู่นะคะ
1: เนี่ยเห็นคุณบุ๋มโพสต์ล่าสุดเลยว่าพริกกิโลละ300ก ระเทียมโลละ200สั่งมาจากญี่ปุ่นเหรอคะเนี่ยหมูไทยไก่แพงไปหมดเลยนะครับเนี่ยก็ต้องดูให้ดีนะ
2: คุณหมูบอกว่าใจร้ายมากๆเลยนะเข้ามาหาผลประโยชน์กับคนที่

0: ที่เขาแบบว่าใจบุญแล้วก็เหมือนกับแบบว่าเอาไปอ้างว่าอยากจะไปช่วยคนที่เขาเดือดร้อนแบบนี้นะคะโอ้อ่ะนะคะอ่ะก็เป็นประเด็นร้อนอีกหนึ่งประเด็นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนไหมคะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวช่วงหน้าอันนี้ก็การเมืองก็ร้อนแรง
1: ใช่
0: ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะวันนี้ก็มีคนออกมาพูดแล้วก็แสดงความคิดเห็นก็หลายท่านเลยทีเดียวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: ครับ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
0: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบเก้านาทีครับช่วงสุดท้ายกันแล้วสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดในวันอาทิตย์ชิดใกล้ใช่แชร์เล่าไม่มีเหงาข่าวเด็ดได้เด่นดังติ๋งหนุ่ยคุยกับเก๋เฮไม่ยั้งจึงจริงจังจากใจจะแจ่มแจ๋วขอบพระคุณคุณเทียนท่าฉลอมแต่งกลองให้เราเพราะๆทุกสัปดาห์นะครับรวมถึงทักทายพี่มายุรีทางไลน์กันด้วยพี่มายุรีบอกว่าร้อนร้อนมากค่ะ
0: ค่ะ
1: โอ้แถวไหนครับคุณพี่ไม่มีฝนกับเขาบ้างเลยเหรอครับแล้วคุณพี่ก็ยังส่งสติ๊กเกอร์มาให้อีกนะครับว่าฝนตกรักษาสุขภาพด้วยนะน่าจะร้อนอบอ้าวแล้วก็ฝนลงในคราวเดียวหรือไม่อย่างไรขอบคุณพี่สิริบุญด้วยนะครับพี่สุภชัยที่ดิน1689ครับขอบพระคุณไปอย่างยิ่งนะครับ
0: ค่ะขอบพระคุณทุกช่องทางเลยนะคะทีนี้มาดูประเด็นการเมืองกันบ้างนะคะศึกการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะก็เดี๋ยวเรารอเคาะวันนะคะก็ไม่รู้ว่าน่าจะเกิดขึ้นวันไหนอย่างไรแต่ว่าตามที่คาดการนะคะก็อาจจะเป็น ประมาณสักปลายตุลาหรือไม่ก็ต้นพฤศจิกานะคะแล้วก็ส่วนที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหอภิปรายยืดยติดไปเนี่ย18คนเขาบอกว่าถ้าเทียบเคียงแล้วเนี่ยต้องใช้เวลาขอประมาณสัก5วันนะคะวันนี้เนี่ยมีทั้งคุณกรวีปริศนานันทกุลค่ะส.ส.อ่างทองในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็เป็นวิปรัฐบาลด้วยนะคะก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็มีการหารือกันเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดวันว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องรอให้ทางสภาเขาไปตรวจสอบความถูกต้องของญัตติของฝ่ายค้านก่อนนะว่าเป็นไปตามข้อบังคับอย่างไรหรือไม่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวประธานสภาเนี่ยเขาจะนัดหารือวิป3ฝ่ายเพื่อที่จะพูดคุยกันนะคะแล้วก็ตกลงการหารือกันไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาการประชุมการกำหนดระยะเวลาว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยจะใช้เวลาแค่ไหนกำหนดวันในการลงมติด้วยทีนี้เนี่ยพอจะเห็นกรอบการอภิปรายว่าเป็นอย่างไรแล้วแต่ละฝ่ายเนี่ยก็จะได้ไปทำข้อมูลของผู้อภิปรายได้อย่างเต็มที่ก็เชื่อว่าวันอภิปรายนะคะไม่ไว้วางใจเนี่ยคงไม่นานคาดว่าสัปดาห์หน้าสภาน่าจะตรวจร่างยัตติแล้วก็สัปดาห์ถัดไปจะมีการคุยกันของวิป3ฝ่ายแล้วก็จากนั้นเนี่ยคงจะขอวันจากรัฐบาลเพื่อที่จะเข้าที่ประชุมครม.แล้วก็กำหนดวันออกมาแล้วก็เดี๋ยวทางครม.เนี่ยเขาก็จะมีการตอบกลับมาที่สภานะคะทีนี้ถามว่าการอภิปรายเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาไหนคุณกรวีบอกว่าเท่าที่คาดการตอนนี้เนี่ยหากไม่ใช่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาก็อาจจะเป็นสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกาและเท่าที่ดูจากยติที่วางเอาไว้เช่นนี้เนี่ยรัฐบาลคงใช้เวลาในการเตรียมตัวไม่มากคงพร้อมสำหรับเรื่องของการอภิปรายด้วยนะคะเมื่อถามว่าฝ่ายค้านขอ5วันเนี่ยมากไปหรือเปล่าคุณกรวีบอกว่าส่วนตัวคิดว่ามากเกินไปคือส่วนตัวเนี่ยมองว่าสัก3วัน
1: ครับ
0: เออ3วันน่าจะพอเพราะว่าประเด็นที่ยื่นเนี่ยจะซ้ำกันเสียส่วนใหญ่ส่วนเรื่องหัวสวก็พูดกันไปมาจนซ้ำแล้วนะคะคงจะหาประเด็นใหม่ยากแล้วก็บอกว่าสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ประธานสภาที่จะควบคุมการประชุมนั่นเองคุณกรวีก็บอกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยอยากให้ประชาชนได้ประโยชน์เหมือนกันนะคะแล้วก็ให้ได้ทราบว่ารัฐมนตรีตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่ไหนทำอะไรนะคะ

0: ทำอะไรผิดพลาดล้มเหลวทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรคือถ้ามีหลักฐานเนี่ยก็ชี้ชัดนะคะก็จะได้รู้ว่าแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเขามีความไม่เหมาะสมในการที่จะเป็นรัฐมนตรีอย่างไรเพราะว่าการอภิปรายเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามมาตรา151ก็ลงมติไม่ไว้วางใจให้รัฐมนตรีทำงานต่อนะคะคือถ้าเห็นว่าไม่ไว้วางใจเนี่ยก็ลงมติไปนะคะแต่ว่าคนไหนไว้วางใจก็สามารถที่จะให้รัฐมนตรีคนนั้นได้ทำงานต่อหลักฐานเนี่ยก็อยากให้เกี่ยวข้องกับการบริหารงานนะคะว่า เขาบกพร่องในส่วนไหนในเรื่องของการบริหารนะคะท่านก็บอกแบบนี้คือถ้ามีแบบที่ประชาชนติดตามการอภิปรายเนี่ยก็จะเห็นว่าการบริหารงานผิดพลาดอย่างไรนะคะแต่ถ้าถามว่ายัตติที่ฝ่ายค้านเนี่ยมีการยื่นมาส่วนตัวมองว่ากว้างมันกว้างนะคะคุณกรวีบอกว่าในส่วนตัวเนี่ยมองว่ากว้างแล้วก็เหมือนกับว่าไม่รู้ว่าใครทำอะไรผิดตรงไหนนะคะอ่ะสุดท้ายก็อยากจะให้การอภิปรายเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์นั่นเองค่ะ
1: ขณะที่คุณสุทินคลังแสงครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลใช่ไหมแต่ทำไมฝ่ายค้านไม่ยื่นยติอภิปรายคนของพรรคเพื่อไทยเลยอันนี้เป็นเกมการเมืองเพื่อสร้างความแตกแยกหรือเปล่าคุณสุทินวันนี้ก็ออกมายอมรับว่าถ้ามองแบบมิติทางการเมืองจะมองว่าเป็นการสร้างความแตกแยกก็ได้แต่อีกมุมหนึ่งถ้าเขาต้องการล้มรัฐบาลก็จะต้องเล่นงานพรรคแกนนำก็คือภูมิใจไทยนะถูกแล้วส่วนพรรคร่วมอื่นๆก็เป็นเพียงเป้าหมายรองและอาจต้องสงวนไว้เป็นพันธมิตรในวันหน้าแน่ไม่ธรรมดาครับสำหรับลีลาของคุณสุทินคลังแสงก็วันนี้ครับถ้ามองด้วยความบริสุทธิ์ใจครับเขาอาจมองว่าพรรคร่วมรัฐบาลอาจยังไม่มีแผลหรือเปล่าหรือข้อมูลหลักฐานมันยังไม่พอที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจในส่วนของรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยหรือไม่ถ้าเปิดอภิปรายไปอาจจะเสียหายซะเองในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านมาก่อนคุณสุทินบอกว่าถ้ารัฐมนตรีไม่มีความผิดที่ชัดเจนหาหลักฐานไม่ได้หนาแน่นพอก็คงยากและก็คงไม่อยากจะเสี่ยงอภิปรายครับเพราะคนอภิปรายนั้นอาจจะเสียหายซะเองเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยคิดว่าเหตุที่คนของพรรคเพื่อไทยไม่ถูกอภิปรายเพราะว่าคงไม่มีประเด็นและหลักฐานคงไม่เพียงพอส่วนตัวไม่ได้มองว่าอันนี้เป็นเรื่องของการสร้างความแตกแยกแต่อย่างใดนะครับส่วนการโหวตในส่วนของหลังอภิปรายคุณสุทินก็ฟันธงเลยครับว่าพรรคร่วมคงต้องฟังการอภิปรายทั้งข้อมูลของฝ่ายค้านและก็การตอบชี้แจงของรัฐมนตรีครับถ้ามีหลักฐานชัดเจนรัฐมนตรีชี้แจงไม่ได้และประชาชนที่ฟังการอภิปรายติดใจเราก็คงไม่ฝืนความรู้สึกประชาชน อันแน่ก็เดี๋ยวรอดูวันสุดท้ายเลยใช่ไหมใครจะโหวตจะมาสีไหนมากี่เสียงเดี๋ยวรอดู
0: ค่ะส่วนที่มีการวิเคราะห์กันนะคะว่าทำไมฝ่ายค้านเนี่ยยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะทำไมอภิปรายแต่รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยแต่ไม่มีรายชื่อของรัฐมนตรีของเพื่อไทยเลยนะคะแล้วก็หลายคนก็ออกมาวิเคราะห์ว่าเป็นยุทธศาสตร์เป็นการเหมือนแบบว่าแย่ให้เขาแบบว่าไม่ไว้วางใจกันนะคะวันนี้มีคนหาประเด็นเนี้ยไปที่ทางคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะแล้วทางคุณวิโรจน์เนี่ยก็มีการตอบสำหรับประเด็นนี้นะคะที่บอกว่าหลายคนมองว่าเป็นยุทธศาสตร์นะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยมองตรงนั้นเนี่ยเป็นแค่ส่วนประกอบแต่ขอถามว่าจนถึงทุกวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยสามารถใช้อำนาจการบริหารได้เต็มที่หรือไม่หรือว่าถูกพรรคภูมิใจไทยกดขี่จนทำอะไรไม่ได้เมื่อถูกทำอย่างนั้นจริงมันจะมีเนื้อหาสาระอะไรมาให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะคุณวิโรจน์ก็บอกเอาไว้แบบนั้นนะคะทีนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามเหมือนกันนะคะบอกว่าอย่างเรื่องของถามย้ำว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจพอจะต้องมีการลงมติพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะกล้าโหวตไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือเปล่านะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เหมือนกับมีข่าวว่ากำลังมีพรรคฝ่ายคอยเนี่ยกำลังรอเสียบอยู่ คุณวิโรจน์ก็บอกว่าจริงๆมันก็เป็นจุดที่วัดใจเหมือนกันนะที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยจะต้องตัดสินใจว่าจะเอาประเทศชาติบ้านเมืองหรือจะเอาอำนาจพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มักจะบอกว่าเลือกเราสิถ้าเรามีอำนาจเดี๋ยวเราจะทำแต่ว่าการปราบปรามการทุจริตเนี่ยมันควรจะใช้เป็นเงื่อนไขในการเข้าสู่อำนาจหรือว่าเป็นเรื่องที่ควรจะกำจัดให้สิ้นไปจากแผ่นดินโดยปราศจากเงื่อนไขนะคะมาคราวนี้เนี่ยก็อาจจะบอกว่าครั้งนั้นจบไปแล้วคราวนี้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลหมดเวลาในการจัดการแล้วนะคะก็บอกว่าเนี่ยล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นเวลาวัดใจนะคะ

0: ด้วยกันเนี่ยพวกคุณก็หันหลังไปกอดคอกับภูมิใจไทยหาคำอธิบายสารพัดมารองรับการบิดระบบรัฐสภาของพวกคุณในยามที่พวกคุณถูกภูมิใจไทยหักอกแถมเหยียบย่ำน้ำใจคุณก็มางองแงอยากให้เพื่อไทยเนี่ยไปล่มหัวจมท้ายด้วยในฐานะพรรคการเมืองด้วยกันบอกว่าช่วยเลิกยุ่งกับการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยสักทีนะก็บอกว่ากรุณาเนี่ยไปแก้ปัญหาพรรคของคุณแล้วก็ตัวคุณก่อนเองนะนะคะก็โต้กันไปโต้กันมาสำหรับประเด็นเรื่องของการเมืองค่ะ
1: ส่วนคุณสาธิตวงศ์หนองเตยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ก็ถือโอกาสแถลงที่พรรคนะครับมีประเด็นที่เรียกว่าดราม่าพอสมควรนะครับหลังจากที่ทางพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าท่าทีการให้สัมภาษณ์ของท่านนายกรวมถึงโฆษกเอกภพก็ดูเหยียดหยามแล้วก็ดูแคลนยติการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านเลยอย่างเช่นฝ่ายค้านไม่มีอะไรจะทำยติอภิปรายไม่ไว้วางใจอันนี้เองครับคุณสาธิตก็เลยออกมาย้ำเตือนนะครับว่าตอนนี้เองประเด็นหลักสำคัญที่จะต้องมีการอภิปรายก็คือการบริหารราชการแผ่นดินของท่านนายกอนุทินมีความไม่ไว้วางใจในยติได้เขียนคำว่าระบอบ2คำคือระบอบน้ำเงินระบอบนอนหนูนี่อันนี้น่าจะมีสีสันเพิ่มเติมนะคุณเก๋นะ
0: ค่ะ
1: คือถ้าดูจากยติที่เขียนลงไปเพิ่มเติมระบอบนอนหนูเป็นเสมือนธีมอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์มีความหมายถึงการที่คุณอนุทินกับพวกใช้ระบอบประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือเข้าสู่อำนาจโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องอันนี้เองจะเป็นสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ก็เรียกว่ามีความพร้อมอีกหนึ่งพรรคที่จะเตรียมทำศึกซักฟอกระบอบนอนหนูจัดเต็มอภิปราย18รัฐมนตรีขึ้นเขียงแน่นอนและอยากจะแสดงให้เห็นถึงการปกครองต่างๆที่เรียกว่าฝ่ายค้านเองเน้นย้ำนะครับว่าการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยคือการตรวจสอบขั้นสูงสุดของรัฐธรรมนูญนะครับกระบวนการนี้เนี่ยไม่ได้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลเท่านั้นแต่ยังเป็นการพิสูจน์ฝีมือของฝ่ายค้านในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบอีกฝ่ายหนึ่งว่าจะมีข้อมูลดีมากน้อยขนาดไหนซึ่งตลอดที่ผ่านมาคุณสาธิตมองว่าทั้ง18รัฐมนตรีที่ยื่นไปรวมท่านนายกแล้วเนี่ยก็มีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจในการบริหารแผ่นดินครับ
0: นะคะก็วันนี้เนี่ยมีหลายประเด็นเลยนะคะที่เราจะได้คุยกันนะคะอย่างเรื่องของน้ำท่วมเองเนี่ยก็ต้องติดตามนะคะก็ดูเหมือนว่ายังในส่วนของลงไปในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยอันนี้ก็ยังวางใจไม่ได้นะคะเพราะว่ารายงานเข้ามาเรื่อยๆเลยอย่างที่เพชรบุรีเองเนี่ยเขาบอกว่าฝนถล่มนานกว่า6ชั่วโมงเลยนะคะเริ่มที่จะมีน้ำท่วมขังทางลอดถนนสายหลักนี่อ่วมเลยรถเองก็ไม่สามารถที่จะระบายขออภัยรถเองก็ไม่สามารถที่จะผ่านได้นะคะแล้วก็เทศบาลเองเนี่ยต้องมีการเร่งระดมเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะระบายด่วนเลยค่ะมีรายงานเข้ามานะคะอย่างฝนตกหนักเนี่ยตั้งแต่ช่วงตีสี่จนถึงช่วงกลางวันของเช้าวันนี้เลยนะคะหลายพื้นที่ในเขตตัวเมืองเพชรบุรีค่ะก็มีน้ำขังรอการระบายถนนหลายจุดนี่กระทบการสัญจรของประชาชนโดยเฉพาะรถยนต์ขนาดเล็กรถจักรยานยนต์นี่เป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะมีรายงานเข้ามาอย่างทางลอดหน้าโรงพยาบาลเพชรรัตน์นะคะคุณผู้ฟังทางลอดไปที่อำเภอบ้านลาดแล้วก็เป็นทางลาดเขาทะโมนอันนี้เนี่ยมีน้ำท่วมขังสูงรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้เจ้าหน้าที่นี่ต้องนำแผงอะค่ะที่เป็นแผงเหล็กอะค่ะมากั้นเอาไว้เพื่อทำเป็นจุดสัญลักษณ์นะคะว่าตรงนี้เนี่ยมีน้ำท่วมขังสูงนะคะแล้วก็ต้องคอยมีเจ้าหน้าที่จัดเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ใช้เส้นทางอย่างทางหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีก็มีรายงานเข้ามาบอกว่ามีน้ำท่วมขังสูงประมาณสัก30เซนติเมตรถนนราชดำเนินในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีถนนช่วงก่อนถึงแยกหน้าอุทยานร.4มีน้ำท่วมขังผิวจราจรการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรื่องของการระบายน้ำเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสูบน้ำที่ท่วมขังอยู่ในตัวเมือง องของเพชรบุรีลงสู่แม่น้ำเพชรนะคะเพื่อแล้วก็มีการแจกกระสอบทรายเพื่อที่จะลดความเดือดร้อนด้วยทีนี้เนี่ยเรื่องของอ่างเก็บน้ำอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราพูดกันมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยกลัวว่าถ้าฝนตกลงไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปเพิ่มเรื่องของปริมาณน้ำถ้าตรวจ

0: สอบณเบื้องต้นนะคะวันนี้เนี่ยปริมาณน้ำในอ่างนะคะที่อยู่ในเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยอยู่ที่722ล้านลูกบาทเมตรนะคะคิดเป็นร้อยละ 101.78 ของความจุอ่างแล้วนะแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะคะคุณผู้ฟัง1เซนติเมตรในช่วง1ชั่วโมงแล้วก็มีการระบายน้ำเนี่ยตอนนี้ก็พยายามที่จะเร่งการระบายน้ำนะคะในอัตราอยู่ที่63ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้วยค่ะ
1: ก็เรียกว่าเมื่อช่วงบ่ายนี้เองนะครับที่เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากแล้วก็มีฝนที่เรียกว่าสะสมมาจากพื้นที่ราชบุรีใช่ไหมคุณเก
0: ๋
1: แล้วก็มีกระแสน้ำที่เรียกว่าไหลแรงสีแดงขุ่นเลยนะครับก็ล่าสุดเนี่ยเหตุระทึกที่น้ำป่าไหลหลากที่เรียกว่าพัดรถยนต์คณะสงฆ์แม่ชีตกลำห้วย
0: เป็นไงบ้าง
1: ก็เรียกว่าล่าสุดเนี่ยพระสงฆ์ต้องลอยคอเกาะต้นไม้เพื่อเอาชีวิตรอดก่อนกู้ภัยไปช่วยเหลือได้อีก7รูปนะครับก็เรียกว่า7รูปที่รอดได้ก็เกาะต้นไม้เช่นเดียวกันส่วนแม่ชี1รายล่าสุดช่วยเหลือได้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเหตุการณ์เมื่อช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมานี่เองครับก็เรียกว่าเป็นรถยนต์ของคณะพระสงฆ์แล้วก็แม่ชีตกลงไปในลำห้วยบริเวณซอยวัดป่ามหาอุทุมพรที่ตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อราชบุรีครับก็ล่าสุดเนี่ยนะครับ8รูปครับช่วยได้7รูปส่วนอีกรูปเกาะอยู่บนต้นไม้กำลังเอาเรือเข้าไปช่วยเป็นไปด้วยความยากลำบากส่วนแม่ชีอีก1คนช่วยเหลือปลอดภัยได้แล้วครับโอ้นี่ต้องให้กำลังใจชาวราชบุรีเพชรบุรีนะครับที่เมื่อบ่ายนี้เองครับมีน้ำป่าไหลหลากมาแรงมากๆเลยทีเดียวครับ
0: อืมค่ะส่วนสทนชเองนะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการระบายน้ำฝั่งตะวันออกนะคะตอนนี้เนี่ยเขื่อนบางปะกงก็ยังสามารถเร่งระบายน้ำได้แต่ยังมีมวลน้ำสะสมจากหลายเส้นทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ำหลากท้ายเขื่อนขุนด่านประการชนน้ำจากคลองรังสิตน้ำที่ไหลจากข้ามเขตกรุงเทพผ่านคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็คลองแสนแสบแล้วก็มารวมตัวกันนะคะอยู่ที่บริเวณคลองพระองค์ชัยยานุชิตแล้วก็ไหลลงสู่ระบบลุ่มน้ำบางปะกงอุปสรรคสำคัญตอนนี้ที่สทนชเขาบอกนะคะคือสภาพภูมิประเทศของปากแม่น้ำบางปะกงอะค่ะตอนนี้มันมีสันดอนใต้น้ำตื้นเขินคล้ายกับหลังเต่าคุณผู้ฟังนึกภาพออกนะคะคล้ายกับหลังเต่ามันก็เลยทำให้มีจุดคอขวดน้ำไหลได้ช้าแม้จะมีการเร่งระบายจากต้นทางก็ตามนะคะแล้วก็ภาพรวมกรุงเทพมหานครปทุมธานีก็เริ่มดีขึ้นปรับลดเรื่องของการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยานะคะแล้วก็มีการเร่งนะคะที่จะสูบน้ำแล้วก็ผลักดันน้ำเนี่ยออกไปนะคะก็เร่งเปิดรับน้ำเข้าสู่ระบบคลองรังสิตนครนายกเพื่อที่จะไปตัดยอดน้ำจากพื้นที่ตอนบนแล้วก็ไปลดปริมาณน้ำที่ไหลลงไปสมทบในอำเภอองครักษ์ที่จังหวัดนครนายกอำเภอบางน้ำเปรี้ยวที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยนะคะแล้วก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ยโจทย์สำคัญหลังจากนี้ก็คือจะต้องบริหารมวลน้ำให้สัมพันธ์กันทั้งระบบคือพูดง่ายๆว่าต้องตั้งแต่ต้นน้ำคลองเชื่อมต่อไปจนถึงปลายน้ำแม้ว่าบางพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะแต่ว่าถ้าหากจากน้ำหลายเส้นทางเนี่ยมันไปไหลรวมกันนะคะแล้วก็เร็วกว่าที่ปลายน้ำจะระบายออกได้เนี่ยก็มีโอกาสที่น้ำจะเกิดสะสมแล้วก็กลับไปกระทบชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกด้วยนะคะวันนี้เนี่ยก็ยังคงจะต้องติดตามปราจีนนะคะฉะเชิงเทรานครนายกเห็นว่าวันนี้เนี่ยมีหลายคนลงไปในพื้นที่เยอะเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจโทพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรวมถึงท่านมท.2พลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้ก็เรียกว่าพร้อมใจกันลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีครับติดตามการช่วยเหลือประชาชนจากเรื่องของน้ำท่วมก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถก่อนเดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวอยู่ที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนั่นเองนะครับก็อันนี้เองครับถือว่าเป็นความห่วงใยของทั้ง3รัฐมนตรีนะครับที่พร้อมใจกันลงพื้นที่เพื่อบูรณาการความพร้อมทั้งทหารพลเรือนนะครับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงคมนาคมก็ตอนนี้ถือว่าที่อำเภอบ้านสร้างนั้นก็ยังหนักหนาสาหัสอยู่ครับต้องใช้รถบรรทุกยกสูงผ่านไปยังศูนย์พักพิงที่ตำบลบางปาระที่อำเภอบ้านสร้างก็มีท่านในอำเภอมาต้อนรับนะครับสรุปสถานการณ์ให้ฟังก็พยายามจะแก้ปัญหาภาพรวม

0: ของน้ำท่วมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำครับก็พยายามดูว่าจะให้มันลดลงยังไงให้ได้มากที่สุดครับคุณเก
1: ๋
0: ก็ครั้งนี้ถือว่าเป็นการลงพื้นที่ครั้งที่2ของรัฐมนตรีหลายท่านแล้วโดยเฉพาะคุณสิริพงศ์ก็ไปสนับสนุนเรื่องของเครื่องจักรหนักเครื่องจักรกลรถบรรทุก6ล้อรถปีนตะขาบรถตักต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้จะได้ช่วยประชาชนสนับสนุนซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายด้วยครับ
1: ค่ะนะคะหมดเวลาแล้วนะคะของในการใช้เล่าข่าวเด็ดนะคะก็ได้ประเด็นหลักๆนะที่เราจะได้ติดตามนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราก็ได้ติดตามเรื่องของการประชุม IMF แล้วก็ World Bank 2026ด้วยนะคะเพราะว่าก็เริ่มที่จะมีข่าวนะคะเข้ามาต่อเนื่องเรื่อยๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของการอัปเดตนะคะก็ตลอดทั้งสัปดาห์เดี๋ยวได้ติดตามกันส่วนวันนี้นะคะติ้งหนุ่ยแล้วก็เก๋ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะสวั
0: สด
1: ี
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือ IMF ทำกิจกรรมสังคมก่อนการประชุม AM 2026ที่จะเริ่มต้นพรุ่งนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนร่วมให้การต้อนรับนางคริสตาเลนากอเกวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และเจ้าหน้าที่ IMF กว่า150คนณชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำเขตจตุจักรกทมเพจการประชุม AM 2026ระบุได้ว่าคณะ IMF ได้ร่วมทำสมุดจากกระดาษใช้แล้วเพื่อส่งต่อกับเด็กและเยาวชนและจัดถุงยางชีพกับมูลนิธิ SOS เพื่อมอบให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชนพร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำที่ปรับปรุงจากอาคารเดิมอายุกว่า30ปีและมอบอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในชุมชนทั้งนี้เพจ AM 2026ระบุประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกโดยเบื้องหลังการประชุมระดับโลกคือการเตรียมความพร้อมหลายภาคส่วนทั้งการประสานความร่วมมือการจัดเตรียมสถานที่และบริการต่างๆตลอดจนการประชาสัมพันธ์ทั่วกรุงเทพผ่านสื่อโฆษณากว่า 4,000 จอเพื่อร่วมส่งต่อข่าวสารและสร้างการรับรู้ถึงการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 2569นอกจากความพร้อมในทุกด้านแล้วประเทศไทยยังเตรียมพร้อมรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกด้วยรอยยิ้มและเสน่ห์แบบไทยพร้อมถ่ายทอดเอกลักษณ์วัฒนธรรมและความภาคภูมิใจของไทยสู่เวทีนานาชาติกรวีชี้วันอภิปรายไม่ไว้วางใจ5วันมากไป3วันน่าจะพอนายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์กรณีพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยได้หารือกำหนดวันกันแล้วและว่าหลังพรรคฝ่ายค้านยื่นยติจากนี้คงต้องรอให้ทางสภาตรวจสอบยติของฝ่ายค้านจากนั้นประธานสภาคงนัดหารือวิป3ฝ่ายคุยทั้งช่วงเวลาการประชุมกำหนดกรอบเวลาว่าแต่ละฝ่ายจะใช้เวลาแค่ไหนและกำหนดวันลงมติพอเห็นกรอบการอภิปรายว่าจะเป็นอย่างไรแต่ละฝ่ายจะได้ไปทำข้อมูลอภิปรายได้อย่างเต็มที่โดยคาดว่าสัปดาห์หน้าทางสภาคงตรวจร่างยติสัปดาห์ถัดไปจะมีการพูดคุยกันของวิป3ฝ่ายจากนั้นคงไปขอวันจากรัฐบาลโดยเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันแล้วตอบกลับมายังสภาส่วนช่วงการอภิปรายนายกรวีกล่าวว่าเท่าที่คาดการตอนนี้หากไม่ใช่สุดสัปดาห์ท้ายของเดือนตุลาคม

0: คงเป็นสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนและเท่าที่ดูจากยติที่กว้างเช่นนี้รัฐบาลคงใช้เวลาในการเตรียมตัวไม่มากคงพร้อมสำหรับการอภิปรายการที่ฝ่ายค้านขอเวลาอภิปราย5วันมากไปหรือไม่นายกรวีกล่าวว่าส่วนตัวคิดว่ามากเกินไปมองว่า3วันน่าจะเพียงพอแล้วเพราะประเด็นที่ยื่นซ้ำซ้อนกันเสียส่วนใหญ่อย่างเรื่องหัวเลือกสว.ก็พูดกันจนช้ำแล้วคงหาประเด็นใหม่ยากแต่สุดท้ายก็อยู่ที่ประธานสภาจะควบคุมการประชุมกูเตเรสประนามเหตุโจมตีสนามบินในกรุงริยาดอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประนามกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันเสาร์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนเจ็บกว่า300คนกูเตเรสแถลงผ่านแพลตฟอร์ม X ระบุการโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและจะต้องยุติลงทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะณัฐพงษ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปลื้มประชาชนตื่นตัวสูงนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในฐานะนายจ้างที่หน่วยเลือกตั้งที่6โรงเรียนมหันภารามแขวงชิมพลีเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครด้วยสีหน้ายิ้มแย้มโดยนายณัฐพงษ์เผยมาใช้สิทธิ์ในฐานะนายจ้างพบว่าตั้งแต่ทางเข้ามีรถค่อนข้างติดเพราะโรงเรียนแห่งนี้มีคนมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างมากและได้รับข้อมูลว่าหลายหน่วยเลือกตั้งมีคนมาใช้สิทธิ์มากเช่นเดียวกันอยากให้ผู้ประกันตนและนายจ้างออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันให้มากทั้งนี้พบว่าประชาชนมีความตื่นตัวมากขึ้นจากกระแสข่าวที่ผ่านมาโดยเงินของผู้ประกันตนทุกคนและเงินของนายจ้างทุกคนที่อยู่ในกองทุนประกันสังคมเป็นเงินที่ทุกคนจะนำไปใช้จ่ายเพื่อจัดสวัสดิการให้ดีแก่ลูกจ้างทุกคนเมื่อลูกจ้างมีสวัสดิการที่ดีที่สุดจะส่งผลไปถึงนายจ้างด้วยเช่นกันซึ่งถือเป็นเรื่องดีที่วันนี้ทุกคนมีความตื่นตัวค่อนข้างสูงจึงอยากให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์ให้มากๆนายณัฐพงษ์ยังกล่าวว่าเห็นจำนวนคนออกมาใช้สิทธิ์มากถือเป็นสัญญาณดีในการเลือกตั้งทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมหรือการเลือกตั้งใดๆก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดคือสัดส่วนของคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ส่วนผลการเลือกตั้งต้องรอลุ้นว่าจะออกมาเป็นอย่างไรในช่วงเย็นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวMCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy
6: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mcot News FM 100.5
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์วีคเอนด
1: ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการชัวร์ก่อนแชร์วีคเอนด์ค่ะประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ค่ะกับพวกเรา2คนนะคะกู้สอภาครัตนาพงศ์ค่ะ
2: ครับผมโยพีรพลอนุตตรโสตนะครับมาจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์กันทั้งสองคนนะครับแล้วก็ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์เราทำหน้าที่ในการดูแลเสริมสร้างความรู้เท่าทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จและภัยไซเบอร์นะครับเราอยู่ที่อสมท.นี่แหละนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานที่เราตั้งใจจะเสริมสร้างความรู้เท่าทันให้กับทุกท่านผ่านสื่อต่างๆแล้วก็ผ่านกิจกรรมต่างๆนะครับวันนี้ทุกวันอาทิตย์ก็จะมีรายการนี้นะครับชัวร์ก่อนแชร์วีคเอนด์ทาง FM 100.5 ซึ่งถือว่าเป็น1ชั่วโมงใน1สัปดาห์เองนะครับที่เราจะได้คุยเรื่องของความรู้เท่าทันในด้านต่างๆมาอย่างเจาะจงนะครับซึ่งก็ถ้าเกิดว่าท่านได้ฟังพอดีเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเพียงพอที่ท่านจะได้พอจะทราบกระแสพอจะทราบแนวทางการหลอกลวงพอจะได้รับแนวคิดบางอย่างที่เราจำเป็นจะต้องเผยแพร่เรื่องนี้อย่างซ้ำๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยในเรื่อง AI นะครับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์อาจารย์ปริญญาก็เตรียมเนื้อหาที่น่าสนใจมาฝากเป็นเรียกว่าเป็นแฟ้มคดี อุกอาจของ AI นะครับเป็นแฟ้มคดีที่ AI เนี่ยสร้างความปั่นป่วนให้กับต่างประเทศนะครับซึ่งไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่ง2เรื่องนี้มันอาจจะเกิดขึ้นในไทยหรือเปล่าก็เรื่องนึงเนี่ยจะเป็นเรื่องของมีการใช้ AI เพื่อสร้างนักข่าวปลอมนะครับไม่ใช่แค่ข่าวปลอมนะจะเป็นนักข่าวปลอมเลยแล้วส่งข่าวไปตามสื่อต่างๆแล้วได้ลงข่าวนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยเป็นเรื่องของการมีการใช้ AI ปลอมแปลงตัวตนนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผลเป็นยังไงอะไรยังไงก็เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันนะครับนอกเหนือจากนั้นมีอีกเรื่องที่จะชวนคุยคุณฟังคือเรื่องของภัยไซเบอร์
1: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องที่นำมาฝากกันนะพี่โยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายเคสทีเดียวนะคะแล้วก็มาในรูปแบบคล้ายๆกันก็คือเจาะจงไปที่นักศึกษาเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะแล้วก็เกิดการสูญเสียเงินจำนวนมากเลยโดยมิจฉาชีพเนี่ยก็ไปหลอกนักศึกษาบอกว่าให้ไปขอเงินพ่อแม่มานู่นนี่นั่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในวันนี้ค่ะ
2: ซึ่งอยากจะชวนฟังชวนดูแล้วก็ชวนคิดหน่อยนะครับเพราะว่ากรณีเนี้ยเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อเรียกคำเรียกหรือว่าเรื่องราวของกรณีนี้เท่าไหร่แต่ว่าในช่วงเอาเป็นว่าสัก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเรื่องแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาเริ่มจะเยอะนะครับเกิดขึ้นมาต่อเนื่องแล้วก็เกิดกับกลุ่มนักศึกษานิสิตนักศึกษาด้วยไม่ใช่แค่นักศึกษานะนิสิตด้วยนิสิตนักศึกษาเพราะว่าเกิดขึ้นในหลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทยดังนั้นนิสิตนักศึกษาเหล่านี้ซึ่งอายุก็ตอนนี้สัก 18-19 เนี่ยจบมหาวิทยาลัยมาใหม่ๆเนี่ยเพราะเหตุใดคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของดิจิตอลใช้งานโลกโซเชียลกันอย่างคล่องแคล่วใช้งานอุปกรณ์ไอทีแบบไม่ติดขัดอ่ะเข้าใจรู้หมดมีแอปอะไรออกใหม่รู้หมดทำได้หมดเนี่ยเสิร์ชข้อมูลอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากทำไมคนกลุ่มนี้ถึงถูกหลอกด้วยเรื่องแบบนี
1: ้
2: นะครับอยากจะชวนคุณผู้ฟังฟังแล้วฟังเรื่องนี้แล้วช่วยกันวิเคราะห์นิดนึงนะครับช่วยผมคิดหน่อยนะครับช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าอะไรมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการหลอกลวงแบบนี้นะครับและถ้าเราอยากจะเรียกชื่อมันเราอยากจะตั้งชื่อมันเนี่ยเราอยากจะตั้งชื่อว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วการตั้งชื่อการหลอกลวงบางอย่างเนี่ยมันมีผลดีนะคุณกู้คืออย่างเช่นเราตั้งชื่อบอกว่าหลอกลงทุน
1: อ
2: ันนี้เรารู้เลยว่าอ๋อมันจะมากับการลงทุนนะครับหลอกรับสมัครงานอันนี้เรารู้เลยว่าจะแบบเอาเรื่องงานมาอ้างแล้วเราก็จะได้เตือนภัยได้ระวังนะมีการหลอกรับสมัครงานหลอกให้กู้เงินแต่สิ่งเนี้ยไอเหตุการณ์แบบเนี้ยเราจะเรียกมันว่าหลอกอะไรนะครับซึ่งจริงๆมันมีคำเรียกกว้างๆแหละมันคือแก๊งคอลเซ็นเตอร
1: ์
2: แต่ผมคิดว่าคำว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันกว้างไปแล้วเราพูดไปปั๊บเราไม่รู้เลยว่าเขาจะทำอะไรนะครับดังนั้นชวนคิดแล้วกันนะฮะก็ทักทายกันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับมีคุณสุภชัยทักเข้ามาแล้ว

0: นะครับมีคุณมายุรีนะครับคุณยังไม่ได้ทักมานะเห็นชื่อเฉยพอดีเปิดไลน์ต่อจากท่านอื่นนะฮะแต่เชื่อว่าฟังอยู่นะครับก็ขอบคุณนะครับมีพี่เทียนท่าฉลองแอบอ่านกลอนของช่วงชั่วโมงก่อนด้วยนะฮะก็ยังไพเราะเหมือนเดิมนะครับ
1: ค่ะ
0: เราไปเริ่มกันเลยดีกว่า
1: อันเนี้ยก็คือเป็นเรื่องที่มีคุณแม่ท่านหนึ่งนะพี่โอเขาก็เหมือนมาแชร์ประสบการณ์ตรงของเขาเลยนะคะเริ่มแรกเนี่ยเขาเริ่มแชร์จดหมายก่อนพี่โอ
0: แชร์บน Facebook
1: ใช่ค่ะแชร์บน Facebook นะคะเป็นจดหมายที่บอกว่าลูกของเขาเนี่ยได้รับทุนแล้วก็ต้องมีการโอนเงินไปจำนวนหลักแสนบาทนะคะแล้วก็อันเนี้ยเขาก็เขียนแคปชั่นประมาณว่าไม่รู้จะพูดอย่างไรดีแล้วก็มีคอมเมนต์อันนี้กูรู้สึกว่ามันเป็นความน่ารักของคนในโลกโซเชียลเหมือนกันนะพี่โอก็คือคนในโซเชียลนะคะเขาก็มาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของคุณแม่เนี่ยว่าระวังนะคุณแม่แบบเนี้ยเป็นมิจฉาชีพตอนนี้เจอเยอะแยะมากมายเลยนะตอนนั้นเนี่ยคุณแม่เขาก็ยังไม่ได้ออกมาบอกนะพี่โอว่าตัวเขาเนี่ยมีการโอนเงินหรือไม่โอนเงินไปอย่างไรคือเหมือนกับแบบโพสต์รูปอย่างเดียวเลยนะคะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ได้ออกมาเล่าเรื่องราวทั้งหมดนะคะแล้วก็เคสเนี้ยเป็นเคสที่น่าสนใจมากเลยพี่โยก็คือเกิดขึ้นกับนักศึกษาอย่างที่เราได้คุยกันนะคะตอนแรกเนี่ยคือจะมีสายเนี่ยโทรเข้ามาหานักศึกษาคนนั้นนะคะซึ่งเด็กคนนี้พี่โยเพิ่งเรียนจบใหม่ๆเลย
0: จบม .6
1: จบมหาลัยคนนี้เป็นเคสที
0: ่ปีสี่ด้วย
1: ปีสี่ค่ะคืออยู่ในช่วงการที่จะไปสมัครงานจะเรียนเรียกได้ว่าเรียนจบแล้วแหละ
0: แต่ว่าอยู่คนเดียว
1: ใช่อยู่คนเดียวอยู่หอคนเดียวและกำลังจะย้ายออกด้วย
0: อ
1: ีกนิดนึงเนี่ยจะย้ายกลับมาอยู่บ้านและอยู่ในช่วงของการแบบเก็บของจะกลับบ้านแล้วด้วยพี่โยแล้วก็ปลายสายเนี่ยอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากค่ายมือถือนะคะแล้วก็บอกเด็กคนนั้นว่ามีคนเนี่ยเอาข้อมูลบัตรประชาชนของเด็กคนนี้ไปเปิดซิมแล้วก็ชื่อเนี้ยถูกเอาไปทำผิดกฎหมาย
0: เขาโทรมาผมโทรมาจากค่ายมือถือม
1: ี
0: ชื่อนามสกุลของคุณเนี่ยถูกนำไปเปิดซิมและทำผิดกฎหมาย
1: ใช่ค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะโอนสายไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจคุยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจคุยต
0: ่อ
1: ซึ่งตรงเนี้ยจริงๆแล้วนะพี่โยมันมีหลายมุกเลยของน้องคนนี้เนี่ยก็คือบอกว่าเอาไปเปิดบัญชีม้าแต่หลายเคสที่เราเจอเนี่ยเราก็เจอบอกว่าชื่อเนี้ยเอาไปอยู่ในคดีของการฟอกเงินบ้างหรือเอาไปทำผิดกฎหมายอื่นๆนะคะตรงเนี้ยก็คือจะมีความหลากหลายนิดนึงแต่ส่วนใหญ่อ่ะเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายคนที่ฟังมาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นมุกที่คุ้นๆนี่ได้ยินคนเตือนภัยออกข่าวกันตลอดเลยแต่ตรงนี้แหละมันน่าสนใจตรงนี้ว่าพอเป็นนักศึกษาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ยินเรื่องราวพวกนี้หรือเปล่าหรืออะไรที่ทำให้เขาหลงเชื่อนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันต
0: ่อ
1: พอหลังจากนั้นเนี่ยพอโอนสายไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจคุยแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าเนี่ยคดีเนี้ยมันร้ายแรงมากนะมีบัญชีม้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
0: ซึ่งนี่คือตำรวจปลอม
1: ใช่ตำรวจปลอมอีกสายหนึ่งคือมีการโอนแล้วก็มีการวิดีโอคอลด้วยนะพี่โยไม่ได้คุยโทรศัพท์เฉยๆ
0: แปลว่าเขาไม่ได้คุยโทรศัพท์เท่านั้นเขาไลน์มา
1: แล้วก็วิดีโอคอลมา
0: แปลว่าสเต็ปแรกอาจจะโทรมา
1: ค่ะ
0: สเต็ปถัดมาขอไลน
1: ์
0: เพื่อจะได้คุยกันเห็นหน้าเดี๋ยวคุยกันเห็นหน้าชัดๆไปเลยเพราะว่าพี่จะได้น้องจะได้สบายใจ อะไรอย่างงี้ตำรวจก็คงแต่งเต็มยศเลยล่ะ
1: ใช่แต่งเต็มยศคือขั้นเนี้ยมีทั้งแบบโชว์ให้มันดูน่าเชื่อถือ คือว่าเป็นตำรวจจริงๆใส่ชุดเต็มยศอย่างที่พี่โยบอกและก็ยังมีการข่มขู่ไปด้วยว่าคดีเนี้ยมันร้ายแรงมากถ้าไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยเดี๋ยวจะเดือดร้อนแน่ๆและตรงนี้เนี่ยคุณแม่หลายท่านที่ออกมาแชร์นะพี่โยเขาจะบอกว่าไม่ได้แค่เขาไม่ได้ขู่แค่ตัวเด็กอะแต่จะขู่ไปถึงครอบครัวเลยบอกว่าถ้าเด็กไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยไม่ใช่แค่เด็กจะเดือดร้อนนะแต่พ่อแม่ก็จะเดือดร้อนไปด้วยทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ความร่วมมือซะเนี่ยอันนี้ก็คุณแม่หลายท่านก็เล่าตรงกันนะคะว่าจะมีการแบบนี้ทำแบบนี้ด้วย
0: ได้ก็คือตอนนี้โทรมาเคสนี้คืออ้างว่าเป็นค่ายมือถือแล้วก็บอกว่าคุณซิมคุณถูกเอาไปทำผิดแล้วก็จะโอนสายต่อแล้วก็หลังจากนั้นไม่รู้ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเบอร์มือถือกลายเป็นไลน์เนี่ยไม่รู้เปลี่ยนตอนไหนนะครับแต่กลายเป็นไลน์แล้วแล้วก็วิดีโอคอลแล้วแล้วก็ตำรวจก็เลยขู่ต่อบอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะและถ้าคุณไม่ทำตามสิ่งที่จะบอกถัดจากนี้ทั้งคุณและพ่อแม่คุณจะซวยไปด้วย
1: ใช่แล้วพอ เห็นแล้วว่าเด็กเริ่มตกใจเนี่ยพี่โยตำรวจปลอมเนี่ยจะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยเหลือเองพี่เชื่อน้องเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องทำตามพี่เนี่ยเดี๋ยวก็จะเรียบร้
0: อ
1: ยซึ่งพี่โยคิดว่าเขาให้ทำอะไร
0: ก็ต้องโอนเงินอยู่แล้ว
1: ใช่ต้องโอนเงินมาตรวจสอบนะคะก
0: ็
1: คือเขาบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยตรวจสอบเส้นทางการเงินให้ให้เด็กเนี่ยโอนเงินมาซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะพี่โยคือเด็กเนี่ยไม่ได้มีเงินที่ตัวเองเยอะอยู่แล้ว
0: เขาน่าจะไม่ได้ใช้คำว่าโอนเงิน
1: ค่ะ
0: เขาน่าจะใช้คำว่าคำอื่นอ่ะเราผมก็ไม่ได้ไปได้ยินมิจฉาชีพพูดนะฮะแต่ไม่คิดว่ามิจฉาชีพจะใช้คำว่าโอนเงินนะคุณผู้ฟัง
1: เขาจะใช้ว่าตรวจสอบเส้นทางการเงินให้ว่าบริสุทธิ์จริงไม่ได้แบบกระทำความผิดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดซิมเปิดบัญชีม้า
0: แต่พอที่สุดแล้วเนี่ยแอคชั่นที่เราต้องทำคือมือที่เราต้องกดเนี่ยเราต้องเข้าไปที่ปุ่มโอนเงินนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: นะครับดังนั้นเมื่อเราเข้าไปที่แอปธนาคารแล้วเรากดปุ่มโอนเงินเนี่ยมันไม่มีทางเป็นอื่นอ่ะมันคือโอนเงินนะครับโอนเงินก็คือโอนเงิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: งั้นเขาขู่แบบนี้แล้วยังไงครับ
1: แล้วขั้นตอนนี้เนี่ยเขาจะย้ำด้วยพี่โยว่าห้ามบอกใครเด็ดขาดหรือถ้าตัวเด็กบอกว่าเงินเนี่ยมีแค่นิดหน่อยเองด้วยความที่เป็นนักศึกษาย
0: ัง
1: ไม่ได้ทำงานด้วยเนี่ยพี่โยคือเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเงินจำนวนเยอะม
0: ิ
1: จฉาชีพเนี่ยเขาก็จะคิดแผนมาอีกขั้นหนึ่งก็คือจะบอกให้นักศึกษาเนี่ยไปบอกที่บ้านว่าได้รับทุนไปเรียนต่อและทำงานที่ต่างประเทศ
0: อ
1: ันนี้มีการทำจดหมายปลอมมาให้ด้วยนะพี่โยค
0: ือ
1: จดหมายเนี่ยก็จะเป็นจดหมายที่เขียนรายละเอียด
0: หัวมหาวิทยาลัยเลย
1: มี
0: โลโก
1: ้
0: มหาวิทยาลัยของเด็กคนนั้น
1: มีชื่อแล้วก็จำนวนทุนที่ได้รับแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายที่บอกว่าจะต้องโอนเงินไปเท่าไหร่แล้วก็จะมีจดหมายตอบรับปลอมมาให้ด้วยค
0: ือ
1: ทำมาเรียกได้ว่าเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเลย
0: แปลว่าเขารู้ว่าคนที่เขากำลังหลอกอยู่เนี่ยเรียนมหาวิทยาลัย
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่รู้ว่ารู้ก่อนหรือรู้ตอนที่คุยอยู่เช่นเขาอาจจะมีอาวุธเตรียมไว้ในมือหลายสเต็ปพอโทรมาถ้าเป็นมัธยมใช้สเต็ปหนึ่งถ้าใช้มหาวิทยาลัยถ้าก็อีกสเต็ปหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะฮะหรืออันนี้เป็นการตั้งคำถามเฉยๆหรือเขารู้อยู่แล้วว่าคนเนี้ยเป็นระดับมหาวิทยาลัยรู้อยู่แล้วว่าคนนี้กำลังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขารู้หรือไม
1: ่ค่ะ
0: แต่ว่าระดับว่าเตรียมเอกสารหัวมหาวิทยาลัย
1: ใช่แล้วก็เด็กนะคะก็จะต้องส่งไปให้แม่เพื่อให้แม่เนี่ยโอนเงินมาให้จำนวนหลักแสนเลยพี่โยค
0: ือ
1: ค่าใช้จ่ายในการไปเรียนต่อต่างประเทศอ่ะจริงๆมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่แล้วแล้วก็จดหมายที่ส่งไปหาคุณแม่เนี่ยก็จะบอกว่าเด็กเนี่ยได้รับทุนนะพี่โยค
0: ือ
1: ได้รับทุนไปเรียนต่อแต่ว่าก่อนที่จะได้ทุนเนี่ยคือจะต้องโอนเงินมาให้เด็กก่
0: อ
1: นเพื่อดูความพร้อมต่างๆอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะบอกว่าตัวเด็กอ่ะได้ทุน
0: เหมือนเป็นถ้าในเอกสารน่าจะเขียนว่าเป็นเงินประกันใช่ไหมเป็นเงินที
1: ่เงินประกัน
0: เอาเงินเป็นวางเงินประกันก่อนว่าคุณมีความพร้อมเพื่อที่จะได้ไปเหมือนกับใครบางคนบอกว่าจะไปขอวีซ่าต้องเอาเงินโชว์ในบัญชีอะไรแบบนี้
1: เป็นสเตทเมนต
0: ์อันนี้อาจจะคล้ายๆกันนะครับ
1: แล้วเคสเนี้ยก็คือแม่เนี่ยตอนแรกก็ดีใจมากว่าลูกสาวได้ทุนก
0: ็
1: เลยโอนเงินมาโดยที่ยังไม่ทันได้เอะใจอะไรพี่โยก็คือโอนเงินมาให้ลูกตัวลูกเนี่ยก็บอกแม่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเงินเนี่ยไม่หายไปไหนหรอกก็อยู่ที่หนูเนี่ยแหละเดี๋ยวพอกระบวนการเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการโอนคืนไปซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ยังไม่จบแค่นี้พี่โยพอได้จำนวนก้อนนึงแล้วเนี่ยคือมิจฉาชีพเขาก็จะบอกว่าให้เด็กเนี่ยโทรไปบอกคุณแม่อีกตอนแรกไปแค่ครึ่งปีหลังๆเนี่ยเปลี่ยนไปบอกว่า1ปีแล้วก็ต้องให้แม่เนี่ยโอนเงินมาในจำนวนที่มากขึ้นตัวแม่เนี่ยเขาเริ่มแบบเอะใจแล้วพี่โยในขั้นตอนนี้เขาเริ่มเอะใจว่าทำไมอยู่ดีๆก็เปลี่ยนค
0: ือ
1: จาก6เดือนเป็น1ปีเนี่ยพี่โยมันก็เป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานต
0: ั
1: วแม่เขาก็เลยรู้สึกสงสัยแหละแต่เขาเนี่ยก็เริ่มถามลูกไปว่าเอ้ยใช่เหรอลูกให้ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมมาแล้วตรงนี้เนี่ยพี่โยตัวมิจฉาชีพเองอ่ะก็มีการปลอมเป็นอาจารย์ปลอมด้วย
0: คือมีเบอร์ให้โทร
1: มีเบอร์ให้โทร
0: แล้วแม่ก็โทรไปแล้วไปเป็นมิจฉาชีพเป็นอาจารย์ปลอม
1: ค่ะ แต่อันเนี้ยกูคิดว่ามิจฉาชีพเนี่ยโทรมาหาคุณแม่เองนะพี่โยก็คือโทรมาหาคุณแม่เลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแล้วก็มีการเน้นย้ำคุณแม่บอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยไม่เปิดโอกา

0: ให้คุณแม่เนี่ยได้ซักถามอะไรเลยคือจะถามตลอดว่าคุณแม่เข้าใจไหมเข้าใจใช่ไหมเข้าใจใช่ไห
1: ม
0: แต่ไม่ได้เปิดโอกาสให้ถามอะไรเพิ่มเติมเลยแล้วพอคุณแม่มาดูรายละเอียดเนี่ยก็จะเห็นทั้งชื่อมหาวิทยาลัยที่รอบแรกเป็นชื่อนี
1: ้
0: สักพักนึงเปลี่ยนชื่อสักพักนึงเปลี่ยนรายละเอียดซึ่งมันไม่ตรงกันคุณแม่ก็เริ่มสงสัยแล้วแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยก็ติดต่อลูกไม่ได้เลยซึ่งระยะเวลาตรงเนี้ยคือ29ชั่วโมงนะพี่โยที่เด็กคนเนี้ยไม่มีโอกาสได้วางสายเลยเพราะตัวตำรวจปลอมเนี่ยข่มขู่แล้วก็บอกว่าห้ามวางสายห้ามวางสายจนเด็กคนนี้พอผ่านไปหลายชั่วโมงอ่ะเขาก็เริ่มเอะใจแล้วแล้วจุดที่ทำให้มิจฉาชีพเนี่ยวางสายแล้วอยู่ดีๆก็ตัดจบไปเลยเนี่ยก็คือเด็กคนนี้ไปบ้านเพื่อนแล้วเริ่มมีเสียงสวัสดีคุณพ่อเพื่อนขึ้นมาและมิจฉาชีพก็เลยวางสายไปเลยและตอนนั้นเด็กก็เริ่มรู้แล้วว่าโดนหลอกนะคะ
1: เหตุการณ์นี้ที่เล่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องที่มิจฉาชีพไม่ให้เด็กวางสายเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นานหลายชั่วโมง
0: 29ชั่วโมงนะคะตามที่คุณแม่เล่ามา
1: วันกว่าๆแล้วได้นอนหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: ไม่ได้นอนเลย คุณแม่บอกว่าไม่ได้กินไม่ได้นอนเลยนะคะคือเขาไม่ยอมให้ทำอย่างอื่นเลยแล้วเด็กเนี่ยก็คือแทบที่จะแบบเหมือนกับร้องไห้ตลอดเลยคือกลัวมากไม่รู้จะทำยังไงนะคะก็คือต้องทำตามคำพูดของตัวมิจฉาชีพนะพี่โยซึ่งอันเนี้ยจริงๆก็มีข้อสังเกตหลายอย่างเหมือนกันนะคะที่อยากจะมาชวนคุณผู้ฟังแล้วก็พี่โยคุยด้วย
1: อ
0: ันเนี้ยพอเราฟังมาทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เป็นเด็กนักศึกษาที่ก็เพิ่งจบด้วยบางคนก็เพิ่งจบบางคนก็ยังเรียนอยู่นะคะแล้วก็เขาเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะไม่เคยเกี่ยวข้องกับคดีอะไรที่ดูรุนแรงพวกนี้เลยพี่โยพอได้ยินว่าเอ้ยชื่อของเราเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินเปิดบัญชีม้าตัวเด็กเองเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าขั้นตอนของจริงเนี่ยมันเป็นยังไงในการตรวจสอบของตำรวจอะพี่โยคือเด็กก็อาจจะไม่รู้ด้วยว่าถ้าใครทำผิดกฎหมายจริงๆแล้วตำรวจต้องการจะตรวจสอบบัญชีเงินเนี่ยตำรวจสามารถอายัดได้เองเลยนะคะตัวตำรวจเขาก็ออกมาเตือนภัยเหมือนกันนะพี่โยว่าถ้าได้ยินกรณีแบบนี้ให้รู้ไว้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอนเพราะว่าถ้าใครทำผิดหรือเขาเกิดสงสัยใครจริงๆเนี่ยตำรวจคืออายัดได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องให้เราเนี่ยโอนเงินมาให้ทางตำรวจเนี่ยตรวจสอบเลยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจากเคสที่เล่าไปเนี่ยมันมีเรื่องที่มีการสร้างความน่าเชื่อถืออยู่ด้วยพี่โยก็คือมิจฉาชีพเนี่ยรู้เบอร์รู้ชื่อจริงรู้เลขบัตรประชาชนนะคะตรงนี้เนี่ยพอได้ยินเนี่ยเด็กก็อาจจะรู้สึกแบบกลัวตกใจเฮ้ยข้อมูลมันจริงมากเลยอะไม่รู้จะทำยังไงต่อนะคะก็อาจจะหลงเชื่อนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีการใช้เครื่องแบบด้วยของตำรวจใช้เอกสารที่อ้างว่าเป็นจดหมายปลอมจดหมายจากมหาวิทยาลัยหมายสารต่างๆตรงนี้เด็กก็อาจจะไม่ได้มีความคุ้นชินไหมพี่โยคือเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าหมายสารจริงๆหน้าตาเป็นยังไงเอกสารราชการหน้าตาเป็นยังไงคือเขาก็อาจจะไม่ทราบว่าอันนี้เป็นของจริงหรือของปลอมก็ได้นอกจากนั้นเนี่ยระหว่างนั้นอะคือเด็กเนี่ยถูกตัดขาดจากครอบครัวเลยคือห้ามติดต่อใครเลยระยะเวลา29ชั่วโมงบางคนก็หลายวันนะพี่โยที่กู้เจอหลายๆเคสที่เขาเอามาเล่ากันนะคะก
1: ็
0: ห้ามวางสายห้ามโทรหาใครไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะมีการขู่ว่าเดี๋ยวจะซวยมากขึ้นไปอีกด้วยแล้วก็จะมีการเนี่ยไปหลอกที่บ้านด้วยว่าให้โอนเงินมาตรวจสอบนู่นนี่นั่นคือกูรู้สึกว่ามันมีความเป็นแบบหลายสเต็ปมากเลยพี่โยกว่าที่เด็กคนนึงคือโอนเงินไปหลอกพ่อแม่ต่อแล้วก็เอาเงินโอนกลับไปให้อีกหรืออยู่ดีๆมิจฉาชีพก็วางสายไปเลยนะคะตัดจบแล้วก็แน่นอนว่าเงินทั้งหมดเนี่ยก็อายัดไม่ทันเพราะว่ากว่าจะรู้ว่าจุดที่เราแบบโดนหลอกไปแล้วเนี่ยมันก็หลายชั่วโมงไปแล้วนะคะก็มีการโอนต่อกันเป็นทอดๆแล้วแม่จะไปแจ้งความอย่างเงี้ยก็ไม่ทันแล้วนะคะเงินมันก็ไปแล้วค่ะ
1: ครับก็มีหลายมิติที่อยู่ในนั้นนะครับแล้วก็หลายเรื่องจะเห็นว่าเราได้ยินอยู่แล้วหลายเหตุผลหลายอุบายเราได้ยินกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยสิ่งที่ใหม่น่าจะเป็นคนที่โดนนะครับกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยจะเป็นกลุ่มใหม่และก็เป็นสิ่งที่บางครั้งเราก็มักจะเตือน ชั่วก่อนแชร์เนี่ยเราเตือนอยู่เรื่อยนะครับว่าเมื่อเราให้เด็กๆ เข้ามาดูแลเรื่องเงินเรื่องทองอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งพ่อแม่ก็อาจจะต้องระวังเพราะเด็กๆ ก็เป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าเด็กๆโดนเนี่ยบางทีเด็กๆ ก็อาจจะใช้ความที่อาจจะได้รับมอบหมายให้ดูแลบัญชีของที่บ้านหรืออะไรแบบนี้นะครับก็เข้าถึงแล้วก็ถูกหลอกให้เข้าถึงแล้วก็โอนเงินออกไปนะครับซึ่งเรื่องนี้พอฟังแล้วแล้วก็ถ้าอยากจะค้นข่าวอื่นๆเนี่ยมันอยู่ในหลากหลายรูปแบบนะครับก่อนหน้านี้เคยมีคำเรียกสิ่งนี้ว่าเรียกค่าไถ่ทิพย์
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมอันนี้คือการสิ่งที่เรียกว่าเรียกค่าไถ่ทิพย์แต่ว่าฟังดูแล้วจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนการเรียกค่าไถ่โดยตรงนะแต่ตอนนั้นอาจจะมีเรื่องของการข่มขู่มีเรื่องของอะไรที่เป็นลักษณะเหมือนกับว่าให้ไปขังตัวเองในห้องแล้วก็
0: ถ่ายรูปด้วยพี่โยม
1: แล้วก็
0: โดนมัดมือมัดเท้า
1: ให้พ่อแม่โอนเงินมาใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับเอาทำยังไงก็ได้ให้เอาเงินจากพ่อแม่มาให้ได้นะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กที่อาจจะพอเป็นไปได้ว่าพ่อแม่จะโอนเงินมาได้อาจจะไม่ได้ใช้วิธีเรียกค่าไถ่หรือการเรียกให้จับตัวเองเรียกค่าไถ่เพื่อขู่เอาเงินพ่อแม่เนี่ย มันอาจจะอยู่ในข่าวปรากฏอยู่ในข่าวบ้างแล้วเขาก็อาจจะใช้วิธีอื่นเป็นการแบบให้ทุนการศึกษาหรืออะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันมีหลายจุดที่เราน่าจะป้องกันได้อะฟังดูแล้วเนี่ยมันมีหลายจุดที่น่าจะป้องกันได้โดยอาศัยความรู้เพียงแค่นิดหน่อยนะครับคือเพราะว่าหลายอย่างเนี่ยความเสียหายรุนแรงเนี่ยมันก็รุนแรงจริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าตรงไหนเป็นจุดที่น่าจะป้องกันอ่ะมันน่าจะป้องกันได้ถ้าตัวเด็กตัวพ่อแม่เนี่ยมีความรู้และความเข้าใจเรื่องนี้ดังนั้นจากเรื่องนี้เนี่ยเราก็ถอดบทเรียนได้เนาะอย่างเช่นสำหรับคนที่มีลูกเรียนมหาวิทยาลัยหรือว่าเรียนมัธยมหรืออะไรก็ตามเมื่อลูกมาร้องขอให้โอนเงินไปนะครับไม่ว่าจะโอนเงินไปทำอะไรเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องอะไรก็ตามให้คิดไว้ก่อนว่าลูกกำลังโดนมิจฉาชีพหลอกนะครับแล้วก็ให้ไปตามหาหลักฐานต่างๆและแน่นอนโจรมันก็ต้องคิดสเต็ปนี้ไว
0: ้
1: โจรก็จะให้ลูกปิดบังเราทุกอย่างด้วยทุกวิธีสิ่งที่เราอาจจะพอจะทำได้นะครับก็อาจจะต้องมีการซักซ้อมแผนเสี่ยงภัยนะถ้าตอนนี้ท่านได้ฟังข่าวแล้วท่านเผอิญมีลูกเรียนมหาวิทยาลัยพอดีอะไรเงี้ยข้อความสำคัญที่จะบอกเด็กๆได้เนี่ยก็คือว่ามันมีกรณีที่คนร้ายโทรมาขู่เรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็มันควรจะต้องมีวิธีการบางอย่างเช่นพ่อแม่ต้องโทรเข้าไปเลยในมือถือของลูกตอนนั้นเลยแล้วก็พูดอะไรบางอย่างเข้าไปแน่นอนโจรที่วิดีโอคอลอยู่โจรก็จะบอกว่าให้เปิดสปีกเกอร์โฟนให้ฟังด้วยเพราะว่าเราไม่ไว้ใจคุณหรืออะไรก็ตามนะครับก็ต้องหาทางหนีทีไล่ดีๆดูแลลูกด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นความรู้สำหรับเด็กๆเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นความรู้ที่ใช้ได้ก็คือไม่มีการโอนเงินไปเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับ
0: ค่ะ
1: จริงๆถ้าลองนึกภาพเนาะถ้าเด็กๆรู้แค่นี้โอนเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินกำลังเหมือนกับบอกว่าองั้นก็ถ้าคุณเป็นคนจริงๆขอให้คุณบินลงมาจากชั้น8อย่างเงี้ยคือมันเป็นการมันเป็นคำขอที่เป็นไปไม่ได้
0: อ
1: ะคือเด็กๆควรจะต้องรู้ว่าการโอนเงินไปให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินมันไม่มีอยู่จริงในโลกเนี่ยถ้ามีความรู้แค่นี้มันน่าจะปกป้องและป้องกันได้นะครับในหลายๆส่วนกับอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่รู้จักวางสายนะครับพี่ตำรวจไซเบอร์ที่ได้มีโอกาสพบกันเนี่ยวันเมื่อสัก2เดือนก่อนเดือนที่แล้วนะฮะเดือนที่แล้วเนี่ยตอนที่เจอกันที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในงานแถลงข่าวนะครับแล้วพี่เขาก็บอกว่าเนี่ยเพิ่งมีข่าวมหาวิทยาลัยเนี่ยมีคนโดนเป็นนิสิตโดนนะครับก็โดนลักษณะแบบนี้เลยนะครับแล้วตอนที่ตำรวจบุกเข้า

0: เข้าไปอ่ะก็คือมีการแจ้งความแล้วตำรวจรู้แหละแล้วตอนที่ตำรวจบุกเข้าไปเด็กก็คืออยู่ในสภาพร้องไห้กลัวแล้วก็ไม่รู้ว่าตำรวจจริงตำรวจปลอมเลย อะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ไปถึงขั้นนั้นนะครับถ้าเกิดว่ามันมีหลายจุดสังเกตมากนะมีคนโทรมาแล้วบอกว่าเป็นเรื่องอะไรโน่นนี่คุณตัดสายได้เลยไม่ต้องกลัวนะครับตำรวจจริงคุณก็ตัดสายไปไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหาทางติดต่อคุณด้วยวิธีต่างๆเองนะครับแต่ตำรวจจริงไม่โทรมาแจ้งข้อกล่าวหาด้วยโทรศัพท์อยู่แล้วนะครับแล้วก็การตรวจสอบเส้นทางการเงินไม่ต้องโอนเงินไปให้เขาตรวจนะครับถ้าการเงินคุณน่าสงสัยเขายึดเงินคุณได้หมดแล้วได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเรื่องนี้ไม่มีอยู่จริงส่วนเรื่องราวต่างๆที่ตามมามันก็เป็นเพียงการอิมโพไว
1: ้
0: ของมิจฉาชีพนะครับก็หาเงินมาให้ได้เรื่องให้ทุนพอพ่อแม่ยอมให้ทุนเอ้ยโอนง่ายเว้ยก็เลย
1: ขยาย
0: เงินอีกแล้วก็เพิ่มอีกหามุกอะไรมาทำให้มันได้เงินเพิ่มก็ไม่มีอะไรนะครับมันเป็นเรื่องที่หลุดเข้าไปแล้วอ่ะมิจฉาชีพก็จะใช้ความเป็นกับดักที่คุณติดกับดักแล้วอ่ะขังคุณไว้ในกับดักนั้นจนกว่าคุณจะไม่เหลืออะไรให้สูบนะครับก็ดังนั้นป้องกันตั้งแต่ทางเข้านะครับอย่าทำให้หลุดเข้าไปได้แล้วก็อย่าเชื่อเรื่องของการโอนเงินไปให้ตรวจสอบนะครับคุณแดดดี้ภูมินะครับส่งไลน์มาบอกว่าเรื่องและเหตุการณ์แบบนี้เป็นเรื่องซ้ำๆซากๆที่ฟังมาหลายปีแล้วครับแต่ต้องเข้าใจว่าคนแก่เด็กนักเรียนนักศึกษาไม่ค่อยได้ใส่ใจฟังข่าวแบบนี้ครับอันนี้ก็ฟังแล้วเข้าใจได้นะครับแต่ประโยคถัดไปผมเข้าใจน้อยลงนิดหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณภูบอกว่าเพราะฉะนั้นต้องโทษหน่วยงานราชการมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนที่ไม่ได้สื่อสารลงไปให้เด็กๆเหล่านี้ได้รับทราบหรือประกาศหน้าเสาธงให้ทราบบ่อยๆทุกวันผมคิดว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมนะครับผมไม่คิดว่าจะต้องเป็นการโทษหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แต่ละคนน่ะจะต้องเข้าใจและดูแลตัวเองเป็นเรื่องของแต่ละบ้านด้วยนะครับดังนั้นเป็นความรับผิดชอบร่วมมากๆเลยนะครับคุณแดดดี้ภูมิบอกว่าซึ่งมีคนหรือประชาชนสักกี่คนในไทยที่จะมานั่งฟังรายการแบบนี้ครับนั่นสิฮะแล้วก็ไม่สามารถสื่อสารคนอื่นได้สักกี่คนในรายการวิทยุหรือโทรทัศน์จะพูดอย่างไรคนไทย70ล้านคนก็รู้ข่าวแบบนี้ไม่กี่คนนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเรื่องการป้องกันในเชิงโครงสร้างด้วยนะครับทำไมแพลตฟอร์มทำไมแอปพลิเคชันทำไมมีซิมผีทำไมมีอะไรอีกมากมายนะครับทำไมเงินที่โอนออกไปจำนวนมากโดยคนอายุเท่านี้ถึงไม่เป็นที่สงสัยอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องช่วยกันแล้วก็ร่วมกันแก้ปัญหาแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นเคสที่มาฟังเผื่อว่าจะไปเตือนคนอื่นๆที่เข้าข่ายแล้วกันนะครับช่วงนี้เราพักกันครู่นึงนะครับเดี๋ยวจะคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมเนกนะครับเรื่องของคดีที่เกี่ยวกับ AI ล่าสุดเลยครับ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
4: ๆ Mood Day on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
2: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update
3: ช่วงชัวร์ก่อนแชร์บิ๊กเอ็น
0: ครับช่วงนี้เราจะคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท ASIS Professional Center จำกัดและบริษัทไซเบอร์ตรอนจำกัดนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย
5: ์สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นครับ
0: ครับผมเรื่องที่จะชวนอาจารย์คุยก็คุยกันต่อเรื่อง AI นะครับตอนหลังๆมาเนี่ยมันมีข่าวคดี AI ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์ต่อด้วยว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นในไทยได้หรือไม่แล้วเป็นอย่างไรครับเชิญครับ
5: ครับก็จริงๆแล้ว AI ทุกวันนี้มันก็สร้างเรื่องสร้างราวมากมายเนาะ
0: ครับ
5: มีเรื่องกันแทบทุกวันอะนะ คือเรียกว่า AI รายวันก็ว่าได้ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการที่ AI มันไปทำอะไรแปลกๆนะไปทำอะไรที่มนุษย์ไม่ได้คาดฝันว่า AI จะทำได้แต่มันก็ทำนะล่าสุดนี้มันก็มีข่าวว่ามันเนี่ยไปสร้างข่าวปลอมไม่ใช่แค่เฟคนิวธรรมดาละแต่ว่ามันลงมือทำในโลกแห่งความเป็นจริงเลยนะเพราะว่ามันมี AI agent บนโลกนี้ละปกติก็อาจจะแบบว่ามนุษย์เอา AI มาสร้างข่าวปลอมดีเฟคสร้างของเช่นปลอมแล้วก็พับลิชลงในโซเชียลมีเดียใช่ไหมแต่พอมันมี AI agent เนี่ยมันทำเองเสร็จสับเลย
0: ครับ
5: คือมันสร้างเองโพสเองมีรอบมีเวลาของมันอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องเป็นราวเลยเอาจากข่าวแรกก่อนแล้วกันข่าวแรกเนี่ยเป็นรีพอร์ตของ OpenAI
0: ครับ
5: ทำการพูดถึงปรากฏการณ์ข่าวสารซึ่งเราคงได้ยินกันในนามของ IO
0: ครับ
5: Information Operation นะที่ว่าส่งบทความเข้าสู่สื่อจริงเนี่ยเรียกว่าเกือบ100ชิ้นอ่ะทั้งนักข่าวปลอมและองค์กรปลอมเนี่ยส่งบทความเข้าสู่สื่อจริงเนี่ยเป็น100ชิ้นเรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าแม้ข่าวจะอยู่สื่อจริงอ่ะแต่ซอสอาจจะปลอมต้นตอมันอาจจะปลอมมาถ้าสื่อจริงก็ไม่รู้อีหน่อยเนี่ยอะไรก็เอาเนี่ยไปขยายความอีก
0: ครับ
5: แต่ก็ในข่าวบอกว่าวันที่8ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่นานนะ8ตุลาเมื่อ2วันนี้
0: ใช่คร
5: ับนะก็เปิดเผยว่ามีการตรวจพบกลุ่มจากอิหร่านแล้วก็รัสเซียและอิหร่านนี่ก็มีนักข่าวปลอม7รายให้ AI เขียนแบบแต่งบทความเขียนอีเมลเสนอข่าวแล้วก็ชื่อผู้เขียนปลอมด้วยนะชื่อแต่ผู้เขียนก็ปลอมแล้วข่าวก็ปลอมเผยแพร่ไปอะไรรู้ไหมเกือบ100ชิ้นนะแล้วก็ผ่านสื่อออนไลน์เนี่ยประมาณ12แห่ง
0: ครับ
5: นะส่วนรัสเซียก็ไม่เบาก็ใช้องค์กรแบบคลังสมองเป็นพวกติ้งแต้งอะไรเงี้ยก็สร้างเอกสารเนื้อหาปลอมขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเพื่อจะป๊อปกันได้จะเพราะก็จะไปยังโพลิติเชียนนักการเมืองหรือว่าดาราเซเลบริตี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราจะเห็นว่าข่าวที่ปรากฏบนสื่อจริงอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าแหล่งข่าวหรือผู้เขียนมันจะมีตัวตนเสมอไปเพราะว่าเขาก็ไปเอามาจากซอสที่มันอีฟอร์ชั่นมันแบบมันน่าไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่แล้วเขาก็อ่านแล้วเขาคิดว่าจริงเขาก็เอามาลงในสื่อที่มีความน่าเชื่อถือ
0: ครับ
5: สมมติสำนักข่าวท้องถิ่นพูดอะไรในจังหวัดนึงทางไทยรัฐไปเห็นเอามาลงไทยรัฐอายุตัวอย่างซึ่งถ้าเกิดเขาสมมติว่าไทยรัฐอันนี้สมมตินะไม่ใช่จริงนะสมมติว่าไทยรัฐเขาไม่ได้ตรวจสอบให้ดีเนี่ยเขาอาจจะเอาข้อมูลที่ไม่จริงมาหมดเลยก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้นักข่าวที่เป็นชอบเล่าข่าวทุกวันนี้เราไม่เอ่ยนามแล้วนะเราก็รู้ใครเล่าข่าวเก่งบ้างไอ้ข่าวที่เขาไปอ่านมาโดยทีมงานเขานะอาจจะไม่จริงก็ได้
0: คือเราไม่รู้เลยว่า
5: เขาก็ไม่รู้เลยว่าจริงไม่จริงเขาก็เชื่อทีมงานเขาก็อาจจะมาหน้าแหกทีหลังว่าเฮ้ยเอาเรื่องโกหกพกลมมาเล่าให้ประชาชนฟังทำไมซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเราก็เห็นว่านักเล่าข่าวหลายคนก็เวลาผ่านไป3วัน5วันก็ออกมาขอโทษก็มีว
0: ่
5: าวันนั้นที่พูดไปเรื่องนี้มันไม่จริงนะแต่กว่าจะรู้มันก็สปีดแล้วไงมันก็ไปเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคนแล้วอะไรเงี้ยเป็นต้นอันนี้ข้อเสียของมันอ่ะ
0: คร
5: ับข้อสองโอ้ยหนักกว่า
0: อีกข่าว
5: ข้อสองนี่ AI agent เนี่ยมันพบว่ามีคดีฆาตกรรมที่ตำรวจของอเมริกาเนี่ยที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยไม่สามารถจะโฟปัญหาได
0: ้
5: มันเหมือนคดีฆาตกรรมที่ยังไม่รู้ใครฆ่าหาตัวไม่เจอ
0: ครับ
5: นะเขาว่าทดสอบ AI agent เนี่ย18กรกฎาคม2569
0: ครับ
5: นะมันทำไงรู้ป่ะมันน่ะกรอกแบบฟอร์มเองแจ้งเบาะแสในแบบฟอร์มเลยว่ามันมีข้อมูลเกี่ยวกับคดีนี้เชิงลึกเชิงลับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าระบบจะตรวจจับจะเห็นโอ้ยมันปลอมดีกว่าก็เลยไม่ได้ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่สืบสวน แต่ตำรวจวิจารณ์ว่าบริษัทใช้เวลามา2เดือนกว่าเนี่ยกว่าตรวจพบเหตุการณ์แล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นตัวเอ๊ะใจเอ๊ะมันเอ๊ะยังไงตลอดไปแต่ถ้าไม่เอ๊ะเนี่ยก็อย่างเอไอเนี่ยมันได้เสี่ยงเพียงแค่สร้างข้อมูลผิดพลาดแต่มันสามารถนำข้อมูลที่ผิดพลาดเนี่ยไปดำเนินการกับระบบภายนอกได
1: ้
5: เพราะมันมีเอไอเจนในโลกนี
0: ้
5: เพราะนั้นอยากจะชวนคุยว่าเฮ้ยถ้าเอไอมันแจ้งความเท็จแบบนี
0: ้
5: ทำธุรกรรมผิดพลาดเนี่ยส่งข้อมูลให้รัฐโดยไม่รู้อนุญาตเนี่ยใครจะต้องรับผิดชอบอันนี้เป็นquestionใช่ไหมเพราะเอไอมันทำกับใคร
0: ครับ
5: ใช่ไหมมันสามารถสร้างตัวตนสามารถสื่อสารเขาทำให้ข้อมูลน่าเชื่อถือสามารถลงทุนทำแทนมนุษย์เพราะนั้นถ้าเราไม่ยุติตรวจสอบไม่มีการตรวจเขาชอบเราตายเพราะว่ามันก็ทำมันไปเรื่อยอ่ะตอนนี
0: ้
5: นะแล้วคนอ่านข่าวก็เสพไปเรื่อยแล้วยิ่งเชื่อถือว่ามาจากข่าวชื่อดังอีกเฮ้ยเขาต้องเขียนจริงจริงแน่เลยเขาต้องดีแน่เลยข่าวนี้มันจะไปกันใหญ่เลยอันนี้คือสิ่งที่อยากเตือนไว้ว่ามันจะมีแบบนี
0: ้ครับคือเรื่องของ AI ในประเทศไทยบ้างนะฮะมีโอกาสจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นไหมอาจารย์ในข่าวต่างประเทศแบบนี้
5: คือคำว่า AI ในประเทศไทยของโยหมายถึงอะไรหมายถึงการใช้งานหรือหมายถึงโมเดลที่ประเทศไทยเราผลิตขึ้นมาเอง
0: โอเคการใช้งานครับอาจารย
5: ์ถ้าการใช้งานแล้วโอกาสเกิดขึ้นสูงมากเพราะว่าเราใช้โมเดลของเมืองนอกหมดเลยไอ้ที่มันเกิดขึ้นนี่คือโมเดลดังๆเท่านั้นเลยโมเดลเนี่ยมันไม่ได้มีการเร็วมันได้มีความฉลาดเพียงพอที่จะรู้ตรงนี
0: ้ครับ
5: มันแต่ต่อไปมันอาจจะฉลาดขึ้นมาจะรู้ว่าเว็บไซต์เนี่ยข่าวเนี่ยมันไปค้นดูแล้วไม่จริงอย่าไปเชื่อมันอาจจะฉลาดขนาดนั้นก็ได้ถูกไหมที่แบบว่าเรามีข่าวแล้วก็โยนไปให้มันแล้วมันบอกโอ้ยนี่ยังไม่อ่านเลยไร้สาระไม่จริงหรอกนี่เราอยากได้เครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้มากกว่าประมาณนั้น
0: ครับเรื่องของ AI agent ฟังดูเหมือนว่ายิ่งมีมันก็ดูเหมือนจะสร้างปัญหาถ้าเกิดว่าเราไม่มีระบบตรวจจับรวมทั้งระบบเรื่องความรับผิดชอบที่อาจารย์ตั้งคำถามนะซึ่งในประเทศไทยเรามีกฎหมายอะไรพวกนี้เตรียมไว้หรือยังฮะครับอาจารย์ครับ
5: ครับ
0: โอเคครับเมื่อสักครู่คือได้สอบถามอาจารย์นะฮะถึงเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็ถ้าเกิดมันเกิดเรื่องแบบนี้ในไทย เรามีกฎหมายหรือเราจะต้องใช้กฎหมายประมาณไหนนะครับในการจัดการเกี่ยวกับ AI
5: เป็นคำถามที่ดีเป็นสายที่ดี
0: ครับ
5: คือตอนนี้มันจะขาดคนรับผิดชอบถูกไห
0: ม
5: แต่จริงๆแล้ว AI เช่นนี้มันรันด้วยตัวเองไม่ได้ถูกไหมค
0: ุณโยมันต้องมีคน
5: มันต้องมีคนไปเซตมันไอ้คนที่เซตมันอย่างไรความรับผิดชอบเนี่ยน่าจะเป็นคนรับผิดชอบแต่ว่าเราอาจจะจับมือใครดมไม่ได้ก็ได้ว่าใครเป็นคนเซตเอเจนต์ตัวนี้ก็ได
0: ้
5: ถ้ากฎหมายมันยังเอื้อมือไปไม่ถึงนะก็เลยเซตไว้อัพรันเซิร์ฟเวอร์สัก 4-5 โนดนะอาจจะรันเอเจนต์ที่รันที่บ้านได้นะ
0: ร
5: ันที่บ้านได้คุณโยอาจจะรันคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้าน 4-5 ตัวเหมือนคุณบิตคอยอะไรเงี้ยแต่คุณโยก็อโนนิมัสไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ที่นึงเอาชื่อคนอื่นไปเช่ามันก็เป็นไปได้เพราะนักการจะตามหาคนทำในบอกตัวยากอันนี้คงไม่ได้สมัครชื่อมันเองหรืออะไรแบบนี้แล้วก็จะตามจับกว่าจะอะไรกันอีกคงจะต้องล้าหลังมันอ่ะคงไม่ทันนะไอเหตุการณ์ความพินาศจากการสเปรดข่าวสารพวกนี้มันก็จะไปไกลแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอยู่อย่างนึงก็คือคุณโยอาจจะต้องอ่านของฮาร์วาร์ดนะฮาร์วาร์ดเขาเรียกว่าซอร์ทแฮกกิ้ง
0: ใช
5: ่ไหม
0: ครับเคยได้ยิน
5: ซอร์ทแฮกกิ้งผมเคยคุยกับคุณโยมาแล้วเรื่องนี้นานแล้ว
0: ใช่ครับ
5: เคยเขียนลงในหนังสือผมด้วย
0: ครับ
5: ก็คือว่าไอ้สำนักข่าวที่ชื่อดังรอยเตอร์ CNBC News เนี่ยมันตรวจสอบข่าวมาดิมไปเอาสำนักข่าวอะไรบ้าๆบอๆมาก็ไม่รู้อะไรเงี้ย
0: ครับ
5: อันนี้เรื่องเดียวกันเลยแต่เพียงแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยมันมีคนเขียนไว้เพื่อจะรอให้ปลามาคุบเกียร
0: ์ครับ
5: มันก็คือแบบถ้าไม่มาอ่านเจอตรงนี้มันก็ไม่ได้เอาไปถูกป่ะแต่ในโลก AI นี่ไม่ใช่แล้วมันไม่มีคนเขียนมันเขียนมันเองเลยแล้วมันก็วางยาของมันไว้เลยตามจุดต่างๆเลยทำเว็บปลอมเสร็จสับเลยนักข่าว7คนสำนักข่าว15สำนักข่าวนี่มันแบบมันชั่วร้ายขนาดนั้นเลยแล้วมันไม่มีเหนื่อยไม่มีหยุดด้วยผลิตคอนเทนต์เหมือนกับหลวงตาบุญจริงมาอย่างเงี้ยโหลานเลยเพราะนั้นตอนนี้ Google เนี่ยจึงใช้อัลกอริทึมเพจเรนเนี่ยช่วยอะไรว่าถ้าเนื้อหามันเยอะแล้วมันมาจาก AI เนี่ยเขาจะทิ้งเลยไม่เอาไม่เอามาอินเด็กซ์ให
0: ้
5: เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอยากจะบอกทุกคนว่าอย่าเขียนเยอะเกิน มันจะเป็นขยะอินเทอร์เน็ตเขียนแต่น้อยแต่เอาเนื้อเอาแบบ

0: ากจนแบบชุดชัวร์ก่อนแชร์จะเอาข่าวอะไรมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็มีคนพูดชัวร์ก่อนแชร์ว่าเขาจะปิดถนนแถวปทุมวันนะ
1: ครับ
0: ประชุม World Bank เนี่ยปรากฏว่าชัวร์ก่อนแชร์บอกว่าประชุมกันแล้วไม่ปิดละตกลงปิดหรือไม่ปิดเนี่ยผมใช้ไอตรวจสอบได้ไหมว่าตกลงปิดถนนหรือไม่ปิดถนนหรือผมรอฟังชัวร์ก่อนแชร์หรือถ้าเกิดมันมีซอสหลายซอสว่าประชุมกันแล้วเนี่ยสำนักงานหลวงแห่งชาติประชุมกันแล้ว
1: ครับ
0: คุณโยไปเจอตรงนี้พอดีมีคนตำรวจนั่งประชุมกันคุณโยว่าปิดปรากฏว่าไอ้ที่ประชุมนี่ปลอมหมดเลยคุณโยจะรู้ได้ไงอ่ะคุณโยจะรู้ได้ไงอ่ะเพราะคุณโยต้องสกิลมากเลยนะ
1: ครับ
0: ต้องสกิลมาก
1: ได้เลยครับท่านก็เรียกว่าเป็นความท้าทายที่เราจะต้องเตรียมตัวและเตรียมรับนะฮะทุกอาชีพเลยวันนี้ก็น่าจะโดนในกลุ่มของนักข่าวที่จะต้องระมัดระวังมากขึ้นฮะ
0: ก็พวกเราก็แนะนำนิดนึงว่าอย่าไปเชื่ออะไรง่าย
1: ๆครับ
0: พยายามหาจากหลายซอสพูดคุยโทรศัพท์เช็ควิชาดั้งเดิมวิธีการดั้งเดิมอาจจะใช้งานได้
1: อ
0: ย่าเพิ่งไปหลงเชื่อกระต่ายตื่นตัวอะไรมากเดี๋ยวมันจะทำให้เราเข้าใจผิดฮะแล้วก็อย่าเพิ่งแชร์อะไร
1: ครับ
0: ถ้าเราได้รับอะไรมาวันนั้นผมจำได้ระเบิดที่เอราวัณ
1: ครับ
0: คนตายเยอะมากเลยผมอยู่ห่างจากนั้นไม่เกิน5นาที
1: ครับ
0: ก็มีข่าวบอกว่าพรุ่งนี้โรงเรียนปิดโอ้ยผมแชร์ใหญ่เลยปรากฏผ่านมา15นาทีโรงเรียนไม่ปิดเป็นเฟคนิวที่อาจารย์ปริญญามั่วเองเลยอ่ะตั้งแต่วันนั้นมานะผมเลยสอนตัวเองเลยว่าผมจะไม่แชร์อะไรแล้วเพราะว่าผมยังไม่รู้เลยมันจริงเปล่าอะไรแต่ตอนนั้นผมอยู่ตรงใกล้ๆที่มันระเบิดไงผมก็ตกใจผมก
1: ็
0: กินไปเขาด้วยไง
1: ได้ครับอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อคิดที่ดีให้กับพวกเราในการเตรียมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในยุค AI นะครับไม่ใช่เพียงความสะดวกขึ้นแต่ว่าข้อมูลที่จะเป็นขยะหรือข้อมูลที่จะเชื่อถือไม่ได้เนี่ยมันก็จะมากยิ่งขึ้นด้วยอย่างที่เราได้ฟังจากตัวอย่าง2ข่าวนี้นะครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับผม
1: ขอบคุณครับ
0: ส
1: วัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีวันอาทิตย์ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับอาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท ASIS Professional Center จำกัดและบริษัท Cybertron จำกัดนะครับ
2: ค่ะ
1: ต้องถามคุณกู้แล้วตกลงปิดถนนไหมฮะก็สรุปว่ามีข่าวล่าสุดนะครับที่อาจารย์ปริญญาเกริ่นไว้เมื่อสักครู่นะฮ
2: ะ
1: แล้วก็หลังจากนั้นท่านโฆษกนะครับท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพ
2: อ
1: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าไม่มีการปิดถนนนะครับเอกสารที่แชร์กันว่าจะปิดแยกนั้นแยกนี้เนี่ยอันนี้เป็นเอกสารจริงนะครับเป็นเอกสารจริงที่ทางสน.ลุมพินีมีการเสนอเพื่อพิจารณาว่าควรจะปิดแต่ว่าสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยก็จะไม่มีการปิดโดยถาวรตามเอกสารที่แชร์กันนะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นมีการอาจจะเป็นบางช่วงอาจจะเป็นอะไรก็ดูแลเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วกันนะฮะสัปดาห์เดียวคนกรุงเทพซึ่งเราก็หลายคนในกรุงเทพก็คงอยู่บ้านนะฮะแล้วก็การเดินทางช่วงนั้นเขาให้หยุดก็คือเพื่อจะได้ไม่ต้องไปทำให้เกิดการจราจรให้แน่นอะไรแบบนี้นะครับเพื่อที่จะได้ดำเนินการเป็นเจ้าบ้านต้อนรับคนต่างๆจากนานาชาติมาได้ในการประชุมแถวศูนย์เศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือไม่มีการปิดจราจรนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมพร้อมแผนกรณีเหตุฉุกเฉินนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็จะแต่ก็คงจะมีการปิดเป็นช่วงๆแหละในช่วงที่มีคนเดินทางคนสำคัญเดินทางเข้าออกเดินทางจากโรงแรมไปที่นั่นที่นี่ยังไงก็คงจะต้องมีความเข้มงวดขึ้นอยู่แล้วนะครับดังนั้นไม่จำเป็นก็ไม่ต้องผ่านไปนะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นโอกาสที่ท่านได้ใช้ชีวิตในกรุงเทพในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วกันนะครับใช้รถสาธารณะเป็นหลักนะฮะก็โดยรวมเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่อาจารย์ปริญญาพูดถึงเนี่ยทั้งสองข่าวที่ว่ามาเนี่ยเราก็เริ่มเห็นในประเทศไทยกันบ้างนะครับว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวกับ AI ที่เชื่อถือไม่ได้เนี่ยออกมาเยอะนะครับเพราะว่าข้อมูลจาก AI เนี่ยมันสร้างง่ายแล้วก็การแพร่กระจายก็แพร่กระจายต่อง่ายแต่ก็อย่างที่อาจารย์พูดถึงไปแล้วนะแล้วก็ตรงกับที่อาจารย์วิเคราะห์มาหลายปีแล้วนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย AI เขาจะต้องกีดกันข้อมูลจาก AI ด้วยกันนะครับดังนั้นใครที่เช่นจะทำเพจจะทำเว็บข่าวแล้วหวังว่าใช้ AI

0: ไอเขียนได้เยอะเว็บเราจะได้ไปติดอันดับเนี่ยตอนนี้ Google ก็มีการให้แนวทางมาแล้วว่าถ้าคุณใช้ AI อันดับคุณอาจจะไม่ได้สูงเสมอไปนะครับและอาจจะถูกกรองทิ้งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเพราะจริงๆคือ Google ไม่ได้บอกว่าจะกรอง AI ออกหมดนะแต่ว่าหมายถึงว่าข้อมูล AI มักจะถูกจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มที่ quality คุณภาพต่ำนะครับพอคุณภาพต่ำเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ถูกค้นพบได้ง่ายนักนะฮะอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมพยายามหาภาพ AI นะหายากมากเลยหาด้วย Google เนี่ยแบบอยากจะดูภาพ AI ที่คนสร้างขึ้นมาโอ้โหหาไม่เจอมันไม่ค่อยขึ้นมาเลยอ่ะนะก็น่าจะเป็นเพราะด้วยเหตุนี้หรือเปล่านะครับที่ภาพ AI เนี่ยไม่ได้ถูกโผล่ขึ้นมาเพราะว่าจริงๆ Google เองเนี่ยเคยทำผิดนะเกี่ยวกับเรื่องภาพ AI
1: ยังไงนะพี่
0: คือมันมีคนใช้ AI สร้างภาพที่เป็นภาพที่เป็นเหตุการณ์ในอดีตเป็นภาพเหตุการณ์เป็นภาพวาดของจิตรกรอะไรแบบนี
1: ้
0: นะครับซึ่งเขามีใครบางคนหนึ่งใช้ AI สร้างภาพเหล่านี้ขึ้นมาใหม
1: ่
0: แล้วปรากฏว่าเวลา Google แสดงผลการค้นหา Google ด้วยระบบอัตโนมัติก็เอาภาพที่ใช้ AI เนี่ยไปขึ้นราวกับว่าเป็นปะปนอยู่กับภาพจริงซึ่งก็เลยทำให้ความน่าเชื่อถือมันตกต่ำนะทันทีที่ Google ทราบเนี่ยเขาก็เอาลงอยู่แล้วอันนี้คือเหตุการณ์สัก2ปีมาแล้วนะครับก็เข้าใจว่าหลังจากนั้นน่ะ Google น่าจะระมัดระวังมากที่จะเอาเรื่องหรือผลงานของ AI มาแสดงผลโดยเฉพาะการแสดงผลรวมกับเรื่องเดียวกันในหัวข้อเดียวกันนะครับรวมกับเรื่องอื่นๆที่แน่ใจว่าเป็นฝีมือของมนุษย์หรือเป็นภาพถ่ายจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ AI ตอนนี้ก็มีความระวัง2ข่าวที่อาจารย์ปริญญาพูดไปข่าวหนึ่งก็คือมีการใช้ AI สร้างข่าวปลอมขึ้นมาแล้วก็ไปหลอกสำนักข่าวแล้วก็มันเข้ากับทฤษฎีที่เรียกว่าซอร์สแฮกกิ้งนะครับก็คือการบิดเบือนตั้งแต่ต้นต่อที่ว่านี้ก็คือแหล่งข่าวเลยก็สร้างแหล่งข่าวปลอมเพื่อจะได้หลอกสื่อใหญ่แล้วสื่อใหญ่ก็จะได้เอาไปขยายผลต่อนะครับอันนี้เป็นสูตรที่เรียกว่า source hacking แล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องที่มีการค้นพบว่า AI ไปแจ้งความเท็จ
1: อ
0: ันนี้ก็แปลกๆหน่อยนะฮะแต่ก็เป็นเรื่องที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องที่บริษัท AI เนี่ยเขาเอามาเล่าเองนะครับเขียนบันทึกออกมาเล่าว่ามันเกิดเรื่องแนวนี้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องระมัดระวังอันเกี่ยวข้องกับ AI แต่ถามว่าตอนนี้จะอันดูนะย้อนกลับไปยุคก่อน AI ได้ไหมเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับก็เหมือนเราจะย้อนกลับไปยุคที่ไม่มีพร้อมเพย์ได้ไหมสแกนอะอยู่แบบว่าสแกนจ่ายไม่ได้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนย้อนไปไม่ได้แหละเราย้อนไปยุคที่โอนเงินเสียค่าธรรมเนียม10บาทเนี่ยข้ามธนาคารอะเราน่าจะย้อนไปไม่ได้แล้วถ้าน่าจะย้อนไปไม่ได้แล้วถ้าย้อนไปเนี่ยน่าจะเดือดร้อนกันมากๆแหละเรื่อง AI ก็เช่นกันนะครับเราคงย้อนกลับไม่ได้แล้วดังนั้นเราก็ไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีผลอะไรตามมาเนี่ยเราก็เตรียมตัวไว้ให้ดีเตรียมรับไว้ให้ดีนะครับในความเป็นมนุษย์เราก็คือเมื่อเห็นอะไรบนสื่อเชื่อถือให้ยากๆหน่อยนะครับอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆถ้ามันสำคัญกับเราแล้วเราต้องปฏิบัติตามคิดไว้ก่อนว่ามันอาจจะเป็น AI ก็ได้คิดไว้ก่อนว่ามันอาจจะไม่จริงก็ได้แล้วก็ตรวจสอบก่อนนะครับถ้าเราจะแชร์ต่อซึ่งเวลาการแชร์เนี่ยก็คือหมายถึงว่าเรากำลังจะร่วมรับผิดชอบกับข้อความนั้นแล้วนะเวลาเราแชร์เนี่ยเราต้องร่วมเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเนี่ยก็ตรวจสอบก่อนจะไปแชร์ต่อนะไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเป็นเครื่องมือของคนที่แชร์ข้อความเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็พิจารณาดีๆก่อนส่งต่อนะครับคุณเทียนท่าฉลอมส่งคำกลอนมานะครับมีส่งมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าพี่เทียนสถานการณ์น้ำท่วมที่บ้านดีหรือยังนะฮะแต่ว่าก็เอาใจช่วยให้กำลังใจนะครับขอบคุณมากๆเลยที่ยังอยู่ด้วยกันฟังรายการกันอยู่ด้วยนะแม้ว่าจะประสบอุทกภัยเหมือนกันนะครับชั่วก่อนแชร์แลแล้วรู้เรื่องราวคอยไขข่าวใครข้องคงเคลียร์ได้วันอาทิตย์ชิดใกล้สบายใจไม่ห่างไกลโยกู้ได้รู้ไว จะได้รู้ไวนะฮะ ขอบคุณนะครับก็เป็นคำกลอนมีคำว่าสบายใจมาเนี่ยแสดงว่าคนแต่งเองก็คงจะสบายใจแล้วเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะ
0: ท่านอื่นๆทักมาใน ใน Facebook เหมือนกันนะคุณกู้
1: ใช่ค่ะก็มีคุณบินนะคะบอกว่าขอบคุณมากได้ประโยชน์มากๆนะคะแล้วก็มีพี่สสิมานะคะสวัสดีเรามาแล้วก็มีคนบอกว่ามิจฉาชีพเขาไม่รู้จักบาปบุญเลยเหรอเนี่ยแล้วก็ใน TikTok ก็มีเหมือนกันนะคะที่เข้ามาพูดคุยค่ะก็มาบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้เคยได้ยินมาบ่อยแล้วด้วยที่เราเตือนภัยกันนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จริงๆพูดคล้ายๆกับพี่ที่ทักมาทางไลน์นะบอกว่าให้ประกาศไปเลยหน้าเสาธงหน้าหน่วยงานต่างๆนะคะ
0: จริงๆทุกคนควรจะมีแบบนั้นแหละอ่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะผมพีระพลอนุตรสดคุณสวภาพรัตนพงษ์ชวนแชร์วิกเอ็นลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์วิกเอ็น

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือรัฐบาลเตือนเฝ้าระวังดินถล่มน้ำป่าไหลหลาก15จังหวัด29อำเภอช่วง 11-13 ตุลาคมสั่งทศ.ติดตามฝนสะสมใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนช่วยเหลือประชาชนทันทีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยง15จังหวัด29อำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากระหว่าง 11-13 ตุลาคมนี้โดยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงจากฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งแจ้งเตือนประชาชนและเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีหากเกิดเหตุเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินนางสาวลลิดากล่าวว่าพื้นที่เฝ้าระวังแบ่งเป็น3ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือ3จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดตากอำเภอพบพระและอุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่และจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอคลองลานภาคกลาง2จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานและบางสะพานน้อยภาคใต้10จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดกระบี่อำเภอเขาพนมและคลองท่อมจังหวัดพังงาอำเภอเมืองพังงาคูระบุรีทับปุดและเกาะยาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอช้างกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะท่าฉางพนมและวิภาวดีจังหวัดชุมพรอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองอำเภอสุขสำราญกระเปอและเมืองระนองจังหวัดสตูลอำเภอเมืองสตูลควนกาหลงจังหวัดสงขลาอำเภอรัตภูมิจังหวัดตรังอำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวและจังหวัดยะลาอำเภอบันนังสตาและทานโตนอกจากนี้ระบบเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้ายังประเมินพบพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดภาคใต้กรมทรัพยากรธรณีจึงประสานเครือข่ายเฝ้าระวังธรณีภัยพิบัติให้ติดตามและตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสั่งเร่งช่วยเหลือพระสงฆ์ถูกน้ำป่าพัดลอยคอติดต้นไม้เบื้องต้นช่วยได้7รูปเหลือ1รูปจัญญาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
1: นางสาวธิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงมือที่เร่งด่วนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอปากท่อมีกระแสน้ำรุนแรงจนเกิดเหตุระทึกขวัญเมื่อกระแสน้ำได้พัดพารถยนต์ของคณะสงฆ์และแม่ชีตกลงไปในลำห้วยบริเวณซอยวัดป่ามหาอุดมพรตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อทำให้พระสงฆ์ต้องลอยคอพยายามไปเกาะต้นไม้เพื่อเอาชีวิตรอดทันทีที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากรายงานเบื้องต้นทราบว่าคณะสงฆ์ที่มากับรถยนต์คันดังกล่าวมีทั้งหมด8รูปล่าสุดช่วยเหลือมาได้แล้ว7รูปส่วนอีก1รูปยังคงเกาะอยู่กับต้นไม้ท่ามกลางกระแสน้ำที่รุนแรงเจ้าหน้าที่พยายามเร่งนำเรือเข้าไปช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถขณะที่การทำงานยากลำบากเนื่องจากต้องฝากกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวและรุนแรงมากขณะที่แม่ชีที่เดินทางมาด้วยการได้รับการช่วยเหลือปลอดภัยแล้วทางนี้ผู้ราชการจังหวัดได้สั่งทุกหน่วยงานบูรณาการช่วยเหลือพระสงฆ์ที่เหลืออีกหนึ่งรูปให้ได้ปลอดภัยโดยเร็วพร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดทั้งกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบตลอด24ชั่วโมงจัญญาแก้วน้อยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะกทม.ปรับแผนระดม12เขตบัดดี้ลุยเคลียร์ขยะเคหะร่มเกล้าลาดกระบังตั้งเป้าจบใน3วันคืนพื้นที่สะอาดปลอดภัยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลและนายพรพรหมวิกิเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และล้างทำความสะอาดพื้นที่ที่บริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติทั้งนี้นายพรพรมและนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครได้ประชุมผู้อำนวยการเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับแผนการจัดเก็บและกำจัดขยะตกค้างหลังสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงโดยปรับรูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการแบ่งโซนพื้นที่และถนนสายหลักมอบหมายสำนักงานเขตบัดดี้ร่วมรับผิดชอบพื้นที่อย่างชัดเจนพร้อมตั้งเป้าหมายเร่งจัดเก็บขยะและฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จใน3วันสำหรับปฏิบัติการวันนี้กรุงเทพมหานครระดมกำลังเจ้าหน้าที่รวม 1,424 คนจากสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตบัดดี้พร้อมยานพาหนะสำหรับขนย้ายขยะ106คันลงพื้นที่เร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ขยะครัวเรือนและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเพื่อคืนความสะอาดและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดถนนหลายสายจังหวัดกาญจนบุรีน้ำท่วมหนักติดขัดยาวเป็นกิโลเจ้าหน้าที่เร่งอำนวยความสะดวกด้านจราจรพลตำรวจตรีพศวีเรืองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจเอกชัยรัตน์บัวขมผู้กำกับการสภ.เมืองกาญจนบุรีร่วมกันสั่งการเจ้าหน้าที่จราจรสภ.เมืองกาญจนบุรีอำนวยความสะดวกจราจรไปตามเส้นทางต่างๆในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งถนนแสงชูโตสาย324อู่ทองและถนนพัฒนาการถนนสายบายพาสพบว่าหลายจุดมีน้ำท่วมขังรอการระบายรถเล็กไม่สามารถผ่านได้บางจุดสามารถผ่านไปได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังบางจุดน้ำท่วมค่อนข้างสูงมีรถยนต์ประชาชนจอดเสียอยู่กลางถนนเจ้าหน้าที่จราจรต้องเข้าให้ความช่วยเหลือเพื่อให้สามารถเดินทางต่อไปได้ขณะที่สังคมออนไลน์มีการถ่ายทั้งคลิปวิดีโอและภาพนิ่งสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีแล้วนำมาโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวรวมเพจกลุ่มกันอย่างกว้างขวางซึ่งถือว่าเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่มีแผนเดินทางไปตามเส้นทางนั้นให้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นอย่าใดก็ตามฝากเตือนประชาชนที่เดินเท้าอย่าเข้าใกล้หรือเผลอจับเสาไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมขังโดยเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวMCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @MCOT Academy

0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 น. ถึง 7:30 น. กับนายวัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ล้มได้ลุกไวไปต่อประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะครับวันนี้อาจจะมีอุอีอุอีนิดหน่อยนะครับเมื่อวานไปดูคอนเสิร์ตมา5ชั่วโมงเต็มโอ้โหสุดยอดเอทามเป็นคนจัดวันนี้เลยอาจจะเสียงเสริงอาจจะระบบทางเดินหายใจอาจจะไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรฮะเพราะแขกรับเชิญผมนี่โอ้โหน้องเขาคุยเก่งมากนะฮะแล้วเขายังมีอาชีพเสริมนะฮะไม่รู้เอาเวลาที่ไหนไปทำนะฮะเป็นพิธีกรนะฮะสามารถที่จะพูดคุยกับคนนู้นคนนี้อะไรสบายเลยจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมถามเสร็จปุ๊บผมเดินไปข้างนอกก็ได้ นะอ้าวพบเลยนะครับคุณโบครับคุณณชาจึงการกุลเป็น CEO แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทที่มีชื่อเอาภาษาอังกฤษก่อนนะครับว่าคันนา Groceries เดี๋ยวพอผมหยิบให้ดูปุ๊บแล้วก็ท่านบอกอ๋อนั่นเองนะฮะเข้ารายการเลยครับโบขอบคุณมากครับ
4: สวัสดี
3: ที่มาเป็นแขกพี่ยุ้ยวันนี้นะครับ
4: ยินดีมากมากเลยค่ะ
3: นัดกันปุบปับนิดนึง
4: ใช่ค่ะ
3: ต้องบอกที่มาที่ไปก่อนว่าทำไมถึงเกิดการนัดปุบปับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาพี่ก็ไปเข้าหลักสูตรของอสมทเรานี่แหละคือ CEOs of ASEAN รุ่น3ปรากฏว่าเขาเชิญนักวิชาการท่านหนึ่งเก่งมากเขียนหนังสือก็เยอะคุยก็โอ้โหคุยเนี่ยให้คุย 3-4 ชั่วโมงก็ยาวเท่าคอนเสิร์ตที่พี่ไปดูมาก็สามารถ เขามีชื่อว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาร์มตั้งนิรันดร เขาพูดถึงโบประมาณ3ครั้ง
4: โอ้โห
3: แล้วเวลาที่ address เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวผมขอเล่าที่เพื่อนผมเขาไปทำให้นิดนึงนะแล้วเฮ้ยเอาแล้วเพื่อนเพื่อนอุ้ยนั่นแหละครับคือที่มาที่ไปนะครับก็เลยไม่รอช้าแล้วนะฮะงานนี้รีบนัดน้องโบทันทีนะครับบอกโบอาจารย์อาร์มเอ่ยถึงนะในหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่น3โบมาเป็นแขกพี่นะน้องก็ใจดีใจดีนะครับบอกว่าได้เลย
4: ต้องมาค่ะพี่ยุ้ยเชิญขนาดนี้นะคะก็เลยต้องขออนุญาตมา
3: โอ้ยอย่าเกรงใจมากนี่แฟนคลับเข้ามาแล้วนะคุณสุวัชชัยเข้ามาทักทายแล้วนะครับคุณหนึ่งนะสมหาไทยเข้ามาทักทายแล้วนะครับคุณโบสู้ๆมาแล้วนะครับนอกเหนือจากแฟนประจำของรายการคือคุณสุประชัยและคุณขจรเกียรตินะครับท่านอื่นก็เริ่มมาแล้วนะฮะอ้าวมาครับมาว่ากันกันนะฮะที่ผมบอกว่าถ้าผมยกผลิตภัณฑ์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหลายท่านจะอ๋อเลยเอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะเนี่ยฮะท่านผู้ชมต้องฟังฮะถ้าผมยกขึ้นมาแบบนี้เริ่มคุ้นไหมฮะยิ่งใครเป็นแฟนบิ๊กซีนะฮะใครเป็นแฟนบิ๊กซีปุ๊บเนี่ยเดินไปนี่อ๋อเลยทันทีเลยนะฮะนี่นะครับเห็นไหมฮะคุณไหมคุณแบรนด์นี้ไหมฮะนี่ฮะคุณไหมฮะนี่แหละครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของขนมขบเคี้ยวชื่อดังอันนี้นะครับแต่ทำไมถึงชื่อคันนาหรืออะไรเดี๋ยวเราค่อยคุยไปนะฮะโบจ๋าเล่าเรื่องราวตั้งแต่สมัยเป็นเด็กหญิงณชานิดนึงก่อนโบเป็นลูกคนไหนคือเท่าไหร่พี่น้องกี่คนอะไรยังไงเชิญเลยครับ
4: โบเป็นลูกสาวคนเดียวนะคะของที่บ้านแล้วก็เป็นลูกสาวคนสุดท้องของคุณพ
3: ่
4: อเพราะฉะนั้นก็จะมีพี่ชาย2คนแล้วก็มีโบเป็นคนสุดท้องที่จริงๆที่บ้านโบค่ะทำธุรกิจที่เกี่ยวกับ building materials วัสดุก่อสร้างของที่มันเป็นฮาร์ดแวร์สุดๆเลยค่ะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่

0: ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่สมัยยังเด็กน้อยนะคะ
1: แ
0: ล้วก็ตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมอะค่ะตอนม.5เนาะโบก็ไปเรียนที่ FS ที่ อเมริกาไปแลกเปลี่ยนค่ะ
1: อุ๊ยลูกสาวคนเดียวคุณพ่ออนุญาตหรือ
0: ใช่ก็ไปด้วยความที่คุณพ่อก็บอกว่าตอนนั้นยังเป็นเด็กน้อยที่ค่อนข้างขี้อายค่ะแล้วคุณพ่อก็บอกว่าเออไปเถอะลูกไปลองดูว่าจะเป็นยังไงคุณพ่อก็จริงๆเขามีห่วงเยอะมากคือห่วงเรื่องแบบพอเป็นประเทศฝรั่งเนาะเขาก็จะรู้สึกว่าเดี๋ยวลูกสาวจะต้องไปเจออะไรเยอะแยะอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่ากลับมาแล้วคนละเรื่องคุณพ่อบอกว่ากลับมาเป็นผู้หญิงที่จากที่ไม่ค่อยสุงสิงกับใครก็กล้าพูดมากกล้าเต้นกล้าโชว์กล้าแสดงออกในที่สาธารณะ
1: โบจ๋าโบเคยไม่สุงสิงกับใครด้วย
0: แต่ตอนนั้นคือจุดเปลี่ยนเลย
1: นี่พี่ติงนั่งดูอยู่กับเราตาเลยนี่ผมอุ้ยทำไมไปแซวน้องแบบนั้น
0: เราเคยมียุคนั้นเรามียุคมืดที่เรารู้สึกว่าเราแบบไม่ค่อยมั่นใจค่ะแล้วคุณพ่อบอกว่ากลับมารอบนี้เหมือนได้ลูกสาวคนใหม
1: ่ว้าว
0: ซึ่งเราก็ไม่รู้เนาะคือเราด้วยความที่เราเป็นตัวของตัวเองเราก็เลยแบบอ๋อเหรอคะคุณพ่อขนาดนั้นแล้วก็พอกลับมาจากม.5เสร็จปุ๊บก็สอบเข้าที่รัฐศาสตร์จุฬา
1: ครับโบโทษนิดเดียวโบข้ามสำคัญไปนิดนึง
0: ค่ะ
1: โบเรียนมัธยมปลายที่ไหน
0: สาธิตปฐุมวันค่ะสาธิตมสวปฐุมวันสีน้ำเงินชมพู
1: อยากได้ยินแค่ประโยคนี้รุ่นอะไรจ๊ะ
0: รุ่นอะไรนะคะรุ่น47
1: รุ่นเดียวกันอาร์มนั่นแหละแต่อาร์มก็ EPTS
0: ใช่
1: โอเคแล้วก็ไปสอบเข้า
0: แล้วก็ไปสอบรัฐศาสตร์จุฬาภาคความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยสอบแค่เพราะรู้สึกว่าชอบภาษาอยากจะเรียนรู้ภาษาต่างชาติค่ะที่ทำให้เราได้เห็นโลกกว้างมากขึ้นก็เลยไปสอบแล้วก็ระหว่างตอนเรียนอ่ะก็รู้สึกว่ามันได้ระบบความคิดดีเนาะมันได้ทั้งเรื่องของการบู๊บุ๋นเจรจายังไงให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการโดยที่ฝั่งตรงข้ามไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรกำลังมีกลยุทธ์อะไร
1: ที่รัฐศาสตร์จุฬาเนี่ยแหละ
0: ใช่
1: สิงห์ดำรุ่นอะไรเนี่ย
0: รุ่น58ค่ะ
1: รุ่น58รู้ไหมว่าพี่ยุ้ยก็เป็น
0: พี่ยุ้ยจริงเหรอคะ
1: จริงเฮ้ยเราเหมือนกันมากเลยไม่รู้เลย
0: สิงดำรุ่นไหนคะ
1: โอ้ยอย่าเลยเพราะว่ามันจะห่าง
0: เราจะไม่พูดเรื่องตัวเลขในที่นี
1: ้35
0: น
1: ะ
0: ฮ
1: ะแล้วเข้าไปทำกิจกรรมไหม
0: ทำเยอะมากค่ะรู้สึกว่าได้เจอมุมที่เราไม่เคยทำมาก่อนเช่นแบบพวกเรื่องโตวาทีจากที่บอกว่าพอเริ่มมีพื้นฐานจากการไปแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะตอนนี้ก็เลยเริ่มรู้สึกว่าอุ้ยเราใช้เสียงเราได้นี่นาเราสามารถสื่อถึงสิ่งที่เราคิดได
1: ้
0: ก็เลยเริ่มโตวาทีเพราะรู้สึกว่าตอนนั้นอะเริ่มได้หน่อความคิดกรอบความคิดแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากจะเอาคอนเซปต์ของการคิดเหล่านี้ไปลองดูซิว่าพอไปดิสคัสกับคนอื่นอะมันจะชนะได้หรือเปล่าก็เลยได้รางวัลกลับมาด้วยค่ะ
1: นี่ นี่คือความเปลี่ยนแปลงเลยโทษนะจากลูกคุณหนูอะที่คุณพ่อสักเสียวๆอยู่ว่าเฮ้ย จะสู้โลกได้ไหมจะเผชิญโลกได้ไหมจะอยู่บนโลกของความเป็นจริงได้ไหมคือไปอเมริกา AFS แค่ปีเดียวกลับมาปุ๊บเนี่ยฮะ
0: พี่ยุ้ยบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่ามันทำให้เราต้องเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ต้องแกร่งพอที่จะทั้งเข้าใจโลกแล้วก็ทั้งรู้สึกรักโลกภายนอกให้ได้เราจะเกิดความรักจากอะไรเกิดความรักจากสิ่งที่เราเข้าใจว่าเขาเป็นแบบนี้และเราจะเข้าหาเขายังไงมันทำให้เรามองว่าโลกใบนี้มันเต็มไปด้วยความหลากหลายพี่ยุ้ยเราจะทำยังไงที่เราสามารถเป็น citizen of the world อะทำยังไงได้ให้เราเข้าถึงคนทุกกลุ่มได
1: ้โอ้โหนี่ความคิดความอ่านเขาตั้งแต่17-18เขาคิดอ่านอย่างนี้นะฮะอ่ะโบจ๋าเล่าเรื่องราวในรั้วรัฐศาสตร์จุฬานิดนึงก็คือเข้าไปเรียน IR ในปี2นะจ๊ะแล้วเสร็จแล้วโบก็ทำกิจกรรมคือโตวาทีเป็นหลักก็พี่ว่าน้องชนะแน่ๆเลยล่ะพี่ดีกว่าต้องมีถ้วยรางวัลมีอะไรแน่นอนอ่ะเพราะว่าพี่ดูแล้วมันไม่น่าจะแพ้ใคร
0: ใจมากเลย
1: นะแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นมีอะไรอีกไหมก่อนที่จะจบมีอะไรเล่าได้บ้าง
0: จริงๆตอนปี3มันต้องไปฝึกงานค่ะแล้วก็อาจารย์ใช่
1: ที่ไหน
0: อาจารย์ที่คณะแกก็น่ารักมากแกก็ส่งนิสิตคนเดียวนะคะไปที่สถานทูตเอกอัครราชทูตไทยในกรุงปักกิ่งซึ่ง
1: มีฝึกงานเมืองนอกด้วยเหรอ
0: ใช่
1: คณะเราเนี่ยนะ
0: แล้วเราก็แสดงความพร้อมกับอาจารย์ค่ะหนูจะทำให้อาจารย์ดูหนูทำได้ค่ะโดยที่ภาษาจีนตอนนั้นน่ะพี่ยุ้ยรู้เปล่าว่าตอนโบเรียนภาษาจีนที่รัฐศาสตร์อ
1: ่
0: ะโบตกด้วยอ่ะคือคะแนนแบบแย่มากฟังไม่รู้เรื่องเรียนไปก็ยังฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็บอกอาจารย์ว่าหนูขอไปค่ะ
1: แล้วทำไมถึงเรียนภาษาจีนทำไมถึงเรียนภาษาจีน
0: เพราะว่าตอนนั้นตอนเด็กๆถ้าพูดไปเขาก็จะรู้ว่าเราอยู่เท่าไหร่นะคะตอนบัวดู UBC แล้วมันก็มีรายการหนึ่งที่เป็นเหล่าซื้อคนจีนมาสอนเหล่าซื้อก็บอกว่าจีนก็太小了有没有大一点的呢 เออผมรู้สึกว่า
1: เฮ้ยพูดน่ารักมากเลย
0: นี่มันคืออะไรอ่ะมันเป็นภาษาที่มันมีจริตจักร้ามีน้ำเสียงแล้วรู้สึกว่าแบบมันมีความลึกซึ้งกว่าภาษาธรรมดาทั่วไปบอกเลยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราตกหลุมรักภาษาจีน
1: เฮ้ยอย่างนั้นเลย
0: ใช่
1: ชอบสำเนียงแบบนี้ลักษณะการพูดจาแบบนี้ tonation of voice แบบนี
0: ้
1: ตกหลุมรักภาษาจีนเลยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงขอให้อาจารย์ช่วยส่งหนูไปฝึกงาน3เดือนตอนปิดเทอม
0: ใช่ค่ะ
1: ที่สถานทูตไทยในกรุงปักกิ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: ไปเรียบร้อยเลยใช่ไหม
0: แล้วก็ไปเรียบร้อยไปแบบว่าช่วงเช้าก็ไปฝึกงานนะคะพอตกช่วงบ่ายเย็นเย็นมีเวลาว่างสิ่งเดียวที่โบจะเลือกทำ
1: คือ
0: หาห้างใหม่ๆแล้วก็ขี่จักรยานไปที่ที่เราจะไปได้ถึงด้วยจักรยานไปช้อปปิ้งชื่อจริงๆมันคือช้อปปิ้งแต่ดีเทลที่อยู่ภายใต้ช้อปปิ้งคือการที่โบเลือกไปดูตะกร้าของลูกค้าที่เดินอยู่ในซูเปอร์จีนตอนนั้นว่าเขาซื้ออะไรเขาชอบไปเดินที่ตรงไหนนะในห้างจุดไหนที่มันเป็นฮอตสปอตฮอตโซนเรดโซนที่สุดของห้าง
1: ครับ
0: แล้วเขาเลือกซื้อเพราะอะไรซึ่งสำหรับโบรู้สึกว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตอะลูกค้ากลุ่มใหญ่คือผู้หญิง
1: ครับ
0: แล้วพอเป็นผู้หญิงเนี่ยมันจะมีสายตาที่มีพิจารณามีวิจารณญาณในการดูสินค้าไม่เหมือนผู้ชาย
1: หยิบแล้วก็ไป
0: ผู้ชายหยิบแล้วไปผู้หญิงก็จะเด้อมีของใหม่เข้ามาดูทุกมุมทุกจุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วสิ่งที่ทำให้โบต้องไปหยุดดูนานก็คือว่าโบไปเห็นเอ๊ะทำไมโซนที่มันเป็นพวกผลไม้อะค่ะผลไม้สดเนี่ยโบก็ไปตอนนั้นก็เริ่มได้ภาษาจีนบ้างแล้วน้องก็ไปเห็นอันนี้จะก็ไทยหัวหลิวเหลียนก็เป็นนำเข้ามาจากไทยเป็นทุเรียนที่เป็นภูนี่แหละแต่ว่าทำไมขายสำหรับโบนะโบรู้สึกว่าขายราคาแพงกว่าที่เมืองที่บ้านเรามากแต่มันยังดูถูกกว่าในแง่ของทั้งคุณภาพแล้วก็ราคาและคุณค่าเมื่อเทียบกับทุเรียนที่มาเลเซีย
1: ยุคนั้นเดี๋ยวโทษนะโบปี3
0: ใช่ค่ะ
1: ปีย ังไม่ถึง20อ่ะ let's say ว่าประมาณ19ประมาณ19โบนี่โบรู้ตัวไหมว่าโบมีพื้นเกี่ยวกับเรื่องของการเจาะตลาดแบบเชิงลึกเนี่ยนะตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะการที่โบเชื่อไป observe เขาว่าเขาทำอะไรไงบ้างแล้วโบจดไว้หมดเนี่ยนะแล้วโบก็ไปสังเกตนู่นนี่นั่นเนี่ยเฮ้ยพี่ยุ้ยว่าเดี๋ยวอันเนี้ยมันจะต้องมาเชื่อมโยงกับอะไรที่เป็นโบทำปัจจุบันนี่แน่ๆเลยเพราะหนูทำด้วยความเคยชินทำด้วยความที่แบบว่าไม่รู้อันนี้มันเป็นวิธีปฏิบัติแล้วก็โอ้โหเก็บรายละเอียดอย่างนั้นเลย
0: พี่ยุ้ยโบรู้สึกว่าพฤติกรรมมนุษย์อ่ะเป็นอะไรที่มีความสลับซับซ้อนแล้วก็มีเสน่ห์มากมีความน่าสนใจมากในการเข้าไปดูว่ามนุษย์เราคิดอะไรแต่ละอย่างคิดจากอะไร
1: เดี๋ยวนะก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดตรงนั้นเนี่ยนะเท่าที่โบสัมผัส3เดือนชีวิตคนจีนนะฮะพี่แอสซูมอย่างนี้ก่อนว่าตอนโบอายุ19เรายังไม่น่าจะอะไรนักหนากับคนจีนนะครับไม่ได้เปิดประเทศรับต้อนรับคนจีนที่จะแห่กันมาเที่ยวอะไรแบบนี้เลยนะครับสิ่งที่โบสัมผัสก่อน3เดือนเป็นครั้งแรกที่โบไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นนอกเหนือจากการดูวิถีชีวิตเขาเนี่ยโบเห็นอะไรบ้างครับเล่าก่อน
0: คือเอาจริงๆก่อนโบไปจีนอ่ะก็จะมีคนที่มีสเตอริโอไทป์กับประเทศจีนประมาณว่าคนจีนส่วนมากอ่ะอุ้ยห้องน้ำสกปรกนะอุ้ยเสียงดังนะไม่เข้าแถวนะตะโกนวอยวายวอกเวกวอยวายแต่ว่าสำหรับโบเนี่ยตอนไปนะภาพสำหรับโบอ่ะมันเปลี่ยนไปเลยมันไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดเล่ากันต่อมามันเปลี่ยนนะคะมันเหมือนกันแบบนั้นแหละเพียงแต่ว่าในภาพที่มันถูกฉายอ่ะมันมีสาเหตุมันมีความลึกซึ้งของทั้งวัฒนธรรมทั้งวิธีการที่เขาต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งแต่ละสิ่งในชีวิตแม้กระทั่งการต้องไปขึ้นให้ทันเที่ยวรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีการต่อสู้มากมายเพียงแค่จะไปให้ถึงที่ทำงานให้ทันเพราะว่าประชากรจีนมันเยอะขนาดนั้นทำยังไงให้เขาสามารถยังเอาตัวรอดได้สำหรับโบว่าน
1: ี่
0: มันแข่งขันกันสูงมากแล้วมันคือศิลปะของการเอาตัวรอดแบบที่โบไปเห็นแล้วโบอึ้งแล้วโบรู้สึกว่าโบ respect เขาในแง่ของการต่อสู้และทำยังไงก็ได้เพื่อให้สามารถเอาชนะaverage ของประชากรจีนโดยทั่วไปขึ้นมาให้ได
1: ้พูดง่ายๆคือถ้าเขาไม่ tough แบบนั้นนะดัชนีชาร์ปสักนิดนึงนะถ้าเขาไม่ tough แบบนั้นเนี่ยเขาไม่รอด
0: ใช่
1: เขาถ้าเขามัวแต่เหยาะแย่อ้าอ้าอีอะไรเงี้ยเนี่ยนะไม่รอด
0: ใช
1: ่โอ้เข้าใจโบเลยมองเห็นเหตุผลและอาจจะพอเข้าใจว่าทำไมคนที่ชาติอื่นเขาไม่ชอบคนจีนในยุคนั้นเวลานั้นแต่โบเองไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยเพราะไปเห็นมาเองในช่วง3เดือนที่ไปอยู่ที่นู่นเป็นไงล่ะ
0: แล้วโบก็ได้แต่คิดว่าจะทำยังไงนะให้กลับมาแล้วมันยังมีต่อมของความ แข็งแกร่งแบบนี้ทำยังไงให้เอากลับมาแล้วมันไปแทรกซึมอยู่ในวัฒนธรรมของคนไทยบ้างนะทำยังไงให้เราขยันอดทนขนาดนี
1: ้นี่เลยก็คือไปรู้เบื้องหลังนะฮะของการที่ทำไมคนจีนต้องทำอย่างนี้นะฮะนอกจากหลงไหลในภาษาจีนสำเนียงและความเพราะของภาษา

0: จีบเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับเรื่องที่โบไปพบเห็นอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมีช่วงเวลาให้คุยกับโบตรงนั้นอีกอย่าเพิ่งว่ากันนะตอนนี้ผมยังอยากรู้เอาค่อยๆเป็นลำดับเวลาเป็นไทม์ไลน์นิดหนึ่งนะครับโบอยู่3เดือนเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงต่อจะกลับมาเรียนต่อที่เมืองไทยเรียนที่คณะต่อ
1: ตอนนั้นพอกลับมานะคะจริงๆระหว่างทางอ่ะโบมีโทรบอกคุณพ่อตลอดเลยว่าเอ้ยเราจะโบบอกเพราะว่าดูแล้วน่าจะสนใจจีนมากเลยแต่ว่ายังไม่ได้มีคอนเซปต์อะไรเฉพาะทางพิเศษนะคะ
0: okay.
1: กลับมาเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะถึงปี4ได้เวลาออกทำงาน
0: okay.
1: ซึ่งตอนกลับมาก็บอกคุณพ่อว่ามีไปสมัครบริษัทจีนด้วยนะ oh. แล้วก็สมัครบริษัทที่เป็นคอร์ปอเรทซึ่งจริงๆก็คือ Microsoft ค่ะ
0: oh.
1: สุดท้ายอ่ะโบเลือกโบเข้าที่ Microsoft ประเทศไทย
0: เป็นไงล่ะนี่นี
1: ่รู้สึกว่าถ้าจะเริ่มตอนวัยเด็กอ่ะอยากเริ่มจากของยากก่อนมันยากสำหรับโบเพราะว่ามันเป็น IT industry
0: มันเป็น world class
1: มันเป็น world class แล้วมันมีระบบของ corporate ระดับใหญ่ค่ะแล้วโบไม่เคยเข้ามาในฟิลของ IT มาก่อนเลยซึ่งตอนนั้นโบคิดว่ามันค่อนข้างกำลัง growing industry มันกำลังโตค่ะ
0: แล้วที่โบเรียนมาโบเรียนรัฐศาสตร์การทูต
1: ซึ่งไม่เกี่ยวเลย
0: โบเตรียมตัวเพื่อจะไปเข้ากระทรวงต่างประเทศมากกว่า
1: เพื่อนโบส่วนมากเข้าอย่างนั้นหมด
0: ใช่ไหมใช่ไหมถามได้เหรอควรถามไหมจบเกรดเท่าไหร่อ่ะ
1: อุ้ย
0: อยากรู
1: ้โบจบ 3.29
0: เฮ้ยอ๋อ 3.29
1: แล้วโบเสียมีข้อหนึ่งที่โบเสียดายค่ะทุกคนโบจะบอกว่าจริงๆอ่ะถ้าทำได้นะคะเราควรจะอย่างน้อยก็ทำให้ได้กิจนิยมอันดับ2หรือว่าอันดับ1ตอนนั้นอ่ะโบสนุกกับกิจกรรมมากจนโบลืมไปว่าจริงๆจริงๆมันอีกนิดเดียวเองอ่ะเราแค่พยายาม
0: 3.29 มันนิดเดียวจริงๆใช่ใช่อ๋อโอเคอ่ะโอเคครับไปเลี้ยวออกนอกเลยเอาละโบก็เลยไปทำงาน Microsoft นะครับทำอะไรยังไงแล้วเราเริ่มหลงไหลหรือหลงรักใน IT ไหมจ๊ะเล่าต่อเลย
1: ตอนนั้นโบไปทำฝ่ายเซลส์กับมาร์เก็ตติ้งนะคะไปเริ่มในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราน่าจะสนุกที่สุดถ้าจะเป็น IT แต่ก็ปรากฏว่าทำไป1ปีนะคะเจ้านายก็ใจดีมากบอกว่าเออเราอยากให้อยู่ทำต่อนะแล้วก็จะโปรโมทไปเป็นไปขึ้นเป็นอีกแผนกนึงละจะโตขึ
0: ้
1: นแต่โบก็รู้สึกว่าขอบคุณมากที่เจ้านายให้โอกาสได้ทำหลายโปรเจกต์เลยอ่ะแต่ปรากฏว่าโบเลือกว่าโบบอกเจ้านายว่าโบขออนุญาตไม่ต่อดีกว่าเพราะว่าโบอิ่มตัวค่ะกับการทำไอทีแต่โบสนุกก
0: ับ
1: ใช่รู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่เส้นทางของเราแต่ว่าโบชอบในความเป็นระบบคิดแบบคอร์เปอเรท
0: เอ้าโอ้โหโบเตรียมโปรโมทแล้วนะนายวางตำแหน่งให้แล้วนะ
1: ใช
0: ่โบทิ้ง Microsoft เฉยเลย
1: ใช่เพราะโบคิดว่าเราได้เรียนรู้พอที่จะรู้ว่าเราไม่ได้ชอบในสิ่งนั้น
0: เหรอ
1: ใช่ก็จะไม่ใช้เวลาไม่เสียเวลากับมันต่อ
0: ไอ้เหี้ยใจเด็ดมากเอาแล้วโบไปทำอะไรครับ
1: บอลตอนเล็กหมดก็เลยขอคุณพ่อว่าเนี่ยจะกลับมาทำแนวต่างประเทศนี่แหละแต่ว่าจะกลับมาช่วยงานคุณพ่อก่อนตอนนั้นก็เลยไปทำฝ่ายส่งออกที่ดูแลตลาด CLMV ของธุรกิจที่บ้านซึ่งคือลูกบิดประตูค่ะ
0: คนลูกบิดประตูโอเคก็คือเริ่มสัมผัสตลาดต่างประเทศแล้วแต่ถึงแม้จะเป็น CLMV นะเอ๊ะชอบไหมชอบไหม
1: พี่ยุ้ยไทยว่าโบอินไหมคะ
0: อินน่ะมันเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศแล้วมันแนโร่เข้ามามันบีบเข้ามาเพื่อที่จะเป็นเรื่องของตลาดที่เราน่าจะมีความคุ้นเคยไงน่ามีลาวมีเวียดนามอะไรเงี้ยด้วยนะ
1: อินอยู่ประมาณ2เดือนท่วนค่ะแล้วก็รู้สึกว่า
0: เขาอินอยู่แค่2เดือนท่านผู้ชม
1: เพราะว่าระหว่างนั้นนะคะมันมีสิ่งที่มันเป็นเพนพอยต์มากเลยเพราะว่าระหว่างนั้นเราจะเห็นคุณแม่ได้รับโทรศัพท์จากลูกค้าตลอดเวลาโทรบอกว่าเอ๊ะหรือทำไมเนี่ยราคาเหล็กลงแล้วนะทำไมลื้อไม่ลดราคาลูกบิ๊กลื้อเลยตลอดเลยค่ะ
0: uh-huh.
1: จนเรารู้สึกว่าเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่เราทำงานมาก็ใส่แรงใส่ความคิดใส่เวลาเยอะมากเลยเน
0: า
1: ะ uh-huh. ทำไมเขาถึงเรียกร้องว่าอยากได้ราคาที่มันแทบจะเป็นโอ้โหราคาต้นทุนแล้วอย่างเงี้ยโมก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้นะถ้าเราจะทำสินค้าอะไรสักอย่างออกมา
0: uh-huh.
1: มันควรจะใส่ value ใส่คุณค่าเข้าไปและลูกค้าเนี่ยควรจะรับรู้ถึงราคาของสิ่งนั้นเช่นเดียวกัน
0: คือโบไม่แฮปปี้เลยที
1: ่
0: ลูกค้าขอต่อรองราคาเยอะๆจนกระทั่งรู้สึกว่ามันเกินไปเพราะนั่นจากว่าโบลงมาดูปุ๊บโบจะรู้รายละเอียดรู้โครงสร้างราคาโดยหมดเลยแต่ประเด็นสำคัญคือทั้งปลาและม้ายอม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เอาแล้วท่านผู้ชมต้องฟังค่อยๆจับตรงนี้ไปนะครับมันน่าจะเริ่มนำพาไปสู่อะไรบางอย่างแล้วแล้วไงฮะแล้ว
1: เพราะฉะนั้นก็เลยอีกไม่กี่เดือนโบก็เลยบอกป้ากับม้าว่าโบขออนุญาตสละเรือค่ะชัดเจนอีกเหมือนกันว่าไม่น่าจะใช่ธุรกิจที่โบชอบ
0: โอ้นี่ขนาดธุรกิจของตัวเองยังไม่ยอมทำเลยนะ
1: พี่ยุ้ยแล้วโบก็คิดย้อนกลับไปเอ๊ะแล้วอะไรคือความสุขโบจำได้ว่าเวลาตอนที่โบไปเมืองจีนอ่ะโบมีความสุขมากเลยโบก็เลยบอกคุณพ่อว่าคุณพ่อโบขอเวลาชีวิตสัก6เดือนค่ะเดี๋ยวโบจะไปที่จีนอีกรอบแต่ว่าคราวนี้จะไปที่เซี่ยงไฮ้แล้วโดยที่มีจุดประสงค์ในตัวเองชัดเจนมากว่าจะไปเพื่อไปศึกษาภาษาจีนธุรกิจแล้วก็

0: แต่ไปดูตลาดเพื่อหวังผล
1: นี่ตัดสินใจกลับไปจีนอีกรอบนี้ไปอยู่เซี่ยงไฮ้ไม่อยู่ปักกิ่งนะ
0: ไม่อยู่ปักกิ่ง
1: แล้วไปเน้นเรื่องการเรียนภาษา
0: ใช่ค่ะ
1: สำหรับธุรกิจโดยเฉพาะแล้วก็คุณพ่อโอเคไปเรียบร้อย
0: คุณพ่อก็โอเคคุณพ่อนี่น่ารักมากก็คือให้ทุกอย่างตามที่ลูกตัดสินใจ
1: เยี่ยมเยี่ยม
0: เขาคิดว่าเราคิดมาดีแล้ว
1: โอเคอ้าวโบนาชาคนนี้ก็เลยเดินทางไปเซี่ยงไฮ
0: ้ไปเซี่ยงไฮ้
1: เอาละครับทีนี้ผมอาจจะไปเร็วนิดนึงท่านผู้ชมต้องฟังอย่าว่าเลยนะเพราะน้องเขาคุยเก่งด้วยนะฮะอ่ะไปที่เซี่ยงไฮ้มีอะไรยังไงที่เซี่ยงไฮ้บ้างขอพี่รู้หน่อยไปถึงแล้วไปยังไงไปเรียนอะไรยังไง
0: อยากเล่าส่วนหนึ่งค่ะผมรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เกิดทิปปิ้งพอยต์ในความแข็งแกร่งของจิตใจโบคือตอนไปที่เซี่ยงไฮ้อะเราซื้อให้สอบเข้าเกรดเพื่อวัดระดับว่าจะได้อยู่ชั้นไหนปรากฏว่าโบสอบได้เกรดแบบค่อนข้างแบบสมมติว่ามีทั้งหมด8เกรดโบได้ระดับ2อะคือแทบจะแบบโบถามตัวเองว่าแล้วโบไปจีนทำไมอะถ้าไปแล้วยังไม่เข้าใจแล้วพูดไม่ได้แล้วก็ไปอยู่ชั้นแบบเบบีโบก็เลยบอกเหล่าซื้อว่าเหล่าซื้อค้าโบขออนุญาตไปอยู่เกรด5ไม่เข้าใจเนี่ยไม่เป็นไรจะขอกลับมาพยายามด้วยตัวเองขอให้เราซื้ออนุญาตให้อยู
1: ่สอบแบ่งชั้นเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่ถ้าสมมติว่าเขามีแล้วคือได้เกรด2ซัพโพสจากที่เขามี
0: 8
1: เกรด
0: ใช
1: ่แต่จะขอไปอยู่เกรด5น้องเข้าไปก็มึนเลยนะจะคือฟังอะไรไม่รู้เรื่องนะ
0: พี่ยุ้ยมากกว่ามึนเราซื้อพูดอะไรไม่รู้เรื่องคนทั้งชั้นยกมือตอบคำถามเราซื้อตลอดโบฟังไม่รู้เรื่องสักคำ
1: แต่ก็นั่งฟัง
0: แต่ก็นั่งฟังแต่สิ่งที่โบทำคือโบกลับมาถึงหอพักอะค่ะแล้วโบก็เปิดดูบทเรียนทุกอย่างตอนนั้นรู้สึกแล้วว่าถ้าเรียนแบบนี้ไปยังไงก็ไม่รอดก็เลยกลับมาแล้วก็ทำการบ้านล่วงหน้าทุกอย่างพรุ่งนี้เราซื้อจะสอนบทนี
1: ้
0: หา dictionary ก่อนเตรียมคำศัพท์ไว้ก่อนจนกระทั่งพอเข้าใจคร่าวๆเราซื้อจะสอนอะไรโบจะบอกท่านผู้ชมทุกคนนะคะว่าสำหรับโบตอนนั้นน่ะมันคืออีกหนึ่งก้าวกระโดดที่สำคัญมากในชีวิตเพราะว่าถ้าเราสู้มากพอสุดท้ายเราจะทำได้ค่ะผ่านไปประมาณสัก2อาทิตย์อ่ะโบเริ่มเข้าใจสิ่งที่เราซื้อพูดแล้วโบยกมือถามคำถามโบยกมือตอบเราซื
1: ้
0: อโบรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันเห็นผลมันได้ผลลัพธ์จริง
1: ๆนี่เลย
0: พอโบได้กำลังใจจากในคลาสอะค่ะโบเริ่มฮึกเหิมรู้สึกว่าถ้าเราจะทำจริงมันทำได้นี่หว่าโบก็เลยตอนนั้นอะใช้พลังเนี้ยไปออกอีกเหมือนเดิมนะคะไปดูซูเปอร์มาร์เก็ตทุกวันเลย
1: อ๋อพอเรียนเสร็จ
0: ใช่
1: คือเราเริ่มไปได้แล้วจะเริ่มเรียนเพราะฉะนั้นตอนว่างปุ๊บเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตอีก
0: ไปซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็เริ่มไปถามคนแถวนั้น
1: ไปถามคนที่
0: ไปถามไปคุยกับคนจีน
1: ไม่แอบมองแล้วถามเลย
0: ไปแอบมองแล้วก็ไปถามว่าในตะกร้าเนี่ยบอกว่าชอบไปเล่เนาะตะกร้าผู้หญิงคนจีนส่วนมากเขาซื้ออะไรบ้างแล้วเวลาที่เขาซื้อผักชนิดนี้ทำไมเขาเลือกซื้อบิสกิตอันนี้มาด้วยเวลาเขาซื้อขนุนอันนี้ทำไมถึงเลือกซื้อคู่กับช็อกโกแลตนะอันนี้เป็นยกตัวอย่างนะคะเพื่อที่จะดูว่าเวลาผู้หญิงเขาพยายามจะซื้อของเข้าบ้านอ่ะเขาเลือกยังไงแล้วก็นอกจากการเล่ก็มีการถามบอกว่าทำไมถึงเลือกซื้อรู้จักไทกัวตะหลิวเหลียนไหมทำไมถึงเลือกไทกัวทำไมไม่เลือกมาเลเซียซึ่งคือมาเลเซียอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็พยายามฝึกภาษา
1: อันนี้หมายถึงทุเรียนเลยใช่ไหมเนี่ย
0: ทุเรียนใช่
1: แล้วต่อเลยว่าเรื่องทุเรียนเป็นไง
0: แล้วก็ไปดูทุเรียนแล้วก็ถามว่าทำไมเขารู้จักของประเทศไหนมากกว่ากันทำไมถึงยอมจ่ายแพงอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มเข้าใจว่าอ๋อสินค้าไทยที่ถูกส่งมาที่ตลาดจีนในตอนนั้นน่ะค่อนข้างจะมีแต่อย่างเดียวเลยคือทุเรียนที่มันเป็นภูธรรมดาแล้วก
1: ็
0: หน้าตาก็ไม่ค่อยสวย
1: โอ้เหรอฮะ
0: ซึ่งตอนนั้นน่ะราคาก็แพงเมื่อเทียบกับท้องตลาดค่ะโมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะมีอะไรที่เรากลับมาทำได้ว่าเป็นสินค้าจากเมืองไทยใส่นวัตกรรมใส่คุณค่าเข้าไปแล้วสามารถส่งออกและแปะคำว่า product of Thailand ได้เนี่ยในราคาที่มันดีกว่านี้
1: นี่เลยโอ้โหนี่เกิดไอเดียความคิดทางธุรกิจตั้งแต่ตอนเรียนที่เซี่ยงไฮ้ละ
0: ใช่แล้ว 3-4 เดือนนั้นโบก็โทรกลับมาที่บ้านตลอดโทรหาคุณพ่
1: อ uh-huh.
0: ป้าป๊าเนี่ยวันนี้โบได้อย่างนี้นะโบคิดอย่างนี้ก็จดเป็นสมุดกลับมาเรื่อยๆ จดทุกวัน
1: สุดยอด
0: วันนี้ได้ไอเดียอะไรบ้าง
1: ผมน่าจะให้เขาช่วยเอาสมุดที่ว่านี่มานิดนึงนะ เพราะมันน่าจะเป็นตำรา
0: และ
1: น
0: ่
1: าจะเป็นแบบนั้นอ่ะทีนี้ก็ได้เจอเกี่ยวกับเรื่องทุเรียนเรื่องอะไรด้วยย่อมต้องเกิดไอเดียอะไรบางอย่างโอเคโบอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ปีนึง
0: 3เดือนกว่าเองค่ะ
1: อ่ะพี่นึกว่าไปเรียน
0: เป็นภาษาระยะสั้น
1: อ๋อเป็นคอร์สระยะสั้น
0: เขาให้จบแค่นี
1: ้โอเคแต่ว่าก็ได้กลับมาแล้ว คือสื่อสารได้เพราะว่าจับความจากที่โบบอกว่าโบเริ่มคุยกับเขาแล้ว
0: บททดสอบชีวิตโบตอนก่อนกลับมาคือโบต้องสามารถทะเลาะกับแท็กซี่จีนได้โบถึงจะกลับประเทศไทย
1: ทะเลาะกับแท็กซี
0: ่ซึ่งโบทะเลาะสำเร็จค่ะโบคุยกับเขาโบทะเลาะกับเขาได้เก่งมาก
1: หลายมากหลายมากเดี๋ยวนะนิดนึงคุณเจษดา แจ้งมาบอกว่าท่านว่าครับเกษดาบอกว่าขอแจ้งเรื่องสัญญาณทางนี้ครับสถานีช่วยปรับปรุงระบบส่งได้ไหมครับรับวิทยุธรรมดามักมีคลื่นแทรกและ

0: รับได้ยากมากครั้งที่ทั้งที่บ้านและตอนขับรถครับทำไมคลื่นอื่นไม่เป็นอะไรมีแต่คลื่น 100.5 ของเราอ้าวโอเคฝากหน่อยนะครับพอดีคุณเจษดาแจ้งเข้ามาโอเคต่อฮะทีนี้ก็เลยกลับมาจากเซี่ยงไฮ้ได้ประสงค์ได้ภาษากลับมาเรียบร้อยแล้วก็แปลว่าตอนนั้นมีไอเดียละว่าน้องจะทำอะไรบางอย่างขายคนจีนที่นู่นละคำตอบคือทำอะไรครับ
1: ตอนกลับมาโบก็เลยมาเริ่มจากสิ่งที่โบชอบที่สุดก็คืออาหารแล้วก็ขนมนะคะแล้วก็อ๋อประกอบกับอีกหนึ่งอย่างก็คือพอตอนกลับมาไทยแล้วอ่ะมันมีเจ้าหนึ่งคือโรตีบอยไม่รู้หลายๆท่านทันหรือเปล่านะคะ
0: ทันสิแต่ไม่มีใครเขาจะยอมรับตรงๆหรอกถ้าเขาทันโรตีบอยเพราะมันจะบ่งบอกอายุ
1: ซึ่งภาพที่โบเห็นค่ะพี่ยุ้ยมันคือคนที่ต่อคิวยาวมากแล้วก็ระหว่างนั้นก็จะมีเรื่องของแบบกลิ่น
0: หอมทั้งสยาม
1: อโรมาใช่มันหอมกระจายแล้วโบรู้สึกว่าเฮ้ยโมอยากทำแบรนด์อะไรบางอย่างที่เป็นอาหารและขนมที่มันสามารถมีอิทธิพลต่อผู้คนขนาดนี
0: ้
1: ที่สามารถทำให้คนไปตั้งแถวได้นะคะก
0: ็
1: เลยคิดว่ายังไงก็ต้องกลับมาทำขนมและอาหารแน่นอน
0: อ
1: ก็เลยกลับมาโดยเริ่มจากสินค้าที่เรารู้สึกว่าเป็นเพนพอยต์ว่าทำยังไงแล้วมันไม่อร่อยสักทีก็คือลูกเดือย
0: ฮะ โอ้นี่ผมรอฟังอยู่เลยนะแบบผมเตรียมจะแบบนั้นฮะ
1: ลูกเดือยมันคือลูกเดือยค่ะ
0: ทำลูกเดือย
1: ลูกเดือยที่อยู่ในน้ำเต้าหู้แล้วโบรู้สึกว่ามันเหม็นมากมันไม่อร่อยเลย
0: มันก็ไม่มันคือบังเอิญมันไปอยู่โชคดีมันอยู่กับของที่อร่อยก็เลยไม่มีใครว่าอะไรแต่โดยลำพังมันอ่ะ
1: มันเป็นธัญพืชอ่ะ
0: แล้วมันจืด
1: มันจืด
0: กินป๊อปคอร์นดีกว่า
1: แล้วมันไม่อร่อยเลยค่ะโบก็เลยคิดว่าเย้โบก็กลับอีกแล้วโบอยากทำอย่างที่มันเริ่มจากของยากก่อน
0: โอเค
1: ยากที่สุดแล้วโบก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเริ่มจากลูกเดือยที่เราไม่ชอบทำยังไงก็ได้ให้เราชอบมันขึ้นมาให้ได
0: ้
1: โบก็เลยมาลองโบก็เลยขอพี่นะคะพี่แม่ครัวพี่หลังบ้านทุกคนมาช่วยกันทำหน่อยค่ะหลังบ้านเราโบก็ขอร้องว่าเราก็เลยเริ่มจากสิ่งแรกคือเอามาอบกรอบแล้วก็ปรุงรสบาร์บีคิว
0: นี่
1: เพราะคิดว่าจะเป็นวิธีการคือจริงๆเนี่ยโบไม่ได้เรียนอาหารเนาะเพราะฉะนั้นน่ะโบอาจจะยังไม่ได้มีความคิดซับซ้อนสิ่งที่เราเริ่มทำได้เลยในตอนแรกก็เอาเขาไปอบกรอบก่อนแล้วก็ทำให้รสชาติมันต้องตาต้องใจมากขึ้นก็เลยเริ่มมาเป็นSKU แรกของสินค้าคันนาของเราก็คือลูกเดือยอบกรอบค่ะ
0: น้องตั้งชื่อสินค้าตั้งแต่ตอนนั้นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: อู้อย่างนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องมารู้ด้วยนะว่าแล้วทำไมถึงตั้งชื่อเรื่องคันนาแต่เดี๋ยวสรุปก่อนว่าตกลงสิ่งแรกที่ทำหลังจากตัดสินใจแน่วแน่และกลับมาจากเซี่ยงไฮ้ว่าเราจะทำของกินเพื่อจะส่งไปขายคนจีนทางนู้นและมีความมั่นใจว่าลูกเดือยอบกรอบคลุกกับผงปรุงรสบาร์บีคิวจะชนะใจคนจีนได้แล้วก็รู้ว่าแล้วก็ลงมือทำเลย
1: ลงมือทำ
0: เอาละครับท่านผู้ชมท่านฟังครับลงมือทำแล้วจะเป็นอย่างไรนะฮะตอนนี้17:36 ผมดูอนาคตแล้วล่ะครับมันคงต้องมีตอน2แน่เพราะนี่เพิ่งถึงแค่ตรงนี้เองนะแต่ว่าจะถึงกำเนิดคันนาละเบรกแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณโบณชาจึงการกุลต่อสักครู่ครับ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
3: ๆ Mute on Tour Glam and Glowปฏิหารล้านนา
1: ร่วมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ
5: กลับมารับชมรับฟังรายการกันต่อนะครับท่านกำลังอยู่กับคุณโบณชาจึงการกุลท่านอาจจะคุ้นนามสกุลนี้นิดหนึ่งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดมีผู้ประกาศมีนักจัดรายการที่ออกทีวีบ่อยมากเลยชื่อพัชจึงการกุล
6: ใช่ค่ะพี่ชายโบเอง
5: พี่ชายใช่ไหมครับนั่นแหละนะคุณพัชนะเอาละฮะทีนี้เดี๋ยวก่อนจะไปไหนต่อครับขออนุญาตทักทายวันนี้โบดึงเรตติ้งให้พี่วิได้นะเนี่ยมีท่านผู้ชมทุกท่านทายมาเยอะมากเลยนะครับอ้อสเวตเสรณียุ้ยวันนี้สนุกน่าสนและสร้างกำลังใจมากอ๋อครับครับอ้อขอบคุณมากอ้อจ๋านี่น้องเธอด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่น้องฉันคนเดียวนะรุ่นน้องที่โรงเรียนเหมือนกันคุณเจษดาก็เมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับแจ้งมาเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณนะครับคุณปลาเรียกงี้แล้วกันนะผมอ่านชื่อเขาหน้าไม่ถูกเดี๋ยวผิดคุณไก่นะครับบอกว่าเจ้านายผมเก่งสุดอ๋อนี่มีน้องที่บริษัทฟังนะอ้าวพี่ติ้งท่านสวยท่านเก่งภูมิใจในตัวน้องมากค่ะคุณปริชาติรุ่นน้องคุณยุ้ยน่ารักจังค่ะโอเคนะฮะคุณมนัสชอบรายการนี้มากครับเป็นรายการของคนสู้ชีวิตไม่ยอมแพ้อะไรง่ายขอบคุณครับคุณมนัสครับเสือนอนไม่หลับก็มาคุณไมมินนะฮะบอกว่าเก่งมากค่ะคุณตุ้มบอกว่าสุดยอดครับคุณปภาดาเจ้านายเก่งมากค่ะขอบคุณครับนี่ไงพี่ได้เรตติ้งตรงนี้เลยเนี่ยคุณจริยาสวัสดีค่ะชอบรายการนี้มากฟังทุกอาทิตย์ขอบคุณครับคุณสุกัญญาบอกรักมากค่ะคุณโจมิเตอร์สุดยอดเลยพี่ยุ้ยวันนี้สัมภาษณ์คนสวยคนเก่งใช่ครับอันนี้จริงนะฮะคุณหนึ่งคุณโบสู้ๆค่ะคุณสุวัชชัยคุณโบสู้ๆค่ะโอ้มาเลยครับรวมทั้งคุณสุภชัยและคุณขจรเกียรติที่ทักไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะครับสารภาพแล้วล่ะครับคงไม่จบในตอนเฮ้ยเราเพิ่งมาถึงแค่นี้เองนะโบทำไมเราเพิ่งมาถึงแค่นี้เองเนาะนะเอาไม่เป็นไรค่อยๆว่าไปไม่รีบนะนะเดี๋ยวยังไงพี่รบกวนโบดูคิวให้พี่นิดหนึ่งนะจ๊ะว่าตอน2จะยังไงนะฮ
6: ะ
5: โอเคสรุปก็คือทำลูกเดือยอบนะฮะคลุกกับผงบาร์บีคิวนะฮะเพื่อจะส่งไปจีนสำเร็จไหมครับส่งไปจีนเล่าต่อเลย
6: ไม่สำเร็จค่ะแต่
2: แต่ไปถูกตาต้องใจจัดซื้อที่เมืองไทยแทนค่ะ
5: ก็คือ
2: ที่พารากอนค่ะ
5: เฮ้ยโอ้โห
2: ภายในระยะเวลาเดือนถึง2เดือนแรกเองค่ะเราก็เลยได้เข้าไปอยู่ที่พารากอน
5: โอ้มันอาจจะเป็นโอกาสดีกว่านะน้องมันอาจจะลิขิตมาอย่างนี้นะอย่าเพิ่งไปจีนไปพารากอนก่อนเลือกจีนกับพารากอนเลือกพารากอนก่อนนะ
2: พารากอนก่อนอยู่ใกล้อยู่ใกล้
5: เมื่อวานที่ใช้ชีวิตอยู่ที่พารากอนเห็นเลยว่ามันคนขนาดไหน
2: ใช่
5: แล้วก็เลยเอาอย่างนั้นก็คือน้องก็ต้องขายคนไทยแล้วไม่ได้ขายคนจีนละ
2: ตอนแรกก็เลยกลายเป็นว่าจากสิ่งที่เราตั้งใจอะค่ะว่าจะขายต่างชาติก่อนก็เลยกลายเป็นขายกลุ่มคนไทยก่อนแล้วก็ตอนนั้นโบได้ไปตั้งหูที่มัน prime area มากพี่ยุ้ยไปตั้งตรงติดกับแคชเชียร์เลยค่ะแบบข้างหน้าสุด
5: เก่งมาก
2: แล้วโบก็รู้สึกว่าอุ้ยอยู่ดีๆก็เริ่มมีกลุ่มลูกค้าคุณผู้หญิง
5: ครับ
2: เนี่ยหนูพี่อ่ะชอบลูกเดือยหนูมากเลยแต่ว่าหนูมีอย่างอื่นอีกด้วยไหมอ่ะพี่อยากกินหนูทำอร่อยมากจากนั้นนะคะก็เลยเริ่มฟังเสียงของลูกค้าแล้วก็เริ่มออกคลอดผลิตภัณฑ์ออกมาตามมา
5: จากลูกเดือยจากลูกเดือยไปไหนจากลูกเดือยไปไหนต่อ
2: เริ่มมีกล้วยหอมทองอบกรอบ
5: นี่
2: เริ่มมีมะพร้าวอบกรอบเริ่มมีของที่มันเป็นผลไม้มากขึ้นค่ะ
5: แล้วมะม่วงมาไหมมะม่วง
2: มะม่วงเนี่ย
5: ช่วงเวลาม
2: ะม่วงเนี่ยสุดท้าย

0: ยังไงก็มีค่ะมันมาเร็วแล้วก็มานานด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าพี่ไม่กระโดดแล้วกันนะฮะก็เลยอันนี้ก็ออกมาแล้วทีนี้แล้วเมื่อไหร่น้องถึงได้ลูกค้าต่างชาติจ้ะเพราะว่าพารากอนนี่คือโอกาสได้ลูกค้าต่างชาติมีสูงมากนะเราต่อเลย
0: พี่ยุ้ยประมาณปีแรกอะค่ะเราเห็นว่าสัดส่วนลูกค้าคนไทยตอนนั้นอยู่ประมาณ80จาก20ซึ่งเป็นต่างชาติ80 20แต่ว่าทำไปทำมาค่ะตัวเลขเนี้ยมันเปลี่ยนขั้วกลับกลายมาเป็นเราเริ่มเห็นต่างชาติ80คนไทย20ไม่ใช่เพราะว่าคนไทยไม่รักเราแล้วนะแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าช่วงนั้นน่ะมันเริ่มมีต่างชาติเข้ามาเมืองไทยแล้วแม้ตอนนั้นนะคะมันยังไม่ใช่คนจีนที่เป็นสัดส่วนใหญ่เน
1: า
0: ะยังเป็นกลุ่มญี่ปุ่นเยอะอยู่
1: ลูกค้าต่างชาติกลุ่มแรกเป็นญี่ปุ่นนะฮะ
0: ใช่15ปีที่แล้วเนี่ยญี่ปุ่นเยอะมากในกรุงเทพใช่ค่ะ
1: เขากินลูกเดยเราได้เหรอคนญี่ปุ่น
0: เขากินไม่ได้เขาไปกินอีกอย่างนึงแทน
1: กินอะไรกินอะไร
0: เขาไปกินมะพร้าวเพราะว่าญี่ปุ่นชอบมะพร้าวมาก
1: คนญี่ปุ่นเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ท่านผู้ชมรู้ไหมครับผมไม่รู้เลย
0: เขาบอกว่าโออิชิเดสนี่อร่อยมากเลย
1: โออิชิเดสเนี่ย
0: ใช่
1: ต้อง
0: ใ
1: ช้แบบนี้เลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
1: เฮ้ยแล้วอ้าวแล้วโบเตรียมมะพร้าวให้คนญี่ปุ่นยังไงล่ะโบ
0: ตอนนั้นเราเริ่มมีมะพร้าวที่เป็นสไลซ์แผ่นบางค่ะแล้วก็เอาไปอบกรอบ
1: ครับผม
0: แล้วก็พอจากมะพร้าวเนี่ยก็อีกเช่นเคยพอลูกค้ารู้สึกว่าอุ๊ยแบรนด์นี้มันแบบมีแต่ขนมอร่อยนี่คือสิ่งที่ลูกค้าบอกนะมีแต่ขนมอร่อยอยู่ทำเพิ่มอีกได้ไหมมีอะไรอีกจากมะพร้าวเราก็เลยเริ่มคิดแล้วก็เริ่มเอาตัวกะทิเนี่ยค่ะมะพร้าวมันมีรูปแบบไหนบ้างนะสมัยก่อนมันก็จะมีพวกกะละแมเนาะที่มันแบบ3ถุง100ถุงใสอะไรเงี้ยมีมะพร้าวมีกะทิเราก็เลยคิดว่าอุ๊ยกะทิมันเป็นอะไรได้บ้างนะนอกจากของเหลวที่เอาไว้ทำแกงโบก็เลยเอากะทิไปใส่กับพวกแป้งมันสำปะหลังแล้วก็มีสอดไส้ช็อกโกแลตกลายร่างวิ่งออกมาก
1: ล
0: ายเป็นวาฟเฟิลสอดไส้ช็อกโกแลต3ชั้นนะคะ
1: โอ้ไอตัวนี้อร่อยมากท่านผู้ชมครับไอเวเฟอร์ตัวนี้ไม่ธรรมดาเฮ้ยมีในนี้มีป่ะ
0: มีค่ะมีค่ะ
1: ม
0: ีเอามา
1: เดี๋ยวขออนุญาตให้พี่ดูด้วยท่านผู้ชมครับเพราะยังไงน้องเขาบอกแล้วว่าเขาจะมาตอน2เพราะฉะนั้นผมพี่ยุ้ยขอ
0: กล่องสีชมพู
1: กล่องสีชมพูเดี๋ยวนะเดี๋ยวโทษนะพี่ยุ้ยโชว์หมดเลยได้ไหม
0: ได้เลยค่ะ
1: นะ
0: นี่อันนั้นเลยค่ะ
1: อันไหนอ
0: ันบนหน้าอันนั้นเลยค่ะ
1: นี่เลย
0: ใช่ค่ะ
1: นี่เลยนี่ฮะท่านผู้ชมฮะโคคอนัทเวเฟอร์วัฟเฟิลขอโทษฮะไม่ใช่เวเฟอร์นะเป็นวัฟเฟิล
0: ใช่
1: เป็นแผ่นกลมเป็นวัฟเฟิลมิลค์ช็อกโกแลตครับนี่ฮะนี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเดี๋ยวลืมไม่เล่าไม่ได้เลยนะว่าชื่อนี้มายังไงนะฮะแล้วก็มีอันนี้คริสปี้โคคอนัทนะฮะก็คือขนมช็อกโกแลตนมอบกรอบชนิดถ้วยนี่นะครับนี่ไอตัวนี้อร่อยโบไอตัวนี้อร่อยจริงครับเฮ้ยหล่นนี่ฮะอันนี้คือเป็นกล้วยตาก
0: เป็นจริงๆแล้วมันเป็นสีเหลืองๆเหมือนกันแต่มันเป็นมะม่วงเนื้อทองอบนุ่มชุบด้วยชาไทยค่ะ
1: ตายแล้วโอ้โหผมแบบเคยชินเคยกินแล้วยังพลาดนะชุบชาไทย
0: ซีรีส์นี้มีหลายรสชาติด้วยค่ะพี่ยุ้ยมีชาไทยมีกะทิมีคาปูชิโน
1: ่นี่กะทิชา
0: ชาชิโอชาน
1: ี่ฮะนี่ฮะ
0: อันนั้นขายดีสุดเลยค่ะเ
1: พรา
0: ะ
1: ว่า
0: เอากะทิมาทำให้มันเป็นขนม
1: นะฮะ
0: ใบเตยอบกรอบ
1: มีใบเตยอบกรอบนี่ฮะ
0: ซึ่งก็มีส่วนผสมของกะทิเช่นเดียวกัน
1: นี่เลยครับ เหตุที่หยิบอันนี้เพราะว่ากำลังจะนำเสนอว่าโบเกิดไอเดียว่าถ้าเอากะทิมาใส่ในขนมจะโดนใจคนต่างชาติ
0: ใช่
1: นะฮะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ
0: เป็นอย่างนั้นจริง
1: ๆ okay.
0: หลังจากที่คนญี่ปุ่นเข้ามาเยอะๆค่ะเราก็เลยเริ่มเห็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็กลายมาเป็นนักท่องเที่ยวเกาหลีที่วันดีคืนดีเนี่ยโบไม่เคยรู้มาก่อนแล้วโบก็ไม่รู้ว่าลูกค้ารู้จักแบรนด์เราขนาดนี้วันดีคืนดีก็ที่ห้างเขาบอกว่าเนี่ยอ๋อถ้าแบรนด์นี้หรอมีลูกค้าเกาหลีอ่ะเอาแบบแคปหน้าจอสกรีนมาถามว่าคนเกาหลีเขาเรียกว่าคุณน่ะคุณน่ะอย่างนี้ตลอดเวลานะคะมาถามหาแบรนด์แล้วก็เขาบอกเนี่ยเธอลองเข้าไปดูใน IG สิคนเกาหลีอ่ะแฮชแท็กอ่ะคันนาสแน็คเต็มเลยโบก็เลยเป็นครั้งแรกที่เข้าไปรู้จัก
1: อันนี้คือได้ลูกค้าเกาหลีมาเพิ่มโดยไม่คาดคิดเลยนะ
0: ไม่คาดคิด
1: เพราะกะทิ
0: ใช่
1: เพราะความเป็นกะทิเนี่ยนะคือเราทำมะพร้าวตั้งใจทำเพื่อให้คนญี่ปุ่นเนื่องจากลูกค้าญี่ปุ่นชอบมะพร้าวมากแต่การที่ต่อยอดไปเรื่องกะทิทำให้ได้คนเกาหลีมาโดยไม่รู้ตัว
0: ซึ่งสิ่งหนึ่งที่โบดีใจอ่ะพี่ยุ้ยค่ะมันคือการที่เราสามารถเอาเสน่ห์แบบของขนมแล้วก็อาหารไทยอ่ะไปทำให้คนหลายชาติเนี่ยรู้จักอาหารคุยซีนในแบบของเราแต่ว่าเวลาที่เราทำสิ่งเหล่านี้ออกมาค่ะเราคิดว่าทำอย่างไรให้มันไม่ต้องไทยแบบดั้งเดิมแต่ทำอย่างไรให้คนต่างชาติเขาสามารถเข้าใจในคอนเซปต์ของวัตถุดิบบ้านเราแต่อร่อยในแบบที่ลิ้นเขาเองก็รับแล้วก็เข้าใจได
1: ้นี่โอ้โหนะฮะอ่ะเอาละครับท่านผู้ชมท่านฟังครับชื่อ KUWNA มายังไงตอนนี้ต้องรู้ละเพราะถ้าตอนหนึ่งนี้ยังดันไม่คุยเรื่องนี้นี่

0: ันจะโอบรับโอบอุ้มชีวิตของเธอด้วยอาหารที่ดีขนมที่ดีแล้วก็ดีต่อสุขภาพค่ะที่สำคัญคันนาเนี่ยพอเป็นภาษาจีนอ่ะมันก็สามารถใช้คำจีนที่ชื่อว่าเจียงคังอะค่ะที่มันแปลว่าสุขภาพดีโบก็เอา
1: เ
0: จียงคัง
1: เจียงคัง
0: ใช่
1: แปลว่า
0: สุขภาพดี
1: โอ้ท่านผู้ชมท่านฟังครับตรงนี้ต้องนิดนึงละ ในหลักสูตรที่ตั้งแต่พี่วิเรียนรุ่นหนึ่งของอสมท. CEO ซอฟอาเซียนนะฮะอาจารย์ผู้สอนก็บอกเรานะฮะว่าคุณจะตั้งชื่ออะไรยังไงขอให้หาคำพ้องเสียงนะฮะอย่างเช่นอาจารย์อัดเนี่ยก็บอกเลยบอกว่าขอให้มันพ้องเสียงกันทางนู้นนะแล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่เรียนกับอาจารย์อามอาจารย์อามก็บอกเหมือนกันว่าตั้งชื่ออะไรก็ตามแต่มันต้องพยายามพ้องกับคำดีๆของจีนดังนั้นคำว่าคันนาจึงพ้องกับเจี้ยนคังที่แปลว่าสุขภาพดี
0: ใช่ค่ะ
1: แต่พี่โทษนะพี่ฟังยังไงมันก็ยังไม่คล้อง
0: ถ้าเอามาให้คล้องก็ต้องออกเสียงแบบจีนๆนะคะก็ต้องอ่านว่าชื่อแบรนด์คังหน้าอย่างนี้ค่ะ
1: โอ้เอาคังมา
0: ใช่
1: บวกกับหน้า
0: ใช่
1: ถ้าคังหน้าเฉยๆภาษาจีนมีความหมายไหมจ
0: ๊ะไม่มีค่ะ
1: ไม่มีแต่เราได้คังจากเจี้ยนคังแล้ว
0: ใช่
1: เราจึงเอาคังหน้า
0: คังหน้าพอรวมกันมันก็หมายถึงผู้หญิงที่ดูสง่างามแล้วก็สุขภาพดีแบบนี้ค่ะ
1: นี่เลยเพราะฉะนั้นไม่เปลี่ยนแล้วยังไงก็ชื่อคันนาเพราะในอีกด้านหนึ่งคือไทยแท้เลยมันคือท้องนาท้องนาของเราเลย
0: แล้วพอชอบมากพอรู้สึกว่านี่แหละสื่อความเป็นตัวเราที่สุดเลย
1: โอ้โหนี่คือที่มาของคันนาครับดังนั้นเวลาท่านตั้งชื่ออะไรยังไงท่านเอาประเด็นตรงนี้ไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้มันพิสูจน์แล้วว่าสำเร็จนะครับนี่คือชื่อที่มาที่ไปของคันนาเอาละฮะตอนนี้โบครับกลับมาตรงนี้นะฮะโบบอกพี่ยุ้ยว่าได้ลูกค้าเกาหลีมาโดยไม่คาดหมายโดยลูกค้าเกาหลีเนี่ยชอบกะทินะฮะมากเลยนะฮะมีอะไรที่โบทำอีกที่ต่อยอดจากเรื่องนี้ที่ยังเกี่ยวกับมะพร้าวไหมครับ
0: มีค่ะก็โบเอามะพร้าวเนี่ยไปทำขนมอื่นๆอีกเยอะมากซึ่งจริงๆอ่ะแทบจะทั้งหมดที่อยู่ในซีรีส์อะค่ะโบเลือกมะพร้าวเป็นตัวเอกโบเลือกมะม่วงเป็นตัวเอกแล้วก็เลือกทุเรียนเป็นตัวเอกสามอันเนี้ยบางทีเราก็จะมีมะม่วงผสมมะพร้าวบางทีเราก็จะมีทุเรียนผสมมะพร้าวให้อยู่ด้วยกันเป็น3ตัวเอก
1: คำถามพี่ยุ้ยต่อเลยก็คือว่า3ตัวเอกเนี่ยโบถึงขนาดเจาะจงไหมครับว่ามะพร้าวต้องอันนี้มะม่วงต้องพันนี้ทุเรียนต้องพันนี้อะไรขนาดนั้นเลยไหมครับ
0: โบเคยไม่เจาะจงค่ะแต่ว่าพอโบเริ่มเข้าใจพฤติกรรมแล้วก็ความอร่อยในแบบของลูกค้าจริงๆอ
1: ่
0: ะโบจำเป็นต้องเจาะจงเจาะจงถึงขนาดที่ว่าพี่ยุ้ยเราเคยทำสินค้าก่อนหน้านี้คือกล้วยตากเนื้อทองอบนุ่มเนี่ยค่ะ
1: แล้วน่ากินมากเลยอ่ะ
0: ใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในท้องตลาดหลายท่านอาจจะเห็นว่าโอ้เราสามารถหาที่ไหนก็ได้ในซูเปอร์
1: ใช่ครับ
0: แต่กล้วยตากถ้าจะแปะชื่อคันนาแล้วเนี่ยโบต้องลงไปถึงแหล่งแล้วโบเลือกเฉพาะ1ชุมชนในท้องที่ที่แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ที่สุดแร่ธาตุถึงแล้วบางครั้งพี่ยุ้ยความที่เราเจาะจงมากๆมันก็กลายมาเป็นอีกหนึ่งด้านคือบางทีปรากฏการณ์เนาะเอลนิโญลานินญามาน้ำแล้งน้ำท่วมบ้างบางทีกล้วยอ่ะมันไม่ได้สามารถหวานอร่อยเหมือนมาตรฐานที่เราตั้งทั้งที่โบพยายามลงไปที่ชุมชนแล้วก็หาเครื่องหาอะไรหาอุปกรณ์เสริมให้เขาทุกอย่างแต่ก็ปรากฏว่าเนื่องจากมันซีซันนอลมากๆค่ะมันได้เฉพาะการแล้วเราขายเข้าห้างซึ่งเป็นระบบโมเดิร์นเทรดมันเลยยากที่จะคีปสินค้านี้ต่อไป
1: มันแสดงว่าถ้าเปิดเกิดโบยังจะดันทุรังต่อไปโทษนะครับใช้คำนี้ของโบจะมาหาย
0: ใช่ค่ะ
1: มาหาย
0: ใช่ค่ะ
1: โบครับนิดนึงไอ้กล้วยที่โบว่านี่ที่เคยตั้งใจจะทำกล้วยตากเลยเนี่ยเป็นพันธุ์อะไรครับ
0: เป็นพันธุ์มะลิอ่อง
1: นั่นไง
0: แต่เป็นมะลิอ่องที่ต้องเฉพาะแหล่งค่ะ
1: เฉพาะชุมชนนั้นที่โบไปติดต่อเขาเองเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าพี่ยุ้ยจำไม่ผิดตอนครั้งที่พี่เก๋งคุณวสันต์เบนซ์ทองหล่อยังมีชีวิตอยู
0: ่
1: กล้วยที่พี่เก๋งทำใส่ซองรูปข้างหน้าเป็นรูปพี่เก๋งแล้วให้กับลูกค้าเบนซ์ทองหล่อและเบนซ์รามินทราโดยเฉพาะเป็นกล้วยมะลิอ่องครับ
0: ใช่
1: แล้วพี่เก๋งก็บอกพี่ยุ้ยว่ามันอร่อยจริงนะเว้ยยุ้ยลองทานดูก็ใช้คำนี้แล้วไม่ยอมเปลี่ยนเลยนะ
0: แล้วถ้ารู้อุณหภูมิที่เหมาะสมความชื้นที่เหมาะสมกล้วยตากที่ธรรมดามากจะกลายเป็นกล้วยที่นุ่มที่สุดในโลกค่ะม
1: ัน
0: ที่สุด
1: คือพันนี้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: โบครับแล้วมะลิอ่องมันมีระยะเวลาของมันเหรอครับมันมีช่วงที่มันหายจากโลกนี้ไปเลยเหรอครับ
0: มันไม่หายค่ะแต่ว่าบางทีอ่ะพอน้ำไม่พอไส้มันก็จะขาวหรือพอมันท่วมมากๆกล้วยมันก็จะเปลี่ยนไซส์เปลี่ยนความหวานน้ำตาลที่อยู่ข้างในธรรมชาติของกล้วยอะค่ะมันต้องอาศัยความเหมาะสมเหล่านี้มันเหมือนเป็นสมการเลยค่ะพี่ยุ้ยทุกจุดต้องร้อยเรียงจนมันสามารถทำให้เกิดผลิตผลที่มันพอดี
1: โอ้ใครจะไปนึกนั่นก็เลยเป็นเหตุผลทำให้โบเลยตัดสินใจยอมตัดใจจากกล้วยตาก
0: ตัดใจ
1: เพราะเนื่องจากว่าโบไม่สามารถจะเอามะลิ

0: ของจากชุมชนแห่งเนี้ย
1: ใช
0: ่มาอยู่ได้ตลอดปี
1: ใช่ค่ะ
0: เลยนั่นคือคำตอบคือโทษคือเหตุผลว่าทำไมคันนาไม่มีกล้วยเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคเข้าใจเลยนะฮะยังได้อยู่อีกประมาณ4นาที
1: 4 นาที
0: บอกแล้วไม่รีบบอกแล้วไม่รีบนะฮะเดี๋ยวจะต้องเอาตอน2ให้ได้นะฮะอ่ะทีนี้ส่วนทุเรียนน้องคงเจาะจงหมอนทองแน่ๆ
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยครับอันนี้เป็นอันเข้าใจได
1: ้
0: นะครับมะม่วงครับเจาะจงอะไรครับ
1: มะม่วงเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าเราเอามาทำผลิตภัณฑ์อะไรถ้าทำเป็นกัมมี่อะค่ะเราเลือกเฉพาะมหาชนกเพราะว่าในมะม่วงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวมะม่วงเดียวที่ผ่านความร้อนแล้วยังมีกลิ่นอยู่คือมหาชนกเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเลือกใช้มะม่วงอื่นมาทำ
0: ขอโทษเบรกอินเทอร์รัปต์นิดเดียวกัมมี่
1: ใช่ค่ะ
0: คันนาทำกัมมี
1: ่เราทำกัมมี่ด้วยแล้วก็
0: กัมมี่ของเด็กเนี่ยนะ
1: จริงๆอ่ะผู้ใหญ่ทานเยอะมาก
0: เฮ้ย
1: เพราะว่ามันไม่ได้เป็นพวกแบบกลูโคสไซรัปอะไรแบบนั้นนะคะมันทำมาจากเพลเรเนื้อมะม่วงจริง
0: ๆ
1: แล้วก็เอามาทำมันเหมือนกินมะม่วงสดเลยค่ะพี่ยุ้ย
0: ไอ้ย่า
1: ใช
0: ่แล้วต้องเป็นแล้วต้องเป็น
1: มหาชนกเท่านั้น
0: เหตุที่เป็นมหาชนกคือเหตุผลที่บอกเมื่อกี้นี้
1: คือเรื่องกลิ่น
0: ใช
1: ่ใช่ค่ะ
0: เป็นของมหาชนกนี่คือมะม่วงจ๋าม
1: ันจะหอมหวนมาก
0: เหรอ
1: ในขณะที่ถ้าเป็นมะม่วงอบแห้งธรรมดาค่ะเราอาจจะต้องเลือกใช้3สายพันธุ์มาผสมกันเพราะว่าบางมะม่วงบางสายพันธุ์ก็จะมีฤดูเฉพาะการของมันซึ่งการที่เราจะทำให้มันเป็นอุตสาหกรรมได้มันก็อาจจะต้องผสมทั้ง3สายพันธุ์ที่เราคัดเลือกแล้วก็เหมาะในการทำอบแห้ง
0: โอ้โหเนี่ยฮะท่านผู้ชมท่านฟังครับเขาพิถีพิถันขนาดนี้บนหลักการว่าอะไรก็ตามแต่ที่ถูกพระยี่ห้อคันนาแล้วไม่ดีและไม่อร่อยไม่ได้ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โบเขาจะไม่สบายใจอาจจะนอนไม่หลับไป3คืนนะฮะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามแต่ทุกอย่างต้องคัดหมด
1: ค่ะ
0: และถ้าอะไรไม่ได้ยอมตัดใจ
1: ยอมตัด
0: โบนิดนึงเดี๋ยวมันจะไม่เข้ากับชื่อรายการเพราะจริงๆแล้วช่วงล้มได้แล้วลุกไหวไปต่อมันจะต้องไปเป็นข่าวหน้าแล้วแหละนะแต่ว่านิดนึงมีอันไหนที่นอกจากกล้วยตากแล้วน้องยอมรับเลยว่าทำออกมาแล้วมันไปไม่รอดแล้วต้องยอมตัดใจหยุดมีอีกไหม
1: พี่ยุ้ยคะ
0: ที่ไม่สำเร็จอะ
1: 10หยิบ1ค่ะ
0: 10หยิบ1แปลว่า
1: 10หยิบ1แปลว่าทำ10ไปต่อได้แค่1
0: เฮ้ยโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรออ
1: ย่างนั้นเลยค่ะ
0: โอ้โห
1: แล้วในหัวบัวมีของเยอะมากตอนนี้มีเป็น100ค่ะ
0: ลองเช่นนิดหนึ่งได้ไหมให้ท่านผู้ชมท่านฟังรู้นิดหนึ่งว่าอะไรที่โบทำออกมาแล้วมันไปต่อไม่ไหว
1: ต้มยำปลาอบกรอบ
0: อ๋อฮะ
1: มีกรอบปรุงรส
0: อ๋อฮะ
1: คือจริงๆแล้วสินค้าเนี่ยออกมาอร่อยมากแต่ว่าอยู่บนเชฟไลท์ได้ไม่นานอยู่ได้แค่3เดือนแต่ว่าลูกค้าอยากให้ส่งออกไปจีนอย่างเงี้ยพี่ลองคิดดูมันอยู่ไม่ได้ค่ะจริงๆมันอยู่ได้1ปีให้เราใส่พวกกันบูดหรือว่าอื่นๆนะแต่ว่าสำหรับโบแล้วอ่ะอยากทำของให้มันอร่อยเพราะมันคุณสดจริงๆแล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีใดๆที่ทำให้มันอยู่ยาวได
0: ้โอ้อย่างนั้นเลยโบครับพี่ยุ้ยชอบปลากรอบมากและก็กำลังรอว่าคันนาจะทำปลากรอบออกมาให้พี่ยุ้ยทานมั้ยไม่ทำ
1: ไม่ทำค่ะพี่ยุ้ย
0: เพราะ
1: ว่ารู้สึกว่าเราทำไปแล้วเนี่ยรสชาติมันธรรมดาเกินไป
0: เอ้าเหรอ
1: ใช่
0: เหรอแต่พี่ก็มีประกอบอยู่เจ้าเดียวนะที่จะต้องไปซื้อเลยที่เอ็มโคเทีย
1: ตอนนั้นเราทำเป็นรสต้มยำแล้วก็จริงๆพวกไต้หวันพวกจีนก็มาหาซื้อเยอะมากแต่รู้สึกว่าตอนนี้เราอยากชัดเจนในตัวเองว่าเราจะทำเฉพาะ non animal product คือเป็นของที่ไม่ยุ่งกับผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลยเพราะเราอยากชัดเจนในคอนเซปต์แบรนด์ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเรื่องประกรอบเรื่องนี้ไม่ต้องถามถึง
1: ก็เลยไม่ทำเลย
0: เลยไม่มี
1: ใช่
0: นะครับเอาเป็นอย่างนั้นนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวน้องเขาจะไปหาคิวเพิ่มให้อาจจะเป็นสัปดาห์หน้าถ้าเป็นไปได้นะครับเพื่อที่จะมาคุยกันต่อเลยแต่วันนี้ถือว่าเรารู้จักคันนาในระดับหนึ่งนะครับเอามาพอประมาณแล้วเดี๋ยวช่วงที่จะตรงกับชื่อรายการล้มได้ลุกไวไปต่อนะฮะจะเกิดขึ้นในตอนที่2 อย่างแน่นอนแล้วฟังดูแล้วโอ้โหแบบล้มหัวขมำเลยนะแต่ว่าน้องเขาก็สามารถหาวิธีลุกมาได้อย่างชนิดที่ต้องบอกว่าเก่งจริงๆนะครับคันนาวันนี้อายุ
1: 15ปีค่ะ
0: 15ปีนะครับ15ปีนะสุดยอดเก่งมากเลยนะฮะเอาละครับไว้สัปดาห์หน้าครับเราจะได้ไหมอ่ะสัปดาห์พี่ยุ้ยก็ชิงพูดไปก่อนแล้ว น้องน้องไปดูคิวให้ก่อนนะ
1: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะคอนเฟิร์มไปนะฮะว่าถ้าเผื่อเป็นสัปดาห์หน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะแล้วก็ระหว่างนี้ถ้าเผื่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรู้สึกว่ามันจะต้องชิมแล้วนะฮะมีขายแทบจะทั่วไปเลยนะฮะเอางี้แล้วกันเข้าบิ๊กซีก็มี
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ไหนที่คนจีนเข้าที่นั่นมีคันนาขายนะเอางี้แล้วกันนะครับถ้าอยากไปชิมแต่วันนี้ไม่ได้แล้วครับเวลาหมดเพียงเท่านี้นะครับคุณณชาจึงการกุล CEO และผู้ก่อตั้งคันนาโกรเซอรี่และผมโอวาทขอลาท่านผู้ชมท่านฟังเพียงเท่านี้ก่อนคิดว่าเราจะต้องมีตอน2กันอย่างแน่นอนเดี๋ยวรอน้องโบคอนเฟิร์มวันนี้เราทั้งคู่ไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
1: ก็เป็นกำลังใจนะฮะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
0: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาวันนี้วันอาทิตย์ที่11 ตุลาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
4: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
3: ครับผม
4: ก็สองชั่วโมงต่อจากนี้ไปหลากหลายเรื่องราวนะครับสถานการณ์น้ำตอนนี้กรุงเทพมหานครต้องบอกว่าคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น
3: ใช่ครับ
4: กทมจะเร่งเคลียร์ขยะนะฮะก็จะเอาเขตนะบัดดี้นะที่ไม่มีปัญหาเรื่องของอุทกภัยไม่มีปัญหาเรื่องของขยะเนี่ยนะครับเอามาช่วยในเขตที่ตอนนี้กำลังโอ้โหต้องระดมสรรพกำลังกันนะนะฮะร่มเกล้าลาดกระบังบางกะปินะฮะสายไหมอะไรประมาณนี้นะที่ละน้ำลดแล้วแต่ความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมโอ้โหเต็มสองข้างทางเลย
3: ใช่เพราะว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราถามที่พี่อารมณ์บอกไปว่าเดินทางมาออฟฟิศมาหอสมอสมทเนี่ยจะเห็นสองข้างทางมีขยะกองอยู่เต็มฟุตบาทซึ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือก็จะมีข่าวมีหน่วยงานเอกชนอื่นๆหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานอื่นๆเข้าไปช่วยในการเก็บขยะเหล่านั้นแต่ว่าจนถึงตอนนี้สัปดาห์นึงเต็มๆแล้วขยะก็ยังทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง
4: กทมเขาบอกว่าขอเวลาอีก3วันเคลียร์หมดแน่นอนสำหรับบิ๊กคลีนนิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะฮะฟ้าฝนที่มีการเตือนกันวันที่11ถึง13เนี่ยเอาส่วนของกรุงเทพมหานครก่อนนะฮะเราสัมผัสมาเมื่อวานนี้มีฝนตกลงมาบ้างแต่ว่าไม่มากเท่าไหร่วันนี้ฟ้ายังโปร่งอยู่นะครับก็อีก2วันเชื่อว่ากรุงเทพมหานครน่าจะผ่านพ้นไปได้เพราะว่าน้ำกับคลองเนี่ยตอนนี้ห่างกันเมตรนึงฝนตกเท่าไหร่เอาไหลลงคลองหมดที่น่าห่วงตอนนี้ก็มีนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรี
3: แล้วก็ยังกำลังนั่งกังวลอยู่ฝั่งตะวันใต
4: ้ฝั่งตะวันออกก็คือวันนี้ที่ราชบุ
3: ร
4: ีกาญจนบุรี
3: ฝั่งตะวันตก
4: เพชรบุ
3: ร
4: ีน่าห่วงมากนะฮะอย่างราชบุรีวันนี้ปภส่งเซลล์บรอดแคสต์เตือนฝนตกหนัก10อำเภอของราชบุรีเลยนะครับระวังน้ำท่วมฉับพลันให้เร่งขนของขึ้นที่สูงนะครับเขาเตือนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มริมน้ำลำคลองแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอเมืองราชบุรีบ้านโป่งโพธารามดำเนินสะดวกบางแพปากท่อวัดเพลงสวนพึ่งจอมบึงบ้านคาและพื้นที่ใกล้เคียงให้ดูแลกลุ่มเปราะบางให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญและระวังนะ ไฟดูดด้วยลงท้ายด้วยปอพอนะครับเพราะว่ามันมองไม่เห็น
3: ครับ
4: คือสถานการณ์น้ำเนี่ยนะฮะบางกะปิก็มีผู้เสียชีวิตนะฮะจากเรื่องของไฟฟ้าช็อตไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดนะครับแล้วก็เห็นภาพและราชบุรีหนักจริงนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายรองผู้ว่าช่วยลงพื้นที่ไปดูแลประชาชนด้วยนะฮะผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาไปกับคณะรองผู้ว่าเลยคุณอาทิตย
3: ์ครับ
4: ไปเจอลุงฮะโดนน้ำป่าหลากพอดีกำลังไปเกาะต้นไม้อ่ะคณะของรองผู้ว่าต้องลงไปช่วยฮะโอ้ยดีที่ช่วยชีวิตขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มีคณะของพระสงฆ์กับแม่ชีขับรถฝ่ากระแสน้ำไป
3: ครับ
4: โอ้โหเป็นดราม่าเลยนะครับเพราะว่าถูกน้ำป่าซัดนะฮะอยู่ที่อำเภอจอมบึงของราชบุรีนะครับก็เดินทางไปสวดพระพิธรรมศพที่วัดหนองตาเนิดนะฮะตัดสินใจขับฝ่ากระแสน้ำกลับมาแต่ว่าโดนกระแสน้ำซัดลดความเลย
3: ครับเพราะนั้นก็คงต้องรอเพราะว่าคือวันก่อนก็เพิ่งจะคุยกับที่บ้านเพราะว่าอย่างในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยในส่วนของพื้นที่กทม.เองเนี่ยก็จะมีการประกาศเป็นวันหยุดพิเศษเนื่องจากมีเรื่องของการประชุม World Bank แล้วก็ประชุม IMF ที่ศูนย์เศรษฐกิจก็เลยทำให้มันยังมีช่วงเวลาที่แบบเราอาจจะออกจากพื้นที่กรุงเทพไหมเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน้ำท่วมแล้วมันก็ทำให้คนที่บ้านเนี่ยจิตตกสุขภาพจิตย่ำแย่เลยอยากจะออกไปตรงไหนหรือเปล่าแต่ว่าพอมาเจอสถานการณ์แบบนี้ทางฝั่งตะวันออกที่เคยไปเป็นตลอดอย่างแถวฉะเชิงเทราแถวหลวงพ่อโสธรก็คิดแล้วว่าเอ๊ะไม่น่าจะปลอดภัยในช่วงเวลานี
4: ้
3: เพราะว่าแม้กระทั่งแถวลาดกระบังเองเนี่ยก็ยังบางจุดก็ยังมีน้ำท่วมน้ำขังอยู
4: ่ใช่ครับ
3: ใช่และนี่เหมือนอย่างวันนี้ล่าสุดอย่างที่บอกเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรี
4: หนักเลย
3: หนักเลย
4: เพราะว่าฝนเนี่ยเริ่มจะลงพื้นที่ภาคใต้แล้วนะฮะหลังจากนี้ไปอีกสัปดาห์นึงก็คงไปเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรลงไปนู่นฮะแล้วก็นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ปัตตานีก
3: ็
4: เรียกผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดใต
3: ้
4: พูดคุยเลยนะครับให้เตรียมความพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะกำลังคนและที่สำคัญศูนย์พักพิงนะครับและเรื่องของการสื่อสารพี่น้องประชาชนขอให้อธิบายไปแจ้งเตือนไปให้มันเข้าใจง่ายฟังแล้วรู้เลยไม่ต้องมาตีความอะไรกันอีกนะ
3: ไม่ต้องใช้ศพเทคนิคไม่ต้อง
4: ครับอพยพก็คืออพยพน้ำจะสูงกี่เมตรกี่เซนนะครับพื้นที่ตรงไหนลุ่มต่ำให้รีบอพยพนี่แหละฮะให้แจ้งเตือนชนิดที่ว่าฟังแล้วเข้าใจง่ายครับ
3: ใช่เพราะว่ามันอย่างเรื่องของเวลาแจ้งเตือนอะไรถ้าเกิดอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่อยุธยาแล้วก็มีการกระทบว่าที่บอกว่าท่วมทุกอำเภอของจังหวัดเนี่ยมันจมทั้งจังหวัดมันก็เลยทำให้เรื่องของการท่องเที่ยวมันก็กระทบด้วยเหมือนกันและอย่างยิ่งล่าสุดอย่างในชั่วโมงแรกที่เราจะคุยกันนะพี่หลงเป็นเรื่องของการที่มีแนวคิดที่จะมีการเก็บภาษีการออกประเทศด้วย
4: เอ๊ะเป็นเพราะว่าเงินของเรามันล่อยหลอหรือเปล่าเก็บภาษีเก็บเงินเข้ารัฐไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไม่ก็ต้องไปหาช่องทางอะไรที่มันจะขอเก็บเพิ่มได้
3: ใช่
4: อ
3: ัน
4: นี้เป็นแนวคิดนะ
3: ครับ
4: ตอนนี้กำลังทำประชาพิจารณ์กันอยู่แต่ว่าเราหยิบยกขึ้นมาพูดคุยก่อนว่าคุณผู้ช
3: ม
4: คุณผู้ฟังเห็นว่าอย่างไรผ
3: ู้
4: ประกอบการที่เขาเกี่ยวกับธุรกิจเหล่านี้เห็นว่าอย่างไรกันบ้างนะครับ
3: เพราะว่าคืออย่างที่บอกไปว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งรายได้แหล่งหนึ่งที่มันจะเอารายได้เข้าสู่ประเทศไทยแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็หลายๆจุดก็เรื่องของน้ำท่วมในกทม.น้ำท่วมในปริมณฑลต่างๆเนี่ยมันก็เศรษฐกิจในพื้นที่มันก็เสียหายไปแล้วแล้วถ้าเกิดพอมันมีแนวคิดนี้ออกมาในเวลานี้เนี่ยมันเหมาะสมไหมหรือว่ามันควรที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ในเวลานี้หรือเปล่า
4: ก็เป็นแนวคิดของทางกรมสรรพากรเขาครับกำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรซึ่งกำหนดจัดเก็บภาษีจากผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทางอากาศทุกสัญชาติครับในอัตราเบื้องต้นนะเอาเบื้องต้นก่อนนะครับครั้งละ 1,000 บาทและกำหนดเพดานอัตราภาษีไว้ไม่เกินครั้งละ 5,000 บาทครับก็คือเบื้องต้นถ้าจะเก็บก่อนนะ 1,000 แล้วค่อยๆไล่ไปตามขั้นบันไดสูงสุดจะเป็น 5,000 บาทเหมือนไม่อยากให้เราไปไหนเลย
3: นั่นแหละสิคือมันนี่คือขาเดียวนะพี่ลงคือทั้งขาออกและขาเข้าเนี่ยถ้าตีคร่าวๆเนี่ยคือเที่ยวนึงก
4: ็ขาเข้าเคยเก็บไปแล้วไม่ใช่แล้วตั้งแต่มิถุนายนไม่ใช่แล้วครับ750อะไรประมาณนั้น
3: มันก็จะเป็นการเพิ่มภาระไปอีกแล้วก็ผู้ประกอบการเขาก็ค่อนข้างที่จะวิตกกังวลซึ่งเนี่ยในชั่วโมงแรกเนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องนี้กัน
4: ว่าคิดเห็นอย่างไรนะฮะจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมผู้ฟังแล้วเนี่ยนะฮะทางสรรพากรเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นเนี
3: ่
4: ยไปเสนอแนะความคิดเห็นของเราได้เลยนะครับแต่ว่าช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะคุยกับทางผู้ประกอบการเขามองเรื่องนี้อย่างไรนะครับ
3: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนครู่นึงครับ
5: รู้หรื ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสิบสองนาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
4: ก็อย่างที่เกริ่นไว้นะครับว่าช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยประเด็นที่กรมสรรพากรครับตอนนี้เขากำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีในการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเขากำหนดจัดเก็บภาษีผู้เดินทางออกนอกประเทศนอกราชอาณาจักรทุกสัญชาติเบื้องต้นเขาจะขอเก็บ1,000 บาทแต่ว่าเพดานสูงสุดที่เขากำหนดไว้เนี่ยนะฮะคือ5,000 บาทตอนนี้กำลังเปิดรับฟังก็มีพังผู้ที่ก็ทำยังไงได้เขาจะเก็บก็เก็บเอาเงินเข้ารัฐจะได้เอาไปดูแลภาคส่วนอื่นๆได้เงินของรัฐของเราน้อยลงนะครับจัดเก็บได้น้อยลงแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับภัยพิบัติอะไรต่างๆจะได้จับจ่ายใช้สอยได้คล่องมือมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกภาคส่วนหนึ่งก็บอกว่าไม่เห็นด้วยเลย
3: มันกระทบท่องเที่ยวจริง
4: ๆมันจะกระทบครับ
3: ใช่ครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากทางด้านของคุณเทียนประสิทธิ์ชัยพัฒนานันท์นะครับนายกสมาคมโรงแรมไทยนะครับก็จะมาเปิดเผยในเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับคุณเทียนประสิทธิ์ครับ
9: ครับสวัสดีครับ
4: ขอบพระคุณนะครับที่ให้เวลากับทางรายการครับ
9: ครับผม
4: ครับในส่วนของสมาคมเองเห็นว่าประเด็นนี้แหมมันจะน่าจะสร้างผลกระทบแล้วก็เราได้ทำหนังสือเปิดเหตุเปิดผลเลยนะฮะถึงเรื่องแนวคิดของสรรพากรครั้งนี้อยากให้คุณ
3: เทียนประสิทธิ์
4: อธิบายให้ฟังหน่อยฮะในมุมมองของคุณเทียนประสิทธิ์มองเรื่องนี้ยังไงครับ
9: ครับคือเรียนให้ทราบว่าพอดีเมื่อสักอาทิตย์ก่อนหน้านี้นะครับมันก็จะมีการประกาศเก็บค่าเหยียบแผ่นดินนะครับซึ่งตรงนั้นอ่ะเก็บสำหรับต่างชาตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย
3: ครับ
9: 450 บาทนะครับทีนี้พอมาวิกเนี้ยก็มีเรื่องนี้เข้ามานะครับแล้วก็ในอดีตเนี่ยก่อนหน้านี้เราได้ยินว่าจะเก็บเฉพาะคนไทยที่จะเดินทางออกนอกประเทศนะครับก็มีอีกเหตุผลนึงว่าไม่อยากให้คนไทยไปเที่ยวต่างประเทศมากเกินไปนะครับแต่ว่าพอเห็นตัวร่างที่ให้เราไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็เป็นทุกสัญชาติที่เดินทางออกจากประเทศไทยเนี่ยจะต้องเสีย 1,000 บาทแล้วก็เพดานจริงๆคือ 5,000 นะแต่ว่าณเบื้องต้น
4: เป็น 1,000 บาท
9: ครับ
4: ก็คือเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาค่าเหยียบแผ่นดินเราเก็บเขาไปแล้วจะออกจากแผ่นดินไทยเราเก็บเขาไปอีก
9: ครับแต่ในท้ายที่สุดมันจะรวมอยู่ในตั๋วเครื่องบินนะฮะราคาตั๋วเครื่องบินเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาจองตั๋วเครื่องบินแน่นอนจองทั้ง2เที่ยวไปกลับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไปจะเหยียบแผ่นดินหรือขากลับเนี่ยมันรวมอยู่ในตั๋วใบเดียวที่คุณซื้ออยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เราที่เป็นสิ่งที่เรากังวล2เรื่องเรื่องแรกคือถ้ากรณีคิดว่าคนไทยให้ไปเที่ยวต่างชาติน้อยลงไอ้ตรงนี้น่ากังวลเพราะว่านักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปต่างประเทศน้อยลงนะ
4: ครับ
9: แน่นอนว่ามันก็จะมีผลฟีดแบคว่าประเทศทำให้ตัวสายการบินเนี่ยบางทีอาจจะมีการทำการลดไฟล์บินลง
4: ผู้โดยสารไม่เต็มเครื่องเขาก็จากเดิมมีสัปดาห์ละ 3-4 ไฟล์เขาก็ลดเพื่อให้ผู้โดยสารเขาคุ้มทุนในการเดินทางแต่ละรอบนะ
9: ถูกต้องครับถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ลดพาหนะที่จะนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศเราด้วยถูกไหม
4: ครับใช่ครับ
9: ครับแล้วก็พอ เราเก็บต่างชาติขาออกเนี่ยตอนนี้ต้องเรียนว่ามันมีหลายกลุ่มที่ค่อนข้างเซนซิทีฟกับเรื่องของต้นทุนการเดินทางระหว่างประเทศนะครับเราเห็นได้เลยว่าปีนี้ที่มีสงครามและทำให้ราคาน้ำมันขึ้นตั๋วเครื่องบินแพงขึ้นเนี่ยนักท่องเที่ยวยกตัวอย่างชัดๆเลยคือกลุ่มอาเซียนที่ปกติเดินทางเข้าออกประเทศไทยพอสมควรเนี่ยมีจำนวนลดลงแบบมีนัยยะเลยนะครับก็ตรงนี้เราก็คิดว่าถ้าเราเก็บ 1,000 แล้วเกิดมีผลกระทบที่มันติดลบเนี่ยหนึ่งหัวคือประมาณเกือบ 50,000 บาทนะฮะที่เข้ามาใช้จ่ายในประเทศเราแต่เราได้พันหนึ่งเนี่ย
4: ครับ
9: นะแต่ว่า 49,000 หรือ 50,000 ที่เขาจะเอาไปกระจายรายได้แล้วก็มีการจ้างงานเนี่ยมันมีมูลค่าสูงกว่าในความคิดผมนะนะเพราะฉะนั้นทีนี้จริงๆก็คืออยากจะให้หนึ่งยุติที่จะเก็บในช่วงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็อยากจะให้ทำผลดีผลเสียแล้วก็ในเชิงให้มีการศึกษามากกว่านี
4: ้
9: ว่าถ้าเราเก็บตรงเนี้ยเราได้อะไรแล้วการที่นักท่องเที่ยวลดน้อยลงเนี่ยจริงๆแล้วมันดีกับประเทศหรือเปล่า
4: ครับ
9: ครับ
4: อ๋อก็คือประเด็นที่คุณเทียนประสิทธิ์อธิบายเมื่อสักครู่นี้นะฮะหลายคนรู้สึกน่าเป็นห่วงเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้เงินพันหนึ่งของเขาเนี่ยกับการที่เงินหลักหมื่นหลักแสน
10: ที่เขาจะมา
4: จับจ่ายใช้สอยเนี่ยตรงนี้มันหายไปเนี่ยนะอะไรมันคุ้มกว่ากันอยากให้เอาตัวเลขเนี้ยมาวางบนโต๊ะคุยกันเลยใช่ไหมฮะ
9: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็คือเงินรายได้ที่เวลาเราได้รับจากนักท่องเที่ยวเนี่ยมันกระจายไปถึงร้านอาหาร
4: ครับ
9: ร้านอาหารก็มีการจ้างงานแล้วก็ซื้อวัตถุดิบในท้องถิ่นตรงนั้นอ่ะ
4: ครับ
9: เข้ามาเพราะฉะนั้นเงินมันกระจายกับมันหมุนได้เยอะนะครับเงินที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ย
10: ครับ
9: ทีนี้ถ้าแล้วผมก็เพิ่งได้ฟังข่าวมีสัมภาษณ์จากทางคลังอ่ะนะครับ
4: ครับ
9: ก็พยายามชี้แจงว่าจะเอาเงินส่วนหนึ่งมาช่วยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวก็ยิ่งงงไปใหญ่เลยเพราะว่าไอ้450บาทนั่นก็เหตุผลหลักก็คือจะเอาไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
4: ครับ
9: มันเก็บซ้ำซ้อนกันนะครับแล้วก็ดันเอาไปทำวัตถุประสงค์เดียวกันด้วย
4: ครับคือภาคการท่องเที่ยวของเราตอนนี้มันยังไม่แข็งแรงเหรอฮะที่คุณเทียนประสิทธิ์บอกว่าขอชะลอไปก่อนขอเลื่อนไปก่อนแล้วมาคุยกันก่อนเนี่ยครับ
9: คือด้วยหลักการและเหตุผลต่อให้มันดีนะครับมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมอ่ะ
4: ครับ
9: เพราะว่าปีนี้น้ำท่วมด้วยน้ำมีสงครามก็ยังไม่ได้ยุติมันไม่ได้เป็นภาวะที่นักท่องเที่ยวจะกลับมาเพราะปีนี้เราก็มีตัวเลขติดลบประมาณ 3.8% ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับ
4: ครับคืออารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมฮะมันบรรยากาศไม่ค่อยน่าเที่ยวแล้วยังมาเก็บกับเราอีกอย่างเงี้ยไม่ไปดีกว่าอย่างเงี้ยแหละ
9: ครับและทั้งสองยอดเนี่ยคือเท่าที่ได้ข่าวก็คือจะไปฝากการเก็บเงินอยู่ที่ตั๋วเครื่องบิน
4: ครับ
9: นะครับนี้ท่านลองมองภาพว่ามีนักท่องเที่ยวต่างมุมใดก็ได้ของโลกเนี่ยจะเดินทางมาประเทศไทยแล้วเขาลองเช็คราคาตั๋วเครื่องบินอ่ะ
4: ครับ
9: แล้วก็เช็คราคาตั๋วเครื่องบินกับเพื่อนบ้านเราที่เป็นคู่แข่งปัจจุบันเนี่ย

0: เครื่องบินเราก็จะแพงกว่าเขาอ่ะ
1: อ
2: ยากจะไป
1: กินแรกก็ไม่อยากเข้ามาแล้ว
2: อยากจะไปกินกุ้งมังกรภูมิภาคนี้เหลือเกิน
1: ครับ
2: ตั๋วประเทศไทยเท่านี
1: ้
2: เวียดนามเหลือเท่านี้ไปไหนดีนะใช่ไหม
0: ใช่ฮะคือเราก็ได้รับการคอมเพลนว่ามาเที่ยวเมืองไทยเดี๋ยวนี้มันแพงขึ้นนะแล้วก็ตั๋วเครื่องบินมันก็แพงขึ้นแต่เนี้ยถ้าสองยอดนี้อนุมัติเนี้ยตอน1ตั๋ว1ใบมันจะบวกเข้าไปอีก 1,450 บาทเลย
2: มาสัก4คนนะฮะครอบครัวหนึ่ง
1: ทั้งขาเข้าขาออกเลยรวมยอดเดียวเลย
0: ก็เกือบหมื่นนะฮะถ้ารวมกับค่าธรรมเนียมสนามบินที่ขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยมัน3ยอดเนี้ยมันจะตกประมาณ 2,570 บาทที่เพิ่มขึ้นจากเมื่อต้นปีนะครับครับ
2: นี่ต่อคนนะ
0: ถ้า4คนก็เป็นหมื่นนะ
2: ทำให้เขาตัดสินใจได้หรือว่าจะมาหรือไม่มานะครับ
0: อันนี้คาดเดาไม่ได้แต่ส่วนตัวผมว่าต้องมีบางส่วนที่ เปลี่ยนไปประเทศอื่นแทน
1: อ่
0: ะอันนี้คือที่เรากังวลนะครับเราไม่ได้กังวลว่าเก็บแล้วไปทำอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็ขออย่าให้ไปซ้ำซ้อนนะแต่ตอนนี้ต้องคิดว่าไอ้ที่เราเก็บได้ 1,000 เนี้ยกับตัววอลลุ่มถ้าเกิดมันเอฟเฟกต์แล้วลดลงไปจริงๆเนี่ยแล้วเราจะกลับตัวยังไงในเมื่อเราประกาศไปแล้วเราจะไปตามทีหลังมันก็จะลำบาก
2: อันนี้มันมีผลต่อคนไทยด้วยไหมฮะที่เราจะเรื่องของการเดินทางมันก็จะน้อยลงแล้วก็จะส่งผลต่อธุรกิจภาคการท่องเที่ยวแล้วมันจะซบเซาไปด้วยฮะ
0: ใช่ฮะก็แน่นอนว่าก็ต้องมีคนไทยบางส่วนที่ยังโดยเฉพาะช่วงที่ประกาศใหม่ๆอ่ะนะ
1: คร
0: ับ ผมเชื่อว่าหลายคนบอกงั้นก็ไม่ไปเที่ยวต่างประเทศดีกว่านะเหมือนตอนนี้น้ำมันราคาแพงตั๋วเครื่องบินแพงแล้วสายการบินก็ไม่คุ้มสายการบินก็ทยอยประกาศลดเที่ยวบินไปเรื่อยๆอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่แล้วแหละ
2: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีมุมเนี้ยที่ทำให้คนไทยไปเที่ยวน้อยลงทำให้ตั๋วเครื่องบินมันไม่เต็มลำแล้วเขาต้องมียกเลิกเนี่ยมันท้ายที่สุดเครื่องบินก็ไปกลับเหมือนกันนะเราออกไปประเทศไหนก็แล้วแต่เขาก็จะต้องบินกลับมา
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ขาดพาหนะที่จะลำเลียงนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาในประเทศเราครับ
2: คือปัจจุบันเนี้ยตอนน้ำมันแพงอารมณ์การท่องเที่ยวไม่มาเนี่ยหลายสายการบินมีการรวมไฟนะเคยบ่ายและเย็นเนี่ยตอนนี้เหลือเย็นอย่างเดียวนะฮะและที่สำคัญก็คือจำนวนเครื่องบินลดลงไปด้วยนะครับบางไฟบางสายการบินดีเลย์หลายชั่วโมงเลยครับตอนนี้เริ่มถี่ขึ้นแล้วครับ
0: ครับคือหลังโควิด-19 เนี่ยตอนนั้นน่ะเราทั่วโลกอะนะทุกคนอะอยากจะออกไปเที่ยว
1: คร
0: ับโมเมนต์นั้นอะอยากจะออกไปเที่ยวแต่ประเทศไทยที่เรากลับมาได้ไม่ถึงยอดเดิมนะก็เพราะว่าเครื่องบินก็ไปซ่อมกันเนี่ยในช่วงโควิด
2: ครับ
0: คือจำนวนเครื่องบินที่บินมาน่ะมันเต็มทุกลำแต่ว่าจำนวนเที่ยวมันน้อยเนี่ยเราเห็นเลยว่าการที่จำนวนไฟบินลดลงเนี่ย
2: มัน
0: กระทบในเรื่องของการนำนักท่องเที่ยวเข้าประเทศในระดับหนึ่ง
2: อันนี้กระทบกับภาคโรงแรมด้วยไหมฮะถ้าอย่างนี้ครับ
0: ก็แน่นอนนะคือคนมาน้อยคนที่มาแขกมาพักโรงแรมก็มาน้อยคนที่จะออกไปเที่ยวจะไปลองสตรีทฟู้ดก็ไปน้อยนะจะไปศูนย์การค้าหรือจะไปชุมชนไปแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆมันก็น้อยลงไปตามระดับ
1: ครับ
2: อย่างอุทกภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยรายงานเข้ามาหาดใหญ่เนี่ยเดิมเนี่ยช่วงเนี้ยตุลาพฤศจิกาเนี่ยมันจะเริ่มมีการจองจากนักท่องเที่ยวมาเลสิงคโปร์มาแล้วแต่จนถึงณวันนี้ยังไม่ค่อยมีเข้ามาเลยฮะ
0: ก็อาจจะเป็นภาพจำกับกังวลว่าเพราะพอดีเมื่อปีที่แล้วมันท่วมหนักใช่ไหมฮะแล้วก็หน้าฝนแล้วก็ข่าวต่างๆว่าน้ำท่วมตรงนั้นตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวระวัง 3-4 วันนี้จะตกนะโดยเฉพาะภาคใต้อย่างนี้ก็เป็นความกังวลเพราะว่ารอบที่แล้วก็ต้องยอมรับว่าคนมาเลเซียที่เข้าไปที่หาดใหญ่นี่ก็ได้รับผลกระทบเยอะพอสมควรคือกลับประเทศไม่ได้ด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่เขาขับรถเข้ามาเขาก็รถเสียหายจมน้ำจำนวนเยอะเหมือนกันคร
1: ับ
2: ก็เนี่ยครับปีที่แล้วก็ประมาณช่วงนี้เลยแหละครับประมาณนี้ครับประมาณสัก17ตุลาเลยประมาณ
0: น
2: ี้
0: ก็จะเป็นภาพจำเขาก็แบบอาเที่ยวได้ทั้งปีแต่ช่วงนี้รอดูสถานการณ์ดีกว่า
1: ครับอย่างนี้แสดงว่าคือทางสมาคมก็มองว่าถ้าเกิดทางรัฐบาลผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้จริงมันก็เหมือนจะเป็นการซ้ำเติมเรื่องของการท่องเที่ยวของไทยในเวลานี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าตัวเครื่องบินมันก็แพงขึ้นมาจริงๆนะมันยังไม่ได้กลับไปในจุดที่มันเคยเป็นมาในอดีตนะครับแล้วก็เรามาเก็บเพิ่มตรงนี้อีกรวม3รายการเนี่ยมัน

0: 2,570 บาท
1: ครับ
0: มันค่อนข้างเยอะนะครับ
2: 2,570 บาทต่อคนนะถ้าเกิดเขาเดินทางเป็นครอบครัวนี่ก็หลักหมื่นนะครับ
0: ใช่ฮะ
2: ครับแต่อย่างไรก็ตามเห็นว่าช่วงนี้ทางผู้ประกอบการโรงแรมน่าสดใสขึ้นเลยเพราะว่าพรุ่งนี้จะเริ่มมีการประชุม IMF แล้วก็ธนาคารโลกอะฮะเห็นว่ายอดจองโรงแรมโซนกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะสถานที่ใกล้ๆกับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยเป็นหมื่นห้องเลยเหรอครับ
0: ใช่ฮะก็เราคาดการว่าคนเดินทางทั้งหมดประมาณ 15,000 คนแล้วก็ห้องพักขั้นต่ำน่าจะมี 10,000 ห้องในช่วง7วันนี้นะครับ
2: ก็ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการเลยไหม
0: ก็ส่งผลดีครับโดยเฉพาะโรงแรมเรียกว่า5ดาวเนาะ4ดาวหรูๆหน่อยนึงแล้วก็ในโซนสุขุมวิทพระราม4แล้วก็แถวๆริมแม่น้ำบางรักอย่างเงี้ยนะครับก็เดินเพราะว่าเข้าใจว่าราชการหยุดรถคงไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางเนี่ยผมคิดว่าไม่มีปัญหาก็พวกนี้ก็คือโรงแรมกลุ่มนี้น่าจะ 90% อัพทุกโรงแรม
2: ครับ
0: โอ้โหแล้วก็ฐานลูกค้าเดิมเขาเนี่ยถ้าเวลามาแล้วโรงแรมนี้เต็มเขาก็จะเลือกโรงแรมอื่นที่มันกระจายตัวออกไปก็ยังไงก็เป็นอันนี้ส่งที่ดีครับ
2: ก็เห็นว่าเฉพาะค่าใช้จ่ายรายหัวนะเฉพาะการประชุมรอบนี้นะครับไม่เหมือนนักท่องเที่ยวปกติธรรมดาที่แค่เฉพาะหลักพันหลักหมื่นอันนี้หลักแสนเลยนะ
0: ใช่ฮะคาดการณ์ว่าประมาณสัก90,000ถึงแสนหนึ่งต่อคนนะเพราะหนึ่งอยู่นานสองเนี่ยเขาประชุมเกือบทั้งวันนะบางทีประชุมที่ศูนย์ศิริกิติ์แต่ว่าวันที่เขาไม่ได้มีวาระประชุมเขาก็ต้องมีประชุมย่อยที่โรงแรมกับกินข้าวกินอาหารในโรงแรมหรือไปร้านอาหารแล้วก็พอพ้นตารางทุกคนก็คงอยากมามีประสบการณ์ที่ดีกับกรุงเทพนะครับก็คงออกไปจับจ่ายใช้สอยไปลองทานอาหารต่างๆคร
3: ับตอนนี้พอจะมีข้อมูลไหมครับนอกจากโรงแรมแถบๆที่สถานที่จัดการประชุมแล้วเนี่ยมันมีจุดอื่นที่เขามียอดจองเพิ่มขึ้นมาจากการประชุมรอบนี้ครับ
0: ที่เห็นก็จะเป็นแถวพวกโรงแรมริมแม่น้ำทั้งหลายแหล่นะครับครับแล้วก็บางทีบางคณะเนี่ยที่เขาเป็น VIP เนี่ยตัวครอบครัวเขาอาจจะอยู่โรงแรมอื่นไม่ได้อยู่กับทีมงานแต่ว่าพอตัวคู่สมรสเนี่ยประชุมเสร็จก็อาจจะตามไปจอยที่โรงแรมเพื่อเป็นรีแลกซ์ไม่ได้อยู่ในโหมดทำงานคร
2: ับครับยังเรื่องของบรรยากาศช่วงปลายปีเนี่ยไทยเรากำลังจะเข้าสู่โหมดฤดูการท่องเที่ยวเนี่ยนะสถานการณ์เรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของโรงแรมการจองเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
0: ในกลุ่มของเดินทางระยะไกลยังถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็น่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วเพราะว่าเราได้เช็คกันตลอดเนี่ยก็ยอดจองที่เข้ามาล่วงหน้าเนี่ยมันใกล้เคียงปีที่แล้วหรือดีกว่าด้วยซ้ำไป
2: ครับ
0: แต่ชอร์ทฮอลที่เมื่อกี้พูดไม่ว่าจะเป็นอาเซียนหรือจากจีนหรือญี่ปุ่นเนี่ย
2: ครับ
0: มีแนวโน้มที่มันจะต่ำลงยกเว้นจีนนะจีนปีนี้ถือว่าดีกว่าปีที่แล้ว
2: ครับมีผลสำรวจมาไงว่าอยากจะไปไหนระหว่างญี่ปุ่นกับภูมิภาคนี้ก็มาเข้ามาภูมิภาคนี้มากกว่าญี่ปุ่นนะฮะช่วงนี้ครับสำหรับจีนนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับบ้านเรานะครับ
0: ก็เดี๋ยวต้องลองดูฮะแต่ว่าช่วงที่เราผ่านโกลเด้นวีคมาของจีนนี่ก็คือดีกว่าปกติแต่ว่าต่ำกว่าที่เราคาดการไว้นิดหน่อยนะครับว่าจีนน่าจะเข้ามามากกว่านี้ก็ยังวันสูงสุดน่าจะประมาณ 25,000 คนนะครับ
2: ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพปริมณฑลกับหลายจังหวัดแล้วก็เศรษฐกิจเราที่ยังเปราะบางอยู่มันมีผลกระทบกับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่จะมาไหมครับ
0: ผมว่ามีก็อย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างที่หาดใหญ่กับมาเลเซียใช่ไหมครับที่เขากระทบชัดเจนแล้วก็ส่วนประเทศไทยเนี่ยมันก็ต้องมีตามพื้นที่ตอนนี้ที่ดูแล้วเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวมามากพอสมควรก็เป็นพวกจันทบุรีพวกนี้นะครับตรงนั้นก็อาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็อย่างนครนายกเนี่ยบางส่วนบางรีสอร์ทเขาก็อยู่เหนือเขื่อนนะครับ
2: ครับ
0: แต่ตอนนี้พูดนครนายกก็ไม่มีใครไปแล้ว
2: เขาเหมารวมทั้งจังหวัดไปเลย
0: ใช่ใช่แล้วเส้นทางเดินทางมันผ่านมันน่าจะยังท่วมอยู
2: ่ครับ
0: นะครับคือตัวโรงแรมอาจจะไม่ได้เสียหายแต่ว่าธุรกิจก็ไม่เกิดคร
2: ับ ก็อย่างไรก็ตาม จำนวนตัวเลขนักท่องเที่ยวก็ทางการเองโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเองก็ปรับลดไม่เยอะเนี่ยสำหรับปีนี้แม้ว่าเรามีปัญหามากมายหลายด้านนะครับ
0: ครับก็ตัวเลขที่บันทึกเนี่ย9เดือนที่ผ่านมานะครับก็ติดลบอยู่ 3.8% ครับ
2: ครับ
0: ครับแต่ก็ยังผมก็ยังเป็นประเด็นปัญหาอยู่ว่าที่เราบันทึกว่าเป็นนักท่องเที่ยวเราเนี่ยคือต่างชาติ
2: ครับ
0: นะครับที่เดินทางเข้ามาผ่านด่านด่านตรวจคนเข้าเมืองไม่ว่าจะทางบกทางทะเลทางอากาศเนี่ย
2: ครับ
0: เรานับเป็นนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับเพราะตรงเนี้ยมันมีประเด็นว่าตอนที่ทางกระทรวงท่องเที่ยวกับสาธารณสุขเขาชี้แจงเราเรื่องที่จะเก็บ450บาทจะเอาไปซื้อประกันเนี่ย
2: ครับ
0: ก็เราก็ฟังว่ามีหนี้เสียจากนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 7,000 ล้าน
2: ครับ
0: ตอนแรกผมโอ้ทำไมมันเยอะจังแล้วก็พรีเซนต์ไปเรื่อยพอผ่านไปอีกสัก2สไลด์เขาก็บอกว่า3อันดับแรกของชาติที่หนี้เสียเยอะเนี่ยก็คือพม่า
2: ครับ
0: กัมพูชาแล้วก็ลาว ซึ่ง3ชาติเนี้ยถามใครเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นแรงงานหรือเปล่าเขาไม่ใช่นักท่องเที่ยว นะฮะแล้วก็แรงงานเนี่ยมันก็จะมีประกันสังคมกับมีทำประกันเพื่อสุขภาพของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับครับ
0: นะครับแต่ก็เหตุผลบอกว่าเพื่อจะไปซื้อประกันมันผมว่าตอนนี้ประเทศไทยนะในเรื่องของนิยามนักท่องเที่ยวเนี่ยคงต้องมานั่งคุยกัน
1: ต้องให้ชัดกว่านี้คร
0: ับแล้วก็เวลาเราเอาตัวเลขมาบริหารงานภาคท่องเที่ยวด้วยเนี่ย
2: ครับ
0: มันจะได้ตรงแล้วก็ชัดเจนกว่าแทนที่จะเอาตัวต่างด้าวทั้งหมดที่ผ่านตม.ครับ
2: นะฮะคุณเทพเสียประเด็นเรื่องของการเก็บภาษีเอาค่าเหยียบแผ่นดินแล้วก็ค่าจะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเนี่ยนะครับที่เขากำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นกันเนี่ยนอกเหนือจากจุดยืนที่อธิบายเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยเห็นว่าทำหนังสือไปถึงสรรพากรแล้วเหรอครับ
0: ทำแล้วครับในส่วนของ 1,000 บาทนี่ทำแล้วครับ
2: ครับคือคัดค้านเราไม่เห็นด้วยเลยมันน่าจะมีผลกระทบมากกว่า
0: ใช่ก็ขอให้เขาเบรกแล้วก็ไปสตัดดี้มากกว่านี้ครับในเบื้องต้นคือยังไม่ได้ว่าอยากให้เลื่อนคืออยากให้หยุดไว้ก่อน
2: ครับ
0: แล้วก็ทำการศึกษาให้รอบด้านมากกว่านี
2: ้ครับครับครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่อธิบายบอกว่ายอดจองเพิ่มขึ้นดีขึ้นแต่ว่ามันเป็นโรงแรมระดับ5ดาว4ดาวแล้วโรงแรมระดับ 2-3 ดาวฮะสถานการณ์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็ไม่ค่อยดีหรอกครับเพราะอันนี้ต้องทำความเข้าใจว่าปกติ2 3ดาวมันก็จะอยู่ในโลเคชั่นที่ไม่ค่อยได้ดีเท่ากับโรงแรม5ดาวใช่มั้ยฮะ
2: ครับ
0: แล้วก็ในบางครั้ง2 3ดาวเนี่ยก็อาจจะอยู่ในโซนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมด้วย
2: ครับ
0: นะฮะก็แต่เท่าที่เราสำรวจเนี่ยตัวโรงแรมเนี่ยมันจะไม่ได้เสียหายเหมือนที่เราเห็นภาพของเวลาท่วมที่เชียงใหม่หรือที่หาดใหญ
2: ่ครับครับ
0: ส่วนใหญ่มันจะท่วมที่ถนนแล้วก็โรงแรมในกรุงเทพส่วนใหญ่เค้าก็จะมียกพื้นฟลอร์ชั้นแรกเนี่ยสูงพอสมควรอยู่แล้ว
2: ครับ
0: นะครับแล้วก็การท่วมไม่ได้ท่วมครอบคลุมทั้งกรุงเทพมันก็เป็นบางส่วนภาคตะวันออก
2: ครับ
0: ครับแล้วก็ประมาณ7วันก็น้ำก็ระบายส่วนพื้นที่ส่วนใหญ่เคลียร์ออกเกือบหมดแล้วนะ
2: ครับครับ
0: เราก็ไม่ได้รับผลกระทบตรงนั้นคร
2: ับ โอ้โหแต่ไอ้ภาพที่มันออกไปทั่วโลกอะกระเป๋าค้างเป็นหมื่นๆใบอะไอ้ตรงนี้มันกระทบไหม
0: ผมว่าอันนี้กระทบเรื่องความเชื่อมั่นนะแล้วก็เขาไม่ได้ดูใกล้ชิดกับข่าวแบบเราน ะเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นสายการบินหนึ่งที่เป็นคนบริหารตรงนี
2: ้
0: แต่เวลาภาพเขามองเขาคือมองว่าส่วนอุณหภูมิมีปัญหาการบริหารท่าอากาศยานของประเทศไทยมีปัญหาเพราะฉะนั้นพอมันมีปัญหามันก็คลุมไปหมดว่าแล้วจังหวัดอื่นก็อาจจะเกิดเหตุแบบนี้ได้อะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ครับมันสามารถคิดไปได้หมดอะฮะแล้วถ้าเรามาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเพื่อจะท่องเที่ยวอะกระเป๋าค้างอยู่3วันนี้มันล้วนเลยนะฮะคิดอะไรไม่ออกเลยนะครับจะไปยังไงอะ
0: ใช่ฮะล้วนนะล้วน
2: ครับครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้เคลียร์เขาเคลียร์หมดแล้วน้ำท่วมก็เคลียร์แล้วกำลังที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวเราจะเหมือนกับกระตุ้นการท่องเที่ยวจัดอีเวนต์เพื่อจะรอฤดูหนาวนี้พอจะทำทันอยู่ไหมครับเนี่ย
0: คงไม่ทันนะแล้วก็ถ้าอยากจะกระตุ้นแบบยั่งยืนเราพยายามลดงานอีเวนต์ให้น้อยลงดีกว่านะครับมันควรจะเป็นกิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมประจำปีอะไรก็แล้วแต่เหมือนสงกรานต์อย่างเงี้ยได้
2: ครับอย่างเงี้ยได้ยั่งยืนกว่าใช่ไหมครับ
0: มันยั่งยืนกว่าครับ
3: แต่อีเวนท์ที่มาเป็นรอบๆเป็นปีๆไปนี่มันสิ้นเปลืองเกินไปใช่ไหม
0: สิ้นเปลืองอะแล้วเขาก็ไม่รู้ปีหน้ามาหรือเปล่าแล
3: ้
0: วป
3: ี
0: นี้มาฉันก็ไม่ได้ตามข่าวทันส่วนใหญ่ก็จะเป็นฉันมาอยู่แล้วแต่แบบมีงานนี้เหรองั้นฉันแวะไปดูหน่อยอะไรเงี้ยมันไม่ได้รอให้ฉันตีตั๋วเพื่อจะมางานนี้ครับ
2: อย่างพัทยาเขาจะมีเป็นประจำทุกปีนะเทศกาล
0: นี้ได
2: ้เทศกาลดนตรีเทศกาลพลุของเขาเนี่ยนะฮะกำหนดเป๊ะเลยไอ้อย่างนั้นได้ใช่ไหมฮะ
0: คือพอมันจัดเป็นแบบต่อเนื่องแบบนี้มันก็จะเป็นธรรมเนียมที่แบบอ๋อโอเคอย่างนี้มาได้เป็นเทศกาลดนตรีเขาอย่างนี้เข้ามา
2: ครับครับอย่างของเราเนี่ยแข็งที่สุดเนี่ยก็คือสงกรานต
3: ์
2: เขาปักหมุดหมายเลยนะฮะกลับไปเนี่ยเขาบอกว่าจิตตกเลยเมื่อไหร่จะถึงตัวเมษายนสักทีนึง
3: นับย้อนนับเวลาถอยหลังเลย
2: นับเวลาถอยหลังเลยอ่ะไอ้อย่างเงี้ยของเราเนี่ยอันนี้คือมันแข็งและสำหรับเรื่องภาคท่องเที่ยวโดยเฉพาะสงกรานต์บ้านเรานะครับ
0: ครับคือจริงๆถ้ามองในรายละเอียดอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องจัดงานอีเวนต์เนี่ย
2: ครับ
0: เราต้องดูว่างานอีเวนต์นี้เรามีใครมาบ้าง
2: ครับ
0: นะฮะคือสงกรานต์ที่มันดังเนี่ยมันไม่ใช่แค่เล่นสาดน้ำนะ
2: ครับ
0: แต่บรรยากาศที่คนไทยไปเล่นนี่แหละไอ้ตัวนี้รหัสที่เป็นเสน่ห
3: ์ครับ
0: นะครับเราจะเห็นเลยว่าอย่างปีนี้ต่อให้สีลมคึกคักเนี่ยมันจะมีคนไทยอยู่ประมาณ 6-70% นะ
2: ครับ
0: คือถ้าเป็นต่างชาติเล่นกันเอง 100% ก็ไม่สนุกนะ
2: ฮะใช่ครับใช่
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้บรรยากาศเนี่ยเสน่ห์ของประเทศเราคือประชาชนชาวไทยเรานี่แหละที่มีมิตรไมตรีแล้วก็มีความสนุกสนานสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้มันเกิดได้แต่ว่าถ้าเราจัดงานอีเวนต์แล้วเป็นเจ้าหน้าที่เราซะเยอะแล้วเป็นต่างชาติเป็นเมเจอร์หลักเนี้ยมันก็ไม่สนุกหรอก
2: ใช่ฮะเขาก็ตื่นตาตื่นใจสาดกันทุกพื้นที่สาดกันทุกซอยไม่โกรธกันเลยอ่ะเปียกไม่เป็นไรเนี่ยนะ
0: อันนี้คือเสน่ห์ของคนไทยคือประเทศเพื่อนบ้านบางทีเล่นกันมันก็ไม่สนุกเท่าเพราะว่าคนมันไม่เหมือนกันคร
2: ับ ครับถามอีกนิดนึงครับอุปสรรคภาคท่องเที่ยวของเราที่มันยังโตได้ไม่เต็มที่มันมีจากอะไรบ้างครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมยกตัวอย่างนะไอ้เรื่องของโลจิสติกที่ในการเชื่อมระหว่างจังหวัดท่องเที่ยวหลักๆ กับเมืองรองเนี่ยอันนี้มันก็ยังไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่มันมีประเด็นอื่นอีกไหมครับที่มันมีผลกระทบที่เราโตขึ้นไปกว่านี้ไม่ได้ครับ
0: ตรงประเด็นเมื่อกี้เนี่ยผมว่าเป็นประเด็นหลักเลย
2: ครับ
0: คือเราก็พยายามอยากจะกระตุ้นให้มีการท่องเที่ยวเมืองรองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งต่างชาติกับภายในประเทศ
2: ครับ
0: แต่เราต้องยอมรับว่าถ้าเราไปทางเหนือแล้วกันแล้วเราจะไปเมืองรองจังหวัดรองที่ไม่ใช่เชียงใหม่เชียงรายน่านพวกนี้
2: ครับ
0: ค่าใช้จ่ายแพงกว่านะครับเสียเวลาเดินทางนานกว่า
2: ครับ
0: แล้วก็สมมุติว่าเขาตัดสินใจไปนอนสักคืนนึง2วัน1คืนเราไม่แน่ใจว่าแหล่งท่องเที่ยวในจุดที่เขาจะไปเนี่ยมันคุ้มให้เขาย
3: อมเสียเวลาหรือเปล่า
0: เวลาและเดินทางแพงกว่าไปเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่า
3: อ
0: ันนี้ก็นึกก็ต้องเป็นโจทย์ที่ทางจังหวัดหรือทอต้องไปพัฒนาตรงนั้นแล้วก็ถ้าอย่างกรณีรถไฟไปถึงแล
2: ้
0: วแต่ว่าลงจากรถไฟแล้วจะไปต่อที่พักหรือจะไปเที่ยวต่อที่ไหนมันจะไปยังไง
3: ครับ
0: นะครับตรงนี้เราต้องแก้ไขปัญหานี้มันถึงจะทำให้การท่องเที่ยวไปสู่เมืองรองได้ดีขึ้นครับ
2: คือรัฐบาลก็เห็นปัญหานี้นะ55จังหวัดเมืองรองพยายามที่จะเชื่อมต่อเรื่องของการเดินทางแต่ก็มันก็ยังไม่คืบหน้าไปเท่าไหร
0: ่คือผมก็มองว่าน่าจะ 2-3 ปีที่แล้วมั้งที่เริ่มโปรโมทเมืองรอง
3: ใช
0: ่คือโปรโมทตูมเดียว55จังหวัดมันพัฒนาไม่ทันนะ
3: ครับ
0: จริงๆมันน่าจะคัดมาสักปีละ5จังหวัดแล้วก็ทำจริงจังให้มันพร้อมแล้วก็ร้อนว่าปีนี้5จังหวัดปีหน้าอีก10จังหวัดก็ได้แต่ว่าพอประกาศทั่วไปเราคนไทยเรายังงงให้เราจะเริ่มจังหวัดไหนดี
2: ครับ
0: แล้วก็การพัฒนาด้วยถูกไหมฮะเม็ดเงินมันก็ประเทศก็ตอนนี้ก็ไม่ได้มีเงินเหลือเยอะ
3: นี่ครับที่ต้องจ่ายไปเยอะในช่วงนี
2: ้ครับ
3: ครับ
2: โอ้โหก็หลายปัญหาเลยเกินนะฮะการท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องหนึ่งมาเยอะก็จริงสำหรับท่องเที่ยวอ่ะแต่ว่าก็มาจังหวัดซ้ำเดิมอ่ะนะกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพประมาณเนี้ยนะ5จังหวัด6จังหวัดเนี่ยเราอยากให้เขากระจายแต่ว่าคงว่าให้เขาไปกระจายเนี่ยก็เราก็ยังไม่มีโครงการอะไรที่ให้เขาได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเดินทางได้ง่ายขึ้นอันนี้ยังเป็นโจทย์สำคัญที่รัฐบาลควรจะเร่งแก้นะครับ
0: ใช่คร
2: ับขอบคุณนะครับคุณเทียนประสิทธิ์ครับ
0: ครับผมยินดีคร
2: ับ
0: ขอบคุณครับ
3: สวัสดีครับคุณเทียนประสิทธิ์ชัยพัฒนานันท์นะครับนายกสมาคมโรงแรมไทย ก็สะท้อนมุมมองของภาคเอกชนได้อย่างชัดเจนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันเหมือนเป็นแหล่งรายได้หลักแล้วนะพี่รงที่ว่าคือแต่ละปีเราก็ต้องมีการตั้งเป้ายอดนักท่องเที่ยวนี่ก็เพิ่งรู้นะว่ามีการตั้งเป้าว่าในส่วนของทางเมียนมาเวียดนามลาวมาเป็นนักท่องเที่ยวด้วย
2: จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากภาคแรงงานที่เข้ามาเนี่ยนะท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3: ครับ
2: สปป.ลาวเมียนมา
3: ครับ
2: และกัมพูชาคนระดับกลางของเขากับระดับไฮของเขาเนี่ยนะ
3: ครับ
2: เข้ามาใช้บริการบ้านเรา
3: เยอะมาก
2: นะฮะ
3: ใช่ครับนอกจากนั้นในส่วนของแถวตะวันออกกลางที่มา
2: ใช่ครับ
3: มาเรื่องของเวลเนสเนี่ยก็เยอะ
2: ใช่ครับ
3: ในประเทศไทยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดมาพูดถึงอีกอันหนึ่งอย่างที่บอกว่าเรื่องของเมืองรองเนี่ยก็มันเป็นหลายๆยุคหลายๆรัฐบาลก็พยายามที่จะผลักดันเหมือนกันนะพี่รองแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยคนไทยเองเนี่ยก็ยังงงยังขับสนไหมว่าอย่างคนในพื้นที่อย่างถ้าเกิดเราจะไปเที่ยวท่องเที่ยวในภาคเหนือเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนในภาคเหนือเองเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าจังหวัดใกล้ๆมันมีหลายงานหลายที่อย่างถ้าเกิดจากใกล้ๆนี่แหละเรื่องของลอยกระทงที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนหน้าเนี่ย
2: ครับ
3: ถ้าเกิดคนจะพุ่งเป้าไปอัดสุโขทัยมีหลายเรื่องไฟมีสุโขทัยมีตากมีเชียงใหม่มีโคมไฟอะไรต่างๆนานาเนี่ย
2: เรียกว่ากระทงสาย
3: ใช้
2: กะลา
3: ใช่
2: ก็จะเป็นเอกลักษณ์เด่นของเขา
3: ครับ
2: ซึ่งก็ถือว่าเป็นประเพณีจุดแข็งจุดหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ว่ามีวันเดียวไงใช่ไหมครับ
3: ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือนอกจากเชียงใหม่แล้วเรื่องของการปล่อยโคมต่างๆแม้ว่าจะมีเรื่องของมีข้อกำหนดมากมายมาในช่วงระยะหลังๆที่ห้ามปล่อยในช่วงเวลาไหนบ้างห้ามปล่อยในพื้นที่ไหนบ้างแต่ว่าในพื้นที่ใกล้ๆอย่างลำพูนเนี่ยพื้นที่ใกล้ๆของเชียงใหม่แล้วก็เดินทางไปได้สะดวกเขาก็จะมีงานโคมงานโคมงานตรงแถวๆของเจ้าแม่จามเทวีเขาก็จะมีงานที่น่าสนใจแล้วก็คือคนในพื้นที่เนี่ยถ้าพูดถึงคนแถวบ้านเนี่ยคือแทบถ้าพูดถึงไปเชียงใหม่อาจจะไม่เข้าตัวเมืองเชียงใหม่นะไปทางลำพูนดีกว่าเพราะว่า
2: 20กว่าโลเอง
3: มันใกล้กว่าแล้วคนยังไม่ค่อยเยอะมันสามารถเดินทางได้สะดวกแต่ว่าคนนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดที่ไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะพุ่งเป้าก็คือไปเชียงใหม่ไปตัวเมืองเชียงใหม่เลยงานโคมเชียงใหม
2: ่ก็ส่วนใหญ่จะไปลำพูนหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยจะเป็นพวกนักท่องเที่ยวที่เข้ามาออกกำลังกายอ่ะชาร์เตอร์ไฟล์อย่างเงี้ย
3: ครับ
2: เหมาลำมาเลยสำหรับนักท่องเที่ยวเกาหลีนะฮะมาออกรอบมาออกกวนสนามกอล์ฟที่ลำพูนนะฮะมาอยู่สัก2วัน3วันแล้วก็เอาเช่าเหมาลำกลับเนี่ยก็จะเป็นจุดเด่นจุดแข็งภาคการท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งอันนี้มันก็ต้องเอาเป็นโซนๆแต่ละพื้นที่ไปนะฮะมาชิมอาหารการกินนะฮะมาออกกำลังกายมาเล่นกีฬานะฮะส่วนเชียงใหม่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งที
3: ่
2: เขาโอ้โหจะขึ้นเขาจะเล่นน้ำตกจะเที่ยวในเมืองมีหมดครบทุกอย่างนะครับแต่จังหวัดเมืองรองเหล่านี
3: ้
2: ก็ต้องสร้างจุดเด่นสร้างจุดแข็งของตัวเองไอ้ตรงเนี้ยหน้าที่ของภาครัฐจะเข้าไปสนับสนุนแล้วก็จังหวัดก็ต้องประชาสัมพันธ์โปรโมทพื้นที่ของเขาด้วยบางทีไปจังหวัดนี้มีท่องเที่ยวอะไรบ้างนะเนี่ยนะหลังๆมาเนี่ยจะรอประชาสัมพันธ์จากท่องเที่ยวจังหวัดไม่ได้แล
3: ้
2: วเที่ยวแม้นักท่องเที่ยวเขาทำยังไง
3: ฮะ
2: เขาเซิร์ชใน AI เลยนะขอ AI ผมจะไปท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนมันมีเส้นทางมีรู้ท่องเที่ยวอะไรบ้างที่ผมจะไป2วันเนี่ยมีไปที่ไหนบ้างเชื่อไหมว่า AI มันขึ้นมาเลยครับ
3: ใช
2: ่แล้วกำหนดด้วยนะฮะผมมีค่าใช้จ่ายประมาณ10,000ท่วนๆเนี่ยเที่ยวอะไรได้บ้างของจังหวัดลำพูน
3: ครับ
2: แล้วก็ตามรอย AI ไปเลยเมื่อก่อนนี้เราตามรอยอินฟลูเอนเซอร์ไง
3: ใช่แต่อย่างน้อย AI เนี่ยเราก็ต้องเหมือนกับให้ข้อมูลไปว่าขอหลักฐานอ้างอิงนะไม่ใช่บางทีเนี่ยบางเคยเซิร์ชอยู่เหมือนกันบางทีให้ข้อมูลมาดิบดีสวยงามเลยแต่ว่าบางแห่งบางสถานที่มันปิดไปแล้วไม่ได้เปิดบริการหรือว่าเปิดทำการแค่บางช่วงบางเวลาไม่ได้เปิดทุกวัน
2: หลังๆเนี่ย AI เขาพัฒนาขึ้นนะครับเขาอ้างอิงข้อมูลมาจากข้อมูลพื้นฐานที่บรรดาอินฟลูเอนเซอร์สื่อสารมวลชนที่อ
3: ั
2: พเข้าไปในโลกโซเชียลเนี่ยนะครับเขาก็ดึงมาแล้วประมวลให้เราเลย
3: ครับอันนี้มันก็จะเป็นอันในช่องทางหนึ่งที่การท่องเที่ยวสมัยใหม่เนี่ยก็จะใช้ช่องทางนี้เยอะจะไม่ค่อยดูถ้าเกิดเป็นเพจจากทางการอะไรต่างๆนานเนี่ยบางทีภาพเราจะเห็นว่าโอ้ยภาพมันสวยนะแต่เราก็จะดูว่าภาพเนี่ยเป็นภาพเก่าหรือภาพใหม่แต่ว่าเนี่ยแหละถ้าเกิดเราไปติดตามจากบรรดาอินฟลูหรือว่าติดตามจากบรรดาเพจต่างๆที่เข้ามาท่องเที่ยวเนี่ย
2: ครับ
3: เราจะเห็นภาพสภาพจริงมากขึ้นแล้วเห็นความเรียวความทันสมัยความล่าสุดอ่ะไม่บางทีบางภาพมันเป็นภาพเก่าแต่ว่าพอมันผ่านมาแล้วในช่วงเวลาที่เราจะไปอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยสภาพล่าสุดมันเป็นยังไงในตรงเนี้ยมันก็ช่วยได้ทำให้เห็นภาพ
2: นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเขาใช้ระบบเนี้ยเ ขาใช้วิธีนี้เพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็เดินทางมาครอบครัวหรือว่ามากันเองเนี่ยเขาไม่ใช่กรุ๊ปทัวร์แล้วนะครับเราจะเห็นได้ถือธงถืออะไรเนี่ยมัน
3: น้อยลง
2: น้อยลงแล้วนะเขาจน

0: แต่ก็จะมากันเองแหละ
1: ใช่ก็จะเห็นภาพแค่แหล่งท่องเที่ยวหลักๆใหญ่ๆเท่านั้นที่ยังจะเห็นเป็นคณะถือธงทัวร์ไปนะแต่ว่าถ้าเกิดนอกนั้นถ้าไปตามจุดต่างๆเราจะเห็นเป็นกลุ่มเล็กๆ
0: ก็ไปแถวๆเนี่ยราชเทวี
1: ครับ
0: นะฮะไปแถวๆเนี่ยถนนใจกลางเมืองเนี่ยนะครับราชประสงค์อะไรประมาณนี้ร้านอาหารอะไรเขาบอกว่าเซิร์ช AI กันมาเลยนะครับว่าผมอยากจะกินรสชาติแบบเนี้ยมันอยู่ตรงไหนพาผมไปหน่อยราคาเท่าไหร่เขารู้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปฟันหัวเขาเมื่อก่อนไม่ได้แล้วนะครับ
1: ใช่เพราะอย่างนั้นมันก็จะเจาะจงไปเลยเฉพาะกลุ่มบางคนรสนิยมแบบนี้อยากดานอาหารแบบนี้ราคาเท่านี
0: ้
1: ก็สามารถเลือกไปได้ไม่ต้องพึ่งพาในส่วนของแหล่งข้อมูลอื่นๆที่มันอาจจะเป็นทางการแล้วก็ดูอาจจะดูเวอร์วังไป
0: ครับ
1: ครับ
0: นี่คุณอิสระชนคุยเข้ามาคะแนนเลือกตั้งบอร์ดสปส.เข้ามาบ้างหรือยังครับ
1: ครับ
0: ก็เริ่มนับ6โมงไหมเหรอ
1: ตั้งแต่4โมงครึ่งแล้วเริ่มนับเพราะหลังจากที่ปิดหีบตอนปิดหีบตอน4โมงเนี่ย
0: ครับ
1: ใช่ครับก็หลังจากนั้นประมาณก็เริ่มมีการนับกันแล้วก็เหมือนกับมีรายงานบางจุดบางพื้นที่เนี่ยก็บอกว่าในส่วนของทางการสังคมก้าวหน้า มีคะแนนนำแต่ว่าก็ต้องรอดูเพราะว่าทางการเขาคาดว่าน่าจะผลยังไม่เป็นทางการน่าจะได้รับรู้รับทราบกันหลังจากเสร็จรายการเราเนี่ยประมาณ2 ทุ่ม 2 ทุ่มครึ่ง
0: ครับเดี๋ยวรอติดตามนะ
1: ครับ
0: คุณเลิฟอีสบอกว่ากินเจฮาโลวีนลอยกระทงปีใหม่วาเลนไทน
1: ์ครับ
0: จอแล้วนะฮะทำให้ดีๆนะครับงดอีเวนต์เฉพาะกิจเยอะหน่อยครับ
1: ครับ
0: จริงๆฮะเราฮาโลวีนบ้านเราก็เด่น
1: บ้
0: านเราก็ดังนะคนไทยเนี่ยอะไรที่เป็นเทศกาลของนานาชาติเนี่ยเราจัดได้ดีเราทำได้ดีเลยแหละครับ
1: ครับ
0: มีลอยกระทงเนี่ยเป็นจุดแข็งของเราวาเลนไทน์อีกนะครับ
1: ครับ
0: บอกรักกันทั่วประเทศอ่ะบ้านเราก็ทำได้ดีนะสำหรับเรื่องนี้นะครับ
1: ครับ
0: ยกนอกเหนือจากสงกรานต
1: ์
0: ที่แข็งโป๊กอยู่แล้วบ้านเราอ่ะนะครับ
1: เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
4: นาฬิกา 48 นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวประจำคืนวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
5: ก็ผมเข้าไปดูนะผลการนับคะแนนรวมระดับประเทศยังไม่เป็นทางการนะครับสำหรับบอร์ดสปสนี่นะครับก็คะแนนเพิ่งเข้ามาหลักร้อยหลักพันเองอ่ะนะฮะอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมันชัดเจนกว่านี้เดี๋ยวจะชี้แจงแล้วก็แจ้งให้ทราบนะครับว่าผลการลงคะแนนวันนี้เป็นอย่างไรคือพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดนะที่ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยของเราส่งมาเนี่ยเอากทมก่อนกทมเนี่ยนะฮะวันเนี้ยที่ทางเลขาประกันสังคมเข้าไปลงพื้นที่มาครับคุณจิรภาบุญรัตน์เนี่ยนะฮะเลขาสปสเนี่ยก็ลงไปดูความเรียบร้อยไปอำนวยความสะดวกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีปทุมธานีแล้วก็ไปสมุทรปราการมากทมหลายพื้นที่นะฮะ
4: ครับ
5: ก็บอกว่ามันก็คึกคักนะคนมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างเยอะนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละคนใช้เวลาค่อนข้างนานหน่อยนะฮะ

0: พันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์นะครับปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนฝ่ายผู้ประกันตนเนี่ยซึ่งก็บอกว่าเรื่องภาพรวมวันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะพี่รถแล้วก็มองว่ายอดของคนที่มาใช้สิทธิ์ในปีนี้มากกว่าปี2566เนี่ยเกินกว่า3ล้านเอ้ย300%ก็คือเกินกว่า4เท่าตัวนะครับแต่ว่าในบอกภาพรวมในวันนี้คือคนตื่นตัวกันเยอะโดยเฉพาะในพื้นที่ของศรีราชาที่มีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ 260,000 คนและก็ที่สมุทรปราการประมาณ 200,000 คนซึ่งในขณะที่กทม.แล้วก็อย่างที่พี่ลงมาไปในส่วนภาคใต้เนี่ยก็ค่อนข้างบางตาเพราะว่ายังมีเรื่องของฟ้าฝนเรื่องของบางพื้นที่ก็ยังไม่เรียบร้อยเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยอย่างที่สมุทรปราการเนี่ยเดินทางมาเมื่อเช้าก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะวันนี้มันมีอะไรกันปกติวันอาทิตย์เนี่ยไม่น่าจะรถติดรถมันต้องโฟลว์มากกว่านี
1: ้
0: ก็ยังคิดว่ามันตรงนี้มันเคยมีสถานการณ์น้ำท่วมแต่ว่ามันก็คลี่คลายไปได้หลายวันแล้วแต่ทำไมวันนี้รถติดเนี่ยผมนั่งนึงมานั่งอยู่บนรถตั้งสติได้อ๋อวันนี้มีเลือกตั้งประกันสังคมโอ้โหไม่น่ารถติดยาวนะพี่ลงแล้วก็ช่วงกลางวันช่วงสายๆเนี่ยพอมาเห็นข่าวแล้วก็กลายเป็นว่าสมุทรปราการก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ผู้ประกันตนเนี่ยตื่นตัวแล้วก็ออกมาใช้สิทธิ์กันเป็นจำนวนมากด้วยเหมือนกัน
1: ก็ตัดสินใจกันครับจะเอาปฏิทินจะเอาบวกหรือจะเอาอย่างไรยังไงใช่ไหม
0: ครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าถ้าจะเอาอีกฝั่งหนึ่งปฏิทินจะได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ต้องรอดูเพราะว่าพอมันมีประเด็นปฏิทินมาตอนแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังว่าน่าจะได้นะแต่ว่าเรื่องของงบประมาณที่มันใช้ไปเนี่ยมันเกินไปหน่อย
1: ครับก็เขาทำความเขาเรียกว่าอะไรนะสำรวจความคิดเห็นแล้วนี่ว่าจะยังไงผลออกมามันก็ไม่เป็นไปตามผลที่ออกมาเขาบอกว่าทำสัญญาไปแล้วไง
0: ครับนั่นแหละแต่ว่าทีนั้นก็คงต้องรู้ว่าปฏิทินประกันสังคมเนี่ย ก็มีทุกปีนะก็เห็นอยู่ทุกปีเหมือนกัน
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่ะไปเรื่องอื่นๆกันสักหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีโอ้โหที่ประจรลงท้องจริงๆนะ
0: ครับเมื่อวานลงใต้
1: เมื่อวานไปปัตตานีไปประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดวันนี้ไปเพชรบูรณ์ฮะ
0: อุ้มพระใช่ไหม
1: เป็นประวัติศาสตร์ของงานอุ้มพระดำน้ำเลยนะฮะที่มีนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานเพราะจริงๆเนี่ยแม่งานหลักของทุกปีเลยนะ
0: ค
1: ือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะที่จะต้องอุ้ม
0: ต้องลงน้ำไปด้วย
1: จะดำลงไปเนี่ยนะสามรอบอะครับ
0: ครับแต่ว่าในวันนี้ก็คือมีนายกรัฐมนตรีรวมถึงภรรยาก็เดินทางไปเป็นประธานด้วยคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณอนุทินใส่ชุดโหสีเหลืองแบบเหลืองออกทองๆด้วยแล้วคือเด่นที่สุดในงานคือเดินไปทางไหนเห็นชัดมาก
1: ก็ทีมงานข้าราชการก็ใส่ชุดสีน้ำเงินกันหมด
0: ใช่
1: มั้ยล่ะ
0: ใช่
1: ชุดพระราชทานเหมือนใช่มั้ยคอพระราชทานน
0: ่
1: ะใช่มั้ยครับท่านผู้ว่าเอ่ยรองผู้ว่าท่านนายอำเภอปลัดข้าราชการระดับสูงของเพชรบูรณ์นะครับ
0: ครับ
1: เค้าโทนน้ำเงินกันหมด
0: ใช
1: ่มีนายกรัฐมนตรีเหลืองไปเลย
0: ใช่เขาคงต้องรู้เพราะว่านายกรัฐมนตรีอย่างที่บอกว่าชีพจรลงเท้ามาก
1: ครับ
0: เหนือจดใต้แล้วก็ต้องรอดูเพราะว่าอย่างวันพรุ่งนี้เนี่ยคือตอนแรกเดิมทีนายกรัฐมนตรีไม่มีกำหนดการทำเนียบนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเหมือนตอนแรกเนี่ยก็จะมีประชุมเรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยทุกวันตอน10โมงซึ่งตอนแรกนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกอีกท่านนึงไปดูแต่ว่าเหมือนล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็จะไปเป็นประธานเองในการประชุมคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้ว่าราชการทั่วประเทศในการติดตามสถานการณ์น้ำด้วยนะ
1: เพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจังหวัดภาคใต้นะฮะต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็ต้องเชื่อฟังคำเตือนด้วยนะครับไม่อยากให้สถานการณ์มันซ้ำรอยเมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็กระทบเรื่องของความเชื่อมั่นค่อนข้างสูงเลยฮะอย่างที่ได้คุยไปเมื่อช่วงแรกของรายการจนถึงณวันนี้ยอดจองห้องพักที่หาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นชาวมาเลเซียหรือว่าสิงคโปร์เนี่ยน้อยมากนะผู้สื่อข่าวบอกว่าน้อยจริงๆนะฮะแล้วก็สอบถามภาคการท่องเที่ยวเขาบอกว่านักท่องเที่ยวก็รอดูท่าทีก่อนว่าหาดใหญ่จะเจอน้ำท่วมเหมือนปีที่แล้วหรือไม
0: ่
1: นะฮะสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างไรถ้าปีนี้เราบอกเขาอยู่ได้ไหมถ้าเราบริหารจัดการได้ดี
0: ก็เขาบอกว่าถ้าเกิดทั้งเกิดทางรัฐบาลบอกว่าเอาอยู่เนี่ยให้แทงสวน
1: ให้รีบขนขึ้นที่สูงเลยใช่ไหม
0: ให้แทงสวนเลย
1: ข้าบริหารจัดการน้ำได้ดีนะฮะเดี๋ยวยอดจองจะมานะครับเพราะว่านอกเหนือจากเดินทางมาทุกสัปดาห์แล้วนะสำหรับนักท่องเที่ยวมาเลเซียคาราวานรถของเขาอ่ะที่เขาขับเข้ามาถึง
0: หาดใหญ
1: ่เลยก็เขาเป็นที่นิยมอยู่นะมาทานอาหารมาท่องเที่ยวนะครับ เสร็จแล้วก็สองสามวันก็กลับมาเลเซียเข้าไปปีหนึ่งต่อคนเนี่ยเข้ามาหลายรอบนะแทบจะมาทุกเดือนอ่ะสำหรับทั้งท่องเที่ยวมาเลเซียทำไมยอดแต่ละปีเนี่ย

0: ็พูดถึงว่าจีนมาอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยมาเลเซียกับอินเดียเนี่ยไล่กันมาเลยนะฮะบางปีบางช่วงเนี่ยมาเลเซียมาอันดับหนึ่งด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เอาพอถามดูพฤติกรรมอ๋อมันอยู่ใกล้กันไงพอวันหยุดเขาปุ๊บเขาเข้าแล้วข้ามมาทันทีเลยนะฮะเพราะว่าอาหารการกินสถานบริการบ้านเราหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะอำนวยความสะดวกให้เขาเนี่ยนะมาพักผ่อนเนี่ยเขาบอกว่ามาเมืองไทยดีกว่า
1: ใช่เพราะหลายๆจุดในหลายๆพื้นที่ในแถวหาดใหญ่ก็เหมือนบ้านพี่เมืองน้องเขาคือมาวัฒนธรรมหลายๆอย่างก็คล้ายกันแทบจะไม่ต่างครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคือพอพูดภาษาใต้พูดภาษามาลายูเนี่ยก็พูดได้มีชาวจงชาวจีเนี่ยก็พูดได
0: ้ก็เราส่งตรงมาจากนี่เลยครับ
1: ครับ
0: ดอยแม่สันลองฮะผมไปเนี่ยนะฮะที่เบตงเนี่ยปรากฏว่าโอ้พนักงานเสิร์ฟเจ้าหน้าที่นะฮะที่เป็นคนให้บริการหรือว่าจะคุยกับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยนะครับจีนมาเลยนะคุยกันคล่องปลือเลยโอ้น้องมาจากไหนเนี่ยมาจากดอยแม่สันลอง
1: เชียงราย
0: พูดภาษาเดียวกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราบริการเต็มที
1: ่
0: สื่อสารกันรู้เรื่
1: อง
0: และขอโทษฮะพระหัตถ์ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับเบตงเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวฮะนั่นเลยนักท่องเที่ยวมาเลเซียครับเพราะอะไรฮะไก่เบตงปลานิลน้ำไหลนะฮะแล้วมีอะไรอ่ะอาหารขึ้นชื่อของเบตงอ่ะและช่วงเช้าจะมีไปจิบน้ำชาไปกินติ่มซำที่เป็นจีนโบราณอ่ะนะฮะเฉพาะแค่ร้านนะอายุเป็นร้อยปีอ่ะแล้วก็น้ำชาที่ก็น้ำชาเขาดูหอมแล้วก็ติดลิ้นมากนะฮะแล้วมีติ่มซำเป็นอาหารเช้าโอ้โหฟินจริง
1: ๆโอ้โหจริงมันพูดถึงเวลานี้นะน้ำลายสอเลยตอนนี้ท้องเริ่มร้องอีกแล้ว
0: เชื่อไหมว่าไปเนี่ยต้องจองก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าคุณดุยดุยเดินเข้าไป walk in เข้าไป
1: ไม่มี
0: โต๊ะนั่งนะครับค
1: ุ
0: ณต้องเดินหาคนจนเมื่อยเลยนะ
1: ครับแต่ว่าทั้งนี้นั้นก็คงอย่างที่บอกว่ามันก็สถานการณ์ด้วยสภาพฟ้าฝนเนาะแล้วก็เรื่องของการเตรียมการเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าในส่วนของท่านรัฐมนตรีก็มีการเตรียมการแล้วก็มีการแจ้งเตือนพื้นที่ภาคใต้ให้เฝ้าระวังแล้วก็ภาพน้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วมันยังติดตาแล้วผลกระทบต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นเรื่องของการเยียวยาเนี่ยโอ้โหทวงแล้วทวงอีกถามแล้วถามอีกกว่าจะได้รับไม่ใช่แค่คนในพื้นที่ที่รับผลกระทบที่จะได้รับเงินเยียวยารวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ตรงนั้นแล้วก็ได้รับผลกระทบทรัพย์สินเสียหายเนี่ยกว่าเขาจะได้เงินเยียวยามันก็เป็นอีก
0: เขาบอกว่าผลเขาบอกว่าภาคใต้ได้ไม่ครบทุกคนเลยนะหาดใหญ่ปีที่แล้วอะครับ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นปีนี้ที่อุทกภัยที่เกิดขึ้นหลายจังหวัดเนี่ยนะฮะนายกเลยสั่งไง
1: ครับ
0: อาทิตย์หนึ่งต้องได้นะซึ่งตอนนี้เงินเข้าบัญชีไปแล้ว3รอบนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มเข้าบัญชีอีกเป็นหลักแสนครัวเรือนครับประมาณนั้นนะครับที่ครอบครัวละ 9,000 บาทก็คือน้ำเข้าไปถึงในบ้าน
1: ครับ
0: แล้วถ้าน้ำล้อมเนี่ยคุณจะได้ 5,000 บาทอันนี้เฉพาะเยียวยาเบื้องต้นนะสำหรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นส่วนกรณีเรื่องของทรัพย์สินเสียหายเนี่ยอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าคุณต้องไปกรอกนะว่ามีตู้เย็นนะมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีอุปกรณ์ในเรือนเสียหายมีอะไรบ้างกรอกรายละเอียดแล้วก็ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ทราบว่ามันเป็นข้อเท็จจริงกับค่าเยียวยามันจะเท่าไหร่อ
1: ัน
0: นี้ใช้เวลาหน่
1: อ
0: ยแต่ก้อนแรกเนี่ยไม่เกินสัปดาห์ครับยืดวันนี้อาทิตย์เดียวคุณจะได้เลย
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของพื้นที่ที่น้ำท่วมไปแล้วก็ต้องรอเรื่องของเงินเยียวยาส่วนพื้นที่ที่ยังไม่ท่วมตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้อย่างที่บอกไปว่าก็คงต้องเตรียมการเพราะว่าคือที่บอกภาพจำมันชัดเจนน้ำท่วมมันเสียหายเยอะ
0: ก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกอะห่วงราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุ
1: ร
0: ีนะฮะส่วนนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีตอนนี้หนักหนาสาหัสก็คาดว่าอีกประมาณเดือนหนึ่งน้ำคงจะลงแล้วก็จะเข้าสู่ภาวะปกติ
1: ครับ
0: อยุธยาบางพื้นที่นะบางบานยัง2เมตรครึ่งอยู่เลยนะครับชาวบ้านยังนอนอยู่บนถนนอยู่เลยนะคร
1: ับครับแม้ว่าในเรื่องของเจ้าพยาจะเลิกคงที่การระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 2,000 แล้วนะ
0: 2,001 นะฮะจากเดิมอาทิตย์ที่แล้ว 2,500 แล้วก็ค่อยๆลดลงไปว่าน้ำเหลือน้อยมาน้อยแล้วนะฮะแม่น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็ลดการระบายน้ำลงแล้วด้วยนะครับ
1: เดี๋ยวชั่วโมงนี้รับขั้นก่อนเดี๋ยวมาคุยกันต่อในชั่วโมงหน้าครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศ กว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Mcot Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
7: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcot News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
8: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่ 6:00 นถึง 7:30 นนะคะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning ASEAN ทาง Mcot News FM 100.5 ทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังท่านข่าวท่านกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mcot News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีนะครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่สองของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำคืนวันอาทิตย์ที่11 ตุลาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
0: เข้าไปดูข้อมูลนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะสำหรับเรื่องของการนับคะแนนเนี่ยปรากฏว่าระบบแดชบอร์ดแสดงผลคะแนนเกิดความผิดพลาดไม่สามารถแสดงผลผ่านเว็บไซต์ได้ในขณะนี้
1: คร
0: ับ เจ้าหน้าที่กำลังแก้ไขระบบเห็นเขาบอกว่าจะสามารถเข้าดูได้อีกครั้งหนึ่งตอนเนี่ย6:30 น่าจะได้แล้วมั้งฮะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้มันยังหน่วงๆอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ก็เข้าไปดูในเพจในโพสต์ของคุณสรยุทธ์นะครับเมื่อ58นาทีที่ผ่านมาเนี่ยคุณสรยุทธ์บอกว่าผลคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ประกันสังคมก้าวหน้าครับนำลิ้วเลยทั้งฝ่ายในจ้างและก็ผู้ประกันตนหลังนับคะแนนไปแล้ว 2.26% ส่วนทีมอินทรีย์พนัสไทยล้วนยังนำยังตามห่างๆอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ก็ผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการนับไปแล้วนะครับ 2.26% กลุ่มประกันสังคมก้าวหน้ามีคะแนนนำทั้งในส่วนของผู้แทนฝ่ายในจ้างและก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนโดยในส่วนของผู้แทนฝ่ายในจ้างเนี่ยผู้สมัครหมายเลข1ถึง7จากกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าครอง7อันดับแรกเลยฮะนำลิ่วพอสมควรขณะที่ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าก็ยังมีคะแนนนำโดยผู้สมัครหมายเลข38และหมายเลข41ถึง47ติดอันดับนำในการนับคะแนนช่วงแรกครับส่วนทีมอินทรีย์ของนายพนัสไทยล้วนยังมีคะแนนตามหลังกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าในช่วงต้นของการนับคะแนนฮะยังนับไปได้ไม่เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมีความคืบหน้าอย่างเหลืองๆเนี่ยเขากำลังนับกันอยู่นะฮะแล้วก็มีคะแนนทั้งฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนขึ้นมาพอสมควรแล้วนะฮะถ้ามันตัวเลขมีแบบนี้ในยะสำคัญมากกว่านี้หน่อยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบครับ
1: ครับอ่ะชั่วโมงนี้นะครับก็พูดถึงประเด็นทางการเมืองแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาจะโดนกลบจากเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมไปเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องของประเด็นที่เราติดตามกันก็คือเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันก็จะเป็นขั้นตอนหนึ่งมันจะเป็นบทบาทหนึ่งของทางฝ่ายค้านที่จะใช้ในเรื่องนี้แหละในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในเมื่อวันที่8ตุลาคมเนี่ยทางด้านของคุณเทงณัฐพงศ์เนี่ยก็ยื่นและยื่นทางประธานและประธานสภาและในการยื่นขอเปิดอภิปราย18รัฐมนตรี
0: มากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยต้องบอกอย่างนั้นนะฮะเขาขอเวลา5วันที่บอกว่ามากที่สุดอะไรเขาหลายคนก็บอกว่าอ้าวตอนนั้นเคยมีการอภิปรายไม่วางใจครม.ทั้งคณะนี่แต่ทั้งคณะก็ระบุตัวแบบเจาะจงเฉพาะหลักๆเท่านั้นนะครับไม่ได้อภิปรายทุกคน35 36คนซะที่ไหนล่ะใช่มั้ยล่ะฮะแต่คราวนี้เนี่ยอภิปราย18รัฐมนตรีแล้วก็เน้นเฉพาะรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยและข้อกล่าวหาที่พรรคร่วมฝ่ายค้านหยิบยกขึ้นมาเนี่ยแรงมั้ยคุณอธิบดีแรงมั้ย
1: ก็แรงแต่ว่าก็คือทั้งหมดทั้งมวลมันก็คงต้องรอดูเนื้อหารายละเอียดเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันกับนักวิชาการหลายๆท่านที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูเหมือนกับอันนึงที่เรากังวลคือเรื่องของการเอาการบ้านมาเฉลยซะก่อน
0: เร
1: ื่องของการมาพูดมาในมากล่าวในช่องทางโซเชียลของแต่ละคน
0: พออภิปรายจริงๆแล้ว
1: อาจไม่มีอะไร
0: ข้อมูลที่เคยพูดไปแล้วนี่ใช
1: ่ไหมใช่แม้ว่าจะมีการตั้งข้อหาอะไรยังไงแต่ว่าก็คงต้องรอดูเนื้อหาในการอภิปรายว่าจะยังไงแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งอย่างที่บอกไปว่าคือคราวนี้พุ่งเป้าไปที่พรรคน้ำเงินล้วนๆเลย
0: ระบอบ
1: ใช่
0: ทั้งระบอ
1: บ
0: แล้วก็ดูทิศทางเรื่องได้เลยนะฮะหัวสว
1: อ
0: ันนี้น่าจะเป็นประเด็นหลักที่เขาจะจุดพลุขึ้นมาอภิปรายเพราะว่ารัฐมนตรีทั้ง18คนเนี่ยดูเหมือนจะโยงจะเกี่ยวจะคล้องทั้งหมดอ่ะกับเรื่องของสวนะฮะที่ทางพ
1: ร
0: รคฝ่ายค้านก็ปูมาก่อนหน้านี้แล้วอ่ะมีเรื่องทุจริตท้องถิ่นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีเรื่องของอะไรเอื้อประโยชน์ผลประโยชน์ทับซ้อนนะฮะดูได้จากอะไรครับข้อกล่าวหาของรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยเอานายกก่อนนะ
1: ครับ
0: นายกเนี่ยข้อกล่าวหาก็คือไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงมีการใช้อำนาจและเครือข่ายพรรคการเมืองสร้างระบอบสีน้ำเงินระบอบนอนหนูกินรวบประเทศโดยมีการกล่าวถึงการทุจริตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการโกงเลือกสว.การโกงสอบราชการโกงงบประมาณแผ่นดินแทรกแซงองค์กรอิสระล้มเหลวในการพัฒนาเศรษฐกิจรวมถึงล้มเหลวในการจัดการความขัดแย้งในชายแดนภาคใต้อันนี้เบื้องต้นนะคร่าวๆนะสำหรับนายกรัฐมนตรีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยพฤติกรรมก็คือแสวงหาประโยชน์จากวิกฤตของชาติสถานการณ์สหรัฐอิหร่านแล้วก็น้ำมันมันแพงขึ้นตรงนี้หรือไม่ที่คุณพิพัฒน์จะโดนหนักเนี่ยนะฮะวางนโยบายเพื่อเป็นประโยชน์กับกลุ่มทุนและดำเนินการโกงการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาอย่างเป็นขบวนการรวมถึงแทรกแซงกลไกการตรวจสอบการโกงสร้างสภาวะการลอยนวลพ้นผิดอันนี้คุณพิพัฒน์ใช่ไหมครับ
1: ค
0: ุณทรงศักดิ์ทองศรีนะเป็นตัวการสนับสนุนให้เกิดการทุจริตขาดความละอาย จิตใจผุพังละโมบโลภมากจนไม่สามารถควบคุมตัวเองจากการทุจริตคอร์รัปชันได้แรงไหมครับ
1: แรง
0: แรงฮะคุณเอกนิติธันประภาสนะครับบริหารประเทศผิดพลาดขาดความสามารถในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและชี้ว่านายเอกนิติจงใจหรือว่าปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตรวมถึงละเลยการจัดการปัญหาทุนเทาและคนใกล้ชิดกับขบวนการดังกล่าวสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติ
1: ครับ
0: คุณสุภจีเนี่ยไร้ภาวะผู้นำไร้ตัวตน

0: ในการแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ คุณประกรณ์นินประพันธ์มีผลประโยชน์ทับซ้อนเอื้อประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องทุจริตขาดความโปร่งใสขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ขาดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีพลโทอดุลเนี่ยทุจริตต่อหน้าที่ไม่ประพฤติตนให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีต่อนายทหารชั้นผู้น้อยขาดระเบียบวินัยไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีขาดความเป็นผู้นำ
1: ครับ
0: เป็นไงฮะข้อหาค่อนข้างแรงเลยนะครับคุณชัยชนกชิดชอบนะครับมีพฤติกรรมผิดปกติไม่สามารถดำรงตำแหน่งการเป็นรัฐมนตรีได้ด้วยตัวเองเห็นไหมฮะข้อกล่าวหาครับ
1: ครับ
0: มีการประกอบธุรกิจบนที่ดินของรัฐแบบผิดกฎหมายและสมรู้ร่วมคิดกับบริษัทเอกชนและเครือข่ายพรรคการเมืองเพื่อทุจริตเงินภาษีประชาชน
1: อ
0: ันนี้คือข้อกล่าวหาครับเดี๋ยวรอรัฐมนตรีเขาชี้แจงนะครับ
1: ครับ
0: มีท่านหนึ่งที่ค่อนข้างจะแรงมากเลยคุณสุภมาศอิสระภักดีครับ
1: ว่าม
0: ีพฤติกรรมที่เชื่อได้ว่านะฮะดำเนินการทุจริตเช่นล็อกโครงการต่างๆให้กับสมาชิกพรรคพวกระบอบน้ำเงินจิตใจผุพังจนขาหาความดีไม่ได
1: ้
0: นะฮะแล้วก็เสริมว่าเธอมีส่วนรู้หรือเห็นในกระบวนการทุจริตอย่างเป็นระบบสร้างความเสียหายต่อระบบราชการอย่างเงี้ยก็แต่ละท่านก็โดนลักษณะนี้นะฮะคือข้อกล่าวหาค่อนข้างจะแรงพอถามรัฐมนตรีแต่ละคนก็บอกว่าเขาก็ต้องกล่าวหาสุดๆไว้ก่
1: อ
0: นนะฮะแต่ว่าเหตุหลักฐานจะเอามาครบถ้วนกับข้อกล่าวหาหรือเปล่าดูฝีมือฝ่ายค้านซึ่งรัฐมนตรีเองเขาบอกว่าเขาพร้อมจะชี้แจงอยู่แล้ว
1: ใช่ครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องพักกันก่อนเดี๋ยวเรามาคุยกันกับนักวิชาการในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวพักกันก่อนครู่นึงครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: เก้านาฬิกา12นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
0: เดี๋ยวคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและก็นโยบายอยากให้อาจารย์มาฉายภาพให้ฟังหน่อยนะครับเรื่องของการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ18รัฐมนตรีของภูมิใจไทยล้วนๆนะฮะไม่มีของพรรคเพื่อไทยแม้แต
1: ่คนเดียว
0: คนเดียวเขาบอกว่าโอ้โหเป็นประวัติศาสตร์เลยนะพรรคเพื่อไทยที่ร่วมรัฐบาลแล้วไม่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเน
1: ี
0: ่ยแต่มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังแน่นอนเป็นยุทธศาสตร์อะไรของพรรคประชาชนหรือเปล่าใช่ไหมฮะในการยื่นยติอภิปรายขอ5วันจะได้ไห
1: ม
0: และที่สำคัญที่รัฐมนตรีหลายท่านเนี่ยปรามาสมาคุณจะอภิปรายที่ครบทุกคนหรือเปล่า
1: ก็ถ้าขอ5วันแต่ว่าฝ่ายฝั่งรัฐบาลบอกว่า4วันก็พอแล้ว
0: คร
1: ับครับแต่ว่าอย่างนี้นั้นจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังยังไงวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ธนพรครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์สวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
0: ขอบคุณมากครับอาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยครับไอ้นี่มันเป็นยุทธศาสตร์ของเขาหรือเปล่าฮะที่เจาะจงเฉพาะภูมิใจไทยอย่างเดียวเลยครับ
3: ก็เป็นเรื่องเข้าใจได้นะพี่คือเราต้องเข้าใจก่อนนะพี่เพราะในคำอภิปรายเนี่ยเขาใช้คำว่าระบอบนอหนูนะครับเพราะนั้นนอหนูเนี่ยธรรมชาติของหนูอะพี
1: ่
3: มันไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวพี่มันอยู่เป็นฝูงนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฝูงหนูสีน้ำเงินเนี่ยนะครับมันก็คือ18คนนี่แหละนะครับแต่คราวนี้การจะดักจับหนูนะพี่ไอ้กรงดักจับหนูเนี่ยมันดักหนูได้ทีละตัวนะครับเพราะนั้นรอบนี้ฝ่ายค้านก็เลยต้องใช้วิธีการวางกาวดักจับหนูซะเลยนะครับเพราะว่ากาวดักจับหนูเนี่ยมันก็จะจับหนูกันได้ครบนะครับทั้งฝูงนะฮะแต่ว่าจุดอ่อนก็คือว่าไอ้กาวดักจับหนูเนี่ยนะครับมันจะได้ผลก็เฉพาะหนูตัวเล็กๆนะพี
0: ่
3: นะครับพวกหนูวัยอ่อนนะครับแต่ดูแล้วทั้งฝูงหนูเนี่ยโอ้โหวัยชะกาจกันเหลือเกินนะครับเผลอๆเนี่ยหนูเนี่ยนะครับก็จะมีความเร็ววิ่งผ่านกาวไปได้โดยที่กาวยังไม่ทันจะ ดักทำให้มันเหนียวติดด้วยซ้ำไปนะครับแต่ฝ่ายค้านเองก็คงจะหวังว่าแม้ว่าจะผ่านไปได้นะครับแต่ก็อาจจะมีหนูสักตัว2ตัวก็อาจจะติดก็ได
4: ้
3: ครับหรือถ้าหนูไม่ติดเลยนะครับแต่กาวติดเท้าหรือกาวติดตีนฝูงหนูฝูงนี้ไปเนี่ยการเคลื่อนที่ของหนูฝูงนี้ก็จะช้าลงพอมันช้าลงก็รอบหน้าก็เดี๋ยวมาดักจับกันใหม
4: ่
3: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็พูดช้าๆชัดๆแบบนี้เพราะว่าผมดูตามยติที่ฝ่ายค้านเขาเขียนมาเลยครับ
0: ครับ
3: ครับ
0: ประเด็นข้อกล่าวหารัฐมนตรีแต่ละคนไล่ตั้งแต่นายกลงมาเลยเนี่ยนะจนคนสุดท้ายคนที่18จิตใจผุพังนะฮะไม่มีความสามารถในการเป็นรัฐมนตรีได้หรือ
3: ครับ
0: โอ้โหข้อกล่าวหาทุจริตหรือครอบชั่วเขาทำไมเขียนข้อกล่าวหาแรงขนาดนั้นล่ะครับอาจารย
3: ์คือถ้าเราอ่านทั้ง18ท่านเนี่ยฮะเราจะพบว่าจริงๆนะครับหนูตัวต้องเรียกว่าพญาหนูแล้วกัน
0: ครับ
3: นะครับหมูหนูตัวจ่าฝูงจริงๆเนี่ยมีอยู่3ตัวนะครับซึ่งไซส์ใหญ่ที่สุดที่ตัวแบบเท่ากันเลยเนี่ยนะครับมี2ตัวอีกตัวนึงก็ตัวใหญ่แต่ว่าย่อมลงมานิดนึงนะครับหนูตัวใหญ่ที่สุดตัวที่1เนี่ยก็คงไม่พ้นท่านนายกนะครับแล้วผมนั่งอ่านข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพี่มันมีอยู่แค่2บรรทัดเท่านั้นแหละที่เป็นไฮไลท
0: ์
3: นะครับคือไฮไลท์เรื่องหัวสวสอบท้องถิ่นน่ะพุ่งตรงนะชาวบ้านชาวเมืองก็ฟังมาจนโอ้โหจนหูชากันหมดแล้ว
0: ครับ
3: นะครับแล้วเราก็เห็นว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยก็สอยคุณอนุทินไม่ได้หรอกนะครับมันก็เป็นอาจจะเรียกว่าบันเทิงที่ประทายกันอันนั้นก็ว่ากันไป
0: ครับ
3: นะครับแต่อันนึงเนี่ยที่ฝ่ายค้านต้องบอกว่าเล่นใหญ่นะครับถ้าเป็นเพลงก็วง Big Ass นะครับรู้ว่าเสี่ยงแต่ยังต้องขอลองเล่นนะฮะก็คือบรรทัดที่บอกว่านายอนุทินและพรรคพวกยังสร้างความเสื่อมเสียแก่สถาบันหลักของชาติ
0: ครับ
3: จงใจใช้ความจงรักภักดีเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกของโอ้โห2บรรทัดนี้นี่แหละ
0: ครับ
3: นะครับคือ2บรรทัดนี้เนี่ยนะครับผมพูดตรงๆนะผมค่อนข้างที่จะเป็นห่วงฝ่ายค้าน
0: ครับ
3: นะครับเพราะว่าการที่ฝ่ายค้านนะครับนำเรื่องนี้มาอภิปรายกับท่านนายกเนี่ย
0: ครับ
3: นะครับฝ่ายค้านเนี่ยยังมีคดีความอยู่ในศาลฎีกา
0: ครับ
3: นะครับคดีเรื่องแก้ไขมาตรา112ตัวตึงก็ยังอยู่ในคดีนี้อีกหลายคนนะครับ1ใน4นะครับอีกหลายคนหัวหน้าฝ่ายค้านก็อยู่แล้วอย่าลืมนะครับว่าศาลท่านไม่ได้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที
0: ่ครับ
3: นะครับแต่คราวนี้ที่ผมห่วงเนี่ยนะครับผมห่วงว่าถ้าอภิปรายประเด็นนี้ไม่ดีนะครับคุณอาทิตย์พี่ณรงค
0: ์ครับ
3: เดี๋ยวมันจะมีนักร้องเนี่ยไปร้องศาลนะครับว่าเนี่ยเห็นไหมไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็เลยมาเซาะกร่อนบ่อนทำลายซ้ำๆซักๆ
0: คร
3: ับ นะครับ
0: ครับ
3: เดี๋ยวจะได้ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่จริง
0: ๆ
3: นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับผมเรียนว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ใครจะจินตนาการได้นะครับคุณอาทิตย์คุณณรง
0: ค์ครับ
3: เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องระเบียบแบบแผนนะครับไม่ใช่เรื่องที่ใครจะมาคาดการใครจะมโนใครจะมาจินตนาการนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมก็เป็นห่วงฝ่ายค้านแหละนะครับว่าคือถ้าจะตรวจสอบคุณอนุทินเรื่องที่คุณว่าเนี่ยทุจริตคอร์
0: ร
3: ัปชันอะไรหัวสวอะไรทำไปเถอะเพราะนั่นมันคือเรื่องของเขาเรียกว่าพื้นที่ทางการเมืองนะครับแต่คราวนี้พอฝ่ายค้านเนี่ยไปมี2บรรทัดนี้เนี่ยนะครับ ผมเรียนว่าคุณอนุทินนะไม่น่าเป็นห่วงหรอกนะครับแต่ฝ่ายค้านนั่นแหละ
4: จะ
3: น่า
4: เป็นห่วงแทน
3: นะครับเพราะว่าผมเรียนย้ำนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ใครก็ตามในประเทศนี้นะครับจะมาจินตนาการหรือว่าจะมาพูดอะไรก็ได้นะครับเรื่องทุกเรื่องเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่มีระเบียบแบบแผนมันมีหลักเกณฑ์นะ
0: ครับ
3: มันมีกฎกติกากำหนดไว้ชัดเจน
0: ครับ
3: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ต้องเรียนพรรคฝ่ายค้านตรงๆนะครับก็สนับสนุนให้ฝ่ายค้านเข้มแข็งจะได้ตรวจสอบรัฐบาลที่เข้มแข็งแต่เห็นบรรทัดนี้แล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าฝ่ายค้านจะตั้งอกตั้งใจกับประเด็นนี้เป็นพิเศษนะครับเพราะว่า พูดตรงๆนะครับก็ถึงขั้นอะไรล่ะไปก่อนหน้านี้ก็ไป

0: ร้างวาทกรรมระบอบสีน้ำเงินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็ด้วยความเป็นห่วงจริง
1: ๆ
0: แต่ผมเรียนย้ำนะจะอภิปรายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอย
1: ่
0: าจินตนาการ
1: ครับ
0: นะครับเพราะถ้าจินตนาการนะครับมโนคิดเอาเองนะครับใส่ร้ายนะครับป้ายสีแล้วก็ผลเนี่ยแกนนำฝ่ายค้านเนี่ยคดีเก่าก็ยังอยู
1: ่
0: นะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าแทนที่จะพอสู้คดีได้นะครับเดี๋ยวมันจะกลายไปว่าทั้งพรรคก็จะโดนยุบเป็นอีกรอบหนึ่ง
2: โอ้อันนี้คือเป็นประเด็นละเอียดอ่อนที่สุดเลยนะ
0: ถูกต้องครับพี่ผมถึงได้บอกไงว่า FC พรรคฝ่ายค้านเนี่ยก็อย่าคิดว่าเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องบันเทิง
1: ครับ
0: นะครับเพราะนี่เป็นเรื่องเดียวที่คุณจินตนาการไม่ได้คุณหวังไม่ได้
1: ครับ
0: แล้วก็คุณจะไปคาดการเอาเองคิดเอาเองนะครับเพ้อเจ้อเอาเองไม่ได้ครับเพราะเรื่องนี้ผมเรียนย้ำว่ามันมีกฎกติกามันมีระเบียบแบบแผนซึ่งคุณอาจจะไม่รู
1: ้ครับ
0: นะครับแต่พูดโดยที่ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวมันจะมีคนไปร้องแหละว่าอ้าวอย่างนี้เข้าข่ายขัดคำสั่งศาลนะครับขัดคำสั่งศาลก็เดี๋ยวศาลท่านเปลี่ยนแปลงคำสั่งขึ้นมาเนี่ยคราวนี้บันเทิงจริงนะคร
2: ับ ประเด็นห่วงใจนะ
0: หนู
2: อ
0: ีกตัวนึง
1: ครับ
2: เชิญ
1: หนู
0: หนูตัวที่สองเนี่ยก็คือคุณเนวินคิดชอบนะครับคือในคำอภิปรายเนี่ยไม่ได้อภิปรายคุณเนวินหรอกนะครับแต่อภิปรายคุณชัยชนกที่ชอบคราวนี้คุณอาทิตย์กับ
1: พี่ณรงค์
0: ลองดูรายละเอียดสิฮะว่าสาระหลักมีเรื่องเดียวครับ
1: ครับ
2: เป็นรัฐมนตรีได้ด้วยตัวเองไม่ได
0: ้ฮะไม่สามารถจะรับตำแหน่งตามรัฐมนตรีได้ด้วยตัวเอง
1: ครับ
0: พูดตรงๆประโยคนี้ประโยคเดียวเนี่ยนะครับก็ไม่มีใครคิดหรอกครับว่าจะอภิปรายคุณชัยชนกที่ชอบ
1: ครับ
0: ซึ่งแน่นอนก็คือจะต้องไปอภิปรายเนี่ยนะครับพ่อของคุณชัยชนกนั่นแหละที่คุณเนวินนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นดูละครหลังข่าวเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงคุณชัยชนกถูกอภิปรายเนี่ย
1: ครับ
0: รับรองว่าเรตติ้งกระชูดดราม่านะครับรับรองใคร
1: ชอบ
0: ด
1: ู
0: ละครน้ำเน่าแบบตบตีประท้วงกันเนี่ยนะครับเยอะแยะนะครับเพราะว่านี่คือการเรียกว่าหลอกด่าคุณเนวินนะครับโดยผ่านคุณชัยชนกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าคุณชัยชนกเนี่ยก็ผมก็ต้องเรียนเอาไว้นะครับต้องตั้งสติให้ดีนะครับเพราะว่าคุณเนวินเนี่ยท่านผ่านศึกเหนือเสือใต้มาเยอะแล้วไม่ต้องเป็นห่วงอะไรท่านหรอกนะครับแต่ห่วงตัวเองเนี่ยนะครับเดี๋ยวอาจจะเห็นถ้าเก็บอาการไม่ดีสลิงแตกขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าแม่กลายเป็นเสียหาย
1: ครับ
0: นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะครับหนูทั้งสองตัวเนี่ยนะครับผมเรียนย้ำว่าไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินหรือว่าคุณเนวินผ่านคุณ
1: ชัยชนก
0: เนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกว่านี่แหละที่ผมเรียกว่าฝ่ายค้านต้องการจะจับหนูที่ชื่อว่าเนทินหรือหนูที่ชื่อว่าอนุวินนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเป้าหลักสองตัวเลยนะครับ
2: คือ
0: ตัวที่สามนะครับ
2: เชิญครับ
0: ขออีกตัวเดียวตัวที่สามซึ่งเป็นตัวใหญ่เนี่ยก็แน่นอนครับไม่มีใครพ้นคุณพิพัฒน์รัชกิจประการคุณพิพัฒน์เนี่ยฝ่ายค้านใช้คำว่ามีพฤติกรรมทุจริตช่อฉนรู้เห็นเป็นใจหรือปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตคุณอาทิตย์กับพี่ณรงค์ฟังแล้วครบวงจรไหมครับ
1: ครับ
0: 1ลงมือทำเอง2รู้เห็นเป็นใจด้วย3ปล่อยปละละเลยอีกต่างหากเรียกง่ายๆว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องไม่ดีไม่งามนะครับในเรื่องทุจริตน่ะโอ้โหมาลงคุณพิพัฒน์หมดเลย
1: ครับ
0: ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจอะไรเพราะคุณพิพัฒน์เองก็ต้องถือว่าเป็นแม่ทัพสนามสมรภูมิภาคใต
1: ้
0: ของพรรคภูมิใจไทย
1: ครับ
0: นะครับซึ่งคุณพิพัฒน์ก็คงจะเดาโจทย์ได้นะครับก็คงไม่พ้นเรื่องช่วงน้ำมันนะฮะแล้วก็เรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นที่เคยมีเลขานุการนะครับจนถึงท่านต้องลาออกนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเรื่องหัวสวนะครับส่วนเรื่องหัวสวที่รัฐมนตรีลูกเทพโดนกันอีกหลายๆคนเนี่ยเรื่องนี้ตอบง่ายครับคุณอาทิตย์นะครับไม่ต้องตอบอะไรมากเลยบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกกต.ก็จบแล้วนะครับคือไม่ต้องไปตอบอะไรเยอะครับสำหรับผมเนี่ยผมเคยอยู่กับรัฐมนตรีซึ่งถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจมาแล้วเนี่ยผมทราบดีว่าข้อกล่าวหาแบบไหนที่ รัฐมนตรีจะตอบยากนะครับก็คือเรื่องของทุจริตคอร์
2: ร
0: ัปชันนะฮะไอ้เรื่องหัวสวน่ะผมพูดเลยนะครับกระจอกน้ำคำทำนองดังนกการ้องเพ้อเจ้อเลยนะครับเพราะว่ากกต.เขาวินิจฉัยไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็อยู่ที่ว่าฝ่ายค้านนี่นะฮะคุณอาทิตย์จะมีไม้เด็ดจริงหรือเปล่าน
3: ั่นแหละที่จะถาม
0: ว่าไม้เด็ดเนี่ยนะอ้าวผมเรียนคุณอาทิตย์กับพี่ณรงค์เลยก็ได้ต้องไม้เด็ดระดับสอยคุณศักดิ์สยามอะนะครับอย่าลืมนะว่าคุณศักดิ์สยามนี่ก็ต้องถือว่าเป็นคุณอานะครับของคุณชัยชนก
2: ครับ
0: แล้วในข้อกล่าวหาของคุณชัยชนกก็ได้รับเกียรติเอ่ยถึงครอบครัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อยู่ที่หลักฐานพยานของพรรคฝ่ายค้านแหละครับโดยเฉพาะเรื่องไทย AI Passport เนี่ยว่านะครับจะมีสาวไปถึงตัวคุณพ่อของคุณชัยชนกหรือเครือข่ายยังไงหรือเปล่า
2: ครับ
0: นะครับถ้าทำได้นะครับแบบที่มาตรฐานเดียวกับที่สอยคุณศักดิ์สยามโอ
2: ้
0: โหรับรองว่าบันเทิงนะฮะแต่ถ้าทำไม่ได้ฝ่ายค้านก็พังที่หน้าเช่นเดียวกัน
2: โอ้โห
0: หรือประเด็นที่สองนะครับก็ต้องมาตรฐานเดียวกับกรณีคุณวิโรจน์เนี่ยไปอภิปรายเรื่องตั๋ว PN ของนายกนายน้อยอ่ะ
2: ครับ
0: นะครับจำได้ใช่ไหมฮะว
2: ่
0: าตอนนั้นกล่าวหากันเรื่องหลบเลี่ยงภาษีอ
2: ่
0: ะนะครับจนไม่กี่วันมานี้นายกนายน้อยก็มีข่าวว่าก็ไปชำระภาษีนะครับรู้สึกจะ200ล้านมั้งนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้ามาตรฐานฝ่ายค้านทำได้ดีขนาดนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่สังคมต้องปรบมือให้นะครับซึ่งผมก็จะอยากจะสรุปในช่วงแรกนี้ก่อนว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้นะครับม
2: ัน
0: ก็จะมีทั้งข้อได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบกันทั้งสองฝ่ายครับ
2: ครับเพื่อไทยเขาไม่มีแผลเลยเหรอฮะไม่มีรายชื่อแม้แต่รายเดียวเนี่ยครับ
0: ก็ยังไม่ได้มีผลงานอะไรที่จะมีความหมิ่นเหม
2: ่
0: นะครับที่จะต้องถูกอภิปรายคือเพื่อไทยเนี่ยผมต้องบอกว่าเหนือเมฆนะครับ
2: ครับ
0: เหนือเมฆที่หนึ่งก่อนละกันเหนือเมฆที่หนึ่งก็คือว่าเราต้องยอมรับว่ากระทรวงที่พรรคเพื่อไทยดูแลเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นกระทรวงที่หวือหวา
2: ครับ
0: นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระทรวงด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย
2: ์
0: นะครับอาจารย์เชนเองท่านก็เป็นผู้นำที่ใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยไม่มีคนเกลียดนะครับ
2: ค
0: ุณณรงค์กับพี่ณรงค์กับคุณอาทิตย์ก็ทราบดีว่าการเมืองเนี่ยครับคนรักเท่าผืนหนังนะครับคนชังนะครับเท่าผืนมหาสมุทรนะฮะเพราะนั้นการที่คนชังไม่เพิ่มเนี่ยนะครับคนรักไม่เพิ่มก็ไม่เป็นไรแต่คนเกลียดไม่เพิ่มเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะครับและอาจารย์เชนท่านก็เล่นบทบาทนี้ได้อย่างสม่ำเสมอคะแนนโพทุกโพก็ขึ้นมาถึงไม่หวือหวาแต่ก็ขึ้นมาเร
2: ื่
0: อย
2: ๆครับใช่ครับ
0: นะครับก็ต้องถือว่าในทางยุทธศาสตร์เนี่ยพรรคเพื่อไทยก็อยู่เป็นนะฮะนายใหญ่เองก็ออกมาก็อาศัยจังหวะโฉบฉวยนะครับออกมาแสดงวิสัยทัศน์พอให้แฟนๆหายคิดถึง
2: ครับ
0: นะฮะแต่ก็ไม่ได้ทำตัวเป็นสายล่อฟ้าแบบตอนชั้น14นะครับจะมีข้อกล่าวหาอะไรก็เข้าสู่กระบวนการไปตามปกติขึ้นลงขึ้นศาลไปนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่านายใหญ่เองก็ต้องบอกว่าใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวและก็ออกมาตอดเป็นระยะพอแล้วนะครับมันก็เลยทำให้ทรงการเมืองของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับมันไม่เป็นเป้านะครับแต่ว่าผมจะบอกต่อไปนี้เนี่ยแต่ไอ้ที่เคี่ยวเนี่ยไม่ใช่พรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ติดเคี่ยวนะคุณอาทิตย์พี่ณรง
3: ค์
0: ข้อ2เนี่ยนะครับก็คือหลายคนเนี่ยมองข้ามเดอะซันไปแล้วเดอะซันคือคุณสุริยะจึงเหลืองจิต
2: ครับ
0: เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไอตอนที่มีข่าวว่าพรรคฝ่ายค้านนะครับยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเดอะซันไปราชการที่จังหวัดกำแพงเพชรวางบินเลยนะครับวางบินกับพรรคสีน้ำเงินเลยโดยการให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่ากำลังเสนอโครงการขอใช้เงินกู้นะครับ 200,000 ล้านในการเอามาซื้อรถเกี่ยวข้าวนะครับซื้อรถเกี่ยวข้าวให้กับกลุ่มเกษตรกรนะครับ500คันนะครับขอเงินของบเงินกู้ 2,000 ไอ้ 200,000 ล้านเนี่ยเปลี่ยนผ่านพลังงานจะขอมา 8,000 ล้านซื้อรถเกี่ยวข้าวแจก500คันนะครับก็คันนึงก็ชิวๆครับคันนึงก็16ล้านแค่นั้นเองนะครับรถเกี่ยวข้าวคันละ16ล้าน
2: ครับ
0: แพงกว่ารถเบนซ์500 EV 100% รุ่นล่าสุดของประเทศไทย EQS นะครับ
1: ซึ่
0: งตอนนี้เนี่ยเซลตั้งราคาขายไว้ที่ 4,000

0: แต่4,190,000 บาท
1: โอ้โห
0: นี่แถมฟรีบำรุงรักษาอีก5ปีด้วย
1: ขึ้นไปอีก4เท่าร
0: ถเกี่ยวข้าวของ The Sun นะครับซึ่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานสุริยะเนี่ยนะครับแพงกว่ารถเบนซ์500 EV 100% ตัวท็อปที่มีอยู่ในประเทศไทยขนาดนี้ถึง4เท่า
1: พลังงานสุริยะเนี่ยอาจารย
0: ์งานนี้ไม่เรียกว่าพรรคเพื่อไทยวางบินเนี่ยก็ต้องถือว่าไม่เข้าใจการเมืองไทยแล้วเราอย่าลืมนะครับช่วงที่เลือกตั้งเนี่ยคุณอาทิตย์กับพี่ณรงค์ก็คงตามข่าวพรรคเพื่อไทยก็ต้องถือว่าเป็นพรรคที่มีการเสริมนะครับเสริมอาหารนะครับให้กับผู้สมัครเขตนะ
2: คร
0: ับของพรรคเพื่อไทยเองด้วยนะครับพวกอาหารเสริมยาบำรุงกำลังอะไรทั้งหลายทั้งปวงเพื่อให้เกิดความฟิตกล้ามเนื้อแข็งแรงเอาไปแข่งในสนามเลือกตั้ง
2: แขนมันชาขึ้นแล้วมันยกไม่ไหวเลยนะ
0: ก็อาหารเสริมก็เบาๆก็สัก30โลต่อคนนะครับนะฮะเอา112เขต
2: ค
0: ูณเข้าไปก็ประมาณ 3,360 โลอ่ะ
2: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละที่ผมบอกว่าพรรคเพื่อไทยก็โดยเดอะซันก็ถือโอกาสวางบินสีน้ำเงินซะเลย
2: ไอ้ตรงนี้หรือเปล่าฮะ
0: นะครับ
2: จึงจำเป็นต้องมีฝ่ายค้ำฝ่ายคอยอ่ะ
0: ก็งานนี้นะครับผมกำลังจะบอกต่อไงบอกว่าไอ้ข้อหนึ่งเนี่ยอันนั้นเป็นเหนือเมฆของพรรคเพื่อไทยใช่ไหมครับข้อสองก็พ
2: ร
0: รคเพื่อไทยคิดว่าเหนือเมฆนะครับเดอะซันก็เลยออกมาเดินเกมวางบินนะครับแต่ว่าผมบอกก่อนนะว่าพวกนอหนูเนี่ยนะครับหรือว่านอเนเนี่ยนะครับเขาไม่ชอบใครมาต่อรองครับผมระหวาดเสียวว่าพรรคสีเขียวเนี่ยนะครับที่แขวนเครื่องแบบรัฐมนตรีเอาไว้นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะแอบเอาออกมาปัดฝุ่นแล้วก็ได
1: ้ครับโอ้ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จับตาดูกันให้ดีนะครับแต่ผมก็เชื่อมั่นแน่นอนว่านะครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็จะยังไม่ไปไหนหรอกนะครับแต่นี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอาการที่อาศัยจังหวะลูกชุลมุนนะครับก็ต้องบอกว่าคุณสุริยะนะครับเดอะซันเนี่ยท่านผ่านการเมืองมานานนะครับท่านรู้จังหวะนะครับก็ดูว่าท่านให้สัมภาษณ์ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับหลังจากที่ฝ่ายค้านเนี่ยนะครับข่าวออกไปเรียบร้อยแล้วว่ายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ18คนนะครับก็วางบินเลยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าถ้าไม่เก๋าเกมถ้าไม่เขี้ยวจริงเนี่ยคิดเรื่องแบบนี้ไม่ออกคิดทำนิ่งแบบนี้ไม่ออกแต่ผมก็ต้องบอกเอาไว้ก่อนนะครับระวังโดนระบอบนอหนูเนี่ยนะครับดับความร้อนแรงของเดอะซันนะครับ
2: ครับผมถามอีกนิดหนึ่งอาจารย
0: ์ครับ
2: ครับอภิปราย18คนเนี่ยน้ำหนักของแต่ละคนมันจะเท่ากันหรือเปล่าถ้าอาจารย์บอกว่าเนี่ยไลท์ไฮไลท์หลักหนักเนี่ยไ
1: อ้ตัวอย่าง
2: มันแค่3คนนั้นทำไมเขาไม่เฉพาะเจาะจงแค่ 2-3 คนนั้นล่ะครับ
0: ก็อย่างที่ผมบอกไงฮะคือหนูเนี่ยเขาอาศัยอยู่เป็นฝูงนะครับแล้วพูดตรงๆนะครับฝ่ายค้านก็ตีโจทย์ว่าระบอบสีน้ำเงินที่แข็งแกร่งเนี่ยก็เพราะว่ายึดสวได
2: ้ครับ
0: นะครับพูดตรงๆอ่ะสีส้มเนี่ยก็ยังแค้นเรื่องที่ไปแพ้เกมเรื่องเลือกสวซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมพูดมา2ปีแล้วนะครับว่านี่แหละใครยึดสวได้แล้วก็คนนั้นแล้วก็โอ้โหรับรองว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับคราวนี้พอสีส้มไปแพ้เกมนะครับมันก็ต้องมาใส่ข้อหาหัวสวนะครับที่สีส้มไปเปิดการแสดงไว้หลายคนก็ใส่ให้ครบนะครับแต่ผมถึงได้เรียนย้ำว่าข้อหาเรื่องหัวสวเนี่ยมันไม่มีอะไรที่น่าหนักอกหนักใจ
1: มันชี้แจงได้ไปแล
0: ้วแต่ผมก็จะเตือนสีส้มอีกนิดเดียวนะครับหมัดสวนอีกหมัดนึงเนี่ยระวังให้ดีนะสีส้ม
2: ครับ
0: ขณะที่กำลังอภิปรายคนโน้นคนนี้เนี่ยระวังช่วงอภิปรายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์ให้ดี
2: ครับ
0: นะครับคุณรุทธพลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรัฐมนตรีเก้าอี้เหนียวระดับท็อปไฟของรัฐบาลนี
2: ้ครับ
0: นะครับไม่ต้องห่วงว่าสายตรงขนาดไหนนะครับและสีส้มก็รู้ดีทุกครั้งที่ออกมานะครับมาแตะคุณรุทธพลนะครับก็จะต้องมีสวไปโทษมีสสสีส้มเนี่ยต้องเป็นจำเลยขึ้นมาเช่นเดียวกัน
2: ครับ
0: เช่นกรณีคุณพาวุฒนะครับที่โดนไปแล้วเกี่ยวกับฟอกเงิน
2: ครับ
0: และล่าสุดก็คุณสมชาติสสภูเก็ตก็กำลังโดนอยู่เรื่องคดีนอมีดี
2: ครับ
0: แล้วคุณอาทิตย์กับ พี่ณรงค์สังเกตไหมคุณรุฑพลเนี่ยเป็นรัฐมนตรีตั้งแต่คุณอนุทิน1จนถึงวันนี
1: ้
0: นี่1ปีแล้วนะ
2: ครับ
0: ด้อมส้มซึ่งเก่งโซเชียลมากเนี่ยขุดคนโน้นคนนี้เก่งเนี่ยไม่มีใครเคยขุดคุณรุฑพลได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: นะฮะ
0: เออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมต้องบอกสีส้มทำเป็นเล่นไปนะ
2: ครับ
0: นะครับมัวแต่คิดว่าจะสอยคนโน้นคนนี้แต่นะครับไปอ่านนิยายจีนเรื่องลิดมีดสั้นให้ดีนะครับลีน้อยมีดบินไม่พลาดเป้าเนี่ยเดี๋ยวเจอมีดบินจากคุณรุฑพลขึ้นมาแล้วเนี่ยผมบอกเลยนะตายทุกคนนะอันน
1: ี้
0: ถ้าไม่เชื่อไปถามคุณภาวุฒิกับคุณสมชาติได
1: ้ครับ
0: นะครับเพราะสองท่านเนี่ยนะครับมีข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วนะคร
2: ับ
0: คุณภาวุฒิเนี่ยส่งฟ้องอัยการแล้วอีกต่างหาก
2: ครับครับ
0: ครับ
2: เอาอย่างนี้เราจะไปเปิดแผลเขาเนี่ยถ้าคือเขาย้อนกลับมาแผลเราก็เวอะหวะเลยสิครับถ้าอย่างนี
0: ้ก็เราจะอภิปรายคนอื่นเขานะฮะตัวเราก็ต้องไม่มีแผลฮะ
2: ครับ
0: นะครับแต่ในท่ามกลางที่เราคุยกันเนี่ยนะครับว่าในบรรดารัฐมนตรีที่ตอบเนี่ยนะครับก็แน่นอนนะครับพวกรัฐมนตรีพวกมืออาชีพสามแม่ครัวนะครับเอกนิติสุภจีกระทั่งปกรณ์เนี่ยนะครับ
2: ครับ
0: ก็ต้องได้รับการขย่มขวัญโทษเขย่าขวัญไปด้วยนะครับแต่3คนนี้ก็เท่าที่ผมอ่านดูก็ไม่ได้มีอะไรหนักหนาสาหัสสากันอะไร
2: ครับ
0: นะครับฝ่ายค้านก็ต้องระมัดระวังตอนอภิปรายทั้ง3ท่านนี้ด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเจอสวนได้นะครับเพราะว่าเราก็ได้เห็นแล้วว่าคุณเอกนิติคุณสุภจีกับคุณปกรณ์เนี่ยต
2: ้
0: องเรียกว่าเป็นลั่นตีมีของนะครับเป็นลั่นตีมีของนะครับรับรองว่ามีลีลาการตอบโต้เนี่ยนะครับหลายกระบวนท่าเนี่ยฝ่ายค้านอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้นะครับอีกคนนึงที่เป็นบ้านใหญ่แล้วน่าสนใจในตัวยตินะครับ
2: คือ
0: คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุล
2: ลำตีท่องเที่ยว
0: คุณสุรศักดิ์เนี่ยนะครับเป็นบ้านใหญ่อยุธยา
2: ครับ
0: ที่น่าแปลกใจคือว่าคุณสุรศักดิ์โดนข้อกล่าวหานอกจากหัวสวนะคือปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตพอบอกว่าปล่อยปละละเลยก็แปลว่าฝ่ายค้านการันตีว่าคุณสุรศักดิ์ไม่ได้ทุจริตเองนะครับแต่ปล่อยปละละเลยให้คนอื่นทุจริต
1: ครับ
0: ก็น่าสนใจว่าในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาใครที่ทุจริตก็ในเมื่อรัฐมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายการเมืองฝ่ายค้านบอกไม่ได้ทุจริต
2: ครับ
0: ก็แสดงว่าก็ต้องเป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่ประจำใช่หรือเปล่านะครับซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับเสียงลือเสียงเล่าอ้างเรื่องงานอีเวนต์งานคอนเซิลอะไรที่อยู่ในกระทรวงนี้นะครับที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องไปขึ้นกับนะครับคนที่มีเนมนะครับฉายาว่าเจ้าแม
2: ่
0: นะครับหรือจะเป็นหมายถึงคนนี้หรือเปล่านะครับแต่ในบรรดาลูกเทพที่จะเจอศึกหนักที่สุดเนี่ยนะครับก็คือคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์คือโกแพนะครับคุณวรสิทธิ์นี่ต้องถือว่าเป็นคนที่เป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่จริงนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเทรนมาดีนะครับตั้งแต่ฝ่ายค้านมาละไล่บทขยี้เรื่องโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็ยังหาจังหวะที่จะทำให้คุณวรสิทธิ์เนี่ยเซไม่ได
1: ้
0: นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคุณวรสิทธิ์เองเนี่ยเนื่องจากว่ากระบวนการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับคุณพ่อคุณวรสิทธิ์ที่ถูกอยู่ในเชื้อข่ายนะครับตามข่าวที่ออกมาด้วยเนี่ยนะครับก็ต้องอยู่ที่ว่าคุณวรสิทธิ์เนี่ยจะมีลีลาการตอบเนี่ยยังไงนะครับแล้วก็รวมถึงพรรคฝ่ายค้านเองเนี่ยนะครับจะมีหลักฐานเชื่อมโยงให้เห็นว่าเครือข่ายนี้นะครับเกี่ยวข้องกับคุณวรสิทธิ
2: ์
0: นะครับรวมถึงคนในครอบครัวยังไงนะครับเพราะนั้นผมฟันธงก่อนเลยว่าถ้าจะมีหนูสักตัวหนึ่งในฝูงนี
2: ้
0: นะครับที่จะติดกาวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นหนูที่จะต้องติดกาวติดกับดักอยู่หนึ่งตัวเนี่ยนะครับดูแล้วคุณวรสิทธิ์นี่อาจจะมีโอกาสมากที่สุด
1: ตัวเดียวเนี่ยครับอาจารย์จาก18ตัวเนี่ยนะครับ
0: ตัวเดียวแต่เราอย่าลืมนะคุณอาทิตย์อย่างกรณีคุณเนวินเนี่ยไม
2: ่
0: ได้อยู่ในแวดวงการเมืองถูกไหมครับแต่ก็ต้องถือว่าเป็นผู้มีบารมีในทางการเมืองในยุคสมัยนี
2: ้
0: นะครับความสะใจของด้อมส้มก็คือการที่จะมีสสสีส้มเนี่ยลุมด่าคุณเนวิน
1: นะครับ
0: โดยที่รอลุ้นว่าคุณชัยชนกในลูกพ่อในวินจะสลิงแตกหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผมถึงบอกว่าช่วงอภิปราย คุณชัยชนกเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเรื่องเนื้อหาครับ
2: ครับ

0: มันจะเหมือนละครนี่แหละแม่ผัวลูกสะใภ้นี่แหละ
1: ใช่
0: แล้วม
1: ัน
0: จะมีช่วงโฆษณามีคนใช้มาตีกันให้ดูด้วยรับรองเรตติ้งกระชูดนะครับ
2: อาจารย์
0: เพราะนั้นแล้วก็ผมอยากจะฟันธงตรงนี้เลยว่าการอภิปรายครั้งนี้เนี่ยนะฮะในภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าเหมือนเราดูซีรีส
2: ์
0: นะครับก็เป็นซีรีส์ที่สนุกสนานนะครับ แต่ว่าคณิตศาสตร์การเมืองก็เช่นเดียวกันครับมือในสภายังไงฝ่ายค้านก็สู้ฝ่ายรัฐบาลไม่ได้อยู่แล้ว
2: ครับ
0: นี่ยิ่งมีฝ่ายรอร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยเนี่ยมันก็เห็นอยู่แล้วก็หวังว่านะครับกาวดักหนูก็จะติดตีนหนูฝูงนี้จนทำให้วิ่งช้าลงแต่ก็เตือนฝ่ายค้านดังๆนะครับขออนุญาตประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือว่าเรื่องที่อภิปรายคุณอนุทินโดยเฉพาะประเด็นที่เราพูดไปตอนต้นฝ่ายค้านอย่ามโนอย่าจินตนาการอันนี้ด้วยความปรารถนาดีนะครับผมไม่อยากให้พรรคการเมืองฝ่ายค้านซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ทำงาน
1: ต้องหายไป
0: แข็งแรงนะครับจะต้องโดนยุบอีกรอบหนึ่งนะครับ
2: 18คนเนี่ยสักกี่วันครับอาจารย์ในมุมมองของอาจารย์
0: ฝ่ายค้านย่อมอยากได้เยอะรัฐบาลย่อมอยากได้น้อยนะครับผมก็คิดว่าฝ่ายค้านเสนอมา5ถ้าเอาใจนี่ถ้าผมเดาเกมนะรัฐบาลก็ยังคงว่า3นะครับแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยนะครับก็น่าจะจบที่4วันนะครับ4วัน18คนใช่ไหมก็4 4 16ก็เฉลี่ยแล้ววันละ 4-5 คนนะครับคนหนึ่งก็น่าจะโดนกันคนละประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆก็คงไม่ถึงหรอกฮะเพราะมันก็ต้องมีการปิดสภาเพื่อเอาไปนอนหลับพักผ่อนกันบ้างนะครับหรือว่าถ้าเกิดจะอภิปรายกันยาว24ชั่วโมงก็รัฐมนตรีคนหนึ่งก็จะเฉลี่ยโดนอภิปรายประมาณตอบคำถามด้วยเนี่ยประมาณสัก4ชั่วโมงนะครับซ
1: ึ่
0: งก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่อาจจะ3ตอนจบอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าสนุกในแต่ละตอนขอโทษนะครับซีรีส์18ตอนจ
2: บ
0: นะครับแต่ตอนนึงก็ประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับก็ถือว่ากำลังดีฮะทานข้าวเย็นเสร็จตอนทุ่มนึงก
2: ็ดูละครต่อ
0: ด
2: ู
0: ถึง4ทุ่มก็นอนพอดีนะครับ
2: มันเคยมีไหมในประวัติศาสตร์เราอภิปรายกันเยอะขนาดนี้เนี่ยครับ
0: 18คนถ้าเป็นรายบุคคลเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าครั้งนี้ถ้านับจำนวนก็ถือว่าเยอะ
2: ครับ
0: แต่ที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่ยื่นอภิปรายทั้งคณะก็หมายถึงครม35คนนั่นแหละ
2: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องที่มาตื่นเต้นกับจำนวนคนเนี่ยผมเฉย
2: ๆ
0: นะครับเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะครับ18คนนี้ก็อย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วว่าเพราะหนูเนี่ยมันอยู่เป็นฝูงนะครับแล้วยิ่งไปใช้คำว่าระบอบสีน้ำเงินระบอบนอหนูมันก็ยิ่งตอกย้ำว่าก็ต้องจัดการหนูเป็นฝูงนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าฝ่ายค้านเองเนี่ยนะครับก็ตั้งใจแหละนะครับแล้วคนก็คงจะเอาใจช่วยอยู่เพราะรัฐบาลแข็งแรงใช่ไหมเราก็อยากได้ฝ่ายค้านแข็งแรงก็อยู่ที่ฝ่ายค้านนะครับว่าจะสมราคาไหมนะครับในส่วนผมก็เรียนย้ำนะครับเรื่องทุจริตถ้ามาตรฐานต่ำกว่าข้อมูลที่ใช้สอยคุณศักดิ์สยามหรือถ้ามาตรฐานต่ำกว่าข้อมูลซึ่งใช้จัดการนายกนายน้อยก็ต้องถือว่าฝ่ายค้านมือตกนะครับแต่ความเสี่ยงที่สุดของฝ่ายค้านน่ะผมระหวาดเสียวแทนจริง
2: ๆครับ
0: นะครับคือผมคงไม่ห้ามฝ่ายค้านอภิปรายอ
2: ่
0: ะนะครับก็ได้แต่เตือนกันดังๆผ่านทั้งสองท่านว่าอย่ามโนในเรื่องแบบนี
2: ้อันตรายอย่างยิ่ง
0: และผมเรียนว่าขอให้ระลึกถึงสิ่งที่คุณอนุทินเคยพูดเรื่องนี้เมื่อสื่อมวลชนไปถาม
2: ครับ
0: แล้วคุณอนุทินท่านพูดเองว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีใครรู้ดีเท่าผม
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพรรคฝ่ายค้านนะครับถ้าจะอภิปรายเรื่องนี้ก็เป็นสิทธิ์ของท่าน
2: ครับ
0: แต่อย่าลืมนะครับว่าท่านคิดว่าท่านจะไปทำลายทุ่นระเบิดนะครับอย่าพลาดท่าไปเดินเหยียบทุ่นระเบิดซะเอง
2: ครับ
0: นะครับอย่างน้อยเนี่ยก็เสียอวัยวะนะครับถ้าโดนจุดสำคัญเนี่ยนะครับเสียชีวิตก็แปลว่าเดี๋ยวจะโดนยุบพรรคกันอีกรอบนึงนะครับ
2: ด้วยความห่วงใยนะฮะจากอาจารย์ธนพร
0: ด้วยความห่วงใย
2: ครับครับครับครับถ้าหลักฐานเขาแน่นปึกมีข้อมูลมีใบเสร็จ
0: ครับ
2: มีโอกาสเปลี่ยนแปลงครม.ไหมครับหลังจากนี
0: ้ผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงครม.เนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องปกติในการบริหารจัดการอำนาจอยู่แล้ว
2: ครับ
0: นะครับภูมิใจไทยวันนี้มีส.ส.ตั้ง190กว่าคน
2: ครับ
0: นะครับไม่ต้องห่วงเขาหรอกฮะถ
2: ้
0: าเกิดจะมีครม.โดนแบบหนักหลักฐานหนักแน่นอย่างคุณศักดิ์สยามหรืออย่างกรณีนายกนายน้อยเนี่ยนะครับ พรรคสีน้ำเงินเขายังมีตัวให้เขายังมีตัวเล่นให้เลือกอีกเยอะไม่ต้องห่วงครับเนี่ยแค่หลับตาเนี่ยผมก็รู้แล้วใครต่อคิวอยู่ ไม่ต้องห่วงเอาเอ่ยให้สักคนนึงก็ได้ทั้งสองท่านคงรู้จักเนี่ยเอาคุณธนกรวังบุญคงชนะเนี่ยด็อกเตอร์แดกเนี่ยตอนนี้ก็ต้อง
1: อยู่หลายสมัยนะพี่แดก
0: ซ้อมอยู่วิ่งฟิตซ้อมอยู่ริมสนามแล้ว
2: ครับ
0: นะครับเพราะนั้นเรียกว่าเปลี่ยนตัวเมื่อไหร่ด็อกเตอร์แดกก็พร้อมลงอ่ะนะครับยังนี่ยังไม่รวมถึงใครอ่ะคุณอัครเดชใช่ไหมฮะสสตัวตึงที่ราชบุรีคุณมุ่งอันนี้นี่แค่ยกมาแค่2คนนะ
1: จะไปอยู่กระทรวงไหนครับอาจารย์พี่แดกนะ
0: ก็และก็อยู่ที่ว่ามีหลักฐานนะครับไปสอยใครก่
2: อ
0: นตอนนี้ต้องลุ้นก่อนว่าจะสอยใครได
2: ้
0: นะครับหรือคุณปุ้ยพิมพ์ภัทราก็พร้
2: อม
0: นะครับอีกหลายๆคนพร้อมเป็นดังนั้นครับพรรคนี้ไม่ต้องห่วง
2: คนเขาเยอะ
0: นะครับ คนพร้อมเป็นมาก
2: ได
0: ้ครับไม่ต้องห่วง
2: ครับผมได้ฮะโอ้เห็นภาพเลยครับอาจารย์ฮะขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบาย
2: จริงๆก็เห็นคล้อยกับอาจารย์นะ
1: ครับ
2: ประเด็นถ้าเป็นทุจริตนะคอร์รัปชันเอื้อประโยชน
1: ์ครับ
2: มันมีหลักฐานถ้าฝ่ายค้านบอกมีหลักฐานเอาหลักฐานมาโชว
1: ์
2: อันนี้มันคือเป็นหลักคณิตศาสตร์ง่ายๆนะฮะแต่ประเด็นที่จะต้องใช้จินตนาการเชื่อไปเองคิดไปเองคล้อยตามไปเองอันนี้มันเป็นประเด็นอ่อนไหวมาก
1: ใช่แล้วมัน
2: ที่อาจารย์เขาบอกว่าห่วงใยจริง
1: ๆ
2: ห้ามอภิปรายไม่ได้นะไม่ห้ามนะครับเพียงแต่ว่าขอแสดงความห่วงใย
1: ครับห้ามไม่ได้เพราะฝ่ายค้านเขาตั้งข้อหามาแบบนี้แล้วไงพี่รองก็คงต้องไปตามนั้นแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอาจารย์ก็เตือนไว้เพราะว่าบางทีบางประเด็นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่ถ้าใช้จินตนาการมากไปแล้วก็จะเห็นที่ผ่านมามันก็จะเห็นชัดแล้วว่าผลที่ตามมันเป็นยังไง
2: มันคืออะไรนะฮะอ้าวพักกันครู่หนึ่งครับเดี๋ยวมาคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วงสุดท้ายที่ทางข่าวสัปดาห์หน้ามีอะไรบ้าง
1: ครับ
2: ครู่เดียวครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
2: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกๆดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
1: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
4: สิบเก้านาฬิกาสี่สิบเก้านาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
5: คุณนิวชอยเหรอฮะบอกทักทายเรามาขอบพระคุณครับคุณอิสระชนบอกว่าเข้าอภิปรายกันวันไหนครับยังไม่กำหนดนะฮะ
4: ใช่ครับ
5: เพราะว่าจะต้องไปหารือกับทางครม.ด้วยเขาจะสะดวกวันไหนใช่ไหม
4: ใช่ครับเพราะว่าก็คือเพิ่งจะมีการยื่นไปเมื่อวันที่8

0: แต่ว่าก็มีบาดแผล
1: ก็มีนี่ไงก็มีคุณสุริยะนี่รัฐมนตรีเกษตร
0: ก็เรื่องของบริหารจัดการน้ำที่บอกว่าถ้าจะโดนเนี่ยก็คือคุณสุริยะ
1: ใช่
0: แต่ว่ายุทธศาสตร์ของพรรคประชาชนเขาขอตีพรรคภูมิใจไทยก่อนนะฮะแล้วก็ให้เอาข้อมูลที่เขาจะอธิบายเนี่ยนะครับให้เพื่อไทยลองพิจารณาดูสมัยที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลคุณเคยขุดคุณเคยเอาข้อมูลคุณเคยจะเล่นภูมิใจไทยอะไรยังไงเนี่ยนะลองคิดดูกับการมาร่วมรัฐบาลกับข้อมูลที่เราอภิปรายไปคุณจะยกมืออีกหรือเนี่ยอาจจะเป็นยุทธศาสตร์ของพรรคประชาชนเขาหรือไม่นะแล้วสังเกตได้เลยนะครับมือของพรรคเพื่อไทยก็สำคัญพอสมควรทำให้คุณสุริยะเอาจังหวะนี
1: ้ครับ
0: ขอรถเกี่ยวข้าวเลยนะฮะเดี๋ยวจะใช้งบ 200,000 ล้านเนี่ยจัดหารถเกี่ยวข้าวเลยไม่งั้นมือยกไปขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะ
1: โอ้ยเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกไป30โลแล้วต่อคน
0: ครับ
1: คุณโลละล้านค่อนข้างแต่ว่าก็คงต้องรู้เพราะว่ามันก็ยังมีแต่ว่าอย่างที่บอกว่าในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นเด็กใหม่ในสนามการเมืองเขารู้อยู่แล้วว่าจะเกมการเมืองมันจะเป็นยังไงแล้วอย่างที่บอก
0: ไม่งั้นไม่มีคำว่าสาธุหรอกถ้าเกิดว่าเขาจะโหวตให้เราอ่ะ
1: ถูกต้องมันก็ยังมี
0: พรรคสีเขียวอ่ะ
1: มันมีพักรอด้วยไงแน่นอนว่าคงต้องรอดูว่าการอภิปรายจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามว่าจะมีช่วงไหนอย่างไรแต่ว่าก็ถ้าตามจริงๆก็น่าจะประมาณต้นเดือนหน้านั่นแหละน่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับ
0: ฮะคุณทูลคุณทูลทองนะฮะสวัสดีเรามาคุณมีศักดิ์นะฮะสวัสดีวันนี้ภาคใต้เป็นวันศาสตร์เดือน10ช่วงเช้าคนเข้าวัดไปส่งตายายครับนะฮะบ่ายๆก็ลงมาลงเลือกตั้งนะครับ
1: ครับ
0: คุณคนฟังข่าวนะฮะทักทายมาพี่วิชัยบอกว่าวันไหนๆพี่ไทยก็เฮนะฮะก็คือเราคุย
1: เรื่องเทศกาล
0: อะไรต่างๆที่เป็นจุดแข็งของบ้านเราภาคการท่องเที่ยวอะฮะ
1: ใช่
0: คุณเลิฟอีสต์นะครับแล้วก็มีโออีกหลายท่านนะพี่เอื้อมพรคุยเข้ามาด้วยนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับก็ทางไลน์ก็จะมีคุณมายุรีนะครับส่งสติกเกอร์มาแล้วก็มีพี่โจมิเตอร์ก็ทักทายเข้ามาในไลน์ออฟฟิเชียลเหมือนกันบอกว่าไปไม่ไปไม่ได้หรอกเพชรบูรณ์เพราะว่าภูมิใจไทยยกจังหวัด
0: ถึงว่าไงวันนี้เห็นน้ำเงินเต็มไปหมดเลยใส่เสื้อ
1: แต่ท่านรัฐมนตรีใส่สีแดงใส่สีเหลือง
0: กับส่วนนายกใส่สีเหลืองนะครับประเพณีอุ้มพระดำน้ำปรากฏแม่น้ำเขาไม่ค่อยกว้างนะแต่น้ำหลายคนข้างเชี่ยว
1: ในช่วงนั้นไงช่วง
0: โค้งตรงนั้นนะ
1: ใช่ครับน้ำเชี่ยวทุกปีเห็นแล้วสภาพน้ำแดงทุกปี
0: ลุ้นเหมือนหน้าน้ำหลากพอดี
1: ใช่แล้วคือพอมันจะเป็นจังหวะที่เราจะเห็นว่าในพื้นที่อื่นๆเขามีเรื่องของน้ำท่วมมีน้ำป่าไหลหลากอะไรต่างๆแต่ว่าเนี่ยเพชรบูรณ์ก็จะมี
0: เขาจะมีประเพณีของเขา
1: ใช่ทุกปีเลยแล้วว่าเมื่อสักครู่อย่างพี่นรงค์บอกไปว่ามีเหมือนมีเตือนน้ำฝนตกใช่ไหมฮะในพื้นที่กทมด้วย
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าเมื่อสักครู่ในเท่าที่ดูตามเรดาร์ของกทมเนี่ยก็บอกมีตั้งแต่ตอนทุ่มหนึ่งเนี่ยมีฝนเล็กน้อยแถวเขตลาดกระบังสะพานสูงนะครับเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกแนวโน้มคงที่
0: นี่เมื่อสักครู่นี้ก็เตือนขึ้นมาบอกว่าระวังบางกะปิอีก 2-3 ชั่วโมงฝนจะตกหนักเนี่ย
1: ใช่เมื่อสักครู่ที่เพิ่งตอนพักเบรกไปคุยกับภรรยาอยู่แถวสมุทรปราการก็บอก มีฝนตกมาเหมือนกันแล้วฟ้าก็แดงๆด้วยเหมือนกันก็คงต้องรอติดตามเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนแรกเราคุยกันว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยที่มีการเฝ้าระวังตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร
0: ์
1: วันอาทิตย์แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ผ่านไปแล้วไม่ก็มีเมฆครึ้มๆแต่ว่าก็ไม่ได้ตกหนักอย่างที่หลายฝ่ายกังวลไงแต่ว่าตอนนี้คือเราไปโฟกัสที่ภาคใต้แต่ว่าในส่วนกทมเองก็คงต้องเฝ้าระวังซึ่งอาจจะไม่ได้หนักหน่วงเหมือนช่วง
0: ถ้าตกลักษณะนี้นะหนักเลยถ้าชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วหยุดนะกทมเอาอยู
1: ่ฮะ
0: กทมระบายลงได้หมดครับแต่อย่าไปตกแช่เหมือน25 26 27 28เนี่ยที่ว่าทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมหยุดน่ะโอ้นี่รับไม่ไหว
1: ครับแต่ว่าก็คงต้องรอดูเรื่องของการเยียวยาหลังจากนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องของทิศทางข่าวในสัปดาห์หน้านะครับก็คงต้องจับตาความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ท่าทีของทางฝั่งฝ่ายพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับทางพรรคประชาชนแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ในการเตรียมยื่นยติการซักฟอกรัฐบาลรวมถึงกระแสข่าวเรื่องแผนสำรองในทางการเมืองเรื่องของการปรับครม.แล้วก็ความไม่แน่นอนในสภาด้วยนะครับแล้วก็ติดตามการบรรเทาทุกข์การเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังจากที่เวลานี้เนี่ยหลายพื้นที่ก็สถานการณ์คลี่คลายแล้วแต่ว่าก็ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นะครับเพื่อไม่ซ้ำรอยกับเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วด้วยแล้วก็ต้องติดตามความพร้อมของรัฐบาลนะครับในการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะครับและกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับซึ่งก็มีการประกาศให้ส่วนราชการในกทม.เนี่ยปรับรูปแบบการทำงานเป็นแบบ Work From Home แล้วก็

0: ให้มีวันหยุดพิเศษสำหรับในงานในพื้นที่กทม.ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้นะครับก็มีการแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางในบริเวณโดยรอบสถานที่การจัดการประชุมที่บริเวณศูนย์ศิริกิติ์นะครับแล้วก็เรื่องของการติดต่อราชการเนี่ยก็ให้มีการวางแผนในการล่วงหน้าด้วยเพราะว่าหลายๆแห่งก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องติดตามนะครับเรื่องของวงการประชุมอันคลอสรอบที่2นะครับหลังระหว่างไทยกัมพูชานะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยก็จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมนะครับที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับต่อเนื่องจากการประชุมรอบแรกที่สิงคโปร์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นการเจาะลึกข้อเท็จจริงเชิงเทคนิคและก็กฎหมายหลังจากที่รอบแรกเนี่ยจะเป็นการแสดงจุดยืนเชิงหลักการนะครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยทางทีมไทยก็นำโดยคุณเสียศักดิ์ วงศ์เกตแก้วนะครับรองรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็จะนำข้อมูลเชิงเทคนิคและก็แผนที่ทางทะเลเนี่ยไปชี้แจงต่อคณะกรรมการนะครับเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลในพื้นที่อ่าวไทยอย่างเป็นธรรมนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คงต้องส่งแรงใจนะครับเชียร์ทัพนักกีฬาพาราไทยนะพี่รองท่านผู้ฟังที่จะมีการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจีนาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็จะเปิดฉากชิงชัยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนะครับซึ่งทัพนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้เนี่ยรวม412ชีวิตเป้าเหรียญทองอยู่ที่24ถึง27เหรียญทองนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬานะครับเพื่อทำลายสถิติเดิมนะครับจากการแข่งขันครั้งก่อนที่จีนนะที่เคยทำไว้ที่27เหรียญทองซึ่งพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเนี่ยก็คือวันอาทิตย์หน้า18ตุลาคมนะครับแต่ว่าบางชนิดกีฬาเนี่ยก็จะเริ่มแข่งขันก่อนทั้งแบดมินตันฟุตบอลนะครับเทควันโดรวมถึงวีลแชร์บาสเกตบอลนะครับที่จะเริ่มรอบแรกเนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่16ถึง17ตุลาคมเนี่ยก็จะเริ่มแข่งขันกันแล้ว
1: ครับพรุ่งนี้นะฮะที่จะมีการเปิดประชุม IMF World Bank 2026เนี่ยที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่คุณอาทิตย์บอกว่าก็ขอความร่วมมือนะฮะถ้าไม่มีธุระปะปังพรุ่งนี้เป็นวันหยุดด้วยนะครับก็ขอให้เลี่ยงเส้นทาง5เส้นทางครับที่ทางรัฐบาลก็ขอความร่วมมือมาครับก็คือถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิตินะพรุ่งนี้หลีกเลี่ยงเลยนะครับถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงซึ่งจะเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักแล้วก็เส้นทางสัญจรสำคัญผงผู้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงฮะเขาจะต้องอาจจะมีรถนำเราจะไม่สะดวกนะในการเดินทางใช้ถนนตรงนั้นนะครับมีถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยแล้วก็ด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งจะมีการปรับการให้บริการแล้วก็ปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวนะฮะผู้นำประเทศผู้นำสำคัญที่เขาจะมาร่วมประชุมเนี่ยมันต้องมีรถนำรถดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกครับ ก็เขาจะมีกำหนดเปิดประตูเข้าประตูออกแล้วก็จำกัดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในการใช้พื้นที่โซนนั้นด้วยนะครับมีเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งสุวรรณภูมิและก็ดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4อาจจะมีการจัดจราจรเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่สะดวกเลี่ยงได้เลี่ยงขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นขนส่งสาธารณะสะดวกที่สุดครับวันพรุ่งนี้ครับ
0: ครับฝากประเด็นนี้ไปด้วยนะครับวันนี้ทิศทางข่าว2ชั่วโมงเต็มนะครับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถุงยางชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยางชีพพระราชทานจำนวน170ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ตำบลบึงคอไหอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบถุงยางชีพพระราชทานแก่นักเรียนและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโอกาสนี้นายสมเกียรติชอบผลได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกคนผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ไปได้ทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนประกอบกับพื้นที่โรงเรียนและชุมชนติดคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียนวัสดุอุปกรณ์บางส่วนเสียหายและงดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่25กันยายนโดยเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่27ตุลาคมในส่วนของชุมชนได้รับผลกระทบเนื่องจากยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเข้าที่พักอาศัยครอบครัวนักเรียนครูประชาชนกว่า300ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายอีกทั้งการเดินทางลำบากผู้ประสบภัยจึงต้องการถุงยางชีพรวมทั้งสิ่งของใช้จำเป็นในการดำเนินชีวิตทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยทางด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมเปิดภาคเรียนที่2ตามกำหนดพร้อมช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มเปราะบางจัดกิจกรรมทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนสนับสนุนสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในอนาคต
1: จบข่าวในพระราชสำนักสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพบตร.ยืนยันความพร้อมเต็มกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยการจราจรการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมตรวจสอบความพร้อมการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingระหว่าง 12-18 ตุลาคม 2569 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยผบ.ตร.กำชับให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายและแผนการปฏิบัติในทุกขั้นตอนรวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนเพิ่มความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานให้เต็มขีดความสามารถโดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศพร้อมกำชับกำลังพลให้แต่งกายเรียบร้อยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพส่วนการจัดการจราจรสั่งการให้จัดการจราจรโดยรอบโรงแรมและเส้นทางขบวนรถผู้นำให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะและบุคคลที่เดินทางเข้าสู่ศูนย์ประชุมให้จัดระบบการตรวจให้เหมาะสมบริหารปริมาณรถเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมหรือแออัดส่วนการจัดการจราจรในภาพรวมเบื้องต้นยืนยันว่าไม่มีการปิดจราจรแต่อย่างใดแต่หากมีความจำเป็นต้องมีการปิดจราจรกำชับให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและวางแผนการเดินทางอย่างเหมาะสมนอกจากนี้กำชับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาจก่อเหตุ

0: รวมทั้งเฝ้าระวังกรณีเกิดการชุมนุมในห้วงการประชุมโดยใช้มาตรการและยุทธวิธีตามหลักสากลและสถานการณ์ให้การควบคุมเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอาจารย์เบียร์และขวัญอุสามณีแจ้งความหลังโดนชายอ้างเป็นจิตอาสาหลอกให้โอนเงินช่วยน้ำท่วมอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมและขวัญอุสามณีไวยทยานนท์นักแสดงสาวชื่อดังเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลร่มเกล้าเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเอาผิดชายคนหนึ่งอ้างตัวเป็นจิตอาสาทำหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมขอรับเงินบริจาคไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมแต่ภายหลังเกิดสงสัยว่าเงินที่บริจาคมอบให้นั้นอาจถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นระหว่างลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมระหว่างนั้นพบชายคนหนึ่งเข้ามาแนะนำตัวเป็นลูกศิษย์หลวงตาสินทรัพย์เป็นผู้ประสานงานภายใต้การเตรียมอาหารหาเรือและลำเลียงสิ่งของติดต่อกลุ่มอาสาสมัครและมูลนิธิโดยเห็นว่าทำหน้าที่ประสานงานหลายกลุ่มได้จึงสนับสนุนเงินบริจาคไปเพื่อซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารแจกผู้ประสบภัยโดยโอนเงินให้หลายครั้งรวมเกือบ 200,000 บาทแต่ภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบพบข้อสงสัยเช่นเรื่องปริมาณอาหารที่พบจริงในพื้นที่ไม่สอดคล้องตัวเลขเข้ากล่องวันละ 4,000 กล่องที่กล่าวอ้างและยังมีประชาชนที่เข้ามาขออาหารอีกมากแต่กลับไม่ได้อาหารและมีผู้ร่วมบริจาครายอื่นอาจได้รับผลกระทบด้วยประเมินความเสียหายในเบื้องต้นรวมเกือบ1ล้านบาทขณะที่พยานเป็นชายในทีมงานให้ข้อมูลว่าชายคนดังกล่าวเคยขอให้ขับรถพาไปสถานบันเทิงย่านลาดพร้าวก่อนที่อีกฝ่ายจะสั่งให้ไปกดเงินสดออกมาแต่ตู้เงินหมดชายคนดังกล่าวจึงบอกว่าไม่เป็นไรยังมีเงินสดอาจารย์เบียร์เหลืออีกกว่า 40,000 บาทและบอกว่าไปเที่ยวร้านเหล้าคงใช้เงินไม่ถึง 10,000 บาทระหว่างอยู่ในร้านมีการแจกทิปให้เด็กเสิร์ฟกาดในร้านและในคืนไปเที่ยวชายคนดังกล่าวได้สวมเสื้อคนตื่นธรรมเข้าไปภายในร้านด้วยซึ่งตนพร้อมให้ปากคำและชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อความบริสุทธิ์ด้านตำรวจสน.ร่มเกล้าจะเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานรายการใช้จ่ายเส้นทางการเงินเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและดำเนินการตามกฎหมายหากพบกระทำผิดจริงเนรชนกพ่ายบริดจ์เฟสอาร์กติกโอเพ่นรอบชิงชั่วแชมป์ที่2ปีนี้ผลแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ระดับซูเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่น2026เงินรางวัลรวม 500,000 ดอลลาร์สหรัฐที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์หญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันสาวมือ5ของโลกชาวไทยมือวางอันดับ1ของรายการโดยพบกับมีอาบริดจ์เฟสมือ15ของโลกชาวเดนมาร์กรายการนี้มีอาเล่นดีกว่าเอาชนะเมไปได้2-0เกมคว้าแชมป์อาร์กติกโอเพ่น2026ไปครองส่วนเมพลาดการคว้าแชมป์รายการที่2ในปีนี้อย่างน่าเสียดายทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
4: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
3: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันที

0: ในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
2: รายการ11นาทีนะครับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันวันนี้วันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาดำเนินรายการนะครับรายการสีสันชีวิตวันนี้เราก็มี2ช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบเซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงเราวันนี้นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคมและการวิจัยด็อกนาเป็นใครเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะได้พูดได้คุยกันนะครับในชั่วโมงที่2หลัง3ทุ่มไปแล้วช่วงทอล์กสารพันสร้างสิ่งสามชีวิตจะมาทอล์กต่อเนื่องให้ความรู้เรื่องรู้ทันประกันภัยพิบัติแห่งชาติเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทยนะตอนนี้เรามีประกันภัยพิบัติแห่งชาติเกิดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านมีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเราได้นะครับตอนนี้ทางเพจ Mcord News FM 100.5 ถ่ายทอดสดแล้วนะครับท่านเข้ามาทักทายพูดคุยได้เลยนะฮะท่านเข้ามาแสดงความคิดความเห็นได้นะครับนอกจากนั้นแล้วสำหรับท่านที่ฟังรายการวิทยุนี่ก็สามารถทักทายผู้สื่อได้เช่นกันแต่ต้องเข้ามาทาง LINE นะครับพิมพ์ตัว SI ตัวเอหางยาวแล้วพิมพ์คำว่า Mcord News MCOT แล้วก็ NEWS ครับนอกจากนั้นแล้วยังมีช่องทางในการรับฟังได้ทางแอปพลิเคชันนะฮะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ Mcord Connect MCOT แล้วก็ Connect ก็ CONNECT ดาวน์โหลดเสร็จแล้วเลือกคำว่าเรดิโอคือรายการวิทยุแล้วก็เลือกคลื่นของเรานะครับ FM 100.5 จะฟังที่ไหนก็ได้ครับทั่วโลกครับเอาละครับเราเข้าช่วงแรกรายการเราเลยนะครับเร้นไม่รับกับเซเลบครับ
3: ช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบ
2: เซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงนะครับอย่างที่ผมได้เกิดแล้วว่านี่เป็นนักวิชาการเลยแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการพัฒนาสังคมและก็การวิจัยนะครับวันนี้ได้พูดได้คุยกับดร.ศรีลาภรณ์บัวสายสวัสดีครับดร.ศรีลาภรณ์ครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: สว
5: ั
4: สด
5: ี
4: ค
5: ่
4: ะพี่ติ๋ม
5: ค่ะยินดีต้อนรับนะคะ
2: ครับยินดีเลยครับพอดีวันนี้ต้องขอโทษด้วยพอดีผมไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งนะครับ วันนี้อยู่ที่ภูเก็ตนะฮะมีภารกิจอยู่ที่ภูเก็ตนะครับ
5: ค
2: ่
5: ะ
2: ดร.ศรีลาภรณ์นี่มีชื่อเล่นไหมครับ
4: ชื่อปุ๊กค่ะ
2: อ๋อเหรอครับแล้วเพื่อนๆเรียกปุ๊กไหมธรรมดาเรียกปุ๊กไหมฮะ
4: ก็เรียกปุ๊กค่ะ
2: อ๋อครับแล้วงั้นเราก็เรียกด็อกเตอร์ปุ๊กแล้วกันนะ
4: ใช่ค่ะ
2: ศิลาภรณ์นี่มันแปลว่าอะไรเครื่องประดับผู้มีศีลอย่างไรป่ะ
4: แปลว่ามีศีลเป็นอาภรณ์ค่ะ
2: มีศีลเป็นอาภรณ์ใช่ไหมเพราะว่าอาภรณ์ก็แปลว่าเครื่องประดับก็คือศีลานี่ก็น่าจะมาจากคำว่าศีลนั่นแหละถูกไหมครับ
4: ใช่ค่ะคุณตาตั้งให้
5: คุณตาตั้งให้ค่ะ
2: โอ้เหรอฮะชื่อดีจังเลยนะครับ
5: นะฮะ
2: นะดีมากเลยคุณตานี่หมายถึงคุณตาเป็นคนตั้งตามก็เรียกอะไรตามดวงเกิดหรืออะไรไงฮะ
4: ชื่อหลานทุกคนนี่รู้สึกคุณตาตั้งหมดเลย
5: ฮะแต่ว่าไม่ได้ดีเพนออน
4: แต่คุณตาเข้าใจว่าคุณตาก็ดูดาวเป็น
5: อ
4: ่ะด
5: ู
2: โอ้ดีนะฮะ
5: ม
2: ี
5: ความรู้ทางด้านนี้
4: คุณตาเก่งหลายอย่าง
2: เป็นคนจังหวัดไหนนะครับ
4: นั้นเลยคุณตาค
2: ่
4: ะ
2: ทางดร.ปุ๊กฮะ
4: นั้นเป็นคนกรุงเทพค่ะเกิดที่กรุงเทพแต่ว่า
2: คุ
4: ณตาเป็นคนภูเก็ต
5: อาจารย์เสน่ห์อยู่ภูเก็ตพอดี
2: ใช่ตอนที่ผมอยู่ภูเก็ตพอดี
4: สกุลคุณตาณถลางค่ะ
5: อ๋อณถลาง
2: อ๋อณถลางนัดถลางนี่ก็คือณอำเภอถลางนี่แหละที่จังหวัดภูเก็ตนี่ถูกไหม
4: ใช่ค่ะ
5: แต่บัวสายนี่คือนามสกุลของ
4: สามี
5: ค่ะ
4: นามสกุลเดิมนั้นนาครทัพค่ะ
5: นาครทัพ
2: อ๋อนาครทัพ
5: นั่นคือสายนามสกุลคุณประเสริฐ
4: คุณพ่อ
5: คุณพ่อคือนาครทัพ
4: คุณพ่อเป็นนาครทัพคุณแม่เป็นนาถลาง
5: สามีคือบัว
4: สามีเป็นบัวสายค่ะต
2: ั
4: วนั้นไม่มีอะไรเลยของคนอื่นหมดเลย
5: โอเคพี่เองนึกถึงแต่แก้วบัวสาย
2: ไม่ใช่อันนี้ไม่มีแก้วมีแต่บัวมีบัวสายเฉยๆนะฮะ
5: ออริจินอล
2: เดี๋ยวแล้วเรียนหนังสือที่ไหนนะครับเริ่มแปลนเด็กฮะ
4: เรียนใกล้บ้านค่ะโรงเรียนชื่อสวนบัวบ้านนั้นแต่ก่อนอยู่ตรงสะพานควายแล้วก็
2: สวนบัว
4: สวนบัวมันอยู่พหลโยธินซอย9ค่ะโรงเรียนสวนบัวอยู่พหลโยธินซอย5
2: อ๋อครับครับ
4: มันอยู่ใกล้บ้านโรงเรียนของคุณหมออวยต
2: ้
4: องเรียกว่าในยุคนั้นเนี่ยสวนบัวน่าจะเป็นเหมือนโรงเรียนแนวใหม่อ่ะค่ะมันโรงเรียนทางเลือกอะไรเงี้ย
2: อ๋อเหรอฮะโอ้
4: ในยุคนู้นเลยนะฮะคนที่เราน่าจะรู้จักหลายคนเนี่ยเรียนสวนบัวกันทั้งนั้น
2: เหรอครับ
4: อาจารย์ธงทองนี่ก็สวนบัวนะเป็น
2: อ๋อเหรออาจารย์ธงทองอาจารย์ตารางสูงเนี่ยนะ
4: ใช่ไหมเป็นเพื่อนพี่ชายนั้นแล้วก็น้องชายท่านก็เป็นเพื่อนนั้นรุ่นเดียวกัน
2: อาจารย์ธงทองนี่ผมรู้จักในสมัยตอนเรียนจุฬาด้วยกันนี่แหละแล้วก็ท่านก็เป็นที่ปรึกษาของชมรมวาทศิลป์ผมนี่อ๋อ
4: นั้นไปเจออาจารย์ธงทองในเวทีประชุมเนี่ยอาจารย
2: ์
4: พูดกลางที่ประชุมเลยดร.ศิลพรน่ะเหรอผมรู้จักมาตั้งแต่เขา4ขวบออกมาแล้วต้องบอกพี่ไม่ไว้หน้ากันเลยเหรอพี
2: ่ดีๆฮะอ๋อแล้วเรียนโรงเรียนสวนบัวจนจบชั้นไหนฮะชั้น
4: อยู่ถึงป.5ค่ะแล้วก็
2: อ๋อถึงป.5
4: แล้วก็ไปเข้าที่จิตรดา
2: โรงเรียนจิตรดา
4: ค่ะ
2: อันนี้ตั้งแต่ไอ้มันต้องถึงป.7นี่นะสมัยนั้นน่ะ
4: ไม่ทราบทำไมนะฮะแต่ตอนนั้นที่สวนบัวเป็นโรงเรียนเดียวที่ไม่มีรุ่นนะเราพยายามไปเช็คว่าตกลงเราเป็นรุ่นอะไรเนี่ยปรากฏว่าระบบของโรงเรียนเขาแหวกมากเลยคือเขาไม่จัดรุ่นไม่มีรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามมันมีแต่บอกว่าเข้าปีไหนอะไรเงี้ยแล้วก
2: ็
4: อย่างโจ้ผู้บังคับการวิชาวุฒิคนปัจจุบันนะฮะดร.คุณเกียรติคุณชาติประเสริฐอ่ะนั่นก็สวนบัวเขาออกตั้งแต่รุ่นเดียวกันจนเขากลายไปเป็นเพื่อนน้องชายนั้น
2: อ
4: ะแล้วแต่ทุกคนบอกได้ว่าเรียนสวนบัวแต่ว่าบอกรุ่นไม่ได
2: ้อ๋อครับ
4: ก็ตอนอยู่สวนบัวประมาณป.4เนี่ยเด็กกับครึ่งห้องออกไป
5: เพราะอะไร
2: เ
4: ข้าใจว่าไปเรียนต่อประถมปลายแล้วก
5: ็
4: แล้วไปเข้ามัธยมที่อื่นฮะก็แล้วป.5ก็ทยอยไปอีกล็อตนึงก็คือรุ่นนั้นนี่แหละส่วนใหญ่จะไปสาธิตปทุมวันแล้วก็กระจายไปอะ
2: ครับพอตกลงไปอยู่จิตรดาจนกระทั่งจบชั้น
4: ม.5เลยค่ะ
2: ม.5เลยนะฮะ
4: ก็มีเพื่อนจากสวนบัวไปด้วยกันอีกคนนึงเขาชวนกันไปก็บอกไปสอบรุ่นนั้นจะเป็นรุ่นแรกที่มีการเปิดสอบเข้าโรงเรียนจิตรดา
2: อ๋อเหรอครับแล้ว
4: คือรับคนข้างนอกอ่ะรับเด็กที่มาจากข้างนอกจริงๆ
2: ธรรมดาจะเป็นเด็กข้างในถูกไหมฮะใช่ไหมครับ
4: โดยมากก็จะเป็นลูกของข้าราชบริพารข้างในแล้วก็คนที่เชื้อพระวงศ์อะไรแบบเนี้ยฮะที่อาจจะมีการคัดกรองมาแล้วเพื่อเข้าเรียนเป็นพระสหายเพราะรุ่นนั้นนี่เป็นรุ่นหลังทุนกระหม่อมเล็ก1ปี
2: ก็ไปหญิงจุฬาภรณ์ใช่ไหมฮะ
4: ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นรุ่นแรกที่สอบเข้าอ่ะ
2: อ๋อเหรอครับโอ้นี่ก็ได้มีโอกาสได้เรียนพร้อมกันใช่ไหมฮะ
4: ค่ะก็ถือว่าโชคดีมากเพราะว่าครูที่ท่านหามาสอนพระเจ้าลูกเธอทั้งหมดเนี่ยเป็นครูชั้นเยี่ยมอ่ะเราก็เลยได้อานิสงส์ไปด้วยก็ได้เรียนกับครูภาษาอังกฤษนี่เก่งมาก
2: คือว่า
4: เราก็มีหลายสำเนียงมากคือมีครู
2: ชาติ
4: ครูอังกฤษเนี่ยฮะแต่ว่าสำเนียงเป็นบริติชสำเนียงเป็นสกอตสำเนียงเป็นเวลส์แล้วเราก็

0: ฟังให้เป็นปรากฏว่
1: า
0: เราฟังครูพูดภาษาอังกฤษแบบคนฝรั่งอ่ะพอไปฟังคนไทยพูดที่เขาพูดแอคเซนต์แรงๆอ่ะฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรตอนถ้าไปต่างประเทศไม่มีปัญหาอยู่เมืองไทยมีปัญหาตอนนู้นนะตอนเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่ะตอนนี้ฟังได้หมดหูปรับได้ละ
1: เพราะว่าจริงๆผมฟังเขาเรียกว่าคนอังกฤษพูดภาษาอังกฤษจะบอกว่าฟังยาก
0: เอา
1: ข้อจริงๆอะนะผมก็ทำงานกับคนอังกฤษมาบางทีโอ้ฟังยากจริงนะแล้วพอจบไอ้ตอนนั้นที่เรียนมัธยมเนี่ย เลือกสายอะไรฮะสายวิทย์หรือว่าสายศิลป์นะครับตอนนั้น
0: สายศิลป์ค่ะจริงๆคะแนนนั้นเนี่ยสายวิทย์เนี่ยดีกว่าคะแนนวิทยาศาสตร์เนี่ยมันขึ้นไปถึง80กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะ90คะแนนคณิตศาสตร์เนี่ยเกือบร้อยอ่ะ
1: โอ้
0: แต่ว่า
1: ชัดเจนนะ
0: คุณพ่อก็บอกว่าน่าจะไปเรียนวิทย์นั้นก็เลยไปสมัครเข้าสายศิลป์ไปเลย
2: เป็นอย่างนั้นไป
1: ทำไมล่ะ
0: เป็นพวกไม่ชอบให้ใครสั่งอะ
1: ฮะอ๋ออย่างนั้น
0: คือพอเขาบอกให้ทำอะไรแล้วก็ไปทำอีกอย่างเลย
1: เออแล้วเป็นศิลป์อะไรฮะศิลป์คำนวณศิลป์ภาษาฮะ
0: ต้องเข้าใจนี่ฮะที่โรงเรียนจิรดาเนี่ยนักเรียนมันน้อยมากชั้นนั้นทั้งชั้นม.ศ.5เนี่ยมีอยู่21คน
1: โอ้น้อย
0: ที่ตอนจบนะฮะตอนจบเนี่ยมีอยู่21แล้วก็เป็นศิลป์แผนกศิลป์จริงๆเนี่ยแค่7คนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแทบจะแบ่งออกมาเป็นศิลป์ภาษาศิลป์คำนวณอะไรไม่ได้เราก็เรียนเหมือนศิลป์ภาษาฮะเรียนฝรั่งเศสแต่ว่าคะแนนคณิตศาสตร์นั้นจะค่อนข้างดี
1: ครับเรียนฝรั่งเศสนะฮะพอจบแล้วทีนี้อยากจะเข้าอะไรนี้อยากจะสอบเข้าอะไรครับทีนี
0: ้ก็มีเรื่องกับคุณพ่ออีกแล้วเช่นกัน
2: คือตัวคาน
0: คือเราก็เลือกพูดจริงๆสมัยนั้นเนี่ยนะเด็กอายุ 17-18 เนี่ยแล้วมันยังไม่เคยเห็นโลกกว้างอ่ะเพื่อนก็นิดเดียวใช่ไหม
1: ครับ
0: มันยังไม่รู้หรอกว่าตัวเองชอบอะไรเพื่อนเขาเลือกอะไรเราก็เลือกตามเพื่
1: อ
0: นเพื่อนเขาเลือกรัฐศาสตร์อันดับหนึ่งตามด้วยรัฐศาสตร์สมทบนิติศาสตร์สมทบนิเทศศาสตร์สมทบจำได้เลยค่ะพอไปให้คุณพ่อดูคุณพ่อรื้อของนั้นหมดเลยแล้วก็ไปใส่เป็นอักษรศาสตร์อันดับหนึ่งตามด้วยอะไรนะน่าจะเป็นศิลปากรนะแล้วก็วิทยาศาสตร์อักษรศาสตร์ที่เกษตรคือมาสายอักษรหมดเลยนั่นก็เลยต่อรองกับคุณพ่อบอกว่าขอปุ๊กอันเดียวแล้วกันอันแรกนอกนั้นพ่อไปเลยพ่อจะเอาอันไหนก็ได้ก็เอาไปเลยคุณพ่อก็ยอมนะบอกว่าโอเคงั้นเราก็ได้รัฐศาสตร์อันแรกแหละอันที่เหลือเนี่ยคุณพ่อเลือกอักษรจำได้มีอักษรศาสตร์จุฬามีอักษรศาสตร์เขาเรียกอะไรไม่รู้น่าจะเป็นอักษรศาสตร์ศิลปากรมีของเกษตรมีกระจายไปทั่วเลยค่ะแล้วเวลาสอบเนี่ยนั้นก็ลำบากลำบนมากกว่าเพื่อนเลยเพราะว่าถ้าเขาสอบแบบที่นั้นเลือกเนี่ยนะคะมีแต่รัฐศาสตร์นิติศาสตร์นิเทศศาสตร์เนี่ยมันสอบแค่5วิชา
1: คร
0: ับนั้นน่ะต้องสอบทั้งแบบรัฐศาสตร์และแบบอักษรศาสตร์เนี่ยเจอเข้าไป8วิชา
1: โอ้โหเยอะกว่าปกติด้วย
0: เยอะกว่าปกติแล้วตอนประกาศผลเนี่ยเราก็ไปดูกับเพื่อนใช่มั้ยแล้วก็พอเขาขึ้นประกาศที่สนามจุ๊บมั้ง
1: อันนี้สนามจุ๊บประกาศ
0: เราก็ดูไล่ตั้งแต่หน้าแรกหาชื่อตัวเองไม่เจอ ไล่ไปจนหมดเลยทั้งหมดทุกแผ่นตายแล้วเราไม่ติดอ่ะทำไงอะไรเงี้ยนะตอนนั้นอ่ะเตรียมจะซื้อใบสมัครรามแล้วนะเสร็จแล้วมาบอกเพื่อนบอกว่านี่เราหาชื่อเราไม่เจอเพื่อนบอกชื่อนายอยู่คนแรกเลย
2: โอ้ตายแล้วทำไมไม่เห็นนะ
0: คือเราไม่นึกไงคือนั้นเป็นคน
1: ติดอันดับหนึ่งเลยด้วยนี่นะ
0: ติดอันดับหนึ่งแล้วเป็นได้ที่หนึ่งของรัฐศาสตร์นะ
1: โอ้เหรอครับโอ้ยอดเยี่ยมเลย
0: แล้วปีนั้นรัฐศาสตร์คะแนนสูงสุดสูงกว่าอักษร
1: ครับ
0: ก ก็นั่ง

0: ตอนเรียนไปแล้วจำได้ว่ามีคนมาดูตัวมีคนกระซิบบอกมองว่ากลุ่มนั้นอ่ะเขามาดูนาย
1: ก็ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0: ตอนเข้ามาตอนสัมภาษณ์จำได้ว่าอาจารย์ประทุมพรวัชรเสถียรเป็นคนสัมภาษณ์อาจารย์ท่านก็ถามบอกว่าเลือกมาทำไม6อันดับก็บอกหนูกลัวไม่ติดค่ะไม่กล้าบอกครูว่าเดินกำลังจะไปซื้อใบสมัครเข้ารามเพราะว่าคือเราโตมาแบบเราเรียนดีเรารู้ว่าเราเรียนดีแต่เราไม่รู้ว่าคู่แข่งแล้วเราจะไปเทียบกับใครอ่ะเพราะว่าเพื่อนเรามีแค่7คนถ้าจะแข่งกันจริงๆใน7คนมันไม่ต้องแข่งก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เรียนไปธรรมดายังไงเราก็ได้ที่1อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเวลาเจอกับคนอีกเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราอยู่ตรงไหนได้แต่พยายามเต็มที่แล้วก็ไปดูเอาแล้วกันว่าผลเป็นไงเพราะฉะนั้นเวลาประกาศผลเนี่ยมันไม่อยู่ในหัวเลยว่าเราจะได้ที่หนึ่งแล้วตอนนั้นผลประกาศของสอบมาสอห้าก็ยังไม่ออกเราก็ยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยว่า
1: จะผ่านหรือเปล่า
0: เราผลมาสอห้านั้นน่ะน่าภูมิใจยิ่งกว่าเข้าจุฬา
2: ติดบอร์ดไหมติดบอร์ดเนี่ย
0: ฮะติดบอร์ดที่3ของประเทศ
2: โอ้ยอดเยี่ยมมากครับ
0: แล้วเชื่อไหมว่าที่2ของประเทศเนี่ยเป็นเพื่อนสวนบัวนั้น
2: เอ้าเหรอฮะ
0: โอ้โหมีเด็กสวนบัวติดบอร์ด
2: นี่ไม่ธรรมดาแล้วครับ
0: ไม่ธรรมดาเลยนั่นต้องบอกว่าโอ้โหพื้นฐานของสวนบัวเนี่ยแข็งแรงมาก
2: น่าภูมิใจมากโอ้โหโรงเรียนโอ้โหเพราะคือเป็นการศึกษาแผนใหม่ถูกไหมถ้าฟังไม่ผิดเนี่ยสวนบัวเนี่ย
0: เราเรียนเด็กนะเราดูไม่ออกว่ามันใหม่หรือมันเก่าแต่รู้ว่าเราไปสอบเข้าจิตรดาเราก็เป็นที่หนึ่งเราไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยเราก็เป็นที่หนึ่ง
2: เขาเรียนแบบไหนแบบระบบไม่ใช่ท่องจำใช่ไหมแบบไอ้คายเซ็นเตอร์ไหมหรือว่ายังไงครับที่สุด
0: ท่องอะท่องอาขยานท่องอะไรเงี้ยแต่ว่าพูดจริงๆนะมันเด็กเกินไปจนไม่รู้อะค
1: ่
0: ะ
1: จำไม่ได
0: ้มันไม่รู้ว่ามันแตกต่างตรงไหนอะ
2: แต่ว่าไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหม
0: เออแต่เวลาที่ไปดูเรคคอร์ดว่าเด็กที่จบสวนบัวแม้ว่าเมื่อเขาไปเป็นผู้ใหญ่ไปทำงานทำการไปอะไรเนี้ยนะเหมือนอาจารย์หงทองเหมือนคุณเกียรติคุณอดีตทูตเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
0: พี่ชายนั้นเนี้ยดร.คุรุจิตนครทัพเนี่ย
2: อ๋อดร.คุรุจิตนี่พี่ชายเหรอฮะโอ้ครับ
0: พวกนี้เด็กสวนบัวหมด
2: ครับ
0: คือมันมีฟาวเดชั่นบางอย่างที่ท่านคิดว่ามันแข็งแรงอะแต่นั้นก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะ
2: ครับเออน่าสนใจนะนี่นะเออมีส่วนสำคัญมากเด็กตั้งแต่เด็กเลยนะ
1: นี่คุณพูนสุขบอกชื่นชมท่านเก่งมากยอดเยี่ยมมากจริงๆค่ะคุณพูนสุข
2: แล้วตกลงเราก็เลยได้รัฐศาสตร์เป็นอันดับหนึ่งนะอย่างที่ต้องการคุณพ่อผิดหวังไหมพ่อผิดหวังไหมฮะ
0: ก็ไม่ได้ว่าอะไรฮะก็มันถ้าจะผิดหวังคงตั้งแต่นั้นไม่ยอมเลือกวิทย์แล้วมั้ง
2: แต่อย่างว่านะเราเป็นคนเรียนนะ
0: คงอยากให้นั้นไปเรียนหม
2: อแต่นั้นจึงอยากให้ไปหมอใช่ไหมฮะทีนี้พอเข้ารัฐศาสตร์ที่จุฬาปั๊บเนี่ยเราเลือกรัฐศาสตร์อะไรครับมันมีหลายสายนี่ใช่ไหม
0: รัฐประศาสนศาสตร์ค่ะสายการคลังบริหารการคลัง
2: แสดงว่าไม่ได้ไปไม่ได้สนใจที่อยากจะไปเรียนทางการปกครองใช่ไหมไม่ได
0: ้ถ้าถามจริงๆก็คือมองกลับไปเนี่ยตอนนั้นยังไม่สนใจอะไรเลยนะไม่รู้
1: ว่
0: า
1: ไม่
0: รู้ว่าตัวเองชอบอะไรอ่ะนั่นกว่าจะรู้ว่าตัวเองชอบเรียนอะไรเนี่ย ตอนไปเรียนปริญญาโทแล้วอ่ะ
2: โอ้ครับ
0: ตอนเรียนตรีนี่คือเรียนไปงั้นอ่ะก็คือเขาให้เรียนก็เรียนแล้วก็เรียนให้ได้ดีแล้วกันอย่าให้มันตกประมาณนั้นนะ
2: เดี๋ยวทีนี้ตอนที่เรียนจุฬานี่มีทำกิจกรรมอะไรบ้างไหมครับที่รัฐศาสตร์จุฬาครับ
0: ปีที่นั้นเข้านี่มันปี19ใช่ไหมมันสิ่งแรกที่เจอเนี่ยคือเจอ6ตุลาพอดีเลยแล้วก็
2: กำลังแรง
0: จำได้ว่าวันที่เกิดเรื่องเนี่ยที่คณะเขายกเลิกการสอบเขางด
2: ครับ

0: ใช่ไหม
1: อืม
0: เพื่อนก็ชวนกันขึ้นรถบอกว่าไปธรรมศาสตร์กันเราก็ไปดูหน่อยก็ไปแบบไม่รู้นี่แหละแต่ว่ามันก็สนใจทางการเมืองใช่ไหมเราก็ขึ้นรถกันไปเพื่อนผู้ชายช่วยขับรถให้รถของเพื่อนผู้หญิงนะขับรถให้แล้วมีผู้หญิงไปอีก4คนไปจอดอยู่ตรงแถวๆศาลอาญาสมัยก่อนน่ะตรงต้นมะขามอ่ะที่อยู่ฝากตรงข้ามแล้วเราก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมสักพักหนึ่งได้ยินเสียงบึ้มมาจากทางธรรมศาสตร
1: ์
0: แล้วคนก็ซุดตัวลงนั่งหมดเลยนะครับมีนั้นยืนหัวโดอยู่คนเดียวเพราะนั้นก็ไม่รู้มันเสียงอะไร
2: ไม่รู้อะไร
0: คือมันไม่รู้จริงๆว่าเสียงอะไร
2: อินโนเซนต์มาก
0: หันไปดูเสร็จแล้วเพื่อนผู้ชายเขากลัวรับผิดชอบไม่ไหวบอกกลับแล้วต้อนพยายามต้อนพวกเราขึ้นรถ
2: มีความเสียง
0: ม
2: ือ
0: ไม้สั่นมากเลยเราก็ยังงงๆอยู่เลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ว่าสถานการณ์ก็ไม่ค่อยดี
1: ครับ
0: กลับมาถึงที่จุฬาเนี่ยอาจารย์ชัยนันท์เดินพล่านอยู่เลย
1: อ
0: าจารย์ชัยนันท์สมุทรวณิชนะท่านเสียไปแล้ว
1: ชัยนันท์สมุทรวณิชนะฮะ
0: อาจารย์เดินไล่บอกว่าไปไหนกันมาแล้วก็บอกเนี่ยรู้ว่าพวกเนี้ยออกไปธรรมศาสตร์อาจารย์ตกใจมากแล้วก็เป็นห่วงไงเป็นห่วงลูกศิษย์แล้วบอกไปกลับบ้านไปให้หมดอะไรเงี้ยเราก็ยังบอกว่าเดี๋ยวหนูเดินข้ามไปโรงพยาบาลจุฬาค่ะคุณพ่อนอนป่วยอยู่เดี๋ยวข้ามไปเฝ้าคุณพ่อละกันอะไรเงี้ยคุณพ่อมาผ่าตัดอะไรเงี้ยก็บอกงั้นก็กลับไปเราก็นั่นน่ะคือเหตุการณ์แล้วก็พอหลังจากนั้นจำได้ว่ามีพี่รุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาถูกแขวนค
1: อ
0: ที่ถูกฟัน
1: ครับครับครับ
0: ดูเหมือนจะชื่อวิชิตชัยพี่เปียกแล้วก็เขาก็เป็นรุ่นพี่อยู่ปีหนึ่งอะแล้วก็ศพมันก็ไม่สวยอะนะคือเหตุการณ์มันก็รุนแรงมากแต่หลังจากนั้นพอเขาจัดงานศพนั่นก็จำไม่ได้ว่าเราเฮี้ยนอะไรขึ้นมานั้นก็แต่งชุดนักศึกษาขึ้นรถเมย์ไปงานศพเขาอะไปถึงคุณพ่อก็ไม่ได้ห้ามคุณพ่อไม่อยู่คุณพ่ออยู่โรงพยาบาลไม่มีใครห้ามก็ไปถึงจำได้ว่ามีรุ่นพี่บอกว่าทำไมแต่งชุดนี้มาเพราะว่ามันช่วงนั้นกับนักศึ
1: กษาเนี่ย
0: ใช่เป็นอันตรายไปเลย
1: เพราะว่าใช่
0: ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะความกล้าหรือความไม่รู้นะสงสัยจะไม่รู้มากกว่า
1: โอ้ตอนนั้นคนที่แต่งชุดนักศึกษาอันตรายช่วงนั้นใช่ครับ
0: ใช่แต่มันรู้สึกว่ามันมีความไม่ถูกต้องมีอะไรพวกนี้อยู่เยอะ
1: โอ้นี่ก็เป็น
0: แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นหนีเข้าป่าเพราะว่าเราก็เป็นเด็กเรียนอ่ะ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าหลังจากนั้นการทำกิจกรรมอะไรเนี่ยมันก็มันก็ถูกกดไปเยอะ
1: ถูกควบคุมฮะถูกควบคุมตอนนั้นตอนแรกใช่
2: แล้วหลังจากนั้นนี่เข้าทำงานตอนไหนฮะ
0: พอเรียนจบเนี่ยนั้นไปสอบชิงทุนรัฐบาลค่ะแล้วก็ได้ทุนรัฐบาลไทยไปเรียนต่อปริญญาโทพอจบโทก็ขอต่อเขาก็ให้ต่อก็ได้ต่อเอง
2: ไปจบโทที
1: ่ต่อโทอะไรนะครับ
0: ตอนได้ทุนสอบ
2: ที่อเมริกา
0: ไปเรียนที่อเมริกาสอบทุนรัฐบาลเนี่ยปีที่นั้นไปสอบเนี่ยได้เขาให้เลือกได้3ทุนใช่ไหมนั้นก็เลือก3อันแรกเนี่ยเป็นของกพ.ตามความต้องการของกพ.อันที่2ตามความต้องการของสภาการศึกษาอันที่3ตามความต้องการของทบวงมหาวิทยาลัยแล้วปรากฏว่าพอตอนเขาประกาศว่ามันสอบควอลิฟายภาษาอังกฤษก่อนนะกับเหมือนจะภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร์หรือไงมันเหลือนั้นควอลิฟายอยู่คนเดียวสำหรับทุนสภาการศึกษากับของทบวงมหาวิทยาลัยแต่ของกพ.เนี่ยมีควอลิฟายอยู่3คนรวมนั้นด้วยนะก็ไปสัมภาษณ์ก็เลยได้ทุนของสภาการศึกษาส่วนทุนอีกอันนึงเนี่ยก็เลยต้องฟาวไปเพราะมันไม่มีคนควอลิฟาย
2: ก็ไปที่อเมริกาก็คือไปอยู่ที่มหาวิทยาลัย
0: ไปอยู่ที่
2: สแตนฟอร์ด
0: ตอนนั้นมันต้องสมัครเรียนไปแล้วก็ เมื่อรู้ผลว่าเราได้ทุนรัฐบาลนี่มันประมาณสักเดือนสิงหากันยาก็รีบสมัครมหาวิทยาลัยปรากฏว่ามหาวิทยาลัยแรกที่ตอบรับมาคือคอร์เนล
1: อ๋อแล้ว
2: ไม่ได้เลือก
0: ดีค่ะมหาวิทยาลัยที่เลือกนี่ดีหมดค่ะแต่ว่าคอร์เนลคือคุณพ่อคุณแม่จบคอร์เนลทั้งคู
2: ่
0: แล้วเราเคยเห็นภาพไงว่าที่นั่นน่ะหิมะ9เดือนน่ะ
2: อ๋อหนาวมาก
0: เราจะเป็นคนแพ้ความเย็นคือถ้าเย็นมากๆจะเป็นลมพิษนั่นก็เลยเลือกเอาไอ้ชนิดที่มันอยู่เส้น
2: ลงมา
0: เส้นนุ่งต่ำๆหน่อยนะก็พยายามรอไปจนกระทั่งก็แต่มันด้วยความที่เป็นทุนรัฐบาลมันก็ต้องสมัครมหาวิทยาลัยที่มันอยู่ท็อปๆหน่อยนะก็มีหลายแห่ง Purdue Wisconsin Stanford อะไรพวกเนี้ย
2: แล้วอยู่ที่รัฐอะไรคะ
0: รอจนสุดท้ายเขาตอบรับมาเกือบทุกที่ค่ะแต่ฉันรอที่สุดท้ายคือรอสแตนฟอร์ดเพราะมันอยู่แคลิฟอร์เนีย
2: อ๋อ
0: แคลิฟอร์เนียมันอากาศมันอุ่นหน่อยจนพอเขาตอบรับมาก็เลยเข้าสแตนฟอร์ด
2: เรียนนานเท่าไหร่คะ
0: สแตนฟอร์ดปริญญาโทเนี่ยปีเดียวค่ะ
2: ปีเดียวก็จบ
0: เป็นโปรแกรมชื่อ International Development Educationมีคำว่าสแตนฟอร์ดอยู่ข้างหน้าเขาเรียกไซเด็กโปรแกรมซึ่งดังมาก
1: มันเป็น
0: ฟิลที่ทำให้เราได้เรียนเรื่องงานพัฒนาแล้วก็ได้เข้าใจศาสตร์สี่ศาสตร
2: ์
0: ที่จะมีเอาไปวิเคราะห์การพัฒนาคือเศรษฐศาสตร
2: ์
0: รัฐศาสตร
1: ์
0: สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคือต้องเรียนทั้ง4อันนะเพื่อจะเขาเรียกว่ามันเป็น Economics of Education Sociology of Education Politics of Education แล้วก็ Anthropology of Education คือต้องเรียนคือมันทำให้เรากว้างอะตอนนั้นที่เริ่มรู้สึกว่าชอบรู้สึกเลยว่าเออมันทำให้มุมมองของเราต่องานพัฒนาเนี่ยมันเห็นหลายมุ
2: ม
0: มองจากมุมของคนที่คิดเรื่องเงินทองการจัดสรรทรัพยากรแบบนักเศรษฐศาสตร์ก็เข้าใจมองจากมุมเรื่องการต่อรองอำนาจทางการเมืองก็เข้าใจมองจากมุมของสังคมวิทยาว่ามันต้องเป็นกระบวนการกลุ่มกระบวนการทางสังคมยังไงมันก็เห็นมุมที่แตกต่างออกไปอะไรเงี้ย
2: อันนี้ก็คือเป็นเรื่อง international developmentEducation
0: ค่ะเป็นที่มาของสาขาที่เรียกว่าพัฒนาศึกษาศาสตร
2: ์
0: ในเมืองไทยในเมืองไทยก็มีสาขาแบบนี้ในภายหลังแต่ว่าตอนที่นั้นไปเรียนก็เขาทุนเนี่ยให้ไปเรียนเรื่องsystem analysis นะเป็นการวิเคราะห์ระบบแล้วก็เป็นเรื่องเชิงนโยบายเพราะว่าสภาการศึกษาเนี่ยเป็นหน่วยงานนโยบายทางด้านการศึกษาที่ถูกตั้งมาพร้อมๆสภาพัฒน์และสภาวิจัย
1: คร
0: ับ เออมันเป็นหน่วยนโยบายเราก็ต้องไปเรียนเรื่องของระบบและนโยบายซึ่งดีเราก็ชอบ
2: แล้วจบโทมาแล้วมาทำงานก่อนหรือว่าเรียนต่อปริญญาเอกเลย
0: เรียนต่อไปเลยค่ะก็สมัครเรียนต่อ
2: แต่ว่าไปอีกรัฐหนึ่ง
0: ย้ายไปฟลอริดาค่ะก็อยู่เส้นละติจูดประมาณเดียวกันเพราะว่ามันไม่หนาวเดิมเนี่ยที่ไม่ได้ต่อที่สแตนฟอร์ดนะเพราะว่าตอนที่สแตนฟอร์ดเนี่ยดีมากนะในการสอนคนให้เขาเรียกว่ามีความคิดเชิงวิพากษ์นะ critical มากแล้วเก่งมากคือมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยมัน critical จนถึงขั้นที่เราตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าเราเห็นปัญหาแบบเนี้ยแล้วพอถึงเวลาแก้เนี่ยถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในเงื่อนไขแบบนั้นเนี่ยเราจะแก้ยังไงโซลูชันอยู่ตรงไหน
2: mm-hmm.
0: เราจะสักแต่วิพากษ์ไปอย่างเงี้ยหรอใช่ไหมคือเราวิจารณ์ได้ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นเหตุมันเป็นอย่างนี้เราแก้ยังไง
2: ทางออกไปที่ไหน
0: ทางออกจะออกยังไงฉะนั้นมันก็ที่สแตนฟอร์ดเนี่ย mm-hmm. เขามีอาจารย์กลุ่มหนึ่งที่ทำงานคอนซัลเทนต์พวกคอนซัลเทนต์เนี่ยจะเป็นพวกที่ต้องหาคำตอบ
1: คร
0: ับ แต่กลุ่มนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาโฟกัสงานอยู่ที่ลาตินอเมริกากับที่แอฟริกานะแต่ว่าศิษย์เก่าสแตนฟอร์ดเนี่ยจำนวนหนึ่ง ไปตั้งสคูลอยู่ที่ฟลอริดาในสาขาแบบเดียวกันเลย

0: แต่ว่างานคอนซัลแทนต์เขาเนี่ยอยู่ทางเอเชีย
1: โอ้เออตรงกับเรา
0: เ
1: หมือนนะ
0: เอเชียกับยุโรปเราก็เลยสมัครไปที่นั่นแล้วอีกอย่างก็คือค่าเทอมที่แซนฟอร์ดเนี่ยมันแพงมาก
2: แต่เราก็ได้ทุนไม่ใช่เหรอคะ
0: ใช่แต่มันคือถ้าเราต้องกลับมาใช้คือมันแพงคือถึงเงินหลวงมันก็แพงอะค่ะเราก็ไม่ก็อยากจะผลาญมันเท่าไหร่นะแต่ว่า
2: ต้องมานั่งใช้ทุนทีหลัง
0: เ
2: นี่ย
0: คือถ้ากลับมาใช้ทุนเนี่ยยังไงนั้นก็ต้องทำงานใช้ทุนนะแต่ถ้าเกิดบังเอิญจำเป็นต้องจ่ายเป็นเงินทดแทนเนี่ย
1: โอ้
0: มันจะเป็น10ล้านเลยอ่ะเพื่อที่จะใช้ทุน
2: เรียนปริญญาเอกนี่นานเท่าไหร่คะ
0: ปริญญาเอกประมาณ4ปีค่ะ
2: 4ปี
0: พอดีช่วงนั้นเนี่ยคุณพ่อเสียก็มีช่วงที่เราต้องกลับมาเมืองไทยมางานศพแล้วก็มาเก็บข้อมูลอะไรเงี้ยมันก็เลยดีเลย์ออกไปไม่งั้นก็คงจบได้ในสัก3ปีครึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็ใช้เวลาเต็ม4ปี
1: ปริญญาเอกนี่เราก็เรียนทางด้าน education เหมือนเดิมใช่ไหมฮะ
0: ฟิลจะใช่ค่ะเป็น education แต่ก็เน้นไปที่ policy เหมือนเดิมเพราะว่าหน่วยงานที่เราจะกลับมาสังกัดเนี่ยคือสภาการศึกษาซึ่งต้องทำเรื่องนโยบายการศึกษา
1: อันนี้เป็นความต้องการของสภาการศึกษาเลยแหละถูกไหมอยากได้
2: คือเจ้าของทุนใช่ไหมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
0: ใช่ค่ะ
2: หลังจากนั้นงานแรกทำอะไรที่ไหนอะ
0: ก็อยู่กองนโยบายเข้ามาถึงก็อยู่กองนโยบายนะแล้วก็
2: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: เขาเรียกตำแหน่งว่าอะไรก็จำไม่ได้แล้วนักวิชาการหรืออะไรทำนองเนี้ยค่ะแล้วก็
1: กลับมานี่รับราชการเลยถูกไหมใช่ไหมครับ
0: กลับมาก็รับราชการเลยแล้วก็มาอยู่ได้สักไม่กี่เดือนมั้งก็ต้องตามผอ.กองไปอินเดียไปทนทุกข์ทรมานตกระกำลำบากอยู่ที่อินเดียอยู่ประมาณ3อาทิตย
2: ์ไปทำอะไรคะ
1: ทำไมฮะ
0: เขาไปอบรมฮะก็มันเป็นการอบรมของน่าจะของยูเนสโกมั้งคะแล้วก็แต่ว่าเขาให้กับอินเดียใต้แต่บังเอิญเขาเปิดโควต้าพิเศษให้กับทีมจากไทยทีนี้ผอ.กองที่เขาจะไปเนี่ยเขาก็ชวนนั้นไปด้วยคงก็ผู้หญิงด้วยกันนะก็คงชวนไปเป็นเพื่อนมั้งเพราะเขาก็ตัวเล็กนิดเดียวเลยเนี่ยก็บอกเขาเห็นแล้วตัวโตกว่าเราได้จะพอปกป้องคุ้มครองก็ได้อะไรเงี้ยแต่สนุกมากไปอินเดียเนี่ยได้ประสบการณ์เยอะมากคือมันเป็นประเทศที่ไปกลับมาแล้วตอนอยู่เนี่ยลำบากมากเลยรู้เลยว่าตกนรกเป็นยังไงกลับมาเมืองไทยเนี่ยเหมือนขึ้นสวรรค์นะแต่ว่ามันเป็นประเทศที่พอกลับไปมองย้อนกลับไปแล้วเป็นประเทศที่มันทำให้เราเรียนรู้อะไรบางอย่างที่มันหาที่อื่นไม่ได้อ่ะเพราะเห็นความห่างกันอ่ะ
1: เช่นมีวัน
0: ช่องว่างช่องว่างมันห่างกันมากค่ะเพราะว่าตอนช่วงที่ไปเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งเราขอลีฟเพื่อจะไปพุทธกยามันต้องขึ้นเครื่องต้องขึ้นรถไฟไปจากนิวเดลีไปพุทธกยาเสร็จแล้วพอเราก็ไม่ตระหนักนะว่าช่วงนั้นน้ำท่วมเราสังเกตได้แต่ว่ารถไฟเนี่ยมันดีเลย์ตั้งแต่เริ่มออกแล้วมันก็ดีเลย์ไปตลอดทางไปจนกระทั่งวิ่งไปถึงสักกลางทางเนี่ยรัฐที่เราไปนี่คือรัฐพิหารเนี่ยขึ้นชื่อว่าโจรชุมมากพวกคนที่รู้ข่าวบอกว่าเนี่ยผู้หญิงไทยสองคนขอไปพุทธคยาเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าจะกลับมาวันจันทร์ไม่รู้จะได้กลับมาเปล
2: ่
0: า
2: แล้วตอนนั้นตัวเองรู้หรือเปล่าว่า
0: ไม่รู้
2: เลยเหรอว่ามันเป็นอะไรที
0: ่นั่นนี่ประเภท
2: น่ากลัวอะไรไม่รู้เรื่องเลย
0: มาแบบโง่ๆมาก
2: อินโนเซนต์คืออยากจะไปแล้วคือ
0: ไม่รู้อ่ะแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นนะน้ำมันท่วมระดับครึ่งต้นตาลอ่ะ
2: วิ
1: โอ้โห
0: วัวควายลอยเลยนะฮะคือเราเห็นมันตายลอยแล้วบางช่วงเนี่ยรถไฟเนี่ยเหมือนวิ่งในน้ำอ่ะแบบได้ยินเสียงมันแหวกน้ำอยู่เราต้องเปลี่ยนรถไฟจากชั้น1ลงชั้น2ลงไปถึงรถแบบขนหมูอ่ะ มันถึงได้เห็นสภาพแบบสูงสุดต่ำสุดนะคะแล้วมันก็เห็นว่าคนที่อยู่ซัฟเฟอร์จริงๆเนี่ยมันซัฟเฟอร์ระดับไหนแล้วทำไมอินเดียยังเอาเงินไปลงทุนเรื่องนิวเคลียร์อยู่ได้แล้วไม่แก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่งเจอตะปีตะชาติเจอทุกปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นเลยว่าไอ้คำว่า suffering นี่มันแปลว่าอะไรแล้วก็นึกเลยบอกพระพุทธเจ้าต้องเกิดที่อินเดียนี่แหละเพราะว่ามันเห็นความทุกข์ยากแบบคือถ้าเกิดเมืองไทยนี่คง
2: ก็ไม่รู
0: ้มันไม่ทุกข์ขนาดนั้นอะอินเดียมันทุกข์มากจริงคือเรามีผู้หญิงที่นั่งซุกอยู่ริมบันไดที่สถานีรถไฟเนี่ยเรานึกว่าเป็นกองผ้าเก่าๆอะมันผอมแห้งระดับนั้นนะหรือที่ขึ้นรถไฟมาด้วยกันอะเขานั่งมองเราสองคนนั่งกินขนมกินอะไรเงี้ยเราทำตาละห้อยเราก็หันมองหน้ากันไปกันมาแล้วบอกแบ่งให้เขาเหอะแล้วเราก็หยิบเค้กให้เขาเขาก็ใส่หน้าด็อกแดกด็อกแดกแล้วก็มีคนข้างๆที่เขาพูดอังกฤษได้เขาแปลเขาบอกว่าเขาไม่กินเขากินมังสวิรัติไอ้เราก็นึกโอ้โหมันจะตายอยู่แล้วทีเรื่อง
2: นี่ขนาดเค้กใช่ไหมไอ้เขาคิดว่าทำมาจากเนย
0: เราก็เลยบอกอ้าวถ้างั้นไม่เอาเค้กเอาขนมไม่เอาขนมเขาไม่กินมันไอ้นมอะไรเงี้ยก็เลยเอาเป็นแอปเปิลให้เขาไปทั้งที่เขาหิวขนาดนั้นเขาไปทำอะไรรึมั้ยเขาไปขโมยชัยพกไว
2: ้เก็บไปกิน
0: เก็บไว้กินมื้อหน้า
2: อ๋อพ่อก็ยังไม่รู้ว่าข้างหน้าจะได้กิน
0: ตอนนั้นสิ่งที่เรียนรู้ก็คือรู้เลยพอดีมีคนแขกที่เขาพูดภาษาอังกฤษได้ก็นั่งอยู่ไอ้ชั้น3ด้วยกันเนี่ยเขาเห็นเราคนไทยมานั่งคุยกันไปทั้งที่น้ำท่วมเงี้ยเราก็ยังคุยหัวเราะ
2: กัน
0: ได้แล้วยังยิ้มยิ้มยังไม่ขาเรื่องมีอารมณ์ขันกันได้มั้ยเขาบอกว่าเนี่ยอยู่รู้ไหมว่าอะไรที่ทำให้คนแตกต่างจากสัตว
1: ์
0: เราว่าแบบเหรออะไรล่ะเสียงหัวเราะไงเรานี่แบบยิ้มไม่ออกเลยคือกำลังยิ้มยิ้มอยู่นะผมคือเขาบอกคือคนอินเดียเนี่ยเข้าใจเลยว่าทำไมเขาอยู่ในสภาพที่เรียกว่าต้องฉกฉวยอ่ะเพราะว่าถ้ามีกินมื้อนี้ไม่รู้มื้อหน้าจะมีหรือเปล่ามันขนาดนั้นนะคือ
2: เกิดมาเขาก็จะเห็นความลำบาก
0: มันจำเป็นเลยมันเป็นความอยู่รอด
2: ก็เลยต้อง
0: ยังไม่ต้องคิดถึงคนอื่นแค่ตัวเองอ่ะมีกินวันมื้อนี้เนี่ยไม่รู้มื้อหน้าจะมีกินไห
2: ม
0: ในขณะที่สังคมในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยโอ้โหหรูหราช้อนทองอ่ะก็โรงแรมที่เราเวลาที่เขาจัดประชุมเนี่ยเรามันก็มีช่วงที่เขาพาไปโรงแรมเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าโอ้โหมัน
2: ห่างกันมากเลยเรียบร้อยเลยฮะ
0: ยิ่งกว่า5ดาวอ่ะงั้นมันความแตกต่างมันสูงมากแล้วมันก็จะเกิดคำถามว่าทำไมเขาทนทำไมเขายอมจำนนอะไรแบบนี้ค่ะคือมันเป็นประเทศที่พอไปดูแล้วมันทำให้เราเกิดคำถาม คำถามดีๆหลายเรื่อง
1: นี่ตัวคงไปเข้าคอร์ส3เดือนนี่ก็ได้ประสบการณ์มากเลยนะ
0: อินเดียแค่17วันค่ะคืนไป3เดือนนั้นกลับมาคงผอมแน่เลย17วันนี่ยังแทบจะกินอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะว่าอาหารทุกมื้อมันเหมือนกันหมดคือเช้าก็แบบนี้กลางวันก็แบบนี้พอเย็นก็แบบนี้พอเจอไปสัก3วันก็เริ่มกินไม่ลงแล้ว
1: ผมก็ยืนยันเพราะผมก็ไปอินเดียมาเป็น10ครั้งนะฮะมันคือแบบนี้
0: มันไม่มีวาไรตี้อ่ะมันถึงได้บอกว่าเมืองไทยเนี่ยคนไทยไม่รู้หรอกว่าตัวเองโชคดีขนาดไหนพอกลับมาแล้วเนี่ยเรามี full of choices อ่ะแล้วก็
2: มีตัวเลือกเยอะมาก
0: ตัวเลือกเยอะมากที่นั่นเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรให้เลือกเลยค่ะคือของก็มียี่ห้อเดียวจะเอาหรือไม่เอาอ่ะแบบน
1: ี้ตกลงก็ทำงานอยู่ที่สภาการศึกษาเนี่ยค่อยๆก็เรียกอะไรถูกพัฒนาขึ้นมาตามลำดับถูกไหมฮะ
0: ค่ะก็ได้รับผิดชอบงานแผนนะฮะตอนทำแผนการศึกษาปีฉบับปี40มั้งตอนนั้น
1: เราเริ่มตั้งแต่ปีอะไรนะแผนการศึกษาเนี่ยฮะของท่าน
0: แผนการศึกษาชาติไม่ได้ทำทุก5ปีค่ะมันจะมีการ revise เป็นช่วงที่ขึ้นกับการปฏิรูปช่วง
1: อ๋อไม่เหมือนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไม่เหมือนกันใช่ไหม
0: ไม่เหมือนค่ะแผนการศึกษาชาติ

0: ดร.สุภดลเกตุทัศน์นะฮะใช่ไหมฮะ
1: อาจารย์ประเวศวสีอาจารย์ระพีสาคริกอะไรแบบนี้ค่ะคือเบอร์แบบคือเขาเบอร์สูงจริงๆอ่ะนะฮะแล้วก็ฟังความคิดความอ่านมันประเทืองปัญญามากแล้วพอตอนสักปี36เนี่ยได้รับผิดชอบโปรเจกต์หนึ่งที่ต้องช่วยเป็นเซคเรทารีให้กับท่านอาจารย์เสน่ห์นะท่านมาทำโครงการ
0: อาจารย์เสน่ห์จามริกใช
1: ่ไหมใช่อาจารย์เสน่ห์จามริกตอนนั้นก็ไม่เคยรู้จักกันนะฮะแต่ว่าอาจารย์เป็น
2: คิดว่าเสน่ห์ศรีสุวรรณ
0: ไม่ เราไม่กระดับนั้นไม่ใช่
1: อาจารย์เสน่ห์เป็นคนที่เป็นคนหนึ่งที่ท่านยอมรับว่าวิชั่นไกลมากนะท่านเห็นสิ่งที่กว่านั้นจะเห็นนะคืออีก7ปีให้หลังอะคือเราไม่มีความสามารถที่จะมองเห็นได้ไกลขนาดนั้นแต่อาจารย์มีความสามารถที่จะเห็นว่าทิศทางที่ควรจะเป็นล่วงหน้าเนี่ยว่าอย่างเช่นถ้าบอกว่าการศึกษาควรจะพัฒนาอย่างไรควรจะโฟกัสที่ไหนเนี่ยอาจารย์มองล่วงหน้าไปนานมากนะตอนนั้นเนี่ยเลยได้มีโอกาส เข้ามาทำงานกับอาจารย์แล้วก็ตามอาจารย์ไปดูงานของสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาชื่อภาษาอังกฤษชื่อ LDI อะ Local Development Institute นะก็เป็นมูลนิธิอยู่แล้วก็ได้รับเงินซีด้ามาพอดีว่าสภาการศึกษาเนี่ยเป็นหนึ่งในบอร์ดแล้วนั้นก็เลยถูกมอบให้เป็นตัวแทนของสภาการศึกษานะไปประจำช่วยประชุมในบอร์ดประชุมไปประชุมมาอาจารย์ก็เลยชวนไปออกฟิลด้วยกันไปดูงานในพื้นที่ก็เลยได้ไปเห็นงานพัฒนาชนบทของนักพัฒนาเอกชนก็คือ NGO เนี่ยนะทั่วประเทศทั้ง4ภาคเปิดหูเปิดตามากเลยค่ะแล้วก็ตีความคำว่าการศึกษากว้างออกไปเยอะมากเดิมในการศึกษาเรามองแต่เป็นเรื่องของโรงเรียนเรื่องของครูและกระทรวงศึกษาแต่พอเราไปเห็นว่าจริงๆชาวบ้านเนี่ยต้องการการเรียนรู้ตลอดเลยนะอย่างเช่นเขาเป็นหนี้เป็นสินเขาเสียเปรียบรู้ไม่ทันหรือไม่เข้าใจระบบของภาครัฐรู้ไม่ทันในทุนอะไรแบบนี้ค่ะสิ่งที่จะช่วยยกเขาได้คือการเรียนรู้เท่านั้นเองแต่ว่าการเรียนรู้สำหรับคนเหล่านั้นมันไม่มีสกูลไม่มีใครสอนไม่มีโรงเรียนไม่มีครูไม่มีหลักสูตรไม่มีใดๆเลยปล่อยให้ชาวนาเนี่ยก็เป็นหนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะใช้หนี้ได้ยังไง
0: ไม่รู้วิธี
1: ทำนาตะปีตะชาติมีหนี้เพิ่มขึ้นปีละ50,000ก็อยู่ในสภาพแบบนั้นโดยที่ไม่มีกระทรวงไหนกรมไหนรับผิดชอบเรื่องการสร้างการเรียนรู้ของเขากระทรวงเกษตรก็ทำเรื่องการแจกพันธุ์พืชหรือไม่ก็ดูเรื่องที่ดินดูเรื่องแหล่งน้ำใช่ไหมแต่การดูเรื่องการเรียนรู้ของคนน่ะไม่รู้จะให้ใครดูมันไม่มีคนสอนเราก็ไม่รู้จะสอนยังไงนะนั่นก็เป็นจุดเริ่มที่ทำให้ท่านเข้ามาเห็นเรื่องความจำเป็นต้องทำเรื่องการเรียนรู้ของชุมชนแล้วก็ได้ทำโครงการกับท่านอาจารย์อยู่ในช่วงนั้นเนี่ยก็มีโอกาสได้จัดจะเรียกว่าจัดทริปนะแล้วก็เชิญผู้หลักผู้ใหญ่ไปก็เชิญท่านอาจารย์สิปนนท์ไปดูด้วยลงพื้นที่ไปที่บุรีรัมย์อาจารย์สิปนนท์ปีนั้นนะท่านยังเป็นประธานบอร์ดสภาพัฒน์อยู่นะเป็นช่วงเริ่มต้นของการทำแผน8ของสภาพัฒน์
0: แผน8แล้วนะฮะ
1: แล้วตอนขาไปเนี่ยท่านยังพูดเรื่องโลกาภิวัตน์อยู่เลยนะตอนขากลับเนี่ยกลายเป็น localization แล้วไม่ใช่ globalization เพราะท่านไปเนี่ยท่านประทับใจมากบอกว่าโหมาเห็นแล้วมันเปิดมันความคงเป็นความรู้สึกคล้ายๆนั้นน่ะคือมันเปิดโลกเรามากเลยที่ทำให้เราเห็น
2: มุมแต่เดิมมองไกลมองระดับอินเตอร์อะไรต
1: ่
2: าง
1: ๆ
2: แต่ลืมที่อยู่ข้างล่างข้างๆตรงนี้เอง
1: มันไม่เห็นข้างล่างแล้วมันเชื่อมกันไม่ได้ด้วย
2: ทางกัน
1: คือกลายเป็นว่าเรื่องข้างในก็เป็นเรื่องข้างในเป็นเรื่องอิชชูความเหลื่อมล้ำเรื่องข้างนอกเป็นเรื่องการแข่งขันหาเงินหาทองเข้าประเทศมันกลายเป็นคนละเรื่องกันแล้วก็แยกกันทำ อะไรเงี้ย

0: แต่ว่าพอก็อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ของประสบการณ์ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงที่อยู่ที่สภาการศึกษา มีโอกาสได้ทำงานกับผู้ใหญ่เก่งๆแล้วเราได้เรียนรู้เนี่ยหายโง่ไปเยอะเลยค่ะ
1: ได้มาเห็นกับตาแล้วก็เลยได้ร่วมที่จะพัฒนาใน
0: มีคำถามดีๆที่ทำให้เราต้องขบคิดว่าแล้วถ้าแบบนี้ถ้าเราต้องทำนโยบายนโยบายการศึกษาจะแก้ยังไงในเมื่อนโยบายการศึกษายังโฟกัสอยู่ที่เรื่องโรงเรียนอยู่เลยแล้วไม่มีใครสนใจเรื่องชุมชนทุกวันนี้เนี่ย
1: ท้องถิ่น
0: ทุกวันนี้กระทรวงตอนที่ท่านออกไปทำเนี่ยเลขาธิการนายุคนั้นนะฮะคือมันก็เปลี่ยนมาหลายท่านนะแต่ว่ามีท่านหนึ่งเนี่ยตั้งคำถามผ่านหัวหน้านั้นมาบอกว่าดร.ศิลพรเขาไปทำอะไรอ่ะมันเกี่ยวอะไรกับการศึกษานั้นไม่กลุ่มขมับเลย
1: มองไม่เห็น
0: เออคือนิยามของคำว่าการศึกษามันถูกผูกเอาไว้กับโรงเรียนนาน
2: โรงเรียน
0: จนคนมองไม่ออกเลยว่าการเรียนรู้มันอยู่ในชีวิตถ้าลองตั้งคำถามดีๆว่าการที่คือยกตัวอย่างเลยนะฮะเกษตรกรเนี่ยอยู่ในวงจรการทำธุรกิจเกษตรถูกไหม
1: ถูก
0: เพราะว่ามันเขาเป็นต้นน้ำของการทำธุรกิจเกษตรแต่เขาไม่เคยทำการเกษตรแบบนักธุรกิจเขาทำการเกษตรแบบชาวนาทำตามวิถีพอถึงรอบปีก็ทำใช่ไหมฝนตกก็ทำไม่เคยวางแผนไม่รู้ต้นทุนต่อหน่วยไม่รู้ว่าจะตั้งราคาไม่รู้ทางเลือกของตลาดถามว่าการเรียนรู้แบบนี้ใครจะให้เขาแล้วมันจำเป็นขนาดไหนกับชีวิตเขา
1: จำเป็นมากเพราะเขาจะดำรงชีวิตอยู่ได้
0: ใช่คือชีวิตเขาครอบครัวเขาลูกเขาจะมีโอกาสได้เรียนหนังสือหรือไม่เนี่ยการศึกษาไม่ได้อยู่แต่ในรั้วของโรงเรียนมันอยู่ในชีวิตของเขาแต่ว่าใครจะให้เขาล่ะ financial literacy แบบนี้มันไม่ใช่ของที่อาจจะมีบางหน่วยทำนะคะแต่ทำแล้วมันไม่ได้โฟกัสที่การเรียนรู้มันก็ไม่เกิดผลมันกลายเป็นช่องว่างอันหนึ่งที่มันหายไปเลยตอนที่ได้เรียนรู้จากท่านอาจารย์เสน่ห์เนี่ยนั้นเรียกว่าเปิดกะโหลกเลยของการเห็นโจทย์แบบเนี้ยฮะโจทย์ใหม่ๆที่มันไม่มีคำตอบไม่มีใครไม่มีระบบเข้าไปจัดการด้วยแล้วไม่รู้ว่าจะสร้างระบบขึ้นมายังไงเพราะว่ากระทรวงเราก็ริจิดมากเขาไม่สามารถงบประมาณที่ได้เขาก็แค่ดูแลครู 300,000 คนก็หมดละไปไหนไม่ได้
1: Okay.
2: เอางี้ครับเดี๋ยวพอดีเราจะต้องพักต้องข่าวสักครู่หนึ่งเพราะผมมีเรื่องที่น่าสนใจเพราะโดยยิ่งการเข้ามามีบทบาทนะครับในเรื่องของงานวิจัยอีกนะฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อครับนะครับ
1: ฟังสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมสักครู่นะครับ
2: ครับพักสักครู่นะครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน170ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ตำบลบึงคอไหอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่นักเรียนและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโอกาสนี้นายสมเกียรติชอบผลได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกคนผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ไปได้ทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนประกอบกับพื้นที่โรงเรียนและชุมชนติดคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียนวัสดุอุปกรณ์บางส่วนเสียหายและงดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่25กันยายนโดยเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่27ตุลาคมในส่วนของชุมชนได้รับผลกระทบเนื่องจากยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเข้าที่พักอาศัยครอบครัวนักเรียนครูประชาชนกว่า300ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายอีกทั้งการเดินทางลำบากผู้ประสบภัยจึงต้องการถุงยังชีพรวมทั้งสิ่งของใช้จำเป็นในการดำเนินชีวิตทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยทางด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมเปิดภาคเรียนที่2ตามกำหนดพร้อมช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มเปราะบางจัดกิจกรรมทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนสนับสนุนสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในอนาคต

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
4: วันดีวันนี้เมย์ทางคูณติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
3: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
7: โอ้ย
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
8: นี่21นาฬิกา6นาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันนะครับยังอยู่ในช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบนะครับยังคุยอยู่กับดร.ศีลาพรบัวสายนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อเดี๋ยวขออ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนนะครับพี่ติ๋มครับ
9: ค่ะเดี๋ยวพี่อ่านทางไลน์ก่อนนะคะจากคุณพูนสุขนะคะบอกดีใจที่เชิญท่านมาเล่าประวัติการเรียนดีเด่นประวัติการทำงานยอดเยี่ยมนับเป็นบุคคลตัวอย่างที่น่ายกย่องปรบมือดังๆให้แล้วก็รอฟังต่อเลยนะคะแล้วก็คุณสุขุมก็บอกติดตามฟังอยู่นะครับขอบคุณมากค่ะคุณธีรพลนะคะคุณธีรพลเพชรช่วยนะคะก็ส่งรูปต่างๆมานะคะสติกเกอร์แล้วก็คุณโจมิเตอร์บอกว่าโรงเรียนสวนบัวที่อยู่ซอยราชครูใช่ไหมครับอาจารย์ปุ๊กใช่ไหมคะ
10: ใช่ค่ะ
8: ใช่นะฮะ
9: อาจารย์ปุ๊กนามสกุลดังมากนามสกุลนักการเมืองด้วยนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพเป็นต้นนะฮะแล้วก็คุณสุภชัยที่ดินนะคะทักทายเข้ามาสวัสดีครับคุณลักษณะคุณเสน่ห์ดร.ลีลาพรด้วยนะคะแล้วก็คุณมายุรีส่งสติกเกอร์เข้ามานะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็คุณเสือหวานเจี๊ยบนะฮะ
8: กรอนมาแล้วใช่ไหมครับ
9: ค่ะคุณเสือหวานเจี๊ยบกรอนมาแล้วค่ะ
8: เดี๋ยวรอตอนท้ายดีไหมฮะนะฮะเดี๋ยวสักสามทุ่มครึ่งเราได้ปิดท้ายด้วยก่อนคุณเสือดีกว่านะฮะ
9: โอเคค่ะ
8: พอดีทาง Facebook ผมไม่สะดวกอ่านเดี๋ยวพี่ติ๋มรบกวนอ่านให้หน่อยนะฮะ
9: เดี๋ยวนะฮะ แล้วล่ะ
8: โอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราคุยกันต่อเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะพักไปเนี่ยนะครับดร.ปุ๊กบอกว่าไอ้เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าการศึกษามันไม่ใช่อยู่เฉพาะในโรงเรียนถูกไหมในชีวิตจริงในอาชีพเนี่ยมันต้องเข้าถึงด้วยถูกไหมครับ
7: ใช่ค่ะ
8: แล้วจริงๆเนี่ยสภาการศึกษานี่มันสังกัดอะไรฮะจริง
7: ๆตอนนั้นเขาอยู่กับสำนักนายกค่ะแล้วก็พอนั้นอยู่ไปพอถึงสักประมาณหลังจากนั้นอีก 2-3 ปีหลังจากพอไปเห็นโลกกว้างอ่ะมันเริ่มมีอาการเหมือนอยู่ไม่ได้อ่ะค่ะคือมันเริ่มรู้สึกว่าคือในงานที่นั้นทำเนี่ยนั้นต้องเป็นคนรับผิดชอบการยกร่างแผนการศึกษาชาติตอนนั้นนะเราก็ทำแผนออกมาชนิดที่เรียกว่าดีที่สุด
8: เรา
7: ก็ได้รับความชื่นชมมากมายแต่ว่านั้นถามตัวเองว่าแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมอ่ะ
8: นั่นน่ะสิ
7: เราได้ผลิตกระดาษจำนวนหนึ่งที่ออกมาหน้าตาดูดีใครๆก็ว่ามันดีเนี่ยนะแต่ว่าเราไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของระบบเราไม่เห็นบ้านเมืองดีขึ้นอ่ะนั้นก็เริ่มคิดว่านั้นจะลาออกอ
8: ่
7: ะแต่ตอนนั้นเนี่ยยังใช้ทุนไม่ครบนะฮะเพราะว่านั้นไปเรียนอยู่5ปี3เดือนมันต้องใช้ทุนประมาณ10ปีครึ่ง
8: 2เท่าใช่ไหมฮะ
7: แล้วตอนนั้นยังอยู่ที่ปี39อ่ะยังทำงานมาได้9ปีบอกถ้าออกตอนนี้ต้องใช้ทุนอีกหน่อยก็คิดว่าจะใช้เงินละเอาหมายถึงว่าจ่ายเป็นเงินแทนนะฮะแล้วก็พออาจารย์สิบพนนท่านทราบเรื่องท่านก็บอกเดี๋ยวคุณคือความที่ท่านคุ้นอ่ะเพราะว่าเราเคยจัดทริปพาท่านไปแล้วท่านรู้จักคุณพ่อคุณแม่นั้นด้วยเพราะเรียนที่เดียวกันเรียนคอร์เนลอะไรเงี้ยท่านก็บอกเดี๋ยวคุณอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวผมไปคุยกับคุณหมอวิจารณ์ก่อนนั้นก็ไม่รู้จักว่าท่านเป็นใครบอกว่าไปดูที่สก
8: หมอวิจารณ์พาณิชย์ใช่ไหม
7: ฮะคือท่านเข้าใจว่าอาจารย์สิบพนนท์ด้วยความที่ท่านนั่งอยู่ที่สภาพัฒน์แล้วพอท่านไปเห็นงานชนบทแล้วท่านก็รู้สึกว่ามันต้องทำเรื่องการศึกษาของชุมชนแล้วท่านก็ไปนั่งเป็นประธานบอร์ดของสกวตอนนั้นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยท่านก็ไปบอกให้อาจารย์วิจารณ์ว่าเปิดน่าจะเปิดงานด้านนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันยังไม่มีใครทำอาจารย์สิบพนนท์เนี่ยท่านเป็นเลขาธิการสภาการศึกษาคนแรกนะแล้วเป็นคนที่ทำให้สภาการศึกษา

0: อันนี้เด่นมากแล้วท่านก็ยังสนใจงานท่านเป็นนักการศึกษาจริงอะที่มองการศึกษาไม่ใช่เฉพาะในโรงเรียนพอท่านไปเห็นมุมของชนบทท่านก็มาหาทางว่าท่านคงรู้ว่ากระทรวงศึกษาทำไม่ได้มันต้องหาทางขึ้นงานจากจุดอื่นนะท่านก็ไปให้ที่ทางสควสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเนี่ยขึ้นฝ่ายขึ้นมาฝ่ายหนึ่งเรียกว่าฝ่ายชุมชนนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็คุยไปคุยมาแล้วก็บอกว่าไปยืมตัวดร.ศิรพรมาทำแล้วกันแล้วก็อาจารย์วิจารณ์ก็เลยติดต่อนั้นมาแล้วท่านก็ไปคุยกับท่านแล้วก็มีกระบวนการทดสอบกันนะฮะเพราะว่าท่านก็มอบงานให้ทำสังเคราะห์งานแล้วก็เป็นแม่งานจัดการประชุมใหญ่ประจำปีของสควปีนั้นในธีมเรื่องการศึกษากับชุมชนแล้วพอรู้มือกันเห็นสไตล์การทำงานกันนะท่านก็ให้นั้นเข้าไปเป็นผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนนะที่สควก็ไปเริ่มงานที่ท่านตั้งแต่ประมาณปี39แล้วก็อยู่ที่นั่นเรื่อยมาจนเกษียณเลยเพราะว่างานมันสนุกมากจริงๆทำงานมันเป็นสถานที่ที่ท่านทำงานแล้วมีความรู้สึกเหมือนทำงานไปทำงานที่ตัวเองชอบได้ทำบุญด้วยเพราะงานนี้มันเป็นบุญนะมันช่วยคน
1: อ
0: ะแล้วแถมมีคนจ่ายเงินเดือนให้ด้วย
2: แล้วก็มีความสุข
1: สควจริงๆทำหน้าที่อะไรนะฮะหน้าที
0: ่สควเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอาจารย์สิบปนนท์นี่แหละค่ะตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเรามีสภาวิจัยอยู
1: ่แล้วมันสภาวิจัยแห่งชาติใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็มีคำถามเหมือนที่เราก็ถามอยู่เรื่อยๆเนี่ยว่างานวิจัยอยู่บนหิ้งเราลงทุนงานวิจัยไปแล้วประเทศไม่เห็นก้าวหน้าไปไหนเลยอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นคำถามว่าชาวบ้านไม่ได้ใช้นะแต่เป็นคำถามเรื่อง competitiveness ของประเทศเนี่ยมันไม่ได้ยกระดับขึ้นนะแล้วก็การตั้งสควเนี่ยเพื่อออกแบบระบบการจัดการใหม่เพราะว่าอาจารย์วิจารณ์เป็นผู้อำนวยการคนแรกเนี่ยท่านมองว่ามันไม่มีใครรู้เลยว่าการจัดการการวิจัยเนี่ยมันคืออะไรอ่ะทุกคนรู้แต่ว่ามีเงินมาแล้วก็แจกออกไปแล้วก็ให้เงินไปที่คนเก่งๆก็น่าจะพอแล้วแล้วคนเก่งก็ไปทำงานของตัวเองมันก็น่าจะได้ผลดีใช่ไหมแต่ถ้ามันได้ผลดีจริงๆประเทศมันต้องเคลื่อนสิแล้วทำไมประเทศมันไม่เคลื่อนมันแปลว่ามันต้องมี something wrong อ่ะอยู่ตรงไหนสักแห่งใช่ไหมฮะท่านก็มาพยายามหาเรียกว่าตอนนั้นเข้าไปที่สควเนี่ยสควเพิ่งตั้งมาได้สัก2ปีอ่ะแล้วเพราะฉะนั้นก็อยู่ในช่วงบุกเบิกมากเลยยังคุยกับอาจารย์วิจารณ์แล้วบอกอาจารย์เหมือนเรากำลังสร้างสะพานจะข้ามเหวนะ
2: ข้ามไม่
0: แล้วก็คือเหวมันอยู่ข้างหน้าแล้วเราก็ต้องหันซ้ายหันขวาหาไม้หาเหล็กอะไรเนี่ยมันค่อยๆต่อไปทีละสเต็ปว่าเราจะข้ามไปได้ยังไงอ่ะมันเป็นกระบวนการค้นหาไปพร้อมๆเพราะเราเองก็ต้องเรียนรู้เพราะต้องเข้าไปที่สควเนี่ยไม่มีทักษะการจัดการเลยนะศูนย์เลยนะฮะเราเคยทำแต่นโยบายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจัดการการวิจัยคืออะไรก็ค่อยๆเรียนไปจากท่านอาจารย์วิจารณ์เนี่ยจนสิ่งที่ท่านเรียนเนี่ยมาเจอไอ้คอนเซปต์เอาทีหลังตอนที่คนมาฮิตเรื่อง design thinking outcome mapping อะไรพวกเนี้ยถึงนึกบอกโอ้โหนี่เราเรียนมาล่วงหน้าเขาตั้งแต่20 30ปีที่แล้วอ่ะ
2: ผู้มาก่อน
0: แต่ตอนที่เราเรียนรู้เรื่องเนี้ยมันเรียนแล้วมันกลายเป็นทักษะของเราจริงๆโดยที่เราไม่มีชื่อเรียกมันนะอย่างเช่นเวลาจะทำงานอะไรเนี่ยไปนั่งคุยกับอาจารย์วิจารณ์ท่านก็จะมาถามว่าเอาท์พุตเป็นไรเรื่องนี้ถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยมันได้เอาท์พุตเป็นไรแล้วใครจะใช้ไอ้คำถามแบบนี้มันทำให้เราต้องคิดไปถึงปลายทางก่อนที่เราจะเริ่มให้ทุนซึ่งปกติเวลาการให้ทุนนะมันไม่คิดไงมันคิดแต่ว่าเอาใครมาทำดีมันคิดชื่อเรื่องใช่ไหมบอกเรื่องนี้เรื่องข้าวนี่น่าทำนะใครเก่งเรื่องนี้ก็ให้เขาไปใช่ไหมแต่ถ้าเราต้องคิดลึกลงไปกว่านั้นว่าเรื่องข้าวที่มันควรจะต้องทำเนี่ยมันเป็นข้าวพรีเมียมมันเป็นข้าวที่ไทยจะชิงตลาดโลกมาได้ต้องเป็นข้าวที่สุดยอดเนี่ย แล้วโจทย์มันอยู่ตรงไหนคำถามวิจัยมันอยู่ตรงไหนบางทีคำถามมันไม่ใช่เรื่องเกษตรแต่เป็นคำถามเรื่อง positioning ของข้าวในตลาดโลกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อการกำหนดโจทย์เนี่ยมันถูกล็อกเป้าให้ชัดมันก็จะไปเลือกคนมาทำที่เหมาะกับโจทย์นั้นและถ้าเขาทำเสร็จเนี่ยโดยมีกระบวนการกำกับคุณภาพติดตามไปด้วยเนี่ยผลงานมันอ่ะมันก็จะถูกเอาไปใช้โดยหน่วยงานที่มาช่วยเราบอกโจทย์ตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นกระบวนการจัดการของสควเนี่ยคือการถ้าใช้คอนเซปต์สมัยนี้ก็คือการโคครีเอทนะแต่สมัยนั้นเราไม่รู้จักนะเราก็เรียกว่าพาร์ทิซิเพชันธรรมดานี่แหละก็ไปเชิญหน่วยงานที่เขาจะต้องเป็นยูเซอร์หรือจะต้องเกี่ยวข้องกับงานเนี้ยเข้ามาร่วมงานด้วยนะเข้ามาร่วมคิดตั้งแต่ตั้งโจทย์ว่าเรื่องนี้ปัญหามันอยู่ที่ไหนอะไรคือปัญหาหลักสาเหตุคืออะไรแล้วมีทางเลือกอะไรบ้างที่พอรู้แล้วและอะไรที่คิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้แต่เรายังไม่มีความรู้แล้วตรงนั้นถึงจะกลายเป็นโจทย์วิจัยดังนั้นหน้าที่ของผู้อำนวยการฝ่ายทั้งหลายเนี่ยนะซึ่งตอนนั้นมีอยู่แรกๆมีอยู่แค่4ฝ่าย3ฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายที่4ที่เข้าไปตอนหลังนี่มันมี8ฝ่ายอ่ะแต่ว่าน
1: ั้น
0: ก็อยู่ฝ่ายแรกๆแหละแต่เป็นฝ่ายเดียวที่ทำงานเป็น1ใน2ฝ่ายที่ทำเรื่องสังคมนะของสกว.นอกนั้นทำเรื่องวิทยาศาสตร์ทั้งหมดก็ข้อวิธีการทำงานที่ทำให้เรานิยามมันเรียกว่างานต้นน้ำนะงานต้นน้ำคือการสร้างโจทย์วิจัยที่แหลมคมงานกลางน้ำคืองานติดตามเพื่อกำกับคุณภาพแล้วงานปลายน้ำเนี่ยคือการผลักดันให้ผลงานที่เกิดขึ้นเนี่ยไปสู่นโยบายไปสู่การขายได้ไปสู่การแก้ปัญหาจริงไปสู่ภาคปฏิบัตินะคือมีการใช้ประโยชน์จริงกระบวนการจัดการต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนมีสกว.ถ้าถามว่าสกว.ทำอะไรก็คือทำอันเนี้ยค่ะคือสร้างระบบที่จะการันตีว่าเงินวิจัยที่ลงไปเนี่ยคุ้มค่าเกิดผลที่สามารถพิสูจน์ได้จริงโดยที่ฝ่ายที่รับผิดชอบก็จะเป็นงานเรื่องชุมชนสังคมเรื่องการพัฒนาชนบทซึ่งสเปกตรัมของงานเนี่ยก็มีตั้งแต่เรื่องการจัดการที่ดินการแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องน้ำเรื่องการศึกษาเรื่องการสื่อสารเพื่อชุมชนเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเรื่องการจัดการทุนวัฒนธรรมเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนคือสเปกตรัมมันกว้างมากเลยค่ะ
1: กว้างมาก
0: กว้างจนตอนที่นั้นมันมีช่วงเบื่อที่อยากจะออกเนี่ยนะจะหาคนมาทานเนี่ยมันหาไม่ได้อะเพราะว่าปีกงานมันกว้างมากจริงๆแล้วซึ่งความรู้นั้นก็ไม่ได้กว้างขนาดนั้นนะแต่อาศัยว่าต้องฟังผู้ทรงอนุวุฒิเยอะเนี่ยฟังนักประวัติศาสตร์ชั้นยอดฟังนักเศรษฐศาสตร์ชั้นเยี่ยมอะไรแบบเนี้ยที่เข้ามาช่วยในงานแต่ละด้านซึ่งมันต้องมีทักษะการฟังเยอะฟังแบบฟังเพื่อจะเข้าใจจริงๆนะแล้วก็เห็นคุณค่าของความเห็นของเขาจริงๆอยู่ที่สกว.เนี่ยสิ่งที่ทำให้นั้นเปลี่ยนไปชัดเจนก็คือทำให้เรา appreciate ความเห็นที่แตกต่างมากๆเลยเพราะว่ามันช่วยเติมเต็มให้เราเห็นในสิ่งที่เราไม่เห็นนะมันเหมือนเรามองอะไรจากมุมเดียวอ่ะจากแองเกิลที่เรายืนอยู่เนี่ยเหมือนเรานั่งอยู่หน้าห้องเนี่ยเราก็เห็นด้านหน้าของห้องเราไม่เห็นอีกด้านของประตูว่าอะไรอยู่อีกด้านนึงแต่คนที่เขามองจากอีกมุมนึงอ่ะเขาเห็นแล้วที่สกว.นี่มันเต็มไปด้วยคนเก่งนะคะไม่ใช่เฉพาะผู้บริหารข้างในนะแต่เครือข่ายนักวิจัยที่มาทำงานกับเราเนี่ยมันคือด็อกเตอร์ศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์กันทั้งนั้นเขามีความรู้มีทักษะมีอะไรของเขามาเราต้องช่วยทำให้สิ่งที่เขาความรู้ของเขาอะเข้าไปในจุดที่มันขาดแล้วเราต้องเป็นคนหาให้เจอว่าจุดที่ขาดมันอยู่ตรงไหนโดยร่วมกับเขาเพราะว่าถ้าเอานักวิจัยโดดๆเนี่ยนักวิจัยจะคิดตามศาสตร์ของตัว แต่ความเข้าใจปัญหาของชาวบ้านเนี่ยจะน้อยกว่านักปฏิบัตินะเราก็ต้องไปเอานักปฏิบัติหรือชาวบ้านตัวเป็นๆ เนี่ยแหละค่ะเข้ามาร่วมในกระบวนการเพื่อบอกว่าโจทย์มันอยู่ตรงไหนแล้วเมื่อเห็นโจทย์แล้วเนี่ยแต่ชาวบ้านและนักปฏิบัติเนี่ยไม่มีความรู้ในเชิงทฤษฎีหรือข้อวิเคราะห์เชิงสาเหตุที่ลึกๆเขาก็จะพูดปัญหาเป็นแบบอาการแต่การวิเคราะห์เชิงสาเหตุเนี่ยมันต้องการ
2: ที่มาน
0: ักวิเคราะห์อีกชั้นนึงอะซึ่งอันนี้เวลาเกิดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนเนี่ยกลายเป็นว่านักวิชาการชอบมากเลยมันเหมือนได้มาเจอข้อมูลข้อเท็จจริงอีกชุดหนึ่งที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนแล้วเขาก็พอฟังแล้วมันก็จะเกิดถ้างั้นความรู้ฉันช่วยได้ฉันอยากทำอันเนี้ยนะมันก็จะไปด้วยกันก็คือเห็นโจทย์เห็นปัญหาชัดเจนมีคนอยากทำแล้วเมื่อที่เหลือก็คือถ้างั้นอาจารย์กลับไปเขียน proposal มานะแล้วนั้นก็ต้องเป็นคนนั่งตรวจ proposal อีกทีว่าไอ้ที่เขาจะทำมันตรงกับที่โจทย์ที่เขาบอกหรือเปล่าหรืออาจารย์ถอยกลับไปทำเรื่องที่อาจารย์อยากทำเพื่อทำ publication นะในขณะเดียวกันเนี่ยเราเองก็ต้องเป็นคนที่ make sure ว่างานเนี้ยเมื่อจบเนี่ยหน่วยงานใช้ประโยชน์มันจะเอาไปใช้
1: ครับ
0: ซึ่งเราก็ต้องเข้าใจจิตวิทยาว่าไม่มีใครชอบถูกยัดเยียดหรอกถ้างานจบแล้วทำเสร็จแล้วมายัดเยียดใส่มือแล้วบอกว่าบังคับให้เอาไปออกนโยบายเนี่ยนั่นเชื่อว่าไม่มีใครอยากทำนะเราก็ต้องไปทำให้คนที่อยู่ระดับนโยบายเหล่านั้นน่ะเข้ามาเห็นตั้งแต่ต้นๆอาจจะไม่ได้ตั้งแต่วันแรกนะแต่เข้ามาเห็นตั้งแต่ตอนช่วงที่ได้ proposal ผ่านแล้วเริ่มงานแล้วได้ติดตามความก้าวหน้าไปด้วยกันได้เห็นว่าปัญหาแบบที่เขาก็เจออยู่ในกระทรวงของเขาเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยทางออกทางแก้มีตัวเลือกแบบนี้แล้วน่าจะทำแบบนี้นะ มีตัวอย่างบางอันที่นั้นภูมิใจมากเลยนะการแก้ปัญหาลุ่มน้ำปากพนังอันนี้เป็นงานที
1: ่
0: น
1: ั้
0: นภูมิใจมากเพราะว่าตอนเข้าไปนี่มั่วมากเลยเพราะว่าอาจารย์วิจารณ์ท่านไปรักษาการอธิการบดีที่วลัยลักษณ์แล้วท่านก็บอกว่ามันมีโจทย์ปัญหาเนี้ยอยู่ในพื้นที่อาจารย์ไปดูหน่อยละกันดังนั้นก็มงุมบางาหลาไปเนี่ยนะแต่ก็รู้ว่ามันมีข้อขัดแย้งคือตอนนั้นเนี่ยมันเกิดข้อขัดแย้งเรื่องการสร้างประตูระบายน้ำที่ปากพนังนะชื่อยาวๆนะชื่ออุทกวิภาสประสิทธิ์เป็นประตูระบายน้ำที่เกิดขึ้นโดยชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาถวายฎีกาในหลวงรัชกาลที่9นะว่ามันเกิดน้ำเค็มรุกตัวเข้าไปลึกมากเข้าไปร่วมร้อยกิโลทำลายพื้นที่นาข้าวไปตลอดทางแล้วพอชาวบ้านทำนาไม่ได้แต่หลังจากนั้นเกิดนากุ้งบูมมันก็มีคนจำนวนหนึ่งเปลี่ยนไปทำนากุ้งแล้วกุ้งมันขายได้ราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจะให้เปลี่ยนกลับเนี่ยไม่ยอมละก็ยังอยากจะให้น้ำเค็มเข้าแต่คนทำนาก็ยังต้องการน้ำจืดใช่ไห
1: ม
0: แล้วถามว่าเรื่องนี้จะจัดการกันยังไงในที่สุดการถวายฎีกานี้ท่านก็พระราชทานพระราชดำริโครงการพระราชดำริให้ทำประตูระบายน้ำช่วงที่นั้นเข้าไปเนี่ยประตูระบายน้ำยังไม่เสร็จดีประมาณสัก 80% แล้วแต่ว่าเริ่มเกิดข้อขัดแย้งเพราะการทดลองเปิดปิดเนี่ยมันทำให้เกิดน้ำนิ่งระบบน้ำกร่อยมันหายไปนะความเดือดร้อนที่เนี้ยมันขยายตัวมากเลยจากแค่คู่กรณีระหว่างนากุ้งกับนาข้าวเนี่ยมันไปถึงกลุ่มป่าจากกลุ่มไม้ผลกลุ่มคนในเทศบาลเมืองซึ่งต้องใช้น้ำกลุ่มชาวประมงคือเจอไปประมาณ 7-8 กลุ่มที่เป็นข้อขัดแย้งกันอยู่เราก็งมนะว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นของงานวิจัยพัฒนาพื้นที่นะคือลองดูว่าเราจะใช้ข้อมูลและงานวิจัยเข้าไปทำอะไรได้บ้างนั้นก็เริ่มจากเช็คสเต็กโฮลเดอร์ก่อนมี8กลุ่มใช่ไหมขอสถานการณ์ปัญหาของ8กลุ่มเลยมีใครออกไปทำเซอร์เวย์สำรวจมาก่อนนะว่าข้อเดือดร้อนปัญหาเขาคืออะไรยังไงบ้างก็เอาข้อมูลขึ้นมาก่อนจะขึ้นรูปมาเป็นชุดโครงการได้ว่าเราน่าจะต้องมีโซลูชันออกไปในเรื่องหนึ่งคือเรื่องการจัดการน้ำ2คือเรื่องอาชีพนะ แล้ว3อันนึงเนี่ยคือให้ทำเรื่องประวัติศาสตร์อันนี้มาแปลกมากเลยทำเรื่องย้อนถอยหลังไป100ปีหน่
2: อ
0: ยว่ามันไอ้เรื่องนี้มันเป็นมายังไงนะสุดท้ายนั้นได้พบว่าความรู้ที่แก้ปัญหาจริงๆมาจากกลุ่มงานประวัติศาสตร
2: ์
0: งานที่บอกเราว่างานที่บอกเราว่าสาเหตุของปัญหาเนี่ยมันเกิดจากวิกฤตธรรมชาติซึ่งเป็นวิกฤตที่มันเกิดแล้งติดกัน3ปีแล้วทำให้น้ำเค็มเนี่ยมันถึงได้รุกตัวเข้าไปในแผ่นดินทำลายพื้นที่นาข้าวเพราะฉะนั้นถ้าวิเคราะห์กันจริงๆมันแปลว่าประตูเนี่ยเกิดขึ้นไม่ใช่เพื่อกั้นจืดกั้นเค็มแต่เกิดขึ้นเพื่อรักษาเพื่อสร้างรักษาความสมดุลของระบบนิเวศให้พออยู่ได้เหมือนเดิ
1: ม
0: กระบวนการนี้เนี่ยมีท่านอาจารย์ก้านจันทร์พรหมมารองอธิการบดีที่มหาวิทยาลัยวิไลลักษณ์สมัยนั้นเนี่ยเป็นผู้ดูแลประสานงานทั้งหมดซึ่งเก่งมากนะท่านไปเชิญผอ.โครงการพระราชดำริลุ่มน้ำปากพนังเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยตลอดจำได้ว่าเป็นผอ.ชื่อธงชัยนะเนื่องจำนามสกุลท่านไม่ได้ผอ.ธงชัยท่านก็อดทนมากนะเขาเป็นข้าราชการสังกัดกรมชลประทานแต่เขาเข้ามามอนิเตอร์เข้ามาในเวทีติดตามความก้าวหน้าตลอดมานั่งฟังอยู่ทุกครั้งเนี่ยอดที่ว่าอดทนมากเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยมันจะมีคนกันไหนกันไหนกรมชลประทานไงว่าตัวสร้างความเดือดร้อนทำให้น้ำเน่าอะไรเงี้ยความเดือดร้อนเนี่ยมันแรงมากนะตอนนั้นเข้าไปทีแรกเนี่ยมีชาวบ้านนะถือถุงที่ใส่น้ำเน่าเนี่ยนะมากระแทกอยู่หน้าข้างๆรัฐมนตรีอ่ะแล้วบอกว่าดมซะมั่งว่ามันเน่าขนาดไหนอะไรเงี้ยคือคนนครอ่ะเขาก็แรงอ่ะใช่ไหมทีเนี้ยแต่ด้วยความที่คุณธงชัยท่านก็อดทนนะท่านก็มาอยู่เรื่อยๆท่านแล้วก็มาตอนหลังท่านมารับมาคุยกันนะบอกมารับตรงๆนะบอกว่าผมมาตัวเล็กมากนะผมไม่รู้จะไปกราบบังคมทูลถามได้ยังไงผมเห็นความขัดแย้งนี่อยู่ผมก็เห็นแต่เวทีวิจัยของอาจารย์นี่แหละที่มันพอจะให้คำตอบผมได้ผมก็มาต้องมาทุกครั้งแล้วครั้งหนึ่งที่พอถึงช่วงใกล้ๆข้อสรุปเนี่ยที่นั้นก็สรุปนั้นเป็นคนคุมเวทีนั้นก็ต้องสรุปใช่ไหมว่าสรุปว่าประตูเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อกั้นจืดกั้นเค็มนะเพราะว่าวัตถุประสงค์ของการเปิดปิดประตูระบายน้ำตอนนั้นเนี่ยอันดับหนึ่งคือเปิดปิดนะคือกั้นจืดกั้นเค็มเพื่อรักษาน้ำให้คนให้ชาวนาได้ทำนาแต่ว่าพอเราสรุปว่ามันเพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศเนี่ยวันหนึ่งหลังจากนั้น2เดือนเขามาเล่าในที่ประชุมเขาบอกอาจารย์ครับผมมีเรื่องขอพูดในที่ประชุมหน่อยบอกเชิญค่ะผมเอาเรื่องนี้ไปเสนอกรมชลประทานเพื่อขอปรับวัตถุประสงค์การเปิดปิดประตูระบายน้ำใหม่เอาวัตถุประสงค์ข้อ5ซึ่งเรื่องคือเรื่องการรักษาสมดุลของระบบนิเวศเนี่ยขึ้นมาเป็นลำดับที่1ภายใน3เดือนน่าจะ2เดือนหรือ3เดือนหลังจากนั้นเนี่ยคอนฟลิกต์ทั้งหมดหายไปเลย
1: โอ
0: ้แล้วก็คนที่มาบอกนั้นว่าหายเนี่ยคือรองราชเลขาท่านเตชบุญนาคนะท่านมาเล่าให้ฟังว่าท่านลงพื้นที่บอกคอนฟลิกต์มันหายไปไหนไม่รู้ท่านถึงได้รู้ว่ามันจบทีแรกนั้นไม่รู้ว่ามันจบอ่ะแต่พอท่านบอกนึกว่าอ๋อมันจบแล้วคือมันความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยยิงเข้าเป้าเนี่ยมันยิงทีเดียวตายไปเลยอ่ะคือมันจบได้จริงๆนะฮะหลังจากนั้นนั้นก็มีคนบอกว่าเขียนเป็นหนังสือสิแล้วท่านก็ส่งไปถวายในหลวงนะฮะภูมิใจมากเพราะว่ามีจดหมายจากราชเลขาบอกว่าท่านทรงขอบใจโอ้เก็บไว้เป็นความภูมิใจมาก
1: นี่คือหนังสือที่เขียนออกมาจริงๆเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะชื่อลุ่มน้ำปากพนังจากความขัดแย้งสู่สมานฉันท
1: ์โอ้ยอดเยี่ยมเลยฮะ
0: คือมันเราเป็นเด็กจิรดาถึงบอกไหมคือ เรียนโรงเรียนของท่านน่ะมันเหมือนลูกหมาที่วิ่งไปคาบของที่เจ้าของเขาบอกให้ไปทำแล้วเราก็คาบกลับมาเพื่อบอกว่าเพราะท่านทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อประชาชนใช่ไหมเราไปทำแล้วเรามันเกิดผลดีเราก็เอากลับมาแล้วก็เป็นโครงการพระราชดำริด้วยที่เหมือนกับได้ตอบแทนพระคุณ
1: อ
0: ะทำนองนั้น
1: แล้วจริงๆวันนี้เนี่ยก็เกษียณ งานแล้วถูกไหมครับเกษียณอายุราชการแล้วนะ
0: เกษียณแบบไม่ได้เกษียณจริงอะค่ะเกษียณแบบเกษียณแบบไม่มีสังกัดให้ต้องไปรับผิดชอบแต่ว่า
1: ก็ยังเป็นที่ปรึกษาอยู
0: ่ก็เป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานอยู่ประมาณ10กว่าหน่วย
2: ว้าวแล้วต้องประชุม
0: ก็ส่วนใหญ่ก็งานประชุมอะแต่มันดีนะมันดีกับชีวิตคือมันเหมือนเราปลดภาระทั้งหมดได้แล้วมันเหมือนเราบินพร้อมจะบินไปไหนก็ได้อะแล้วไม่มีใครห้ามเราได้ไม่ต้องถูกบังคับไม่ต้องอะไรเราเป็นคนเลือกว่าเราจะให้คำปรึกษาใคร
1: เอ๊ะไอ้อะไรการขับเคลื่อนวิทยาสถานนะครับทัชภูมินี่คืออะไรนะที่เป็น
0: ตอนนี่เวลาจะหมดหรือยังคะเนี่ย
1: ก็ใกล้หมดแล้วฮะแต่เดี๋ยวจะรู้ก็ติดถึง
0: ตอนดร.อเนกเหล่าธรรมทัศน์ท่านเป็นรัฐมนตรีท่านก็มาขอให้นั้นช่วยทำไม่นี่แหละทัชภูมินี่แหละวิทยาสถานทัชภูมิมันเป็นอะคาเดมี่ภาษาไทยเรียกว่าวิทยาสถานถามว่าทำอะไรบ้างเขาก็ให้นั้นเลือกว่านั้นอยากทำอะไรอ่ะเนี่ยข้อดีมันคืออย่างเงี้ยเราก็บอกว่าท่านอยากทำงานสังเคราะห์แล้วก็งานที่ช่วยชี้ทิศแล้วก็บางส่วนอาจจะไปคอนเน็กแล้วก็เชื่อมกับต่างประเทศเพื่อดันให้งานวิจัยแบบเนี้ยของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นที่รับรู้ในระดับนานาชาติเพราะว่านี่นั้นยังไม่ได้เล่าเรื่องงาน area based นะงาน area based research ของไทยเนี่ยนั้นคิดว่าเป็นแถวหน้าของโลกนะฮะมันเป็นงานที่เป็นกระบวนการวิจัยที่ใช้งานวิจัยไปขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลเป็นรูปธรรมจริง
1: ๆไปลงที่พื้นที่เลยถูกไหมฮะ
0: ใช่ถึงชาวบ้านเลยค่ะถึงการแก้จนแบบคนหายจนถึงการปลดหนี้อะไรได้เลยฝรั่งไม่เคยเห็นน่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าบริหารยังไงด้วยแต่เมืองไทยมีอ่ะมีโมเดลเนี้ยซึ่งตอนนี้ก็บริหารโดยรวพ.นะคะหน่วยบริหารจัดการทุนพัฒนาพื้นที่ภายใต้ของกระทรวงอว.นั่นยังเป็นที่ปรึกษาให้เขาอยู่แล้วเรื่องก็อยากจะทำอันนี้ให้ฝรั่งมันรู้จักอ่ะนะซึ่งก็เผยแพร่ออกไปพอสมควร
1: น่าสนใจเดี๋ยวคุยเรื่องส่วนตัวซะหน่อยตะกี้พูดถึงสามีตกลงแต่งงานกับใครนะครับ
0: สามีชื่อคุณหมอสุภกรค่ะสุภกรบัวสาย
1: สามีเป็นหมอนะ
2: หมอด้านไหนคะ
0: เขาเป็นหมอธรรมดาหมอทำวิจัยค่ะรู้จักกันก็เพราะงานวิจัยแต่ว่าตอนนั้นเขาอยู่สวรส.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเขาเป็นคนที่เป็นผู้จัดการคนแรกของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
1: อ๋อเป็นคนสชนี่นะ
0: ไม่ค่ะสสส.เป็นคนตั้ง
1: อ๋อสสส.นะฮะอ๋อตัวสสส.เลย
0: เป็นคนตั้งสสส.แล้วก็ต่อมาก็ตั้งกสส.กองทุนความเสมอภาคการศึกษา
1: ครับ
0: เขาถนัดตั้งหน่วยงานค่ะหน่วยงานที่แบบเป็นเหมือนองค์การมหาชนอะไรเงี้ย
1: อ๋อครับ
2: แล้วมีลูกกี่คนฮะ
0: มีลูก2คนค่ะ
2: ผู้หญิงหรือผู้ชาย
0: ผู้ชายทั้งคู่คนโตเรียน
1: ทำอะไรฮะ
0: วิศวะทั้งคู่ค่ะคน
1: อ้าวเหรอเรียนเก่งไม่ได้มาทางสายวิชาการไม่ได้มาทางสายนี้เลยฮะ
2: เรียนเก่ง
0: คนโตจบchemical engineeringที่อเมริกาตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่อเมริกาที่บริษัทแอมเจนนะบริษัทยาคนเล็กทำอยู่เรียนคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์ก็ทำเรื่องเกี่ยวกับ AI พวกนี้อยู่ที่ Amazon แล้วเพิ่งย้ายไปอยู่สตาร์ท
1: อ
0: ัพที่นิวยอร์ก
1: โอ้ก็ดีมากนะฮะนี่ก็ลงตัวหมดแล้วนะครับ
0: ก็ไม่ต้องห่วงลูกค่ะพยายามไม่ให้ลูกกลับมาเนี่ยเพราะไม่งั้นแม่จะออกร่อนเร่ไม่ได้ทุกวันนี้นั้นก็ยังเดินทางเยอะอยู่ยังต้องออกตระเวนไปจังหวัดต่างๆแต่งานพื้นที่สนุกจริงๆมันสนุกจนเราไปเที่ยวแบบธรรมดาไม่สนุกแล้วอ่ะมันทั้งได้บุญทั้งได้คุยกับคนได้ประเทืองปัญญาได้ข้อมูลใหม่ๆแล้วก็ได้งานด้วยได้ทำให้เงินวิจัยมันเข้าไปตรงจุดที่มันขาด
1: น่าสนใจ แล้วตอนนี้เราดูแลตัวเองยังไงฮะตรงนี้ครับดูแลสุขภาพเองทาง
0: นั้นค่อนข้างสุขภาพดีค่ะนั้น
2: แข็งแรง
0: นั้นสุขภาพดีนี่มาจากปฏิบัติธรรมด้วยนะนั้นเจอ
2: นั่งสมาธิน
0: ั้นเจอพระที่สอนพุทธศาสนาแบบของแท้ตั้งแต่อายุ30แล้วตั้งแต่เจอมาเนี่ยนะความรู้สึกเรามันเหมือนเรามีห่วงชูชีพอ่ะคือตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อ่ะคือรู้ว่าชีวิตเราจะไม่มีวันดิ่งลงไปถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วก็จะไม่มีวันเพลิดเพลินไปกับสุขจนเกินไปอ่ะคือมันรู้เลยว่าการประคองตัวเองไม่ให้เครียดทำยังไงเพราะว่าตอนอยู่ที่สกวเนี่ยความเครียดเยอะมากแรงกดดันแรงเสียดทานมันเยอะเพราะว่าคนเก่งทั้งนั้นแล้วคนเก่งทั้งหลายคนได้ทุนมันน้อยกว่าคนไม่ได้ทุน
1: อ
0: ่ะเพราะฉะนั้นคนไม่ได้ทุนเขาก็จะโจมตีใช่ไหมจะมีข่าวจะมีการพูดข้างหลังอะไรเงี้ยเยอะมันก็ถ้าไม่มีธรรมะอยู่กับใจเนี่ยน่าจะอยู่ลำบากความเครียดน่าจะท่วมไปแล้วเพื่อนคนส่วนใหญ่ที่รู้จักก็ความเครียดเยอะนั้นเนี่ยเวลาไปตรวจร่างกายนะสุขภาพดีเขาบอกคือคนไม่เป็นโรคอะไรเลยนะทั้งสกว.มีแค่4คน
1: โชคดี
0: มีแค่4คนนั้นเป็น1ใน4อะแล้วเป็นผู้บริหารคนเดียวที่เป็น
1: โอ้ดีมากเลยครับวันนี้แหมข่าวดี
2: แ
1: ล้วเดี๋ยวพี่ติ๋มช่วยอ่านกรอนของคุณเสือวันเทียบหน่อยครับ
2: เดี๋ยวมีคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาเยอะเลยด้วยนะคะคุณคริสคิงบอกว่าฟังแล้วเหมือนผมจะชักเห็นภาพแล้วว่าทำไมรัชกาลที่9กับสมเด็จพระพันปีหลวงท่านชอบออกไปอยู่ตามชนบทนะได้เห็นภาพคุณสิริบูลบอกว่าดร.ศิรพรบอกว่าคนไทยโชคดีกว่าอินเดียที่แบ่งชนชั้นอย่างทุกขเวทนาแต่คนไทยอีกจำนวนมากในหลายพื้นที่ก็ยังทุกขเวทนาเพราะความจนกระจายรวยกระจุกนะครับแล้วก็คุณมนูนบอกว่าอย่างเรื่องวัตถุสิ่งก่อสร้างวัตถุมันไม่ช่วยอะไรมากจะเห็นว่าการพัฒนาคนสำคัญกว่าแต่ระหว่างการศึกษากับการพัฒนาคนเราจะพัฒนาคนก่อนดีกว่าไหมครับนะฮะแล้วก็ทาง Facebook เยอะเลยนะฮะคุณจิตสุภลักษณ์บอกสวัสดีทั้ง3ท่านครับคุณบุญมากส่งสติ๊กเกอร์เข้ามานะคุณสิมาด้วยนะคะแล้วก็คุณทูลทองเช่นกันสวัสดีเข้ามาคุณอรุณก็สวัสดีทั้ง3ท่านนะฮะเดี๋ยวคุณหนุ่ยคุณดาราคุณพูนสุขนะบอกชื่นชมท่านเก่งมากยอดเยี่ยมมากค่ะคุณอิสมาเอลใช่ไหมฮะอิสมาเอลบอกว่าเป็น FC ดร.ศิราพรครับนะคะคุณดวงพรบอกว่า FC ท่านอาจารย์ค่ะชื่นชมค่ะคุณเสือนอนไม่หลับส่งสติ๊กเกอร์เข้ามานะคะแล้วก็คุณสุรีพรเช่นกันนะคะคุณพรทิพย์บอกว่าคุณปุ๊กพูดดีค่ะคุณจริยาบอกสวัสดีค่ะเก่งมากๆเลยค่ะคุณปุ๊กคุณปูโชติกสธิราเหรอบอกไม่เคยรู้ว่ามีเพื่อนเก่งขนาดนี้คุณอโนมาบอกว่าเยี่ยมเลยจ้ะปุ๊กคุณอาพรบอกว่าการศึกษาในประเทศไทยไม่มีการพัฒนาต่ำสุดคุณสมรักบอกว่ามาเชียร์ครับท่านอาจารย์นะคะแล้วก็คุณอิสมาเอลบอกว่าพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยผมครับดร.ศิราพรคุณสมภพบอกว่าอยากสอบถามดร.ว่าถ้าดร.ได้มีโอกาสที่จะสร้างระบบการศึกษาเพื่ออนาคตของประเทศดร.จะทำอะไรอย่างไรบ้างที่ดร.เชื่อว่านี่คือแนวทางที่ควรจะทำอยากฟังแนวคิดนี้เพราะว่าอยากให้ผู้มีอำนาจได้รับฟังไว้เป็นแนวทางครับขอบคุณมากครับ
0: อันนี้ให้ตอบป่ะ
1: ตอบสั้นๆก็ดีฮะ
0: จริงๆมีสองเรื่องที่อยากตอบนะเอาคำถามนี้ก่อนนะ
2: ค่ะ
0: เรื่องระบบการศึกษานะจริงๆนั้นเห็นโซลูชันแล้วนะตัวการทำให้การศึกษาดีขึ้นเนี่ยเร็วที่สุดนะคือแก้ตรงกิจกรรมในห้องเรียน เด็กจะดีขึ้นภายใน8เดือนหลังจากนั้นหลังจากที่เราเริ่มทำนวัตกรรมอะไรเข้าไปทีนี้การทำให้กิจกรรมในห้องเรียนดีขึ้นต้องการปัจจัย2ตัวตัวที่1คือครูนะที่ต้องมีอิสระพอแล้วก็มีรีซอร์สมีพี่เลี้ยงคือถ้าเราใส่พี่เลี้ยงเอามหาวิทยาลัยเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยนะแป๊บเดียวอ่ะจะเกิดเลยอันที่2คือให้อิสระกับโรงเรียนในการริเริ่มแล้ววิธีการเนี่ยก็คือเอาครูเก่งๆที่ถูกยืมตัวเข้าส่วนกลางของกระทรวงศึกษาคืนกลับไปที่พื้นที่นะ แล้วก็ให้อิสระโรงเรียนอันนี้โรงเรียนจะดีขึ้นเร็วมากเร็วแบบทุกคนจะช็อกเลยค่ะเพราะว่าเราเคยเห็นมาแล้วตอนที่ให้ทุนการเรื่องการศึกษาเนี่ยมีโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายที่เราเคยทำงานด้วยเนี่ยเป็นหลายร้อยเลยนะแล้วดังก็สงสัยมากว่าทำไมเราให้ทุนวิจัยไปเนี่ยทำไมมันสำเร็จกันหมดมันไม่น่าจะเป็นเพราะเราเก่งอ่ะมันต้องมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างปรากฏว่าลองวิเคราะห์ไปจริงๆเราพบว่าเงื่อนไขมันคือการทดลองทำหมายความว่าการกล้าให้ลองผิดลองถูกผ่านโครงการวิจัยเพราะฉะนั้นโครงการวิจัยน่ะกลายเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องกลัวล้มเหลวคือคุณกล้าที่จะผิดได้คุณก็จะค้นพบอะไรใหม่ๆนะบวกการมีพี่เลี้ยงเพราะฉะนั้นมันมี2เงื่อนไขเนี่ยเข้าไปมันทำให้โรงเรียนพัฒนาได้เร็วมากแล้วภายในเทอมเดียวอ่ะเด็กก็เริ่มเปลี่ยนตอนที่เราไปทำเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยพ่อผู้ปกครองบางคนเนี่ยนะมาบอกว่าเนี่ยลูกผมจะต้องไปสอบเอ็นอยู่เนี่ยเอาลูกมาทำอะไรไม่รู้อะไรพอผ่านไปเนี่ยปีรุ่งขึ้นมาบอกใหม่อาจารย์ปีหน้ายังมีโครงการนี้อีกไหมผมยังมีลูกอีกคนนึง คือมาแบบนี้เลยคือผลนี่เห็นไปถึงพ่อแม่เลย อันนี้เรื่องการศึกษานะอีกเรื่องนึงที่อยากตอบเนี่ยคือเรื่องความยากจนในประเทศไทยนะอันนี้คงไม่มีเวลาคุยยาวนะแต่ว่าเรามีโครงการวิจัยที่แก้ได้จริงๆแล้วแก้กลุ่มเกษตรกรด้วยนะมันชัดถึงขนาดที่เรียกว่าบอกได้เลยว่าเกษตรกรเนี่ยแค่ใส่ขีดความสามารถ financial literacy อย่างเดียวเนี่ยก็ช่วยเขาไปประมาณครึ่งทางแล้วเขาจะสามารถปลดหนี้ได้ตัวเองได้ด้วยเพราะนั้นทำมาแล้วไงกับประมาณ17จังหวัด
2: ทั้งเสื้อตัวนี้
0: ไม่ใช่เสื้อตัวนี้ค่ะกระเป๋า เราใช้สั้นๆเลยนะเราใช้เขาเรียกคีย์เวิร์ด3ตัวนะฮะข้อมูลกลไกกระบวนการข้อมูลที่ใช้เนี่ยคือบัญชีครัวเรือนให้เขาจดเองกระบวนการคือจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้เขาเนี่ยมาเรียนรู้ความหมายของข้อมูลว่า aggregate data เนี่ยค่าเฉลี่ยทั้งหมู่บ้านเนี่ยซื้อปุ๋ยรวมกันแล้วเนี่ยเท่าไหร่ถ้าหากคุณรวมกันซื้อเนี่ยมันจะลดลงไปเท่าไหร่แบบเนี้ยมันจะทำให้เขาไปปรับตัวเองได้ค่ากินค่าอยู่ของคุณเนี่ยคุณลดได้ไหมค่าเหล้าค่าบุหรี่เนี่ยถ้าคุณลดเนี่ยลูกคุณมีโอกาสจะได้ไปเรียนหนังสือนะอะไรแบบน
2: ี้แล้วก็ไม่ต้องเจ็บป่วย
0: แล้วเรื่องนี้เกิดจริงนะเพราะมีชาวนาเนี่ยเดินมาบอกนั้นหลังจากโครงการผ่านไป3ปีเนี่ยเขาบอกว่าตอนเริ่มต้นเขามีหนี้อยู่ 3,400 อาจารย์ครับวันนี้ผมปลดหนี้หมดละนั้นไม่ขนลุกเลยรู้สึกแบบโอ้โหวันนั้นรู้สึกเหมือนเราได้ทำบุญเลยนะชาวนาเนี่ยปกติทุกปีมีแต่หนี้เพิ่มปีละหลายหมื่นแล้วก็เคยมีผู้หญิงคนนึงอยู่ที่กาฬสินธุ์เล่าให้นั้นฟังเวลาแกเล่านี่แกร้องไห้เลยนะแล้วบอกทุกปีแกต้องเข้าเมืองมาหางานทำเพื่อเอามาทำงานโรงงานแหละเพื่อเอาเงินกลับไปใช้หนี้ที่เกิดขึ้นเพราะการทำเกษตรในรอบที่แล้วแล้วเวลามาอยู่กรุงเทพเนี่ยเขามองเราเหมือนไม่ใช่คนนั่นก็ไม่รู้ว่าเขาไปเจออะไรนะแต่เหมือนกับถูกดูถูกอะไรเงี้ย
2: ชั้นนึงอะไรอย่าง
0: เงี้ยเสร็จแล้วนั่นแค่ไปสอนเขาจดบัญชีครัวเรือนไม่ได้ให้อย่างอื่นเลยนะมีแต่บัญชีเล่มหนึ่งเขาจดแล้วมันกลายเป็นว่าพอเขาเริ่มจดได้เขามานั่งร้องไห้ดูนั้นก็บอกคือนั้นก็งงว่าเขาร้องไห้ทำไมปรากฏว่ามันคือคนที่ไม่เคยเห็นแสงสว่างอะแล้วรู้ว่าจะออกจากหลุมดำนี้ได้ยังไงไอ้บัญชีอันเนี้ยมันทำให้เขาเห็นทางหลังจากนั้นเนี่ยอีกสัก2ปีผู้หญิงคนเนี้ยกลายเป็น ถูกยกย่องเป็นต้นแบบอ่ะของที่นั่นเลยนะฮะในการปลดหนี
2: ้ปลดหนี
0: ้ที่สามารถแก้หนี้ได้ตัวจากหนี้ที่เพิ่มปีละ 50,000 กลายเป็นลดหนี้ได้อ่ะซึ่งหมายความว่าเขาต้องมีเงินเก็บปีละไม่ต่ำกว่าแสนนะเขาถึงจะ
2: ปลดหนี้ได้
0: เขาถึงจะไปปลดหนี้ได้ปีละแสนอย่างเงี้ยใช่ไหมมีหนี้สะสมอยู่300,000-400,000ปลดหนี้ได้3ปีหมดเนี่ยมันคือเก็บได้ปีละแสนนะข้าราชการยังเก็บให้ได้ปีละแสนนี่ยังยากเลยนะนั่นว่า
2: แปลว่าเขามีวินัยตามที่ได้เรียนรู้มาใช่ไหมคะได้มีการบอกเขาให้เขาทำตามนั้น
0: วินัยของเขามันไม่ได้เกิดจากนั้นนะวินัยเกิดเขาที่ตัวเขาเองแต่ข้อมูลที่เราเนี่ย
2: พอเขา
0: ตระหนักว่าตายแล้วถ้าขืนฉันไปแบบนี้ต่อเนี่ยลูกฉันคงตายแน่เขาปรับแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังด้วยเล่าบนสารกลางจังหวัดด้วยผู้ว่าก็นั่งฟังอยู่ด้วยนะฮะว่าcoping strategy ของชาวนาเนี่ยโหตัวเลือกมันเยอะมากเลยมีทั้งปลูกกินเองมีทั้งลดพื้นที่ที่ไปเช่าเขามาทำนาเขาเพิ่งรู้ว่าการที่เขาเช่าที่เพิ่มเนี่ยมันทำให้เขามีหนี้เพิ่มเพราะว่าต้นทุนในการทำนามาจากการที่เขาต้องไปจ้างแรงงานมาช่วยไถช่วยหว่านสู้เขาทำเฉพาะที่ที่เขามีอยู่เนี่ยลดพื้นที่ทำนาลงแต่ทำให้ประณีตขึ้นเขาไม่ต้องจ้างคนอื่น
2: mm-hmm.
0: ต้นทุนค่าไอ้เนี่ยค่าแรงเขาก็ลดการลดต้นทุนปุ๋ยโดยการไปรวมกันผลิตก็ได้การปลูกเพื่อกินเองก็ได้อะไรวะเมื่อมีรายได้เข้ามาเนี่ยกันเงินออมไว้ก่อนเลยเท่าไหร่ต่อเดือนแบบเนี้ยภายในปีภายใน3ปีเขาก็ปลดได้แล้วเคสแบบนี้มันเยอะมาก
2: mm-hmm.
0: ที่เกิดขึ้นได้จริงแต่เราไม่เคยเห็นเลยว่าวิธีแก้หนี้สินเกษตรกรเกิดได้เพราะ financial literacy หรือพูดอีกอย่างคือทำให้เขาทำการเกษตรโดยไม่เสียเปรียบนักธุรกิจโดยการใส่สกิลของนักธุรกิจอะเข้าไปให้เขาเพราะว่าคนทำธุรกิจเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำคือบัญชีถูกไห
2: ม
1: ใช่
2: จดบันทึก
0: ถ้าคุณไม่มีบัญชีนี่คุณตายแล้วอะคุณไม่ต้องเดินเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยคือคิดต้นทุนกำไรอะไรก็ไม่ได้คิดต่อหน่วยก็ไม่ได้แต่เนี่ยแค่ใส่บัญชีเข้าไปกับเขาแล้วทำให้เขาเรียนรู้ความหมายของมันเนี่ยแค่เนี้ยเกษตรกรก็ไปได้เยอะแล้วค่ะ
1: โอเคครับ
2: เอากรอนคุณเสือหน่อย
1: เอากรอนคุณเสือเลยครับพี่ติ๋มครับ
2: ค่ะสวัสดีครับพี่สาวเจ้าเสน่ห์สวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์เซ่เฮลโลทุกคนสมประสงค์แอดแพริสครับสวัสดีครับดร.ปุ๊กศรีลาพร จบดร.เธอสนองในกองงานสำเร็จผ่านสารทุนหนุนเสมอคณะกรรมการการศึกษาสร้างค่าเธอชาติเสนอเธอสนองผ่องอำพันงานวิจัยในระบบครบสเต็ปยอดเซเลบเก็บละเอียดละเมียดสวรรค์ละเมียดสันโครงการใหญ่ให้พัฒนาสารพันมุ่งบุกบันท่านร่วมเทเดี๋ยวมุ่งบุกบันท่านร่วมเทเสน่ห์จามริกขับเคลื่อนติดวิทยาสถานทัชภูมิประดุจซุ้มกลุ่มปรึกษามากระดิกเขียนหนังสือสื่อทฤษฎีที่ควรคลิกแก่งกิ๊กพลิกสิ่งดีศรีลาพรจากคุณเสือหวานเจี๊ยบสีสันชีวิตเสน่ห์ลัคนา11ตุลา25969ค่ะ
1: ขอบคุณมากมากเลยครับวันนี้นี่วันนี้เราได้คุยกันเต็มที่เลยนะครับนี่นะที่บอกว่าเนี่ยฮะถ้าผู้ชำนาญการด้านพัฒนาสังคมแล้วก็การวิจัยนะครับเนี่ยดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นจากการเรียนรัฐศาสตร์แท้ๆเนี่ยนะครับมันจนกระทั่งถึงตรงจุดนี้ผมคิดว่าเราได้ข้อคิดได้หลักการแล้วเห็นความมุ่งมั่นความตั้งใจในการทำงานอย่างแท้จริงเลยทีเดียวนะครับขอบพระคุณดร.ศรีลาพรบัวสายเป็นอย่างยิ่งขอบพระคุณนะครับ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อเลยนะครับต่อกระพันสร้างสีสันชีวิตผมก็มีเรื่องราวที่จะมาอธิบายให้ความรู้กับท่านต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรู้ทันประกันภัยพิบัติแห่งชาติเมื่อวานก็ได้เกริ่นให้ท่านได้ทราบแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราเองเนี่ยก็นะรัฐบาลได้ทำหน้าที่เป็นผู้จ่ายนะครับเบี้ยประกันภัยให้กับประชาชนคนไทยนะครับเพื่อที่จะ เป็นหลักประกันในกรณีที่ประสบกับภัยพิบัตินะครับซึ่งเริ่มนะฮะอย่างเมื่อวานนี้ได้อธิบายให้ฟังแล้วนะครับว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยนะครับมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะ2569แล้วก็สิ้นสุดลงในวันที่1ตุลา2570

0: หรือว่าพายุนะครับแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวนะฮะสามกรณีนี้นะครับในเบื้องต้นเนี่ยเขาจะจ่ายก่อนเนี่ยนะฮะถ้าเป็นน้ำท่วมนะครับถ้าเป็นกรณีน้ำท่วมนะก็จะจ่ายให้ก่อนเลยนะครับในเบื้องต้น 10,000 บาทต่อหลังนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ไปดูความเสียหายแล้วก็จ่ายเพิ่มเติมรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังต่อครั้งนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของนะวาตภัยหรือว่าพายุแล้วก็กรณีของแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับเบื้องต้นจะจ่าย 5,000 ก่อนแล้วจากนั้นก็ไปดูเรื่องของความเสียหายแล้วก็จ่ายเพิ่มเติมรวมแล้วก็ไม่เกิน 100,000 บาทนะครับต่อครั้งนะต่อหลังคาเรือนนะครับนะนี่คือกรณีที่1คือคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีที่2ก็คือคุ้มครองชีวิตนั่นก็คือถ้าเกิดมีผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากภัยพิบัติใน3กรณีที่บอกไปแล้วเนี่ยนะครับนะก็จะได้รับการดูแลก็คือถ้าเสียชีวิตนะก็จะได้รับการจ่ายชดเชยสูงสุด2ล้านบาทนะครับ2ล้านบาทต่อคนนะแต่ถ้าเป็นกรณีของทุพพลภาพคือไม่สามารถประกอบอาชีพได้ก็จะได้รับเงินชดเชยนะครับ 200,000 บาทนะเพราะฉะนั้นนี่คือประกันภัยพิบัติแห่งชาติอันนี้ท่านก็ต้องรับทราบแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันอยู่บนเงื่อนไขที่ว่านะท่านจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่ถูกประกาศเป็นภัยพิบัติด้วยนะครับถ้ากรณีที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมนะไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัดวาตภัยหรือว่าพายุเนี่ยนะแต่ไม่ได้อยู่ในเขตประกาศภัยพิบัติท่านก็ไม่สามารถที่จะได้รับการคุ้มครองหรือได้รับการเคลมจากบริษัทประกันภัยได้นะครับกรณีนี้นะอันนี้ก็ต้องรับทราบในเบื้องต้นก่อนทีนี้มีเรื่องที่จะต้องรับรู้กันก็คือว่านะเราจะเห็นว่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาดูแลในสิ่งที่เป็นที่พักอาศัยของท่านนะและก็ขณะเดียวกันก็ดูแลด้วยชีวิตด้วยแต่จะถามว่ามีอะไรขาดไปบ้างประการที่หนึ่งก็คือสมมติกรณีที่ท่านบ้านที่ท่านอยู่เนี่ยนะครับไอ้พวกเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้านี่จะไม่ครอบคลุมนะครับนั่นก็หมายความว่าเขาจะดูแลแต่เฉพาะตัวบ้านแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่ติดอยู่กับบ้านนะฮะที่จะต้องเฉยเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆนี่ไม่ได้รับการคุ้มครองนะครับนะชดเชยไม่ได้รถยนต์ก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้ายังไงก็ได้แต่รถยนต์นี้ท่านก็ต้องทำประกันตัวท่านเองแหละครับนะอาจจะต้องประกันเพราะฉะนั้นถ้าโดนน้ำท่วมมาท่านก็ต้องไปเคลมประกันกับบริษัทนะที่ทำประกันให้กับรถยนต์ของท่านนะครับแล้วก็กรณีที่เกิดไฟไหม้หรืออะไรพวกนี้ก็จะไม่มีการคุ้มครองจากประกันพิบัติภัยแห่งชาติแห่งนี้นะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเรียนให้ทราบเลยว่าประกันพิบัติภัยแห่งชาติอันนี้เขาก็จะไม่นะไม่ดูแลเรื่องของอุบัติเหตุด้วยหมายความว่าถ้ากรณีเสียชีวิตเนี่ยนะครับท่านก็จะมีการชดเชย2ล้านบาทนะครับต่อผู้เสียชีวิต1ศพนะหรือว่า1รายแล้วก็ถ้าเกิดทุพพลภาพก็จะจ่ายชดเชย 200,000 ที่บอกแล้วแต่ถ้าเกิดเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บอะไรต่างๆนี้ไม่มีนะครับไม่มีการคุ้มครองเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลเองนะครับบางคนก็ต้องไปทำประกันอุบัติเหตุนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็ต้องมีสิ่งต่างๆที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับอันนี้ท่านก็ต้องเขาเรียกว่าต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้ไว้นะครับกรณีของประกันภัยพิบัติแห่งชาตินั้นเป็นประกันที่ทำให้กับคนไทยโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะได้รับเงินชดเชยนั้นต้องเป็นคนไทยมีสัญชาติไทยมีบัตรประจำตัวประชาชนนะฮะแล้วก็ต้องมีเอกสารสิทธิ์หรือการสามารถแสดงตนว่าท่านเป็นผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติแห่งชาติอันนั้นด้วยนะครับแล้วพอถึงเวลาที่จะต้องทำหลักฐานในการที่จะมาเคลมประกันน่ะหรือรับเงินชดเชยก็ต้องมีรูปถ่ายมีอะไรต่างที่ครบถ้วนแล้วก็กรณีที่จะมีความเสียหายต่างๆนี้ก็ต้องมีเรื่องของราคาของการซ่อมบำรุงอะไรต่างๆนี้เข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่จะต้องทำกันต่อไปในกรณีที่ท่านจะได้คุ้มครองนะครับแล้วก็เคลมเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พึงจะรู้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของคนไทยแล้วอย่างน้อย1ปีจากนี้ไปเนี่ยนะครับก็จะมีประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่รัฐบาลเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันให้คนไทยไม่ต้องจ่ายแต่ได้รับการคุ้มครองนะแต่พอเลยวันที่1ตุลาคม2570เนี่ยนะครับเดี๋ยวรัฐบาลก็ต้องพิจารณาต่อไปว่าจะทำประกันให้กับคนไทยต่อไปหรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้ก็เอาข้อมูลเหล่านี้มาให้ได้รับรู้กันนะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวมีอมยิ้มก่อนนอนหน่อยนะพี่ติ๋มนะฮะ
1: โอเค
0: ป ปรากฏว่าเขาบอกความชราคนเรานี่มันก็น่าเศร้าจริงๆนะ

0: ชายคนหนึ่งเขาก็เล่าให้ฟังว่าพอตอนที่เขาออกจากซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะนะเสร็จแล้วเขาก็ไอ้ล้วงเข้าไปในกระเป๋าว่าไอ้กุญแจรถไปไหนวะเนี่ยนะหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอไอ้มันไปหล่นอยู่ที่ไหนหรือว่าไปหล่นอยู่ในชั้นอะไรที่ไปกำลังดูนะหรือว่าก็ไปตามหาไม่เจอเฮ้ยหรือว่าเป็นไปได้ไหมเนี่ยตอนที่เรารถเข้ามาจอดเนี่ยสงสัยไม่ได้เอากุญแจรถออกมาจากรถน่าจะเสียบอยู่ที่รถนั่นแหละถูกไห
1: ม
0: ตกใจก็เฮ้ยอยากกันนั้นเลยก็นะขับเข้าไปที่รถที่จอดอยู่ที่ลานจอดรถไม่เจอจริงๆด้วยแสดงว่าไปแล้วป่านนี้โดนขโมยไปเรียบร้อยก็เลยรีบโทรศัพท์ไปเลยไปแจ้งตำรวจเลยนะให้รับทราบพอเลยว่ารถตัวเองถูกขายไปแล้วนะครับมีไอ้ใครมาขับรถไปเรียบร้อยแล้วบอกทะเบียนบอกป้ายเรียบร้อยเลยนะครับวันหรือเมื่อแล้วจากนั้นก็โทรกลับไปหาภรรยาซึ่งตอนโทรไปหาภรรยานี่ก็ใจระทึกอยู่เหมือนกันนะครับก็จะต้องไปบอกกับภรรยาให้รู้ว่ารถหายไปซะแล้วปรากฏว่าพอโทรเข้าไปเท่านั้นเองนะแล้วตู้ไปบอกอะไรเนี่ยปรากฏว่าเนี่ยลืมกุญแจไว้ที่รถเนี่ยดูสิตอนนี้รถหายไปแล้วปรากฏภรรยาเงียบไปนิดนึงแล้วบอก
1: ฉัน
0: หายเหยอะไรอ่ะก็ฉันเป็นคนไปส่งเธอที่นั่นอย่างเงี้ยแล้วฉันก็ออกไปเนี่ยเอาไปทำผมเนี่ยนะนี่ก็ตุ้มพักเลยเอ้าแล้วไงอ่ะก็ไม่รู้สิเนี่ยนะอันโอ้เหรอโอ้มันก็โชคดีเลยสิงั้นก็รถยังอยู่งั้นก็เดี๋ยวก็เธอก็จะมารับฉันนะสิรับบ้าอะไรอ่ะตอนนี้ตำรวจจับฉันอยู่เนี่ยนะไอ้บ้าตัวไหนมันไปแจ้งความว่าไปขโมยรถมันเนี่ยฉันเดือดร้อนอยู่ตอนนี้นะครับนี่แหละครับความชราเป็นเหตุนะครับ
1: ลืมไปหมดนะ
0: เอ้าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์หน้าเรามีแขกรับเชิญเป็นใครครับพี่ติ๋ม
1: วันเสาร์นะจ๊ะเป็นผู้บริหารเป็นมือการตลาดทางด้านรถยนต์นะทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยนะชื่อคุณปรีชานินาถเกียรติคุณนะคะ
0: อีกท่านหนึ่งเลยนี่นะฮะเป็นเบอร์ต้นๆของบริษัท BMW เลยฮะเนี่ยนะ
1: อ
0: ันนี้ถือว่าดีมากเราจะได้ฟังเรื่องรถยนต์เลยล่ะครับนะฮะโดยเป็นรถหรูนะครับวันอาทิตย์นะครับ
1: วันอาทิตย์นี่ก็เป็นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะเป็นผู้ผลักดันแล้วก็บ่มเพาะ SME ไทยสู่ตลาดโลกนะคะท่านผู้นั้นก็คือคุณจันทิรายิมเรวัตวิวัตรัตนะคะวิวัตรัต
0: วิวัตรัตค่ะวิวัตรัต
1: โ
0: อ้ท่านผู้ฟังต้องติดตามฟังนะฮะทั้งสองคนในวันเสาร์วันอาทิตย์หน้านะครับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับทุกข้อความทุกความเห็นต่างๆที่เข้ามาร่วมในรายการของเรานะครับ
1: ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ผมเป็น
1: ศ
0: รีสุวรรณพร้อมโดยพี่ติ๋มและคณาจำปาก็ขอญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนเราพบกันวันเสาร์วันอาทิตย์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN อันนี้ก็ประจำวีคเอนด์นะคะวีคเอนด์ Good Morning ASEAN แต่รายการเรานี้มีทุกวันนะคะแต่สำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมีดิฉันดำเนินรายการและวันนี้วันอาทิตย์ก็จะร่วมกับคุณวิรัติศรีพงศ์ขอกราบคำทักทายอรุณสวัสดิ์ค่ะพร้อมๆกับคุณวิรัติศรีพงศ
4: ์ครับขออนุญาตอรุณสวัสดิ์อาจารย์เราก็อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ
3: คุณวิรัติวันช่วงตั้งแต่เมื่อวานน่ะไปเจอทั้งถึงวันที่เท่าไหร่ล่ะที
4: ่
3: 18เออ9ถึง18ก็จะเป็นเทศกาลกินเจคุณทานเจป่ะ
4: อ๋อผมนึกถึงประชุมระหว่างประเทศอยู่ผมไม่ค่อยได้ทานเจทุกประการแต่ก็มีบ้างครับผม
3: แต่วันนี้ก็นี่ก็อันนี้ก่อนไงอันนี้ก่อนวันที่9ถึง18มันก็แต่อันนี้ก่อนแต่ว่า IMF มัน12
4: 12ใช่ใช่ครับผมก็ว่าอาจารย์พูดถึงว่าอาจารย์หยุดเร็วขึ้นฮะ
3: 9ถึง18เริ่มมาแล้วตั้งแต่เมื่อวาน
4: ครับผม
3: ก็จะเป็นเทศกาลกินเจกันนะแต่ว่าในกรุงเทพเราที่ขึ้นชื่อชาในบริเวณเนี่ยนะก็คือที่เยาวราช
4: ใช่ใช่
3: เยาวราชยินดีกับว่าเดี๋ยวจัดรายการแต่ดีงั้นจะไปเยาวราชซะหน่อย
4: อนุโมทนาบุญนะครับผมดีๆคร
3: ับ ไปแล้วก็ไม่ใช่อะไรวันนี้เดี๋ยวว่าจะไปซื้อของอะไรเล็ก

0: น้อยๆที่เยาวราชก็มีเยอะแยะไปหมดเลยค่ะคุณฟังคะทีนี้สำหรับประเทศไทยเราเทศกาลกินเจที่เราทราบกันอยู่ทุกปีเราก็จะเห็นมาที่นครสวรรค์เนาะแล้วก็ที่ทางใต้ก็จะมีที่ภูเก็ตนะเขาก็จะมีเทศกาลแบบเออกระเริกเลยนะทีนี้อย่างที่อันนี้ที่ประเพณีงานเจเนี่ยเยาวราชเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยจัดโดยสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์นะแล้วก็เปิดจัดขึ้นภายใต้แนวคิดแรงบันดาลใจและศรัทธาตำนานความเชื่อสู่วัฒนธรรมที่ยั่งยืนนะก็เริ่มที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบนะ6รอบพระชนมพรรษาที่เยาวราชโดยได้รับเกียรติอย่างนี้นะตามข่าวบอกว่านายปรเมศวร์โพธารกุลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็นางสาวกนกพรเอี่ยมลิ้มรองปลัดกรุงเทพมหานครก็จะร่วมในพิธีด้วยเนี่ยนะคะก็เริ่มกันแล้วแหละตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่นี้งานนี้มีเยอะแยะไปหมดเลยเขาบอกว่าอิ่มอร่อยกันกับเทศกาลอาหารเจและสตรีทฟู้ดด้วยกว่า100ร้านค้าเนาะตลอด10วัน10คืนเลยเนี่ยที่เยาวราชจะเอิกกระเริกมากช่วงเย็นๆเนี่ยเขาบอกโอ้โหตั้งร้านค้าแบบไม่ใช่มือคือแต่เช้าคุณไปก็จะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีร้านค้าขายของเยอะแยะแต่พอช่วงเย็นๆไปบ่ายๆเนี่ยนะในร้านค้าเขาจะเก็บหมดนะไอ้ที่อยู่ตรงแถวฟุตบาทก็จะเป็นการตั้งร้านอาหารเยอะแยะเลยไปริมรถได้ชินว่าจะก็จะไปเหมือนกันแต่ยังไม่เคยไปทานอาหารช่วงเย็นๆเลยที่เยาวราชแต่ว่ามีคนบอกว่าอู้อาหารเยอะแล้วก็อร่อยดีทีเดียวนะคะแล้วก็ไฮไลท์ของงานก็คือพิธีรวมผงธูปอ่ะจาก22ศาลเจ้าในเยาวราชนะแล้วก็เขาก็บอกจัดเนี่ยเป็นเพียงมีปีละครั้งนะที่จะรวมธูปอ่ะจาก22ศาลเจ้าในเยาวราชนะเพื่อสืบทอดธรรมเนียมแห่งศรัทธาที่ผูกพันกับชุมชนมาอย่างยาวนานนะโดยผงธูปจากแต่ละศาลเจ้าเนี่ยจะสะท้อนความเชื่อและก็คำอธิษฐานของผู้คนนะก่อนจะนำมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็อัญเชิญมาประดิษฐ์อยู่ที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติตรงเยาวราชนั้นนะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ศรัทธานะคะเพราะฉะนั้นคุณฟังถ้ามีเวลาเนี่ยอย่างวันนี้วันอาทิตย์เนี่ยนะก็ไปที่เยาวราชได้สะดวกมากคุณฟังนั่งไอ้รถนี่แหละ MRT อ่ะ
1: รถใต้ดิน
0: ใต้ดินไปถึงเลยตรงข้างหน้าลงสถานีวัดมังกรนะคะก็ตรงนั้นแหละก็มีตอนนี้เขามีเทศกาลอยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีร้านค้าต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะคะก็เอามาฝากกันใครมีเวลาก็ไปได้เลยค่ะ
1: ครับโอ้ก็จริงนะครับเพราะจริงๆผมเพิ่งสังเกตเมื่อวานว่ามันมีอาหารเจ
0: อ๋อใช่ๆเริ่มแล้วอาหารเจแล้ว
1: ครับเออผมก็
0: ซุปเปอร์มาร์เก็ตเขาก็ขายเจเขาก็จะปักธงสีเหลืองๆนะใช่ใช่ค่ะ
1: ผมแบบตามร้านที่เป็นร้านต
0: ั้
1: ง
0: ของ
1: เ
0: ลย
1: ตอนนี้ก็จะเริ่มมี
0: อาหารเจนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ดีเหมือนกันนะเขาบอก
1: ดีครับ
0: เป็นการถึงบางคนอาจจะไม่ได้เคร่งครัดมากแต่เขาทานเจกันแล้วก็ซื้อเจทานก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแล้วก็เป็นการล้างท้องด้วยเขาบอกล้างท้องค่ะ
1: ก็เป็นการปรับไอ้เรื่องของการทานอาหารด้วยนะคร
0: ับ แล้วเราไม่หรืออันนี้ก็เราไม่ทานเนื้อสัตว์เราจะได้ไม่ต้องเบียนสัตว์เราก็ทานแต่พวกผักผลไม้แทนนะคะ
1: ใช่ใช่ครับครับมางั้นผมไปต่อที่ข่าวเวทีระหว่างประเทศนะครับ
0: อ
1: ันนี้เอาเรื่องโดนัลด์ทรัมป์ก่อนดีกว่าคร
0: ับ
1: ผมไหนๆแล้วก็เริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกาก่อนนะครับผมก็ล่าสุดก็เพิ่งมีข่าวที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยกเลิกแซงชั่นนะครับหรือการคว่ำบาตรเกี่ยวกับเรื่องของการนำเข้าน้ำมันแล้วก็การซื้อน้ำมันจากรัสเซียนะครับพาดหัวข่าวอันนี้หยิบยกมาจากทางเดวิสักมูนนะครับบอกว่าอัมบูเกดูเดนิเวอร์เซอร์ปูปูจินโดนัลด์ทรัมป์lève des sanctions sur le diesel russe dans un accord surprise ก็บอกว่าอันนี้เป็นของขวัญวันเกิดที่ดีของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับเพราะว่าท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยเพิ่งเกิดเมื่อวันที่7เพิ่งผ่านวันเกิดไปเมื่อวันที่7ตุลาคมนะครับผมแล้วก็ปีคือท่านน่ะเกิดปี1952ปีเนี้ยก็อายุ74ปีนะครับเขาก็บอกว่าล่าสุดที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเพิ่งมีการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการซื้อน้ำมันที่เป็นน้ำมันดีเซลของรัสเซียเนี่ยนะครับ ก็ถือว่าเป็นการตกลงกันที่เรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับหลายฝ่ายเลยทีเดียวนะครับแน่นอนล่ะครับผมสำหรับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของรัสของยูเครนเองนะครับก็ออกมาตอบโต้ทันทีก็มีข่าวของทางเคียฟโพสต์นะครับที่ออกมาพูดในข้อความ X นะครับสั้นๆบอกว่า peace never comes through weakness นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้เนี่ยก็ได้ออกมาตอบโต้นะครับแล้วก็บอกว่า investment in war that must be ended not prolonged นะครับก็บอกว่าไอ้การที่ไปยกเลิกมาตรการความบาตรต่อการซื้อดีเซลของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อรัสเซียเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเพิ่มสภาพกำลังให้กับทางรัสเซียเองนะครับก็ล่าสุดเองเนี่ยก็ได้มีการโจมตีพวกเครือข่ายไฟฟ้าโครงข่ายไฟฟ้าต่างๆด้วยแล้วก็ภายในยูเครนเองเนี่ยทางประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็ได้ออกมาเตือนว่าฤดูหนาวปีนี้เนี่ยก็น่าจะต้องเตรียมการสำหรับสิ่งที่จะเข้ามารบกวนหรือการโจมตีต่างๆของรัสเซียที่จะเข้ามารบกวนเรื่องของระบบไฟฟ้าต่างๆของยูเครนด้วยนะครับผมในส่วนของมาตรการต่างๆของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็มีการตกลงกันนะครับว่าในส่วนแรกเนี่ยที่จะมีการขนส่งออกเกี่ยวกับน้ำมันดีเซลเนี่ยนะครับผมก็จะมีล็อตแรกเนี่ยจะอยู่ที่ 300,000 ตันด้วยกันล็อตที่2เนี่ยคือล็อตแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องขนส่งออกโดยทันทีด้วยนะครับล็อตที่2เนี่ยจะอยู่ที่ 500,000 ตันจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นล็อตต่อมาอีก1ล้านตันด้วยกันครับทั้งหมดนี้เนี่ยมาจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต้องประสบกับภาวะวิกฤตในเรื่องของปัญหาราคาน้ำมันในบ้านแล้วก็ราคาค่าครองชีพแล้วก็ค่าของที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ไหนๆจะเป็นการเลือกตั้งมิดเทอมอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เอามาแล้วก็อาจจะเป็นการทำให้เหมือนกับพยายามที่จะทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะครับอาจจะเลือกพรรครีพับลิกันมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เรียกว่าหลายฝ่ายก็มีการมองอย่างค่อนข้างเรียกว่าตาเขียวปัดเลยก็มีนะครับ ผมก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหภาพยุโรปนะครับโดยผู้แทนด้านการต่างประเทศของสหภาพยุโรปคายาคาลาสนะครับก็ได้ออกมาแถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าก็จะไม่ได้มีมาตรการอะไรที่จะเป็นไปตามสหรัฐอเมริกานะครับผมก็ยังคงเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการคว่ำบาตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อน้ำมันจากทางน้ำมันและพลังงานจากทางรัสเซียอยู่ครับครับแต่ยุโรปเองก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันเรื่องค่าครองชีพนะครับ
0: ตอนนี้ยุโรปใช่ค่ะแล้วก็ดูจากสภาพภูมิอากาศนะหลายประเทศในยุโรปก็หนีไม่ค่อยก็ในเรื่องแหละก็หมายจะเจอทั้ง อากาศร้อนด้วยนะยุโรปเนี่ยแล้วก็เรื่องของเกิดภัยน้ำท่วมด้วยอย่างที่เราทราบข่าวกันอยู่แต่กรณีที่รัสเซียเขาจะอัดฉีดทำไมว่าส่งดีเซลออกสู่ตลาดเนี่ยนะหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับวลาดิเมียร์ปูตินแล้วเนี่ยนะเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าคนไม่พอใจไหมไม่ใช่เพราะเมื่อกี้คุณวิรัตเล่าเนี่ยนะมียุโรปบางประเทศแต่ว่าก็มีนะที่ยูเครนเนี่ยผู้นำของเขาก็คือวลาดิเมียร์เซเลนสกี้เนี่ยออกมาพูดแล้วบอกอ้าวก็ตอนแรกก็คว่ำบาตรรัสเซียแล้วนี่ตอนนี้ให้รัสเซียส่งออกในดีเซลเนี่ยเท่ากับเป็นการทำให้รัสเซียมีเงินมีทองมากขึ้นนะมีเงินมีทองมากขึ้นแล้วก็จะเนี่ยทำสงครามกับยูเครนเนี่ยนะก็จะยิ่งแบบแข่งสร้างความยิ่งแข็งแกร่งให้กับรัสเซียก็พูดในลักษณะนี้
1: มีอีกสำนวนหนึ่งในข่าวของฝรั่งเศสนะครับอันนี้น่ารักดีเขาบอกเขาพูดตอนต้นนะครับในข่าวของเดวิสันมอนเนี่ยบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแวะเติมน้ำมันที่รัสเซียของวลาดิเมียร์ปูตินไหมครับเข้าใจเทียบดี
0: เข้าใจเปรียบเทียบทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเลย
1: ครับ
0: ค่ะทีนี้ยังมีข่าวอันนี้ค่ะที่เกี่ยวกับก็พรุ่งนี้ใช่ไหมคุณวิรัติที่เราจะเริ่มจัดการประชุม IMF กับ World Bank Group เนี่ยนะ
1: ค
0: ะเป็นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะเราเคยจัดแล้วที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจอ
1: าจารย์เป็นผู้มีประสบการณ์ตรงเลยนะครับอันนี้ต้องให้อาจารย์เล่า
0: จำได้เลยจำได้เลยแล้วก็
1: ตอนนั้นผม
0: เราก็ไปสร้างคือทางรัฐบาลก็คือทางนู้นน่ะเนาะแล้วก็นานมาแล้วแหละจำน่าจะ20ปีออกไป20 30ปีแล้วถ้าจำไม่ผิดแล้วก็นี่แหละเป็นที่มาว่าศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยก็ได้มีการสร้างขึ้นมานะเพื่อจะรองรับกับการประชุม IMF กับ World Bank แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เราก็มีเนี่ยศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจที่ว่านี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะ นี้พรุ่งนี้ก็จะเริ่มแล้วล่ะแล้วก็ทางรัฐบาลก็มีการประกาศให้เป็นวันหยุดด้วยใช่ไหมล่ะเนาะทีนี้ IM ทีนี้เรามาดูกันก็จะมีเรื่องของข่าวนี้เอามาจากรอยเตอร์นะเขาก็พูดถึงนะในเวที IMF กับ World Bank เนี่ยนะคะเขาจะโฟกัสเรื่องอะไรบ้างเนี่ยนะก็จะมีการคือเขาก็รวบรวมมาเขาบอกว่าการประชุมในครั้งนี้ก็จะรับมือกับวิกฤตการภูมิอากาศนี่ไง

0: คัญอยู่นะภูมิอากาศแล้วก็เชื่อมเศรษฐกิจกับความยั่งยืนด้วยเนี่ยนะคะสองกลุ่มใหญ่นี้ก็เราก็ยังทราบกันอยู่ใช่ไหมคะคุณฟังเขาว่าจะมีผู้แทนเนี่ยในเรื่องของการเงินเนี่ยเข้าร่วมประชุมตั้ง 15,000 คนจากต้อง190ประเทศนะคุณฟังคะ
1: เยอะมากครับ
0: ทีนี้มาดูกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะที่เราเรียกกันว่า IMF แล้วก็ธนาคารโลกคุณฟังคะก่อตั้งขึ้นเนี่ยนะภายหลังการประชุมที่ Bretton Woods เมื่อปี2487คุณก็ยังไม่เกิดดิฉันก็ยังไม่เกิด
1: ค่ะช่วงสงครามโลก
0: ใช่ค่ะ
1: ดีเลยกำลังจะเสร็จ
0: สิ้นมั้งใช่ไหมสงครามโอ้สงครามโลกน่าจะเสร็จแล้วเสร็จสิ้นไปแล้วเนาะหมาดๆเนาะเขาก็ตั้งอันนี้ก็เพื่อตอนนั้นน่ะประเทศต่างๆก็ยากจนเนี่ยแบบโหไม่นะก็ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้เงินกู้อ่ะนะหรือให้ยืมเงินเนี่ยแก่ประเทศที่เรียกว่ายากจนแล้วก็หรือว่าประเทศที่กำลังพัฒนาเพราะว่าต้องเอาไปสร้างไอ้ที่เราเรียกว่าอินฟราสตรัคเจอร์ก็คือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนาะแล้วก็หลังจากสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นมาแล้วนะหลังจากนั้นนะคุณฟังคะก็ปรากฏว่าหลายๆประเทศเนี่ยที่เคยตกไปเป็นอนุคมอาณานิคมนะของประเทศมหาอำนาจก็ประกาศตัวเป็นเอกราชนี่ไงพอเอกราชแล้วก็อย่างโดยเฉพาะอย่างประเทศหลายๆประเทศในแอฟริกาก็ต้องการเงินนะใช่มั้ยที่จะไปพัฒนาประเทศนั่นแหละก็ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประสงค์หนึ่งของการก่อตั้งกองทุนระหว่างประเทศกับธนาคารโลกเนี่ยเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะหลังจากสงครามโลกครั้งที่2โดยจะมุ่งรักษาเสถียรภาพทางการเงินแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะแต่ไงก็ตามคุณฟังคะเมื่อโลกเราเนี่ยเผชิญกับวิกฤตการสภาพภูมิอากาศนะดังที่เราทราบกันอยู่แล้วก็ความเหลื่อมล้ำแล้วก็ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมเนี่ยทั้ง2สถาบันจึงให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้นเนื่องจากปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตแล้วก็ความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยนะทีนี้ภายใต้การนำของนายอาเจบังกาอาเจบังกานี่เขาเป็นประธาน World Bank นะคุณฟังคะคนปัจจุบันมีเชื้อสายเป็น American Indian Born นะหน้าตาก็ออกเลยเห็นชัดว่าเป็นอินเดียเลยนะแต่ว่าไปเกิดที่อเมริกาเนี่ยนะคะก็เป็นชาวอเมริกันอินเดียนเนี่ยนะตัว World Bank เองก็ผลักดันแนวคิดการสร้างโลกที่ปราศจากความยากจนบนดาวเคราะห์ที่น่าอยู่ต้องนะปราศจากความยากจนนะอันนี้ความฝันหรือเปล่าคะเนี่ยเพราะว่าม
1: ัน
0: เป็นไปได้ก็ดีนะคะแต่มันไม่ได้ง่ายๆเลยแล้วก็ทาง World Bank ก็มองว่าการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยต้องดำเนินควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะนี่เขาให้ความสำคัญทีนี้นโยบายสำคัญเนี่ยก็จะประกอบด้วยการเป้าหมายให้เงินทุน 45% สนับสนุนการปรับตัวแล้วก็ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายในปี2568รวมถึงโครงการ Mission 300ที่มุ่งขยายการเข้าถึงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแก่ประชาชน250ล้านคนในแอฟริกาภายในปี2573เนี่ยนะทีนี้ World Bank ก็ยังใช้กรอบงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เขาใช้ชื่อย่อๆว่า ESF ก็ย่อมาจากคำว่า Environment and Social Framework เนี่ยนะประเมินความเสี่ยงของโครงการที่ได้รับเงินทุนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนแรงงานแล้วก็กลุ่มเปราะบางพร้อมกับปรับโครงการให้สอดคล้องกับความตกลงปารีสด้วยก็คือปารีสอะกรีมันที่ว่าด้วยไอ้ climate change
1: ปี2015
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้นอกจากนี้ก็ยังจัดทำรายงานสภาพภูมิอากาศและการพัฒนารายประเทศด้วยเนี่ยนะหรือ CCDR นะ CCDR คำเต็มก็คือ Country Climateand development report เนี่ยอันนี้เป็นรายประเทศไปเนี่ยนะคะเพื่อช่วยรัฐบาลวางแผนรับมือความเสี่ยงแล้วก็พัฒนากลไกทางการเงินอย่างเช่นการพักชำระหนี้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเมื่อเกิดภัยพิบัติรุนแรงเนี่ยนะขณะที่ทาง IMF ก็จะเน้นรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคแล้วก็ระบบการเงินระหว่างประเทศมากกว่าการจะให้เงินทุนโครงการพัฒนาโดยตรงอันนี้เขาจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะแต่ก็ยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยเป็นความเสี่ยงสำคัญอันนี้ IMF นะเนื่องจากภัยพิบัติอาจทำลายโครงสร้างพื้นฐานกระทบการผลิตและก็การจ้างงานตลอดจนเพิ่มแรงกดดันต่อฐานะการคลังแล้วก็ดุลการชำระเงินของประเทศต่างๆทีนี้ IMF ยังมีก็อย่างนี้ค่ะ IMF ก็จัดตั้งกองทุนเพื่อความยืดหยุ่นแล้วก็ความยั่งยืนนะหรือว่า RST Resilient and Sustainability Trust เนี่ยนะตั้งขึ้นมาแล้วล่ะเมื่อปี2565นะหรือว่า4ปีที่แล้ว

0: เพื่อให้เงินกู้ระยะยาวแก่ประเทศที่มีความเปราะบางและก็สนับสนุนการปฏิรูปเพื่อรับมือความเสี่ยงระยะยาวแล้วก็ยังจะนำปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศเนี่ยมาประกอบการประเมินเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกตามมาตราที่เขามีอยู่เนี่ยมาตรา4เนี่ยมาเมื่อมีนัยยะสำคัญต่อเศรษฐกิจมหภาคนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเขาเน้นนะเน้นเรื่องของสภาพบรรยากาศแล้วก็ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกแล้วก็ประเทศที่เขากู้ยืมเงินจากทางสถาบัน2แห่งนี้ก็คือ World Bank แล้วก็คือธนาคารโลกแล้วก็ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยนะคะอันนี้ค่ะคุณฟังคะเขาบอกว่านโยบายของ IMF แล้วก็ World Bank เนี่ยสะท้อนแนวคิดใหม่ที่เชื่อมโยงเสถียรภาพเศรษฐกิจการพัฒนาแล้วก็สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันเนี่ยนะโดยธนาคารโลกเนี่ยเน้นเงินทุนเพื่อโครงการพัฒนาและพลังงานสะอาดส่วน IMF ก็จะมุ่งประเมินผลแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจมหาภาคความสำเร็จของทั้งสององค์กรจึงขึ้นอยู่กับการรักษาความสมดุลระหว่างภารกิจหลักกับเป้าหมายความยั่งยืนตลอดจนจัดสรรเงินทุนที่เข้าถึงได้แล้วก็ไม่เพิ่มภาระหนี้ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนานะคือไม่ไปเพิ่มภาระหนี้แต่กลับจะไปช่วยให้เขาสามารถที่จะส่งเงินคืนได้เวลาเขากู้เงินมาแล้วค่ะ
1: อันนึงที่ผมได้อ่านเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผมอันนี้คือผมพอดีเคยอ่านตอนก่อนหน้างานนิดนึงเพราะว่าก็ค่อนข้างสนใจว่าแนวคิดที่เราจะผลักดันอันนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมส่วนนึงเนี่ยมันมีสิ่งที่เขาเรียกว่าSafe and Inclusive Digital Finance นะครับคือเขาบอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยที่มันมีเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่พื้นฐานโครงสร้างทางด้านดิจิตอลมากยิ่งขึ้นเนี่ยความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการเงินเนี่ยนะครับที่อยู่ในโลกดิจิตอลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆเพราะว่าทุกวันนี้เราต้องประสบกับภัยเรื่องของการทุจริตทางดิจิตอลภัยไซเบอร์แล้วก็เรื่องของการพัฒนานวัตกรรมต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีการพัฒนาขึ้นไปเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีใหม่แล้วก็หมายความว่าผู้ใช้เองเนี่ยครับต้องได้รับความปลอดภัยแล้วก็ต้องไม่ประสบกับความเหลื่อมล้ำในการใช้เทคโนโลยีอันนี้ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เตรียมที่จะเหมือนกับส่งเสริมเรื่องของความร่วมมือกับ IMF แล้วก็ World Bank นะครับในการจัดทำสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Blueprint for Fraud Resilient Financial Services นะครับคือมันก็คือคล้ายๆกับพิมพ์เขียวเนี่ยแหละครับผมในที่จะเป็นแนวทางที่จะทำยังไงให้คนที่ใช้แพลตฟอร์มทางการเงินคือพวกเราทุกคนเนี่ยแหละครับที่มีการโอนเงินทางด้านดิจิตอลหรือว่าใช้การสแกนทั่วไปเนี่ยไม่ถูกก็มีเรียกว่าสามารถปลอดภัยแล้วก็ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากการโกงทางการเงินในรูปแบบต่างๆเนี่ยนะครับเขาถึงได้ใช้คำว่า resilient หรือว่ามีความยืดหยุ่นในเรื่องทางการเงินแล้วก็สามารถใช้บริการทางการเงินเนี่ยได้อย่างถูกต้องแล้วก็เรียกว่าอันนี้เนี่ยจะกลายเป็นกรอบแนวทางหรือว่าแนวปฏิบัติในเวทีระหว่างประเทศที่จะรับมือกับการป้องกันการโกงในยุคการเงินดิจิตอลด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นมาตรการที่ดีเพราะเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยผลักดันสิ่งที่เรียกว่า Safe and Inclusive Digital Finance หรือว่าระบบทางการเงินที่ปลอดภัยแล้วก็เข้าถึงได้สำหรับทุกคนครับผม
0: ทีนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมคุณฟังคะนอกเหนือจากศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแล้วเนี่ยนะการประชุมในครั้งนี้อย่างที่เราก็ทราบกันอยู่ว่าจะมีคนมาจากทั่วโลกเลยเนาะ 15,000 คนเลยเขาก็จะมีการประชุมในหัวข้ออื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ประชุมมีการจัดการประชุมตามโรงแรมใหญ่ๆระดับ5ดาวขึ้นเนี่ยนะอย่างมีการประชุมที่มันเกี่ยวกับอาเซียนก็จะมีการประชุมในหัวข้อ Strengthening ASEAN Resilience and the Role of Emerging Development Partnersfor a more secure and sustainable future นะ อันนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงต่างประเทศกับสำนักงานพัฒนาความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านนะโดยอันนี้ก็จัดที่โรงแรมดุสิตธานีเขาบอกไปแล้วเมื่อวันที่9แล้วก็มีการประชุมfood system transformation and economic growth powering economic and social development through energy transition ก็จะจัดขึ้นในวันที่14ตุลาคมนี้เนี่ยนะคะที่โรงแรม Intercontinental เนี่ยนะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงต่างประเทศกับ ESCAPESCAP นี่ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญนะในระดับภูมิภาคเนี่ยนะเอเชียแปซิฟิกซึ่งองค์การสหประชาชาติเนี่ยเขาก็มีทั้งหมดเนี่ยที่ประจำภูมิภาคต่างๆเนี่ยอยู่ทั้งหมดตั้ง5

0: แห่งด้วยกันแห่งนี้อันนี้นะเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมีอยู่สำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพเรานี่เองนะ SCAP เนี่ยนะเพราะฉะนั้นการประชุมเรื่องเกี่ยวกับอาหารในความมั่นคงทางอาหารเนี่ยก็ทางกระทรวงต่างประเทศนอกเหนือจากจะร่วมมือกับ SCAP แล้วก็ร่วมมือกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติก็จะมีการแลกเปลี่ยนนะมุมมองเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารความยืดหยุ่นของระบบเกษตรแล้วก็เรื่องของอาหารนะแล้วก็ลดอันนี้สำคัญลดการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลแล้วก็การเติบโตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแบบยั่งยืนด้วยอีกงานเสวนาหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของ promoting quality infrastructure in Asia and Pacific เนี่ยนะก็จะจัดขึ้นในวันที่15ตุลาคมที่โรงแรมคอนราดเนี่ยนะที่กรุงเทพอันนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงต่างประเทศเอโอกับเธอทำงานอยู่ที่กระทรวงเธอทำงานหนักเลยช่วงนี้นะก็เป็นความร่วมมือแต่ก็ได้ประสบการณ์เน
1: า
0: ะเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับ OECD เนี่ย OECD เราก็กำลังจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกบอกภายใน2ปีเราจะได้ไปแล้วนะ OECD
1: ที่เรา
0: ใช่ค่ะเราก็เคยเสนอข่าวไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราจะเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการประชุมอันนี้เนี่ย promoting quality infrastructure in Asia Pacific อันนี้ก็มีความสำคัญเนี่ยนะคะอีกงานหนึ่งเราก็ยังไงตรงนี้ฉันกำลังมองอยู่นะก็อ่ะนั่นแหละค่ะที่อันนี้เป็นงานสำคัญสำคัญเนาะสี่เสวนาด้วยกันเนี่ยนะอันนี้ก็รวบรวมมาให้คุณฟังได้ทราบ
1: ค
0: ือใครสนใจเราแวะเข้าไปได้ที่ศูนย์เข้าไปได้ไหมถ้าเราเป็นคนธรรมดา
1: ต้องมีแบต
0: ต้องมีต้องมีป้าย
1: ต้องมีป้ายใช่ครับ
0: ต้องลงทะเบียนก่อน
1: แต่น่าจะมีหลายอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอันไหนที่มันสามารถ
0: แต่ว่าถ้าเป็นสื่อมวลชนก็ต้องไปทำไปลงทะเบียนเหมือนกันนะก
1: ็
0: จะมีเพรสเซนเตอร์นะคะ
1: แต่ทีนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยในเว็บของ IMF หรือ World Bank เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของบทความหรือว่าบางทีเนี่ยจะเห็นเรื่องของการไลฟ์อะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube เลยก็สามารถติดตามได้
0: เว็บไซต์นะได้ใช่ค่ะอันนี้ก็ดีเหมือนกันถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูเลยก็จะเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งเวลาเข้าไปชม
1: ใช่ๆครับแล้วก็สามารถฟังย้อนหลังได้ด้วยฝ
0: ึ
1: กภาษาอังกฤษไปด้วยแล้วก็เกาะประเด็นโลกในที่เรื่องพวกนี้ด้วยนะครับ
0: นะแต่สื่อมวลชนนี่แหละก็จะต้องทำงานหนักเหมือนกันนะ
1: ที่
0: รวบรวมข้อมูลสำคัญนะทำเป็นข่าวนำเสนอต่อประชาชนนะคะ
1: ครับนั่นที่ปีหนนะครับที่จะมีครับผมครับมาต่อกันที่ข่าวของเวียนจันทร์ไทมส์นะครับก็พาดหัวข่าวบอกว่าลาวเวียดนาม agree to bolster ties Inc. 11 Corporation Agreements นะครับก็เป็นเรื่องของการเพิ่มความร่วมมือระหว่างสปป.ลาวแล้วก็เวียดนามนะครับในห่วงการเยือนสปป.ลาวของนายกรัฐมนตรีเลมินฮึงนะครับผมของเวียดนามนะครับก็ได้รับการต้อนรับจากท่านเฉลิมชัยกรมสิทธิ์นะครับที่เพิ่งขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวหมาดๆเลยนะครับนี่ก็เป็นการเดินทางเยือนเรียกว่าเป็นครั้งแรกๆเลยนะครับที่ท่านได้รับในฐานะของนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวนะครับก็ในส่วนของความร่วมไม้ร่วมมือทั้ง11ฉบับนะครับก็ครอบคลุมหลากหลายมิติเลยด้วยกันนะครับก็มีทั้งมิติในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็พลังงานก็จะเป็นส่วนของการสร้างถนนมิตรภาพสปป.ลาวแล้วก็เวียดนามรวมถึงการสร้างคลังน้ำมันสปป.ลาวกับเวียดนามด้วยนะครับแล้วก็เป็นการเร่งรัดโครงการสำคัญไม่ว่าจะเป็นทางหลวงฮานอยเวียงจันทน์ท่าเรือหวงอังทางรถไฟแล้วก็ท่อส่งน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็สังเกตได้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของความมั่นคงทางด้านพลังงานแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานของทั้งสองประเทศเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการทางเศรษฐกิจนะครับมิติต่อมาก็จะเป็นมิติทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ความมั่นคงนะครับก็จะมีความร่วมมือทางด้านระบบดิจิตอลความร่วมมือทางด้านความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับแล้วก็การส่งมอบระบบข้อมูลพลเมืองรวมไปถึงบัตรประจำตัวประชาชนในสปป.ลาวด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นการฝึกอบรมบุคลากรในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรภาพระหว่างสองประเทศด้วยนะครับรวมไปถึงความร่วมมือระยะยาวนะครับผมที่จะเป็นทั้งความร่วมมือทางด้านยุติธรรมการคลังระหว่างสองประเทศแล้วก็กิจกรรมที่เป็นเรื่องของสังคมวัฒนธรรมก็มีด้วยนะครับทีนี้ในเรื่องของอนาคตนะครับก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศด้วยแล้วก็มีการจัดประชุมระหว่างโพลิตบูโรของทั้งสองประเทศในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีการจัดในช่วงปีหน้าปี2027นะครับแล้วก็มองกันว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีของความสามัคคีมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศด้วยเพราะจะเป็นการครบรอบ50ปีในการลงนามสนธิสัญญาไมตรีความร่วมมือระหว่าง2ประเทศด้วยครับก
0: ็
1: ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะเปิดความสัมพันธ์ใหม่ๆของทั้งสองประเทศเลยครับ
0: ก็ดีนะคะเป็นความร่วมมือกันเนี่ยนะ เดนก็ดูกันเรื่องข่าวอยู่ว่ามีข่าวอีกเยอะแยะแต่ว่าตอนนี้ยังทำแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยจำได้ว่ามันมีข่าวว่าทางอินโดนีเซียเนี่ยเขากำลังจะเลือกเกาะที่ไม่มีคนอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็เพื่อจะเป็นการฝึกนักโทษตอนนี้ที่มันมีมันล้นก็เลยจะเอาพวกนักโทษเหล่านี้เนี่ยไปไว้ที่เกาะที่ไม่มีคนอยู่แต่ว่าเราก็จะฝึกงานให้พวกเขาทำแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไม่เฉพาะนักโทษนะคะก็คือผู้ที่ติดยาเสพติดน่ะติดยาเสพติดเขาก็จะเอาไปบำบัดด้วยที่อยู่บนเกาะที่ห่างไกลเราก็คงทราบกันอยู่ว่าอินโดนีเซียมีประเทศที่เป็นเกาะอยู่ถึงเกือบ 18,000 เกาะนะเกาะใหญ่ก็จะมีสมาตราชวาอะไรพวกนี้เนี่ยนะแล้วก็จาการ์ตานี่ก็ตั้งอยู่ที่เกาะชวาแล้วก็ยังมีที่บอร์เนียวนะบอร์เนียวนี่ก็ใหญ่หน่อยนะแต่ว่าทางอินโดเขาก็เรียกว่าคาริมันตันซึ่งมีอยู่3ประเทศด้วยบนคาริมันตันก็จะเป็นมาเลเซีย2รัฐซาบาสารวักแล้วก็บรูไนเนี่ยนะแล้วก็มีแผนจะย้ายนครหลวงไปที่คาริมันตันเนี่ยก็บนเกาะบอร์เนียวที่ว่านี้เนี่ยนี่ก็เขาก็มีเกาะเยอะแยะก็ทางอินโดนีเซียก็จะวางแผนที่จะเอาคนที่ติดยาเสพติดนะมันก็ใครติดยาเสพติดก็ถือว่ามีโทษด้วยเหมือนกันเนี่ยนะก็จะเอาไปบำบัดอยู่ที่บนเกาะร้างนะที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เนี่ยนะค่ะอันนี้ก็เอามาฝากกันค่ะ
1: ครับเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึง
0: แล้วก็เดี๋ยวมาพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินสักครู่เดียวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: คุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนในช่วงนี้เราทั้งสองคนคือดิฉันวิรันวรรุธแล้วก็คุณวรัสสีพงศ์จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินไปพบกับท่านเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธ
2: ิ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย
3: ์อรุณสวัสดิ์ครับคุณวิรันคุณเจนัทและคุณฟัง
1: ค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะอาเซียนจะแตกรังหรือไม่แตกรังเนี่ยนะคะวันนี้อีพิโซดที่29แล้วนะคะอาจารย์คะค่ะ
3: ไปเรื่อย
1: ๆไปเรื่อยๆ
3: อาเซียนว่าอาเซียนคงไม่จบง่าย
1: ๆค่ะเห็นด้วยค่ะ
3: โลกก็จะป่วนไปเรื่อยๆตามใจที่เดินทางจะเป็นไปได
1: ้โอ้จริงด้วยค่ะอาจารย์ในก็ฟาดหัวฟาดหางไปหมดนะอาจารย์นะพอไม่ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเนี่ยก็ถอนตัวออกจากนี่ไงไม่ให้เงินสนับสนุนเนี่ย ICC ใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้คุณวิรัตก็รายงานข่าวอยู่นะค่ะ
3: แค่เดี๋ยวเขาก็ตั้งรางวัลของเขาตรงเขาเรียกว่ารางวัลโดนั
1: ด
3: ซ้ำ
1: ดิฉันก็ค่ะการบางทีคิดแล้วประหลาดใจเหมือนกันนะทำไมกล้าพูดนะสมมติว่าเราอยากได้รางวัลเราคงไม่กล้าเสนอตัวให้ฉันต้องควรได้นะเธอต้องมาให้ฉันนะเราคงไม่ทำแบบนั้นไหมอาจารย์เนาะคนปกติเขาคงไม่ทำแบบนั้นนะเนาะ
3: มันเป็นนิสัยของเขา
1: อ่ะนิสัยของคาวบอยเลย
3: นั่นแหละแต่ว่าเด็กเลี้ยงวัวดีนะไม่เลี้ยงแกะ
1: ไม่เลี้ยงแกะค่ะ
3: แม่ถ้าเป็นเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยก็จะยิ่งกว่าเด็ก
1: ค่ะ
3: ก็นั่นแหละฮะแต่ทุกอย่างฮะมันมีมาแล้วมันก็ต้องไปไม่มีใครอยู่ทำฟ้าแล้วก็ผลที่สร้างไว้มันก็จะไปลงมันก็จะไปตามเราหน่อยปัญหาที่สร้างไว้นั่นแหละ
1: ค่ะ
3: คือเวลาผมดูข่าวอดีตประธานาธิบดีอเมริกาเวลาเขาไปเจอกันในงานนั้นงานนี้อะไรเกิดเนี่ยก็จะเห็นเขาก็จะนั่งยังเป็นแถวนะพร้อมกับเฟิร์สเลดี
1: ้ค่ะ
3: ถ้าใครเหลืออยู่ใครไม่ดีอะไรเนี่ยเขาก็จะเรียนการต่างต่างคือความไม่มีมารยาทของเดลต้าเนี่ยชัดเจนนะฮะอย่างกรณีบารักโอบามาเวลาเขาเห็นจอร์จวอชิงตันบุชเดินมาซึ่งเขาซีเนียร์กว่าใช่ไหมฮะถ้าเขาซีเนียร์กว่าบารักโอบามาเขาจะลุกขึ้นยืนแล้วก็เปิดทางให้เดินเข้าไป
1: มีมารยาท
3: ที่นั่งแล้วก็แสดงความนอบน้อมแต่ท่านภรรยาของบุชภรรยาของบุชสวยนะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นางอะไรนะนางลอซ่าน
1: างลอซ่า
3: บุช
1: ค่ะลอซ่าบุช
3: วันนี้ก็ยังเขินนะฮะในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์กับเมียไม่อยากจะเรียกว่าเฟิร์สเลดี้นั่งมองเขาเฉยไม่ลุกขึ้นยืนไม่แสดงอะไรเลยนะในขนาดว่าอยู่พักที่พักที่กันเลย
1: ค่ะ
3: นั่นแสดงว่ามันมีนัยยะสำคัญอยู่ก็คือว่าไม่มีใครชอบโดนัลด์ทรัมป์แต่ทำไมต้องเลือกโดนัลด์ทรัมป์ให้มาเป็นตัวแทนพักในการชี้ในการชี้ตำแหน่งประธานาธิบดีนะฮะสาเหตุที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าคุณทำเองนั่นแหละมันทำให้กระแสของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันสูงขึ้นก็เพราะอะไรฮะ Make America Great Again คือวันนี้ก็มีตัวย่อดันใช่ไหม
1: ค่ะ
3: มาแก
4: ้
3: มาเป็นมาแก้แล้วนะ
1: มาแก้ค่ะ MAGA ค่ะ
3: ภาษาตอนนี้ภาษาลาวเขากำลังจะบอกว่ามาบอกกล้าครับแต่ว่ากล้าเนี่ยแกจะกล้าหาชาญชัยก็คนมันกระแสมันก็ไป พอกระแสมันไปอย่างนั้นเสร็จปุ๊บการที่พักจินพักบุตรแทนจะไปขวางจะไปขวางกระแสนั้นมันก็คือการเลือกขาดที่จะเอกจะแพ้หรือจัดเป็นอย่างนั้นนี่แหละเขาเรียกว่าจัดพอการเมืองเป็นอย่างนี้แล้วพอกระแสมันไปอย่างนั้นมันก็จะไปโทษจนนั้นทำคนเดียวก็ไม่ได้ต้องไปโทษคนที่เลือกเขาด้วยเขียนกันไปเขียนกันมาจะสังเกตนะว่าทำไมในช่วงเวลาที่สู้กับนางฮิลลารี คลินตันปรากฏว่าคะแนนนิยมฮิลลารี คลินตันสูงกว่าแม้กระทั่งคะแนนโหวตก็สูงกว่าถ้าเอามาเทียบกันแต่ของอเมริกาเนี่ยก็รักใครรักมัน
1: ก็มี electoral vote
3: ใช่ก็คือต้องเปรียบเทียบให้เข้าใจแบบง่ายๆอย่างนี้นะครับก็คือในแต่ละรัฐเนี่ยก็จะมีคะแนนเขาเรียกว่า electoral vote หมายความว่าถ้าใครชนะในรัฐไหนก็จะกวาด electoral vote ของแต่ละรัฐเลยจะไม่เอาคะแนนของแต่ละรัฐมาตรวจกัน
1: เขาไม่รวมป๊อปปูล่าโหวตเนาะอาจารย์เนาะ
3: ไม่รวมครับไม่รวม
1: ค่ะ
3: ก็คือรัฐของใครรัฐของใครก็เพราะว่าโดยรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ว่าคุณจะรัฐเล็กหรือรัฐน้อยนะครับความสำคัญเท่าเทียมกันแต่ว่าคะแนนอิเล็กทรอนิกส์โหวตก็เป็นไปตามประชากรประจำรัฐนะครับว่าที่ไหนประชากรเยอะก็จะมีอิเล็กทรอนิกส์โหวตมากกว่านะฮะแต่ในแง่สำคัญมันอยู่ตรงมันอยู่ตรงที่ว่าด้วยเหตุที่ว่าจะชนะมากหรือชนะน้อยในรัฐใดรัฐหนึ่งนั้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นรัฐวอชิงตันนะครับไม่ใช่วอชิงตันดีซีนะครับถ้าเป็นรัฐวอชิงตันจะได้ว่ารัฐใกล้ศูนย์เที่ยง
1: คร
3: ับคะแนนถ้าเป็นคู่แข่งในยุคแรกๆระหว่างเจอร์รี่คลินตันกับเดอะเนอร์ทรัมป์เนี่ยนะครับ

0: จนทั้งแม้เขาจะชนะฮิลลารีคลินตันเพียง1คะแนนในคะแนนโหวตนะครับเขาก็กวาดคะแนนในขณะที่นิวยอร์กเนี่ยฮิลลารีคลินตันชนะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย2ล้านคะแนนที่มีเป็นคะแนนต่างก็มีค่าเท่ากันก็คือกวาดทางหลักเช่นเดียวกันไอ้ตรงนี้แหละฮะก็ลองเอาคะแนนถ้ามันเป็นผลรวมทั้งประเทศฮิลลารีคลินตัน
1: ค่ะ
0: มันก็ได้ทำให้ในการได้ตั้งบาระแรกที่โดนัลด์ทรัมป์มาเนี่ยแค่ท่านทุกท่านจำได้นะครับแล้วเราจะเห็นฉากแอนิเมชันผมเชื่อว่าคุณจะรักจะต้องเคยเห็นนะฮะจากนั้นเนี่ยก็คือว่าช่วงปลายจากของเดอร์มาจากภรรยากำลังสร้างบ้านต้นไม้อยู่แล้วพอสร้างเสร็จแล้วก็กำลังจะให้ลูกสาวนะซึ่งในหนังต้นเนี่ยลูกสาวนั้นก็คือฮิลลารีคลินตันเปรียบเสมือนว่ากำลังจะเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งนั่นแต่ตอนก่อนจะจบก่อนที่ฮิลลารีคลินตันจะก้าวย่างเข้าไปในบ้านไม้หลังนั้นบ้านต้นไม้หลังนั้นมันมีอันเซเชียนตัวหนึ่งมาแสดง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันเซเชียนตัวหนึ่งหัวแดงแปลงนะฮะไปเอาก้นไปแตะฮิลลารีคลินตันล้มหงายสุดและตัวเองเข้าไปในบ้านต้นไม้นั้นแทนนะครับไปค้นดูนะ
1: วาดภาพก็คือ
2: ลองค้นดูครับ
1: เปรียบเทียบได้ดีมากเลยเห็นภาพเลยอาจารย์คะ
0: ก็คือสร้างบ้านในฝันอยู่สมาได้อยู่แทนเห็นไหมฮะลึกๆแล้วเนี่ยมันมีการวิเคราะห์นะมีการวิเคราะห์ว่าทำไมฮิลลารีคลินตันถึงชนะขึ้นมาอย่างอื่นครับแต่สังคมอเมริกามันคือสังคมของคาวบอยซึ่งคือผู้ชาย
1: ผู้ชายเป็นใหญ่ยังผู้ชายยังเป็นใหญ่อยู่หรอคะอาจารย์เหรอ
0: เป็นสิครับเป็นสิครับเห็นไหมครับแต่พอมาวาระที่สองทำไมแพ้โจไบเดนโจไบเดนก็ไม่ได้เป็นคนที่โดดเด่นอะไรมากนะเป็นไหมครับโจไบเดนเนี่ยก็เป็นรองของบารักโอบามาครับก็หยุดแล้วทำไมในวันที่เป็นรองของบารักโอบามาโจไบเดนไม่ได้มาแข่งกับคุณพรรคถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: ก็เพราะว่าโจไบเดนการโหวตภายในพรรคก็แพ้คุณพรรคใช่ไหมนั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นที่มานะครับแต่พอโจไบเดนมาลงแข่งมันได้ชนะใช่ไหมล่ะเพื่อชนะโดนัลด์ทรัมป์ได้แล้วนะครับในวาระที่สามโดนัลด์ทรัมป์แข่งกับกัมมาลา
1: ฮาแฮร์ริสค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือผู้หญิงอีกแก่เห็นไหมครับจริงๆเนี่ยก็คือเดโมแครตที่ถูกพาถูกพาที่เอาตัวเลือกผู้หญิงมาแข่งทั้งๆที่น่าจะคนอเมริกันน่าจะเข้าใจดีว่าถึงยังไงก็แล้วแต่สังคมนี้ผู้ชายก็เป็นผู้นำครับแม้ว่าจะไปบอกว่าในโลกนี้มันมีความเท่าเทียมกันแต่ไม่จริงหรอกครับในทางการเมืองนะครับในทางที่มันอยู่ลึกๆนะฮะฮิลลารีคลินตันเป็นผู้หญิงแต่ถ้าฮิลลารีได้เป็นเนี่ยมันจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของอเมริกาเลยนะก็คือหนึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้เป็นประธานาธิบดีแล้วก็จะเป็นFirst Lady คนแรกที่ได้เป็นประธานาธิบดีด้วยแล้วก็บิลคลินตันก็จะได้เป็น First นะครับสมมติว่าฮิลลารีได้เป็นประธานาธิบดีมันจะเกิดประวัติศาสตร์อะไรอีกหลายเรื่องอยู่นะถ้ามันเกิดกรณีแบบนี้มาบ้างนะฮะนั่นก็มาลาก็เป็นเดียวกันแต่นั่นแหละครับมาก้าก็ยังมาอยู่แต่ก็ต้องใช้ภาษาเฉลี่ยว่าโสนาหน้าโสนาหน้านะฮะได้ยินคำหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะครับเรียกโดนัลด์ทรัมป์ทั้งสามครั้งที่เขาลงสมัครครับซึ่งก็คือชนะสองครั้งเป็นบัตรไปหนึ่งนะฮะแล้วผู้หญิงคนนี้นั่นหมายความว่าเลือกโดนัลด์ทรัมป์ทั้ง

0: 3ครั้งเนี่ยเขาก็ต้องเป็นแฟนพันธุ์แท้ของพรรคที่เขาสืบกันแล้วก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของโดนัลด์ทรัมป
1: ์
0: เพราะโดนัลด์ทรัมป์เวลาเขาพูดเนี่ยเขามันเป็นโปรโมเตอร์มวยตั้มมาก่อนนะเคยดูมวยตั้มไหม
1: ครับเคยเห็น
0: นั่นแหละมันก็คือการแสดงโดนัลด์ทรัมป์ผมว่าแกก็อยากขึ้นมาจัดแสดงถึงมาเป็นประธานาธิบดีนะครับพูดมาวันนี้อีกวันหนึ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรสารพัดอย่างนี
1: ้
0: มันก็เลยทำให้มาตรฐานของการศึกษาหนักโลกเสื่อมไปด้วยนะครับนี่แหละเป็นที่มาของสมัยโซนนั่นแหละ
1: แต่ตอนนี้ขนาดนิยมเขาก็ลดไปเยอะเลยนะคะคนอเมริกันไม่ได้ชื่นชอบเลยมีหลายคนบอกว่าเนี่ยไม่น่าจะเลือกเราอย่างที่อาจารย์บอกนะไม่น่าจะเลือกเลยแล้วเขาบอกจะ make American great again ก็ไม่เห็นมันจะทำอะไรให้มัน great again มันกลับถอยถดถอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์แล้วก็ประกาศชัยชนะทุกวันเหมือนเมื่อตั้มเลยเมื่อตั้มบันเนี่ยมันมีหลายคู่อยู่นะ
1: ครับ
0: กระโดดจากเชือกขอเวทีนะฮะเอาโต๊ะฟาดหัวกันเนี่ยผมเห็นพวกเมื่อตั้มมีหัวมันต้องแข็งแน่นอนนะครับเอาเก้าอี้เอาโต๊ะอะไรฟาดกันเนี่ยมันยักไม่ออกไม่ไหลเลยนะร่างกายหุ่นร่ำด้วยไปกันจะละครั้งเดียวนะครับปากไม่มีแตกนะฮะปากไม่มีด้วน
1: ก็เนี่ยตอนนี้อเมริกาค่ะอาจารย์ขอโทษค่ะอาจารย์คะก็อย่างที่บอกอย่างที่อาจารย์พูดถึงท่านทำเนี่ยนะปรากฏว่าตอนนี้เห็นไหมสหรัฐก็เล็งมาทางอาเซียนแล้วนะเออมามีอิทธิพลแล้วนะเห็นไหมนะเดือนที่แล้วก็ส่งเนี่ยรองประธานแล้วพี่มาเวียดนามไอ้มาพม่าเลยนะอาจารย์เมียนมาเนาะค่ะ
0: มันอันนี้แหละฮะเขาเรียกว่ามันเป็นผลกรรม
1: ค่ะ
0: ผลกรรมเพราะอะไรเพราะสร้างสงครามการค้ากับจีนในขณะที่ตัวเองยังต้องขึ้นภาษีในหลายเรื่อง
1: ค่ะ
0: ไม่พร้อมนะครับไปบีบบังคับให้บริษัทของอเมริกาถอนออกจากจีนแล้วกลับไปอเมริกาแทนที่เขาจะกลับไปอเมริกาเขาก็ย้ายไปที่เวียดนามนะฮะทำไมล่ะฮะทำไมไม่ย้ายไปอเมริกาจากตัวเลขที่ยกก่อนจะเบรกเนี่ยนะฮะยกให้เข้าใจง่ายที่สุดก็คือบริษัทของอเมริกาที่ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนเราไม่เก่งเลยนะครับ200ดอลลาร์จ้างแรงงานได้1คนต่อ1เดือนนี่คือค่าแรงที่จีนโดยเฉลี่ย200ดอลลาร์ถึง250ดอลลาร์จ้างแรงงานคนจีนได้1คนต่อ1เดือนแต่ถ้าย้ายไปอยู่อเมริกาครับย้ายโรงงานไปอยู่อเมริกา200ดอลลาร์ถึง250ดอลลาร์จ้างแรงงานคนอเมริกันได้1คนครับแต่เท่ากับ1วัน
1: โอ้โหเปรียบกันไม่ได้เลยนะ1วันกับ1เดือนนะอาจารย์นะค่ะ
0: นั่นแหละแล้วใครจะบ้าครับนั่นแหละครับแล้วไปเบรก
1: เราจะพักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning อาเซียน
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนอยู่กับอาจารย์ชงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัตศรีพงษ์ดิฉันวิรันวรรุษแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาเรื่อยๆเลยนะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ชงฤทธิ์คะค่ะเรามาต่อกันเลยค่ะ
0: ก็ถ้าขยายกับอเมริกาค่าจ้างมันเพิ่มขึ้นนะเดือนสมมติว่าไม่สมมติเฉลี่ยเดือนหนึ่งมัน20มัน30บาทนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าจ้างงานที่จีนหรือในอาเซียนส่วนใหญ่นะครับตัวเงินเท่ากันมันเทียบได้กับ1เดือนแต่ถ้าไปอยู่อเมริกามันเทียบได้แค่1วัน
1: ค่ะ
0: สำหรับค่าจ้างแต่หมายความว่าการไปจ้างงานที่อเมริกา มันก็คือเพิ่มขึ้นเพิ่มต้นทุนเนี่ยนะฮะของการผลิตที่เป็นค่าแรงเพิ่มขึ้น29เท่าแต่รู้มันเยอะไหมล่ะ29เท่า มันเยอะมากนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วใครที่รวยอยู่แล้วจากส่วนต่างของการจ้างงานในราคาถูกจากสินค้าส่งไปขายในราคาแพงได้นะครับมันไม่มีใครกลับไปนะครับนี่แหละฮะในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ได้ก่อสงครามทางการค้าเอาภาษีไปฟาดหัวชาวบ้านเขาแต่จะลืมนึกไปการบีบบังคับนั้นเนี่ยตัวเองจะได้ขายเยอะนะครับแต่มันไม่ใช่ครับกรรมมันตามทันก็เพราะว่ายุคนี้นะครับเทคโนโลยีมันไปไกลมากนะครับไอ้พวกปัญญาประดิษฐ์อะไรทั้งหลายแม้กระทั่งเทคโนโลยีการป้องกันประเทศส่วนอาวุธสงครามอะไรพวกนี้นะครับมันต้องใช้ทรัพยากรที่หายากที่เขาถึงเรียกว่าแร่เอิร์ธนะฮะมันหายากนี่แหละ
1: ค
0: ่ะนะครับแล้วก็การที่จะสกัดมันออกมาใช้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเหมือนทั่วไปได้นะฮะมันต้องใช้หลักของการแยกแยะธาตุที่ละเอียดมากนะฮะเพราะแร่เอิร์ธเนี่ยมันจะมีประเภทแร่ที่มันอยู่ด้วยกันนะฮะ17-18อย่างอยู่ที่นั่นแต่แต่ละอย่างเนี่ยมันก็สรรพคุณมันก็ไม่เหมือนกันแล้วส่วนใหญ่มันก็จะเอาไปใช้เนี่ยแหละครับในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์แล้วอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมยานยนต์รุ่นใหม่รถไฟฟ้าการขับเคลื่อนพลังงานการฉายแสงลำแสงอะไรต่างๆนั่นนะมันล้วนแล้วแต่ใช้แหวกเลยครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราได้ทำเนี่ยแกถนัดเลยตั้งพอแกเอาแผ่นสีไปตั้งเอาสมดุลนะฮะแกเลยมารู้ทีหลังครับว่าอเมริกาเนี่ยใช้แร่เอิร์ธเป็นอันดับสองของอันดับสามของโลกถ้าเอาตามอุตสาหกรรมที่มีนะครับแต่ถ้าคิดเป็นมูลค่าของอุตสาหกรรมนั้นๆ นะครับส่วนประกอบของแร่เอิร์ธที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมของอเมริกามีมูลค่าสูงที่สุดแต่คนที่มีแร่เอิร์ธมากที่สุดในโลกเป็นจีนครับเป็นจีน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับสมมติว่าโลกนี้ใช้แร่เอิร์ธอยู่100ส่วนนะครับจีนมีผลผลิตเฉพาะจีนเองเนี่ยนะครับ70ส่วนเยอะไหม
1: เยอะ
0: 70ส่วนนะครับในขณะที่สมมติอเมริกาใช้อยู่15ส่วนนะครับสมมติว่าใช้อยู่15ส่วนอเมริกาเนี่ยครึ่งตัวเองได้แค่1ส่วนเท่านั้นนั่นหมายความว่าอีก14ส่วนเนี่ยต้องซื้อ
1: ค
0: ่ะพอต้องซื้อเนี่ยนะฮะแล้วมันมาบวกกับอะไรอีกนะมาบวกก็อย่างที่ผมไล่เรียนสักครู่นั่นแหละก็คือว่าแร่เอิร์ธเนี่ยมันไม่ใช่อุตสาหกรรมที่ทำง่ายเหมือนพวกแร่โลหะชนิดอื่นนะครับเพราะมันต้องมีความละเอียดสูงในการแยกสายแร่ออกจากกันแยกแร่ธาตุ17-18ชนิดนี้ออกจากกันนะครับและกระบวนการผลิตเนี่ยมันก็จะมีความซับซ้อนมากเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะประกอบกันรถยนต์ได้แน่นอนนะฮะไหนคุณจะต้องสำรวจหาแหล่งที่มันคุ้มค่าสองนะครับไอ้เหมืองที่คุณต้องไปสร้างนั้นมันต้องใช้ทุนสูงและใช้เวลาเยอะและเทคโนโลยีคุณก็ต้องใช้เทคโนโลยีมากๆคุณถึงจะทำคนได
1: ้
0: มันถึงไม่สามารถที่จะขุดโรงงานขึ้นมาได้ภายใน1ปีฮะไม่มีครับถ้าใครจะพัฒนาเพื่อที่จะทำให้ตัวเองขึ้นตัวเองในเรื่องของแร่เอิร์ธให้ได
1: ้
0: อย่างน้อยที่สุดต้องใช้เวลา5ปีนะครับนั่นหมายความว่าเทคโนโลยีคุณพร้อมแล้วนะฮะแต่ถ้าคุณไม่พร้อมคุณก็ต้องซื้อของคนอื่นเรื่อยไปแล้วทีนี้นั่นแหละครับที่ผมบอกก็คือใน15ส่วนที่อเมริกาใช้เนี่ยอเมริกามีของตัวเองแค่ส่วนเดียว
1: แค่ส่วนเดียว
0: ที่14ส่วนเนี่ยต้องขึ้นจากข้างนอกพอ14ส่วนต้องขึ้นจากข้างนอกนะครับในข้างนอกนั้น70ส่วนคือของจีนนะครับจีนนี่ไม่ใช่มีแค่70นะครับ70นี่คือของจีนเฉพาะแต่จีนยังไปครอบครองที่ไม่ใช่ของตัวเองอีก20ส่วน
1: โอ้โหรวมแล้ว90ก็ไปแล้ว
0: นั่นแหละครับนั่นแหละครับก็คือทั้งไอ้ที่ไปทำในลาวทำในพม่าทำในแอฟริกาทำในประเทศต่างๆเนี่ยนะครับ
1: ภายใต้ Lord and Bell In ค่ะภายใต้ Lord and Bell Initiative ด้วยเนี่ยนะคะค่ะ

0: ได้เราจะพูดงี้ได้ไหมครับว่าตอนนี้จีนก็เป็นฝ่ายได้เปรียบนะมาสหรัฐเป็นต้องงอจีนแล้วนะใช่ไหมคะพูดได้ไหม
1: แต่ไม่ได้หมายความว่าจีนไม่ได้ขึ้นสหรัฐนะครับม
0: ัน
1: มีสิ่งที่อเมริกายังต้องการนะครับเพราะว่าพวกไมโครชิปมันคือสิ่งที่จีนยังพัฒนาไม่เท่าทันอเมริกาครับไอ้พวก AI พวกสมองปัญญาประดิษฐ์อะไรในระดับที่มันเขายังพัฒนาไม่ถึงขนาดนั้นนะฮ
0: ะ
1: เขาก็เลยต้องการเห็นไหมครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ดักถามบอกว่านี่นะฉันจะควบคุมตรงนั้นควบคุมตรงนี้แต่ฉันก็จะปล่อยผ่อนคลายให้ตรงนั้นตรงนี้แล้วตัวเองก็ต้องให้แหลกเงินไปด้วยนะ อะไรพวกนี้เห็นไหมครับมันก็แลกกันไปแลกกันมาแต่ทีนี้เนี่ยที่พูดมาอย่างยาวนานเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะทำให้เห็นว่าไอ้ผลลัพธ์มันเริ่มเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเจ็ดสิบส่วนที่โลกนี้มีมันเป็นของจีนในส่วนของแร่เอิร์ธนะครับอีก20ส่วนที่โลกนี้ผลิตได้มันอยู่ในมาร์เก็ตแชร์ที่อันนี้ที่จีนเข้าไปควบคุมนะครับไปสายผ่านไอ้พวกซัพพลายเชนทั้งหลายเนี่ยอยู่ภายใต้จีนแหละมันก็เหลือแค่10ส่วนเท่านั้นนะครับแล้วมันก็มีโอกาสที่จะบุกเบิกได้นะครับไอ้10ส่วนนั้นนี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมมีการดิวลับๆกับพม่าในกรณีโดนัลด์ทรัมป์ชงที่ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศไปคุยกับมินดองหลานหลักบ้านนะฮะแต่จริงๆที่มันลึกไปกว่านั้นก็เพราะว่าประธานหอการค้าอเมริกาประจำพม่านะครับถูกจับเพราะได้ถูกข้อกล่าวหาว่าเป็นสายลับในคราบของนักธุรกิจนะครับถูกจับที่ย่างกุ้งแล้วก็ไปกักตัวอยู่ที่เมกซิโกแต่อเมริกาปิดแถวนี้มานานมากแล้วก็ปรากฏว่าปิดไม่อยู่ครับพอปิดไม่อยู่เนี่ยก็เลยต้องส่งคณะทูตเนี่ยนะครับไปเจรจาขนาดว่าทูตอเมริกาเจรจาแล้วก็ไม่นะแต่โดนัลด์ทรัมป์ถึงขนาดจะต้องให้ระดับรัฐมนตรีนะผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศไปเจรจาด้วยตัวเองใช้เวลาเจรจาครับก็คือนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าโลกนี้นะฮะเขาจึงมีศัพท์คำว่าหมูไปไก่มาหมูไปไก่มาอยากได้หรืออ้าวฉันปล่อยได้นะแต่อยากใช้มาตรการแข็งกล้าวกับฉัน
0: อย่ามาคว่ำบาตรฉันเยอะแยะไปหมด
1: อย่ามาคว่ำบาตรฉันหาทางเปิดยังไงก็ได้มาเจอกันครึ่งทาง
0: คร
1: ับแล้วอยากจะได้อะไรที่บ้านฉันก็บอกครับนั่นแหละครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ทางอ้าวแร่เอฟนี
0: ่ใ
1: ช่เพราะพม่าเนี่ยเป็นประเทศที่มีการผลิตแร่เอฟนะครับในโลกนี้นะครับเป็นอันดับ4ของโลก
0: ก็เยอะอยู่นะอันดับ4
1: แต่อันดับ4ของโลกทุกวันนี้มันอยู่ภายใต้จีนทั้งหมดครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีศักยภาพที่จะเพิ่มการผลิตนะครับขอให้คุณมีเทคโนโลยีนั่นแหละครับอเมริกาก็เลยบอกว่าถ้าฉันจะเข้าไปพม่าโอเคไหมแต่จริงๆแล้วนะครับในเรื่องของพลังงานด้วยในเรื่องของแก๊สด้วยน้ำมันด้วยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในพม่ายังมีเยอะครับเพียงแต่ว่าในสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนไปมองเรื่องปัญหาทางการเมืองเป็นหลักก็เลยมองข้ามทรัพยากรเหล่านี้ซะนะครับหรือยังไม่มองข้ามแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะเอามาผลิตเพราะอะไรเพราะไม่สามารถที่จะกลุ่มสภาพใหม่ทำมาได
0: ้
1: นั่นแหละครับนั่นแหละคือประเด็นและก็ไม่แปลกนะครับที่อาเซียนเราตอนนี้จะมีการขยับเห็นไหมครับอันดับอิบราฮิมก็ขยับแล้วต
0: ่
1: อไปในผมบอกได้เลยฟิลิปปินส์ก็กำลังจะขยับ
0: อ
1: ินเดียด้วยสิงคโปร์ก็จะขยับ
0: ก็จะขยับการโอ้
1: นั่นแหละมิติใหม่ของอาเซียนนะครับก็คือมันไม่ได้แตกลายหมดครับแต่ว่ามันหลังไข่หลังมันแล้วเอามาต่อกันนะครับเอาหลังมาต่อแล้วทำยังไงเนี่ยเอาหลังที่มาต่อกันแล้วมันใหญ่ขึ้นนะครับ

0: และมันจะมีสายผ่านลำเลียงอันเดียวกันได้หรือไม่
1: หรือไม่โอ้น่าสนใจจริง
0: ในทุกมิตินะครับก็คือเศรษฐกิจการเมืองสังคมและความมั่นคงอาเซียนมีครบครับแต่ยังทำได้ไม่ครบคือมีคอนติเนีย
1: นะคะโอ้น่าสนใจมากๆเลยต้องชวนติดตามเลยนะคะอย่างตามไม่กระเพริบอาจารย์คะอาจารย์ทิ้งตรงนี้ไว้น่าสนใจมากเลยเราต้องติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์คะพบกันใหม่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะแล้วก็เราก็ต้องลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้เช่นกันนะดิฉันวีรวรรณบรรลุแล้วก็คุณวิรัติศรีพงศ์ก็ต้องลาไปแล้วแล้วก็พบกับดิฉันใหม่ในวันเสาร์หน้านะคุณวิรัติก็พบกับวิรัติในวันอาทิตย์นะคะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการติดตามแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: ฟิวลูลมบอกสบาย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ค่ะเช่นเคยนะคะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: สำหรับนี้ที่คุณขวัญฝนตกไหม
0: ไม่ตกค่ะขวัญไปซื้อข้าวกลางวันอากาศร้อนมาก
1: เหรอฮะ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานบ้านผมร้อนมาก
0: ใช่แต่ว่า
1: ขณะนี
0: ้ฝนตกเหรอคะ
1: ฝนกำลังตกหนัก
0: ค่ะ
1: หนักคำว่าหนักหมายถึงว่าเป็นฝนนิ่งๆไม่ค่อยไม่เป็นฝนที่มีลมฟ้าไม่ร้องคำราม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่น้ำเยอะครับคุณขวัญครับ
0: ตกมานานเท่าไหร่แล้วคะอาจารย์เนี่ย
1: ตกมาสักประมาณ10กว่านาทีแล้วครับ
0: ค่ะก
1: ็คลึ้มๆมาตั้งแต่เช้าครับ
0: ค่ะ
1: แต่เมื่อวานนะวันไหนฝนไม่ตกนะโอ้โหแสบร้อนเลยแดดอ่ะ
0: ใช่ค่ะเมื่อวานแดดร้อนมากในกรุงเทพมหานครนะคะก็ขวัญเนี่ยคือตากผ้าแห้งอาจารย์ตากผ้านวมแห้ง
1: โอ้ดีใจด้วย
0: ก็ต้องช่วยชิงโอกาสแบบนี้ไว้นะคะช่วงนี้อากาศชื้นๆยังไงคุณผู้ฟังหรือว่าอาจารย์นะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะในช่วงนี้ฝนตกบ้างแดดออกแรงบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะถ้ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรนะคะส่งกันมาได้ผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 หรือว่าทาง LINE นะคะ LINE @ค่ะ @mcot news ก็ส่งกันมาได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวในช่วงที่บ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสองโดยประมาณนี้นะคะขวัญจะหยิบยกคำถามของคุณผู้ฟังเนี่ยไปถามอาจารย์บ้วนให้ค่ะแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยในช่วงแรกเนี่ยอาจารย์จะคุยเรื่องอะไรก่อนดีคะเรื่องสถาบันครอบครัวหรือว่าคลองส่งน้ำก่อนดีคะ
1: คืออย่างนี้ครับเอาเรื่องน้ำก่อนเพราะว่าผมเห็นชาวบ้านหลายๆที่จริงแล้วเราก็ไม่อยากจะพูดซ้ำซากนะแต่ว่ามีแฟนรายการจำนวนมากบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ไม่กังวลเหรอเวลาที่อาจารย์พูดถึงว่าให้ทำใจนะให้อย่างนั้นให้อย่างนี้เนี่ยจะทำให้แฟนรายการที่เขาถูกน้ำท่วมเนี่ยเขาจะรู้สึกกระทบกระเทือนใจไหมและสวนที่เขากำลังเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นสวนมะม่วงบางคราหรือจะเป็นสวนทุเรียนที่ระยองที่จันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็ต้องบอกกับท่านว่าผมไม่กังวลว่าท่านจะมองผมอย่างไรนะแต่ผมขอส่งกำลังใจแล้วก็ยังยืนยันในคำพูดนั้นเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยน้ำก็ท่วมหมดครับ
0: อาจารย์ก็ปลูกสวนที่สุพรรณด้วยใช่ไหมคะถ้าแล้วก็ที่มีจังหวัดไหนบ้างคะที่อาจารย์มีสวนอยู่เนี่ยค่ะ
1: คือถ้าที่บ้านที่หลังมหาวิทยาลัยเนี่ย
0: ค่ะ
1: ถ้าท่วมเนี่ยสูบออกวันเดียวก็แห้งแล้ว
0: เพราะ
1: อยู่ที่ดอนแล้วดินเป็นดินทรายน้ำมันซึมเร็วแต่ถ้าบ้านที่สุพรรณเนี่ยเป็นบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำท่าจีนและอยู่นอกคันกั้นน้ำคำว่านอกคันกั้นน้ำหมายถึงว่าจะมีถนนที่เป็นคันกั้นน้ำแล้วก็เป็นที่เราแล้วก็เป็นแม่น้ำเพราะฉะนั้นยามปกติเนี่ยเวลาตอนน้ำไม่ท่วมเนี่ยเราก็มีวิวดีมีน้ำใสไหลเย็นฉ่ำแต่ตอนน้ำท่วมเนี่ยเราก็ต้องยอมรับสภาพและก็ผมก็ใช้เวลาในการที่ปรับตัวสู้กับไม่ใช่สู้เลยว่าปรับตัวให้อยู่กับน้ำอย่างเป็นธรรมชาติมาแม้กระทั่งต้นไม้ที่บ้านก็ไม่เป็นอะไรแล้วเพราะที่อยู่เนี่ยคือสู้ได้หมดแล้วเป็นน้ำไหลผ่านไม่ใช่น้ำนิ่งเพราะถ้าน้ำนิ่งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นน้ำเน่าครับคุณฟังครับทีนี้พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องชาวสวนมะม่วงบางคราเนี่ยอันนี้ถ้าเผื่อเจ้าหน้าที่รีบไปช่วยได้นะ
0: มันยังทันใช่ไหมอาจารย์มันจมมาหลายวันแล้วนะเนี่ย
1: มันหลายวันแล้วแต่มะม่วงเนี่ยมันก็ถือว่ายังทนกว่าเทียบกับทุเรียนอะไรเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ถามว่าทำไมผมไปห่วงมะม่วงบางคล้ามากขอคุยประวัติมะม่วงบางคล้าน
0: ี่ได้ค่ะอาจารย
1: ์ตั้งแต่เมื่อครั้งแถวระยองเนี่ยเริ่มปลูกมะม่วงเป็นส่งออก
0: ค่ะ
1: สุพรรณเนี่ย ลูกมะม่วงตามหัวไร่ปลายคะนาผมเนี่ยตั้งแต่หนุ่มๆเนี่ยไปบรรยายเรื่องมะม่วงที่บางคล้าแล้วก็ไปเรียกว่ามีส่วนในการที่จะบอกถ้าจะปลูกมะม่วงเป็นการค้าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้และที่ฉะเชิงเทราบางคล้าเนี่ยต้องถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมในการที่ปลูกมะม่วงเพื่อเป็นการส่งออกถ้าสวนมันจะต้องล้มหายตายจากไปเนี่ยน่าเสียดาย
0: โอ้ปีหน้าเนี่ยอาจารย์ทั้งมะม่วงทั้งทุเรียนเลยนะคะ
1: ปีนี้ที่จะถึงเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เขาว่าปีพ.ศ.ที่คุณทุกขวัญว่าปีหน้าหมายถึงปีพ.ศ.ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าฤดูการผลิตปีนี้คือผลไม้เนี่ยจะแพงนะครับเพราะว่าปริมาณต้นที่จะให้ผลผลิตเนี่ยมันถูกมันเสียหายไปมากทีนี้ถ้ามะม่วงบางคนบอกโอ้ยเป็นเดือนยังไม่ตายไอ้นั่นเป็นมะม่วงเพาะเมล็ดคือถ้าเป็นมะม่วงเพาะเมล็ดเนี่ยมันจะอึดกว่าครับคุณผู้ชม
0: แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยมีต้นมะม่วงเพาะเมล็ดแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ส่วนใหญ่ทาบกิ่งอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับจะเป็นมะม่วงทาบกิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หาทางระบายน้ำให้กับพี่น้องชาวบางคล้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็ขอส่งกำลังใจอีกครั้งหนึ่งทีนี้คุณขวัญครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยนะผมไม่ได้ต่อว่าใครและผมก็ไม่ได้ยกย่องใครต้องทำความเข้าใจเพราะอย่างนี้เพราะว่าผมลองพูดในบางเรื่องใน Facebook ของผมเนี่ยบางท่านก็พยายามบอกว่าไอ้โครงการนั้นน่ะมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนโครงการนี้ผลประโยชน์ทับซ้อนถ้าคิดอย่างนั้นน่ะแปลว่าเขามีประโยชน์ทับซ้อนผมก็ตอบไปบอกว่าบางทีเราก็ต้องไม่มองว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยใครมีประโยชน์สำคัญว่าบ้านเมืองอะได้ประโยชน์ไหมถ้าบ้านเมืองได้ประโยชน์แต่ว่าถ้าคิดโดยไม่มีประโยชน์ซับซ้อนมันก็ดีที่สุดทีนี้ประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ชาวบ้านบอกเฮ้ยมันเรื่องอะไรปล่อยน้ำมาบ้านฉันนะฮะปล่อยน้ำมาท่วมบ้านฉันวันนี้ก็เลยอยากจะพูดนะครับก็ขออนุญาตวันหนึ่งก็ได้ฟังท่านผู้รู้กูรูด้านนี้พูดด้วยขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะผมเอ่ยได้เพราะว่าเป็นรุ่นพี่ผมที่เกษตรก็คือท่านปลอดประสบสุรสวัสดีผมว่าทำไมผมลืมคำนี้ไปได้ยังไงท่านพูดคำง่ายๆนะคุณขวัญท่านบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่แยกระหว่างคลองส่งน้ำกับคลองระบายน้ำ
0: มันต่างกันยังไงอาจารย
1: ์มันต่างกันตรงนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยที่เรามีระบบชลประทานเนี่ยนะ
0: ค
1: ือเราทำคลองส่งน้ำเราเก็บน้ำแล้วเราก็ปล่อยน้ำไปตามคลองไส้ไก่ใช่ไหมเพื่อเอาน้ำเนี่ยไปใช้และเรายังทำไม่ได้100%บางแห่งก็ยังไม่มีระบบชลประทานนั่นหมายความว่าเราส่งน้ำไปให้ใช้เพื่อทำประโยชน์เราเรียกว่าคลองส่งน้ำ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่เราไม่เคยมีคลองระบายน้ำที่ผมชอบเรียกว่าผมไปติดกับคำว่าถนนน้ำอ่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: นั้นจะพูดให้ชัดก็คือคลองระบายน้ำ
0: ค่ะ
1: ยกตัวอย่างที่เขากำลังจะขุดว่าจากชัยนาทไปป่าสักแล้วก็ไปลงทะเลทางบางประกงนู่นอีกด้านหนึ่งก็มาทางท่าจีนทางเจ้าพระยาสองลงมาอะไรเนี่ยนะอย่างนี้เรียกว่าคลองส่งน้ำคลองระบายน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคลองระบายน้ำเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะไม่ปล่อยน้ำไปที่คลองส่งน้ำจนเกินถูกไหม
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเราก็จะคลองปล่อยน้ำไปที่คลองส่งน้ำเท่าที่คลองส่งน้ำเนี่ยจะรับได
0: ้
1: มันก็จะไม่ไปท่วมไร่นาส่วนแก้มลิงนั่นต่างหากนะที่เราเรียกว่าทุ่งรับน้ำหรือว่าแก้มลิงอันนั้นก็เป็นเรื่องต่างหากท ทีนี้คุณขวัญครับไอ้คลองส่งน้ำคลองระบายน้ำเนี่ยมันก็จะรองรับน้ำคือน้ำฝน
0: ค่ะ
1: กับน้ำเหนือถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์แต่ทีนี้เวลานี้ที่เขากำลังแก้ปัญหาแล้วเดือนตุลามันจะเป็นแบบนี้ก็คือน้ำทะเลหนุนคือถ้าน้ำทะเลมันหนุนสูงมันขึ้นอ่ะ
0: ค่ะ
1: เราก็จะระบายน้ำไม่ออก
0: เพราะว่าน้ำมันกั้นอยู่น้ำทะเลหนุนกั้นแบบระบายน้ำไปไหนไม่ได้มันก็กลับเข้ามาไหมล่ะคะอาจารย์คะ
1: ถูกต้องสูบเพื่อกำลังใจเปลืองน้ำมันไปเฉยๆแล้วมันก็หมุนกลับมา
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงโครงการที่ผมบอกว่าสร้างเขื่อนสร้างถนนเชื่อมตะวันออกกับภาคใต้ตอนบนกั้นทะเลและอีกเขื่อนหนึ่งตรงปากอ่าวตัวกอก
0: ็
1: คืออ่า

0: วไทยเพื่อมีทะเลสาบน้ำจืดและเราสามารถที่จะระบายน้ำออกได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลานี้เรามีคลองส่งน้ำเป็นส่วนใหญ่แล้วแต่คลองระบายน้ำเราไม่มีมีน้อยอ่ะแล้วก็แหล่งรับน้ำหรือว่าการป้องกันไม่ให้น้ำทะเลหนุนเนี่ยเรายังไม่มีเหตุเพราะบ้านเมืองเรายังยากจนเราก็ยังไม่มีงบประมาณที่จะทำและจะทำยังไงทีนี้การที่เราพยายามที่จะไปทำเขื่อนไปถมทะเลตรงตัวกอเพื่อที่จะกันน้ำทะเลไม่ให้มันหนุนเพื่อที่จะรองรับน้ำได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นแนวคิดแบบเนเธอร์แลนด
1: ์
0: คือเพราะว่ากรุงเทพเราอยู่ต่ำนะฮะและในอนาคตทะเลมันจะสูงเมืองมันจะต่ำเราก็พยายามไปกั้นเขื่อนแต่ก็มีหลายคนบอกผมว่าเวลานี้เนเธอร์แลนด์กำลังจะเปลี่ยนความคิดว่าระบบที่จะกันน้ำทะเลเนี่ยเขากำลังจะเปลี่ยนความคิดเพราะเหตุว่าเขามองว่าเทือกเขาหิมาลัยเทือกเขาแอลเทือกเขาหลายเทือกเขาซึ่งเคยมีน้ำแข็งอยู่บนยอดเขามีหิมะอยู่บนยอดเขาต่อไปนี้หิมะจะละลายและเขากำลังคิดว่าจะสร้างเท่าไหร่ก็ไม่น่าจะกันน้ำทะเลได้ใช่หรือไม่ยังไม่รู้แต่เขากำลังมีแนวคิดว่าจะอยู่กับน้ำอย่างธรรมชาติโดยอาจจะมีบ้านเป็นทุ่นลอยน้ำ
1: ปรับโครงสร้างบ้านใหม่ค่ะ
0: ซึ่งวิธีการนี้นะเป็นวิธีการที่คนไทยดั้งเดิมใช้อยู่
1: ค่ะ
0: คุณขวัญไปดูประวัติกรุงเทพมหานครสมัยก่อนจะอยู่บ้านเรือนแพทะเลาะกันเมื่อไหร่ฉันถอนแพย้ายบ้านใกล้เรือนเคียงนะทะเลาะเมื่อไหร่ฉันเลิกฉันย้ายไปอยู่ที่ใหม
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: และที่ผมใช้คำว่าให้อยู่กับธรรมชาติอย
1: ่
0: างกลมกลืนแล้วจะมีความสุขอะหมายถึงอย่างนี้น้ำท่วมฉันก็อยู่แบบท่วมที่ชอบเอาอำเภอสองพี่น้องบางรีสุพรรณบุรีมายกตัวอย่างเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: หน้าน้ำฉันก็ไปขายข้างบนหน้าแล้งฉันก็อยู่ข้างล่างนั่นเป็นสองวิธีคิดว่าจะพยายามป้องกันธรรมชาติหรือจะอยู่อย่างธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: แต่สิ่งก่อสร้างที่เราสร้างเมืองอยู่ณเวลาเนี้ยเราพยายามป้องกันธรรมชาติทีนี้ถ้ามามองอดีตมองอดีตอย่างกำแพงแสนเนี่ยทำไมน้ำมันเค็มทำไมดินมันเค็มอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในห้องน้ำเนี่ยถ้าเป็นเหล็กผุหมดอ่ะเพราะน้ำมันเค็มทุกอย่างต้องใช้พลาสติกที่ลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีมีวัดเจดีหอยใช่ไหมฮะคุณขวัญเคยได้ยินไหม
1: ไม่เคยอาจารย์ที่ลาดหลุมแก้วไม่เคยไปเลยค่ะ
0: วัดเจดีหอยแล้วไปเที่ยวสิเขาเอาเปลือกหอยมาทำเจดี
1: อ๋อค่ะ
0: และเหนือกำแพงแสนขึ้นไปทางสุพรรณบุรีเนี่ยจะมีวัดชื่อวัดทะเลบกวงเล็บสูตบุตรอุปถัมภ์แปลว่าสกุลสูตบุตรเนี่ยไปสร้างวัดนี้ไว
1: ้
0: ก็หมายความว่าไงก็หมายความว่าย่านนี้มันเคยเป็นทะเลที่เราอยู่เนี่ยอย่างที่ผมอยู่เนี่ยมันเคยเป็นทะเลเพราะฉะนั้นชาวอยุธยาน่ะใช่ไหมเราจะเห็นว่าน้ำเนี่ยมันจะเวิร์กเข้าไปแล้วก็มันเคยเป็นทะเลและมันก็กลายมาเป็นพื้นดินอย่างกรุงเทพเนี่ยก็เป็นพื้นดินนิ่มๆเพราะมันเกิดจากตะกอนดินที่มาทับถมกันเป็นเวลาช้านานและกรุงเทพก็ทรุดลงแต่ก่อนทรุดเร็ว

0: พราะเราดูดเอาน้ำบาดาลเนี่ยไปใช้บ้านจัดสรรในยุคแรกของบ้านจัดสรรเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สมัยก่อนไม่มีบ้านจัดสรรพอเริ่มมีบ้านจัดสรรก็ตั้งแทงก็ดูดน้ำก็ซุดตอนหลังเราก็มีระบบว่าเราต้องเอาน้ำเนี่ยพยุงผืนดินเอาไว้เพราะถ้าไม่มีน้ำดินมันก็จะลดต่ำลงไปเรื่อยใช่ไหมเราเรียกว่ามันซุดนะฮะแม้ว่าเสาเข็มเท่าไหร่มันก็แก้ไม่ได้ไอ้นี่ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่เราควรจะต้องศึกษาและถ้าเทียบวิถีชีวิตณปัจจุบันที่ผมสวนผมอยู่อย่างธรรมชาติคือผมอยู่อย่างคล้อยตามธรรมชาติผมไม่ฝืนปลูกพืชที่น้ำท่ว
1: ม
0: แต่ว่าผมยอมรับสภาพน้ำท่วมอยู่ได้ฝนแรงอยู่ได้ก็เป็นสองวิธีคิดส่วนว่าบ้านเมืองเรานั้นจะพัฒนาไปถึงไหนก็สุดแท้แต่ทีนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: ผมโชคดีเล็กๆนะ
1: มีอะไรคะ
0: คือเผอิญว่าน้องสาวคนรองจากผมเนี่ยเสียชีวิตทีนี้เธออยู่ที่อำเภอศรีประจันสุพรรณบุรี
1: ค่ะ
0: วันที่ผมไปชาปนกิจน้องสาวเนี่ยผมก็ไปแอบนั่งอยู่แถวหลังท่านสสประจำจังหวัดผมท่านก็มาพอมาปั๊บท่านเห็นนามสกุลอรุณรัตน์บ้วนกียาพันธ์ท่านก็เลยถามหาว่าอาจารย์บ้วนมาไห
1: ม
0: แล้วท่านก็ถามหาบอกถ้ามาช่วยไปตามมาให้หน่อย
1: ค่ะ
0: อ้าวผมก็ไปพบท่านท่านนั่งแถวหน้านะโต๊ะหน้าก็ปรากฏว่าท่านก็ถามผมบอกว่าเอ้บ้านเราเนี่ยกาแฟปลูกได้ไหม
1: หมายถึงบ้านเราคือสุพรรณบุรีใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเปิดวันนี้ที่ปรึกษาท่านหรือว่าตัวท่านได้ฟังอยู่นะผมก็อึกอักแล้วก็บอกกับท่านว่าถ้าอาราบิก้าเนี่ยไม่น่าจะได้ถ้าโรบัสต้าก็น่าจะได้แต่ต้องมีวิธีการ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผมยังไม่ลงรายละเอียดแล้วก็หยุดคุยเรื่องนี้กับท่านแค่นั้นแต่ว่าขอตอบตรงนี้นิดหนึ่งอย่างนี
1: ้
0: กาแฟนะครับถ้าจะปลูกในที่ลุ่มต่ำต้องยกร่องสูงมากเป็นประการที่หนึ่งสองกาแฟไม่ค่อยชอบดินเหนียวชอบดินระบายน้ำดีและกาแฟต้องมีไม้พี่เลี้ยงนะฮะอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่บางครั้งถ้าปลูกก็ถือว่าฝืนธรรมชาติมากไปถ้าถามความเห็นผมก็รีบเบี่ยงเรื่องนี้แล้วก็บอกกับท่านว่าแทนที่จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยให้ชาวนาทำนาและให้ชาวนาอยู่ได้หนึ่งโรงสี200ชาวนาและทำระบบเกษตรแบ่งปันท่านก็บอกเฮ้ยมันเป็นยังไงผมก็บอกแหมเสียดายเดี๋ยวผมจะไปค้นคลิปเก่าๆที่ผมพูดไว้และหาทางเอาไปให้ท่านได้ฟังทีหลังเนี่ยและที่ผมก็ฝากกับท่านบอกว่าฝากอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องงบ200,000 ล้านที่ผมเคยพูดกับคุณขวัญ
1: อ๋อค่ะ
0: ที่จะมาทำโซล่ารูปอ่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นไปได้ไหม
1: ตัดก่อนค่ะ
0: ท่านช่วยไปบอกว่าเอาโซล่ารูปออกไปสัก50,000พอมั้งอีก150,000เนี่ยเอามาให้ชาวบ้านกู้ดอกเบี้ยอัตราเป็น0%หรือหลังจากนั้น3 ปีค่อยคิดดอกเบี้ย 3% 5% อะไรก็ว่าไป
1: ค่ะ
0: ใครไม่ใช้หนี้ดอกเบี้ยก็ยิ่งขึ้นใครใช้หนี้เพราะว่าเวลานี้ชาวบ้านจะแย่กันหมดแล้วเครื่องมือทำมาหากินเนี่ยมันไปกับน้ำหมด
1: ใช่อาจารย์
0: อันนี้ก็เป็นความโชคดีที่ได้มีโอกาสพบนักการเมืองอาวุโสซึ่งอดีตท่าน

0: ก็เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังการคลังแล้วก็ถือโอกาสขอบพระคุณท่านในบางเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ท่านได้ตั้งกูรูผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะฮ
1: ะ
0: ของท่านไปทำงานในระดับนานาชาติเพราะฉะนั้นบางทีคุณขวัญผมเนี่ยผมเชื่อเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะแต่ไม่ใช่สายมูนะแต่ว่าคิดไว้ในใจเอ้ยทำไงจะได้เจอใครสักคนวะ
1: มันเหมือนมีแรงดึงดูดเข้าหากันหรือเปล่าอาจารย
0: ์นั่นเพราะทำไงจะได้เจอใครสักคนวะอยากพูดเรื่องนี
1: ้ค่ะ
0: ไม่พูดแล้วมันอั้นในอกและผมก็จะรอฟังข่าวดีว่าหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยถ้าพรรคฝ่ายค้านจะได้กรุณาเอาเรื่องนี้ไปนำเสนอให้ผมหน่อย
1: มีคล้ายๆกันนะคะอาจารย์เมื่อช่วงเช้าเป็นแนวคิดของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะคุณกรจาติกวนิชค่ะบอกว่าให้รัฐบาลเนี่ยออกเงินกู้ให้ประมาณสัก 200,000 บาทให้กับประชาชนเนี่ยในการใช้กู้เพื่อไปประกอบอาชีพโดยที่ใช้หลักฐานให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แค่พิสูจน์ได้ว่าตัวเองเนี่ยประสบภัยจริงๆเลยทำนองนี้ค่ะแล้วก็ให้ดอกเบี้ยเป็นอัตราพิเศษแต่เดี๋ยวขวัญกำลังหารายละเอียดอยู่ว่าอัตราพิเศษที่คุณกรเสนอเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะเป็นข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์ออกมาเมื่อเป็นข่าวเมื่อเช้าเนี่ยแหละอาจารย์
0: อ๋อเหรอฮะดีใจมากเลยถ้างั้นเชียร์ท่านกรเต็มที่เลยเพราะว่าผมเคยเจอท่านกรกับท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะถ้าอภิสิทธิ์ที่ผมเจอสองครั้งเคยขึ้นเวทีอภิปรายด้วยกันครั้งหนึ่งแล้วก็เคยคราวหนึ่งท่านไปพบกับสมาคมผู้ประกอบธุรกิจปุ๋ยเคมีและสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะฮ
1: ะ
0: ตอนนั้นท่านนายกเปล่งศักดิ์ท่านป่วยและผมก็ได้รับเชิญไปแล้วก็ได้เจอท่านกับท่านอภิสิทธิ์ไปรับฟังความเห็นนะ
1: ค่ะอ๋อนี่ของคุณกรให้กู้ไม่เกิน 200,000 บาทปลอดดอกเบี้ย6เดือนหลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ7ต่อปีให้ผ่อนชำระอย่างน้อย2ปีพร้อมกับ
0: เท่าไหร่นะ
1: ปลอดดอกเบี้ย6เดือนค่ะจากนั้นเนี่ยให้คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ7ต่อปีค่ะ
0: โอ้ย10ยังเยอะไป
1: อันนี้ก็อันนี้
0: ผมไม่รู้ท่านกรฟังอยู่หรือเปล่านะ
1: อาจารย์สั้นๆเดี๋ยวขวัญมีขายของนิดนึง
0: ได้นิดเดียวนะคืออัตราดอกเบี้ย 0% 3ปี
1: อันนี้สะท้อนถึงคุณกรจาติกวนิชนะคะค่ะช่วงนี้นะคะขวัญขออ่านข้อความจากช็อปมาเนียนะคะถ้าท่านปวดคอบ่าไหล่นะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะกลิ่นกระสลองก็ช่วยให้ท่านผ่อนคลายหลับสบายมากยิ่งขึ้นค่ะมั่นใจในมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพนำเสนอในราคาเพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะท่านโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดได้ที่021143990 021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์คะ
0: ครับคุณขวัญครับและสวัสดีคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการทั่วประเทศไทยซึ่งได้รับสัญญาณถ่ายทอดจากสถานีต่างๆนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณขวัญครับเมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยนะคราวนี้เราจะมองไปข้างหน้าแล้วและเราคิดว่านะ
1: ค่ะ
0: คิดว่าฝนน่าจะเป็นช่วงฝนปลายแล้วสำหรับภูมิภาคเหนือกลางอีสานตะวันออกนะฮะแต่จากนี้ฝนจะลงใต้เพราะฉะนั้นผมฝากคำไว้คำหนึ่งนะต่อไปนี้เหนือระวังไฟใต้ระวังน้ำเพ ราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยถ้ารัฐบาลไม่ยุ่งเกินนะฮะผมอยากฟังว่าเวลาเนี้ยโครงการที่จะเตรียมการรับเหนือระวังไฟเนี่ยท่านเตรียมอะไรไว้บ้างแล้วก็ใต้ระวังน้ำเนี่ยท่านเตรียมการอะไรบ้างเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็เริ่มฟังข่าวแถวไหนนะพังงาหรือพัทลุงอะไรเนี่ยนะที่น้ำก็เริ่มบุกไปแล้วนะครับแล้วก็ที่แสดงความเห็นใจข้ามโลกไปเลยก็คือที่ชิลีโอ้โหน้ำท่วมมาเนี่ยรถยนต์เนี่ยลอยมาเหมือนอย่างกับเศษขยะเลยครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: น่ากลัวมากแล้วล่าสุดที่ปานามาก็ประสบภัยแผ่นดินไหว 7.7 ริกเตอร์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ในรอบ30กว่าปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นที่ผมพูดเรื่องนี้เนี่ยผมจะบอกว่าวันนี้เรายังไม่สามารถจะหนีจากโลกใบนี้ไปไหนได้เราก็ต้องอยู่กับโลกใบนี้และเราไม่ตัดหนทางใดหนทางหนึ่งการที่จะป้องกันภัยจากธรรมชาติเราทำเท่าที่เราทำได้และถ้าทำแล้วมันยังเกิดเหตุขึ้นอีกเราก็ยอมรับที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืนนะฮะผมฝากนิดหนึ่งว่ารายการวันพุธของผม7ตุลาที่ผ่านมาผมพูดหลังน้ำท่วมควรทำอะไรวันที่8สร้างสวนใหม่อย่างไรดีวันที่9ไม้ผลต้นเล็กดูแลยังไงอันนี้ท่านก็ไปฟังเพิ่มเติมนะครับคุณขวัญทีนี้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณขวัญรู้สึกสะเทือนใจกับอะไรมากที่สุด
1: รู้สึกกับสะเทือนใจกับภาพเตียงที่มีเป็นเหล็กกั้นอยู่ด้านบนเตียงอาจารย์สำหรับขวัญ นะอะไรนะคะ
0: เขาเรียกปาปิ้งใช่ไหม
1: ขวัญไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรอะคะเตียงเป็นเตียงคนไข้อะ
0: น
1: ั
0: ่นแหละเขาเรียกเตียงปาปิ้ง
1: อ๋อเหรอคะ
0: คือเราจะไม่พูดในรายละเอียดตรงนั้นนะ
1: ค่ะ
0: แต่ผมจะใช้คำว่าเวลาเราแต่งงานเนี่ยผมมักจะบอกกล่าวคู่บ่าวสาวว่าหนุ่มสาวคู่หนึ่งกำลังสร้างสถาบันครอบครัวและในอดีตสถาบันครอบครัวของประเทศไทยเนี่ยเป็นสถาบันที่แข็งแรงมากฝรั่งชอบว่าเขาอยู่กันยังไงนะถึงได้ผูกพันช่วยเหลือเกื้อกูลแต่ณวันนี้เราต้องพูดว่าถ้าเรายอมรับความจริงนะสถาบันครอบครัวกำลังล่มสลายที่ใช้คำว่าล่มสลายเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าอำนาจเงินตราเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันสูงมากหลายครั้งเราจะพบว่าลูกหลานแย่งสมบัติพ่อแม่แต่ก่อนรอให้พ่อแม่ตายแล้วค่อยมาทะเลาะกันเดี๋ยวนี้พ่อแม่ไม่ทันตายเริ่มมองเห็นพ่อแม่เป็นขยะพอเป็นขยะก็เอาไปทิ้งที่ไหนก็ได้ไปให้ไกลไกลหูไกลตาไอ้นี่คือการล่มสลายเพราะว่าอำนาจเงินตราเนี่ยมันมามีอิทธิพลและบทบาทมากกว่าความรักและความเอื้ออาทรเหตุผลเพราะว่าศาสนาคงเจอด้อยลงศาสนาพุทธด้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเรานำเอาพุทธบวกกับคงเจื้อคือมีความกตัญญูต่อพ่อแม่มีความเกื้อกูลกันระหว่างพี่น้องมีการอุทิศให้กันระหว่างเพื่อนนะฮะและมีการเคารพกันและกันในระหว่างหมู่ผู้อาวุโสเพื่อนร่วมงานด้วยกันถ้าบวกกับพุทธอีก5ข้อนะครับสภาพครอบครัวไทยเนี่ยก็จะอยู่ได้ผมเล่าประสบการณ์นิดหนึ่งคุณขวัญวันหนึ่งเนี่ยก็มี ญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ยนะก็ปรากฏว่าท่านก็ป่วยทีนี้ลูกท่านเนี่ยก็ต้องไปทำงานทุกคนไม่มีใครอยู่บ้านเลยลูกก็เอาไปฝากไว้กับที่สถานที่ดูแลผู้สูงอายุนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ผมก็เข้าไปก็เป็นเตียงนอนเหมือนอย่างเราไปโรงพยาบาลล่ะเรียงกันเป็นแถวๆนะทีนี้ติดกับเตียงของญาติผู้ใหญ่ที่ไปอยู่เนี่ยก็มีอาม่าคนหนึ่งครับท่านก็ถามผมเป็นภาษาจีนนะ
1: ค่ะ
0: บอกว่าลื้ออวยต้าตึงอวยบอย
1: แปลว่า
0: พูดมาที่ผมแปลว่าหรือพูดภาษาจีนได้ไหม
1: ค่ะ
0: ผมก็หันไปบอกโอ้ยโอ้ย
1: ได้
0: พูดได้พูดได้แล้วแกก็พูดแปลเลยนะว
1: ่
0: าหรือช่วยไปบอกลูกอ้วนหน่อยให้มารับอ้วกลับบ้าน
1: ค่ะ
0: อ้วไม่อยากอยู่ที่นี่อ้วอยู่ที่นี่อ้วอยู่แต่บนเตียง
1: อ้ว
0: อยากเดินในบ้านหรือไปบอกหน่อยได้ไหมลูกอ้วอยู่ตรงนั้นตรงนี้ซึ่งผมก็ไม่ฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกเขาอยู่ที่ไหน
1: ค่ะ
0: พอดีเจ้าหน้าที่เดินผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็บอกผมบอกว่าคุณอย่าไปคุยกับแกเลยอาม่าคนนี้แกเพี้ยนผมก็ถามว่าเพี้ยนยังไงเหรอครับ
1: ค่ะ
0: แกพูดไม่รู้เรื่องหรอกวันแกพูดเพ้อเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้
1: อ๋อเขาฟังภาษาจีนไม่ออกหรือเปล่าคะ
0: ใช่ผมก็เลยบอกเฮ้ยคุณเขาไม่เพี้ยนนะเขาพูดรู้เรื่องทุกอย่างเขามีสติสัมปชัญญะเพียงแต่ว่าเขาพูดภาษาจีนแต่จิ๋ว
1: ค่ะ
0: เนี่ยผมคุยกับเขารู้เรื่องหมดแล้วเขาก็บอกผมว่าเขาอยากกลับบ้านคุณช่วยบอกกับลูกหลานเขาหน่อยว่าแม่เขาอยากกลับบ้าน
1: ค่ะ
0: ตอนที่ผมเยี่ยมญาติผู้ใหญ่เสร็จผมก็คุยกับอาม่าเป็นส่วนใหญ่เลยล่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอผมจะกลับบ้านอาม่าแกก็ทำท่าจะลงจากเตียงมานะบอกลูกเชื้อบวยคือลูกเชื้อบวยคือแปลว่าเฮ้ยลูกอย่าเพิ่งไปลูกอย่าเพิ่งไป
1: ค่ะ
0: ลูกกลับมานี่ก่อน
1: ผ
0: มเห็นสภาพนั้นแล้วเนี่ยคุณขวัญเนี่ยมันยังติดอยู่ในหัวผมจนถึงทุกวันเนี้ย
1: ค่ะ
0: ว่าป่านนี้อาม่าเป็นไงมั่งก็ไม่รู้
1: ค่ะ
0: ผมก็เลยมานั่งคิดบอกว่าอันนี้ผมฝันไปหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เรามีโรงเรียนเด็กเล็กทุกอบต.ถ้าทุกชุมชนไปเจรจากับหลวงพ่อที่เข้าอกเข้าใจในการศึกษาหน่อยเนาะและเอาวัดเนี่ยมาเป็นสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุได้เดินได้ร้องได้เล่นได้เต้นได้กินได้อยู่และลูกหลานก็อยู่ใกล้ๆไปมาหาสู่กันหรืออยากกลับไปบ้านบ้างเป็นครั้งคราวก็ไม่ยากเย็นอะไรเนี่ยมันจะดีไหมโอ้รัฐบาลเหนื่อยแล้วผมมีแต่เรื่องฝากถ้าเป็นไปได้วันนี้บ้านพักที่บางแคมันไม่พอหรอกแต่เราอาจจะไม่ต้องทำมาตรฐานสูงระดับเกรดเออย่างบ้านบางแคเนาะผมไม่เคยไปบ้านบางแคเลยไม่ต้องเกรดสูงขนาดนั้นก็ได้แต่เอาเป็นว่าอยู่กันแบบง่ายๆนะเหมือนคนแก่ไม่รู้จะไปไหนคนบ้านผมก็ไปอยู่วัดไปกวาดลานวัดไปอาศัยข้าวก้นบาตรพระกินเนี่ยเอาแบบนั้นเนี่ยมันจะดีไหมและน่าจะมีใครคิดระบบแล้วว่าทรัพย์สินของพ่อแม่เนี่ยมันจะไปตกถึงลูกเนี่ยด้วยระบบอะไรที่มันดีที่สุดนะฮะก็อันนี้ผมไม่รู้จริง
1: ๆ
0: แต่ผมขอฝากว่าช่วยกันประคับประคองสถาบันครอบครัวถ้าท่านเลือกเข้าใจเรื่องครอบครัวท่านจะทำการเกษตรได้ดี
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคุณขวัญเป็นครอบครัวร่มทองคำครอบครัวนี่รวยมากขนาดร่มยังเป็นทองคำอย่างครอบครัวผมนี่ก็ครอบครัว บ้วนเคยาพันธุ์งั้นพี่น้องเวลาทำการเกษตรท่านก็ต้องเข้าใจครอบครัวตระกูลถั่วตระกูลแตงตระกูลหญ้าอย่างข้าวกับหญ้าเนี่ยไผ่เนี่ยอ้อยอ้อยอาจจะไม่เกี่ยวเป็นตระกูลเดียวกันนะนี่เขาเรียกตระกูลหญ้าถามว่ามันมีความสำคัญยังไงถ้าคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ยเขาไม่ให้แต่งงานกันใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่ามันจะเกิดปัญหาทางด้านพันธุกรรมอาจารย์แต่ว่า
0: ก็สายเลือดชิด
1: มีในอดีตก็มีนะคะที่มีการแต่งงานภายในครอบครัวเดียวกันนะคะอาจารย์
0: ใช่เขาบอกเรือล่มในหนองหนองจะไปไหนเสีย ทีนี้คุณฝันครับไอ้การที่เราต้องรู้เรื่องตระกูลเนี่ยเวลาปลูกพืชต้องรู้ว่าตระกูลไหนเวลาเราปลูกพืชสลับตระกูลเนี่ยโรคแมลงมันจะคนละชนิดและมันจะเป็นการป้องกันโรคแมลงได
1: ้
0: ทีนี้วันนี้ทราบว่าคุณขวัญเนี่ยมีข่าวสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเมล็ดพันธุ
1: ์เรื่องเมล็ดพันธุ์ใช่ค่ะอาจารย
0: ์ลองเล่าให้เราฟังหน่อยเรื่องนี้
1: ก็คือก่อนหน้านี้มีกระแสในสังคมในสื่อโซเชียลมีเดียนี่แหละค่ะอาจารย์ว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้นี่เกษตรกรเนี่ยสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ของพืชของตัวเองเนี่ยไว้เพาะปลูกในแบบฤดูกาลถัดไปได้หรือเปล่ามันมีกระแสข่าวลือว่าตอนนี้ทางรัฐบาลไทยได้เข้าร่วมอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะคะก็อันนี้มันก็เลยทำให้เกิดข้อกังวลว่าเอ๊ะแล้วที่เราทำกันมาเดิมๆเนี่ยข้าวที่ปลูกกันมาทุกๆปีพืชท้องถิ่นต่างๆที่ปลูกกันมาโดยตลอดเนี่ยเกษตรกรยังเก็บไว้ได้ไหมมันถูกกฎหมายไหมอันนี้นะคะทางกระทรวงเกษตรก็ในเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็เหมือนได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจถึงกระแสข่าวนี้ว่าไม่เป็นความจริงค่ะเกษตรกรสามารถที่จะปลูกพืชเมล็ดพันธุ์เดิมๆที่เก็บไว้ปลูกเองเนี่ยได้ตามกฎหมายนะคะก็คือถือว่าไม่ขัดต่ออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะคะก็คือท่านเคยปลูกข้าวเดิมไว้ว่าอันนี้สายพันธุ์ที่ท่านเคยปลูกทุกๆปีหรือว่าเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์มะละกอเมล็ดมะม่วงอะไรทำนองนี้นะคะก็สามารถที่จะปลูกได้ตามปกติในฤดูกาลถัดไปของพื้นที่การเกษตรของท่านค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในลักษณะพืชพันธุ์ใหม่ที่มีการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนไว้นะคะอันนี้ก็จะมีข้อรายละเอียดที่ต้องไปศึกษาว่าอันเนี้ยเมล็ดพืชพันธุ์ใหม่อันเนี้ยที่ถ้าไม่ใช่เมล็ดพืชดั้งเดิมหรือว่าเป็นพืชพันธุ์พื้นเมืองหรือพืชท้องถิ่นเนี่ยท่านเนี่ยจะสามารถปลูกได้ไหมต้องขออนุญาตหรือไม่กรณีเดียวเท่านั้นค่ะกรณีที่เป็นพืชพันธุ์ใหม่ถ้าหากว่าอาจารย์ปลูกมะละกอหรือว่าคุณผู้ฟังปลูกข้าวปลูกอะไรที่เป็นพืชพื้นเมืองพืชดั้งเดิมพืชท้องถิ่นเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะท่านสามารถปลูกได้ตามปกติซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี่ก็บอกว่ากระแสข่าวการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเองเนี่ยถือว่าเป็นข่าวที่เป็นข่าวปลอมไม่เป็นความจริงนะคะเกษตรกรมีสิทธิ์ในการเลือกซื้อแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เพาะปลูกตามวิถีเดิมเนื่องจากกฎหมายปัจจุบันเนี่ยของปลูกพืชเนี่ยนะคะก็คือมีกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชปี2542และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ได้ห้ามให้เกษตรกรเนี่ยมีการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชไว้ปลูกในฤดูกาลต่อไปอันนี้คือถ้าพืชดั้งเดิมไม่ผิดเลยค่ะอันนี้ก็คือก่อนหน้านี้เกษตรกรเขาก็แบบสงสัยว่าเอ๊ะแล้วตกลงข้าวที่ปลูกกันมาตลอดเนี่ยเก็บเมล็ดพันธุ์ได้ไหมฉันมันเหมือนพางงอาจารย์ว่าเมล็ดข้าวก็ของฉันอะไรก็ของฉันทำไมฉันถึงจะปลูกแล้วมันผิดกฎหมายทำนองนี้ค่ะอาจารย์
0: ผมย้ำอีกทีนะ
1: ค่ะ
0: สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือการคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพ.ศ. 2542ซึ่งกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ดูแลเนี่ยนะ
1: ค
0: ุ้มครองเฉพาะพันธุ์ใหม่เดี๋ยวผมจะอธิบายคำว่าพันธุ์ใหม
1: ่
0: ที่ได้รับการจดทะเบียนเท่านั้นไม่รวมถึงพันธุ์พืชพื้นเมืองพืชดั้งเดิมและพันธุ์ท้องถิ่นแต่อย่างใดผมเพิ่มเติมให้อีกหน่อยถ้าเป็นพันธุ์พืชที่คิดโดยราชการและราชการส่งเสริมให้ปลูกอันนี้ท่านก็มีมาตรการในการที่จะคงสภาพพันธุ์เดิมเนี่ยแล้วก็เก็บปลูกได้แต่สมมุติถ้าผมอาจารย์บ้วนไปเจอต้นมะม่วงต้นหนึ่งกับมะม่วงอีกต้นหนึ่งหรือว่าจะเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่แล้วผมก็จับมันผสมกันผสมแล้ว ได้ลักษณะแปลกๆมาหลายอย่างแล้วผมก็คัดจนกระทั่งได้พันหนึ่งมาเนี่ยรู้สึกว่าดีผมก็เอาอันเนี้ยไปที่กรมวิชาการเกษตรแล้วก็ไปจดสิทธิบัตรนะตั้งชื่อพันว่าพันบ้วนยิ้มสมมตินะชื่อพันบ้วนยิ้มถ้าท่านเอาพันบ้วนยิ้มไปปลูกเนี่ยท่านซื้อผมไปปลูกเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านไปขยายพันบ้วนยิ้
1: ม
0: แล้วเอาไปขายเนี่ยไม่ได
1: ้
0: อย่างนั้นถ้าเอาพันบ้วนยิ้มซึ่งผมจดสิทธิบัตรไว้ไปขายต่ออย่างนั้นไม่ได้แต่ถ้าเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองอะไรต่างๆเนี่ยได้ทีนี้คุณขวัญครับเรื่องของพันธุ์พืชเนี่ยนะฮะอันนี้มันเป็นการคุ้มครองเขาเรียกสิทธิทางปัญญานะ
1: ฮะ
0: ไม่งั้นไอ้คนคิดจะตาย
1: ใช่คนเอาไปใช้เอาไปขายเฉยทำการตลาดเก่งกว่าเอาผลประโยชน์ไปหมด
0: ใช่
1: ค่ะ
0: อันนี้มันก็เลยลามไปถึงเรื่องรูปเรื่องภาพอะไรต่ออะไร
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าสมัยหนึ่งเนี่ยผมเขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งพิมพ์ภาพสีรูปในหนังสือผมทั้งหมดเนี่ยบริษัททางด้านการเกษตรแห่งหนึ่งเนี่ยเอาไปใส่ในใบปลิวโฆษณาเขาหมดเลยแต่ว่าพอดีเป็นน้องใกล้ชิดกันก็บอกพี่ผมขอใช้นะพี่นะผมก็บอกไม่เป็นไรเพราะว่าของพี่บ้วนไงก็ได
1: ้ค่ะอันนี้สอดคล้องพอดีได้จังหวะพอดีเลยอาจารย์มีคุณตะขอมะขามหย่องถามมาว่าเพลงที่เปิดตอนก่อนที่เราจะเข้ารายการนะคะอาจารย์เป็นเพลงที่อาจารย์ร้องเองแต่งเองหรือเปล่าครับ
0: ครับผมเป็นเพลงที่ผมแต่งเองร้องเองครับแล้วก็เพลงนี้แต่งขึ้นด้วยจินตนาการว่าถ้าท่านอยากจะปลูกต้นไม้ก็ควรจะทำอย่างนี้แต่เพลงนี้นะถ้าท่านไปฟังโรงพยาบาลทางจิตเวชนะ
1: ค่ะ
0: ที่อยู่ทางฝั่งทนผมจำชื่อโรงพยาบาลไม่ได้นะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพลงประจำโรงพยาบาลนั้น
1: อ
0: ่ะจะทำนองเดียวกับเพลงนี
1: ้อ๋อค่ะ
0: สาเหตุเพราะวันหนึ่งคุณหมอท่านได้ฟังเพลงเนี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วท่านก็ติดต่อให้ผมเนี่ยไปบรรยาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และก็บอกกับผมว่าขออนุญาตใช้เพลงนี้มาแปลงเนื้อให้เหมาะสมกับสถานที
1: ่
0: ก็เอ๊ตรงนั้นเขาเรียกโรงพยาบาลอะไรปากคลองสารหรือเปล่า
1: คนไม่แน่ใจ
0: ไม่แน่ใจนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็ท่านก็ขอทำนองเพลงนี
1: ้
0: แล้ววันนั้นท่านก็ร้องให้ผมฟังแต่ผมจำเนื้อของทางโรงพยาบาลไม่ได้
1: ค่ะอันนี้นะพี่ตะขอมะขามหย่องเขาบอกว่าอาจารย์สงวนลิขสิทธิ์หรือเปล่าครับผมอยากจะนำเพลงนี้ไปร้องในชุมชนของผมครับ
0: เชิญเลยครับเพลงอาจารย์บ้วนทุกเพลงเอาไปร้องได้หมดคำว่าทุกเพลงหมายถึงว่า20เพลงเนี่ยเอาไปร้องเลย
1: เพลงเมื่อต้นรายการชื่อเพลงอะไรนะคะอาจารย์
0: ชื่อเพลงบ้านฉัน
1: บ้านฉันนะคะ
0: แต่เดิมเนี่ยพยายามจะตั้งชื่อว่าเพลงบ้านสุขสันต์แต่ว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้มีความสุขกับเราแต่เนื้อเพลงที่สำคัญนะมันอยู่ตรงท่อนสุดท้ายนะมีเธอเคียงคู่ฉันแสนสุขใจคุณสร้างสวนให้สวยขนาดไหนนะถ้าเมียไม่ไปอยู่ด้วยนะจบถ้าคนในบ้านไม่รักกันจบนะฮะเพราะฉะนั้นเพลงผมอนุญาตทุกเพลงเอาไปร้องได้เพลงปากเพลงอยากเพลงกลัวเพลงให้นะเพลงกระแสแต่งว่าตั้งว่าปี39นะ
1: ค่ะ
0: เพลงขยะเนี่ยตอนนี้ลูกหลานเริ่มเห็นพ่อแม่เป็นขยะก็เอาไปทิ้งก่อนเวลากำหนดแต่เวลาเราตายเนี่ยเราเป็นขยะลูกหลานก็เอาไปเผาเอาไปฝังกลบอยู่ก็เหม็นแล้วนะเนี่ยเอาไปร้องได้เลยครับเนี่ยคุณขวัญขออนุญาตเอ่ยชื่อคนหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: พี่ชวนชัยฉิมพวงศ์เป็นนักแต่งเพลงและเป็นนักร้องอดีตในอดีตลูกทุ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปนอนเฝ้าสถานีมก.นะเฝ้าเพื่ออะไรตอนเขาวอร์มเครื่องไปโปรโมทเพลงเอาแผ่นตัวเองอะไปเปิดเนี่ยคนนี้รู้สึกจะสร้างคุณเอกชัยขึ้นมาด้วยพี่คนนี้ได้มีแต่ไฮเนี่ยคุณชวนชัยเฉียบวงเป็นผู้แต่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาแต่งเพราะน้อยใจอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บอกเจ้าใช่ไหมไม่เคยให้ผิดให้ความจริงใจให้ความรักที่บ้างสิผมบอกพี่ชวนถ้าพี่แต่งแบบนี้พี่ทุกข์ตายเลยเนี่ย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเขาก็บอกว่าแต่งเพราะน้อยใจแต่งให้นักร้องหลายคนดังแล้วก็ลืมเรานะฮะผมก็เรียกว่าพี่ชวนเพราะว่าผมไปจัดรายการก็เจอกันบ่อย
1: ๆ
0: สมัยก่อนนะเพลงเนี่ยต้องไปขอให้สถานีเปิดเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าแล้วต้องจ้างคนเปิดเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าใครเอามาเปิดฉันจะเก็บตังค์เอาไม่จะแต่งไว้ทำหอกอะไรแล้ว
1: เอาไปร้องเลยครับ
0: ช่วยกันร้องเพลงอาจารย์บ้วนเอาไปร้องเอาไปร้องเดี๋ยวผมจะบอกลูกหลานบอกถ้าเขาเอาไปร้องไปเล่นไปเต้นไปอะไรได้แต่อย่าผลิตจำหน่ายก็แล้วกันเพราะเพลงผมตอนที่เริ่มทำเพลงนะคุณขวัญผมจะลงทุนเองมีรุ่นพี่ที่ผมนับถือเป็นอาจารย์เนี่ยบอกไม่ได้ต้องเรียกคนอื่นมาหุ้นเขาบอกทำไมอ่ะพี่เดี๋ยวเขาจะเข้าใจว่าเราอยากรวยคนเดียวทั้งที่ทำออกมาเนี่ยเจ๊งแน่ทำไมเจ๊งแน่อ่ะพี่เพราะเรารู้ว่าบ้วนชอบแจกบ้วนไม่ชอบขายสุดท้ายเนี่ยผมต้องอ้อนวอนคืนเงินคนละหมื่นละหมื่นเพลงชุดที่หนึ่งเนี่ยลงทุนไปแสนกว่าบาท
1: ค่ะ
0: แล้วหลายคนก็โกรธผมที่ผมเอาเงินไปคืนว่าไม่อยากให้หุ้นเพราะว่าหุ้นไม่ได้เพราะว่าผมเนี่ยชอบแจกแล้วมันไม่มีรายได้ไงเราก็เกรงใจเขา
1: ค่ะอาจารย
0: ์แต่ถ้าเราทำเองเลยที่เขาบอกตอนนั้นใครมีเพลงถือว่ามีโอกาสขายได้ทีนี้เพลงผมเนี่ยลูกหลานไม่ยอมโปรโมทบอกไม่อยากให้พ่อเป็นนักร้องไม่อยากให้พ่อบอกเฮ้ยทำมิวสิกให้พ่อหน่อยเนี่ยตอนนี้ผมกำลังเรียนที่จะทำปีต่อไปเนี่ย3เดือนที่เหลือเนี่ยผมจะทำมิวสิกแต่ละเพลงคนเราเกิดมาจะทุกข์จะยากก็เพราะปากทุกคนเห็นไหมในสภาเนี่ยพูดอะไรกัน
1: ค่ะ
0: กันแหนกันแหนกระแทกแดกดันจิกหัวกัน
1: เดี๋ยวไว้มาว่ากันอีกในเบรกหน้าดีกว่านะคะอาจารย์คะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังโฆษณาสักครู่ค่ะ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเพลงไหมคะ
0: ครับต่อเนื่องนิดเดียวนะ
1: ค่ะ
0: คือท่านเอาไปร้องเอาไปเล่นตามงานตามอะไรตามสบายเลยครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเอาไป cover ผมไม่ค่อยเข้าใจความหมายคำว่า cover นะคือเขา cover หมายความว่า
1: เขาเอาไปร้องใหม่ป่ะคะ
0: ไปร้องใหม่ไปอัดใหม
1: ่
0: แล้วก็ไปขายอย่างนั้นไม่ได้นะครับอย่างนั้นถ้าจะทำนะต้องมาเจรจาเขาว่าเจรจาผมอาจจะไม่ได้เรียกร้องเงินทองท่านหรอกแต่ว่าอาจจะหานักร้องรุ่นใหม่มาร้องอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: ที่อย่างผมตอนเนี้ยไปชอบเสียงร้องของนักร้องสปป.ลาวท่านหนึ่งนะ
1: ชื่ออะไรหรอคะ
0: ชื่อคุณรอนนี่นิลันดอนอะ
1: รอนนี่นิ
0: ร้องเพราะมากเลยอะ
1: ค่ะ
0: นะเนี่ยเขาก็ร้องเพลงคัฟเวอร์เพลงไทยหลายเพลง
1: ค่ะ
0: นะเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกคัฟเวอร์ใช่ไหมหรืออย่างเพลงครูสลานี่ก็มีคนเอามาร้องใหม่หลายเพลงทีนี้พูดถึงเพลงนะครับผมอยากให้ท่านฟังเพลงลูกทุ่งนอกจากเพลงที่ผมเคยร้องย่างเข้าเดือน6ฝนตกพรำๆเดือน11น้ำหนองเดือน12น้ำชงเดือนอ้ายเดือนยี่น้ำลี่ไหลลงย่างเข้าเดือน5น้ำท่าก็แห้งขอดคลองอันนี้เป็นเพลงบอกฤดูกาลเนี่ยที่ผมพูดมันได้ 4-5 เพลงนะที่พูดเนี่ยแต่ว่า เวลาผมไปบรรยายน
1: ะ
0: ผมก็บอกว่านี่คุณมีตังนะ

0: นี่ยมันไม่ควรจะผิดอะไรเพราะอย่างนี้คุณขวัญผมฝันว่าถ้ามีสักเมืองหนึ่งนะเปิดเพลงนี้เป็นเพลงเบาๆนะคุณวงจันทร์ไพโรจน์ร้องไว้เนี่ยถ้าเป็นคนแก่ก็เปิดสโลโมชั่นถ้าเป็นเด็กหนุ่มก็เปิดเร็วหน่อยแล้วก็เดินดูต้นไม้แต่ละต้นละต้นเนี่ยจำปาจำปีกุหลาบราตรีพยอมอังกาบกันนิกาลำดวนนมแมวซ่อนกลิ่นยี่โถเนี่ยแล้วถ้าเก็บลิขสิทธิ์นะผมจะบอกผมก็จะเก็บลิขสิทธิ์คุณเอาชื่อต้นไม้ผมไปทำเพลง มันก็ไม่รู้จักจบอ่ะสิ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเวลาผมไปบรรยายชาวสวนนะผมจะยกตัวอย่างอุทยานผลไม้ของครูสุรพลสวัสดิ์เจริญนะฮะนนเนี่ยมะม่วงสุกงอมจนแทบจะร่วงเป็นพวงห้อยย้อยลงมาโน่นเงาะนี่ละว่าอะไรแล้วน้ำไปแข่งตรงเทงเดินหลีกเดินจะว่ามะขิดตัวเองพยายามโดนลมไม่น่าลมดำเนี่ยกระถอนลำไยมาปลางมะคุดมะไฟมะเฟืองสุกเหลืองเต็มต้นไอ้เนี่ยแล้วผมก็บรรยายว่าไอ้ที่ชมพู่มันร่วงกระจายอยู่รายล้อมเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ที่บอกส่งกลิ่นอบอวลหอมน่ะความจริงมันเป็นกลิ่นชมพู่เน่านะ
1: อืมใช่
0: เนี่ยแล้วก็ผมก็อธิบายแต่ละพืชละพืชละพืชให้ฟังนะฮะเพราะฉะนั้นเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันเป็นเพลงที่บันทึกจดหมายเหตุสังคมฤดูกาลธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแต่ก็มีหลายเพลงฮะที่แต่งอย่างเช่นถ้าเขาบอกว่าเพลงถ้าพูดถึงทางอีสานแล้วบอกดินแยกแตกระแหงอย่างไม่ใช่ละเพราะทางอีสานเป็นดินทรายดินไม่แตกระแหงอ่ะ
1: ดินแตกระแหงนี่ต้องเป็นดินเหนียวหรือเปล่าอาจารย์
0: ดินเหนียวภาคกลางเนี่ย
1: ค่ะ
0: เนี่ยหรืออย่างเพลงที่เขาบอกว่าพายเรืออีโปงเก็บดอกสโนคุณขวัญทำไมพายเรืออีโปงเก็บดอกสโนทำไมเขาไม่ขับมอเตอร์ไซค์เก็บดอกสโนซึ่งก็มีบ้างนะ
1: ต้นสโนมอยู่ริมน้ำเหรออาจารย์
0: ใช่สโนมันชอบขึ้นที่ช่ำๆแฉะแฉ
1: ะ
0: ไปดูสิอยุธยาเนี่ยที่ลุ่มต่ำนะเขาปลูกสโนแล้วเขาเก็บดอกเหลืองๆมาขายไงนั่นอ่ะเพราะฉะนั้นหลายคนก็ฟังพายเรืออีโปงเรืออีโปงเป็นยังไงคุณขวัญรู้จักไหมเรืออีโปง
1: กำลังจะหาอยู่ใน YouTube เนี่ยเอ้ยใน Google เนี่ยอาจารย์เรืออีโปง
0: เรืออีโปงสุพรรณต้นตาลเยอะสมัยก่อนน่ะ
1: ค่ะ
0: พอเขาโค่นต้นตาลใช่มั้ยล่ะไอ้ตรงโคนที่มันป่องๆ นะเขาก็ขุด
1: ค่ะ
0: ขุดให้เป็นร่องให้เป็นแอ่งสำหรับเส้นที่นั่ง
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเราจะฆาตกรรมใครสักคนหนึ่งนะถ้าว่ายน้ำไม่เป็นนะพาลงเรืออีโปงพอทำเรือล่มปั๊บเรือมันจมดิ่งเลยตาย
1: อ๋อคือ
0: แต่ถ้าเป็นเรือทั่วไปมันลอย
1: ค่ะ
0: ถ้าเรืออีโปงอะจมฮะเรืออีโปงคือต้นตาลขุดครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นเพลงเนี่ยนะมันให้ความรู้หลายอย่างนะฮะแต่ก็มีนะหลายเพลงที่แต่งแล้วเอาเฉพาะสัมผัสมาผูกกันแล้วก็สัมผัสไม่ถูกสัมผัสไม่ถูกมันมีอยู่เพลงหนึ่งผมฟังทีไรแล้วผมน้ำตาไหลทุกทีคุณเอกชัยศรีวิชัยคนบ้านคุณขวัญร้องไว้เนี่ยมันเป็นเพลงลำพึงลำพันของกระแสสังคมชาวอีสานนะเขาร้องไงนะเขาบอกว่าบ้านนาเรานั้นทุกวันนี้หับเหงาหนุ่มๆสาวๆเข้ากลุ่มกันหมดเหลือไว้คนแก่เฝ้าบ้านทุกวันรันทดโทษทั้งลูกหลังไปหมดอะไรทำนองเนี้ยทำนองว่าเหลือไว้แต่คนแก่กับเด็ก
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่เศร้ามากเพราะฉะนั้นถ้าเราทำรถไฟความเร็วสูงเราทำให้กรุงเทพหลวมและเรากระจายงานออกไปต่างจังหวัดให้มาก
1: ๆ
0: กรุงเทพก็ไม่ต้องมีรถกิ้งกือไหลไปไหลมาแบบปัจจุบันนี้หรอกรู้จักรถกิ้งกือไหม
1: ก็รถไฟฟ้าใช่ไหม
0: นั่นแหละเรียนแบบมาจากกิ้งกือ
1: ค่ะ อาจารย์ค่ะเมื่อกี้อาจารย์คุยเรื่องดินใช่ไหมคะบอกว่าที่ดินมันแตกระแหงเนี่ยเป็นดินในพื้นที่ภาคกลางมีคุณผู้ฟังสอบถามมาค่ะอาจารย์ว่าดินเป็นกรดดินเป็นด่างเนี่ยแก้ไขอย่าง

0: ไรปลูกในรังโฟมอันนี้คือยังไงคะอาจารย์เอารังโฟมมาใช้คือดินเป็นกรดเป็นด่างแก้ไขยังไงก่อนอาจารย
1: ์ดินเป็นกรดคือดินที่มี pH เขียนว่าตัว p แล้วก็ตัว s ห้อยข้างบนนะต่ำกว่า7เขาจะมีหน่วยนับ7นี่คือดินเป็นกลาง 6.5 กรดอ่อน 6.5 เริ่มเป็นกรดแล้วก็กรดเยอะขึ้น 5.5 5.4 3.2 ดินเป็นด่างคือดินที่มี pH วัดแล้วเกินกว่า7 7.58 เพราะฉะนั้นดินเป็นกรดจะแก้ได้ก็ต้องเอาพวกหินปูนนะหินปูนหรือว่าที่เราเรียกว่าปูนขาวปูนมางป
0: ู
1: นโดโลไมต์ถ้าโดโลไมต์ก็มีแคลเซียมแมกนีเซียมนะถ้าเป็นปูนทั่วไปก็จะมีแคลเซียมเอามาใส่ตามค่าของความเป็นกรดกรดมากใส่มากกรดน้อยใส่น้อยแต่ว่าที่ผมพูดมาแต่ละชื่อเนี่ยอัตราการใส่จะไม่เท่ากันเพราะว่าคุณสมบัติของแคลเซียมมันจะต่างกันอันนี้คือดินเป็นกรดแต่ถ้าดินเป็นด่างเนี่ยเราต้องใส่ยิปซัมพื้นที่ดินที่ดินเป็นด่างนะครับก็คือดินที่เกิดจากภูเขาหินปูนอย่างเช่นแถวกาญจนบุรีขึ้นไปถึงวังด้งที่จะขึ้นวิ่งจากกาญจนบุรีขึ้นไปน้ำตกไสโยกอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะไอ้อย่างนั้นบางทีเราน้ำมาเนี่ยเขาต้องปล่อยน้ำ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะวันนี้กลับมาเจอกันนะคะวันอาทิตย์11ตุลาคมนะคะ2569วันนี้อยู่กับติ้งหน่วยจากเพชรกุลทองแล้วก็เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีนะคะทักทายติ้งหน่วยแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณเก๋คุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ติดตามข่าวสารกันในช่วงบ่ายซึ่งวันนี้เองก็ถือว่าเป็นวันสำคัญสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ประกันตนทั้งหลายก็รู้สึกว่าปีนี้มีความตื่นเต้นคึกคักกันในหลายพื้นที่ทีเดียวครับแม้แต่เพื่อนผมเป็นไรเดอร์ยังมาถามเลยว่าเอ๊ะเขาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันที่ไหนนะอาจจะรู้ไหมล่
3: ะ
4: เพราะว่าผมนั้นยังถือบัตรทองไม่ได้ต่อไม่ได้ส่งต่อเลยครับคุณเก๋เป็นผู้ประกันตนมาตราไหนอยู่
3: แต่ว่าวันนี้ไม่ได้มีโอกาสได้ไปนะคะแต่ว่าก็มีเหตุการณ์เหมือนจะเป็นความวุ่นวายเหมือนกันเนาะเพราะว่าหลายๆที่ก็มีการรายงานนะคะว่ามีความวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไปใช้สิทธิ์แล้วอ้าวอยู่ดีๆกำลังไปใช้สิทธิ์นะคะมีคนไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าหรือบางคนก็บอกว่าอ้าวทำไมถึงใช้สิทธิ์ไม่ได้แล้วก็ลำดับชื่ออะไรต่างๆเนี่ยทำไมข้อมูลมันไม่ตรงกันแล้วก็มีอีกหลากหลายปัญหาเลยนะคะวันนี้มีเข้ามานะคะเรื่องของการรายงานเรื่องของบรรยากาศที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
4: โอ้เรียกว่ามีทั้งดราม่าและก็มีความตื่นเต้นคึกคักด้วยใช่ไหมครับสำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันนี้นี่เองนะครับก็เรียกว่าที่เชียงใหม่เนี่ยกลายเป็นจังหวัดที่เรียกว่าคึกคักที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ถือโอกาสอวดบ้านเกิดตัวเองหน่อยครับคุณเก๋คุณผู้ฟังครับเพราะว่าที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นคนมาต่อแถวกันตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบด้วยซ้ำโดยเฉพาะที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็เรียกว่ามีประชาชนคนรุ่นใหม่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็หลายคนนี่อยากจะให้มีการดูแลเงินประกันสังคมให้ดีอย่าให้เงินหายหลายคนที่ออกมาใช้สิทธิ์วันนี้เนี่ย1ออกมาปกป้องสิทธิ์ของตัวเองด้วยอยากจะตรวจสอบว่าเงินประกันสังคมของเรายังอยู่ดีอยู่ครบและบอร์ดประกันชุดใหม่จะยังคงรักษาผลประโยชน์ไม่เอาไปทำปฏิทินอุ้ยไม่เอาไปตัดสูตรไม่ใช่เรียกว่าเอามาทำประโยชน์เพื่อให้ผู้ประกันตนซึ่งมีทั้งหมดกี่ล้านคนล่ะคุณเก๋ใช่ไห
3: ม
4: อ๋อประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่คุณสรันธรรมทัตดำรงก็บอกว่าปีนี้คนตื่นตัวเป็นอย่างมากมีผู้ประกันตน 350,000 คนครับสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33วันนี้ตอนเช้าออกมา

0: ต่อแถวกันยาวเหยียดก็เลยมีภาพทางโซเชียลให้เห็นว่าชาวเชียงใหม่นั้นออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้าและอยากให้บอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ช่วยดูแลเงินให้ดีอย่าให้มีการทุจริตครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะแต่ว่าในหลายๆจังหวัดเองก็ดูเหมือนว่าคึกคักไม่แพ้กันนะคะ อย
0: ่
1: างที่โคราชเองนะคะก็คึกคักนะคะผู้ประกันตนก็ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประกันสังคมก็ลักษณะนะคะเรื่องของการฝากการบ้านสำหรับบอร์ดใหม่เนี่ยก็มีหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นอยากให้มีการทบทวนเรื่องของสิทธิ์การรักษาให้คุ้มค่าเงินสมทบเรื่องของสิทธิ์รักษาแล้วก็ขยายวงเงินในเรื่องของการทำฟันด้วยนะคะบรรยากาศเนี่ยก็มีการรายงานจากที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นไปอย่างต่อเนื่องเลยก็มีผู้ประกันตนไม่ว่าจะเป็นมาตรา3339ค่ะทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อที่จะคัดเลือกตัวแทนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารนะคะแล้วก็กำหนดทิศทางในเรื่องของการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารเงินสมทบการพัฒนาสิทธิประโยชน์ตอบโจทย์ผู้ประกันตนให้มากยิ่งขึ้นก็มีหลายท่านที่ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะคือหลายท่านก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าก็มากันตั้งแต่เช้าเลยนะคะเพื่อที่จะมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองนะคะแล้วก็ฝากนะคะฝากบอร์ดนะคะประกันสังคมเนี่ยช่วยดูแลเงินสมทบที่ผู้ประกันตนเนี่ยจ่ายเข้าระบบแล้วก็อยากให้มีการผลักดันเรื่องของนโยบายอะไรต่างๆนะคะเพื่อที่จะพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยบางท่านนะคะบอกว่าเนี่ยอย่างผู้ประกันตนบางส่วนเนี่ยยังรู้สึกว่าสิทธิ์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ยอาจจะที่เขาได้รับนะปัจจุบันเนี่ยยังมองว่าไม่คุ้มค่ากับเงินสมทบที่จ่ายไปก็มีการฝากการบ้านเอาไว้นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าทำฟันเรื่องก็เรื่องของการขยายวงเงินอะไรต่างๆเนี่ยให้สูงขึ้นด้วย
0: โอ้ครับก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่หลายคนคาดหวังส่วนคนดังที่ออกไปใช้สิทธิ์แล้วก็คือคุณพนัทไทยล้วนซึ่งก็เรียกว่าเป็นฝั่งนายจ้างใช่ไหมครับคุณเก๋ที่บทนี้เองก็มีภาพของคุณพนัทนั่งรถเข็นมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ที่โรงเรียนสมุทรปราการก็ให้สัมภาษณ์ว่าเท่าที่ได้รับรายงานมาว่าการเลือกตั้งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายแน่แต่จะแพ้หรือจะชนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าเท่าที่เดินมาเราก็ไม่รู้จักเขาทั้งนี้สิ่งที่เรารู้จักมี2 อย่างก็คือรู้จักผู้นำกรรมการแต่ไม่รู้จักสมาชิกของเขาซึ่งมีอยู่เป็นพันคนแต่ว่าเท่าที่ได้รับรายงานมาน้องๆเขาก็มาช่วยกันเต็มที่กำลังใจยังดีเนี่ยสำหรับท่านอินทรีย์พนัทก็เรียกว่าถือว่ายังคงมีกำลังใจดีครับจะแพ้หรือชนะไม่เป็นไรเพราะว่าขับเคลื่อนมา2เดือนก็ต้องยอมรับว่าไม่เหมือนกับการเลือกตั้งเมื่อ2ปีที่ผ่านมาก็อันนี้รอดูครับว่าดุเดือดเพราะว่าฝั่งของคุณไอ้รัชนกส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนเองก็ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับในช่วง4โมงเย็นวันนี้น่าจะเห็นความเคลื่อนไหวของเธอที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะเธอนัดหมายแล้วว่า4โมงเย็นทุกหน่วยที่มีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมต้องเอาถุงดำออกจากกล้องให้หมดนะครับเพื่อให้การนับคะแนนหลังปิดหีบเป็นไปอย่างสุดจริตเที่ยงธรรมอันนี้ต้องรอดูหลัง4โมงเย็นหลังปิดหีบคงจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของคุณไอรัชนกแต่ว่าตอนนี้เห็นคุณพนัทไทยล้วนก็ออกมาใช้สิทธิ์ก็เรียกว่าตอนนี้เองก็ถือว่าตัวเองนั้นก็ยังพร้อมที่จะเข้ามาทำหน้าที่นะคุณเก๋น
1: ะ
0: ก็ยังมั่นใจว่าทีมเรามาแน่แต่จะมามากมาน้อยไม่เป็นไรแพ้ชนะไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว50ครั้งแล้ว
1: แต่ว่าดูเหมือนว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าแม้ว่าคนออกไปใช้สิทธิ์ก็จะมีการเรียกร้องในสิทธิ์ที่เราควรจะได้แล้วก็อยากให้มีการเพิ่มตรงนั้นตรงนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยบางเรื่องนะคะก็ต้องบอกว่ามันมีบางอย่างเหมือนกันที่คนที่เขาเข้าไปใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเกิดความสับสนแล้วก็มีจุดที่มีการเรียกร้องแล้วก็มีการโวยออกมานะคะอย่างที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมที่เขตจตุจักรเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยก็มีคนออกไปใช้สิทธิ์นะคะทีนี้เนี่ยมีรายงานข่าวเข้ามานะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบางคนเนี่ยก็ยังสับสนนะเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการเข้าไปใช้สิทธิ์อย่างเช่นสรุปแล้วเนี่ยสามารถจดเลขของผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยเข้าไปได้หรือไม่บางคนก็บอกว่าได้บางคนก็บอกว่าไม่สามารถจดเข้าไปได้ก็ยังมีการถกเถียงกันระหว่างเจ้าหน้าที่แล้วก็คนที่ไปใช้สิทธิ์ด้วยแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ยอมให้จดหมายเลขของผู้ที่ประสงค์จะเลือกเข้าไปเป็นบอร์ดประกันสังคมได้

0: ได้ทีนี้มีคนออกมาตั้งข้อสังเกตนะคะแล้วก็น่าจะเป็นคนออกไปใช้สิทธิ์ด้วยอย่างคุณธีรชาติก่อตระกูลอดีตอนุกรรมการไอทีประกันสังคมเป็นที่ปรึกษาแล้วก็คณะกรรมการศึกษาการจัดทำแล้วก็ติดตามการบริหารงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยอันนี้รายงานเข้ามาบอกว่ามีปัญหานะคะไปเจอรายงานเข้ามาแล้วก็มีปัญหาที่หน่วยที่สีลมคอมเพล็กซ์ชั้น14ค่ะเขาบอกว่านายจ้างเนี่ยมาแล้วลำดับใช้สิทธิ์ในแอปก็ไม่ตรงกับหน่วยลำดับหน้ากระดานก็ไม่ตรงกับลำดับบัญชีรายชื่อข้างในหน่วยห่างกันเนี่ย700กว่าคนคำถามนะคะที่ทางคุณธีรชาติเนี่ยตั้งคำถามว่าอ้าวสรุปแล้วเนี่ยบัตรมันจะกระโดดได้ไหมแถมเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าใช้สิทธิ์ตามลำดับอันดับใดอันดับหนึ่งอ้าวยิ่งงงไปกันหมดเลยสรุปคือบัญชีรายชื่อเขามี3ชุดเป็นอย่างน้อยบนหน้าเว็บแล้วก็อันที่พิมพ์หน้าหน่วยอันไหนในหน่วยไม่ตรงกันเลยนะคะก็มีรายงานเข้ามาแบบนี้ปัญหาที่เจอทีนี้เนี่ยก็บอกว่าเจ้าหน้าที่หน้างานเนี่ยไม่มีใครจัดการเลยสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานแบบนี้เนี่ยคุณจะจัดเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมไหมครับแก้ไขด่วนขอคำตอบด่วนด้วยแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านค่ะอันนี้เนี่ยเป็นคุณจอมขวัญเหล่าเพชรนะผู้ประกาศข่าวดังก็มีการโพสต์ผ่านทางแอปพลิเคชัน X นะคะแล้วก็มีการแท็กไปที่รัฐมนตรีแรงงานเลยนะ ไปถึงคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์แล้วก็มีการระบุข้อความว่ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประกันสังคมลำดับที่ในออนไลน์หน้าหน่วยในหน่วยสรุปทั้ง3ไม่ตรงกันเลย ฉะนั้นเองเนี่ย เรายังไม่ยอมใช้สิทธิ์และเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอันนี้เป็นแค่บางส่วนนะคะที่มีการรายงานเข้ามาจริงๆวันนี้เนี่ยมีอีกเยอะมากนะคะที่ออกมาเหมือนกับบอกว่าพอไปถึงหน่วยแล้วอ้าวกำลังจะเข้าไปใช้สิทธิ์อ้าวไปเจอว่ามีคนนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าใช้สิทธิ์ไปแล้ว
1: อุ้ย
0: มีแบบนี้ด้วย
1: มันเหมือนเป็นอะไรนะคนมาใช้สิทธิ์ก่อนเราใช่ไหม
0: เหมือน
1: มีผีมาเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านอะไรอย่างนั้นใช่ไหม
0: ไม่รู้ว่าไปพลาดอยู่ตรงไหนยังไงนะคะ
1: ส่วนอีกคนหนึ่งครับอันนี้เป็นคนที่ไปใช้สิทธิ์ที่บริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงคุณปรีชาเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ไปถึงแล้วไม่สามารถลงคะแนนได้เพราะว่าตัวเองนั้นลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าตั้งแต่เดือนที่แล้วแต่เมื่อมาถึงสถานที่เลือกตั้งวันนี้เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่มีคุณสมบัติในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับและให้เหตุผลว่าระบบเขียนไว้เลยว่าสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนด้วยและไม่ได้อยู่ในมาตราที่กำหนดแล้วก็เลยสร้างความงุนงงต่อตัวคุณปรีชาเป็นอย่างมากเพราะว่าเขายืนยันว่าส่งเงินสมทบประกันสังคมตามปกติทุกเดือนและตรวจสอบผ่านระบบก็ยังพบว่ายังมียอดชำระเงินสมทบล่าสุดของเดือนกันยายนที่ผ่านมาด้วยคุณเก๋แต่งงว่าทำไมไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งวันนี้และยังเห็นข้อความในระบบบอกอีกว่าสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนก็เลยได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ว่าหมดโอกาสเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วนะครับโดยไม่มีการช่วยเหลือซัพพอร์ตหรือบอกให้ทำยังไงต่อว่าจะทำยังไงไม่ให้เสียเที่ยวก็เลยจะเรื่องนี้เนี่ยไปตรวจสอบกับสำนักงานประกันสังคมด้วยตัวเองเลยครับว่าทำไมถึงโดนตัดสิทธิ์แล้วก็ฝากไปถึงคนที่จะมาเป็นบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ด้วยนะครับว่าเงินของพวกผมอยู่ในมือคุณถ้าเป็นไปได้อยากให้บริหารให้พวกเราถึง60หรือให้เราเกษียณให้เรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเถิดนะครับ
0: ค่ะไปดูอีกหนึ่งกรณีนะคะอันนี้เนี่ยที่กระทรวงแรงงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานครเลยนะคะอันนี้ก็มีเหตุสับสนในเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเหมือนกันมีหนึ่งท่านนะคะใช้นามสมมุติคุณเอเป็นผู้ประกันตนรายหนึ่งเนี่ยก็เดินทางไปที่สถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมฝั่งลูกจ้างเนี่ยแหละแล้วก็เธอก็บอกว่าเธองงมากเนื่องจากเจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งว่าบัตรของเธอเนี่ยมีการใช้สิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วทั้งที่เจ้าตัวยืนยันว่าเนี่ยเพิ่งจะเดินทางมาถึงยังไม่ได้แบบว่าใช้สิทธิ์อะไรเลยนะคะแล้วก็ทางคุณเอเนี่ยก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งว่าบัตรของเธอมีการมาใช้สิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ภายหลังก็เกิดความสับสนเจ้าหน้าที่ก็เลยขอนำบัตรประชาชนของผู้ประกันตนเนี่ยออกไปตรวจสอบภายนอกประมาณ 2-3 นาทีแล้วก็พอตรวจสอบดูลำดับแล้วก็รายชื่อในระบบพบปรากฏรายชื่อผู้ประกันตนอยู่จริงและยังไม่มีการลงลายมือชื่อรับบัตรแต่อย่างใดอ้าวทว่าเจ้าหน้าที่ก็กลับแจ้งยืนยันว่าในระบบเนี่ยมันขึ้นสถานะมีการใช้สิทธิ์แล้วแม้จะยังไม่มีการเซ็นชื่อรับบัตรก็ตามอ้าวสรุปแล้วเนี่ยก็เลยมีการสอบถามนะคะถึง

0: งสาเหตุเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยบอกว่าเป็นความผิดพลาดน่าจะเกิดจากนะคะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้ไหมว่ามันจะเป็นเรื่องของระบบที่แฮงเนี่ยแต่ละคนก็จะเจอไม่เหมือนกันเลยนะคะ
1: โอ้ครับก็ถือว่าอาจจะมีความคึกคักตื่นตัวมากเป็นพิเศษอย่างไรอันนี้ต้องร้องเรียนไปยังกระทรวงแรงงานใช่ไห
0: ม
1: เพราะว่าเขาเป็นคนดูแลจัดตั้งการเลือกบอร์ดประกันสังคมว่าเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับก็นอกเหนือจากจังต่างต่างจังหวัดแล้วในกทม.เองที่หน่วยเลือกตั้งศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรีเองก็เห็นว่าคนเพียบเลยเหมือนกันนะครับแถวยาวเหยียดออกมาถึงลานจอดรถถึงถนนหลวงถนนใหญ่เลยทีเดียวนะฮะสำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในพื้นที่ปริมณฑลรวมถึงกรุงเทพมหานครขณะที่เพจประกันสังคมก้าวหน้าก็ยังตอกย้ำว่าคนเชียงใหม่ก็ล้นแถวออกมาไกลแล้วก็ไม่ยอมน้อยหน้าหน่วยอื่นๆครับเพื่อเป็นการชวนเชิญให้คนออกไปใช้สิทธิ์ก่อนที่ช่วงเย็นวันนี้ฟ้าฝนอาจจะตกลงมาด้วยหรือไม่อย่างไรครับคุณเก๋ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เพราะว่าช่วงนี้เองหลายพื้นที่ยังคงจับตาเรื่องของร่องมรสุมร่องความกดอากาศนะครับหลายจังหวัดตอนนี้ก็ยังคงเจอกับน้ำท่วมอยู่โดยเฉพาะที่จังหวัดราชบุรีเห็นว่าที่อำเภอปากท่อยังคงมีฝนตกหนักอยู่ในช่วงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองเห็นว่าช่วงบ่าย2โมงที่ผ่านมาน้ำป่าที่ไหลท่วมอำเภอปากท่อยังคงหลากท่วมอยู่หลายวันบ้านหลายหลังก็จมน้ำนะครับโดยเฉพาะที่หมู่ที่5บ้านเขาฐานดอนทรายที่ปากท่อจมน้ำแล้วจากลำห้วยเข้าท่วมบ้านเรือนอันนี้ช่วงที่ผ่านมาก็มีฝนให้เห็นลงปล่อย
0: ๆ
1: ก็อันนี้คือที่ราชบุรีนะครับแล้วก็ยังมีเหตุระทึกการเข้าไปช่วยเหลือพระกับแม่ชีครับซึ่งมาด้วยกันด้วยรถคันหนึ่งไม่รู้มาด้วยกันยังไงแล้วก็รถนั้นตกลงไปในลำห้วยแถวแถวที่อำเภอปากท่อราชบุรีเหมือนกันนะครับกู้ภัยก็เลยเข้าไปช่วยเหลือรถพระกับแม่ชีก็เป็นเหตุจากฝนตกหนักนี่แหละครับก็เลยเกิดน้ำป่าเห็นว่าล่าสุดพระลอยคอออกมาเกาะต้นไม้แล้วนะครับเดี๋ยวรอแม่ชีว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรก็เดี๋ยวรอติดตามครับสถานการณ์ล่าสุดที่ราชบุรีถือว่าที่ปากท่อนี่วิกฤตนะสำหรับวันนี้นะครับคุณกีครับ
0: ค่ะที่ราชบุรีนะคะแล้วก็ที่จังหวัดเพชรบุรีเองเนี่ยวันนี้ทางปภ.ก็มีการส่งข้อความนะคะเป็นเซลล์บอร์ดแคสเนี่ยไปเตือนนะคะในพื้นที่หลายอำเภอเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีฝนตกหนักนะคะเดี๋ยวได้รายงานด้วยนะคะแต่ว่าขอย้อนกลับมาเรื่องของประกันสังคมอีกนิดหนึ่งได้ไหมคะเพราะว่าขอย้อนกลับไปดูที่อำเภอหาดใหญ่ที่จังหวัดสงขลาค่ะอันนี้เนี่ยเป็นนะคะเป็นอาคารโรงยิมเนเซียมที่สุวรรณวงศ์สนามกีฬาจิรนครนะคะก็เกิดปัญหาเหมือนกันนะคือแต่ละพื้นที่เนี่ยจะเจอปัญหาไม่เหมือนกันเลยนะคะ
1: ค
0: ือตรงนี้เนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยเขาไปพบความผิดนะคะผิดปกตินะคะไม่ใช่ผิดปกติขออภัยคุณผู้ฟังคือคนที่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไปใช้สิทธิ์นะคะแต่ก็ต้องผิดหวังแล้วไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่หน่วยเนี่ยมีการแจ้งว่าไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ฟังเพราะเขาไม่มีรายชื่ออยู่ในระบบแต่เขาก็ยืนยันนะว่าเขาอะส่งเงินสมทบทุกเดือนนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็เกิดประเด็นขึ้นมานะคะเขาก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าเนี่ยผู้ประกันตนเนี่ยส่งข้อความเข้าไปร้องเรียนผ่านโลกออนไลน์แล้วก็มีการระบุข้อความแล้วก็ตั้งคำถามนะคะว่าสอบถามค่ะทำไมสำนักงานประกันสังคมถึงประชาสัมพันธ์ว่าไม่ลงทะเบียนก็สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้แต่พอมาหน้าหน่วยเลือกตั้งจริงเจ้าหน้าที่กลับแจ้งว่าไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เพราะไม่มีรายชื่อในระบบตอนนี้เนี่ยสร้างความสับสนความเดือดร้อนให้กับคนที่เขาตั้งใจจะไปใช้สิทธิ์เป็นอย่างมากนะคะอันนี้เป็นหนึ่งกรณีแล้วก็ยังมีทางคุณสรยุทธสุทธนจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังอะค่ะเขาก็เลยเอาเรื่องราวเนี้ยมาโพสต์ใน Facebook นะคะในเพจของคุณสรยุทธเนี่ยสุทธนจินดากรรมกรข่าวเนี่ยก็เหมือนกับเป็นช่วยเป็นเสียงสะท้อนความเดือดร้อนแล้วก็จี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยว่าเหตุใดการประชาสัมพันธ์เชิญชวนของสำนักงานประกันสังคมกับการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยทำไมถึงไม่ตรงกันแล้วก็ทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์ด้วยนะคะทีนี้ก็มีการตั้งคำถามแล้วคนก็เข้าไปโพสต์แบบว่าเม้นเต็มเลยว่าเอ๊ะเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งหมด

0: ทั้งมวลที่เราพูดมาเนี่ยมันสะท้อนถึงความผิดพลาดและความไม่พร้อมของระบบในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งหรือเปล่าทำไมมันยังมีความมึนงงมีเรื่องของความสับสนแล้วก็ข้อมูลอะไรต่างๆที่มันไม่เหมือนกันไม่ตรงกันก็ทำให้คนที่เข้าไปใช้สิทธิ์เนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงตอนนี้ก็มีการเรียกร้องนะคะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกมาชี้แจงเหตุผลที่แท้จริงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอยากให้มีการเร่งแก้ไขปัญหาแล้วก็เยียวยาคนที่พลาดโอกาสในการใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ด้วยนะ
1: ครับเดี๋ยวรอดูว่าทางกระทรวงแรงงานจะชี้แจงอย่างไรนะครับสำหรับเรื่องของข้อติดขัดอุปสรรคที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีของเราได้ไปใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมกับเขาหรือเปล่านะครับคุณเก๋แต่ล่าสุดเห็นท่านวันนี้เองควงภรรยาคนสวยไปงานอุ้มพระดำนำน้ำที่เพชรบูรณ์ครับอันนี้เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกเลยนะสำหรับประเพณีอุ้มพระดำน้ำที่เพชรบูรณ
0: ์
1: วันนี้เองเห็นภาพของท่านนายกนี่สวมชุดสีเหลืองทองอร่ามสวยงามเป็นอย่างยิ่งครับไปร่วมในพิธีใหญ่ของชาวเพชรบูรณ์ก็เป็นงานอุ้มพระดำน้ำประจำปี69ซึ่งงานในวันนี้ถือว่ายิ่งใหญ่ก็มีประธานฝ่ายสงฆ์นำโดยพระเทพพัชรบัณฑิตครับเจ้าคณะภาค4เจ้าวาดวัดสนธิกรประชารามก็เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ส่วนประธานคณะกรรมการคู่สมรสก็คือคุณจ๋าภรรยาคนสวยของท่านนายกอนุทินนั่นเองนะครับก็เรียกว่าไปร่วมในงานบุญซึ่งมีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากก็ไปจัดการที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นี่ชื่อโบสถ์ก็เรียกว่าสร้างความฮึกเหิมได้แล้วโบสถ์ชนะมารนะคุณเก๋ก็ท่านไปเป็นประธานในการจุดเทียนมหามงคลชัยที่ตู้เทียนชัยนะครับก็ร่วมกราบสักการะพระเทพพัชรบัณฑิตแล้วก็กล่าวเปิดงานประเพณีอุ้มน้ำด้วยก็เห็นว่าท่านก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็เห็นชาวเพชรบูรณ์ร่วมกันอันรักสืบสานประเพณีอย่างยาวนานจนเป็นที่รู้จักกว้างขวางและได้รับการขึ้นทะเบียนขึ้นบัญชีก่อนนะครับเป็นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติก็เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวเพชรบูรณ์ที่จะต้องร่วมกันรักษาและก็ส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังนั่นเองครับก็เป็นประเพณีที่งดงามนะต้องลงไปแช่อยู่ในน้ำด้วยคุณเก๋
0: อ
1: ุ้มพระลงไปทุกคนก็แต่งตัวสวยเลยนะคุณเก๋นะ
0: ค่ะ
1: ออ
0: ส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็มีการแจ้งนะคะอันนี้เป็นเพจ Facebook นะของทาง PRD 8ก็คือสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8นะคะมีการแจ้งผู้ใช้เส้นทางบริเวณทางขึ้นลงมอเตอร์เวย์ M81 นะคะ81นะคะสายบางใหญ่กาญจนบุรีเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยตรงนี้มีเหตุน้ำป่าไหลหลากลงจากภูเขานะคะแล้วก็น้ำเข้าท่วมผิวจราจรด้วยส่งผลให้การเดินทางในจุดดังกล่าวตอนนี้เป็นไปด้วยความยากลำบากแล้วก็เกิดการชะลอตัวด้วยนะคะก็อยู่ระหว่างการรอให้น้ำระบายออกคนที่ใช้เส้นทางก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยลดความเร็วแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะคะก็ใครกำลังจะเดินทางผ่านเส้นนี้เนี่ยต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพจราจรก่อนออกเดินทางด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวติดตามได้ทางเพจของเขาได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีการรายงานติดตามความคืบหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่างทางเพจ Facebook ของ FM 91นะคะอันนี้ก็มีการรายงานเหมือนกันเขาบอกว่าทางออกด่านกาญจนบุรีเนี่ยมุ่งหน้าแยกวังสารพีตรงนี้ก็ยังมีน้ำท่วมค่อนข้างสูงนะคุณผู้ฟังทำให้รถสัญจรด้วยความยากลำบากฉะนั้นเองต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะคะก็จังหวัดราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะคะวันนี้หลายอำเภอเลยเมื่อคืนมีฝนตกหนักก็ทำให้ทางปภ.ต้องประกาศเตือนเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากนะคะก็เนี่ยแหละค่ะตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะคะมันก็จะไล่ไปทางนั้นแหละเรื่องของฝนตกนะคะส่วนกรุงเทพมหานครตอนนี้เนี่ยทางกทม.เนี่ยเขามีการประกาศนะคะประกาศให้สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่เขต30เขตของกรุงเทพมหานครเนี่ยอันเนี้ยสิ้นสุด สิ้นสุดลงแล้วนะแต่ทีนี้ก็ยังเหลืออีก8เขตที่อยู่ระหว่างการดำเนินการแล้วก็เฝ้าระวังนะคะ8เขตเนี่ยก็จะมีอะไรคลองสามวาบึงกลุ่มประเวศมีนบุรีลาดกระบังสะพานสูงสายไหมและก็หนองจอกส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยเห็นว่าวันนี้ทางสทนช.เนี่ยเขาก็จะเร่งระบายน้ำนะคะที่อยู่ในโซนของปราจีนฉะเชิงเทรานครนายกแล้วก็เขื่อนเจ้าพยาก็วันนี้ปรับระดับน้ำลดลงเหลือแค่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้วยค่ะ
1: ก็วันนี้เองถือว่าหลายๆพื้นที่ดูเหมือนจะคลี่คลายกทม.เองก็ฝนร้อยละ70ของพื้นที่เบากว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็ไม่มีแช่นะใช่ไหมตกแป๊บเดียวก็หายไปเลยนะครับก็วันนี้น้อยกว่าเมื่อวานก็น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่หลายๆคนอยากจะพักผ่อนไม่ต้องหวาดผวากับน้ำขังน้ำนองอีกต่อไปครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไทยเราเองเนี่ยจะได้เป็นเจ้าภาพนะคะมามีการจัดประชุมเนาะถือว่าเป็นแบบว่าเป็นเจ้าภาพเนี่ยใหญ่เลยอะสำหรับเรื่องของการประชุม IMF แล้วก็ World Bank 2026นะคะแต่ว่าเวทีเหล่านี้เนี่ยโอกาสที่ไทยนะคะจะพังงาดขึ้นมานะคะแล้วเราเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรจากเวทีนี้บ้างนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถือได้ว่าประเทศไทยเนี่ยกลับมาเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเนี่ยในรอบ35ปีเลยนะหลังจากที่เราอ่ะเคยเป็นเจ้าภาพมาเมื่อปีพ.ศ. 2534ตอนนั้นเนี่ยสมัยรัฐบาลคุณอนันต์ปัญญารชุนนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยกลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเวทีสำคัญเลยที่เราจะได้นะคะดึงเรื่องของเม็ดเงินการลงทุนแล้วก็ได้โชว์เรื่องของศักยภาพของประเทศไทยด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยแล้วก็วิเคราะห์กันนะคะกับอาจารย์สมชายตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: อยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะก็เดี๋ยวได้พูดคุยกันนะคะก็เรียกได้ว่าประเทศไทยกำลังนับถอยหลังและสู่การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเศรษฐกิจระดับโลกครั้งสำคัญเลยนะคะกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะหรือ IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะจัดต่อเนื่องนะคะจัดขึ้น12ถึง18ตุลาคมเลยที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจที่กรุงเทพมหานครนะคะวันนี้เนี่ยก็ทางรัฐบาลเองนะคะก็มีการขอความร่วมมือด้วยนะเร
1: ื
0: ่องของเส้นทางการจราจรอะไรต่างๆนะคะคือถ้าใครไม่ได้มีธุระปะปังในเส้นนั้นเนี่ยอาจจะต้องหลีกเลี่ยงหน่อยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่เขาจัดงานฉะนั้นเองอาจจะต้องวางแผนเรื่องของการเดินทางล่วงหน้าเพื่อที่จะเลี่ยงรถติดด้วยนะคะ
1: ก็เรียกว่าสัปดาห์หน้านี้นะครับนอกเหนือจากประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพประชุม IMF แล้วก็ World Bank แล้วก็ตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปหลายคนหยุดอยู่บ้านแล้วนะครับเพราะว
0: ่
1: ามีประกาศให้หน่วยงานราชการ work from home สุวรรณอังคารก็เป็นวันหยุดราชการวันปกติแล้วนะครับเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ส่วนพุธพฤหัสก็ยังเป็นอีก2วันที่หน่วยงานราชการในกทม.และคนที่ทำงานอยู่ใกล้การประชุม IMF แล้วก็ World Bank ต้อง work from home ไม่ต้องออกผ่านไม้ไปมาจะเจอรถติดเจอขบวนของผู้บริหารนักการเงินต่างๆจากทั่วโลกเลยนะครับส่วนวันศุกร์ที่16ตุลาคมก็เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กทม.นะครับรวมถึงสถาบันการเงินและก็ธนาคารด้วยอันนี้สำหรับเฉพาะในกทม.ก็จะเป็นวันหยุดทำการก็เรียกว่าทั้งสัปดาห์เพื่อ IMF และก็ World Bank โดยเฉพาะนะครับก็เรียกว่าเป็นการประชุมภายใต้แนวความคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงก็ไม่รู้ว่ารอบนี้ไทยเราจะได้ประโยชน์และสิ่งที่เราควรจะจับตาดูจากนี้ไปม
0: ัน
1: จะมีเรื่องของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแบบไหนบ้างที่ต้องดูครับไปวิเคราะห์เจาะลึกกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาควิวัฒน์นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับท่านสองท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์ขาวเรียกได้ว่าไทยเนี่ยย้อนกลับมาเป็นเจ้าภาพในรอบ35ปีเลยนะคะจากเดิมเนี่ยสายอาจารย์ยังอยู่ใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับ
0: รอแป๊บนึงค่ะ
1: ก็นอกเหนือจากเรื่องของ การจะดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแน่นอนเราพูดถึง AI ใช่ไหมคุณเก
0: ๋
1: หรือแม้แต่ Data Center อันนี้ก็น่าจะพูดให้เป็นเรื่องเป็นราวว่าที่ลงทุนมาแล้วในบ้านเราในกลางกรุงเนี่ยต่อไปจะทำยังไงให้มันกลายเป็น Data Center ระดับภูมิภาคได้ก็ต้องวิเคราะห์กับอาจารย์สมชายครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครั้งหนึ่งครับ
0: ค่ะอาจารย์กลับมาแล้วนะคะอาจารย์คะการเป็นเจ้าภาพระดับโลกของเราในครั้งนี้ค่ะไทยจะใช้โอกาสนี้เนี่ยในการสื่อสารทิศทางเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนอย่างไรได้บ้างคะอาจารย
3: ์ทางด้านของ IMF เนี่ยที่เขาจัดเมืองไทยเนี่ยนะครับก็เหมือนกับที่35ปีที่แล้วเขารู้ว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงนะครับเขารู้ว่าการท้าทายเปลี่ยนแปลง3เรื่องครับเรื่องหนึ่งภูมิรัฐศาสตร์ตั้งแต่ภาษีทรัมป์กระทั่งผลอะไรสงครามในยูเครนรัสเซียตะวันออกกลาง2โลกกำลังเปลี่ยนแปลงในด้านภูมิอากาศเรื่องของโลกร้อนเรื่องของวาตภัย3โลกกำลังเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเรื่องของ AI เพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงเยอะมากในส่วนนี้และยังมีเรื่องไซเบอร์เขาก็มองว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังวางตำแหน่งประเทศเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนละมันก็ตอนปี91ที่เขามาจัดอะว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังอยู่ในเหมือนกับโลกที่กำลังเปลี่ยนเป็นโลกาภิวัตน์เปิดเสรีประเทศไทยกำลังวางแผนเป็นเสือตัวที่ห้าประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เพราะเห็นว่าประเทศไทยนะฮะทางด้านของมูดี้นะครับ S&P ฟิตก็มาปรับประเทศไทยเนี่ยจากมุมมองทางลบมาเป็นบวกแล้วประเทศไทยมีเสถียรภาพทางการคลังทางการเงินดีนะครับระบบการธนาคารระบบเยี่ยมเป็นทิศทางที่ดีนะครับมีเสถียรภาพนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีการปรับนโยบายนะครับสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเน้นด้านเทคโนโลยีคลัสเตอร์เรื่องอย่างที่คุณบอก Data Center ใครต่อใครแล้วก็ในปี2ปีนี้คนมาลงทุนผ่านไปสูงเป็นบทติการในรอบ10กว่าปี6เดือนที่ผ่านมาตัวเลขการขอ VI สูงถึง 1.4 ล้านล้านนะครับเป็น Data Center เรื่องของ Semiconductorและรัฐบาลยังมีการดำเนินนโยบายเขาเรียกอะไร fast ก็คือช่วยทำให้ธุรกิจติดต่อนะให้มันเร็วขึ้นลดระยะเวลามีการทำใกล้ๆกิโลตินนะครับและที่สำคัญก็คือมีเสถียรภาพทางการเมืองเพราะฉะนั้นในกรณีเขาก็คิดว่าเหมาะสมที่จะเข้ามาจับในประเทศไทยเพราะประเทศไทยก็เลยเป็นในของหัวข้อสำคัญที่เขาจับนะฮะก็จะออกมาเป็นอันที่พูดไปแรกคือการท้าทายหัวข้อที่เขาจัดอันแรกก็คือเรื่องของอะไรครับ empowerment นะครับก็คืออะไรครับเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของอะไรครับบุคคลเพื่อจะพัฒนาคุณภาพคนนะและพัฒนาคุณภาพคนให้เข้าสู่ยุคของ AI ได
0: ้
3: นะครับใช่เกี่ยวข้องกับ2พัฒนาเรื่องของอะไรครับresilient พัฒนาเรื่องของความสามารถขององค์กรในการที่จะรองรับกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งนะครับก็คือพูดถึงเรื่องของอะไรครับเรื่องของประเทศไทยนะครับก็พูดถึง Thailand Horizon คืออะไรครับสร้างฟ้าใหม่ของไทย
1: ครับ
3: ซึ่งในฟ้าใหม่ของไทยเราเนี่ยนะครับก็มาจัดของเราที่นี่พอมาจัดที่นี่ปั๊บเนี่ยในฟ้าใหม่ของเราเนี่ยนะครับเราก็มามองว่าเรามีจุดแข็งนะฮะที่จะโชว์กับคนทั่วโลกจุดแข็งของเราเรื่องอะไรครับ
0: ความ
3: หมาย2อาหารจับมันโชว์จุดแข็งที่2เราจะกลายเป็นผู้นำของประเทศระดับกลางอ่ะเพราะโลกของโลกาภิวัตน์โลกของเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ทำให้โลกระดับพวกโกลบอลเซาท์เนี่ยกำลังเกิดตัวเราจะต้องเป็นผู้นำนะครับและยิ่งเราเป็นสมาชิกอาเซียนอันนี้คือหัวใจสำคัญกับข้อที่4เราจะต้องทำเป็นตัวอย่างให้รู้ว่าเราการบริหารมีเสถียรภาพคำหนึ่งถึงต่างๆอันนี้คือจุดแข็งที่เราบอกพอมาถึงจุดแข็งที่เราบอกปั๊บเราก็มาสู่กลยุทธ์เลยครับหนึ่งในนั้นก็คือ Thailand Blueprint เป็นส่วนหนึ่ง Thailand Blueprint คืออะไรครับให้เขาได้เห็นในการทำเนี่ยเราทำสองเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของปฏิญญากรุงเทพกับเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สองจะเป็นเรื่องของเอาข้อสรุปทั้งหมดแต่ว่าสิ่งที่เขาทำอันเนี้ยเราเองก็ต้องการโชว์ให้เห็นด้วยว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นวิธีการโชว์คืออะไรครับให้เขาเห็นถึงตัวอย่างประเทศไทยเนี่ยนำเทคโนโลยีเนี่ยไปสู่ SME นะที่จะยินมีเรื่องของอะไรครับ แอปพลิเคชันกระเป๋าตังก็ดีมีเรื่องของการที่จะเรียกอะไรให้
1: อาจจะได้ยินเสียงไหมครับเนี่ยอ๋อน่าจะหลุดไปเดี๋ยวเราสักครู่นะครับสำหรับอาจารย
0: ์เมื่อสักครู่อาจารย์ก็ค้างเอาไว้นะคะแล้วก็กำลังพูดถึงจุดแข็งที่ไทยจะต้องนำเสนอในเวทีนี้นะคะเพื่อที่จะให้ได้มีข้อได้เปรียบในการที่จะมาดึงดูดเงินลงทุนนะคะจากประเทศอื่นๆนั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะ
1: ใช่อาจารย์บอกว่ากำลังจะได้โชว์เรื่องของแอปเป๋าตังค์ให้กับนานาชาติได้เห็นว่าไทยเราก็ได้ใช้แอปให้เป็นประโยชน์แล้วนะสำหรับประเทศไทยของเราไม่ธรรมดาอีกต่อไปและก็พร้อมหรือไม่ที่จะเป็นศูนย์กลางทางด้าน AI เป็นศูนย์กลาง Data Center เป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินนี่เราก็ต้องโชว์ให้เห็นว่าเราพร้อมมากมายขนาดไหนนะครับแต่จะโชว์อย่างไรนี่แหละก็ต้องถามอาจารย์ต่อรวมถึงข้อเสนอต่างๆที่ไทยเราควรจะผลักดันผ่านเวทีดังกล่าวให้เกิดความสอดคล้องกับเรื่องของ SME เมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึง SME ว่าควรจะต้องมีการพัฒนาในเรื่องของคนรวมถึงเทคโนโลยีจะได้เอามาใช้ในภาคธุรกิจ SME ได้อย่างสอดคล้องโดยเฉพาะ AI ใช่ไหมอันนี้หลายคนก็ต้องมีเครดิตเริ่มมีอะไรอะเหรียญโทเค็นกันแล้ว
0: ใช่เพราะว่าสำหรับเวทีที่จัดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสเหมือนกันนะในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นระยะยาวให้กับไทยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นบทบาทที่เราจะต้องนำเสนอเนาะเพื่อที่จะให้เกิดเรื่องของการดึงเม็ดเงินเข้ามาลงทุนในบ้านเรานะคะเป้าหมายเนี่ยก็คือการดึงดูดเงินลงทุนจากทั่วโลกนะคะเพราะว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าหวังเนาะเพราะว่าในเวทีนี้เนี่ยเราจะได้พบปากกับนักลงทุนแล้วก็ผู้บริหารสถาบันทางการเงินระหว่างประเทศเนี่ยเพื่อที่จะได้ต่อยอดเรื่องของการค้าการลงทุนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทางผู้ประกอบการภาคเอกชนอะไรต่างๆนะคะเขาก็มีการคาดหวังด้วยว่าการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยจะเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการท้องถิ่นธุรกิจที่มีการเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานอะไรต่างๆนะคะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวเราจะได้ผลักดันในหลายๆด้านเลยนะคะที่เป็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะคะก็เนี่ยแหละค่ะแล้วนอกจากนั้นเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการได้สร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยด้วยนะคะเพราะว่าการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นแบบว่าโอ้โหเป็นกิจกรรมที่จะได้เชื่อมโยงนะคะในเรื่องของไทยเองกับทั่วโลกเลย
1: ถูกต้องเป็นการสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยแล้วก็ความเชื่อมั่นที่องค์กรระดับโลกมีต่อบ้านเรานะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเครดิตมหาศาลและก็สร้างภาพลักษณ์สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติความเห็นของรองประธานหอการค้าไทยจังหวัดเชียงใหม่คุณอาคมสุวรรณกันทาครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและก็ขนาดย่อม SME ภาคเหนือท่านก็เชื่อเช่นเดียวกันครับว่านี่แหละคือเครดิตและก็ภาพลักษณ์ที่จะสร้างความเชื่อมั่นและ4ด้านที่ไทยเราควรจะผลักดันผ่านเวทีดังกล่าวก็คือการเปลี่ยนผ่านไปสู่ AI เอา AI มาช่วยปรับโครงสร้างความเหลื่อมล้ำระหว่างกรุงเทพกับภูมิภาคเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอยู่กรุงเทพก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทำมาหากินได้เท่ากับคนกรุงเทพนะหลายคนก็เลยกลับไปเป็นครีเอเตอร์ไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่ที่บ้านนอกภูธรกันหลายคนเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าอันนี้เองครับเป็นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและที่สำคัญ AIจะเป็นอาวุธที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพธุรกิจบริการสุขภาพและท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เติบโตแบบก้าวกระโดดและก็ยังช่วยเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของรายย่อยอันนี้ก็ถือว่าสำคัญนะครับตอนนี้ไทยเผชิญภาวะขาดดุลการค้ากับจีนสูงกว่า2ล้านล้านบาทแล้วจากปัญหาสินค้าราคาถูกที่เข้ามาสู่ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งอันนี้เองครับจะช่วยคัดกรองได้ด้วยนะถ้าเกิดเรามีอาวุธสำคัญแล้วก็ใช้ถูกวิธีตอนนี้เองมิติเศรษฐกิจทางภาคเหนือก็ ถ้าได้รับการเติมเต็มทั้งเรื่องของระบบคมนาคมแหล่งน้ำการสื่อสารที่ดีก็จะช่วยดึงดูดการร่วมทุนจากต่างชาติได้ทันทีก็ตอนนี้เองเชียงใหม่ยังคงมีจุดเด่นในเรื่องของศูนย์กลางการท่องเที่ยวและก็สุขภาพด้วยนะครับลำพูนก็เป็นฐานนิคมอุตสาหกรรมลำปางก็มีเรื่องของพลังงานสะอาดเชียงรายเชียงของโลจิสติกแม่สายค้าชายแดนก็ถือว่ามีจุดเด่นที่เหมือนจะพร้อมเช่นเดียวกันนะสำหรับภาคเหนือคุณเก
0: ๋
1: ที่จะพร้อมรับกับเม็ดเงินของการเข้ามาของนักลงทุนต่างชาติอันนี้ก็เป็นมุมมองของผู้ที่อยู่ในภาคธุรกิจหอการค้าของจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: ค่ะส่วนเวทีสำคัญนะคะที่บอกไปว่าทางคุณเอกนิตินะคะเตรียมจะเข้าร่วมเนี่ยก็มี4เวทีด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่13ตุลาคมก็จะใช้เวทีหลักของกระทรวงการคลังไทยเนี่ยแหละค่ะในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจในโลกที่แตกแยกนะคะก็จะมีคนร่วมเสวนาเนี่ยระดับโลกเยอะมากเลยทีเดียวนะคะก็จะได้ร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะคะแล้วก็มีทางประธานธนาคารโลกด้วยรวมไปถึงรัฐมนตรีคลังจากฟินแลนด์ด้วยเวทีนี้ก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรื่องของแนวทางในการรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกค้างเอาไว้สำหรับเวทีนี้นะคะกลับไปพูดคุยกับอาจารย์สมชายต่อนะคะอาจารย์สมชายคะ
3: ครับเชิญเลยครับ
0: ค่ะอาจารย์เมื่อสักครู่เราค้างเอาไว้เรื่องของจุดแข็งที่ไทยจะต้องนำเสนอเพื่อเป็นข้อได้เปรียบในการมาดึงดูดให้คนต่างชาติหรือประเทศอื่นๆเนี่ยเข้ามาลงทุนในบ้านเราแต่ทีนี้เนี่ยโจทย์สำคัญค่ะอาจารย์เรื่องของการทำอย่างไรพอถ้าเสร็จสิ้นการประชุมแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับและก็คาดหวังที่จะเกิดเป็นรูปธรรมอาจารย์คิดว่าเราจะได้รับอะไรบ้างคะ
3: อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของรัฐบาลบวกกับฝีมือของเอกชนในการที่ใช้โอกาสตอนนี้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็คือสิ่งที่จะทำได้ก็คือโชว์ให้เห็นถึงศักยภาพของเราเฮ้ยเป็นศักยภาพซึ่งอันนี้ตัวอย่างที่เห็นศักยภาพเราปรากฏว่ามีคนมาลงทุนมาขอ BI ทางด้านเกี่ยวกับ data center เรื่องเกี่ยวกับ cloud เยอะแยะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะขยายผลตัวนี้มันก็จะทำให้จำนวนคนที่เข้ามาเนี่ยมากขึ้นสองทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยประเทศไทยมีฝีมือนะสามารถที่จะเอาเครื่องมือเทคโนโลยีอย่างเราเนี่ยอยู่ใน Thailand Blueprint ไง Thailand Blueprint ก็คือให้เราได้เห็นยกตัวอย่างเรื่องของอะไรครับกระเป๋าตังค์ให้เราเห็นว่าตอนนี้เรากำลังใช้ดิจิตอลอ่ะเข้าไปสู่อะไรครับไปสู่ชุมชนเล็กๆ SME อย่างที่เรากำลังทำอยู่ให้ SME เนี่ยสามารถใช้ AI นะครับที่ทำไปใช้ AI ทำเรื่องบัญชีทำเรื่องต่างๆอันนี้อยู่ใน Thailand Blueprintอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามจะเสนอทางด้านหนึ่งก็คือโชว์ศักยภาพที่เรามีอยู
0: ่
3: ทางด้านอาหารซึ่งอันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวหรือการลงทุนในด้านอาหารด้านต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องการทำและอีกอันหนึ่งก็คือว่าที่สำคัญอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเอกชนด้วยว่าสามารถที่จะใช้โอกาสตรงนี้ไปจับคู่นะครับไปหาต่างเพิ่มมากขึ้นขนาดไหนซึ่งถ้าหากว่าทำได้ดีมันไม่ใช่ขยายตัวแค่การท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและการลงทุนอาจจะเป็นสองแบบดึงเข้ามาลงทุนและเขาดึงเราไปลงทุนในต่างประเทศเพราะวันนี้เป็นเรื่องของสองทางนะครับกับทิศทางอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากก็คืออันนี้เป็นส่วนสำคัญมากพยายามที่จะช่วยให้แรงงานเราเนี่ยแรงงานไทยได้ประโยชน์นั้นดึงเทคโนโลยีจากต่างประเทศแต่ต้องดึงให้เขาเนี่ยมีการขายทอดเทคโนโลยีเพื่อทำให้บุคลากรเราเนี่ยไปสู่อัพสเกลตามที่รัฐบาลอยากให้เปลี่ยนประเทศไทยเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าอะไรครับหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าถ้าเราสามารถที่จะใช้เรื่องของการพบกันครั้งนี้มีการต่อยอดได
0: ้
3: ก็ถือว่าเป็นส่วนที่ประสบความสำเร็จได้ดีแต่ตัวนี้ต้องระวังนิดนึงการต่อยอดไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดปี91นะฮะเราพยายามจะต่อยอดเรื่องการเปิดเสรีแต่ในที่สุดเราจบลงด้วยเกิดวิกฤต IMF เพราะว่าเปิดเสรีเราเตรียมตัวไม่ทันไม่สามารถแข่งกับคู่แข่งเราได้นะครับCLMB แล้วก็เปิดเสรีปรากฏว่าทิศทางการเงินของเราปรับไม่ทันไปมีอัตราแลกเปลี่ยนฟิกอยู่ที่26บาทท่านคุณอย่าเปิดเสรีเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นบทเรียนว่าครั้งนั้นเรามีการเตรียมตัวแต่การปรับไม่ทันแต่ครั้งนี้อาจารย์หวังว่ารัฐบาลคงจะได้ปรับปรุงตัวนะครับในลักษณะที่ทันเพราะหวังว่าก็ประเทศไทยนะฮะถ้ามีการปรับเปลี่ยนตัวสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ตามที่รัฐบาลต้องการได้เราก็จะได้ประโยชน์จากการใช้ประโยชน์จากการพบกันครั้งนี้
4: นะครับ 16,000 กว่าคนและมันจะมีสิ่งที่ตามมาอีกทั้งเยอะแยะถ้าเราสามารถใช้โอกาสตัวนี้ผูกพันตัวนี้ได้ดีขึ้นครับ
0: อืมค่ะแต่ว่าอาจารย์ค่ะโจทย์ที่ทางผู้ประกอบการแล้วก็สิ่งที่เขามองอยากจะเป็นรูปธรรมนอกจากเรื่องของการดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาลงทุนในบ้านเราแล้วเนี่ยสิ่งที่หลายคนบอกว่าอยากเห็นก็คือทำอย่างไรให้การลงทุนเนี่ยสามารถสร้างงานเพิ่มรายได้แล้วก็ไม่กระจุกตัวอยู่เฉพาะบางอุตสาหกรรมด้วยเหมือนที่อาจารย์พูดแล้วก็ตั้งข้อสังเกตอาจารย์มองมุมนี้อย่างไรบ้างคะ
4: นั่นแหละครับคือจุดอ่อนของรัฐบาลทุกชุดเลยไม่ใช่รัฐบาลชุดไงร
0: ั
4: ฐบาลชุดพยายามแก้ปัญหาเอสเอ็มอีแก้แล้วแก้อีกปรากฏว่าแก้จะแก้ยังไงช่วยให้เขาเนี่ยเรียกว่าอะไรครับลำบากน้อยลงคือลำบากคือไม่รอด
0: คือ
4: ช่วยนะลดดอกเบี้ยช่วยทำให้เขาเจรจานะครับหนี้สินล้นพ้นลดแต่ไม่รอดที่มันไม่รอดเพราะว่าเขาขายสินค้าไม่ตรงกับโลกบริการเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำก็คืออะไรถือโอกาสตอนเนี้ยนะครับปรับปรุงเป็นรูปธรรมให้ SME เหล่านี้สามารถผลิตสินค้าและบริการตรงกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆมาใช้การเกษตรมาใช้กับอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นโจทย์ยากที่สุดอาจารย์ยอมรับนะเพราะฉะนั้นการประชุมครั้งนี้ไม่ได้ตอบโจทย์แน่แต่ว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะดึงเอาการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยท
0: ั้
4: งรอบนะสามารถจะนำไปสู่การถ่ายทอดทรานสเฟอร์ให้บุคลากรของเราเนี่ยกลายเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทำให้ SME มีนวัตกรรมอันนี้เป็นเรื่องที่ยากหน่อยแต่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เหลือบาฟ้าแรงถ้ารัฐบาลนะตั้งใจแล้วก็เตรียมทีมบังคับปรับปรุงเรื่องของสินค้าบริการของ SME ให้มันอยู่ในลักษณะที่ไปสู่โลกแห่งการแข่งขันได้อันนี้เป็นโจทย์ที่ยากแต่การประชุมครั้งนี้มันไม่ได้ตอบโจทย์นี้แต่ว่ามันทางอ้อมนะขึ้นอยู่รัฐบาลจะดึงเรื่องการลงทุนจากต่างประเทศและเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่สถาบันการศึกษาได้แค่ไหนครับ
0: ค่ะเดี๋ยวต้องรอดูนะคะอาจารย์แต่ว่าถ้าหันกลับมาดูเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเราในปัจจุบันบ้างค่ะอาจารย์สั้นๆนะคะมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีเสถียรภาพแตกต่างจากในอดีตมากน้อยขนาดไหนแล้วที่สำคัญตอนนี้ถือว่าไทยเนี่ยมีความสามารถในการรับมือกับแรงกระแทกจากภายนอกได้บ้างไหมคะอาจารย
4: ์ถ้าเราไปดูตัวเลขมหาภาคบอกในแง่ดีขึ้น
0: ค่ะ
4: แต่ถ้ามองในแง่จุลภาพมันแย่ลงเพราะฉะนั้นเวลาผมพูดเขาบอกเอ้ยไม่ถึงจะไปฟังมันเลยโอ้โหในต่างแต่คุณดูสิครับถ้ามองนั้นแน่มหาภาคส่งออกของเราครึ่งปีแรกขยาย 17% เดือน7ขยายตัว 24% 2การลงทุนต่างประเทศพามีวายสูงสุดในรอบ10กว่าปี3การลงเอกชนนะครับการท่องเที่ยวแม้ว่ามันมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมเรื่องอะไรแต่ไปได้ดีลองเสียทุกสำนักเลยเบอร์แบงค์ที่มาจัดเปลี่ยนจาก 1.8 เป็น2ของอะไรครับของสภาพัฒน์หรือทางด้านของแบงค์ชาติเปลี่ยนจากตัวเลข 1.8 ตอนนี้เป็น 2.1 ถึง 2.5 พูดกันถึง 2.5 ตัวเลขดีขึ้นมาหมดเลยดีกว่าฮะแต่ด้านหนึ่งถามคนทั่วไปดิจนลง SME แย่ใครต่อใครแย่เพราะยังเป็นลูกตัวเคครับด้านมหาภาคขึ้นแต่ด้านที่เกี่ยวข้องกับคนที่ติดดินแย่ลงแย่ลงเพราะอะไรครับเพราะว่าโลกมันมีการเปลี่ยนแปลง
0: ค
4: ่าพลังงานสูงขึ้นแล้วสิ่งที่สำคัญที่แย่ลงก็ SME นั้นผลิตสินค้าไม่ตรงกับโลกแห่งการแข่งขันแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆในเมืองไทยก็ยังไม่เคยตรงเพราะฉะนั้นดูจากตลาดหลักทรัพย์สิครับเคยสูงสุด 1,700 กว่าตั้งแต่ 1,990 กว่าประเทศอื่นก็ขึ้นไปใหม
0: ่
4: ของเราตลาดหลักทรัพย์มันจะเหมือนกับสินค้าตั้งแต่ตอนนี้ในรัฐบาลที่ทุกที่กำลังทำอยู่กำลังส่อทำให้คนมีความรู้สึกให้ชักจะมีโอกาสเหมือนกันพอเริ่มมีการปรับปรุงคลัสเตอร
0: ์
4: ปร
0: ับ
4: ปรุงเรื่องเทคโนโลยีอาจารย์ก็หวังว่าให้สิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ทำอยู่เนี่ยจะออกมาเป็นรูปธรรมในอนาคตแต่ร
0: ู
4: ปธรรมที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เทคโนโลยีเพราะเทคโนโลยีจะไปอยู่เป็นประโยชน์กับบริษัทใหญ
0: ่
4: ๆแล้วก็ไม่ได้กระจายรายได้ต้องเทคโนโลยีไปสู่ตัวเล็กๆ SME นะคร
0: ับ
4: อันนี้ต่างหากครับที่เป็นภารกิจที่รัฐบาลต้องทำเพราะฉะนั้นก็จะออกมาลักษณะช่องว่างสูงขึ้นเป
0: ็
4: นรูปตัวเคและที่ยากเย็นที่สุดคือคนตัวเล็ก
0: ๆ
4: ก็ SME ต้องช่วยในเรื่องของนวัตกรรมออกมาเป็นรูปธรรมที่ผ่านมายังไม่ได้ทำตรงนั้นครับ
0: อาจารย์เวลามีจำกัดนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
1: ขอบพระคุณ
0: ค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวได้อัปเดตกันต่อนะคะอาจารย์เพราะว่ามีการประชุมอีกหลายวันเลยทีเดียวค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ช่วงนี้เราพักกันสักครู่กันเลยนะคะ
1: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: มาถึงอีกเรื่องนึงครับซึ่งวันนี้นิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิดาออกมาเปิดเผยผลสำรวจเรื่องน้ำท่วมกทม.ใครน่าชื่นชมซึ่งก็ปรากฏว่าครั้งนี้เนี่ยมีเสียงของประชาชนคนกรุงเทพหลังจากที่นิดาโพไปสำรวจประมาณ 1,300 กว่าตัวอย่างซึ่งอยู่ใน50เขตของกรุงเทพมหานครก็ปรากฏว่าสิ่งที่คนกรุงเทพชื่นชมมากที่สุดก็คือมูลนิธิกู้ภัยและก็องค์กรจิตอาสาต่างๆมากถึงร้อยละ 45.95 เลยทีเดียวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอันดับ1ส่วนอันดับ2ไม่มีใครน่าชื่นชมอันดับ3ถึงจะชื่นชมผู้ว่าชัดชาติอยู่เพียงร้อยละ 16.41 เท่านั้นเองครับก็เลยวันนี้จะเชิญชวนเรียนเชิญผู้แทนของมูลนิธิจิตอาสาที่ออกไปช่วยเหลือประชาชน

0: น้ำท่วมทั้งแฟลตคลองจันเคหะร่มเกล้าล่าสุดเห็นว่าบางหน่วยบางมูลนิธิเนี่ยสู้ไปถึงบ้านสร้างปราจีนล่าสุดไปอยู่คลองด่านที่ฉะเชิงเทราแล้วก็มีนะครับไปพูดคุยกับคุณกันจอมพลังครับในฐานะตัวแทนมูลนิธิจิตอาสาที่สู้น้ำท่วมครับสวัสดีครับคุณกันครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณกันรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่วันนี้นิดาโพออกมาเหมือนจะให้กำลังใจสำหรับคนที่เป็นแนวหน้าด่านหน้ามูลนิธิกู้ภัยต่างๆนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำงานช่วยเหลือประชาชนครับ
2: ครับก็อย่างแรกต้องขอบคุณทางพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่เห็นผลงานของจิตอาสาทุกคนจริงๆคนที่ทำหน้างานเนี่ยไม่ได้มีแค่ผมยังมีคนอีกเยอะแยะมากมายมีทั้งอาจารย์เบียร์เห็นร่วมกับอาจารย์ยูปอตึ้งหลายมูลนิธิเลยครับที่ออกมาช่วยเหลือก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่เห็นแล้วก็ต้องขอบคุณอาสาทุกคนนะบางคนทำงานหนักมากเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็เพื่อช่วยพี่น้องประชาชนนะให้ความทุกข์มันลดลงครับก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ช่วยอาสาครับ
0: ครับอย่างคุณกันเองวันนี้เองก็ยังไม่ได้พักเลยใช่ไหมฮะเนี่ยเพิ่งกลับมาจากการเตรียมข้าวเตรียมของถุงยังชีพข้าวสารบะหมี่ที่จะเอาไปช่วยคนปราจีนคนฉะเชิงเทราล่าสุดเป็นไงบ้างครับที่ไปช่วยเหลือครับ
2: ครับก็ตอนนี้เนี่ยเวลานี้เนี่ยอยู่ที่ฉะเชิงเทราครับวันนี้จริงๆจะมีไปช่วยคุณตาคนหนึ่งอายุมาสัก90คือตามองไม่เห็นหูไม่ได้แล้วก็เดินไม่ได้แล้วแล้วก็เหมือนเขาก็ถูกทอดทิ้งนะครับก็อยู่ที่เนี่ยก็น้ำท่วมเราช่วยคุณตาแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราก็ไปช่วยแล้วก็ตัวน้ำท่วมเนี่ยก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างเยอะแต่ก็เริ่มลดลงบ้างแล้วลดลงสักประมาณ10-20 เซนในความรู้สึกของเราเนี่ยอาจจะรู้สึกเยอะแต่ที่นี่เนี่ยน้ำมันสูงถึงระดับบางจุดมิดหัวแล้วก็ระดับคอถึงลงไป20 เซนก็ยังเยอะอยู่ครับก็ชาวบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบเนี่ยเยอะมากแล้วสิ่งที่น่ากังวลเลยคือบางคนเนี่ยหมดตัวหมดตัวก็คือส่วนใหญ่ทำอาชีพก็คือเลี้ยงกุ้งนะครับเลี้ยงปลาแล้วตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมก็คือทุกอย่างเป็นศูนย์บางคนไปเครดิตค่าอาหารตังจะมาซื้อข้าวกินเนี่ยยังไม่มีเลยวันนี้หลายมูลที่หลายคนเนี่ยเข้ามาเอาอาหารมาให้เอาถุงยังชีพมาประคองให้พวกเขาเนี่ยสามารถได้ไปต่อนะครับแต่คนที่ยังยากลำบากเนี่ยยังเยอะแยะมากถ้าวันนี้ใครได้ฟังข้อความนี้ก็อยากให้ความช่วยเหลือเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเองหรือว่าตัวของพี่น้องประชาชนที่มีจิตใจอยากทำบุญนะครับก็มาได้ที่ฉะเชิงเทราตอนนี้หนักเลยครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าเห็นชาวบ้านหลายคนเนี่ยนอนอยู่บนแคร่นอนบนแผ่นโฟมบ้างเนี่ยนะครับก็หน่วยงานหลายหน่วยงานเข้าไปยากมากเลยแต่ว่าจิตอาสามูลนิธิต่างๆอย่างของมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้เนี่ยทำยังไงฮะถึงเข้าไปถึงแต่ละที่ได้และรอบนี้เห็นว่าพาเจ้าหญิงน้องเอวาออกมาช่วยชาวบ้านด้วยอันนี้ช่วยเสริมเรื่องของพลังอินฟูเทียบกับหน่วยงานรัฐอย่างไรบ้างครับในการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ยากลำบากแบบนั้นครับ
2: อย่างแรกเลยคือต้องขอบคุณ FC กันจอมพลัง FC เราเนี่ยแข็งแรงมากเราเนี่ยประกาศว่าตอนนี้เราอยู่ที่ฉะเชิงเทราที่ไหนที่ต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนเขาจะพิมพ์มาเลยครับเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ทีมงานเนี่ยโทรหาเขาตามข้อมูลแล้วก็ประสานทางผู้นำชุมชนก็จะแจ้งชาวบ้านนะครับคือเราก็อย่างที่เรามาในพื้นที่เนี่ยชาวบ้านที่ติดริมถนนเนี่ยก็อาจจะได้สิ่งของบ้างแต่คนที่อยู่ด้านในในเนี่ยลึกๆเนี่ยบางทีออกมาไม่ได้บ้านเนี่ยน้ำท่วมมิดชั้นหนึ่งบ้างไม่มีเรือบ้างนะครับเราก็เลยคุยกับทางผู้นำชุมชนเราจะขอไปเจอกันตรงบริเวณที่อยู่ตรงด้านในชุมชนเพื่อให้คนที่เขาอยู่ด้านในลึกๆนะครับเขาจะได้ได้รับของนะครับเราก็เข้าไปบางคนโหดีใจมากเลยไม่คิดว่าแบบจะมีคนเข้ามาช่วยเพราะเขาอยู่ลึกมาก
0: ใช่
2: นะครับนอกจากของจาก FC ของกันจอมพลังของผมแล้วก็ยังมีน้องเอวาน้องเอวาที่บ้านเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับซาร่าทำพวกเกี่ยวกับเรื่องยาสามัญประจำบ้านอะไรพวกนี้นะครับ
0: ครับ
2: ก็เอาไปซัพพอร์ตนะครับให้กับพี่น้องที่ฉะเชิงเทราเนี่ยประมาณ 2,000 ชุดแล้วสิ่งหนึ่งที่มันดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นน้องเอวาไดมอนด์ตัวผมเองที่ไป มันเป็นการกระจายความเดือดร้อนที่พวกเขากำลังเจออยู่ออกมาสู่คนด้านนอก
0: ครับ
2: พวกเขาบอกช่วยบอกคนหน่อยเถอะว่าตอนนี้ข้างในเนี่ยลำบากมากนะครับก็ทำให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นภาพความเป็นจริงว่าชาวบ้านเนี่ยเขาอยู่กันอย่างไร

0: ขาลงไปทำงานที่หน้างานนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทำมันตรงกับเรามันเป็นจุดที่เราอยากจะสนับสนุนนะครับก็อยากจะให้สนับสนุนตรงเข้าไปที่ตัวของมูลนิธิเลยนะครับบัญชีของมูลนิธิหรือองค์กรต่างๆนะครับอย่าไปผ่านคนกลางอย่าไปฝากอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็โอนเข้าไปแล้วก็ใครที่ทำบุญนะครับมาช่วยเหลือน้ำท่วมหรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยตัวผมเองนะในฐานะที่มาพูดในเป็นตัวแทนของอาสาหรือมูลที่ต่างๆก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยมูลนิธิหลายมูลนิธินะครับที่ลงมาช่วยก็ขับเคลื่อนด้วยพลังด้วยแรงของพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนศรัทธาเข้ามาเพราะเรื่องนี้มันใหญ่มากใหญ่เกินคนคนหนึ่งที่จะทำเรื่องนี้ได้ถ้าเอาเงินส่วนตัวมาเท่าไหร่ถมก็ไม่หมดแต่ถ้าเป็นพลังพี่น้องประชาชนรวมกันเราอาจจะแก้ปัญหาให้พี่น้องที่เขากำลังเดือดร้อนได้มากขึ้นจากคนคนเดียวที่ทำไม่ได้ได้พลังจากพี่น้องประชาชนที่เข้ามาช่วยต้องขอบคุณทุกคนมากๆครับ
1: ครับผมก็เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็รวมถึงจะได้บอกต่อประชาชนที่อยากจะร่วมบริจาคให้ถูกต้องเงินจะได้ไปสู่ผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะครับก็วันนี้ขอบคุณคุณการเป็นอย่างสูงนะครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนด้วยครับ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็คุณกันก็ยังอยู่ในภาวะที่พักผ่อนอยู่หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยตลอดทั้งคืนนะครับอันนี้ยังไม่ได้ถามว่าจะได้ไปชี้แจง DSI เขาหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดเห็นคุณหนุ่มกันชัยคุณพุทธะอภิวันก็ไปหมดแล้วใช่ไหม
2: ค่ะ
1: ไม่รู้จะเกี่ยวกันหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราค่อยถามกันต่อไปในวันหลัง
2: แต่ว่าจริงๆเรื่องของประเด็นในวงการจิตอาสาแล้วก็การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยวันนี้มันก็มีประเด็นร้อนนะคะเป็นกรณีเรื่องของอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมแล้วก็คุณขวัญอุษามณีอะค่ะ
1: ครับ
2: เขามีการเข้าไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลร่มเกล้าวันนี้นะเพื่อที่จะให้มีการตรวจสอบเรื่องของชายคนหนึ่งที่อ้างตัวเป็นจิตอาสาแล้วก็ทำหน้าที่ประสานงานเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมคือเขาไปเจอข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของเงินบริจาคที่มอบให้นะคะสำหรับเรื่องของการจัดทำอาหารแจกประชาชนเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะอาจจะนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่าคืออาจารย์เบียร์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยคือเราจะเห็นนะช่วงน้ำท่วมนะคะอาจารย์เบียร์แล้วก็คุณขวัญอุษามณีหรือว่าในแวดวงของคนที่ลงไปช่วยเหลือเนี่ยแล้วก็จิตอาสาต่างๆเนี่ยก็จะมีหลายหน่วยงานมากๆเลยนะคะที่ลงไปแต่ว่าในส่วนของอาจารย์เบียร์เนี่ยอาจารย์เบียร์เล่าให้ฟังบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่ไปลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยคนจำนวนมากกำลังเดือดร้อนเรื่องของการขาดอาหารแล้วก็มันก็มีชายคนนึงอะค่ะเขาเข้ามาแล้วก็มาแนะนำตัวแล้วก็บอกว่าขอทำหน้าที่เป็นการประสานงานในพื้นที่การจัดเตรียมอาหารแล้วก็จะพยายามหาเรือขนส่งสิ่งของติดต่อกับกลุ่มอาสาสมัครแล้วก็มูลนิธิต่างๆเนี่ยก็พยายามบอกว่าเข้ามาแนะนำนะคะและทีนี้เนี่ยอาจารย์เบียร์บอกว่าก็เห็นว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยเขาก็ดูเหมือนจะมีบทบาทในการประสานในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนนะก็เลยเชื่อใจแล้วโอนเงินให้หลายครั้งมากค่ะตั้งแต่หลักหมื่นบาทไปจนถึงนะคะเป็นหลักแสนเลยรวมเนี่ยรวมแล้วเนี่ยประมาณสัก 200,000 กว่าบาทคือวัตถุประสงค์ที่อาจารย์เบียร์บอกเนี่ยคนอาจารย์เบียร์คนตื่นทำบอกว่าคือต้องการให้ชายคนเนี้ยไปซื้อเนื้อหมูเนื้อไก่วัตถุดิบแล้วก็ไปประกอบอาหารเพื่อที่จะเอาไปแจกจ่ายผู้ประสบภัยนะคะไม่ใช่เป็นเงินค่าจ้างหรือเงินส่วนตัวของผู้ประสานงานแต่อย่างใดนะแต่ว่าพอติดตามการทำงานไปช่วงหนึ่งอาจารย์เบียร์ก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเริ่มจะพบข้อผิดสังเกตโดยเฉพาะการกล่าวอ้างว่าสามารถประกอบอาหารได้วันละประมาณ 4,000 กล่องแต่ว่าปริมาณอาหารที่พบจริงในพื้นที่เนี่ยไม่สอดคล้องกับตัวเลขดังกล่าวแล้วก็ประชาชนเนี่ยบางส่วนเนี่ยก็เข้ามาขอร้องอาหารมาขออาหารแบบนี้ค่ะแต่ว่าอาหารเนี่ยก็ไม่ได้ตามที่คาดหวังเอาไว้นะคะก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเงินบริจาคนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่อาจารย์เบียร์ได้เหมือนบริจาคแล้วก็ช่วยเงินไปต่างๆเนี่ยเป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่านะคะแล้วก็เลยท้ายที่สุดเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยแหละค่ะก็เลยตัดสินใจในการเข้าไปแจ้งความด้วยนะคะ ก็เนี่ยแหละค่ะเป็นกำลังถูกพูดถึงเลยในวงการเรื่องของจิตอาสาอะไรต่างๆนะคะเห็นว่าวันนี้เนี่ยทางคุณบุ๋มปนัดดาเองเนี่ยก็ออกมานะคะออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันที่เหมือนกับว่าคนที่ไปอ้างตัวเป็นจิตอาสาแล้วก็ไปหลอกเงินของอาจารย์เบียร์แล้วก็คุณขวัญอุษามณีเนี่ยก็จริงๆก็ได้ทักมาขอตั้งโรงครัวกับมูลนิธิของคุณบุ๋มเหมือนกันนะ
1: องค์กร

0: ทำดีอย่างคุณบุ๋มเนี่ยก็เคยถูกหลอกมาแล้วใช่ไหม
1: เห็นบอกว่าแต่ว่าโชคดีที่ทีมงานเนี่ยไปจับโป๊ะได้แล้วก็ได้มีการปฏิเสธไปอ่ะนะคะก็เนี่ยแหละค่ะกำลังเป็นประเด็นอยู่นะคะ
0: เนี่ยเห็นคุณบุ๋มโพสต์ล่าสุดเลยว่าพริกกิโลละ300กระเทียมโลละ200สั่งมาจากญี่ปุ่นเหรอคะเนี่ยหมูไทยไก่แพงไปหมดเลยนะครับเนี่ยก็ต้องดูให้ดีนะ
1: คุณบุ๋มบอกว่าใจร้ายมากๆเลยนะเข้ามาหาผลประโยชน์กับคนที่เขาแบบว่าใจบุญแล้วก็เหมือนกับแบบว่าเอาไปอ้างว่าอยากจะไปช่วยคนที่เขาเดือดร้อนแบบนี้นะคะโอ้อ่ะนะคะส่วนวันนี้นะคะติ้งหนุ่ยแล้วก็เก๋ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะสวั
0: สด
1: ี
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยยุสดีเค้ามูลคดี

ลำนำสยามรายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะในเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 2:00 นคลื่น FM 100.5 MHz New Network

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีคำมงคลีและรายการลำนำสยามก็มาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเสาร์อาทิตย์นี้เป็นวันที่เราจะร่วมกันบรรเลงขับร้องและฟังในทํานองเพลงไทยเดิมกันนะครับรายการลำนำสยามของเราเป็นรายการไทยๆแล้วก็เป็นรายการซึ่งอยากจะขออวยชัยให้พรให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมีแต่ความสุขปราศจากทุกข์นะครับเพราะนั้นบทเพลงแรกของเราในคืนวันนี้ผมขอนำบทเพลงซึ่งเป็นสิริมงคลให้แก่ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนั่นคือเพลงโหมโรงครอบจักรวาลออกมาย่องสามชั้นนะครับเพลงโหมโรงครอบจักรวาลนี่เป็นเพลงโหมโรงที่มีทำนองเพลงงดงามสละสลวยมากเพลงหนึ่งนะครับแล้วก็นักดนตรีนิยมบรรเลงกันอยู่ทั่วไปจนทุกวันนี้ครูช้อยสุนทรบทินนี่ก็ท่านเป็นบิดาของท่านพญาสนอดุริยางนะครับแช่มสุนทรบทินแล้วก็เป็นคุณปู่ของอาจารย์เจริญใจสุนทรบทินศิลปินแห่งชาติกับครูเลื่อนสุนทรบทินนะครับเรียกว่าตระกูลสุนทรบทินนี่เป็นตระกูลนักดนตรีที่เป็นยอดฝีมือทั้งนั้นเลยนะครับครูช้อยสุนทรบทินเป็นผู้ที่แต่งขึ้นใช้บรรเลงในวงปีพาทของพระยาอินทราธิปดีสีหราชรองเมืองเนียมภายหลังได้เลื่อนยศสุดท้ายเป็นพญาคีรายุมนตรีนะครับเพลงที่ครูช้อยได้แต่งขึ้นเนี่ยแต่งขึ้นจากเพลงครอบจักรวาล2ชั้นของเก่าและท่านก็เพิ่มเพลงมาย่อง3ชั้นต่อท้ายเข้าไว้อีกท่อนหนึ่งซึ่งเป็นการเสริมให้เพลงนี้น่าฟังขึ้นอีกมากและเพลงนี้เนี่ยครูช้อยท่านสร้างขึ้นเพื่อมีความมุ่งหมายให้เกิดสิริมงคลเหมือนกับคาถามงคลจักรวาล นะครับถึงได้ชื่อว่าเพลงครอบจักรวาลคาถามงคลจักรวาลท่านผู้ฟังที่เรียกว่าติดวัดซะหน่อยหรือว่าชอบสวดมนต์คงจะเคยได้ยินเป็นบทสวดมนต์อวยพรของพระสงฆ์นั่นแหละครับหมายความถึงว่าขอให้อำนาจของคุณพระคุณเจ้าเนี่ยให้คุ้มกันอุบัติภาวะอันตรายแล้วก็บันดาลให้เกิดมีความสวัสดีมงคลให้เกิดแก่มวลหมู่มนุษย์และสัตว์ทั่วจักรวาลเลยนะครับเนี่ยเพราะนั้นเพลงนี้ผมนำมาเสนอเป็นบทเพลงอวยพรเป็นสิริมงคลให้แก่ท่านผู้ฟังขอเชิญรับฟังครับโหมโรงครอบจักรวาลออกมาย่องโดยวงเครื่องสายผสมออร์แกนครับ

ผมโรงครอบจักรวาลออกมาย่องก็จบลงไปแล้วนะครับบรรเลงในวงเครื่องสายผสมออแกนของกรมศิลปากรนะครับบทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่มีความเป็นสิริมงคลนะครับเปรียบเสมือนคาถามงคลจักรวาลซึ่งจะดลบันดาลให้ท่านผู้ฟังนี่ปราศจากทุกข์และมีแต่ความสุขสวัสดีบทเพลงต่อไปครับเป็นบทเพลงจากละครเรื่องสังสินชัยแต่มีความหมายที่ดีมากและผมก็ชอบเปิดนานๆ นะครับถ้าเป็นวันเทศกาลทั้งวันทั้งคันผมจะนำเพลงนี้มาแจมอยู่เรื่อยเลยนะครับสาเหตุเพราะว่าเนื้อร้องเพลงนี้เพราะมากมีภาษาซึ่งเพราะนะครับนิรทุกข์นิรโศกนิรโรคนิรภัยแค่นี้ก็ชื่นชอบนะครับปราศจากความทุกข์ปราศจากความโศกปราศจากโรคปราศจากภัยและยังมีการอวยพรให้โอ้มีสิริมงคลมีความสุขสารพัดอย่างในเนื้อเพลงนี้เพราะนั้นบทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่ผมนำมาโดยเฉพาะเลยบทเพลงจากเรื่องสังสินชัยนี่เป็นตอนแค่ตอนเกือบตอนจบนะครับเป็นตอนต้อนรับคือในเรื่องสังสินชัยนี่ถ้าอธิบายก็คงจะยาวนะครับเป็นเรื่องที่เป็นพระเอกตอนเด็กนะและนี้สังสินชัยนี่ก็อยู่ร่วมกับลูกพี่ลูกน้องที่รวมกลุ่มกันอยู่บนเขาเนี่ยหลายคนแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องหลายๆคนนี่ก็ไม่ชอบพยายามจะกลั่นแกล้งจนตกเขาคิดว่าจะฆ่าให้ตายนะครับจะได้มาไม่เป็นเครื่องกีดขวางแต่ก็เป็นผู้ที่มีบุญนะครับเทวดานางฟ้าก็ช่วยเหลืออุ้มชูหลังจากตกลงไปแล้วเทวดานางฟ้าก็พาตัวขึ้นมาข้างบนเรียกว่ารอดตายนะครับอันนี้เล่าย่อๆแล้วหลังจากรอดตายแล้วเทวดานางฟ้าก็ออกมาเต็มเลยในเรื่องนะในเรื่องที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นั่นทรงทําเป็นบทละครเนี่ยออกมาอวยพรให้สังสินชัยต่อไปนี้จงไม่มีทุกข์ไม่มีโศกไม่มีโรคไม่มีภัยมีแต่ความสุขความเจริญนะครับในเนื้อร้องก็ว่าอย่างนั้นและผมชอบเนื้อร้องที่อวยพรนี่แหละผมก็เลยขอยืมนำมาอวยพรท่านผู้ฟังให้ฟังทำนองเพลงสองทำนองนี้เพราะมากครับใช้ทำนองเพลงเหมราชต่อด้วยทำนองเพลงสาวคำใช้สองทำนองนะครับต่อกันเพลงเหมราชนี่เป็นเพลงอัตราสองชั้นเป็นทำนองเก่าอยู่ตั้งแต่สมัยอยุธยาโน่นนะครับอยู่ในเพลงเรื่องสีนวล นะครับส่วนเพลงสาวคำสองชั้นก็มาจากเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยาเหมือนกันเป็นเพลงอันดับที่ห้าในเพลงเรื่องสีนวล นะครับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงนำมาบรรจุไว้ในละครดึกดำบรรพ์เรื่องสังสินชัยตอนต้อนรับนะครับโดยนำเพลงเหมราชมาขึ้นต้นก่อนและต่อด้วยสาวคำทำนองเพลงเหมราชสาวคำบทอวยพรจากเรื่องสังสินชัยนะครับขับร้องโดยอาจารย์อัมพรแดงวิกิตแล้วก็มีนักร้องหมู่ร้องด้วยนะครับโดยอาจารย์อัมพรเป็นผู้ขับร้องนำวงปีพาพิณวงศ์ของกรมศิลปากรร่วมบรรเลงครับก็เชิญรับฟังในทำนองเพลงเหมราชและสาวคำครับ

ทำนองเพลงเหมราชต่อด้วยทำนองเพลงสาวคำก็จบลงไปแล้วนะครับบทร้องจากเรื่องสังสินชัยตอนต้อนรับบทปรินพลของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์นะครับฟังเนื้อร้องและชอบใช่ไหมครับอวยพรอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ขอให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยทั้งสิ้นเลยอาจารย์นันพรแดงวิจิตเป็นต้นเสียงซึ่งน่าฟังมากเลยนะครับเพลงชุดนี้ผมฟังไม่รู้จักเบื่อเลยนะครับน่าฟังมากจริงๆก็นำมาอวยพรท่านผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้นะครับก็ขอให้มีความสุขเหมือนอย่างในเพลงที่อวยพรนะครับต่อไปก็มาให้รับฟังบทเพลงไส้พระจันทร์เถาครับเพลงนี้ก็หาฟังยากครับเป็นเพลงที่รับวันจะห่างหายไปเพลงที่ชื่อแปลกๆอย่างนี้บทเพลงไส้พระจันทร์เถานี่เป็นเพลงเถาซึ่งท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงแนะนำเพลงไส้เดือนฉกจวักชั้นเดียวทำนองเก่านะครับมาแต่งขยายเป็นอัตรา2ชั้นและ3ชั้นครบเป็นเพลงเถาแต่นี้พอพูดถึงไส้เดือนฉกจวักนี่ทำไมมายังไงคือเดิมทีเดียวไส้เดือนฉกจวักเนี่ยเป็นเพลงอัตราชั้นเดียวนะครับเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับกรบไก่มีท่อนเดียว8จังหวะส่วนทางร้องนั้นมี4จังหวะนะครับเมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านครูหลวงปิติไพเราะสอนศิลปะบรรเลงนี่แหละนำมาแต่งขยายเป็นอัตรา2ชั้นก่อนเรียกชื่อเพลงว่านาคราชแผ่พังพานใช่ไหมครับจากไส้เดือนฉกจวักนะครับจากสัตว์ชั้นต่ำอยู่ใต้ดินตัวเล็กๆเนี่ยนะครับหมายพอแต่งเป็น2ชั้นขยายขึ้นมาในตัวโตเบ้อเร่อเลยเป็นพญานาคราชแผ่พังพานไปแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาถึงปีพ.ศ.2490ท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงนี่แหละก็ยังนำมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นครบเป็นเพลงเขาเริ่มมาแต่งเป็น3ชั้นแล้วท่านก็เปลี่ยนชื่ออีกนะครับเปลี่ยนเป็นไส้พระจันทร์คราวนี้เปลี่ยนรูปแบบไปเลยนะครับถ้าไม่แปลออกมาแล้วจะนึกไม่ออกว่ามันจะเกี่ยวข้องกันยังไงอย่างไส้เดือนฉกจวักเป็นนาคราชแผ่พังพานก็ยังนึกออกว่าไส้เดือนกลายเป็นงูตัวโตขึ้นแต่พอเป็นไส้พระจันทร์ในตอนแรกนึกแทบตายนึกไปนึกมาอ๋อนะครับไส้พระจันทร์ก็คือไส้เดือนนั่นเองนะครับเราไปนึกถึงว่าเราเรียกพระจันทร์ว่าเดือนนี่นะครับความหมายของเพลงซึ่งครูเพลงท่านคิดหลายชั้นนะเกิดบทเพลงไส้พระจันทร์เถาวันนี้นะครับเป็นการบรรเลงนะครับร้องกันไว้นานแล้วนะครับบันทึกเสียงไว้เกือบ30ปีแล้วผู้ควบคุมวงคือครูประสิทธิ์ถาวรศิลปินแห่งชาติครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงไส้พระจันทร์เถาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นบทเพลงซึ่งหายากหาฟังยากมากเพลงหนึ่งครับพอพูดถึงไส้พระจันทร์เถานี้ผมมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งซึ่งผมอยากได้มาก

แล้วก็ถ้าแฟนเพลงท่านใดมีไว้ในครอบครองแล้วก็ถ้าอยากจะให้ผมก็ติดต่อมาได้นะครับนั่นคือเพลงพระจันทร์ครึ่งซีคือเมื่อก่อนเนี่ยผมมีแล้วก็เคยเปิดมาเมื่อสมัยสัก6-7 ปีก่อนนี่แหละครับแต่น่าเสียดายตรงว่าตอนนั้นน่ะทําไว้เป็นเทปนะครับแล้วก็คิดไว้หลายทีแล้วว่าจะมาแปลงให้เป็นซีดีอย่างทุกวันนี้เพลงที่บ้านนี่มีเป็นโอ้โหเป็นพันๆม้วนมากเหลือเกินพยายามนํามาแปลงเป็นซีดีทีนี้ไอ้วิธีการทํามันก็มีทั้งต้นทุนแล้วก็ใช้เวลามากบางเพลงก็ทําไม่ทันปรากฏว่าเทปบางยี่ห้อนี่เก็บไว้ตั้งเก่าๆไปแล้วอย่างพระจันทร์ครึ่งซีที่ผมเคยเก็บไว้เนี่ยมันเก่าแก่มาตั้งสมัยบันทึกเสียงไว้มา5-60 ปีแล้วแต่กรมโฆษณาการทีนี้มาถึงยุคหลังนี่อยู่ๆมันยืดเสียหายหมดเลยครับเปิดมาฟังไม่ได้เลยน่าเสียดายจริงผมยังอยากได้แล้วก็มีแฟนเพลงหลายท่านอยากฟังด้วยนะครับพระจันทร์ครึ่งซีถ้าใครมีไว้ในครอบครองเนี่ยที่ว่าทั้งบรรเลงนะครับร้อนแล้วก็ผมก็อยากจะขอมาเผยแพร่กันต่อไปนะครับต่อไปครับบทเพลงต่อไปเรามาฟังเพลงเดี่ยวมั้งครับไม่ค่อยได้ฟังนำเสนอเพลงเดี่ยวนานแล้วนะครับเพลงเดี่ยวนี่แฟนเพลงก็ชอบมากนะครับทีนี้ปกตินี่นำเสนอบ่อยๆอย่างเพลงเดี่ยวและนาดเดี่ยวจะเข้วันนี้ขอเปลี่ยนเป็นเดี่ยวซอบ้างนะครับนานๆจะฟังเดี่ยวซอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี่ยวซอโดยอาจารย์ธีระผู้มณีนี่มีแฟนเพลงขอกันมากๆผมก็กำลังรวบรวมชุดเพลงของอาจารย์ธีระทั้งหมดมานะครับวันหลังจะทำเป็นวันๆมาเลยนะครับบทเพลงเดี่ยวต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงกล่าวในนะครับโอ้โหถือว่าเป็นสุดยอดของเพลงเดี่ยวนะครับกล่าวในเชิดนอกนี่ถือว่าเป็นสุดยอดนะครับต้องมีฝีมือจริงๆถึงจะเดี่ยวกันได้บทเพลงเดี่ยวกล่าวในกล่าวในที่เรารู้จักกันดีคือเป็นเพลงหน้าพาดอยู่แล้วนะครับทีนี้ในเวลาที่เพลงหน้าพาดประเภทกล่าวเพลงกล่าวในมีอยู่3ท่อนนะครับทีนี้การที่จะนำมาเป็นเพลงเดี่ยวคือท่านพญาประสานดุริยศัพท์แปลกประสานศัพท์เนี่ยท่านได้นำมาเพลงทำเป็นเพลงเดี่ยวโดยแต่งขยายจากเพลงกราวใน2ชั้นนะครับซึ่งเป็นเพลงหน้าพาดที่ใช้ประกอบมาการยกทัพตรวจพลของกองทัพฝ่ายลงกาคือฝ่ายยักษ์นั่นเองถ้าหากว่าเป็นฝ่ายยักษ์หรือเป็นอมนุษย์เนี่ยนะครับหรือว่าเป็นสัตว์ใหญ่ก็จะใช้กราวในถ้าเป็นฝ่ายมนุษย์เทวดานี่ก็ใช้กราวนอกนะครับบทเพลงกราวในวันนี้นะครับเป็นการเดี่ยวซอด้วงนะครับน่าฟังมากขอเชิญรับฟังครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: การดูรวมกันยอมเห็นความต่างกันด้วยเหตุด้วยผลตามภูมิธรรมภูมิปัญญาของแต่ละคนย่อมมีความต่างและต่างกันอยู่โดยข้อวัดปฏิบัติที่กล่าวว่าเป็นศีลเป็นธรรมกับไม่เป็นศีลไม่เป็นธรรมส่วนที่เป็นศีลเป็นธรรมนั้นจะมีความเป็นอยู่อย่างเย็นจะมีความเป็นอยู่อย่างสบายสะดวกส่วนที่ไม่เป็นศีลเป็นธรรมนั้นย่อมมีความอยู่เป็นอยู่ที่ไม่สะดวกไม่สบายและที่สุดก็คือร้อนเมื่อมีความร้อนเกิดขึ้นความวุ่นวายความสับสนใดๆก็ตามมาเพราะอำนาจของศีลของธรรมที่ไม่มีอยู่ในใจของมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปจนหาความต่างของความเป็นมนุษย์และสัตว์ไม่ได้หาความต่างของมนุษย์และสัตว์ไม่ได้ความเดือดร้อนโดยทั่วไปก็จะมีอยู่ถึงตรงกันข้ามกับเรื่องของคำว่ามีศีลมีธรรมย่อมมีอะไรเกินกว่ามนุษย์และเกินกว่าสัตว์โดยทั่วไปอาศัยส่วนหนึ่งของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนกลุ่มนั้นเหล่านั้นสิ่งนั้นมีการแสดงออกในการอยู่ร่วมกันซึ่งมีหลักยึดคือขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของกลุ่มนั้นหมู่นั้นเหล่านั้นย่อมมีความต่างกันอยู่เมื่อเป็นอย่างนี้ในข้อปฏิบัติที่แสดงออกย่อมรู้และเข้าใจว่ามันต่างกันด้วยความที่เราเป็นไทยเราเป็นไทยเราก็พยายามให้เห็นความเป็นไทยไม่เห็นความเป็นฝรั่งมากเกินกว่าความเป็นไทยมีเอกลักษณ์ในความเป็นอยู่มีเอกลักษณ์ในการอยู่ร่วมกันมีเอกลักษณ์ในที่อยู่อาศัยชาวบ้านเรือนก็เป็นอยู่อย่างไทยๆบ้านเรือนก็เป็นอยู่อย่างไทยๆไม่ได้เป็นอย่างอื่นใดมากไปกว่าความเป็นไทยเครื่องนุ่งห่มเรียกว่าการแต่งตัวแต่งตนก็แต่งตัวแต่งตนอย่างที่คนไทยเป็นกันอยู่ไม่ได้มีอะไรที่ดูว่าไปยึดขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของต่างชาตินี่ลักษณะของความเป็นอยู่และเป็นอยู่อย่างคนไทยแท้ๆเรื่องเครื่องนุ่งห่มที่มีอยู่กันโดยทั่วๆไปแม้แต่อาหารการดูกินก็เป็นการอยู่กินแบบไทยๆทั้งที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอย่างไรอาหารก็มีลักษณะเป็นอยู่อย่างบ้านเราเป็นกันอยู่อากาศของเรามันร้อนอากาศโดยส่วนหนึ่งเลยโอเย็นอากาศร้อนต้องแต่งตัวอย่างหนึ่งอากาศเย็นต้องแต่งตัวอย่างหนึ่ง

แม้แต่อาหารก็มีส่วนผูกพันอาหารที่มีไขมันกับอาหารที่ไม่มีไขมันย่อมมีผลแตกต่างกันย่อมไม่ผลแตกต่างกันแต่ความเข้าใจในเรื่องที่อยู่อาศัยตัวไปก็รู้อยู่ว่ามันต่างกันบ้านอยู่ที่อยู่เป็นส่วนหนึ่งที่บ่งบอกว่าขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแท้ๆทุกยุคทุกสมัยมีบ้านเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยมีความเป็นอยู่แบบไทยๆไม่วิ่งตามบ้านฝรั่งบ้านฝรั่งก็เรียกเป็นบ้านเมืองหนาวก็มีรูปแบบอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าฟ้าฝนไม่ค่อยสู้จะตกมีแต่ความเย็นหิมะสโนซึ่งก็ตรงกันข้ามกับเมืองไทยเรามีแต่ความเร่าร้อนมีแต่คำว่าน้ำฝนหลากหลายท่วมท้นจนก่อเกิดความเดือดร้อนไปหมดเพราะมันต่างกันฝนตกน้ำท่วมเรียกว่าฝนตกน้ำท่วมมันต่างกันเมื่อเป็นอย่างนี้แม้แต่ยารักษาโรคด้วยความเข้าใจนั้นความเป็นไทยยังมีอยู่จริงอยู่อาจจะไม่ได้ใช้ยาฝนยาต้มยาหม้อยาอื่นใดแต่เอกลักษณ์ของความเป็นไทยนั้นยังรักษาไว้อยู่ในส่วนหนึ่งก็เรียกว่ายาสมุนไพรเรียกว่ายาไทยเรียกว่ายาสมุนไพรซึ่งเป็นตัวยาที่เรียกว่าเข้าใจแล้วว่าใช้ง่ายหาง่ายความเป็นอยู่ง่ายเรียกว่าใช้ต้นไม้ต้นไร่เป็นอยู่เป็นยามาดูแลรักษากันถึงแม้ว่าจะไม่มียาฝรั่งแต่การอยู่อย่างไทยๆยังมียาไทยเรียกว่าสมุนไพรเป็นยาที่ยังอาศัยได้อยู่ทุกยุคทุกสมัยไม่เป็นการล้าสมัยไม่เป็นการทันสมัยยังพอหาใช้และใช้ได้อยู่ในความเป็นไทยแท้จึงมีเครื่องหมายมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองก็เรียกว่าอยู่อย่างคนไทยไม่ปล่อยอำนาจวัฒนธรรมชาติอื่นเมืองอื่นมาครอบงำใจของตนเองเมื่อเป็นอย่างนี้การส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมไทยเครื่องหมายของความเป็นไทยเรื่องแต่งตัวอาหารการอยู่กินที่อยู่อาศัยยารักษาโรคหากพยายามฟื้นฟูความเป็นไทยไว้เอกลักษณ์ของความเป็นไทยยังอยู่โดยทั่วไปความน่าอยู่ในสังคมก็จะน่าอยู่มากขึ้นแม้ไม่เลิศไม่เลอไม่ประเสริฐเรียกว่าไม่วิเศษวิโสเหมือนกับโลกโดยทั่วไปแต่คำว่าอยู่ได้และอยู่ได้อย่างคนไทยก็มีอยู่โดยเอกลักษณ์ของความเป็นไทยแท้ในการอยู่ในสังคมผู้ที่มุ่งหวังความเจริญด้วยภาคปฏิบัติก็พยายามสร้างเอกลักษณ์ของความเป็นภาคปฏิบัติทั้งกลางวันกลางคืนมีความขยันมีความอดทนเป็นหลักจะทำให้เกิดความแตกต่างกันกับคนโดย

ทั่วไปผู้ซึ่งขาดความสนใจใส่ใจเอาใจใส่ตัวเองแล้วที่สุดการตามมาซึ่งความเดือดร้อนก็จะมีอยู่ซึ่งตรงกันข้ามที่มีความสนใจใส่ใจต่อเครื่องหมายของการเป็นนักปฏิบัติย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญทุกรูปแบบย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญได้ทุกรูปแบบในการแสดงออกสร้างความบงอาจกล้าหาญสร้างความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนี่ในส่วนของการเป็นอยู่โดยทั่วไปแบบไทยแท้ด้วยการพัฒนานั้นย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นไม่ว่าจะพัฒนาเสื้อผ้าพัฒนาอาหารการอยู่กินพัฒนาที่อยู่อาศัยและพัฒนายารักษาโรคย่อมเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างภูมิปัญญาและภูมิธรรมของแต่ละคนว่ามีความสามารถและมีความสามารถเกินกว่าสัตว์โดยทั่วไปเรียกว่าพยายามพัฒนาทุกรูปแบบอะไรที่มันจะดีงามอะไรที่มันจะดีขึ้นอันชอบด้วยภูมิธรรมภูมิปัญญาที่พิจารณาดีแล้วการแสดงออกอันเป็นส่วนที่กล่าวว่าขนบธรรมเนียมประเพณีข้อปฏิบัติของชีวิตในความเป็นมนุษย์ก็จำต้องเสริมสร้างให้เกิดให้มีขึ้นด้วยรูปแบบต่างๆคำว่าพัฒนาก็คือทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมพัฒนาวัตถุก็พยายามทำวัตถุให้ดีขึ้นกว่าเดิมให้ได้ใช้มากกว่าเดิมให้ใช้ได้ดีกว่าเดิมและให้ใช้ได้สะดวกกว่าเดิมที่เราเป็นอยู่พัฒนาชีวิตเรียกว่าจิตใจพัฒนาทางด้านจิตใจก็ถือว่าให้ความต่างกับสัตว์โดยทั่วไปต่างกับความเป็นมนุษย์โดยทั่วไปเพราะการพัฒนาจิตใจของแต่ละคนก็มีหลักยึดคืออำนาจของภูมิปัญญาภูมิธรรมที่ได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้ได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติมาก็มีผลทำให้เกิดความเข้าใจและเข้าใจได้ดีขึ้นด้วยการพัฒนาย่อมเป็นการเดินสวนทางต่อสิ่งที่มีอยู่พัฒนาก็คือการทำให้สิ่งที่มีอยู่ได้เปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ก็ย่อมมีการได้การเสียเกิดขึ้นถ้าจะพัฒนาใหม่ก็แสดงว่าเปลี่ยนแปลงของเก่าในบางส่วนนี้เราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่ได้หมายถึงไปเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณีไทยหากเป็นการเปลี่ยนแปลงในความเข้าใจตัวเองว่าเรานั้นจะต้องให้มันเกิดความต่างกันอยู่โดยรูปแบบต่างๆจากความเป็นมนุษย์และเป็นสัตว์โดยทั่วไปในการเรียนรู้ศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมไฟต่อการหาความรู้ทั้งทางโลกทั้งทางธรรมเพื่อดำรงตนให้อยู่ได้ในอาชีพที่เหมาะสมและมั่นคงในการเข้าใจว่าการใฝ่ต่อธรรมย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญผู้ที่ใฝ่ต่อศีลต่อธรรมในการดำรงชีวิตอยู่ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญเพราะถือว่าการดำรงชีวิตอยู่จะต้องอาศัยหลักการปรับตัวแก้ไขตัวเองอาศัยการปรับตัวและแก้ไขตัวเองเมื่อมีการปรับตัวมีการแก้ไขตัวเอง

ชีวิตนี้ย่อมให้ผลและมีผลต่างกันกับเมื่อก่อนอันเกิดจากการพัฒนาดังด้านการศึกษาเมื่อมีการศึกษาแล้วคำว่าองค์อาจกล้าหาญคำว่าสง่างามมันเกิดขึ้นกับใจคนไม่ว่าจะเป็นการศึกษาคดีโลกคดีธรรมอันยังความต่างกันให้เกิดขึ้นอันยังความต่างกันให้ต่างอยู่โดยเหตุโดยผลหากทุกคนเห็นความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาด้านความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทั้งส่วนดีคดีโลกคดีธรรมแม้เป็นการศึกษากับชีวิตประจำเรียกว่าสนใจใส่ใจเอาใจใส่ก็สิ่งที่เราเป็นอยู่ร่วมรับรู้รับผิดชอบต่อสิ่งที่เราเป็นอยู่ทำให้หมู่เรานั้นละเอียดและสุขุมลุ่มลึกมากกว่าเดิมละเอียดสุขุมลุ่มลึกมากกว่าเดิมอาศัยความเป็นอยู่โดยทั่วๆไปอาศัยความเป็นอยู่โดยทั่วๆไปจึงนำพาข้อปฏิบัติของหมู่เราให้อยู่ได้และได้อยู่โดยเหตุโดยผลต้องบอกเมื่อเราเข้าใจในเรื่องของโลกสังคมโลกก็จะดีขึ้นสภาพด้านวัตถุด้านจิตใจก็จะดีขึ้นจึงเน้นในเรื่องของความเป็นอยู่เมื่อมีภูมิธรรมภูมิปัญญาดีแล้วสภาพของสังคมสิ่งแวดล้อมก็มีทางที่จะทำให้ดีขึ้นและดีขึ้นต่อเนื่องกันไปรักความมีกฎมีเกณฑ์มีกติกาในเหตุในผลศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแม้มากไปกว่านั้นกฎเกณฑ์กติการะบบระเบียบแบบแผนปฏิบัติอันว่าโดยพระราชกำหนดพระราชฎีกาจนล่วงถึงซึ่งกฎหมายบ้านเมืองที่มีอยู่ถ้าเรานั้นปฏิบัติตามและเห็นความสำคัญการอยู่เรียกว่าเวรภัยน้อยที่สุดโอกาสที่จะติดคุกติดตารางน่ะไม่มีโอกาสกรรมที่เพิ่มเรียกว่าสร้างเวรสร้างกรรมเพิ่มนั้นแทบจะไม่มีในความเข้าใจอย่างนี้ในความเข้าใจอย่างนี้จึงทำให้เราศึกษาโลกนอกโลกในโลกกว้างได้มากกว่าเดิมเรียกว่าโลกกว้างได้มากกว่าเดิมทำโลกกว้างให้สั้นเข้าทำโลกใกล้ให้ไกลเข้าเรียกว่าไกลให้ไกลเข้าเรียกว่ายืดเข้ายืดออกได้โดยรูปแบบของการใช้อยู่ในสังคมใกล้ก็เป็นไกลได้ไกลก็ให้เป็นไกลได้กว้างก็ให้เป็นแคบได้แคบก็ให้เป็นกว้างได้เพราะเรื่องของความเจริญย่อมมีผลในการพัฒนาทุกรูปแบบแนวว่าดีขึ้นแอนอยู่ร่วมกันแอนใช้ประโยชน์ร่วมกันยิ่งรู้อยู่ว่าต่างคนต่างมาต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างภูมิธรรมภูมิปัญญาถ้าได้มีความเข้าใจได้เหตุได้ผลแล้วข้อปฏิบัติของเราก็จะง่ายและสะดวกขึ้น
ชีวิตของการปฏิบัติกับชีวิตประจำวันก็จะดีขึ้นด้วยการศึกษาในทางธรรมจะทำให้เรานั้นเข้าใจและยอมรับตัวเองได้มากขึ้นเห็นความจริงของชีวิตตัวเองมากขึ้นเข้าใจในชีวิตของตัวเองมากขึ้นเมื่อเข้าใจในชีวิตของตัวเองมากขึ้นในข้อปฏิบัติใดๆของเราก็จะเห็นว่าคดีโลกคดีธรรมนั้นจำเป็นต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องใส่ใจต้องสนใจกับสิ่งเหล่านี้การอยู่ได้ในสังคมถึงจะดีขึ้นนี่คือส่วนที่เราเข้าใจในการพัฒนาการพัฒนานั้นเข้าใจแล้วว่าเป็นการพัฒนาทั้งวัตถุทั้งจิตใจด้วยรูปแบบทั้งที่เป็นการศึกษาภายนอกภายในย้ำให้เห็นความต่างกันกับไปพัฒนาผู้ที่พัฒนาดีแล้วย่อมมีความต่างกันกับไม่ได้พัฒนาทุกรูปแบบด้านวัตถุก็มีความน่าอยู่ด้านจิตใจก็มีหลักมีฐานเป็นที่พึ่งของคนและสัตว์โดยทั่วๆไปได้ก็เรียกว่ามีจิตใจที่ใฝ่ต่อคุณธรรมที่ใฝ่ต่อหลักของการอยู่ร่วมกันในส่วนที่เข้าใจได้ว่าขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นเป็นส่วนหนึ่งเชื้อชาติภาษานั้นเป็นส่วนหนึ่งอาหารการอยู่กินนั้นเป็นส่วนหนึ่งแม้แต่ยารักษาโรคเครื่องแต่งตัวที่อยู่อาศัยย่อมรู้ว่ามันต่างกันโดยลักษณะของความเป็นอยู่ในภูมิธรรมภูมิปัญญาสถานที่บุคคลชุมชนนั้นๆแม้แต่ภาษาพูดก็มีลักษณะต่างกันอยู่เหมือนฟ้ากับดินเรียกว่าพูดไม่รู้ภาษากันเลยเรียกว่าพูดไม่รู้ภาษากันเลยนี่คือความเป็นอยู่ของสังคม นี่คือความเป็นอยู่โดยทั่วๆไปหากเราเข้าใจแล้วการแก้การปรับก็จะมีอยู่กับตัวเราทุกเมื่อทุกเรื่องไม่ว่าคดีโลกคดีธรรมต้องสนใจใส่ใจเอาใจใส่ทำปัจจุบันธรรมทำปัจจุบันกรรมให้ดีขึ้นและให้ดีขึ้นตามลำดับถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนเมื่อมีความสนใจใส่ใจต่อการพัฒนาไม่ว่าคดีโลกคดีธรรมถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งหากจะพูดว่าถ้ามีการพัฒนาก็ต้องมีส่วนที่เสียเพราะจะต้องเป็นการปรับปรุงทั้งที่เป็นของเก่าวัตถุและจิตใจให้ดีขึ้นก็จะมีการกระทบและมีผลกระทบทำให้มีความเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจของความเข้าใจมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจของความเข้าใจมนุษย์ตามรูปแบบที่เหมาะสมซึ่งไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยแท้เรียกว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ของไทยวัตถุอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดก็พยายามสร้างความเป็นไทยให้มีอยู่จิตใจนั้นก็สร้างความเป็นไทยให้มีอยู่มีระบบรู้จักกราบจักไหว้รู้จักที่สูงที่ต่ำ

รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีของความเป็นเอกลักษณ์เดิมที่ไหนเมื่อไรก็ยังอวดยังอ้างยังสร้างความมีเครื่องหมายในความเป็นไทยได้ทุกเรื่องทุกอย่างเหล่านี้เพราะการได้ศึกษามาดีได้พัฒนามาดีความใส่ใจสนใจมีมากพอเมื่อมีความใส่ใจสนใจมีมากพอแล้วการพัฒนาใดๆมันก็ง่ายการแก้การปรับใดๆมันก็สะดวกในส่วนที่เราอยู่ร่วมกันก็จะสร้างภาพรวมๆให้เป็นการอยู่ร่วมกันได้ด้วยอาศัยความเข้าใจในเรื่องของความเป็นอยู่ว่าด้วยอาหารการอยู่กินที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องบริโภคอุปโภคเครื่องแต่งตัวเหล่านี้ย่อมมีความต่างกันหลากหลายอยู่ส่วนหนึ่งความเป็นไทยนั้นมีอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเหมาะสมกับดินฟ้าอากาศเหมาะสมเหมาะงามกับสิ่งที่กล่าวว่าเป็นสิ่งแวดล้อมทำไมเรานั้นไม่เสียภาพความรู้สึกโดยทั่วไปจึงย้ำว่าหากจะมีการปรับการแก้ย่อมมีเรื่องที่ไม่สบายใจแม้จะเป็นการปรับแก้ในสิ่งที่ดีขึ้นมันก็ไม่สบายใจเพราะมันเปลี่ยนสิ่งที่เคยเป็นเคยอยู่เคยมีเคยได้เคยเห็นเคยรู้ให้มีให้เป็นในเห็นในรู้ดีขึ้นกว่าเดิมย่อมมีผลคือการกระทบกระทั่งย่อมมีผลคือการกระทบกระเทือนย่อมมีผลคือการทำให้เรานั้นไม่สบายใจจากการได้ดูได้ฟังได้อยู่ใกล้การเปลี่ยนแปลงมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยการเปลี่ยนแปลงมีอยู่การปรับตัวเองมีอยู่คำว่าเสียก็ได้ย่อมเกิดขึ้นคำว่าได้ก็เสียย่อมเกิดขึ้นเหมือนกับการสร้างศาลาพระราชทานก่อนหน้านี้เป็นอะไรมาบัดนี้เป็นอะไรย่อมมีการแก้การปรับและที่สุดประโยชน์จึงเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้แต่ว่าประโยชน์ส่วนใหญ่จึงเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ในส่วนหนึ่งเรียกว่าประโยชน์ส่วนน้อยย่อมแก้ย่อมปรับย่อมอนุโลมปฏิโลมตามเหตุปัจจัยรอเข้าใจว่าอยู่อย่างคนเข้าใจไปอย่างคนเข้าใจแม้แต่การเกิดเป็นคนก็เกิดเป็นคนด้วยความเข้าใจว่าเราเป็นใครมาจากไหนอยู่ในลักษณะอย่างไรในข้อปฏิบัติที่เราจำต้องแสดงออกเมื่อเราจำต้องแสดงออกการฝืนการข่มการทนได้ต่อการแก้การปรับย่อมมีด้วยเหตุด้วยผลดังที่กล่าวมาจะทำให้ทุกคู่ทุกคนนั้นทนต่อสภาพของการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทนต่อสภาพของคำว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้เมื่อทนต่อสภาพของคำว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วความน่าคิดและคิดออกจึงเกิดขึ้นแม้ที่สุดความน่าอยู่ก็มีอยู่ความไม่น่าอยู่ก็มีอยู่เพราะมีผลบ้านเขาบ้านเราต่างกันอยู่คือความเข้าใจย่อมกำหนดได้คือความแตกต่างกันที่มีอยู่ตลอดเวลาเมื่อต้องการที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจเมื่อต้องการที่จะพัฒนาวัตถุในความรักความหวงแหนความยึดติดอยู่ย่อมมีอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ตั้งใจและไม่จริงใจไม่ตรงต่อความตั้งใจที่มีอยู่การพัฒนาหรือการแก้การปรับย่อมไม่เกิดขึ้นในส่วนลึกของใจถึงบอกต้องยอมต้องยอมให้มีเสียมีได้ต้องยอมให้มีได้มีเสียเพื่อเป็นการลงทุน

ชีวิตของความเข้าใจแล้วเป็นการลงทุนถ้าได้ศึกษาสนใจใส่ใจด้วยความจริงแล้วต้นก็ไม่หายกำไรก็ไม่หดย่อมมีผลข้างเคียงทำให้เราอยู่และได้อยู่โดยเหตุโดยผลเพียงพอในการแสดงออกการรับผิดชอบใดๆก็จะเห็นความต่างกันด้วยการได้ศึกษามาดีกับไม่ได้ศึกษามาดีการอยู่ได้ในสังคมก็ต่างกันอยู่ยิ่งเข้าใจว่าจะเกิดที่ไหนเกิดอย่างไรไม่เป็นไรไม่มีวรรณะไม่มีตระกูลไม่มีเชื้อชาติอยู่ที่ความเข้าใจใส่ใจสนใจเอาใจใส่ในเรื่องของความเป็นอยู่โดยทั่วๆไปให้เกิดความต่างกันด้วยเหตุด้วยผลเข้าใจแล้วก็จะอยู่อย่างเย็นสบายไม่เข้าใจก็จะอยู่อย่างคนที่เดือดร้อนวุ่นวายไปหมดนี่คือส่วนที่เราเข้าใจอยู่ว่าต้องพัฒนาต้องพัฒนาขึ้นตามฐานะสภาพสิ่งแวดล้อมที่เราพึงพัฒนาได้ในความจริงใจและในความบริสุทธิ์ใจที่มีอยู่ต่อตนและหมู่คณะย่อมรู้แน่แก่ใจว่าต้องปรับต้องแก่ที่หลักศาสนาได้เครื่องหมายของศาสนาที่บ่งบอกด้วยอำนาจของศีลของธรรมบ่งบอกด้วยอำนาจของคุณงามความดีบ่งบอกด้วยการให้ประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะที่ให้ความละเอียดและรอบคอบกับเจ้าของที่ให้ความสุขุมละเอียดรอบคอบกับตัวเองจนมีผลทำให้เราเข้าใจได้ว่ารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้บุคคลรู้ชุมชนความว่ารู้ได้เข้าใจย่อมมีเหตุผลกับการอยู่ร่วมกันถือว่าเป็นสมบัติของคนดีคนดีนั้นจึงบอกว่าต่างกันอยู่ตลอดเวลาพูดจาดีก็มาจากใจการกระทำดีก็มาจากเหตุคือใจแม้แต่การพูดการจาดีที่มีหลักมีฐานล้วนแล้วจะเป็นงานของใจเมื่อใจมีหลักมีฐานเมื่อใจมีงานของใจได้แล้วใจดวงนี้ย่อมได้ชื่อว่าเลิศเลอประเสริฐด้วยเหตุด้วยผลในการที่จะพัฒนาบุคคลสถานที่สิ่งแวดล้อมไม่ดีได้จนเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรเหตุแห่งความเสื่อมเหตุแห่งความเจริญมันอยู่ตรงไหนหากทุกคนรู้จักตนดีการปรับการแก้ย่อมมีอยู่ตลอดเวลาการแก้การปรับนั้นย่อมมีอยู่ตลอดเวลาถือว่าเป็นเรื่องที่เราเข้าใจแล้วได้ศึกษามาทั้งคดีโลกคดีธรรมแล้วการแก้การปรับจึงรู้ว่าความเหมาะสมดีงามกับการนั้นบุคคลนั้นสังคมนั้นสิ่งแวดล้อมเช่นนั้นในส่วนที่เราเข้าใจได้เป็นอย่างนั้นยอมรับการเปลี่ยนแปลงคือยอมรับกับการพัฒนาที่มีอยู่ในสังคมคือความเข้าใจในความแน่ใจตัวเองจึงพยายามว่าการกระทำนั้นต้องมีการจำกัดเวลาคำพูดนั้นต้องมีการจำกัดเวลาสถานที่บุคคลเหมาะสมไม่ใช่พูดทรงเดชทำทรงเดชซึ่งกลายเป็นเหตุว่ามากไม่มีคุณภาพ

เมื่อว่างไม่มีคุณภาพอะไรต่อมีอะไรมันก็มีแต่เรื่องต้องพูดต้องคุยกันเพราะไม่มีคุณภาพคนไม่มีคุณภาพวัตถุสิ่งของไม่มีคุณภาพประโยชน์จะพึงได้มันก็น้อยซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่มีคุณภาพวัตถุมีคุณภาพประโยชน์ของเขาว่าสมบูรณ์ในหมู่ในคณะก็มากอาศัยกันอยู่ร่วมกันการพัฒนาการสร้างสรรค์ในสังคมจึงพยายามทุกรูปแบบทุกวิถีทางพยายามทุกรูปแบบพยายามทุกวิถีทางให้ดีขึ้นและดีขึ้นกว่าเดิมเพราะรู้ว่ามีเหตุในความเจริญแล้วมีเหตุทำให้เกิดความเจริญแล้วถ้าเราไม่ทำถ้าเราไม่พูดถ้าเราไม่ฝึกอะไรต่อมีอะไรไม่มีผลข้างเคียงไม่มีผลทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุขได้ส่วนที่เข้าใจได้จึงพยายามปรับปรุงจึงพยายามแก้ไขจึงพยายามทำให้ดีและดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งเงินตราไม่เสียความรู้สึกเพราะอำนาจของการพัฒนาจนมีค่าของคุณธรรมฝังใจอยู่จะแสดงออกอย่างไรก็ดูตามาตาเรือจะพูดอะไรก็ดูเหตุดูผลดูสิ่งที่ควรพูดไม่ควรพูดให้รู้จักคำว่าเหมาะสมการเช่นนั้นเวลานั้นผู้คนเช่นนั้นไม่พูดแต่พูดแต่พือไม่พูดจนลืมนึกถึงเหตุผลหรือหาเหตุหาผลไม่ได้แน่ใจและมั่นใจในความเป็นอยู่หากต่างกันข้อลักษณะก็ต้องยอมล่ะแต่โดยการพัฒนานั้นย่อมดีได้ในหมู่ในคณะก็พัฒนาตามภูมิธรรมภูมิปัญญากับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยพัฒนาตามภูมิธรรมภูมิปัญญากับสิ่งเหล่านั้นฝึกให้รู้จักคนฝึกให้รู้จักชุมชนเรื่องหมายของความดีก็จะปรากฏได้ในลักษณะอย่างนั้นเครื่องหมายของคุณงามความดีก็จะปรากฏได้ในลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวพยายามพัฒนานิสัยอุปนิสัยความเป็นอยู่โดยทั่วไปให้ดีขึ้นกว่าเดิมให้ประหยัดทั้งเวลาและเงินตราจะได้ไม่เสียความรู้สึกคำว่าเหมาะสมก็จะเกิดขึ้นคำว่าดีงามเหมาะสมย่อมเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ด้วยอำนาจคุณงามความดีเป็นต้นตอเป็นเหตุเป็นผลจึงทำให้ทุกคู่ทุกคนผิดแปลกแตกต่างกับเมื่อก่อนชนิดที่ว่าหน้ามือเป็นหลังมือพัฒนาจนได้คุณธรรมเป็นหลักยึดศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติตนเองทุกรูปแบบเรียกว่าไม่นิ่งดูดายไม่เพิกเฉยถือว่าเราอยู่ที่ไหนอย่างไรก็พยายามประโยชน์ที่จะพึงเกิดพึงมีพึงเป็นให้เกิดให้มีให้เป็นประโยชน์จะพึงได้ก็พยายามให้เกิดให้มีให้เป็นว่าโดยส่วนแล้วเราจะต้องปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลาแก้ไขตัวเองอยู่ตลอดเวลาแทบจะว่าวิ่งตามคดีโลกเขาเรียกวิ่งตามคดีโลกไม่สนใจคดีธรรมพอวิ่งหนักเข้าหนักเข้าตัวเองก็เสียศูนย์

เสียหลักเสียสภาพความเป็นอยู่ฐานะของความเป็นอยู่ได้เรียกว่าไม่มีหลักยึดไม่มีที่เกาะกำบังในส่วนลึกของใจจึงเป็นอยู่ในลักษณะอย่างนั้นอันเมื่อพัฒนาปรับปรุงดีได้แล้วมันต่างกันเรียกว่าเย็นสะดวกสบายต่างกันง่ายไม่สับสนไม่วุ่นวายต่างกันนี่เรื่องที่ต่างกันในทุกเรื่องในความเข้าใจของแต่ละคนนั้นจึงบอกว่าต่างกันเหมือนฟ้ากับดินที่ฝึกกับไม่ได้ฝึกไม่ว่าจะเกิดตระกูลเชื้อชาติวรรณะใดๆถ้าคุณธรรมคือคุณงามความดีซึ่งเป็นสมบัติของใจไม่เกิดขึ้นยากต่อการที่จะยังศาสนาวัตถุศาสนาบุคคลให้เกิดความเหมาะสมได้คือดีงามได้ด้วยความเข้าใจอย่างนี้ด้วยความรู้อย่างนี้เห็นจริงเห็นจังอย่างนี้การพัฒนาบุคคลที่กล่าวว่าเป็นส่วนที่ต้องพัฒนาบุคคลให้ดีขึ้นแม้ที่สุดการพัฒนาวัตถุสิ่งของเรียกว่าพยายามพัฒนาอยู่ทุกรูปแบบในความเข้าใจเป็นอย่างนี้ในความเข้าใจนั้นเป็นอย่างนี้ว่าในหลักของการอยู่ร่วมกันถ้ามีคุณธรรมรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้บุคคลรู้ชุมชนรู้สิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วย่อมมีผลของการอยู่ร่วมกันในดีขึ้นเรียกปรับตัวแก้ไขตัวเองอยู่ตลอดเวลาจนได้มาความเป็นหลักเป็นฐานจนได้มาที่พึ่งทางใจจนได้มาที่พึ่งที่มีเหตุมีผลอันเกิดจากการพัฒนาจิตใจอันเกิดจากการพัฒนาทางด้านจิตใจผลซึ่งต่อเนื่องการรับผิดชอบก็จะมากโดยเหตุโดยผลการรับผิดชอบก็จะมากโดยเหตุโดยผลมากโดยภูมิธรรมภูมิปัญญาของแต่ละคนในอันได้อยู่และอยู่ได้ด้วยเหตุโดยผลก็ต่างกันเกิดขึ้นอาศัยหลักศาสนาเป็นที่ชี้แนะแนวทางให้เรานั้นดีได้เช่นเรารู้ความสำคัญในสิ่งที่เป็นอดีตอันเน้นในเรื่องมารดาบิดาเป็นหลักเราก็พยายามจะเกื้อกูลหนุนส่งทุกรูปแบบด้วยการแสดงออกส่วนอยู่ก็ดีส่วนจากไปก็ดีย่อมมีผลทำให้ลักษณะเกิดการแสดงออกรับรู้รับผิดชอบร่วมรับรู้ร่วมรับผิดชอบให้การเกิดขึ้นของคุณธรรมประจำใจนั้นมีก่อนเป็นเบื้องต้นทำกลางที่สุดก็จะได้ชื่อว่าอยู่กันอย่างความเข้าใจอยู่กันอย่างคนมีหลักมีฐานอยู่กันอย่างคนที่มีการศึกษามาดีพอเรียกว่ามันต่างกันแต่ไม่หลงส้นหลงแนวหลงทิศทางของตัวเองแม้จะอยู่คนละหนละแห่งแม้จะมาจากคนละหนละแห่งแต่ทิศทางที่เรามานั้นก็มาได้ถูกแม้จะมารถยนต์มารถไฟมาเรือกลรถยนต์รถไฟเหตุอื่นใดต้องเดินมาก็ยอมมาได้และเป็นไปได้ด้วยศีลด้วยธรรมในข้อปฏิบัติที่มีความจำเป็นนั้นๆที่ความเหมาะสมนั้นๆทำให้เรานั้นมีการปรับการแก้ได้ดีขึ้นแต่ใช้หลักธรรมดังที่กล่าวมานี้ซึ่งเป็นเครื่องหมายของคุณดีถ้าแทรกเข้าไม่ในหมู่ใดเหล่าใดก็

มีแต่คนดีเกิดขึ้นในหมู่นั้นเหล่านั้นถ้าแทรกถ้าผสมประสานเข้าไปในหมู่ใดเหล่าใดผลย่อมมีข้อปฏิบัติที่เกิดความแตกต่างกันอยู่คำว่าคนกับสัตว์ก็มีลักษณะพัฒนาขึ้นด้วยเหตุด้วยผลคำว่าสัตว์กับคนก็เป็นบุญเป็นกุศลเฉพาะตัวแม้ที่สุดในการอยู่ร่วมกันหากมีคุณธรรมที่เข้าใจได้แล้วเรียกว่ารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้ชุมชนรู้บุคคลจนมีผลทำสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นและดีขึ้นส่วนที่เราเข้าใจและยอมรับได้เป็นอย่างนี้เมื่อเรามีการยอมรับมีการปรับตัวได้แล้วมันก็ง่ายเครื่องหมายของการอยู่อย่างคนที่มีศีลมีธรรมอยู่อย่างคนที่มีเหตุมีผลเรียกว่าคดีโลกคดีธรรมย่อมมีผลปรากฏอยู่อย่างนี้ทำให้การศึกษาเรียนรู้ได้เข้าใจและละเอียดมากขึ้นไม่เห็นแก่ได้ในปัจจุบันจนไม่มีเหตุมีผลไม่เห็นแก่ได้ในปัจจุบันจนลืมเนื้อลืมตนจนลืมความเป็นคนของความเป็นไทยแท้ๆมีลักษณะอย่างไรการแก้การปรับจะได้ดีขึ้นการปรับการแก้จะได้ดีขึ้นในส่วนที่เราแสดงออกบอกลักษณะคุณธรรมบอกลักษณะของความมีศีลมีธรรมแต่อยู่ร่วมกันยังเข้าใจในความต่างกันศีลเต็มศีลขาดศีลบกพร่องศีลด่างพร้อยด้วยความเข้าใจในคุณงามความดีซึ่งมีผลแห่งการศึกษาจากประสบการณ์ของตัวเองจากสิ่งแวดล้อมของตัวเองจากความเป็นอยู่โดยทั่วๆไปที่เรากำหนดได้โดยตนเองอันเป็นเหตุแห่งการพัฒนาชีวิตจิตใจเราให้ดีขึ้นแล้วมองโลกในความกว้างไกลมากขึ้นย่อโลกให้สั้นลงให้เล็กลงได้ก็เรามีการปรับการแก้การยืดหยุ่นจนมีผลทำให้เกิดความต่างกันในคุณสมบัติของคนดีนั้นเครื่องหมายของคนดีนั้นจำต้องระวังสงวนรักษาไม่เสียรูปแบบไม่เสียข้อวัดปฏิบัติที่เป็นศีลเป็นธรรมด้วยความเข้าใจและแน่ใจตายใจด้วยเหตุด้วยผลการรู้รับผิดชอบของตนเองก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไม่ปล่อยอำนาจฝ่ายต่ำมันครอบงำใจของผู้อยู่ร่วมกันสิ่งที่ตามมาก็มีผลต่อเนื่องกันประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ก็ดีในความรู้ความเข้าใจอย่างนี้จึงได้ชื่อว่ามีหลักใจมีหลักแห่งคุณงามความดีที่เป็นศีลเป็นธรรมนำหน้าการนำพาข้อวัดปฏิบัติของเราก็จะดีขึ้นและดีขึ้นได้ง่ายสิ้นสงสัยในตัวเองว่าเหตุที่ได้ประกอบอย่างไรย่อมมีผลเป็นอยู่อย่างนี้แม้ปัจจุบันเหตุได้ประกอบอย่างไรผลย่อมเป็นอยู่อย่างนี้ในส่วนลึกๆแล้วคือเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วการใฝ่ต่อบุญต่อกุศลต่อศีลต่อธรรมก็มากขึ้นด้วยความตั้งใจดีและด้วยความปรารถนาดีตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้จึงรู้ว่าต้องมีการพัฒนาคือการปรับตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม
ให้ละเอียดขึ้นกว่าเดิมให้รอบคอบมากกว่าเดิมให้สุข

ผมมากกว่าเดิมให้เป็นที่รังเกียจของคนอื่นการยอมรับในตัวเองก็มากขึ้นในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมที่ดีงามอาศัยของการได้ฝึกได้ปฏิบัติได้อบรมได้ย่างได้ขัดได้เกลามาอยู่บ้างความต่างกันจึงมีอยู่ทุกรูปแบบในการแก้การปรับจึงมีอยู่ทุกรูปแบบอาศัยธาตุแท้คุณงามความดีซึ่งเป็นหลักเป็นฐานเป็นเหตุเป็นผลทำให้ทุกคู่ทุกคนเบาใจสบายใจเย็นใจลงได้ในลักษณะคุณงามความดีดังที่กล่าวมาแล้วการประกอบกับทำคำพูดและความคิดใดๆก็จะซอยให้ละเอียดมากขึ้นก็จะแยกแยะให้ละเอียดมากขึ้นก็จะทำข้อวัดปฏิบัติตัวเองให้มากขึ้นอาศัยหลักใจที่เราได้ฝึกได้เรียนรู้ได้สนใจได้ใส่ใจการยกระดับซึ่งทางโลกทางธรรมก็จะดีขึ้นและดีขึ้นได้โดยเหตุโดยผลดังที่ทำมาและปฏิบัติกันมาอันมีผลทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างน่ะดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆผลแห่งการอยู่ร่วมกันก็จะดีขึ้นและก็ดีขึ้นทุกรูปแบบเรียกว่ากับตลปัดได้เรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือได้นะก็เพราะอำนาจของศีลของธรรมอำนาจของการอยู่ร่วมกันที่มีกฎมีเกณฑ์มีกติกาซึ่งตรงต่อพระราชกำหนดพระราชฎีกาจนมีผลกฎเกณฑ์ระเบียบใดๆก็จะมีความชัดเจนแจ่มแจ้งมากขึ้นแม้คำว่าปรับตัวเองได้นั้นเป็นยอดอากาศร้อนอากาศหนาวอากาศเย็นนั้นต้องปรับอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ปรับไม่แก้ก็อยู่ได้ด้วยความลำบากใจอยู่ได้อย่างคนที่ไม่มีความเหมาะสมกับความเป็นอยู่โดยทั่วไปจากใจที่เห็นความสำคัญและมีความสำคัญอย่างนี้การแสดงออกร่วมกันอันว่าได้คุณธรรมคือคุณงามความดีที่ปรากฏอยู่ก็จะมีผลทำให้การอยู่อย่างคนที่เข้าใจอยู่อย่างคนที่ไม่วุ่นวายเดือดร้อนกับสิ่งที่ต้องปรับต้องแก่เสียน้อยได้มากเรียกว่าเสียน้อยได้มากเกินคุ้มหากรู้เหตุแห่งความเจริญความเสื่อมดีแล้วข้อวัดปฏิบัตินั้นก็จะดีตามไปด้วยเหตุด้วยผลแล้วที่สุดก็ว่าหลุดพ้นตามกันไปเรียกว่าหลุดพ้นตามกันไปตามหมู่ตามคณะด้วยข้อวัดปฏิบัติที่ต้องแสดงออกเมื่อต้องแสดงออกด้วยเหตุด้วยผลในความเข้าใจของเรานั้นจึงมีลักษณะเป็นอย่างนี้ในความเข้าใจนั้นจึงมีลักษณะเป็นอย่างนี้ได้ฝึกได้ศึกษาได้เรียนรู้การปรับการแก้จึงเหมาะสมกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่เก้อเขินไม่เลินเล่อไม่อยู่ในลักษณะเข้ากับหมู่กับคณะไม่ได้หากเราได้ฝึกได้ปฏิบัติได้พัฒนาดีแล้วจึงให้กำหนดไว้ในใจเจ้าของอยู่เสมอคือต้องพัฒนาต้องปรับต้องแก้โดยธาตุแท้ความอยู่ได้ในสังคมก็จะอยู่ได้อย่างคนที่ดีขึ้นและดีขึ้นด้วยบุญด้วยกุศลดีได้โดยเหตุโดยผลของการอยู่ร่วมกันการเสียสละก็จะมากขึ้นการจัดสรรประโยชน์ที่มีอยู่ก็จะมากและละเอียดขึ้นจนมีผลคือการสร้างบุญสร้างคุณให้เกิดขึ้นกับใจสร้างบุญสร้างคุณให้เกิดขึ้นกับใจแม้ส่วนอื่นใดก็มีผลต่อเนื่องและดีได้โดยความเข้าใจเป็นอย่างนี้ส่วนที่แสดงออกส่วนที่รับผิดชอบจึงต่างกันเหมือนฟ้ากับดินจากฝึกกับไม่ฝึก

0: พอรู้จักเหตุจากผลจากตนจากประมาณรู้จักการรู้จักบุคคลชุมชนสิ่งแวดล้อมในการยกระดับฐานะของใจก็จะดีได้โดยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้เป็นแนวทางเดียวที่ผู้ฝึกผู้ปฏิบัติที่จะให้เกิดความต่างกันเหมือนฟ้ากับดิน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่3นาฬิกาถึง5นาฬิกา
2: พึงพากันตั้งใจให้ดีวันนี้จะได้อธิบายปริสุทธิศีล4ให้ฟังอันบุคคลรักษาศีลที่จะให้บริสุทธิ์ได้ต้องประกอบไปด้วยคุณธรรม4อย่างพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้1ปฏิโมกขสังวรสำรวมในพระปฏิโมกเว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทำตามข้อที่ทรงอนุญาต2อินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์6คือระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องโผฏฐัพพะรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ3. อาชีวะปริสุทธิเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิต 4. ปัจจยะปัจเวกขณะพิจารณาเสียก่อนจึงบริโภคปัจจัย 4ไม่บริโภคด้วยตัณหา คุณธรรม4อย่างนี้มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี้ก็จะต้องประพฤติปฏิบัติตามให้เต็มความสามารถทีเดียว แม้ผู้ไม่ได้บวชก็มีข้อธรรมที่จะพึงปฏิบัติตามอยู่ใน3ข้อนั้นเหมือนกันนะข้อแรกนี่นับว่า เป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษคือการสำรวมในพระปาติโมกข์นะพระปาติโมกข์นี่หมายถึงข้อบัญญัติห้ามไม่ให้ประพฤติชั่วด้วยกายวาจาใจสำหรับนักบวชเพราะว่านักบวชนี่มันจะต้องมีความประพฤติละเอียดอ่อนกว่าผู้ครองเรือนเราจะไปทำตนเหมือนกับผู้ครองเรือนนั้นไม่ได้เพราะเป็นนักบวชนี่มันมีความประพฤตินั้นต้องสูงกว่าผู้ครองเรือนเนื่องจากว่านักบวชนี่พระพุทธเจ้าทรงวางระเบียบไว้ให้ทำตนเป็นคนผู้เดียวไม่ก่อเกี่ยวกับครอบครัวตัวเรือนไม่ให้สร้างบ้านสร้างเรือนไม่ให้ทำมาค้าขายให้ภิกขาจารย์เลี้ยงชีพได้อย่างไรมาก็บริโภคครบชั้นอย่างนั้นไม่วิตกวิจารณ์ไม่เดือดร้อนเพราะการได้มาซึ่งอาหารการบริโภคหรือเครื่องนุ่งเครื่องห่มที่อยู่ที่อาศัยอะไรหมดนี่นะได้อย่างไรบริโภคใช้สอยไปอย่างนั้น อันนี้ท่านจึงเรียกว่าอาชีวะปริสุทธิเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบไอ้ความสำรวมอินทรีย์นั่นแหละก็ล้วนแต่สำคัญทั้งนั้นเลย

ถ้าว่าใครสำรวมอินทรีย์ไม่ได้ก็จะรักษาวินัยไม่ได้เหมือนกันนะรักษาศีลไม่ได้ไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชเหมือนกันคฤหัสถ์ตาไปเห็นรูปสิ่งที่ต้องการปรารถนาเข้าแล้วอย่างนี้เมื่อปล่อยให้เกิดความยินดีพอใจขึ้นอย่างแรงกล้าสิ่งที่ต้องการนั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นบาปเป็นโทษมันก็ไม่ว่ายอมยอมให้เป็นบาปไปต้องไปทำเอาจนได้ตามความอยากความปรารถนาไม่กลัวบาปบาปนั้นมันจะสนองให้เป็นทุกข์ก็แล้วแต่มันนี่นะมันน่ากลัวจริงนะใจของคนเราถ้าว่าปล่อยให้มันยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ที่ต้องการปรารถนาหรืออารมณ์ที่น่าเกลียดน่าชังต่างๆแล้วปล่อยให้มันยินดีมากๆเข้าไปแล้วมันยอมไปตกนรกเอ้านรกปัจจุบันยอมติดคุกมันยอมไปหมดเลยนี่ทุกคนนะให้พากันสำเนียกไว้ให้ดีเนี่ยมูลเหตุที่มันจะได้ไปติดคุกติดตารางจะไปตกนรกในชาติหน้าต่อไปก็ดีมันก็เกิดจากความไม่สำรวมอินทรีย์นี่แหละโดยเฉพาะมนินทรีย์อินทรีย์คือใจนี่แหละเมื่อไม่สำรวมใจนี่ให้เป็นปกติแล้วปล่อยให้มันยินดีไปในอารมณ์ที่น่ารักใครพอใจปล่อยให้มันยินร้ายไปในอารมณ์ที่ไม่ชอบใจบ่อยๆเข้าอย่างนี้นะนั่นแหละมันมูลเหตุที่จะให้คนเราได้ทำบาปจะเป็นเพศคฤหัสถ์ก็ตามเป็นเพศนักบวชก็ตามถ้าใครไม่สำรวมใจอย่างว่านี้แล้วก็มันทำบาปได้ทั้งนั้นเลยให้พากันสำเนียกให้ดี ทีนี้เมื่อได้ปัจจัยทั้งสี่นั้นมาคือจะเป็นอาหารการบริโภคก็ดีผ้านุ่งผ้าห่มก็ดีที่อยู่ที่อาศัยก็ดียุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บก็ดีเมื่อได้สิ่งเหล่านี้มาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีก่อนจะบริโภคใช้สอยก็ต้องพิจารณาก่อนเช่นอาหารอย่างนี้แล้วก็ก่อนจะลงมือฉันก็ต้องพิจารณาว่าเราฉันอาหารนี่ไม่ใช่ว่าฉันเพื่อความสวยงามเพื่ออ้วนพีเพื่อบำรุงราคะตัณหาให้แก่กล้าขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นเราฉันอาหารนี่เพื่ออนุเคราะห์อัตภาพร่างกายนี้ให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์ไปหรือว่าให้ได้ปฏิบัติธรรมไปหรือว่าให้ได้สร้างบุญสร้างกุศลให้เจริญยิ่งขึ้นในตนเท่านั้นไม่ได้บำรุงร่างกายนี้ไว้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นแล้วอาหารการบริโภคต่างๆนี่ถ้าเพ่งให้ถึงความจริงมันแล้วมันก็มีแต่ธาตุดินธาตุน้ำไปเท่านั้นเองร่างกายที่รองรับอาหารนี่ก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่ในนี้เลยพิจารณาลงไปจนให้เห็นเป็นสภาวะธาตุลงไปจนจิตมันไม่ยินดียินร้ายในอาหารนั่นแล้วจึงค่อยขบฉันไปอย่างนี้มันถึงไม่เกิดโทษไม่เกิดเป็นกิเลสตัณหาแม้ผ้านุ่งผ้าห่มก็เหมือนกันที่อยู่ที่อาศัยหมู่นี้เราต้องพิจารณาเพียงแต่สักว่าอาศัยมันอยู่ชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้สำคัญมั่นหมายว่ามันจะเที่ยงยั่งยืนหรือมันจะสวยจะงามแล้วมันจะให้ความสุขตนได้ตลอดไปเนี่ยไม่ใช่นะมันเป็นสิ่งไม่เที่ยงเช่นผ้านุ่งผ้าห่มอย่างนี้นะใหม่ๆนี่มันก็รู้สึกว่าดีแหละใช้ไปนุ่งห่มไปเหงื่อใครถูกไปก็เศร้าหมองไปซักพอกไปหน่อยหนึ่งก็ขาดทะลุผุพังไป
ไอ้ความยินดีแต่เบื้องต้นมานั้นกลายเป็นความยินร้ายไปแบบนี้เบื่อหน่ายผ้านุ่งผ้าห่มอันนั้นอยากจะได้ใหม่มาไอ้บุคคลผู้ไม่สำรวมใจตัวเองให้เป็นปกติมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าได้พิจารณาให้เห็นเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมลงไปอย่างที่ว่ามานั่นนะแล้วอย่างนี้มันก็รักษาความรู้สึกอันมีต่อปัจจัยทั้งสี่นี้ให้เป็นปกติอยู่ตลอดไปได้แม้จะได้ที่อยู่ที่อาศัยหรูหราหรือว่าไม่หรูหราก็ตามก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายอยู่ก็สักว่าแต่อยู่ไปพอได้ทำคุณงามความดีพอได้ภาคเพียรพยายามละกิเลสตัณหาเท่านั้นเองเพราะว่าเราจะไม่มีโอกาสได้อยู่เสนาสนะอย่างนี้ตลอดไปไปแล้วหมดบุญหมดวาสนาลงก็ต้องตายต้องพัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างไปก็ต้องคิดต้องดำริในใจอย่างนี้แล้วใจมันก็เป็นกลางมันก็ไม่หลงยินดีร้ายในที่อยู่ที่อาศัยนั้น นี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเราพิจารณาก่อนแล้วจึงบริโภคปัจจัยสี่แม่ยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนกันนะก่อนจะฉันยุกฉันยาอะไรก็ต้องพิจารณาลงว่าฉันเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้นไม่ใช่ฉันเพื่อบำรุงร่างกายนี้ให้อ้วนให้พีให้สวยให้งามอะไรทำนองนั้นไม่ใช่เพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บให้หายไปบรรเทาไปเท่านั้นเองเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วจึงฉันเข้าไปมันก็ไม่เป็นโทษแต่ถ้าเกิดหิวข้าวอะไรมาแล้วเราไปฉันผลไม้ฉันน้ำปานะหรืออะไรเข้าไปแล้วนึกว่าฉันแทนข้าวอย่างนี้ไม่ได้นะเป็นโทษเลยแหละถ้าผู้ใดนึกอย่างนี้แล้วฉันของหมู่นั้นนะต้องให้นึกว่าน้ำปานะหมู่นี้ฉันเพื่อระงับเวทนาเก่าและไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นเท่านั้นแหละหรือว่าเพื่อบำบัดโรครมบ่โรคท้องผูกอะไรหมู่นี้นะเดี๋ยวว่ารวมความเรียกว่าเพื่อบำบัดโรคภัยที่มีอยู่ในกายนี้นึกอย่างนี้แล้วจึงค่อยฉันเช่นนี้มันจึงไม่เกิดโทษเป็นอย่างนั้นแม้คฤหัสถ์ก็เหมือนกันนะการจะรับประทานอาหารอะไรหยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บก็พิจารณาเหมือนกันแหละถ้าไม่พิจารณาแล้วก็จะได้เป็นทุกข์เดือดร้อนกับหยุกยาถ้าไม่พี่นะบางคนหมอเขาแนะนำให้รับประทานเม็ดหนึ่งนี่เอาสองกลัวมันจะไม่ถึงกับโรคกลัวมันจะไม่มีกำลังขับโรคออกไปจากร่างกายนี้ได้เดี๋ยวมันนี่ยาเวลามันยามันออกฤทธิ์ไอ้กำลังร่างกายของตัวเองมันสู้กำลังยาไม่ได้มันก็ต้องเกิดแพ้ยาขึ้นมาเกิดเป็นลมอ่อนเพลียหน้ามืดตาลายวิวๆในหัวใจคล้ายๆหัวใจมันจะวายเป็นคนแพ้ยาอย่างนี้แหละการรับประทานอะไรลงไปแล้วไม่ได้พิจารณาก่อนที่จะรับประทานก็ดีไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนรับประทานไปตามความต้องการของตนเองไม่เชื่อหมอบางคนนะมันก็เกิดอันตรายขึ้นได้นี่แหละเพราะฉะนั้นการที่คนเราจะพ้นทุกข์พ้นภัยไปไม่ได้มันก็เนื่องแต่ว่าไม่มีอุบายแยบคายในการที่เราเกิดมาในโลกนี้มันต้องอาศัยปัจจัยสี่นี่ก็จึงเป็นอยู่ไปได้ปัจจัยสี่นี่ถ้ารู้เท่ามันก็มีคุณมีประโยชน์มากถ้าไม่รู้เท่ามันก็มีโทษเป็นบาปเป็นกรรมเหมือนอย่างผู้ครองเรือนทั้งหลายเนี่ยนั่นแหละ
ไปฆ่าเนื้อเบื่อปลาอะไรต่ออะไรทำลายชีวิตของสัตว์มาเลี้ยงอัตภาพอันนี้ตั้งแต่หนุ่มจนแก่บางรายเนี่ยละไม่ได้เลยเมื่อมันทำไปมากๆเขาแล้วมันไม่สะทกสะท้านเลยไม่วิตกว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมนำสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนมันไม่มีความรู้สึกสะดุ้งหวาดกลัวเลยเพราะมันชินพอแรงแล้วเนื่องจากว่าบาปที่ทำนี่นะมันยังไม่ให้ผลทันทีดังนั้นแหละคนเรามันจึงชะล่าใจจึงย่ามใจทำไปไม่หยุดไม่ยั้งเพราะทำไปแล้วมันก็มึนอยู่เหมือนเดิมนี่ไม่เห็นว่ามันให้ผลอะไรแทนที่ว่าตนไปฆ่าเขาตายลงในนี้กรรมนั้นไม่จะสนองให้คนอื่นมาฆ่าตนตายในเร็วๆวันนั้นเลยอย่างนี้นั่นแหละจึงจะถือว่ากรรมชั่วที่ทำนั้นมันให้ผลนั่นเป็นความเข้าใจผิดของคนเข้าใจไม่รอบคอบเพราะนั้นจึงอยากจะพูดแล้วพูดอีกอันเรื่องเหตุปัจจัยของชีวิตดังกล่าวมานี่นะพวกคนไม่ค่อยสนใจเลยนะเรื่องมันนะก็อัตภาพร่างกายอันนี้นะบุญเก่ากรรมเก่าที่ผู้นั้นทำมาแต่ละคนน่ะทำมามันตามมาตกแต่งให้เกิดขึ้นเป็นขึ้นเมื่อมันตกแต่งให้เกิดเป็นรูปเป็นร่างนี่ขึ้นมาแล้วกรรมเก่าบุญเก่านั่นแหละมันก็ตามรักษามันตามรักษาไว้แม้ว่าบุคคลผู้นั้นจะใช้กายวาจาใจอันนี้ทำบาปลงไปอันบาปนั้นก็ไม่มีโอกาสจะให้ผลได้ในปัจจุบันนี้เพราะบุญเก่าที่เขาทำมาโน่นน่ะมันยังรักษาอยู่มันเป็นอย่างนั้นต้องให้เข้าใจทีนี้บาปกรรมที่ทำนั้นไม่ใช่มันหายไปนะมันติดสอยห้อยตามไปอยู่นั่นแต่ว่ามันยังไม่มีโอกาสจะให้ผลเท่านั้นหรอกท่านอุปมาไว้เหมือนอย่างสุนัขมันไล่เนื้อถ้ามันไล่ไปแต่เช้าไปเมื่อมันไปทันเอาเวลาไหนมันก็กัดเวลานั้นถ้ามันไปทันเอาเวลาค่ำมันก็กัดเวลาค่ำนู่นถ้ามันไปทันเอาตอนเที่ยงวันมันก็กัดเที่ยงวันอย่างนี้เป็นต้นกรรมชั่วที่คนเราทำแล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละที่คนเราทำมาแล้วนั่นนะเมื่อก็ติดสอยห้อยตามไปเพราะว่ากรรมดีที่บุคคลนั้นทำมาแต่ก่อนมันมารักษาชีวิตนี้ไว้มันหมดอายุลงเมื่อกรรมดีนั้นหมดอายุลงไปเมื่อใดแล้วกรรมชั่วให้ผลสืบต่อได้เลยมันไม่ได้ก้าวก่ายกันนะมันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจไม่ได้ก้าวก่ายกันท่านอุปมาไว้อย่างหนึ่งว่าเหมือนอย่างเก้าอี้ตัวเดียวเมื่อนายกอไปนั่งเข้าไปแล้วนายคอจะไปนั่งนายคอจะไปนั่งก็ไม่ได้เพราะมันสำหรับตัวคนเดียวแท้ๆเมื่อนายกอออกไปจากเก้าอี้นั้นแล้วนายคอจึงเข้าไปนั่งแทนได้เนี่ยบุญและบาปนี่มันก็เป็นเช่นนั้นให้ผลคนละทีเมื่อบาปให้ผลก่อนบุญก็ยังไม่มีโอกาสจะให้ผลในขณะนั้นผู้นั้นก็จะได้รับทุกข์ทนทรมานไปบางคนคิดว่าเจ็บป่วยลงอย่างนี้เราทำบุญเถิดบุญจะช่วยเราให้หายเจ็บหายป่วยก็เลยจัดงานการทำบุญลงไปเมื่อทำบุญไปแล้วโรคภัยก็ไม่หายบ่นี่เลยวิตกขึ้นว่าชะลอยว่าบุญนี่จะไม่มีผลประโยชน์อะไรต่อผู้กระทำกันมั้งเพราะเราก็ทำบุญมากมายบะนี่ไม่เห็นว่าโรคภัยมันหายไปได้เลยก็เลยไม่เชื่อบุญแล้วบะนี่ไม่เชื่อแล้วนั่นนี่ความเข้าใจผิดให้พึ่งพากันวินิจฉัยให้ดีก็เมื่อกรรมชั่วที่ตนทำมาแต่ก่อนนั้นมันยังให้ผลอยู่เนี่ยแล้วตนจะทำบุญเอาบุญนั้นไปล้างกรรมชั่วนั้นออกไปเหมือนอย่างล้างเหงื่อใครออกจากร่างกายอย่างนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ขอให้เข้าใจให้มันแน่นอนถ้ามันล้างได้อย่างนี้ใครเราจะไปตายกัน
ใครเราจะเจ็บป่วยไข้บรรดา

คนไทยที่นับถือพุทธศาสนานี่ทำบุญกันมานะตั้งแต่รู้เรียงสานู่นมาอมันก็ไม่มีคนเจ็บคนป่วยเลยนั้นเมื่อเจ็บป่วยลงแล้วทำบุญให้ทานไปซะแล้วโรคใครหายไปเลยอย่างนี้มันก็ทำกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยทำบุญแบบนี้อันนั้นไม่ถูกถ้าเราตั้งใจลงว่าเออนี่เราไม่ไว้ใจในชีวิตเมื่อเจ็บป่วยลงแล้วบางทีอาจถึงตายได้ก็มีดังนั้นก่อนตายนี่เราจะต้องสั่งสมบุญไว้ก่อนเราจะต้องทำบุญวาระสุดท้ายแห่งชีวิตเพิ่มเติมกันไว้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วทำบุญกุศลไปจนหมดลมหายใจนั่นนั่นถูกต้องนับว่าได้บุญเพิ่มเติมมากมายเข้าใจอย่างนี้เห็นอย่างนี้นับว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้อง เป็นอย่างนี้แหละชีวิตของคนเราตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แจ้งแทงตลอด ทั้งชีวิตความเป็นมาของพระองค์และความเป็นมาของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ทรงสรุปลงว่าสัตว์ทั้งหลายจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั้นก็ด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วแต่ละบุคคลกระทำเอามาไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดในสากลโลกนี่จักมาดลบันดาลให้คนนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยให้คนนี้มีลาภมียศเจริญรุ่งเรืองด้วยเงินทองเข้าของอะไรพวกนี้ไม่มีพระพุทธเจ้ารู้แจ้งหมดแล้วในเรื่องพวกนี้นะพูดง่ายๆว่าบุคคลจักไม่ได้รับความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการปรารถนาด้วยเพียงแค่การอ้อนวอนบวงสรวงไม่ได้ไม่ได้สำเร็จเพราะการอ้อนวอนบวงสรวงบุคคลจะได้สำเร็จความสุขความเจริญอะไรได้หรือบุคคลจะได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าล้วนแต่เกิดจากการกระทำของแต่ละคนเท่านั้นเองไม่ได้เกิดจากอย่างอื่นเลยนี่ต้องให้เข้าใจให้มันดีนะเราเป็นชาวพุทธแท้ๆเนี่ยอย่าไปนิ่งนอนใจต้องพิจารณาให้เข้าใจในหลักของกรรมนี่ให้มันได้ถ้าใครไม่เข้าใจไม่เห็นแจ้งในหลักของกรรมนี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่กระตือรือร้นละความชั่วแล้วก็ทำความดีให้เกิดมีแก่ตนเพราะไม่เชื่อนี่ไม่เชื่อว่ากรรมดีมันจะให้ผลเป็นสุขไม่เชื่อว่ากรรมชั่วมันจะให้ผลเป็นทุกข์อย่างนี้นะเมื่อไม่เชื่อกรรมการกระทำอย่างว่านี่แหละมันก็จะไปขนขวายทำไมเล่านั่นนะอยากทำอะไรก็ทำไปตามใจชอบแล้ววันนี้นะก็อย่างว่ามาแล้วนั่นแหละกรรมชั่วแม้ทำลงไปแล้วถ้าว่าอย่างว่ากรรมหนักที่สุดจะนี่นะถึงแม้จะไปฆ่าพ่อหรือฆ่าแม่ลงไปแล้วก็สร้างนะมันก็ยังไม่ให้ผลได้ในปัจจุบันนี้กรรมชั่วนั่นนะถ้าจะให้ผลก็ในเมื่อทางการเขาจับได้เท่านั้นเนี่ยเขาก็ไปพิจารณาตามกฎหมายตัดสินลงโทษไปสมัยทุกวันนี้ส่วนมากก็ติดตารางตลอดชีวิตนั่นแหละเป็นส่วนหลายเลยที่จะสั่งประหารชีวิตนี่จะมีน้อยเต็มทีอันหมู่นี้มันต้องคิดต้องพิจารณาให้มันเห็นถ้าผู้ใดพิจารณาเห็นอย่างว่านี้แล้วผู้นั้นก็จะพยายามเว้นจากกรรมอันชั่วจะไม่ทำกรรมอันชั่วใส่ตัวเลยเพราะมันเห็นแจ้งแล้วนี่ว่ากรรมชั่วมันให้ผลเป็นทุกข์แต่ว่าการให้ผลนี่มันอย่างว่านั่นแหละมันก็มีการเวลามันมีจังหวะไม่ใช่เพราะว่าทำกรรมชั่วปุ๊บมันก็จะให้เป็นผลเป็นทุกข์ปั๊บทันทีเลยอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนี่ต้องเข้าใจให้มันถูกต้องดีๆมันต้องอาศัยการเวลาเป็นอย่างนั้นถ้าไม่
ถ้าไม่ถึงการเวลาแล้วมันยังให้ผลไม่

0: ได้ดังนั้นอย่าไปเกิดความเข้าใจผิดเป็นอย่างอื่นไปให้ทำความกลัวไว้เสมอชาวพุทธทั้งหลายนี่นะเชื่อพระพุทธเจ้าดีกว่าไปเชื่อกิเลสในหัวใจตัวเองเชื่อความคิดความนึกของตัวเองความคิดความนึกของตัวเองนั่นมันประกอบไปด้วยกิเลสความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิสัพพสิ่งสังกิเลสต่างๆมันหมักหมมอยู่ในจิตใจนั่นน่ะมันทำให้เกิดความเห็นผิดเข้าใจผิดไปมันจะเชื่อได้ยังไงแล้วนั่นแหละเพราะว่าตนไม่มีกำลังจะมากำจัดกิเลสปาปธรรมมันออกจากกิจใจได้มันจึงไม่มีอิสระความคิดความนึกนั่นนะอาศัยกิเลสตัณหาจูงใจให้คิดธรรมดากิเลสตัณหานี่มันมีแต่จูงใจคิดไปทางต่ำคิดไปในทางบาปอกุศลบุญกุศลมันจูงใจคิดไปทางบุญทางกุศลทางพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารมันตรงกันข้ามอย่างนี้เมื่อผู้มีปัญญาท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้นั่นเนี่ยก็จึงไม่น้อมใจไปในทางบาปอกุศลไม่รู้อำนาจแก่ความโลภความโกรธความหลงไม่ถือเนื้อถือตัวไม่แข็งกระด้างกระเดืองเคารพนอบน้อมต่อบุคคลที่ควรเคารพนอบน้อมกราบไหว้ต่อบุคคลที่ควรกราบควรไหว้คนผู้ไม่ถือเนื้อถือตัวก็ต้องเป็นอย่างนั้นคนถือตัวจัดนี่เอาความชอบใจเจ้าของว่าถ้าตนชอบใจบุคคลใดนับถือคนใดก็ไหว้แต่คนนั้นแหละถ้าคนใดตนไม่ชอบใจแล้วแม้จะมีคุณวุฒิสูงกว่าตนยังไงก็ไม่ยอมไหว้ไม่ยอมกราบนั่นเรียกว่าคนถือตัวจัดคนถือมั่นในความคิดความเห็นอันผิดๆนั่นการกระทำมันก็เลยไม่เป็นมงคลนั่นแหละไม่เป็นมงคลแถมยังไปประมาทท่านผู้ทรงคุณวุฒิเข้าไปอีกเมื่อไม่ชอบใจแล้วก็ด่าว่ายกโทษติเตียนอะไรไปทำนองนั้นนะไปยกโทษตีเตียนท่านผู้มีศีลมีธรรมอันดีงามนี่เป็นบาปแน่นอนเลยเป็นบาปเพราะฉะนั้นให้พากันเคารพยำเกรงไว้ท่านผู้ใดแม้จะไม่ใช่วงศาคณาญาติของตนก็ตามจะไม่ใช่เป็นครูเป็นอาจารย์ของตนมาแต่ก่อนก็ตามเมื่อท่านผู้ใดเป็นผู้มีความประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคุณอันดีงามพร้อมทั้งวัยคืออายุอานามก็สูงกว่าตนอย่างนี้นะเราต้องเคารพรบน้อมเรื่อยไปล่ะจะเป็นใครก็ช่างอย่างนี้เราจึงเรียกว่าเป็นนิสัยของนักปราชญ์อันนักปราชญ์นี่นะท่านย่อมไม่ถือเนื้อถือตัวไม่กระด้างกระเดืองถึงเวลาเข้ารบร่มน้อมท่านก็น้อมได้กราบได้ไหว้ได้ไม่กลัวเสียเกียรติเสียยศอะไรเลยนักปราชญ์ทั้งหลายนะคนผู้ที่ถือทิฏฐิมานะจัดต่างหากหรอกกลัวเสียเกียรติเสียยศอะไรต่ออะไรถ้าจะไปน้อมหัวหาใครต่อใครหมู่นั้นนะอันหมู่นี้มันเป็นความเห็นผิดเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นแหละมันจึงได้ประสบกับบาปกรรมเวรภัยต่างๆคนเรานะโทษที่บุคคลไม่รู้จักกราบไม่รู้จักไหว้ต่อบุคคลที่ควรกราบควรไหว้นี่ตายไปเกิดชาติใดก็ไปเกิดในตระกูลต่ำไปเกิดในตระกูลขอทานนุ่งนั่นโทษที่บุคคลไม่เคารพร่มน้อมอันนี้นะต่อท่านผู้มีคุณวุฒิสูงกว่าตนนับแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มารดาบิดาครูบาอาจารย์เจ้านายผู้มีพระคุณต่อประชาราษฎร หมู่นี้นะมันก็เป็นบุคคลที่ควรนบควรไหว้ทั้งนั้นเลยสำหรับผู้ที่เป็นประชาราษฎรนะนั่นแหละเพราะว่าประเทศหนึ่งๆเมืองหนึ่งๆถ้าไม่มีกำลังรักษาดูแลแล้วก็จะถูกข้าศึกมันมายึดเอาเป็นเมืองขึ้นเป็นทาสไปอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้ได้แสดงถึงปาริสุทธิศีล4ให้ฟังคือในข้อแรกนั้นผู้เป็นนักบวชต้องสำรวมในพระปาติโมกข์ให้เคร่งครัดต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจอย่าไปนิ่งนอนใจสำหรับผู้บวชเข้ามาใหม่นั่นแหละต่อจากนั้นก็สำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ดีมีสติสัมปชัญญะประจำตัวอยู่เสมอเช่นตาไปเห็นรูปต่างๆวันนี้ก็มีสติระลึกได้เลยมีสติปัฏฐาน4เลยรูปนั้นก็สักว่าแต่รูปไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอะไรนึกขึ้นได้เลยทันทีถ้านึกขึ้นได้อย่างนี้รู้ได้อย่างนี้มันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับรูปที่เห็นด้วยตานั้นแม้เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆก็เหมือนกันเมื่อมีสติปัฏฐาน4นั้นตั้งอยู่ในใจแล้วก็มันก็ระลึกได้เลยเห็นเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมไปไม่เห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลอะไรมันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้สำรวมอินทรีย์ให้พึงพากันเข้าใจเมื่อสำรวมอินทรีย์ได้อย่างนี้ศีลพระปฏิโมกข์มันก็บริสุทธิ์ได้มันเป็นงั้นแต่ถ้าสำรวมอินทรีย์นี่ไม่ได้แล้วแล้วการหาเลี้ยงชีพนี่ไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชพระพุทธเจ้าทรงสอนให้แสวงหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตอย่าไปทุจริตอย่าไปช่ออย่าไปกลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอย่าไปทำลายล้างผลาญชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมาเลี้ยงชีพต้องหาหนทางละเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเช่นนี้จึงจะชื่อว่าเป็นผู้ทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตไม่เป็นบาปเป็นโทษสุดท้ายก็สอนให้พิจารณาเสียก่อนจึงบริโภคปัจจัย4คือจีวรอาหารหรือว่าผ้านุ่งผ้าห่มแล้วก็อาหารที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บคนเรานี่ไม่ว่านักบวชคฤหัสถ์ต้องได้อาศัยปัจจัย4นี้ถึงมีชีวิตเป็นอยู่ไปได้แต่เราอาศัยโดย สติปัญญาเราบริโภคปัจจัย4นี้ด้วยอำนาจแห่งสติปัญญาเราไม่บริโภคปัจจัย4นี้ด้วยอำนาจแห่งตัณหานี่การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะถ้าหากว่าไม่ได้พิจารณาเสียก่อนแล้วบริโภคไปนี่มันก็เป็นตัณหาไปแหละดังนั้นต้องพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงดังแสดงให้ฟังมานั้นแล้วผู้นั้นก็จะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เมื่อมีศีลบริสุทธิ์แล้วก็เจริญสมาธิภาวนามันก็เป็นไปได้สะดวกสบายไม่ได้ปลุกปล้ำจิตใจอันนี้จนเกินขอบเขตพอเมื่อมีศีลบริสุทธิ์แล้วมันไม่มีบาปมารบกวนก็เป็นคนใจเย็นใจสบายนั่นเนี่ยน้อมจิตลงสู่ความสงบมันก็ลงไปได้ง่ายเมื่อใจสงบแล้วมันก็เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาสามารถได้เพ่งพิจารณาเห็นสังขารนามรูปนี่ตามความเป็นจริงได้เมื่อมันเห็นจริงตามเป็นจริงแล้วมันก็ปล่อยวางเพราะว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรยึดถือเอาไว้ขันห้าหรือว่ากายร่างกายสังขารอันเนี้ย แม้ตลอดถึงใจก็เหมือนกันเนี่ยจะไปโมเมถือเอามาเป็นใจเราจิตเรานี้ไม่ได้ไม่ใช่ของใครจิตใจนี่ก็เลยเป็นธรรมชาติรู้อันหนึ่งต่างหากนี่เราต้องกำหนดรู้อย่างนี้แล้วจะไปสำคัญว่าเป็นของเราของเขาเมื่อรู้ชัดอย่างนี้ก็ปล่อยวางลงตามสภาพมีสติประคองความรู้ความเห็นอันนั้นไว้เท่าที่มันจะอยู่ได้ทำอย่างนี้เรื่อยไปมันก็จะทำให้จิตใจนี่ละความยึดมั่นถือมั่นเรื่อยไปจนกว่ามันจะละได้เด็ดขาดดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: เรียกว่ากายตรงดำรงสติให้อยู่หายใจสั้นหายใจยาวก็ให้รู้หายใจเบาหายใจแรงก็ให้รู้แม้หายใจเป็นปกติก็รู้หายใจเป็นปกติหากจะมีการสอดแทรกด้วยหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทสอดแทรกด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกก็ได้ชื่อว่าเป็นการผูกจิตผูกใจให้อยู่แม้การน้อมสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ปรากฏเป็นรูปจะเป็นรูปเล็กรูปใหญ่รูปขยายทั้งหลับตาลืมตาก็ปรากฏเป็นอาการแห่งรูปเหล่านี้ได้ชื่อว่านิมิตโอกาสนิมิตปฏิภาคนิมิตแต่พระพุทธเจ้าโดยส่วนมากพระอรหันต์โดยส่วนมากพระปัจเจกพุทธเจ้าโดยส่วนมากบุพพาจารย์โดยส่วนมากท่านถือเอาหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทพุทโทพุทโทพุทโทคำเดียวฝึกอยู่อย่างนี้จิตมันเย็นลงใจมันเบาขึ้นจิตมันเย็นลงกายมันเบาขึ้นรู้นิ่งรู้สงบรู้สว่างภายในจิตในใจของตนต่อไปค่อยคิดค่อยค้นค่อยหาเรื่องมาคิดมาอ่านมาทบทวนก็จะได้เหตุผลของใจได้ดีขึ้นก็จะมีเหตุผลของใจได้ดีขึ้นแนวการปฏิบัติหากจะแตกต่างกันบ้างก็ไม่เป็นไรจะแตกต่างกันบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นเพียงพิธีกรรมเท่านั้นแต่ถ้าฝึกให้มากเจริญให้มากเพียรให้มากแม้จะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทั้งนั้นใจก็มุ่งเพื่อความสงบใจก็มุ่งเพื่อความสงัดเรียกว่าจิตตวิเวกอุปธิวิเวกจิตสงบสงัดแล้วการเข้าไปสงบระงับของใจได้เรียบร้อยแล้วข้อวัดปฏิบัติอื่นใดก็จะง่ายขึ้นความตั้งใจที่พยายามฝึกทุกกิริยาบทไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนแม้การกินดื่มทำพูดคิดใดๆหากเรานั้นเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดแม้แต่ความคิดความอ่านที่ปรากฏอยู่เรานั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งรู้จริงรู้แจ้งรู้ชัดเป็นที่สุดจากการอบรมบ่มจิตใจของแต่ละข้อวัดปฏิบัติทำมากเจริญมากเพียรมากทุกกิริยาบทย่อมได้เป็นอย่างเดียวกันหมดแม้จะแตกต่างกันด้วยกิริยาบทอื่นใดก็ไม่เป็นไรสำคัญมุ่งเพื่อให้อยู่กับเนื้อกับตัวมุ่งให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันก็ไม่ได้อยากเย็นเข็นใจอะไรทั้งนั้นหายใจเข้าลึกๆคลายออกเบาๆสลับกับลมหายใจเข้าออกเป็นปกติ ได้ชื่อว่าเป็นการทำให้เกิดการหมุนเวียนของเลือดลมได้ดีขึ้นทำให้เรานั้นชัดเจนในสิ่งที่กำหนดรู้ชัดในสิ่งที่เรากำหนดเข้าใจได้ชัดในสิ่งที่เรากำหนดเมื่อรู้ได้ชัดเข้าใจได้ชัดข้อปฏิบัติใดๆของเราก็จะดูว่ามีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปมากขึ้นมีความละเอียดมากขึ้นยืนก็อย่างนี้นั่งก็อย่างนี้นอนก็อย่างนี้เดินก็อย่างนี้คือกำหนดให้รู้อยู่เห็นอยู่กับสิ่งที่เรากำหนดโดยเฉพาะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องกำหนดไว้อยู่ตลอดเวลาเพราะทุกคนก็มีลมหายใจเข้าทุกคนก็มีลมหายใจออกเหมือนกันซึ่งเป็นงานที่เหมาะกับทุกคนเหมาะกับทุกรูปทุกนามแม้การอื่นใดที่ทำได้ฝึกได้ก็ได้ชื่อว่าดีแต่เรื่องที่มีอยู่คือลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นเรื่องที่ง่ายแม้ที่สุดจะเอาเสียงมาเป็นอารมณ์ฟังเสียงแล้วคิดตามพิจารณาตามไปจนมองเห็นภาพรวมๆใจมันอยู่กับเสียงนี่คือลักษณะของปัญญาสมาธิเขาเรียกปัญญาฟอกจิตฟอกใจเราให้ได้เหตุได้ผลมากขึ้นในส่วนที่กล่าวว่าเป็นธรรมะปฏิบัติได้มากขึ้นเสวนาจะบารานังบันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตัมมังทุกท่านก็รู้อยู่แก่ใจว่าคนพาลนั้นคือคนที่อ่อนแอคนพาลนั้นหมายถึงคนที่อ่อนแอเป็นคนที่พยุงตัวเองไม่ค่อยอยู่เป็นคนที่ไม่มีจุดยืนที่มั่นคงคนพาลนั้นเป็นคนที่อ่อนแอเหมือนกับขี้เหล้าเมายาเดินเซหน้าเซหลังเดินเซหน้าเซหลังนั่นเรียกว่าคนพาลคนพาลนั้นไม่มีจุดยืนของตัวเองพูดดีก็แล้วพูดไม่ดีก็แล้วก็แค่นั้นแหละคือคนไม่มีกำลังอันทะภาระคือคนที่หมดกำลังแล้วเราจะพยายามแนะนำดีอย่างไรอย่างไรก็ไรประโยชน์แม้เราจะให้อะไรอะไรมันก็ไรประโยชน์ไรประโยชน์ไม่ได้ดีขึ้นแม้ว่าเราจะช่วยอะไรจะส่งเสริมอะไรคนพลานนั้นไม่เคยเห็นความดีของเราเลยเพราะตัวเขาเองก็ยังเอาตัวเองไม่เคยจะรอดแล้วเขาจะมาเอาตัวเราได้อย่างไรคนพลานนั้นมีนิสัยรู้อยู่ว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วยังต้องอาวาสคนอื่นที่ไหนที่ไหนก็เป็นอย่างนี้พูดดีก็โกรธพูดไม่ดีก็โกรธอะไรอะไรมันก็พยายามที่จะโทษคนโน้นโทษคนนี้นิสัยคนพาลหาเรื่องอยู่ตลอดเวลาเรื่องที่จะยกย่องสรรเสริญคนอื่นเนี่ยอย่าได้ถามถึงนี่คนพาลมีแต่การใส่ร้ายป้ายสีมีแต่เรื่องของการยุให้รำตำให้รั่วมีแต่เรื่องของการนินทาคนอื่นแล้วมีความสุขคนพาลมีลักษณะอย่างนั้นถ้าได้ว่าได้ด่าได้ว่าได้อาราวาสคนอื่นมีความสุขคือนิสัยของคนพาลรู้ลักษณะของคนพาลเป็นอย่างนี้อันทะภาระทั้งอ่อนทั้งมืดอ่อนกำลังอ่อนแอแล้วก็มืดบอดในหัวใจเจ้าของแล้วอันทะภาระคนพาลเป็นอย่างนี้เมื่อคนพาลเป็นอย่างนี้แล้วหมู่เราก็ต้องเข้าใจว่าควรจะคบหรือไม่ควรจะคบเราต้องหลีกเราต้องห่างไกลถ้าจำเป็นต้องพูดก็พูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์ถ้าไม่จำเป็นต้องพูดต้องคุยเราก็เดินห่างและออกไกลตีตัวออกจากสิ่งนั้นเพราะรู้ว่าคบกับคนพาลมีแต่เสียกับเสียมีแต่เสียกับเสียเพราะคนพาลเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถึงว่าการทำลายทุกรูปแบบคือลักษณะของคนพาลทำลายคนอื่นก็คือทำลายตัวเองนั่นแหละทำลายคนอื่นก็คือทำลายตัวเองนั่นแหละเพราะตัวเองก็เอาตัวเองจะไม่รอดอยู่แล้วแล้วที่สุดก็จะพยายามทำลายคนอื่นทุกรูปแบบให้เห็นความชั่วของคนอื่นทุกรูปแบบคนพาลนั้นเป็นลักษณะอย่างนี้เมื่อมาพิจารณาโดยเนื้อแท้แล้วจะรู้ว่าตื่นลึกหนาบางเป็นอย่างไรนิสัยของคนพาลนั้นดูไม่ยากไม่ลำบากอะไรดูไม่ยากไม่ลำบากอะไรเพราะคนพาลนั้นเป็นคนที่ทรงตัวไม่ได้แล้วช่วยตัวเองไม่ค่อยได้ นอกจากชงตัวไม่ค่อยได้ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วมีวิสัยของการกล่าวที่เป็นพรุสวาจาคำหยาบคำเพ้อเจ้อคำเหลวไหลคำไร้สาระแม้ที่สุดก็คำอายุให้รำตำไม่รั่วเสียดแทงเสียดสีเหน็บแนมทุกรูปแบบนี้คือลักษณะของคนพาลการทรงตัวไม่อยู่คำพูดก็ไม่เป็นไปเพื่อเหตุเพื่อผลแม้ที่สุดเราจะว่าจะกล่าวจะตักเตือนจะให้จะช่วยเหลืออย่างไรคนพาลไม่เคยเห็นบุญคุณของเราคนอันธพาลไม่เคยเห็นบุญคุณของเราเราจะทำดีอย่างไรเขาก็ไม่ได้มองเห็นคุณงามความดีของเราเพราะนิสัยของคนพาลเป็นอย่างนั้นเพราะตัวเองก็จะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วการที่จะมามองเห็นบุญคุณของคนอื่นในยาได้ถามถึงเพราะนิสัยของคนอันธพาลมีลักษณะอย่างนั้นยิ่งพิจารณาไปพิจารณามายิ่งเห็นซึ่งในใจของวันนี้คือนิสัยของคนพาลซึ่งตรงกันข้ามกับ นักปราชญ์บัณฑิตเรียกว่าบัณฑิตตรงกันข้ามทุกรูปแบบหน้ามือเป็นหลังมือมืดก็แจ้งกลางวันเป็นกลางคืนขาวเป็นดำทีเดียวล่ะถ้าเป็นนักปราชญ์บัณฑิตแล้วรู้อยู่ว่านักปราชญ์บัณฑิตนั้นไม่ได้เน้นที่ว่าจะต้องเป็นปริญญาเป็นพระมหาหรือเป็นพระครูเจ้าคุณหรือเป็นอื่นใดมากไปกว่านี้คำว่าบัณฑิตนั้นหมายถึงผู้ที่ถึงพร้อมด้วยอาจาระคือข้อปฏิบัติอันดีงามมีความรู้มีความสามารถในการอยู่ร่วมกันในการปกครองตนเองและปกครองคนอื่นให้อยู่เย็นเป็นสุขมีวิสัยของการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตนเองก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนไม่หากจำต้องเดือดร้อนก็เดือดร้อนน้อยที่สุดนักปราชญ์นั้นมีลักษณะอย่างนี้การกระทำคำพูดล้วนแล้วแต่บอกลักษณะจูงใจคนดึงใจคนผูกใจคนเป็นไปเพื่อการสร้างสรรค์ตัวเองและสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นแม้ว่าจะไม่มีปริญญาเป็นมหาเจ้าฟ้าเจ้าคุณหรืออื่นใดมากไปก็ตามเถอะแต่ว่านักปราชญ์บัณฑิตนั้นมีคุณสมบัติที่โดดเด่นก็คือมีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้าเรียกว่าเป็นคนมีน้ำใจไม่ทำลายตัวเองแล้วก็ไม่ทำลายคนอื่นด้วยการกระทำและคำพูดแม้แต่ความคิดก็คิดแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลคิดแต่สิ่งที่ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จนักปราชญ์บัณฑิตนั้นมีคุณธรรมที่แจ้งชัดอยู่กับการแสดงออกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเมื่อไรแนะนำประโยชน์ให้เอื้อเฟื้อสงเคราะห์สงหาด้วยคุณธรรมด้วยศีลธรรมอันดีงามผู้เป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตจึงมีลักษณะคุณสมบัติปกป้องประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนใหญ่ให้ได้รักษาประโยชน์ตนประโยชน์ส่วนใหญ่ไว้ได้ไม่ยังตนและสังคมให้เดือดร้อนหากจำต้องเดือดร้อนเรียกว่าน้อยที่สุดผู้เป็นนักปราชญ์บัณฑิตจะมีลักษณะเป็นอย่างนั้นไม่ได้หมายถึงเอาคนจบมหาปริญญาไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนักปราชญ์บัณฑิตนั้นหมายถึงผู้ที่ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จอยู่ที่ไหนก็เป็นที่ยอมรับในสังคมไปที่ไหนก็เป็นที่ยอมรับในสังคมมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตใจที่อบอ้อมมารีมีจิตใจที่มีกระจายกับตนเองและกับหมู่คณะพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นตรงกันข้ามกันนักตรงกันข้ามกันอันธพาลทุกรูปแบบข้าเดียวว่าพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยการใดควรนิ่งการใดไม่ควรนิ่งการใดควรเฉยการใดไม่ควรเฉยการใดควรช่วยเหลือเอื้อเฟื้อการใดไม่ควรจะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อผู้เป็นนักปราชญ์บัณฑิตเนี่ยจะรู้ต่อความจริงสิ่งที่มีอยู่การแสดงออกซึ่งการรับผิดชอบตัวเองและรับผิดชอบสังคมก็จะหน้ามือเป็นหลังมือคือดีขึ้นนี่คือคุณสมบัติของความเป็นบัณฑิตส่วนบุคคลที่ควรบูชานั้นรู้อยู่แก่ใจว่าคนใดที่ควรบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นต้นว่าบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณต่อชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และผู้มีประโยชน์ต่อชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งมากมากกว่าคนธรรมดาโดยทั่วๆไปจึงมีอนุสาวรีย์สถานเกิดขึ้นจึงมีอนุสรณ์สถานเกิดขึ้นเพราะบุคคลที่ทำประโยชน์และยังประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จได้บุคคลที่ยอมเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ให้อยู่ได้บุคคลนั้นเป็นบุคคลดี ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญในหมู่ในคณะในเรื่องของคนที่ควรบู

บูชากราบไหว้นั้นรู้อยู่แก่ใจรู้อยู่แก่ใจว่าบุคคลคนใดที่ยังประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จบุคคลคนใดไม่ยังตนและคนอื่นให้เดือดร้อนบุคคลคนใดที่พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้การก้าวไปสู่ความสำเร็จของชีวิตบุคคลคนนั้นควรเป็นตัวอย่างและเป็นบุคคลที่ควรน่ากราบน่าไหว้น่าบูชาไม่ได้เน้นเอาคนที่มียศมีเงินอย่างเดียวหากจะเน้นเอาคนที่มีคุณธรรมที่แสดงออกซึ่งความมีน้ำใจต่อทุกหมู่ทุกเหล่าการบูชานั้นก็รู้อยู่แก่ใจว่าบูชาหนึ่งด้วยอามิตรคือสิ่งของและวัตถุบูชาสองก็ได้บูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งสอนปฏิบัติตามกับตัวอย่างที่มีอยู่ที่ดีที่ท่านทำเป็นตัวอย่างที่ท่านพูดเป็นตัวอย่างแม้แต่แนวความคิดที่เป็นตัวอย่างที่ยังประโยชน์สังคมไม่สำเร็จได้ถ้าเราได้นำมาฝึกและนำมาปฏิบัตินำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้นี่เองในชื่อว่ายอดของการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นไม่ใช่เรื่องหาได้ง่ายๆสุปฏิปันโนหมายถึงบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติดีที่นี้ก็หมายถึงบุคคลที่สมบูรณ์ด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาอุชุปฏิปันโนเป็นบุคคลที่ปฏิบัติตรงต่อความเป็นจริงตรงต่อพระธรรมวินัยตรงต่อข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่โดยทั่วไปไม่เกินไม่ขาดไม่น้อยไม่มากมีฐานะแห่งการทรงตัวอยู่ได้ด้วยคุณธรรมท่านกล่าวโดยศีล5ศีล8ศีล10และศีล227ผู้ที่มีจิตใจมุ่งต่อคุณงามความดีปากกับใจตรงกันในเชื่อบุคคลที่เรายอมรับแล้วว่าฝังอยู่ด้วยคุณธรรมฝังอยู่ด้วยเหตุผลคือสิ่งที่จะย้อมใจของตนเองและหมู่คณะให้ดีขึ้นอุชุปฏิปันโนจึงในชื่อว่าเป็นบุคคลที่ปฏิบัติตรงมุ่งเพื่อมรรคเพื่อผลมั่งมุ่งเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลที่มีอยู่ญายะปฏิปันโนปฏิบัติโดยคำว่ามีปัญญาปัญญานั้นหนึ่งเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดสองก็ผู้ที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นก็จำเป็นละต้องเข้าใจในการอยู่ร่วมกันเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่จะถึงพึงปฏิบัติเข้าใจว่าการปฏิบัติหน้าที่นั้นมีลักษณะอย่างไรพยายามให้ดีที่สุดไม่บกพร่องไม่เกินไม่ขาดไม่น้อยไม่มากเรียกว่าให้คนทำดีได้ตำหนิได้น้อยที่สุดเรียกว่าทำให้คนอื่นตำหนิได้น้อยที่สุดทุกรูปแบบที่เราจะพึงแสดงออกทุกรูปแบบที่เราจะพึงกระทำและแสดงออกเมื่อเรามีความตั้งใจและเมื่อเรามีความแน่ใจมั่นใจอย่างนี้การฝึกการปฏิบัติของเราก็จะได้ดูว่ามีเหตุมีผลการฝึกการปฏิบัติของเราก็จะดูว่าเป็นศีลเป็นธรรมสามีจีปฏิปันโนก็จะชอบแล้วด้วยเหตุด้วยผลของการครองตัวครองตนครองงานครองใจคนได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นเป็นบุคคลที่สมควรยิ่งได้รับการกราบการไหว้การบูชาการยกย่องการสรรเสริญไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดที่ไหนก็ตามเถิดถ้าเราเป็นคนที่รักความดีความงามแล้วเราจะพยายามดูลักษณะการที่บุคคลควรบูชาไม่ควรบูชาควรกราบไหว้ไม่ควรกราบไหว้ควรยกย่องสรรเสริญหรือไม่ควรยกย่องสรรเสริญตัวเรานั้นต้องรู้อยู่แก่ใจข้อปฏิบัติใดๆของเราก็จะได้ดีขึ้นในเรื่องของการอยู่ร่วมกันถ้าคุณธรรมไม่ฝังใจจริงๆแล้วเรานั้นก็จะมีแต่ความเดือดร้อนเศร้าหมองขุ่นมัวเรานั้นก็จะมีแต่ความวุ่นวายยุ่งยากสับสนไม่รู้จุดยืนของตนเองและยังไม่รู้จุดยืนของสังคมที่แท้จริงว่ามีลักษณะอย่างไรถ้าเรามีจิตใจได้มีเวลาฝึกปฏิบัติแล้วเราจะรู้แท้ว่าคืออะไรยังไงอะไรที่เราควรจะยกอะไรที่เราไม่ควรจะยกอะไรเราควรจะถืออะไรเราไม่ควรจะถืออะไรที่เราควรจะละไว้วางไว้ในฐานะที่เข้าใจความละเอียดของปัญญาก็จะเกิดขึ้นกับการฝึกการปฏิบัติผู้ปฏิบัติแล้วจะมองรู้ว่าอะไรมันคืออะไรอะไรเป็นอันธพาลอะไรเป็นนักปราชญ์บัณฑิตอะไรเป็นบุคคลที่ควรบูชาอะไรเป็นบุคคลที่ควรกราบควรไหว้โดยเฉพาะเรื่องของการปฏิบัติบูชานั้นเป็นยอดของการปฏิบัติรู้อยู่แก่ใจว่าถ้าเราได้แสดงออกคือการกระทำเป็นตัวอย่างที่ดีคำพูดเป็นตัวอย่างที่ดีแม้แต่แนวความคิดความอ่านของเราเป็นตัวอย่างที่ดีของคนอื่นนี้ได้ชื่อว่าเป็นยอดของการปฏิบัติบูชาไม่ยังตนและยังคนอื่นให้เดือดร้อนนี่คือเรียกว่ายอดอย่างคุณงามความดีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ยังประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จได้ทั้งนั้น
ขอให้เห็นความสำคัญในคุณงามความดีของตนเองเมื่อเห็นคุณงามความดีของตนเองได้แล้วก็จะเห็นคุณงามความดีของคนอื่นต่อไปได้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงปากกับใจจึงตรงกันปากกับใจน่ะตรงกันเมื่อปากกับใจตรงกันแล้วทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรปากอย่างไรใจก็อย่างนั้นแม้ไม่ได้ดังใจก็ใช้ความพยายาม3ปี5ปี7ปี10ปี20ปี50ปี60ปีแม้ได้70ปี80ปีก็ยังยอมเพราะถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่เราตั้งใจเมื่อเราตั้งใจแล้วมันไม่ได้ดังใจเราก็มีความแน่วแน่อยู่ในตัวของตัวเองช้าบ้างเร็วบ้างช้าบ้างเร็วบ้างเพราะสิ่งที่เราตั้งใจนั้นยังประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จเราก็พยายามขวนขวายทุกรูปแบบหนักก็ไม่ว่าเบาก็ไม่ว่าเพราะรู้อยู่ว่าความเพียรพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นความเพียรพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเมื่อเรามีความภาคเพียรพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็จะปรากฏอยู่ที่นั่นด้วยเหตุแห่งข้อวัดปฏิบัติอันดีงามนี้ยังผลแห่งความสำเร็จในเกิดขึ้นยังผลคือความสำเร็จในเกิดขึ้นในหมู่ในคณะไม่มีอะไรเหลือวิสัยไม่มีอะไรสุดวิสัยไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้ถ้าเราตั้งใจจะทำถ้าเราตั้งใจจะพูดถ้าเราตั้งใจจะคิดถ้าเราตั้งใจจะประกอบคุณงามความดีให้ปรากฏขึ้นในชีวิตย่อมไม่เหลือวิสัยย่อมไม่สุดวิสัยรู้แน่แก่ใจว่าคนอันธพาลมีลักษณะอย่างไรนักปราชญ์บัณฑิตมีลักษณะอย่างไรแม้ที่สุดบุคคลที่ควรบูชามีลักษณะอย่างไรเราพิจารณาได้แล้วอันมีมารดาบิดาครูบาอาจารย์เป็นต้นซึ่งเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราควรจะตอบบุญแทนคุณอย่างไรเราควรจะแสดงออกในลักษณะอย่างไรรู้อยู่แก่ใจว่านักปราชญ์นั้นไม่ใช่หาได้ง่ายๆบุคคลที่ควรบูชานั้นก็ไม่ใช่ได้หาได้ง่ายๆถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วการแสดงออกของเราจึงเป็นการแสดงออกเพื่อเหตุผลของการอยู่ได้ในสังคมถ้าเราเห็นคุณงามความดีรู้คุณงามความดีซึ่งกันและกันในคุณงามความดีที่มีอยู่ข้อปฏิบัติใดๆก็จะทำให้เราเย็นขึ้นข้อปฏิบัติใดๆก็ทำให้เราสะดวกสบายขึ้นข้อปฏิบัติใดๆก็จะทำให้เรานั้นเป็นคนที่หนักแน่นมากขึ้นจริงอยู่จะขัดต่อความรู้สึกของเราแต่เราก็ดูแล้วมันยังประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จจริงอยู่มันไม่ได้ดั่งใจเราแต่ว่าดูแล้วมันยังประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จได้แม้มันไม่ถูกใจไม่ได้ดั่งใจแต่ก็ยังประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จได้ไม่สุดวิสัยไม่เหลือวิสัยไม่มีข้อแม้ใดๆเพราะเรารู้อยู่แก่ใจว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วอะไรปลอมอะไรเทียมอะไรจริงอะไรไม่จริงการแสดงออกซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจึงดูอยู่ว่าหน้ากับหลังนั่นเป็นอันเดียวกันถ้าเจอหน้าก็แสดงว่าจะต้องมีหลังอยู่ด้วยถ้าเจอหน้าก็แสดงว่าจะต้องมีหลังอยู่ด้วยให้ดูรู้อยู่ในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าหน้ากับหลังนั้นมีอยู่อย่างนี้จะเห็นว่าไม่มีแม้ที่สุดความลับนั้นไม่มีในลักษณะที่จะเปิดเผยไม่ได้ความลับนั้นเป็นสิ่งที่เปิดเผยอยู่กับใจเจ้าของอยู่ตลอดเวลาแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นถ้าเราทำอะไรมันผิดปกติถ้าเราทำอะไรมันไม่ชอบโดยเหตุโดยผลแล้วคนอื่นจะรู้ไม่รู้แต่เราก็รู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาแม้ที่สุดก่อทุกข์โทษเวรภัยให้กับใจเจ้าของเราก็รู้ได้ตลอดเวลาในเรื่องของการปฏิบัติจึงเน้นในเรื่องของการดูแลรับผิดชอบตัวเองอย่างน้อยเสียก็พยายามเอาดีไว้ให้ได้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องนิดๆหน่อยๆจะคิดว่าไม่เป็นอะไรเรื่องที่ดูว่าไม่น่าจะมีอะไรนั่นแหละมันกลับจะมีอะไรสิ่งที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรแต่กลับเป็นสิ่งที่คิดว่าไม่น่าจะได้จะมีจะเป็นแต่กลับมีกลับเป็นอย่างนี้ก็มีอยู่เมื่อเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าอย่าประมาทนะถ้าเราประมาทเมื่อไรเราก็เสียหลักเมื่อนั้นถ้าเราตายใจชะล่าใจเมื่อไรเราก็เสียคนเมื่อนั้นในการแสดงออกในภาคปฏิบัติถึงบอกว่าต้องมองต้องเพ่งต้องเพียรต้องพยายามให้ได้ที่มาที่ไปที่แน่นอน
ให้เห็นที่มาที่ไปที่แน่นอนว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์

0: รู้อยู่แก่ใจเข้าใจอยู่แก่ใจของตนเองพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างพยายามสร้างเหตุปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างพยายามสร้างคุณธรรมทางใจทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกว่าจะแย้งจะขัดต่อความรู้สึกตัวเองก็ไม่เป็นไรเพราะรู้อยู่ว่ากิเลสกับธรรมน่ะมันแย้งมันขัดกันตลอดเวลามันแย้งมันขัดกันอยู่ตลอดเวลามีหนึ่งแล้วมันก็ต้องมีสองมีคนรักก็ต้องมีคนชังมีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบนึกอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแม้สิ่งที่ได้ก็ต้องมีสิ่งที่เสียสิ่งที่เสียก็คือมีสิ่งที่ได้ความในใจเราก็ต้องมีลักษณะว่ากล่าวตักเตือนตนสอนตนอยู่ในลักษณะอย่างนี้การแสดงออกใดๆถึงบอกว่าย้ำว่าแค่กินแค่อยู่แค่ถ่ายไม่ต้องอธิบายมากมายแต่เรื่องที่จะให้ประโยชน์ยังอยู่ในตนและสังคมนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นโดยเฉพาะประโยชน์ที่คบคนดีนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งพยายามคบแต่คนดีคนดีดังที่กล่าวแล้วมีลักษณะตรงกันข้ามกับอันธพาลพยายามที่จะหลีกเล้นจากอันธพาลเมื่อเราพยายามหลีกเล้นจากอันธพาลได้แล้วเหตุอื่นใดการอื่นใดก็จะสะดวกขึ้นเหตุอื่นใดการอื่นใดก็จะสะดวกขึ้นในส่วนลึกของการแสดงออกใดๆก็จะละเอียดขึ้นในส่วนลึกของการแสดงออกใดๆก็จะสุขุมเยือกเย็นมากขึ้นถึงบอกว่าหลีกเล้นจากอันธพาลหลีกเล้นจากอันธพาลทุกรูปแบบเมื่อเราหลีกเล้นได้แล้วเราก็จะสะดวกสบายขึ้นเมื่อเราหลีกเล้นได้แล้วเราก็จะสะดวกสบายขึ้นถึงบอกว่าระวังหน้าต้องระวังหน้าอยู่เรื่อยอย่าหลงคำยอต้องระวังอยู่ตลอดอย่าหลงคำยอเตือนอยู่ตลอดเวลาระวังนะเราคบกันยังไม่กี่มันน้อยต้องดูกันแค่3วัน3เดือนนี่ยังไม่พอแค่เดือนเดียวนี่ยังไม่พอบางทีคบกันมายัง10ปีแล้วยังทำลายล้างกันได้อยู่กันมา20ปีแล้วยังทำลายล้างกันได้30ปีแล้วยังทำลายล้างกันได้อย่าเอาเกณฑ์ตัดสินเล็กๆน้อยๆมาพบกันพูดดีทำดีเล็กๆน้อยๆยังไม่ได้มันจะกลายเป็นเรื่องผักชีโรยหน้าโดยไม่รู้สึกตัวในการแสดงออกรวมรับผิดชอบใดๆนั้นต้องใช้เวลาวัดกันระยะทางพิสูจน์แรงมาเวลาจะพิสูจน์ความตั้งใจของแต่ละคนถึงบอกว่าต้องมีเหตุผลในการที่จะทำอะไรต้องมีคำพูดในการที่จะพูดอะไรแม้แต่ความคิดใดๆถ้าเรานั่งแล้วมันไม่สงบเราก็นั่งดูความคิดนั่งแล้วมันยังฟุ้งอยู่ก็นั่งดูความคิดแม้ที่สุดก็ตั้งใจคิดมันจะคิดอะไรบ้างที่สุดของคำว่านิ่งเย็นก็จะเกิดขึ้นกับใจเจ้าของในข้อปฏิบัติถึงบอกว่าต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาใครจะว่าอะไรก็ต้องใช้เวลาพอรู้อยู่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันต้องอาศัยความแม่นยำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องอาศัยความชำนิชำนาญแม้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยประสบการณ์มันจะรู้ว่าตื้นลึกหนาบางในโลกแห่งความจริงเป็นอย่างนี้
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ใน11ประเทศ

0: อาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning ASEAN ค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
2: วันดีวันนี้แม่ทางกูลติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
4: ห้านาฬิกาสามนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งนะครับประจำเช้าวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศุนีอรุณสวัสดิ์ครับ
5: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณภูเบศค่ะค่ะวันนี้นะคะตรงกับวันขึ้น1ค่ำเดือน11ปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังติดตามเราทั้ง2คนได้ผ่านวิทยุ FM 100.5 และผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ค่ะนอกจากนี้นะคะพูดคุยกันมาได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะทาง LINE ค่ะ @MCOTNews ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เรานำข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ Daily News และมติชนมาฝากคุณผู้ฟังค่ะ
4: ครับไปเริ่มต้นจากหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Daily News กันก่อนเลยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะที่ปรึกษากิติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ครับในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 1,000 ชุดและรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์เตรียมช่วยเหลือในโอกาสต่อไปพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับทรงห่วงน้ำท่วมพระราชทานถุงยางชีพ21จังหวัดกทม.ยังอ่วม11 1.1 ล้านครัวเรือนช้ำนะครับ2ล้นกล้าพระราชทานถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้ครับ
5: ค่ะสำหรับในหนังสือพิมพ์มติชนนะคะเป็นภาพข่าวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยค่ะจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมนะคะที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะ
4: ครับทก IMF World Bank 2026ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพดูแล191ประเทศเป็นเจ้าภาพนะครับนายกชูพระราชกรณียกิจเวทีโลกผบ.ตร.ตรวจจราจรจัดแผนการรับมือม็อบเปิดฉากวันแรกครับไทยพร้อมเต็มร้อยเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ IMFWorld Bank 2026ต้อนรับ 16,000 คนจาก191ชาติทั่วโลกนายกอนุทินนั่งตำแหน่งเป็นประธานนะครับก็มีภาพบรรยากาศด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผบ.ตร.นะครับนำคณะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมกำชับดูแลเข้มนะครับในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับในระหว่างวันที่ 12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับ
5: ปลุกเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งนะคะเอกนิติถกบิ๊ก IMF ฟอรัม World Bank วันนี้มากันส่งรัฐมนตรีช่วยคลังเข้าร่วมตำรวจระดมดูแลรอบพื้นที่เอกนิติหารือบิ๊ก IMF ธนาคารโลกวันนี้สหรัฐส่งรัฐมนตรีช่วยคลังเข้าร่วมประชุมที่กรุงเทพตำรวจคุมเข้มรถนำขบวนค่ะ
4: ปลัดแรงงานปลื้มเลือกบอร์ดสปส.ล้นครับกลุ้นเคาะข้าราชการเออร์ลี่ได้รับเงินเกิน12เท่าเปิดตั้งแต่อายุ50ปีปลัดกระทรวงแรงงานเผยเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมถล่มทลายครับยอดคนแห่ใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้น 331% ยืนยันทำตามระบบและก็รายละเอียดที่กำหนดเอาไว้ครับ
5: ค่ะในหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีบรรยากาศที่นายจ้างและผู้ประกันตนจำนวนมากนะคะยืนแน่นคูหาเพื่อรอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นผู้แทนเข้าไปเป็นคณะกรรมการประกันสังคมประจำปี2569เป็นภาพบรรยากาศที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องค่ะทั่วไทยคึกคักใช้สิทธิ์เลือกตั้งพุ่ง4เท่าลุ้นประกาศผลบอร์ดสปส.ชุดใหม่เชียงใหม่ปากน้ำคิวยาวณัฐพงษ์ปลื้มประชาชนตื่นตัวค่ะ
4: ดับพุ่ง12เจ็บ309ครับถล่มสนามบินริยาดซาอุซัดฮูตีอยู่เบื้องหลังไม่ทนพร้อมตอบโต้กลุ่มฮูตีครับโจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียครับสังเวยไป12ศพบาดเจ็บอีก309คนซาอุเตรียมตอบโต้เด็ดขาดชี้เป็นอาชญากรรมสงครามด้าน UN และสหรัฐเตรียมตัวขยับครับ
5: สำหรับมติชนก็มีเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะซาอุจ่อโต้กลับกลุ่มฮูตีในเยเมนหลังถูกถล่มสนามบินดับ12รายค่ะ
4: ครับประเด็นสุดท้ายของหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ครับเป็นภาพบรรยากาศชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากครับไปจับจ่ายซื้ออาหารเจปราศจากเนื้อสัตว์ทุกชนิดครับร่วมงดเว้นทำบาปอิ่มบุญอิ่มใจเติมพลังบารมีในสตรีทฟู้ดร้อยล้านเทศกาลกินเจเยาวราช2569กันอย่างคึกคักนะครับแล้วก็มีพาดหัวเป็นกรอบรองลงมานะครับของหนังสือพิมพ์เดลินิวกินเจเยาวราชจัดใหญ่แจกผัดหมี่กระทะยักษ์คนไทยเชื้อสายจีนแน่นไปเสริมบารมีมหามงคลปากน้ำโพสองแควคึกกินเจเยาวราช2569คึกคักสตรีทฟู้ดร้อยร้านค้าแน่นสายตาทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็จีนครับชูผัดหมี่มงคลกระทะใหญ่แจกฟรี 1,000 จานขณะที่ปากน้ำโพก็เริ่มแล้วครับเทศกาลถือศีลกินเจ9ทิวา9ราตรีบุญบารมีมหามงคลด้านชาวพิษณุโลกแห่ต่อแถวซื้ออาหารเจสำเร็จรูปพร้อมรถทิพนะครับแน่นริมถนนบรมไตรโลกนาถเจ้าของร้านดังยืนยันราคาเดิมแม้ว่าราคาวัตถุดิบจะพุ่งขึ้นมาครับ
5: ค่ะสำหรับหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีภาพข่าวของนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะจุดเทียนมหามงคลชัยระหว่างเป็นประธานเปิดงานพิธีประเพณีอุ้มน้ำขออภัยค่ะระหว่างเป็นประธานประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะคะประสาสืบสารประเพณีคู่เมืองเพชรบูรณ์ต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเสดียงจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสำหรับพาดหัวการเมืองสำหรับมติชนเช้าวันนี้นะคะวิปรัฐบาลแย้มปลายตุลาถึงต้นพฤศจิกาเบรกซักฟอก5วันกรวีชี้ฝ่ายค้านถลก3วันพอภูมิใจไทยฉะประเด็นเก่าเนื้อหาซ้ำเท้งท้า18รัฐมนตรีแจงให้เคลียร์อนุทินบินทำบุญเพชรบูรณ์นะคะนอกจากนี้ในหนังสือพิมพ์มติชนก็ยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนะคะบิ๊กดุลลุยช่วยน้ำท่วมปราจีนอำเภอบางบานโอดเดือดร้อนทุกปีค่ะนอกจากนี้ก็มีภาพบรรยากาศเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเพชรบุรีด้วยนะคะบอกว่าฝนที่ตกนาน7ชั่วโมงค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เทศบาลเมืองเพชรบุรีทำให้การสัญจรในถนนหลายสายเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะบางจุดรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ซึ่งภาพเนี่ยก็คือเป็นภาพที่ประชาชนเดินลุยน้ำระดับน้ำอยู่ประมาณระดับก่อนถึงหัวเข่านะคะประมาณนักแข้งแล้วก็มีรถเล็กเนี่ยกำลังสัญจรอยู่อย่างยากลำบากในการลุยน้ำนะคะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
4: ครับมาดูที่รายละเอียดของข่าวกันนะครับเริ่มต้นจากเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนายนิรัตพงศิทธิถาวรครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ครับก็เปิดเผยข้อมูลเมื่อวานนี้นะครับระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมจากฝนตกหนักและมวลน้ำเหนือไหลมาสมทบในภาคกลางก็ส่งผลกระทบครอบคลุม21จังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นพิษณุโลกนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีปราจีนบุรีฉะเชิงเทรารวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ยก็100อำเภอ 16,201 หมู่บ้านนะครับประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า3ล้านคนนะครับและมีรายงานผู้เสียชีวิตรวมตอนนี้56รายทั้งนี้ปภ.ได้มีการประสานกับจังหวัดกระบี่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่หลังจากพบว่าเกิดฝนตกหนักในอำเภอเมืองกระบี่ส่งผลให้มวลน้ำไหลลงสู่คลองกระบี่ใหญ่นะครับจนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับภาวะน้ำทะเลหนุนนะครับเสี่ยงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ริมคลองที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยได้มีการแจ้งภัยเตือนภัยล่วงหน้านะครับได้แก่หมู่6 7 8ตำบลทับปริกรวมถึงตำบลกระบี่ใหญ่ชุมชนรวมใจชนนะครับชุมชนบ้านท่าคลองและชุมชนเมืองเก่าพัฒนาก็ขอให้บ้านเรือนที่อยู่ริมคลองนะครับประชาชนเตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงย้ายพาหนะนะครับยานพาหนะไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยและก็เคลื่อนย้ายเอกสารสำคัญนะครับเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของกระแสไฟฟ้ารั่วและก็เข้าดูแลกลุ่มเปราะบางในชุมชนอย่างใกล้ชิดในขณะที่กรมทรัพยากรธรณีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็มีการออกประกาศยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในช่วง11ถึง13ตุลาคมก็ให้ติดตามพื้นที่เสี่ยงฝนตกสะสมอย่างใกล้ชิดนะครับครอบคลุม15จังหวัด29อำเภอแบ่งเป็นภาคเหนือ3จังหวัดนะครับมีตากอุทัยธานีกำแพงเพชรนะครับภาคกลาง2จังหวัดก็คือกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์และภาคใต้10จังหวัดนะครับก็คือกระบี่พังงานครศรีธรรมราชนะครับสุราษฎร์ธานีชุมพรระนองสตูลสงขลาตรังและยะลาครับจากการประเมินด้วยระบบ AP model นะครับในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยยังมีแนวโน้มต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเลยจึงต้องประสานกับเครือข่ายเฝ้าระวังตรวจวัดปริมาณฝนบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรน้ำแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อ่อนไหวให้เตรียมพร้อมรับมือเพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินครับ
5: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยทั้งการดูแลผู้ป่วยการบริหารการจัดการน้ำการเยียวยาและการเตรียมฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดนะคะเพื่อเริ่มที่จะแล้วก็เริ่มจากการตรวจโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถนะคะก่อนที่จะเดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่อำเภอบ้านสร้างค่ะสำหรับที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถนะคะคณะได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักแล้วก็โรงพยาบาลสนามที่ได้จัดตั้งขึ้นภายในพื้นที่กองร้อยเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเนี่ยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรแล้วนะคะหลังจากที่สถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายพร้อมกับมีการสอบถามถึงความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์นะคะว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมโดยเฉพาะเครื่องมือแพทย์125เครื่องรวมถึงระบบการผลิตน้ำและก็อุปกรณ์การฟอกไตเพื่อฟื้นฟูความพร้อมในการให้บริการกับประชาชนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกชื่นชมนะคะการทำงานของโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรรวมถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีด้วยค่ะที่ตัดสินใจประสานความช่วยเหลือผู้ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยได้รวดเร็วทันสถานการณ์ค่ะสะท้อนถึงการบูรณาการการทำงานอย่างมีศักยภาพของโรงพยาบาลทหารและระบบสาธารณสุขของพลเรือนนะคะในการดูแลประชาชนในยามวิกฤตค่ะนอกจากนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังเน้นถึงปัญหาน้ำท่วมที่ต้องมองภาพรวมทั้งลุ่มน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำและให้ทุกหน่วยงานต้องให้ข้อมูลร่วมกันในการบริหารจัดการน้ำระบายน้ำแต่ละพื้นที่อย่างสอดคล้องกัน ันและมีศักยภาพนะคะนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของการลงพื้นที่เนี่ยนะคะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ขอให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ประสบอุทกภัยรายใดตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้วและพร้อมจ่ายแล้วให้ดำเนินการทันทีค่ะ

0: โดยไม่ต้องรอให้ครบทุกครัวเรือนพร้อมขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานด้านการประปาประเมินผลกระทบและพิจารณามาตรการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนรวมถึงยกเว้นค่าน้ำค่าไฟให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนตามความเหมาะสมตลอดจนเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัยนะคะส่วนนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเช่นเดียวกันนะคะก็บอกว่ากระทรวงคมนาคมสนับสนุนสิ่งของยังชีพแล้วก็เครื่องจักรกลมาอย่างต่อเนื่องในการช่วยเหลือพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีทั้งรถบรรทุก6ล้อรถตีนตะขาบรถตักและรวมถึงจังหวัดที่ร้องขอมากระทรวงคมนาคมก็พร้อมที่จะประสานงานที่จะให้ความช่วยเหลือนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็มีการประสานในเรื่องของการใช้อุปกรณ์จากจังหวัดอื่นๆด้วยอย่างเช่นจังหวัดบุรีรัมย์ก็เข้ามาสนับสนุนพร้อมทำแผนในการสำรวจซ่อมแซมถนนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้อย่างปลอดภัยหลังน้ำลดค่ะ
1: ครับก็ไปพื้นที่กาญจนบุรีนะครับก็มีสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากนะครับท่วมขังหลายจุดทั้งทางลงมอเตอร์เวย์ M81 ด้วยนะครับถนนสายอู่ทองวังสารพีและหน้าบขสรถเล็กจมน้ำจอดดับกันเกลือเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรลงพื้นที่อำนวยความสะดวกนะครับพร้อมกับเตือนประชาชนระวังกระแสไฟฟ้ารั่วจากเสาไฟทางด้านปภ.เตือนฝนตกหนักถึง13ตุลาคมครับในขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์และก็เขื่อนศรีนครินทร์ปริมาณน้ำกักเก็บพุ่งสูงแตะ 97-98% โดยยังคงเน้นย้ำเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำยันเขื่อนแข็งแรงแล้วก็ยังเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะเดียวกันในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเมื่อวานนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่ากทมพร้อมด้วยผู้บริหารกทมก็ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงบริเวณถนนเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังครับโดยมีกทมมีการปรับแผนแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานออกเป็นโซนและก็ดึงกำลังจาก12สำนักงานเขตบัดดี้มาร่วมรับผิดชอบนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานลดความซ้ำซ้อนโดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่1,424 คนครับยานพาหนะขนย้ายอีก106คันเข้าชักลากขยะชิ้นใหญ่จากตรอกซอกซอยที่แคบนะครับมารวมไว้ในจุดพักก่อนที่จะขนไปยังจุดกำจัดนะครับทั้งนี้ปริมาณขยะตกค้างคุณผู้ฟังครับเฉพาะพื้นที่เคหะร่มเกล้าเก็บได้แล้วเนี่ย 5,000 กว่าตัน
0: เก็บได้แล้ว 5,000 กว่าตันยังเหลืออีกเท่าไหร่
1: เ
0: นี่ย
1: ยังเหลืออยู่นะฮะขณะที่ภาพรวมเขตประสบอุทกภัยทั่วกรุงเทพเนี่ยตอนนี้ขยะสะสมนะครับ 7,700 ตันนะครับตั้งเป้าให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เนี่ยภายใน3วันนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของการจัดเก็บขยะนะครับแต่ว่าเรื่องของการช่วยเหลือทางอาจารย์เบียร์แล้วก็คุณขวัญอุษามณีนะครับก็ดารานักแสดงชื่อดังเนี่ยเมื่อวานนี้มีเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.สน.ร่มเกล้านะครับไปแจ้งความบันทึกลงประจำวันเอาไว้ให้ตรวจสอบพฤติกรรมผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เป็นผู้ประสานงานจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังจากสงสัยว่านำเงินบริจาคเนี่ยไปใช้ผิดวัตถุประสงค์คือมาเบิกเงินมาขอเงินอ้างว่าเอาไปทำอาหารให้กับโรงครัวที่อยู่ในจุดที่เขาทำอาหารแจกประชาชนแต่ปรากฏว่าเอาอาหารก็ไปซื้อจริงแต่ว่าขอไปแสนใช้ไม่หมดใช้แบบหลักหมื่น
0: ใช้แบบบางส่วนแล้วก็ที่เหลือเข้ากระเป๋าตัวเอง
1: ที่เหลือเข้าผับ
0: อ๋อเข้าภาพ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: มีคนรายงานว่าเข้าผับนะครับที่ดูไลฟ์นะ
0: ค่ะ
1: ก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับเบื้องต้นเนี่ยความเสียหายต้นๆเลยนะครับกว่า1ล้านบาทคือมาขอมาแบ่งแบบทีละน้อยทีละน้อยนะฮะวันละที่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับ
0: วันละจุดไปที่จัง
1: ขออาจารย์เบียร์ด้วยขอคุณขวัญด้วย
0: ซ้ําซ้อนนะ
1: ใช่นะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเอาไปช่วยโรงครัวตรงนี
0: ้
1: เด
0: ี๋
1: ยวไปช่วยโรงครัวตรงนั้นวันนี้ผลิตได้4,000 กล่องก็มาเบิกเงินไปนะครับคนที่เดือดร้อนจริงๆไม่ได้ในพาเอาไปเข้าผับนะฮะ
0: ค่ะ โอ้อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำกันเลยนะคะในช่วงสถานการณ์ที่เลวร้ายแบบนี้นะคะเอามาดูสถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยากันบ้างค่ะที่เขื่อนเจ้าพระยานะคะตำบลบางหลวงอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทค่ะซึ่งถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำภาคกลางนะคะพบปริมาณน้ำเหนือเนี่ยไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาที่จุดวัด C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์นะคะมีแนวโน้มลดลงค่ะวัดได้ 1,875 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาก็ปรับลดอัตราการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนเนี่ยจากเดิมก่อนหน้านี้อยู่ที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลงมาเหลือเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำที่ระดับน้ำท่วมสูงอยู่ตอนนี้นะคะและสร้างพื้นที่ว่างในลำน้ำรองเพื่อที่จะให้ปริมาณรองรับน้ำฝนที่จะตกใหม่ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนะคะตามแนวทางของการบริหารจัดการน้ำของสทนช.ทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำท้ายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทลงไปจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะระดับน้ำจะลดลงประมาณ10ถึง30เซนติเมตรนะคะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่4ตำบลท้ายน้ำของอำเภอสัพยานะคะระดับน้ำความที่ตอนนี้ยังท่วมลึกอยู่ก็ลึกอยู่ประมาณ40เซนติเมตรถึง1เมตรค่ะซึ่งถือว่าเข้าไปในพื้นที่ท่วมขังเนี่ยต่อเนื่องเป็นวันที่11แล้วนะคะส่งผลให้น้ำท่วมขังเนี่ยเริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นนะคะมีสีเขียวคล้ำถึงดำรวมถึงมีปลิงจำนวนมากนะคะทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่กล้าเดินลุยน้ำเนื่องจากเกรงว่าปลิงแล้วก็โรคระบาดเนี่ยจะมีแบบผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดด้วยค่ะล่าสุดนายมนตรีคุ้มเขตนะคะนายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออกนะคะก็เร่งเติมน้ำหมักที่เกี่ยวกับเร่งเติมน้ำหมักย่อยสลายชีวภาพเพื่อลดกลิ่นแล้วก็ปรับสภาพน้ำให้ดีขึ้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกพื้นที่ค่ะที่ตอนนี้น้ำท่วมขังหลายพื้นที่ก็ต่อเนื่องเข้าสู่สัปดาห์ที่2แล้วนะคะ
1: ครับคุณมีน้ำท่วมอีกไหม
0: น้ำท่วม
1: เรื่องอื่นแล้วนะ
0: เปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นก็ได้ค่ะ
1: ครับผมจะไปเรื่องของผู้ประกันตนเมื่อวานนี้ไปใช้สิทธิ์กันแบบคึกคักมาก
0: ใช่
1: เพื่อนๆผมนี่ไปใช้สิทธิ์กันเติมเลยนะครับก็พันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชรักษ์ครับตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงานนะครับพร้อมด้วยนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมครับร่วมแถลงข่าวภาพรวมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าการเปิดเลือกตั้งเนี่ยครบ 100% นะครับแล้วก็ดำเนินการจัดการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะมีปัญหารายละเอียดปลีกย่อยนะครับซึ่งก็มีการสอบถามแล้วก็ตรวจสอบแก้ไขแล้วเมื่อเวลา 16:00 นปิดหีบนะครับเริ่มนับคะแนนเลือกตั้งแล้วแล้วก็เปิดแดชบอร์ดนะครับให้ติดตามผลการนับคะแนนทางนี้ก็มีบางหน่วยนะครับที่นับคะแนนครบ100หน่วยอย่างเช่นที่หน่วยอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลานะครับหน่วยที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากเช่นหน่วยเลือกตั้งสีลมคอมเพล็กซ์นะที่ห้างนะอันนี้มีผู้ไปใช้สิทธิ์เนี่ย 200,000 คน
0: สีลมคอมเพล็กซ์เหรอ
1: ใช
0: ่โอ้โหเยอะมาก
1: อยู่จุกันยังไงไหวนะฮะแล้วก็หน่วยเลือกตั้ง JJ มมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยราวๆ 200,000 คนและก็สมุทรปราการมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 200,000 คนนะครับพันตำรวจโทวรรณพงศ์เนี่ยบอกว่าตัวเลขขณะนี้ก็ถือว่ายังไม่เป็นทางการน
0: ะ
1: เนื่องจากว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานครบและก็ผู้ประกันตนเนี่ยไปใช้สิทธิ์ 672,807 คนถือว่าเพิ่มขึ้นมาเนี่ย 330% เลยนะครับจากปี66ในขณะที่นายจ้างเนี่ยไปใช้สิทธิ์กว่า 8,965 คนอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมา 512%ขณะนี้ยังไม่ถือว่าสิ้นสุดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ยังคงเดินหน้านับผลคะแนนอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าอันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วแหละนะครับแต่ว่าคะแนนอย่างเป็นทางการยังไม่ออกมานะครับแต่ว่าอัปเดตคะแนนล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยตอนนี้นะครับก็คะแนนของทางผู้ประกันตนเนี่ยที่เขารณรงค์กันก็ได้คะแนนไปเยอะเหมือนกันนะครับนางสาวจิระภาบุญรัตน์ครับเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเร่งรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนะครับคาดว่าจะไม่เกินกว่าปี66ก็ใช้เวลาประมาณ70วันนะครับหมายถึงว่าไม่นานไปกว่าปี66ที่เคยนับกันนะครับเนื่องจากว่าบอร์ดประกันสังคมชุดปัจจุบันเนี่ยหมดวาระไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วก็คาดว่าขั้นตอนทั้งหมดนะครับจะแล้วเสร็จภายในปีนี้และล่าสุดเมื่อช่วง4ทุ่มที่ผ่านมานับคะแนนไปแล้วเนี่ย 523,470 คะแนนทีมประกันสังคมก้าวหน้า ก็ทำคะแนนนำห่างนะครับโดยมีรายชื่อดังนี้ครับผู้แทนฝ่ายนายจ้างเนี่ยได้แก่สุโขทัยหัตถรัตน์นะครับได้คะแนนไป 1,000 กว่าคะแนนนะครับรองลงมาก็คือคุณกฤตวิทย์หิริมเทพาทิพย์นะครับคุณรัตนสิทธิ์สุภาพรคุณกฤษดาอาทิตย์จินตานนท์นะครับแล้วก็คุณสิสรารินเรืองปัญญาวุฒิ

0: ครับคุณพัทรานิตศรีจันดอนและก็คุณอดิศรเกิดมงคลตัวแทนฝ่ายนายจ้างนะครับได้แก่คุณสัทธรัมธรรมบุตรดีนะครับคุณพรทิพย์โม่งใหญ่นะครับแล้วก็คุณลักษมีสุวรรณภักดีคุณนาริฐาโพไคอนันต์คุณเริงฤทธิ์ละออกิจนะครับคุณปรารถนาโพดีแล้วก็คุณธนพงษ์เชื้อเมืองผ่านนะครับก็ได้คะแนนไปทั่วหน้ากันเลยนะครับมีการแถลงขอบคุณด้วยนะครับหล
1: ัง
0: จากผลคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนำโด่งเนี่ยก็นำโดยนายสัทธรัมธรรมบุตรดีครับผู้สมัครรับเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพร้อมกับทีมประกันสังคมก้าวหน้าฝั่งลูกจ้างแล้วก็นายจ้างเนี่ยแถลงข่าวบอกว่าวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณคนธรรมดานายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนที่ช่วยกันมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้หลายคนพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งหลายคนเนี่ยเปลี่ยนวันเดินทางหลายคนสละวันหยุดยาวหลายคนฝ่ารถติดฝ่าน้ำท่วมมาเพื่อทำให้การประกันสังคมเนี่ยกลับมาเป็นของคนธรรมดาและเชื่อว่าคนมาใช้สิทธิ์สูงกว่าปี2566หลายเท่าเลยนะครับวันนี้พวกเราในจ้างผู้ประกันตนทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่ใกล้ชิดกับการเกิดแก่ไม่มียาใดที่สามารถแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้แต่สวัสดิการที่ดีเราทำได้เราปักธงการปฏิรูปประกันสังคมความร่วมมือสำคัญสำหรับทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนในการทำให้องค์กรนี้โปร่งใสมีประสิทธิภาพและมีสวัสดิการที่ดีสำหรับคนธรรมดา2ปีที่ผ่านมาเราเพิ่มงบเด็ก 1.2 ล้านคนคนว่างงานนับแสนแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้แก่คนรับบำนาญนับล้านนะครับ
1: อัน
0: นี้ก็เป็นคะแนนเบื้องต้นนะครับ
1: ก็แต่ว่าถ้าน่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการเนี่ยก็คือการรับรองการเลือกตั้งเนี่ยต้องรับรองภายใน30วันนะคะ
0: ครับแล้วก็จะมีการแถลงผลการนับคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอีกครั้งในวันนี้หลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้วนะครับ
1: ค่ะก็มาที่การประชุม IMF World Bank 2026กันบ้างนะคะในโอกาสที่ไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะก็การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะสำหรับการประชุมครั้งนี้นะคะนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็บอกว่าเตรียมร่วมการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะและธนาคารโลกหรือว่า World Bank ประจำปี2569มีภารกิจครอบคลุม4เวทีค่ะในการหารือด้านเศรษฐกิจและการประชุมทวิภาคีกับผู้นำเศรษฐกิจและผู้แทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศราว30นัดนะคะที่มีการนัดหมายกันไว้โดยการนัดหมาย30นัดนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่13ถึง17ตุลาคมนี้ค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางในการรับมือความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกและการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของไทยนะคะหนึ่งในเวทีสำคัญก็คือเวทีที่จะมีการหารือของกระทรวงการคลังไทยเป็นเจ้าภาพจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะที่นายเอกนิติบอกว่าจะได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฟินแลนด์กรรมการผู้จัดการ IMF และประธานธนาคารโลกนะคะเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างประเทศและความไม่แน่นอนทางการค้ารวมถึงความเสี่ยงต่อที่จะส่งผลต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกนะคะนอกจากนี้นะคะมีรายงานข่าวแจ้งว่าการหารือครั้งนี้จะมุ่งเน้นหาคำตอบว่าประเทศต่างๆควรปรับนโยบายเศรษฐกิจอย่างไรเพื่อที่จะรับมือกับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นโดยที่จะไม่กระทบต่อโอกาสในการเติบโตระยะยาวขณะเดียวกันก็ยังเป็นโอกาสให้ประเทศไทยนะคะในการนำเสนอประเด็นในการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจต่อผู้นำสถาบันการเงินระหว่างประเทศโดยตรงค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเวที Bangkok 1991ถึง2026นะคะที่จะรวบรวมมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของไทยที่ย้อนมองไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจตลอด35ปีนับตั้งแต่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank ครั้งแรกเมื่อปี2534นะคะแล้วก็มุ่งวิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอะไรคือข้อจำกัดที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยชะลอการเติบโตลงและประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและความแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนต่อไปอย่างไรเพื่อรองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในอนาคตนะคะอันนี้ก็เป็นวาระสำคัญที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันนี้วันพรุ่งนี้เกี่ยวกับเรื่องของการประชุมแบงก์แล้วก็ IMF ค่ะ
0: อืมนะฮะมีคุณผู้ฟังสอบถามมานะครับเรื่องของบอร์ดประกันสังคม

0: เหมือนผู้สมัครเนี่ยจะมาจากพรรคหนึ่งไม่มีคู่แข่งเลยไม่ทราบว่าไปเลือกแข่งกับใครอันนี้ต้องอาจจะไม่ได้บอกไปเนาะนะครับว่ามีคนลงสมัครเท่าไหร่บ้างนะครับคือพบว่ามีผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยทั้งหมด180คนนะคุณฟังแล้วก็แบ่งเป็นฝั่งนายจ้างเนี่ย78คนฝั่งผู้ประกันตน102คนเขาก็มีรายชื่อเปิดให้ดูนะครับก็แข่งกันเยอะอยู่นะไม่ได้แบบแข่งกันน้อยๆนะครับแต่ว่าทีมที่ชนะไปก็คือทีมประกันสังคมก้าวหน้านะครับนะ
1: ค่ะก็สำหรับพื้นที่ขอกลับมาที
0: ่ยังใช้คำว่าชนะไม่ได้คือคะแนนนำ
1: ยังคะแนนนำยังไม่ได้รับรองนะคะต้องรอการรับรองก่อนถึงจะชนะการเลือกตั้งนะคะสำหรับพื้นที่การประชุม IMF เนี่ยก็จัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แต่ว่ามีพื้นที่ที่ผู้เข้าร่วมประชุมแล้วก็ผู้นำเนี่ยเข้ามาพักด้วยก็คือ22โรงแรมซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ได้มีการประกาศให้พื้นที่นั้นๆเนี่ยเป็นพื้นที่ห้ามชุมนุมรอบพื้นที่ก็คือรอบศูนย์สิริกิติ์รวมถึง22โรงแรมนะคะก็ถามว่ามีที่ไหนบ้างนะคะก็ตอนนี้ระหว่างวันที่12ถึง18ประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมห้ามชุมนุมเนี่ยนะคะก็ประกอบไปด้วยพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะนอกจากนั้นในพื้นที่ก็จะเป็นพื้นที่โรงแรมก็คือโรงแรมสยามเคมเปนสกี้นะคะโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แอทเซ็นทรัลเวิลด์นะคะแล้วก็โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลนะคะโรงแรมฮอลลีเดย์อินกรุงเทพโรงแรมโรสวูดกรุงเทพโรงแรมไฮแอทรีเจนซี่กรุงเทพสุขุมวิทโรงแรมโซฟิเทลกรุงเทพสุขุมวิทโรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์สุขุมวิทนะคะโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณกรุงเทพโรงแรมคอนยาร์ดบายมาริออทกรุงเทพโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพโรงแรมเคมเปนสตันมาลัยกรุงเทพโรงแรมโอนิกุระเพจนะคะโรงแรมแอทตินีโฮเทลบางกอกลักชัวรี่คอลเลคชั่นโฮเทลโรงแรมคอนราดนะคะโรงแรม JW มาริออทนะคะโรงแรมแลนด์มาร์กกรุงเทพโรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิทลักชัวรี่แล้วก็โรงแรมบางกอกมาริออทนะคะแล้วก็โรงแรมคอนโรงแรมโมเดอร์นาบาย
0: ก็เป็นโรงแรมชั้นนำทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ค่ะโรงแรมแถวแถวย่านศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็โรงแรมในย่านสุขุมวิทตรงนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ให้เป็นเรื่องของการห้ามชุมนุมหรือว่าการรวมกลุ่มกันนะคะอันนี้ประกาศมาในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: กลับเข้ามาช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังคุณพี่ชัยเอบอกว่าอยากจะเห็นคุณขวัญเนี่ยก้าวผมนะแล้วก็เอาพวงมาลัยมาใส่หน่อยนะฮะเป็นเครื่องประดับกับ
1: ที่เขาฮิตฮิตกันอยู่ที่ปากคลองตลาดนะคะ
0: เขากำลังฮิตเลยนะช่วงนี้เนี่ย
1: ใช
0: ่ทุกเจนเลยนะไม่ใช่แค่เจนซีนะ
1: คือทำเป็นคอนเทนต์เยอะแต่ว่าสวยนะคะแล้วก็เหมือนเงินสะพัดมากขึ้นอ่ะก่อนหน้านี้ก็อะไรนะถ่ายกับดอกบัวที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะทั้งกำอ่ะคุณภูเบศเขาเรียกทั้งกำไหมที่เยอะเยอะ
0: ใช่อันนี้ดอกบัว
1: ดอกบัวเมื่อปีที่แล้ว
0: ครับคุณธนาคารนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะได้ยินแต่เสียงเพิ่งได้เห็นตัวจริงคุณสีคุณด้วยคุณโด้งไม่ใช่คุณโด้งนะอันนี้ภูเบศครับแล้วนี่คุณกมลพรพ
1: ี่
0: สีกับพี่โด้งเนี่ย
1: 95
0: เออ95นะ FM 95นะคุณผู้ฟังแต่ว่าก็เครือเดียวกันนี่แหละ อสมทเหมือนกันห้องอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับห้องส่งนะฮะแล้วก็คุณทัชชัยสวัสดีนะครับคุณขวัญแล้วก็ทีมงานข่าวหน้าหนึ่งมานะครับที่แพร่

0: เนี่ยเช้านี้มีหมอกลงแล้วนะครับคุณพจน์นะครับสวัสดีจากท่าอิฐนนทบุรีเช้านี้ก็อยู่ที่28องศาครับฝนตกเมื่อเช้ามืดนะครับอากาศก็ยังร้อนอยู่เลยนะครับคุณสื่อท้องถิ่นบอกว่านครศรีธรรมราชครับฝนตกโปรยปรายก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับต่างจังหวัดอย่างปลอดภัยด้วยหลังจากทำบุญศาสตร์เดือน10เสร็จสิ้นแล้วนะครับคุณปาโมทสวัสดีเข้ามาคุณอรสาคุณชมชนบอกว่าดีใจนะครับฝนไม่ตกตามคำทํานายแต่ว่าสงสารคนเพชรบุรีกับราชบุรีน้ำท่วมใช่ไหมนะครับคุณวันชัยสวัสดียามเช้าเข้ามาคุณธนาคารนะครับบอกว่าโอ้ยโยกุเซมาสเดซืออ่านถูกหรือเปล่าคุณทองทูลคุณสุภชัยก็มาแล้วนะครับคุณอรันบอกว่าแสดงว่าจะไม่มีปฏิทินประกันสังคมแล้วใช่ไหม
1: อันนี้รอให้กกต.ประกาศรับรองผลก่อน
0: หมายถึงกกต.ของที่ไอ้บอร์ดเลือกตั้งนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าไม่ใช่หน่วยงานกกต.ที่เป็นกกต.กลางเป็นคนจัดการเลือกตั้ง
1: ครับ
0: คุณสุภศักดิ์นะครับบอกว่าออกจากบ้านกำลังไปร่วมงานประชุม IMF อ๋อนี่ต้องฝากความหวังไว้กับคุณสุภศักดิ์แล้วนะ
1: คุณสุภศักดิ์รายงานเข้ามาที่ 100.5 มั้ยคะ
0: ครับนะคุณติปาดด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับคุณป้าแต๋วนะครับคุณแม่กลองสวัสดีวันนี้มาอยู่แม่กลองบางคนทีฟังวิทยุไม่ได้นอกจากฟังทาง Facebook นะครับก็ดีแล้วนะครับมาเห็นหน้าค่าตากันหน่อยนะครับคุณพนิภาบอกว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกนะอากาศ28องศาที่ติวานนท์นะครับคุณรันผู้นำเน้นสายมูไม่เน้นแก้ปัญหาให้ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนสมควรแล้วที่ประชาชนจะเสื่อมศรัทธาเรตติ้งต่ำเตี้ยลงไปนะครับคุณพันนิพามาอีกนะครับทักนายทักทายทีมงานเข้ามาแล้วก
1: ็
0: มีคุณธนยศด้วยนะครับที่ผลทองคุณชรุนน้อยแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะครับอาจารย์ไม่หมดนะฮะ
1: ค่ะสำหรับช่องทางไลน์นะคะมีคุณพิบุญชัยนะคะทักทายกันเข้ามาคุณสุภชัยค่ะทักทายกันเข้ามาเช่นเคยนะคะคุณพลากรนะคะส่งสติกเกอร์มาทักทายกันในช่วงเช้าวันนี้คุณไพฑูรย์ค่ะบอกว่าที่มุกดาหารอากาศดีไม่มีฝนตกเช้านี้21องศาเริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆนะ
0: เริ่มหนาวเย็นตอนเช้า
1: เช้าเช้าใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: พอหลังจากเช้าแล้วมันจะร้อนมากมากเลย
0: ก็ร้อนนั่นแหละ
1: ค่ะคุณวิบุญชัยนะคะส่งรูปมาทักทายกันในช่วงเช้าวันนี้นะคะที่บ้านคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างนะคะอากาศดีไหมคุณกัปตันอัมพลก็ส่งรูปมาทักทายกันในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
0: ครับมีกิจกรรมมาเชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับจากเพื่อนบ้านของเรา FM 99 Active Radio นะครับเชิญชวนนักกอล์ฟและผู้ที่สนใจร่วมศึกดวลสวิงประจำปีนะครับกับการแข่งขันGolf The Charity Golf 2026นะครับมาลุ้นกันในปีนี้นะครับทีมสีแดงนำโดยป๋าแป๊ะนะครับและทีมสีน้ำเงินนำโดยอัชพงศ์ศรีมานะครับแล้วก็มีงานเลี้ยงยามค่ำคืนสุดแสนประทับใจลุ้นรับของรางวัลมากมายด้วยนะครับพบกัน29ตุลาคมนี้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือว่า0809195365ถ้าฟังไม่ทันไปที่เพจ Facebook FM 99 Active Radio นะครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าท่านไปเล่นกอล์ฟแล้วปวดคอบ่าไหล่หรือยังไม่ไปเล่นกอล์ฟหรือว่าทำกิจกรรมอื่นๆปวดคอบ่าไหล่นะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกะสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลค่ะมีนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะกลิ่นกะสลองก็ช่วยให้ท่านผ่อนคลายหลับสบายค่ะมีมาตรฐานอย.แล้วก็ผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกะสลองตำรับวัดโพวันนี้นำเสนอในราคาเพียง999บาทค่ะรับขนาด12กรัม8ขวดขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะท่านไหนสนใจนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: ครับแล้วก็ทักทายพี่วรรณาอาจารย์โบด้วยนะครับเข้ามาทักทายกันในเช้าวันนี้แล้วก็คุณพี่จ่าเอ๋แล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาคุณโด้ด้วยนะครับคุณโต้นะครับบอกว่าหมอกหนาอากาศเย็นที่อำเภอเอราวัณน่าจะเป็นจังหวัดเลยนะฮะแล้วก็พี่นงนะครับบอกว่าอยากเห็นหน้าคุณขวัญ นะฮะก็จัดไปให้แล้วนะครับมีอีกทริปนึงคุณผู้ฟังนะครับตอนนี้ยังเปิดรับอยู่นะมูเตออนทัวร์แกรมแอนด์โกลครับปฏิหาริย์ล้านนาทริปไหว้พระสุดปังรับปีมาแม่ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรนะครับไปไหว้พ พระธาตุดอยคำพระพุทธสิหิงนะครับพระธาตุหริปุญชัยพระธาตุดอยสุเทพนะครับอันนี้ก็ไปอิ่มบุญกันเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ไปดูปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มไปเดินถนนคนเดินกาลาดินเนอร์ธีมขันโตกล้านนานะครับกับอาจารย์คาถาที่จะมาอัปเดตดวงชะตารับปีใหม่กันนะครับเดินทาง 27-29 พฤศจิกายนนี้ตอนนี้ยังเป็นราคา Early Bird อยู่นะครับ 29,99 บาทเท่านั้นเองนะครับก็ราคานี้ได้ถึง15ตุลาคมนะทุกท่านนะครับทุกที่นั่งเนี่ยจะได้รับเหรียญโชคดีเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีนะครับจองที่นั่งแล้วก็สอบถามโปรแกรมได้ที่เบอร์0814986322แล้วก็ทาง LINE @admit107 ครับสวัสดีน้องแนนด้วยนะครับ
1: ใครนะ
0: น้องแนนน้องแนน
1: อ๋อค่ะมาที่บรรยากาศการถือศีลกินเจแล้วก็บรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลกินเจกันบ้างนะคะนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์นะคะผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็บอกว่าเทศกาลกินเจในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยคาดว่าจะมีผู้ท่องเที่ยวแล้วก็รวมทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะประมาณ 134,390 คนค่ะหวังว่าจะสร้างรายได้ประมาณ 1,430 ล้านบาทนะคะถือว่าเป็นอันดับ1จากทั่วประเทศนะคะไม่นับรวมพื้นที่กรุงเทพมหานครปีนี้เนี่ยจังหวัดภูเก็ตก็เตรียมต้อนรับผู้มาเยือนในประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดกิน ของจังหวัดภูเก็ตนะคะ ประจำปี2569ซึ่งงานเนี่ยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมค่ะหนึ่งในประเพณีสำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนในจังหวัดภูเก็ตตลอดช่วง9วันนี้นะคะก็จะมีพิธีกรรมมีขบวนแห่จากอ้ามต่างๆอ้ามก็คือสันเจ้านะคะที่ในทั่วพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็เรื่องนี้ก็จะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของความศรัทธาความเชื่อและวิถีชีวิตในการสืบต่อกันมายาวนานค่ะประเพณีก็เริ่มกันตั้งแต่พิธียกเสาโกเต้งนะคะในวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นของเทศกาลถือศีลกินผักนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของพิธีสำคัญต่างๆของอ้ามต่างๆนะคะทั้ง39แห่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและปิดท้ายด้วยพิธีการส่งพระคืนในวันที่18ตุลาคม2569ไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดในคืนวันที่18ตุลาคมนะคะก็คือที่การแห่พระกลางคืน40อาร์มค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมี40อาร์มเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนผ่านถนนในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ตแล้วก็ผ่านพิธีการส่งกงเต้งแล้วก็สวดมนต์อวยพรขอพรแล้วก็สร้างบรรยากาศแห่งศรัทธายามค่ำคืนนะคะถ้าท่านไหนสนใจวันที่18ตุลาคมก็เดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้ค่ะ
0: ครับมาดูเหตุในต่างประเทศกันบ้างนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยๆ12รายและบาดเจ็บหลายร้อยคนจากเหตุโจมตีสนามบินในเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียนะครับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็รายงานนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยๆ12คนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันนะครับหลังจากกลุ่มฮูตีในเยเมนเนี่ยออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุโจมตีในลักษณะเดียวกันก่อนหน้านี้สำนักงานการบินพลเรือนของซาอุดิอาระเบียนะครับเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยประกอบด้วยชาวซาอุดิอาระเบีย4คนบังกลาเทศ2คนชาวสหรัฐอเมริกาจอร์แดนปาเลสไตน์ซีเรียซูดานและอียิปต์สัญชาติละ1คนนะครับทั้งนี้ทางการก็มีการระงับการปฏิบัติงานทั้งหมดที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดแล้วนะครับกองกำลังผสมทางทหารที่นำโดยซาอุดิอาระเบียก็ให้คำมั่นว่าจะตอบโต้การโจมตีดังกล่าวพร้อมทั้งกล่าวโทษกลุ่มฮูตีและประณามว่าการโจมตีครั้งนี้คืออาชญากรรมสงครามความขัดแย้งระหว่างกองทัพกองกำลังรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียและก็กลุ่มฮูตีเนี่ยเข้าควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศก็ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ขณะที่กองกำลังผสมที่นำโดยซาอุดิอาระเบียนะครับก็ระบุว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะครับมีวัตถุพุ่งตกใกล้กับท่าอากาศยานนานาชาติคิงฟาในเมืองดัมบามนะครับดัมมามทางภาคตะวันออกของซาอุดิอาระเบียหลังจากโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับเพียง1วันหลังจากทางการเปิดเผยว่ามีชาวซาอุดิอาระเบีย3คนรวมถึงนักบินเสียชีวิตจากเหตุโจมตีสนามบินถึง2ครั้งโดยกลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านวันก่อนหน้านะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีผู้เสียชีวิตอีก3คนจากเหตุโจมตีสนามบินในซาอุดิอาระเบีย2แห่งโดยกลุ่มฮูตีเมื่อวันที่6และ7ตุลาคมครับ
1: ค่ะมาที่ การเมืองกันบ้างนะคะทางด้านประธานวิปรัฐบาลค่ะคาดว่าสภาจะเคาะวันซักฟอกเนี่ยปลายตุลาคมนี้หรือว่าเป็นช่วงต้นพฤศจิกายนนี้นะคะ นายกรวีปริศนานันทกุลค่ะประธานวิปรัฐบาลก็เผยถึงความคืบหน้าการกำหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะหลังจากที่พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าขั้นตอนหลังจากนี้ก็ต้องรอที่ทางสภาเนี่ยตรวจสอบความถูกต้องของยติคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ค่ะหลังจากนั้นนะคะประธานสภาก็จะมีการนัดหารือวิป3ฝ่ายเพื่อกำหนดกรอบเวลาในการประชุมและลงมติก่อนที่จะประสานไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันอภิปรายอย่างเป็นทางการนะคะเบื้องต้นก็ประเมินว่าหากการอภิปรายเนี่ยไม่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมก็คาดว่าน่าจะเป็นช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนค่ะซึ่งรัฐบาลเองก็มีความพร้อมและใช้เวลาในการเตรียมตัวไม่มากเนื่องจากยติที่ฝ่ายค้านยื่นมาเนี่ยมีความกว้างพอสมควรเมื่อถามถึงกรณีที่ฝ่ายค้านขอเวลาในการอภิปรายถึง5วันนะคะประธานวิปรัฐบาลก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าเป็นระยะเวลาที่มากเกินไปประเมินว่าเพียง3วันก็น่าจะเพียงพอแล้วเนื่องจากหลายประเด็นที่ฝ่ายค้านนำมาเสนอเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดซ้ำซากนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่ไม่ได้เป็นประเด็นใหม่ไม่ได้ยากเช่นเรื่องกรณีการหัวเลือกสว.หรือว่าการใช้อำนาจในการตัดสินเรื่องของการบริหารจัดการแผ่นดินนะคะอันนี้การตัดสินใจนี้ก็ขึ้นอยู่กับประธานสภาผู้แทนราษฎรในการควบคุมการประชุมนะคะว่าจะให้เวลาในกี่วันในการที่จะอภิปรายซักฟอกรัฐบาลค่ะนายกรวีนะคะก็ย้ำถึงเจตนารมณ์ของการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151นะคะก็บอกว่าต้องการให้ประชาชนเนี่ยได้รับผลประโยชน์สูงสุดโดยฝ่ายค้านควรนำเสนอหลักฐานที่ชัดเจนว่ารัฐมนตรีเนี่ยบริหารงานอยู่ในความผิดพลาดเรื่องอะไรล้มเหลวเรื่องอะไรหรือมีการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรเพื่อให้ประชาชนติดตามการอภิปรายได้เห็นภาพรวมของความบกพร่องในการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมนะคะทั้งนี้นะคะประธานวิปรัฐบาลก็แสดงความกังวลว่ายติที่ฝ่ายค้านเขียนมาเนี่ยมีความกว้างจนไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าใครทำผิดประเด็นอะไรพร้อมทิ้งท้ายว่าท้ายที่สุดแล้วเวทีของการอภิปรายครั้งนี้เนี่ยควรจะเป็นพื้นที่ให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นเพียงเวทีที่สร้างประโยชน์ให้กับพรรคฝ่ายค้านหรือว่าพรรคประชาชนค่ะ
0: ครับผมมาที่อีกหนึ่งประเด็นนะครับยังพอมีเวลาอยู่นะครับก็ยังอยู่ที่สนามบินนะผมยังไม่ไปไหน
1: ค่ะ
0: ก็มีกฎการบินออกมาใหม่นะฮะคุณผู้ฟังครับก็ทางสำนักงานการบินพลเรือนหรือว่า CAAT นะครับชี้แจงแนวทางในการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนหรือว่ากระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่องซึ่งเขาจะเริ่มใช้วันที่16ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับก็เพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางการบินป้องกันสิ่งของที่อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้โดยสารแล้วก็เที่ยวบินนะครับคือถ้าสัมภาระของเราผ่านการตรวจคัดกรองแล้วพบความผิดปกติหรือว่ามีเหตุสมควรสงสัยนะครับเจ้าหน้าที่ที่ตรวจเนี่ยอาจจะตรวจค้นเพิ่มเติมนะครับโดยรวมถึงเปิดกระเป๋าเพื่อตรวจสอบและก็ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนภายใต้กรอบขอบเขตอำนาจและก็มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและยืนยันว่าทุกขบวนการมีขั้นตอนและหลักฐานที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้คือแบบไม่ใช่ว่าอยากเปิดก็เปิดดูเลยไม่มีหลักฐานอะไรนะครับส่วนผู้โดยสารที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจค้นพบทรัพย์สินสูญหายหรือว่าสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการไม่ถูกต้องอันนี้ก็สามารถติดต่อผู้ดำเนินการสนามบินเพื่อขอตรวจสอบกระบวนการที่เกี่ยวข้องและพิจารณาข้อเท็จจริงได้สำหรับการเตรียมตัวก่อนการเดินทางนะครับเขาก็แนะนำให้ผู้โดยสารเนี่ยตรวจสอบสิ่งของภายในกระเป๋าให้แน่ใจนะครับว่าไม่มีสิ่งของต้องห้ามหรือว่าวัตถุอันตรายพร้อมกับหลีกเลี่ยงการเก็บทรัพย์สินมีค่าของแตกหักง่ายและเอกสารสำคัญไว้ในกระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่องนะครับรวมถึงแนะนำให้ใช้กุญแจล็อกกระเป๋าแบบมาตรฐาน TSA Lock นะครับเพื่อลดความเสี่ยงที่กระเป๋าจะได้รับความเสียหายระหว่างการตรวจค้นนะครับมีการย้ำด้วยนะครับว่าการเปิดตรวจกระเป๋ามีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางซึ่งจะตรวจค้นเท่าที่จำเป็นและได้สัดส่วนกับความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งของที่อาจจะเป็นอันตรายต่อเที่ยวบินนั้นๆครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
3: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะครับบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
2: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 นถึง 17:00 นทาง MCOT News FM 100.5100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบกับสภาพอากาศกับคุณ
1: โกสินทร์เสียงวัฒนะค่ะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีครับ
4: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: คุณโกสินครับสภาพอากาศวันนี้โดยรวมทั่วไทยเราเป็นยังไงครับ
4: ครับในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนเองนะครับที่ดูว่าในบางพื้นที่เนี่ยก็มีรับหนองฝนฟ้าคะนองรวมถึงฝนตกหนักเข้ามาบ้างนะครับแนวโน้มในช่วงของวันนี้เนี่ยก็ดูว่าน่าจะลดน้อยลงไปเนื่องจากลักษณะของมวลอากาศเย็นจากทางด้านประเทศจีนนะครับเริ่มที่จะขยับลงมาปกคลุมในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนมากขึ้นนะครับแล้วก็บางส่วนเริ่มที่จะขยับลงไปปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยและภาคใต้ด้วยนะครับทำให้ลักษณะของฝนในช่วงนี้เนี่ยน่าจะขยับลงไปอยู่ในพื้นที่ทางด้านภาคใต้เป็นส่วนใหญ่นะครับในพื้นที่ที่อาจจะมีฝนตกหนักวันนี้ก็จะเน้นทางด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะครับที่อาจจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักต่อเนื่องได้อยู่ส่วนในพื้นที่ทางประเทศไทยตอนบนก็จะเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขนาดฝนตกหนักครับ
0: ทางโซนภาคกลางนี้ยังมีตกอยู่ในจังหวัดไหนบ้างครับ
4: ส่วนใหญ่จะเน้นบริเวณทางด้านตะวันตกนะครับแถบทางด้านจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับในโซนทางด้านนี้ที่อาจจะมีลักษณะฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้นะครับ
0: ครับคุณผู้ฟังถามมาทางกาญจนบุรีเนี่ยลักษณะฝนเป็นยังไงครับวันนี้
4: วันนี้น่าจะน้อยกว่าในช่วงของเมื่อวานนี้แล้วนะครับลักษณะของฝนก็มีอยู่บ้างแต่ว่าปริมาณฝนอาจจะไม่เท่าในช่วงของเมื่อวานตอนเช้าตอนดึกตอนช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
0: กรุงเทพปริมณฑลนะครับวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
4: ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองฝนก็ดูว่ายังไม่ได้เยอะมากนักนะครับแล้วก็ดูในช่วงของวันนี้ก็แนวโน้มลดลงอีกนะครับน่าจะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ20-30ของพื้นที่ก็ในช่วงบ่ายๆถึงค่ำนะครับก็น่าจะมีลักษณะของฝนเกิดขึ้นได้บ้างแต่ส่วนใหญ่จะเน้นในพื้นที่ที่ติดกับทะเลครับ
1: ค่ะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือล่ะคะตอนนี้จะหนาวกันหลายๆพื้นที่แล้วเป็นยังไงบ้างคะ
4: ครับในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองนะครับก็ได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นจากทางด้านประเทศจีนโดยตรงนะครับก็ทำให้ในพื้นที่ทางด้านนี้เนี่ยในเรื่องของฝนก็ลดน้อยลงไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ในเรื่องของอุณหภูมิในช่วงเช้าๆนะครับก็น่าจะสัมผัสอากาศเย็นได้อยู่นะครับโดยเฉพาะทางภาคอีสานตอนบนๆเนี่ยน่าจะเริ่มรู้สึกเย็นๆในช่วงเช้าๆได้บ้างแต่ว่าในระยะนี้ถึงแม้ว่าจะเย็นแต่ก็ยังเย็นไม่ได้มากนักนะครับเนื่องจากว่าอากาศเย็นที่ลงมาเนี่ยอาจจะยังมีกำลังไม่ได้แรงมากนักครับ
1: ค่ะสำหรับภาคเหนือล่ะคะเป็นไงบ้างคะ
4: ภาคเหนือก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับทางตอนบนๆเนี่ยจะพอรู้สึกเย็นๆในช่วงเช้าๆได้บ้างนะครับส่วนในพื้นที่ทางตอนล่างและด้านตะวันตกเองเนี่ยอาจจะมีฝนได้อยู่แต่ว่าแนวโน้มฝนวันนี้ลดลงจากในช่วงของเมื่อวานนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ20ของพื้นที่ครับ
1: ค่ะเช้านี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
4: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านภาคใต้เองนะครับโดยเฉพาะทางตอนกลางและตอนล่างของภาคใต้เนี่ยยังมีลักษณะฝนตกหนักเกิดขึ้นได้อยู่ขอให้ประชาชนในพื้นที่ทางด้านภาคใต้นะครับก็อาจจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในบางพื้นที่กันไว้ด้วยครับ
0: ครับขอบคุณนะครับ
4: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะก็ตอนนี้ฝนตกหนักอยู่หลายพื้นที่อยู่เหมือนกันนะก็ไล่จากภาคกลางเรื่อยไปลงไปที่พื้นที่ภาคใต้แล้วนะคะตอนนี้ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปก็เฝ้าระวังกันนะคะสำหรับกรณีของเออร์ลี่ของข้าราชการนะคะก็มีการเคาะเกณฑ์กันมาใกล้และตอนนี้นะคะ นายประกรณ์นิมประพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกถึงความคืบหน้าการดำเนินการโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือว่า early retire นะคะของข้าราชการพลเรือนสามัญบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดค่ะเหลือเพียงประเด็นค่าตอบแทนว่าควรได้กี่เท่าก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาต่อไปค่ะซึ่งรองนายกประกรณ์ก็บอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยอยากให้ได้มากกว่า12เท่าแต่จะได้เท่าไหร่ต้องหารือกับกระทรวงการคลังสรุปเกณฑ์นะคะสำหรับคุณสมบัติของผู้

0: เรื่อยๆก็คาดว่าจะใช้งบประมาณเนี่ยในการที่จะมาในเรื่องของส่วนของ Early Retire เนี่ยลดลงนะคะรองนายกประกรณ์นะคะก็บอกถึงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลว่าหลังจากมีการประกาศยุบเลิกสถาบันการบริหารจัดการธนาคารที่ดินนะคะซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโอนบุคลากร48คนไปอยู่ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติสำนักนายกเนี่ยเนื่องจากมีภารกิจใกล้เคียงกันนะคะเพื่อดำเนินงานในรูปแบบของการบริหารแบบเป็นพิเศษเนี่ยทำภารกิจแผนที่การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐและการบูรณาการหรือว่าวันแมปนะคะหากดำเนินการเรื่องนี้เสร็จสมบูรณ์จะเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีความเห็นชอบจากนั้นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแผนที่ทั้งด้านฝ่ายกฎหมายการลำดับรองลงไปไม่เกิน90วันซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะใช้เวลาเป็น10ปีที่จะทำวันแมปยังไม่เสร็จอันนี้รองนายกประกรณ์ก็บอกแบบนี้นะคะสำหรับความคืบหน้าในการลดหน่วยงานของรัฐที่ซ้ำซ้อนตามภูมิภาคเนี่ยนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกำลังพิจารณาเรื่องนี้เนื่องจากเป็นแผนระยะยาวต้องดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปและรอบคอบทุกด้านค่ะอันนี้ก็เป็นการบริหารจัดการในเรื่องของ Early Retire ของข้าราชการอันนี้ต้องรอติดตามนะคะว่าจะได้12เท่าตามที่นายกประกรณ์คาดหวังหรือเปล่าค่ะ
1: ครับคุณประกรณ์ก็รอติดตามผลนะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องเตือนภัยส่งท้ายวันนี้นะครับหลังจากพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยลงพื้นที่ตามชุมชนตามหมู่บ้านโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและก็ประชาชนที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีหรือว่าใช้โทรศัพท์มือถือก็ไม่ค่อยเป็นเนี่ยนะครับคนร้ายเนี่ยก็จะใช้กลอุบายอ้างโครงการช่วยเหลือจากภาครัฐเสนอจ่ายเงินให้ตั้งแต่300ถึง600บาทนะครับแลกกับการที่ให้คุณเนี่ยถ่ายภาพคู่กับบัตรประชาชนแล้วก็สแกนหน้าหรือว่าม่านตาพฤติการนี้นะครับก็สร้างความกังวลว่าข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าข้อมูลชีวมิตินะครับของประชาชนเนี่ยอาจจะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะการยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์หรือเรียกว่าบัญชีม้านะครับสำหรับการรับโอนเงินจากขบวนการหลอกลวงรวมถึงอาจจะถูกนำไปใช้ซื้อสินเชื่อทำธุรกรรมทางการเงินหรือว่าไม่ได้รับความยินยอมเนี่ยนะครับนอกจากนี้หากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยสามารถเอาไปเชื่อมโยงถึงบัญชีแล้วก็ระบบการเงินของเจ้าของข้อมูลได้เนี่ยก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินและก็ทรัพย์สินอีกด้วยนะครับสำหรับข้อกฎหมายนะถ้าหากใครยินยอมให้ผู้อื่นเอาบัญชีของตัวเองไปเปิดเป็นบัญชีม้านะครับให้กระทำความผิดก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายด้วยนะครับก็แนะนำให้ระมัดระวังนะครับไม่ให้บุคคลที่ไม่สามารถตรวจสอบได้เนี่ยถ่ายบัตรประชาชนหรือว่าเอาข้อมูลใบหน้าและม่านตาของเราไปแลกกับเงินนะครับคือถ้าหากเจอใครที่มาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าผู้จัดโครงการช่วยเหลือควรตรวจสอบกับหน่วยงานต้นสังกัดผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือว่าหน่วยงานราชการในพื้นที่ก่อนทุกครั้งนะครับถ้าหากพบกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเข้ามาในชุมชนก็สามารถแจ้งผู้นำชุมชนหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยให้เข้าไปช่วยกันตรวจสอบได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีหลายๆพื้นที่นะที่มิจฉาชีพเนี่ยเข้าไปในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ไปหลอกให้ชาวบ้านเนี่ยสแกนหน้านะครับแลกกับเงิน400 500สุดท้ายกลายเป็นหนี้เช่าซื้อโทรศัพท์มือถือก็หลายรายนะครับ
0: ค่ะอันนี้เตือนภัยกันไว้นะคะสำหรับวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งหมดเวลาแล้วค่ะเราทั้งสองคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
4: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
3: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569บิน

0: 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
2: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
1: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนสนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 Good Morning อาเซียนช่วงสวัสดีอาเซียน
3: หกโมงแล้วค่ะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning อาเซียนค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569นะคะอยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะ
4: และแก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีคุณน้ำหวานนะคะวันนี้ก็แก้มก็มารับหน้าที่แทนคุณแพทนะคะ
3: คุณแพตตี้ติดภารกิจนะคะแต่ว่าพบกับคุณพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะรับหน้าที่แทนในเช้านี้นะคะต้องมาแบบชื่อเต็มชื่อเต็มเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะคะวันนี้มีประเด็นข่าวจากเราสองคนนะคะแล้วก็ช่วง 6:40 นาทีค่ะมีเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าทางสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังหลายๆท่านน่าจะจำได้ในยุคของคุณโจไบเดนแล้วตอนนั้นเนี่ยทางเมียนมาเองก็มีความขัดแย้งภายในประเทศเกิดขึ้นนะคะก็โดนบอยคอตโดนแบนไปนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาอยากจะเปิดการพูดคุยกับทางเมียนมามากขึ้นนะคะแล้วก็มีอีกประเด็นค่ะเรื่องจีนจีนนะจีนที่เขาจะพานักลงทุนระดับท็อปเดินทางไปที่เมียนมาดูจะเป็นสมรภูมิทางด้านการค้าการลงทุนที่ต้องแข่งขันกันนะระหว่างจีนและสหรัฐเดี๋ยวมาติดตามจากคุณสุมนค่ะ
4: แล้วก็แน่นอนนะคะเช่นเคยทุกวันจันทร์นะคะก็จะไปเจาะลึกอาเซียนกันกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลนะคะวันนี้อาจารย์จะมาต่อ EP 2นะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะได้พูดถึง115ปีไต้หวันนะคะก็ครบรอบวันที่10เดือน10นะคะอาจารย์เปิด EP 1ไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า115ปีไต้หวันสำคัญอย่างไรมาวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเล่าต่อนะคะ
3: ค่ะติดตามกันได้นะคะเรื่องราวจากอาจารย์เกษมสรรวิรกุลและเรื่องไต้หวันนะคะครบ100กว่าปี115ปีนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะสามารถพูดคุยกับแก้มและน้ำหวานได้นะคะเช้านี้หลายๆช่องทางทั้ง Facebook นะคะก็มีทาง LINE Official Account @mcotnews นะคะทักทายพูดคุยมาได้รวมถึงทาง TikTok Live ด้วยค่ะ
4: วันนี้ก็มีข่าวสารที่จะว่าไปแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ระดับโลกเรื่องของการสู้รบความขัดแย้งแต่ว่าก็จะดูเหมือนมีคุณทรัมป์นะแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าไปเอี่ยวนิดเอี่ยวหน่อยแล้วก็ออกมากดดันชาตินั้นชาตินี้จะเข้าไปร่วมในสมรภูมิของชาตินั้นชาตินี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะคะ
3: ค่ะสมรภูมิหลายเรื่องนะเรื่องการค้าเรื่องสงครามคือสงครามในปัจจุบันเนี่ยมันปรับเปลี่ยนไปเป็นหลายรูปแบบนะคะมีเรื่องนี้ค่ะคุณแก้มและคุณผู้ฟังค่ะคือเรื่องฮูตีนะเพราะว่าช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะเพิ่งจะเกิดเหตุนะที่ส่งผลกระทบกับผู้ที่ต้องเดินทางนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่สนามบินค่ะที่เขาอยู่บริเวณนั้นนะคะสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะคือการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดซาอุดิอาระเบียนะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาและทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายนะคะได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย309รายมีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยนะคะทั้งในจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะพอเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะก็มีกลุ่มฮูตีซึ่งอยู่ในเยเมนนะคะซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีว่าฮูตีเนี่ยเป็นหนึ่งในพร็อกซี่ของอิหร่านนะคะมีการสนับสนุนในเรื่องความคิดความเชื่อนะคะเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆแล้วฮูตีเองเนี่ยก็ดูแลควบคุมพื้นที่บางส่วนของเยเมนอยู่นะคะออกแถลงการเตือนไปยังทั้งสายการบินรวมไปถึงพนักงานสนามบินนักเดินทางต่างๆว่าให้หลีกเลี่ยงการใช้สนามบินในซาอุดิอาระเบียค่ะและซาอุดิอาระเบียเองต้องรับผิดชอบต่อความล้มเหลวนะที่ไม่สามารถจะใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศสกัดกั้นการโจมตีในครั้งนี้ของฮูตีได้นะคะคือเขาพูดประมาณว่าโจมตีแต่ระบบการป้องกันของคุณเนี่ยไม่สามารถจะทำงานได้หรอเลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอ่ะเอ๊ะยังไงนะคะฮูตีบอกว่าการโจมตีเนี่ยเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ตอบโต้ภายใต้หลักการปิดล้อมตอบโต้การปิดล้อมก็คือปิดล้อมมาปิดล้อมกลับนะคะสนามบินตอบโต้สนามบินตาต่อตาฟันต่อฟันนะเพื่อที่จะเอาคืนในกรณีที่ทางซาอุดิอาระเบียเองมีการโจมตีทางอากาศใส่ท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงซานารวมถึงพื้นที่หลายหลายจุดในเยเมนนะคะซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฮูตีค่ะฮูตีบอกว่าเป้าหมายในการตอบโต้เนี่ยก็คือทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของซาอุดิอาระเบียไม่ว่าจะเป็นโรงงานนะคะแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานทางด้านน้ำมันของบริษัทซาอุดิอารามโก้รวมไปถึงท่าอากาศยานที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตรงจุดนี้เนี่ยเป็นศูนย์กลางการบินที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของซาอุดิอาระเบียและในตะวันออกกลางด้วยค่ะก่อนหน้านี้มันก็เกิดขึ้นบริเวณช่องแคบฮอร์มุสใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยความขัดแย้งที่ชัดเจนมันไปอยู่บริเวณแถวๆนี้ค่ะเยเมนซาอุดิอาระเบียช่องแคบบับอัลมันเดบ
4: ค่ะแล้วก็เรื่องนี้สหรัฐก็เข้ามาเกี่ยวด้วยตรงที่ล่าสุดเนี่ยทางทรัมป์ก็ออกมาแถลงนะคะบอกว่าทางสหรัฐเองกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าร่วมสงครามเพื่อปกป้องซาอุดิอาระเบียในความขัดแย้งกับกบฏฮูตีที่มีอิหร่านอยู่เบื้องหลังนะคะเพราะว่าพอมันลามมาถึงเรื่องของการโจมตีที่สนามบินด้วยเนี่ยกระทบกับเรื่องของความเดือดร้อนของพลเมืองที่เป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยนะคะแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐค่ะนายมาโกรูบิโอก็ประณามการโจมตีสนามบินริยาดนะคะโดยกล่าวว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงการไม่ใส่ใจอย่างร้ายแรงต่อชีวิตพลเรือนผู้บริสุทธิ์นะคะส่วนเลขาใหญ่องค์การสหประชาชาตินะคะนายอันโตนิโอกูเตเรสค่ะก็ออกมาประณามการโจมตีเหมือนกันนะคะก็ย้ำนะว่าการโจมตีพลเรือนและสิ่งปลูกสร้างพลเรือนเนี่ยมันเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและต้องยุติทันทีนะคะในภาพหัวข่าวจาก CNBC ก็บอกว่า Trump says he is going to look at joining Saudi Arabia in the fight against Iran backedHouthis after deadly airport strikes นะคะก็นอกจากสนามบินที่ริยาดแล้วเนี่ยก็เห็นว่ามีส่วนของสนามบินอื่นด้วยนะที่ก็มีการเปิดเผยกับสื่อนะคะว่ามีเรื่องของการโจมตีด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
3: ค่ะ ค่ะพูดถึงเรื่องการโจมตีสงครามที่ยังอยู่บริเวณตะวันออกกลางนะคะในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่กุมภาพันธ์เนี่ยมวลมนุษยชาติเนาะทั่วโลกที่ต้องใช้น้ำมันแล้วมันต้องผ่านออกมาบริเวณนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องแคบฮอร์มุสช่องแคบ

0: แบบอัลมันเด็บนะคะตอนนี้เนี่ยมีนวัตกรรมหนึ่งค่ะที่เขาพยายามจะทดลองทำดูเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้นะคะหนึ่งในนี้เนี่ยเป็นปัจจัยนะคะนั่นก็คือเรือแพนสตาร์อัลโครค่ะซึ่งเป็นเรือที่เพิ่งจะเข้ามาจอดเทียบท่าเรือทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้นะคะออกเดินทางไปเมื่อ22สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้น50วันค่ะซึ่งการเดินทางของเรือแพนสตาร์อะโครเนี่ยเป็นเรือที่เขาใช้เส้นทางเดินเรือพาณิชย์อาร์กติกยุโรปนะคะซึ่งพอสำเร็จปุ๊บเนี่ยเขามองว่าหลังจากนี้จะทำให้เป็นเชิงพาณิชย์และพร้อมจะเปิดให้บริการเป็นประจำภายในอีกประมาณ 3-4 ปีข้างหน้าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาอีกนิดหนึ่งนะคะทำไมเส้นทางนี้จึงสำคัญนะคะเส้นทางการเดินเรือสินค้าผ่านมหาสมุทรอาร์กติกหรือว่าขั้วโลกเหนือเนี่ยคือทำเพื่อย่นระยะเวลาและลดต้นทุนการส่งสินค้าไปยังแถบยุโรปค่ะเขาบอกว่าย่นระยะเวลาเดินทางในประมาณ1ใน3นะคะแล้วก็ช่วยลดเวลาในการขนส่งสินค้าจากเอเชียไปยุโรปได้หลายวันหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและจุดเสี่ยงค่ะเพื่อที่จะเลี่ยงพวกปัญหาความไม่สงบตะวันออกกลางนะคะรวมถึงการพึ่งพาเส้นทางเดินเรือดั้งเดิมที่อาจจะมีความเสี่ยงด้วยและหลังจากนี้นะคะเขาจะพยายามผลักดันท่าเรือปูซานสู่ฮับโลกค่ะซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้นะคะภายใต้วาระแห่งชาติที่ตั้งเป้าพัฒนาท่าเรือปูซานให้กลายเป็นศูนย์กลางการเดินเรือการค้าระดับโลกและเขาวางแผนที่จะให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการภายในปี2030นะคะอีกเรื่องนึงเขาบอกว่าการที่ภาวะโลกร้อนนะเรื่อง climate change นะคะมันทำให้น้ำแข็งเนี่ยละลายก็เลยทำให้ก่อนหน้านี้ที่น้ำแข็งอาจจะเยอะแน่นก็สามารถจะล่องเรือผ่านไปได้สะดวกมากกว่าเดิมนะคะเรื่องนี้นะคะมาจาก BBC ค่ะเขารายงานไว้ว่า South Korea completes Arctic Europe commercial voyage ice regular service despite risk นะคะเขาบอกว่าเวลาที่เดินทางเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ก็มองว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านะคะเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยเขาอยากจะจัดทำให้สำเร็จเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหลายๆจุดค่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกนะตะวันออกกลางนะคะรวมไปถึงเรื่องรัสเซียค่ะที่รบๆกันกับยูเครนเนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากังวลนะคะการทดลองในครั้งนี้ค่ะเขาบอกว่าเวลาช่วงที่เดินออกเดินทางเนี่ยทางเรือนะคะบอกว่าเขาต้องการที่จะขนส่งสินค้าประมาณ 1,300 หน่วยเทียบเท่าตู้คอนเทนเนอร์20ฟุตหรือ TEU นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ออกเดินทางไปช่วงทดลองเนี่ยไปประมาณ737 TEU นะหรือว่าตู้คอนเทนเนอร์ก็พยายามลองทำดูก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะค่อยๆพัฒนาทำในเชิงพาณิชย์ต่อไปค่ะทางผู้สันทัดกรณีนะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเนี่ยบอกว่ามูลค่าของเส้นทางอาร์กติกขึ้นอยู่กับตารางเวลาที่เชื่อถือได้นะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการลดความเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำแข็งรวมไปถึงเบี้ยประกันภัยพิเศษและการใช้เชื้อเพลิงเพิ่มเติมต่างๆนะคะมันก็จะนำพวกปัจจัยเหล่านี้มาแคลคูเลตมาคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยเรื่องนี้มาจาก BBC ค่ะ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องของพลังงานนะคะก็มีฝั่งของรัสเซียกับยูเครนนะที่เขารบกันแล้วเขาก็โจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานนะคะและประเด็นร้อนล่าสุดเนี่ยคือหลังจากที่สหรัฐเนี่ยเขาผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรเชื้อเพลิงกับทางรัสเซียนะคะให้ส่งออกน้ำมันดีเซลได้เนี่ยอันนี้หลังจากที่มีการผ่อนคลายปุ๊บเนี่ยค่ะทางยูเครนก็โจมตีคลังส่งออกน้ำมันรัสเซียจนไฟลุกท่วมด้วยนะคะหลังจากนั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะที่ทางสหรัฐเขาผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรนะคะซึ่งแน่นอนนะว่าเรื่องของการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบกับเรื่องของประชาชนด้วยแล้วก็เรื่องของราคาพลังงานด้วยนะคะทางฝั่งยูเครนเนี่ยเขามองว่าอ้าวก็รายได้จากการขายพวกน้ำมันพลังงานเหล่านี้มันก็ทำให้รัสเซียมีเงินไงมารบมาทำลายยูเครนไงแล้วก็พอเป็นแบบนี้ค่ะมาผ่อนคลายอีกเนี่ยทางสหรัฐผ่อนคลายมาตรการก็แปลว่าส่งเสริมและ

0: ียหรือเปล่ายูเครนก็ไม่พอใจใช่ไหมคะก็มีการโจมตีกันไปคราวนี้ล่าสุดเนี่ยค่ะทรัมป์ออกมาประกาศนะคะมีคุณทรัมป์เข้ามาเกี่ยวข้องอีกแน่นอนนะคะสำหรับเรื่องราวระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะเขาประกาศบอกว่ารัสเซียกับยูเครนเนี่ยตกลงหยุดยิงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานและให้มีผลทันทีนะคะโดยโพสต์ข้อความอ้างว่ายูเครนกับรัสเซียทำข้อตกลงหยุดโจมตีภาคพลังงานของอีกฝ่ายแล้วและมีผลบังคับใช้ทันทีเลยนะคะหลังจากที่เขาเองก็เพิ่งเรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนผู้นำคนใหม่นะอันนี้เป็นการโพสต์ผ่านทางทรูโซเชียลนะคะซึ่งก็เป็นการโพสต์นะเพียงวันเดียวหลังจากที่ทรัมป์ออกมาบอกให้ยูเครนเนี่ยหาประธานาธิบดีคนใหม่มาแทนที่วโลดิเมียร์เซเลนสกีแล้วก็ต่อต้านที่เขาต่อต้านข้อตกลงดีเซลของสหรัฐกับรัสเซียนะคะคราวนี้ทางฝั่งของเซเลนสกีก็บอกเอ้ยผมก็ไม่รู้เรื่องนี้นะไม่รู้ว่ามีการตกลงกันเพิ่งมารู้เรื่องนี้เหมือนกันนะคะหลังจากที่ทรัมป์ไปประกาศไว้แล้วว่าเขาตกลงกันเรียบร้อยตกลงหยุดโจมตีภาคพลังงานแต่เซเลนสกีบอกเพิ่งรู้อ่ะกลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วก็ทางเซเลนสกีเองเนี่ยนะคะเขาก็ได้พูดถึงประเด็นที่ว่าก่อนหน้านี้ทรัมป์ก็เรียกร้องใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดว่าทำไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่หยุดโจมตีด้านพลังงานกันก็ให้หาประธานาธิบดีคนใหม่มาแทนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ซะอย่างเงี้ยนะคะทางนายเซเลนสกี้เองก็บอกว่าก็พร้อมนะให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ให้ประชาชนเนี่ยเป็นผู้เลือกให้ประชาชนเป็นผู้เลือกนะคะนะก็ถือว่าประเด็นนี้เนี่ยนะคะก็มีพาดหัวข่าวนะตั้งแต่ใน Reuters นะคะที่บอกว่า Trump announces Ukraine energy ceasefire with Russia surprising Zelensky นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่ Zelensky เองเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็พร้อมที่จะจัดการเลือกตั้งนะแต่มีเงื่อนไขว่าถ้ารัสเซียตกลงหยุดยิง60วันนะคะเขาบอกว่า Ukraine Zelensky tells ABC he will organizeelections if Russia agrees to 60-day ceasefire นะคะต่างคนต่างก็มีเงื่อนไขกันไปมานะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบอกว่าเดี๋ยวจะยอมให้มีการเลือกตั้งในยูเครนเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าเงื่อนไขก็คือต้องอยู่ที่รัสเซียไงว่ารัสเซียนี้จะหยุดยิง60วันได้หรือเปล่าหยุดยิงแล้วเดี๋ยวจะจัดการเลือกตั้งให้นะว่าอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นการกล่าวในรายการของสถานีโทรทัศน์ ABC นะคะ
1: ค่ะยาวนานนะคะสำหรับความขัดแย้งรัสเซียยูเครนและช่วงหลังเนี่ยดูจะยกระดับไปในทิศทางที่ร้อนระอุมากขึ้นนะคะเรามาดูอีกเรื่องที่จริงๆก็แข่งขันสูงนะคะก็คือเรื่องการขุดแร่นะรวมไปถึงการถลุงนิกเกิลนะคะอินโดนีเซียในปัจจุบันเนี่ยเขากำลังพิจารณาระงับโครงการก่อสร้างโรงถลุงนิกเกิลใหม่เพื่อลดอุปทานส่วนเกินในตลาดโลกและปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศค่ะซึ่งการดำเนินนโยบายนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อนักลงทุนชาวจีนซึ่งมีบทบาทสำคัญในภาคอุตสาหกรรมนิกเกิลของอินโดนีเซียนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยต้องทวนคุณผู้ฟังคือเขาเชิญชวนให้มาทำนะคะแต่ว่าพอมาทำแล้วมันเกิดผลผลิตเยอะๆเนี่ยตอนนี้มันเริ่มจะล้นตลาดและทำให้ส่งผลกระทบกับเรื่องราคานะคะเขาก็เลยอยากจะจัดการกับตรงนี้มากขึ้นแต่แน่นอนค่ะมันส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนจีนที่เขาลงทุนไปแล้วนะคะ South China Morning Post รายงานเอาไว้ค่ะว่า Chinese Nickel Investors Brace forheadwinds as Indonesia wage smelter freeze นะคะรัฐบาลอินโดนีเซียเขากำลังพิจารณาระงับการก่อสร้างโรงงานผลิตนิกเกิลกึ่งสำเร็จรูปค่ะเพราะว่าอุปทานมันล้นตลาดทั่วโลกก็เลยทำให้ราคาโลหะเนี่ยลดลงด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนิกเกิลก็จะประกอบไปด้วยเหล็กหล่อผสมนิกเกิลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมและนิกเกิลด้านนะคะซึ่งใช้ในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้านะคะจากข้อมูล เขาบอกว่าผลิตภัณฑ์2ชนิดนี้เนี่ยคิดเป็นประมาณ 50-60% ของการผลิตนิกเกิลทั้งหมดของอินโดนีเซียการจำกัดการลงทุนใหม่เนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลอินโดนีเซียในการเสริมสร้างโครงสร้างอุตสาหกรรมและเพิ่มมูลค่าที่ได้จากทรัพยากรแร่นะคะมีศูนย์การศึกษาด้านการป้องกันประเทศขั้นสูงค่ะที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าการลงทุนของจีนเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 75% ของอุตสาหกรรมการกลั่นนิกเกิลในอินโดนีเซียนะคะดังนั้นการปรับเปลี่ยนนโยบายใดๆแบบนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจของจีนที่ดำเนินการอยู่ในอินโดนีเซียรวมไปถึงวางแผนจะ expand นะคะจะขยายธุรกิจในประเภทนี้ด้วยนอกจากนั้นค่ะทางผู้เชี่ยวชาญของสถาบันวิจัยเอเชียเซ็นเตอร์ในอินโดนีเซียนะคะบอกว่านักลงทุนชาวจีนแน่นอนว่าจะได้รับผลกระทบอย่างมากเพราะว่าเขามีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมเหมืองแร่และการถลุงนิกเกิลนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบอกว่าให้ธุรกิจต่างๆเหล่านี้พิจารณาโครงการใหม่อย่างรอบคอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการผลิตภัณฑ์นิกเกิลกึ่งสำเร็จรูปเพราะอุปทานมันล้นเกินนะคะอินโดนีเซียเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตนิกเกิลระดับโลกหลังจากที่บังคับใช้มาตรการห้ามส่งออกแร่นิกเกิลดิบแล้วก็ครองส่วนแบ่งในตลาดนิกเกิลโลกเนี่ยมากกว่าครึ่งในปี2023นะคะท่ามกลางการเติบโตอย่างมากของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าค่ะนโยบายการส่งออกแร่เนี่ยได้รับการกระตุ้นการแปรรูปภายในประเทศคือมาขุดได้แต่คุณต้องแปรรูปในประเทศให้เสร็จก่อนจะส่งออกไปนะคะก็เลยทำให้ดึงดูดการลงทุนจำนวนมากในการถลุงแร่เพื่อตอบสนองความต้องการจากอุตสาหกรรมเหล็กกล้าไร้สนิมและแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าค่ะพอขยายตัวอย่างรวดเร็วแบบนี้แน่นอนก็เกิดภาวะสินค้าล้นตลาดเช่นเดียวกันนะคะมีบทวิเคราะห์โดย Goldman Sachs ค่ะคุณแก้มและคุณผู้ฟังที่ตั้งข้อสังเกตว่าการลงทุนจากจีนได้รับการสนับสนุนการเพิ่มกำลังการผลิตนิกเกิลของอินโดนีเซียแต่มันก็ส่งผลทำให้ขุดเยอะแปรรูปเยอะราคาก็ลดลงด้วยนะคะถ้าหากว่ามีการประกาศการระงับการดำเนินการแบบนี้นะคะก็อาจจะส่งผลทำให้นักลงทุนจีนเนี่ยรู้สึกว่าการมาลงทุนในอินโดนีเซียมันน่ากังวลนะคะเพราะว่าเขาก็ช่วงที่ให้มาก็มาปูพรมต้อนรับแต่นึกจะชะลอจะควบคุมก็ชะลอก็เลยสร้างความหวาดหวั่นให้กับนักลงทุนแล้วมันอาจจะส่งผลในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยในขณะที่ปัจจุบันนะจีนเนี่ยเดี๋ยวคุณสมอนจะเล่าค่ะ Take Top Investor Crown นะได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้นำทางด้านการลงทุนในเมียนมาและจะมีการขุดแร่ต่างๆรวมไปถึงแร่หายากในนี้ด้วยหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องมาดูเพราะว่าสหรัฐเองก็กังวลนะคะ
0: ค่ะคราวนี้ก็ไปดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่อเลยนะคะของทางเวียดนามนะอันนี้ก็เป็นไอเดียที่เก๋นะแล้วก็เป็นผลงานของนักเรียนม.ปลายด้วยที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก Amazon นะคะอันนี้คือการที่นักเรียนเวียดนามเนี่ยเขาใช้ AI ถอดลายมือของคุณหมอที
1: ่อ่านยาดิฉันต้องเป็นผู้ที่ถูกถอดด้วยหรือเปล่าลายมือเหมือนแพทย์นะคะยึกยือยงใหญ่
0: แล้วเราก็
1: เรา
0: เวลาเราจะแอบดูพยายามแอบดูก็จะมันคืออะไรเราก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคะแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: า แต่นี่แหละก็คือเพนพอยที่นักเรียนม.ปลายชาวเวียดนามเนี่ยค่ะกับกลุ่มเพื่อนๆเขาเนี่ยนะคะก็คือมองว่านี่แหละเดี๋ยวจะต้องใช้ AI เข้ามาแก้ปัญหามาถอดลายมือของคุณหมอที่อ่านยากมาแปลงเวทระเบียนเนี่ยให้เป็นดิจิทัลซะนะคะก็สามารถคว้าทุนสนับสนุนจาก Amazon ไปได้นะคะใน VN Express ลงเอาไว้นะคะบอกว่า Vietnamese student uses AI to digitize doctor's cryptic handwriting wins Amazon funding ค่ะก็การที่ให้ AI เนี่ยมาอ่านลายมือของคุณหมอและแปลงเวทระเบียนเป็นข้อมูลดิจิทัลเนี่ยนะคะก็ได้รับเงินสนับสนุนจาก Amazon ไป 35,000 ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็เกือบ 1.2 ล้านบาทนะคะเพื่อนำไปพัฒนาระบบต่อยอดค่ะทางเหงียนว่างซามินนะคะซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนนิวตัน Interdisciplinary School ในกรุงฮานอยนะคะร่วมกับเพื่อนพัฒนา Smile Scan นะคะเป็นระบบแปลงเวทระเบียนเป็นดิจิทัลโดยอัตโนมัติให้กับ Operations My Vietnam นะคะซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ให้บริการผ่าตัดฟรีแก่เด็กและเยาวชนที่มีความผิดปกติบนใบหน้าตั้งแต่กำเนิดอย่างเช่นมีภาวะปากหลังเพดานโหว่เนี่ยค่ะซึ่งระบบนี้ก็ใช้กล้องโทรศัพท์มือถือสแกนและอ่านลายมือบนเวทระเบียนจากนั้นค่ะกรอกข้อมูลลงในช่องต่างๆและจัดเก็บโดยอัตโนมัติใช้เวลาประมาณ20วินาทีต่อเวทระเบียน1ฉบับนะคะก็ถือว่าเร็วเลยนอกจากนี้ก็ยังสร้างแผนภูมิสถิติแสดงจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาและตำแหน่งฟันที่พบความเสียหายบ่อยที่สุดได้ด้วยนะคะแนวคิดของเขาก็คืออยากจะช่วยลดภาระงานของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์และทำให้การติดตามความคืบหน้าของการรักษาเนี่ยทำได้สะดวกขึ้นโดยไม่ต้องเสียเวลามาค้นหาเวทระเบียนซึ่งทางน้องมินเนี่ยเขาบอกว่าเขาเริ่มทำกิจกรรมอาสาสมัครตั้งแต่ช่วงม.3โดยช่วงแรกค่ะก็ช่วยจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้กับ Operation Smile Vietnam นะคะเรื่องของการออกตรวจหน่วยตรวจสุขภาพฟันเนี่ยแต่ละครั้งใช้เวลา4วันแล้วก็ให้บริการเด็กๆประมาณ 2,500 ถึง 4,000 คนเพราะฉะนั้นเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วโครงการผ่าตัดก็จะคัดเลือกเด็กเป็นร้อยกว่าคนจากเวทระเบียนราว270ฉบับดังนั้นระหว่างที่เขาสังเกตการทำงานนะคะก็พบว่าแพทย์และบุคลากรยังเก็บเวทระเบียนไว้ในรูปแบบกระดาษนะหรือว่าอาจจะใช้ข้อมูลในตาราง Excel นะคะซึ่งก็ทำให้การรวบรวมสถิติประเมินประวัติการรักษาเนี่ยมันทำรายงานทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันทำได้ยากนะคะดังนั้นเมื่อกันยายนปีที่แล้วตัวเขาเองและเพื่อนก็เริ่มพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ AI โดยอาศัยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ในการสแกนและอ่านลายมือก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลโดยอัตโนมัตินะคะคือข้อมูลที่เขาเอามาใช้เนี่ยก็คือแน่นอนว่าจะต้องเอาพวกตัวอย่างเนาะลายมือวิธีเขียนรวมถึงศัพท์ทางการแพทย์จำนวนมากนะคะเพื่อมาเทรน AI ให้สามารถประเมินได้อย่างแม่นยำนะว่าเวลาคุณหมอเขามีโค้ดเวลาเขียนโค้ดสั้นๆอะมันหมายถึงอะไรทั้งหลายแหละก็จะต้องไปประมวลผลไปเทรน AI ให้ได้แล้วก็เข้าใจลายมือของคุณหมอเข้าใจคำศัพท์ทางการแพทย์นะคะซึ่งเขาก็รวบรวมคำศัพท์ที่หมอเนี่ยใช้บ่อยนะพร้อมกับถ่ายภาพเวทระเบียนผู้ป่วยลายมือจริงเนี่ยเกือบ 2,500 ชุดนำมาจับทำข้อมูลสำหรับการฝึกระบบนะคะซึ่งตอนนี้นะคะหลังจากที่ปรับปรุงมาหลายครั้งแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเนี่ยระบบก็มีความแม่นยำถึง 90% เลยนะคะก็เลยได้รับการสนับสนุนนะจากทาง Amazon ด้วยนะคะที่จะให้นำเงินก้อนนะล้านกว่าบาทเนี่ยไปพัฒนาระบบต่อนะคะซึ่งเขาก็มีแผนที่จะนำไปพัฒนาต่อไปแล้วก็อยากจะให้รองรับหลายๆภาษาด้วยเพื่อนำไปใช้กับโครงการอื่นๆในประเทศเขาด้วยนะคะก็เก๋ดีนะของในประเทศไทยเราเนี่ยก็หลายที่ก็ใช้เป็นระบบคอมพิวเตอร์แล้วคือให้คุณหมอพิมพ์
1: จะได้จบ
0: จะได้จบไปอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าหลายที่ก็ยังคงใช้วิธีเขียนกันอยู่ซึ่งคุณพยาบาลก็จะต้องคุ้นชินกันดีว่าโอเคเขียนอย่างนี้แปลว่าอะไรอะไร
1: เก่งนะเป็นความสามารถเฉพาะตัวจริงๆสำหรับผู้ที่จริงๆต้องสื่อสารกันเป็นสำเหลี่ยมนะระหว่างแพทย์นะคะแล้วก็พยาบาลตามด้วยเภสัชชกรของโรงพยาบาลนะคะที่จะต้องถอดลายมือเหล่านั้นแหมทำเป็นขำไปเราสองคนก็ยึกยือแล้วก็
0: พอกัน
1: ความยึกยือนี่เชื่อว่ามีในทุกชาตินะคะอ้าวเขาบอกว่าคนที่ลายมือแหม
0: ลายมือยึกยือ
1: ไม่ใช่ไม่ได้จะไปทางนั้นลายมือยึกยือเนี่ยเขาบอกว่าความคิดมันเร็วมากเร็วจนถ่ายผ่านมือออกมาเนี่ยแล้วมันไม่ทันมันก็เลยกลายเป็นแบบนั้นก็อาจจะเป็นภาระของผู้ที่ต้องมาถอดแล้วก็มาดูความยึกยือนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะมี AI เนาะเป็น Large Language Model มาเป็นทางออกนะคะเอาล่ะในช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้าดิฉันมีข่าวเกี่ยวกับนโยบายของจีนในการกำกับดูแลรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆนะคะรวมไปถึงรุ่นไหนที่เคยออกแบบมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าแหมบางรุ่นล้ำเหลือเกินล้ำจนหาประตูตรงจุดเปิดเนี่ยไม่ได้เลยที่จับประตูหาไม่เจอปุ่มควบคุมไฟไม่รู้อยู่ไหนนะคะอยู่บนทัชสกรีนเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นปัญหาและอันตรายกับผู้ใช้งานได้ก็เลยต้องมีการควบคุมเดี๋ยวมาติดตามกันช่วงหน้าว่าเอ๊ะคุมยังไงนะคะ
2: สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
4: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
3: มาเตรียมพร้อมกัน
2: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์

0: ของธกส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธกส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
8: โอ้ย
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
9: ช่วงที่สองของรายการ Good Morning ASEAN นะคะยังอยู่กับน้ำหวานและแก้มในเช้าวันจันทร์วันนี้นะคะเมื่อสักครู่เกริ่นเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องจีนว่าเขาจะออกนโยบายควบคุมดีไซน์รถยนต์นะคะคือบางทีมันล้ำเกินไงหาไม่เจอว่าต้องเปิดตรงไหนนะรถคันนี้นะคะแล้วดีไซน์ก็ค่อนข้างมีความหลากหลายนะบางทีมันอาจจะไม่ใช่ common sense ที่คนคาดเดาได้ในภาพรวมว่าเออมันอาจจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเหมือนแต่ละแบรนด์แต่ยี่ห้อเนี่ยมันก็ออกมาค่อนข้างแตกต่างกันคุณแก้มมีไฟฟ้าสักคันหรือยังนะคะ
10: มีแต่ของคนในครอบครัวคุณพ่อน้องอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็หลังจากที่ได้เห็นมาบ้างเนี่ยนะก็รู้สึกว่าบางทีเราก็ยังงงๆอยู่เนาะแต่ว่าถ้าทำบ่อยๆมันก็ชินถ้าระบบไม่แฮงก็โอเค
9: แปลว่ามีแฮงบ้าง
10: ฟังก์ชันอาจจะลำบากยังค่ะยังแต่ถ้าบางฟังก์ชันอย่างเช่นเรื่องของมือจับอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันไม่เปิดขึ้นมาแล้วยังไงอะไรเงี้ยเราจะเข้ารถได้ไหมใช่ไหมคะ
9: อืมจริงคือบางทีจะขึ้นรถตัวเองเนี่ยคิดนานหรือว่าคนอื่นจะมายืมใช้รถไม่รู้จะทำยังไงนะคะแล้วก็ดิฉันมีเพื่อนที่เคยเอารถไฟฟ้าบ้านจีนนี่แหละของคุณแม่มาขับนะคะแล้วปรากฏเขาหาอุปกรณ์ต่างๆไม่เจอพวกเกียร์พวกอุปกรณ์ที่ต้องโยกต้องอะไรอย่างเงี้ยคือหาอยู่นานมากแล้วก็ไม่ชินนะคะอ่ะมาดูเรื่องนี้กันค่ะ China says enoughwith touchscreens mandates physical buttons from 2027นะคะจีนเขาจะออกกฎระเบียบเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลการออกแบบรถยนต์รุ่นใหม่รวมไปถึงรถที่ออกมาแล้วแล้วมันมีปัญหาแบบนี้นะคะซึ่งกฎระเบียบตรงนี้จะรวมถึงเรื่อง R&D ค่ะการวิจัยและพัฒนาตลอดจนการทดสอบความปลอดภัยโดยระบุว่าผู้ผลิตรถยนต์บางรายเนี่ยเขาเร่งเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่โดยผ่านการตรวจสอบและทดสอบที่ไม่เพียงพอก็อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนะคะร่างกฎระเบียบดังกล่าวนี้เนี่ยผู้ผลิตจะต้องส่งรายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับการออกแบบรูปแบบใหม่และผลการทดสอบเพิ่มเติมโดยรถยนต์ที่ผ่านการทดสอบไม่เพียงพอและมีข้อมูลทดสอบอันเป็นเท็จเนี่ยจะไม่ได้รับการอนุมัตินะคะส่วนรุ่นที่อนุมัติไปแล้วผู้ผลิตจะต้องยื่นข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบรูปแบบใหม่ค่ะภายในหนุน1กรกฎาคมปีหน้านะคะซึ่งถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามและพบความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยจะต้องระงับการผลิตและรีคอลค่ะเรียกคืนรถยนต์ดังกล่าวนะคะร่างกฎระเบียบเนี่ยเขายังห้ามใช้มือจับประตูแบ

0: ซ่อนมิดชิดเธอจะเนียนไปไหนไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกนะคะรวมถึงจอแสดงผลแบบพับได้หรือยืดหยุ่นรวมไปถึงนี่ด้วยเบาะที่นั่งที่เขาเรียกว่า zero gravity นะคะมันจะเป็นลักษณะของเบาะที่นั่งที่หมุนได้ในขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่คือเขามองว่ามันล้ำแต่มันอันตรายเกินไปนะคะในขณะเดียวกันอุปกรณ์ควบคุมการทำงานสำคัญสำคัญอย่างเช่นไฟรถยนต์ที่ปัดน้ำฝนเนี่ยจะต้องมีปุ่มหรือสวิตช์แบบฟิสิกอลนะคะก็คือสวิตช์แบบจริงจังไม่ใช่ว่าจะมาใช้ทัชสกรีนแบบอย่างเดียวทั้งนี้ค่ะทางกระทรวงที่เขาดูแลเรื่องนี้นะคะเขาจะจัดทำร่างกฎระเบียบนี้ร่วมกับหน่วยงานอีก3แห่งและเปิด public hearing ค่ะการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนจนถึงพฤศจิกายนนี้นะคะก็ออกมาคุมก็ดีเพราะว่าข้อมูลที่ดิฉันจำได้ล่าสุดอะ Chinese EV หรือว่าแบรนด์ยานยนต์ไฟฟ้าจีนเนี่ยมีประมาณ500กว่าแบรนด
1: ์
0: ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วอะขอรีเสิร์ชนิดนึงนะคะว่า500กว่าแบรนด์ก็เยอะแล้วคือทางภาครัฐเขาให้เงินสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและพัฒนานะคะก็เลยเนี่ยแหละแข่งกันดุเดือดนะคะ
1: ค่ะเห็นด้วยนะเพราะว่าขนาดว่ารถของตัวเองอะไม่ใช่ EVแต่ว่าหลายๆอย่างปุ่มควบคุมมันอยู่ในหน้าจอคราวนี้ถ้าเกิดว่าคือเท่ากับเราเพิ่งพาจอมากๆถ้าจอมีปัญหาเมื่อไหร่เราจะกดอะไรบางอย่างไม่ได้เราจะไม่สามารถปรับบางอย่างได้แล้วยิ่งรถ EV เนี่ยคือยิ่งแข่งกันไฮเทคแข่งกันแบบอุ๊ยอะไรต่างๆก็ไปอยู่ในจอทำได้หมดเงี้ยค่ะพอถ้าเกิดจอมีปัญหาเมื่อไหร่ปุ๊บอะแล้วยังไงต
0: ่อ
1: เนี่ยถ้าเกิดก็ดีนะที่เขาบอกว่าแต่ละอย่างยิ่งปุ่มสำคัญอะมีปุ่มให้กดเลยให้มันชัดไปเลยก็จะได้แบบควบคุมหรือแก้ไขแยกส่วนกันได้ด้วยนะคะ
0: อืมค่ะก็มีหลายๆแบรนด์นะคะที่เหมือนโอเปเรตสั่งการผ่านซอฟต์แวร์เป็นหลักถ้าหน้าจอดันมีปัญหาก็ไม่ต้องไปค่ะน้องก็จอดอยู่ตรงนั้นเป็นต้น
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อ่ะเดี๋ยวขออีกข่าวนึงนะคะอันนี้จากเวียดนามนะคะสั้นๆนะก่อนที่จะไปคุยกับทางคุณซูมอนนะคะในตัวแจนิวส์นะคะพูดถึงเรื่องของกาแฟโรบัสต้านะคะคุณฟังสำหรับเวียดนามเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ผลิตกาแฟโรบัสต้าเกือบ 40% ของผลผลิตโลกนะแล้วนี้เขาก็มีข้อเสนอกันมาจากทางฝั่งของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกาแฟเวียดนามเนี่ยค่ะเขาเสนอแนวคิดถึงการที่จะให้มีพาสปอร์ตกาแฟโรบัสต้านะจะได้ยกระดับแบรนด์สู่ตลาดโลกนะคะเป็นแนวคิดเวียดนามโรบัสต้าออริจินพาสปอร์ตนะคะเพื่อรับรองถิ่นกำเนิดกาแฟโรบัสต้าเวียดนามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อต่างชาติผ่านการรับรองแหล่งที่มาคุณภาพและกระบวนการผลิตที่ตรวจสอบได้นะคะซึ่งเรื่องนี้ทางกรรมการบริษัทโกลเด้นคอฟฟี่ค่ะเจิ่นแมงหาวนะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตคือ Golden Coffee เนี่ยเป็นผู้ผลิตและส่งออกกาแฟเวียดนามเนี่ยเนาะก็เสนอเรื่องนี้แนวคิดนี้ในงานสัมมนาที่นครโฮจิมินห์นะคะว่ากาแฟโรบัสต้าในเวียดนามเนี่ยควรจะปรับจุดเน้นจากปริมาณและราคาไปสู่คุณภาพการตรวจสอบย้อนกลับและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่านะคะถ้าเกิดว่าข้อเสนอนี้เนี่ยได้ใช้ในอย่างการใช้ตราเวียดนามโรบัสต้าออริจินเนี่ยค่ะก็คือจะต้องมีการตรวจสอบว่าผ่านเกณฑ์หรือเปล่าใช่ไหมคะคุณจะมาแปะเวียดนามโรบัสต้าออริจินบนบรรจุภัณฑ์บนกระสอบกาแฟหรือว่าสินค้าส่งออกเนี่ยมันจะต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจนนะมีเกณฑ์เรื่องของแหล่งกำเนิดคุณภาพกระบวนการผลิตมีระบบตรวจสอบย้อนกลับมีกลไกกำกับดูแลให้ผู้ซื้อมั่นใจว่าเชื่อถือข้อมูลได้จริงแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างโคลอมเบียเนี่ยค่ะโคลอมเบียเขาก็มีชื่อเสียงและสร้างชื่อกาแฟโคลอมเบียเนี่ยผ่านทางแบรนด์ของเขาได้ชัดเจนมากๆนะคะแล้วก็สนับอยากจะกระตุ้นให้ทางฝั่งผู้ผลิตเนี่ยยกระดับคุณภาพด้วยแล้วก็เล็งที่จะให้กาแฟโรบัสต้าของเวียดนามเนี่ยกระจายไปได้มากยิ่งขึ้นทั่วโลกนะคะ
0: อ
1: ันนี้ก็ในพาดหัวข่าวของ Deutsche News บอกว่า Vietnam Robusta Origin Passport Proposed to Elevate National Coffee Brand ค่ะ
0: กาแฟทำให้ชีวิตของมนุษย์ผู้ใหญ่ขับเคลื่อนต่อไปได้นะช่วงหลังนี้วันไหนไม่ได้ทานลืมทานยุ่งไปกินนู่นวันรุ่งขึ้นก็ออกไมเกรนค่ะมาเยือนมาเยี่ยม
1: นี่แหละก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันของหลายคนไปแล้วนะ
0: ทำงานเพื่อซื้อกาแฟกินกาแฟเพื่อทำงานและขับเคลื่อนชีวิตกันต่อไปนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้คุณ

0: the previous leaders, due to long-standing commitments, the Singapore dropped to second place with $155 million, while Hong Kong contributed $54.9 million. And yeah, so as I mentioned that China, Singapore, and Hong Kong, they are in the level in the state in the top in foreign investors list. Yeah, Myanmar export to China also, you know, increasing 24.7% to 4.312 billions over the period. So they import such 42.6% to 5.952 billion. So it means a lot, because you know we are sharing a long trading border with the China, especially in the northeastern part of Myanmar. There are a lot of trading routes and from Myanmar to China. And also we had a sea route and also the air route. So especially the land route to China through the border station. So it's no doubt that China's trying to work with Myanmar for more investment and to increase the trading part, especially in rice exports and also some sort of the raw materials that support for the Myanmar manufacturing sectors. So this is what I understand, that from why China is being a top investors in Myanmar at the moment.
1: Mm-hmm. What kinds of Chinese businesses are most visible in Myanmar?
0: Sorry, I don't see your questions.
1: So like the biggest investment from China is in which sector?
0: Okay, manufacturing especially. A lot of Chinese factories coming here. And as far as I understand, that Chinese investors going to the special economic zones in Zhaopiu, deep seaport zones, and in Yakai State, western part of Myanmar, and some factories are being located in Yangon and especially in Yangon. Yes, they just opened the open doors in a special economic zone in some sort of the areas in the southern part of Myanmar and western part of Myanmar. Yeah.
2: All right. There are another few minutes to take our lovely audience to dive down in this two topics. Thank you very much, Tumon.
0: Thank you very much.
1: Thank you
0: for calling me today. Yes.
2: Have a good day.
1: Have a nice day.
0: Have a good day too.
1: Bye-bye.
2: ค่ะ2เรื่องดิฉันขอไปเรื่องแรกละกันเพราะว่าเป็นประเด็นต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้นะคะที่คุณซูมอนได้มีการรายงานว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆตำแหน่งเขาในเมียนมาเนี่ยโอ้ดูใหญ่เหมือนกันนะคุณแก้มและคุณผู้ฟังท่านใดที่จำได้นะคะชื่อว่าอาดัมคาสติโลนะคะซึ่งเป็นนักธุรกิจและยังดำรงตำแหน่งในฐานะแชร์แมนนะเป็นประธานของหอการค้าอเมริกันในเมียนมาคือใหญ่ขนาดนั้นนะคะตอนนั้นเนี่ยเหมือนปล่อยแล้วก็เอาออกนอกประเทศไปนะคะแต่ว่าเหตุผลที่แถลงออกมาในจดหมายของรัฐบาลเมียนมาเนี่ยมันดันไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่าทำไมถึงให้เป็นแบบนี้นะคะก็คือมีทั้งจับแล้วก็ปล่อยให้กลับประเทศได้นะคะล่าสุดเนี่ยมันมีสิ่งที่น่าจับตาเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่สหรัฐนะคะที่เปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้เริ่มเปิดการเจรจาโดยตรงกับรัฐบาลทหารเมียนมานะคะซึ่งในข่าวที่คุณสุมนเล่ามาเนี่ยเขาใช้คำว่า sharp reversal ก็คือการกลับหัวกลับหางพลิกกลับด้านกลับตัวแบบสุดกูน่ะนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ในยุค ของ

0: scam center นะศูนย์แก๊ง call center หลอกลวงที่เน้น target พุ่งเป้าไปยังคนอเมริกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องขีดเส้นใต้สักพันเส้นก็คือการคุยกันเรื่องแหล่งแร่หายากค่ะจะคุยกันนะเรื่องแร่เอิร์ธเนี่ยคุยกันกับคุณมินออนไลน์นะคะซึ่งเดี๋ยวจะเจอกันที่เนปิดอในวันที่ 15-16 นะคะเจอไปแล้วนะคะขออภัยเจอไปแล้ว 15-16 ที่ผ่านมานะกันยายนโดยคุยกันเรื่องช่วยเหลือนักธุรกิจอเมริกันคนดังกล่าวนั้นนะคะที่เคยเป็นประธานสภาหอการค้าเมียนมานะคะเกี่ยวกับนักธุรกิจอเมริกันนะคะคุยกันหลายๆเรื่องนะแล้วเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยทางคุณมินออนไลน์นะอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดยังคงอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอยู่นะคะ
1: นะคะก็การที่พบกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นการติดต่อระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่เกิดรัฐประหารเลยนะคะก็แสดงถึงทิศทางนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลทรัมป์นะคือแบบว่าเรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตยอะไรที่จะต้องคว่ำบาตรอะไรเงี้ยเปลี่ยนละมาเจรจาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันมากขึ้นนะคะแล้วก็ข่าวต่อไปเนี่ยมันก็สะท้อนภาพอย่างหนึ่งกันนะเพราะว่า เราจะเห็นบทบาทของจีนในเมียนมาที่มากขึ้นด้วยเพราะว่าจีนเนี่ยก็เป็นนักลงทุนต่างชาติอันดับหนึ่งของเมียนมาเลยนะคะเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดในเมียนมาแล้วก็จะขยายบทบาททางการค้ามากขึ้นด้วยนะคะซึ่งตัวเลขต่างๆเนี่ยมันอัพขึ้นมาพอสมควรเลยนะในปีงบประมาณ2025ซึ่งสิ้นสุดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเมียนมาอนุมัติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเนี่ย470กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐลดลงเกือบ1ใน3นะหรือว่า131จากปีก่อนแต่ว่าการลงทุนจากจีนเพิ่มขึ้นมาเป็น2เท่าของปีก่อนนะคะก็ทำให้มีสัดส่วนถึง 42.6% ของยอดรวมทั้งหมดก็แปลว่าบทบาทของจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้สิงคโปร์ซึ่งเคยเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยร่วงลงไปอยู่อันดับ2 อย่างนี้ก็เหมือนกับมันก็ทำให้เห็นว่าพอจีนยิ่งมีบทบาทอเมริกาก็อยากมีบทบาทด้วยเหมือนกันเนาะว่าไหมคะ
0: คือรีแสงของชาติอื่นและเปิดสปอตไลท์ให้จีนมากขึ้นนะคะอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เช้าวันจันทร์ค่ะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ไปพร้อมกับรายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้วันที่12ตุลาคมอยู่กับแก้มและน้ำหวานค่ะ
2: สวัสดีก็มารับหน้าที่แทนคุณแพทนะคะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกอาเซียนกับอาจารย์เกษมสังนะคะไปดูเรื่องของ115ปีไต้หวันว่าสำคัญอย่างไรใน EP 2เนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
2: ก็มีทริปสิริมงคลส่งท้ายปีนะคะมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ค่ะปาฏิหาริย์ล้านนานะคะเป็นทริปมาฝากกันนะทริปไหว้พระสุดปังรับปีมาแม่2570ค่ะนำทีมโดยอาจารย์คทาชินบัญชรนะคะซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศที่จะพาบินตรงสู่เชียงใหม่นะคะไปขอพรนะโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจกันที่พระธาตุดอยคำกราบพระพุทธสีหิงที่วัดพระสิงห์และร่วมทำบุญพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลณพระธาตุดอยสุเทพพร้อมกับพาไปกราบสักการะพระธาตุหฤทัยชัยนะคะ
1: นอกจากนี้นะคะยังจะได้ไปชิลผ่อนคลายที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มค่ะดิฉันชอบมากนะที่นี
2: ่
1: เดินเล่นถนนคนเดินกาล่าดินเนอร์ขันโตกตีมล้านนาซึ่งทางอาจารย์คทานะคะจะมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักกษัตริย์ค่ะออกเดิน